0: จากวันที่เจ็ดเสียนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
1: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
2: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
3: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
2: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติ
4: ทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์
3: วันใหม่วาไรตี
2: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
5: อาหารที่สุดยอดและการบริการที่สุดยอด
6: ดูแลลูกค้าด้วยหัวใจกันนะ
7: เขาเป็นนักชิมระดับเทพอย่างนั้นเหรอครับ
8: อาหารที่พร้อมทานที่สุดเชฟจะทำการเสิร์ฟให้ถึงมือลูกค้า
6: เมนูเรียกน้ำย่อยนี้ทำโดยเชฟโฮรันไม่ฟังความเห็นใครแต่ก็ยอมปรับความคิดของตัวใหม
9: ่แรนเมซงโตเกียวโดนวิจารณ์เละแล้วถ้าลูกค้าไม่มาที่ร้านเราก็ต้องออกไปหาลูกค้าถึงที
10: ่ร้านอาหารระดับ B แต่3ดาวเลยค่ะ
6: เป็นการกำหนดระดับโลกเลย
9: ฝีมือนายยังไม่ถึงระดับของร้านเราง
11: ั้นผมขอลาออกก็แล้วกัน
9: ยอมรับซะว่าผมเป็นเชฟไม่ได้บ้าม
6: าถึง10อันดับ
11: แ
6: รก
11: คราวนี้ล่ะคิม
2: ิโนะสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
12: เลนรู้ไหมหนูดีคิดถึงสมัยก่อนที่เราสองคนเป็นแฟนกัน
13: สวัสดีครับผมชื่อเลน
12: ผมมีข้อเสนอที่ดีกว่านี้นะสนใจไหม
14: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 20:30 นาทีทางไทย PBS
15: ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: ร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะแน่นอนสัปดาห์นี้อีเวนต์สำคัญของรัฐบาลก็คือการลงพื้นที่ไปจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะการลงไปพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสัญจรครั้งแรกของรัฐบาลคุณอนุทินซึ่งเป็นการเดินทางลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวคุณอนุทินเดินทางไปเมื่อวานนี้มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงสายๆมีโอกาสได้ไปพบปะกับประชาชนรวมถึงผู้นำชุมชนเพื่อติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่นะคะ
1: ครับมีหลายโจทย์ใช่ไหมครับที่ครม.เขาพยายามจะพูดคุยกันหนึ่งในโจทย์สำคัญก็คือเรื่องของความมั่นคงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยวันนี้เราจะคุยกันว่าคุณผู้ชมประชาชนในพื้นที่3จังหวัดคาดหวังอะไรได้บ้างจากคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้เพราะถ้าเราแตกประเด็นไปอีกหนึ่งครับที่เราจะคุยกันต่อก็คือมิติทางการเมืองพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่พรรคภูมิใจไทยแกนนำรัฐบาลทำผลงานได้ดีในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้นะครับทำได้ดีรองลงมาจากภาคอีสานเลยนะครับแทบจะกลายเป็นภูมิภาคการเมืองที่ฉาบสีน้ำเงินไปในหลายๆจุดพี่ประจักษ์ครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการบริหารราชการแผ่นดินการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังมีเรื่องของยึดพื้นที่ทางการเมืองด้วยนะครับ
2: 4มิติที่ทางฝ่ายรัฐบาลเตรียมพร้อมนะครับนอกเหนือจากเรื่องน้ำท่วมซึ่งเราก็ได้เห็นภาพของนายกแป้นกับนายกอนุทินนะครับกอดกันกลมเลยนะเมื่อวานนี้แล้วนะครับประเด็นเรื่องความมั่นคงมิติด้านความมั่นคงนี่น่าสนใจครับเพราะว่าทางรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลหลายคนครับที่มีความสำคัญกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวโยงถึงในพื้นที่แต่นอกเหนือจากมิติด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนภาคใต้แล้วยังมีเรื่องความมั่นคงในเชิงทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนมันจะส่งผลสะเทือนไปถึงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการขุนพลใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่ก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ดีรวมทั้งคนในพื้นที่อย่างคุณชัยชนะเดชเดโชนี่กระทุ้งเป็นรายวันเลยนะครับเรื่องราคาพืชผลการเกษตรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูการประชุมครม.ครั้งนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับวันนี้จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หลังจากที่เมื่อวานนี้เรียกว่าตระเวนรับฟังข้อเสนอรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆภาคส่วนนะครับทั้งประชาชนส่วนราชการแล้วก็มีฝ่ายความมั่นคงด้วยคือเป็นหนึ่งในอีเวนท์ทางการเมืองที่รวมเอาฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารเข้ามามากที่สุดครั้งหนึ่งเลย
0: เมื่อวานนี้หนึ่งภาพอย่างที่พี่ประจักษ์บอกเมื่อสักครู่ก็คือการลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปพบปะกับตัวของนายกแป้นก่อนหน้านี้นายกแป้นเคยท้วงติงแล้วก็เคยพูดในทํานองลักษณะที่ว่าในพื้นที่หาดใหญ่ไม่ได้รับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเมื่อวานนี้พอนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสได้เจอนายกแป้นเหมือนกับเป็นการเคลียร์ใจ2-3ครั้งด้วยกันตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีก็มีการถามว่ามีอะไรมั้ยมีอะไรให้พูดกันออกมาเลยอย่าเอาไปนินทาลับหลังแบบนี้จะไม่ดีเรื่องการเมืองเนี่ยนายกใช้คำว่าช่างมารดาเถอะประมาณนี้แล้วก็ทำงานร่วมกันไปหลังจากนั้นขึ้นไปบนเวทีนายกรัฐมนตรีก็ยังไปพูดถึงนายกแป้นบนเวทีอีกยังพูดในลักษณะที่ว่าอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยนายกแป้นตอนนี้ทำงานกับนายกได้แล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าเวลาเจอกันเนี่ยทำไมถึงมีคนชอบพูดว่านายกแป้นยังไม่ได้ทำงานอย่างนี้อย่างนั้นแต่ตอนนี้มีความเข้าใจกันแล้วก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะเคลียร์ใจแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นได้เป็นอย่างดีแต่เรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหาดใหญ่เป็นเพียง1โจทย์เท่านั้นโจทย์อื่นๆที่สำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจเรื่องของการเดินทางการคมนาคมขนส่งต่างๆรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่จะเป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลนะคะไล่เรียงกันไปการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปก็ไปติดตามสถานการณ์รับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะนำข้อมูลมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็มีผู้แทนของสถาบันการศึกษาผู้แทนศาสนาพุทธผู้แทนศาสนาอิสลามผู้แทนภาคเอกชนภาคประชาสังคมผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมสะท้อนปัญหาด้วยนะคะคือถ้าเกิดดูลักษณะของการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการล้อมวงพูดคุยกันเป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายที่ไล่รายจังหวัดสะท้อนปัญหาทั้งเรื่องในพื้นที่ปัญหาความมั่นคงปัญหาเศรษฐกิจสังคมและยาเสพติดค่ะ
1: คุณผู้ชมครับ ีนี้ที่ผมบอกว่ามีหลายภาคส่วนเข้าร่วมเนี่ยเพราะว่าเขาให้ผู้แทนภาคประชาชน7กลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งรวมๆแล้วก็150คนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยแล้วก็เสนอแนะข้อคิดเห็นนะครับคือในวงประชุมไม่ได้มีแค่ฝ่ายบริหารไม่ได้มีแค่ฝ่ายความมั่นคงนะครับกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยหลักๆจะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับและการพัฒนาเฉพาะพื้นที่และสังคมพหุวัฒนธรรมทางที่ประชุมจะรวมข้อเสนอเหล่านี้นะครับแล้วส่งตรงถึงผู้บริหารระดับนโยบายในการเร่งรัดคลี่คลายปัญหาแล้วจัดเวทีไปอีก5จังหวัดครับไล่เรียงกันไปตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กันยายน2569เลยแต่ว่าเบื้องต้นครับเชื่อว่าเดี๋ยววันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะต้องมีการจับจ้องทวงถามถึงการนำข้อเสนอเหล่านี้ไปพูดคุยกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องของโครงการต่างๆที่มีการเตรียมไว้คือมูลค่านี่สูงทีเดียวผมยกตัวอย่างข้อเสนออย่างเช่นจากนายกอบต.กระโดจังหวัดปัตตานีครับเขาเสนอความเห็นเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะครับตัวแทนกลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาขอตั้งระบบ1ครอบครัว1แผนการช่วยเหลือดูแลกลุ่มสตรีที่อาจสูญเสียครอบครัวสูญเสียเสาหลักในปัญหาต่างๆนะครับนี่ตัวอย่างมีจังหวัดยะลาครับนายกสมาคมการศึกษาจังหวัดยะลาก็เสนอแก้ไขการพัฒนาครูให้ต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าครูตาดีกาครูอิสลามศึกษาเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาวิชาชีพขาดการพัฒนาต่อเนื่องเขาเลยเสนอต้องการให้เพิ่มบุคลากรที่เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนและกำกับด้านการอิสลามศึกษานะครับคือจำนวนเนี่ยไม่พอถ้าเทียบกับสถานศึกษาและภารกิจรวมถึงเรียกร้องให้จัดนโยบายจัดงบประมาณพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของเยาวชนตั้งแต่โรงเรียนถึงระดับนานาชาตินะครับ
0: แน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยการรับฟังปัญหาก็เป็นการพูดคุยกันนะคะสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่จริงๆแล้วการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ค่ะก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะประเด็นในการพูดคุยกันเนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนหรือว่าอส.วางกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยโดยรอบมีการตัดสัญญาณโทรศัพท์นะคะคือมีรถมาตั้งไว้เพื่อเป็นการป้องกันเข้มงวดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยเมื่อวานนี้จริงๆแล้วอย่างพื้นที่ปัตตานีก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ต้องมีการลัดกุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีรัฐมนตรีบางท่านที่เดินทางลงพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านความมั่นคงในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ประมาณหนึ่งทุ่มอะค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบางส่วนก็เดินทางลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบสถานการณ์และติดตามปัญหาในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดครับเสนาธิการทหารบกเขายอมรับถึงการประเมินทิศทางเรื่องแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในหมุดหมายที่สำคัญนะครับของการลงพื้นที่ในรอบนี้เราจะเห็นว่ากำหนดการประชุมวาระการประชุมต่างๆเนี่ยพูดถึงหลายวาระหลายด้านซึ่งแน่นอนมันสำคัญแหละครับแต่ว่าหนึ่งในเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถูกจับจ้องก็คือเรื่องนี้แล้วตัวพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยเขายืนยันว่าการข่าวไม่ได้ล่าช้านะครับเพียงแต่ต้องวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มากขึ้นระหว่างที่พลเอกชัยพฤกษ์กำลังให้สัมภาษณ์สื่อครับซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่คุณอนุทินและกำลังให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันก็มีการหันมาพูดคุยทำนองแบบหยอกๆกันบอกว่านี่คงใส่ชุดนี้ได้อีกไม่กี่วัน อะไรทำนองนี้เพราะว่ามีการแบบเปลี่ยนจ็อบอ่
0: ะ
1: เปลี่ยนผ่านตำแหน่งนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ด้วยตามมติที่ประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
0: ค่ะอีกคนนึงค่ะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็พูดถึงเรื่องของการหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะการกำชับเรื่องงานข่าวกรองที่เน้นย้ำเรื่องของความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดทางคุณศรีหศักดิ์เน้นย้ำก็คือเรื่องของงานมวลชนที่ทุกฝ่ายจะต้องมีการเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะอีกหนึ่งท่านทางพลโทบุญธรรมบุญขออภัยค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นะคะก็คือไปที่กรมน.ภาค4ส่วนหน้าไปที่ค่ายสิรินธรอำเภอยะลัง

0: วัดปัตตานีค่ะก็รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากฝ่ายปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยทางพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ก็มาให้การต้อนรับแล้วก็รายงานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะช่วงนึงพลโทอดุลเนี่ยบอกว่าการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ตรวจหรือว่าสั่งการเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องการรับฟังโดยตรงจากคนที่ทำงานในพื้นที่ว่าตอนนี้กำลังเผชิญกับอะไรอยู่บ้างต้องการให้รับการสนับสนุนเรื่องใดแล้วก็มีประเด็นไหนที่ควรจะต้องสานแล้วก็ผลักดันกันต่อไปค่ะ
1: คือปัญหาที่ต้องพูดคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าคนที่อยู่หน้างานนะครับก็ถูกมองว่าเป็นคนที่รู้สถานการณ์ดีที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกภาคส่วนมองภัยคุกคามและสถานการณ์ในภาพเดียวกันตัวพลโทอดุลเขาย้ำว่าอยากให้ทุกหน่วยกำหนดแนวทางการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบนะครับปรับตัวปรับแบบปรับตัวครับพิทักษ์คุ้มครองแล้วก็ปราบแบบปราบปรามควบคู่กับการทำงานด้านกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนนะครับเจ้าตัวชี้ว่าการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนความมั่นคงควบคู่ไปกับการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาคุณภาพชีวิตการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทุกด้านที่พูดมาเนี่ยคุณผู้ชมมีอยู่ในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมถึงมีในข้อเสนอที่เขาเชิญภาคประชาชนเข้าไปพูดคุยกันเมื่อวานนี้ทั้งสิ้นนะครับแหล่งข่าวความมั่นคงครับเขาชี้ว่ากระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้รัฐบาลต้องรักษาช่องทางการพูดคุยไว้นี่คือความจำเป็นเลยนะครับจำเป็นต้องรักษาช่องทางไว้ทั้งในรูปแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยแม้จะเกิดเหตุความรุนแรงอย่างเช่นกรณีทหารพรานเสียชีวิตนะครับเขาจะไม่รอให้มีการจับกุมผู้ก่อเหตุก่อนจึงจะเปิดโต๊ะพูดคุยแต่ว่าจะนำประเด็นเรื่องของการลดความยุติธรรมเรื่องความรุนแรงรวมถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยขึ้นเป็นธงหลักบนโต๊ะพูดคุยเพื่อสร้างบรรยากาศและฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนก่อนหน้านี้มีคำถามว่าถ้าจะจัดการพูดคุยสันติสุขขึ้นคือหมุดหมายดั้งเดิมคือกันยายนแต่ปรากฏว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้มันมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับก็มีคำถามว่าแล้วการพูดคุยสันติสุขจะยังจัดอยู่ที่เดือนกันยายนได้อยู่จริงหรือเปล่าปรากฏว่าการเปิดโต๊ะพูดคุยเบื้องต้นนะครับจากข้อมูลที่มีรายงานออกมาเนี่ยยังกำหนดไว้สิ้นเดือนกันยายนนะครับซึ่งจะเห็นแนวทางและความคืบหน้าในการพูดคุยอย่างเป็นรูปธรรมตัวรัฐบาลเองก็พยายามหลีกเลี่ยงการชะลอหรือว่าดึงเวลาโดยไร้จุดหมายชี้ว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้มีข้อจำกัดครับนั่นคืองานข่าวเชิงลึกที่ยังไม่สามารถระบุวันเวลาและพิกัดการก่อเหตุได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุที่ทำให้ฝ่ายความมั่นคงโดนตำหนิจากหลายๆฝ่ายในการเกิดเหตุเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ
0: แน่นอนช่วงของการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ต้องติดตามแล้วก็ประเด็นหลักๆก็คือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อให้ในพื้นที่สามารถเดินหน้าแล้วก็ได้รับการพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานการณ์แล้วก็มีเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีและเกิดความเชื่อมั่นให้ได้มากที่สุดแต่ระหว่างการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะคือต้องบอกว่ามีหลากหลายอารมณ
1: ์
0: มีหลากหลายภารกิจมีอยู่ช่วงนึงตอนนึงที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาอำเภอเมืองสงขลาที่นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อนเมืองเก่าที่มีการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะช่วงที่เข้าไปห้องสมุดชุมชนพบงานศิลปะอะไรต่างๆแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางออกมาแล้วก็มาเจอกลุ่มนักดนตรีที่เล่นบรรเลงเพลงอยู่นายกรัฐมนตรียืนดูอยู่สักพักนึงค่ะก่อนที่จะเป่าแซกโซโฟนเป่าแซกโซโฟนคือภาพที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
1: ไปแจมเหรอ
0: ใช่ก็คือนักดนตรีเขาเล่นอยู่ที่วอด้านหลังเราอะค่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็คือภาพนี้ตอนแรกดิฉันก็สงสัยเอ๊ะอันนี้เป็นภาพเดิมหรือว่าเป็นภาพใหม
1: ่ภาพ
0: ไปดูนี่คือภาพใหม
1: ่
0: ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานไปร่วมเป่าแซกโซโฟนในเพลง Fly Me to the Moon นะคะหลังจากที่เป่าจบนายกก็บอกว่าอ่อนซ้อมไปหน่อย
1: โอ้โหนี่อ่อนซ้อม
0: อ่อนซ้อมไปร่วมในการเป่าแซก
1: อ๋อ
0: จากนั้นในช่วงค่ำนี่ค่ะเป็นการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากพื้นที่จังหวัดสงขลา
1: ครับ
0: ปรากฏว่าก็มีช่วงหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีขึ้นไปพูดคุยแล้วก็มีการร้องเพลงช่วงของนายกรัฐมนตรีร้องเพลงหลายคนบอกว่าเอ๊ะเคยได้ยินละ
1: ครับ
0: แต่การประชุมแล้วก็การกินเลี้ยงเมื่อคืนเนี่ยมีอีกหนึ่งคนที่ร่วมร้องเพลงด้วยก็คืออาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์ปรากฏว่าช่วงที่อาจารย์เชนขึ้นร้องบนเวที
1: ครับ
0: กำลังใจมาเต็มมากไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของบรรยากาศเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมากันค่ะ

0: เอาดอกไม้ไปมอบให
1: ้ดอกไม้อยู่บนโต๊ะ
0: ดอกไม้นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่การส่งมอบตำแหน่งใดๆนะ
1: ครับโอ้พอพูดแล้วคิดเลยตอนแรกไม่คิดไง
0: อ๋อหรอคือดิฉันกลัวคนจะคิดไงดิฉันก็เลยบอกไว้ก่อนว่านี่คือการมอบดอกไม้นายกรัฐมนตรีเอาดอกไม้อะค่ะไปมอบให้กับอาจารย์เชนแล้วก็จะมีตัวของคุณชัยชนกชิดชอบนะเหมือนกับผลไม้น่าจะเป็นลองกองอะค่ะที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ใช่ไหมไปให้อาจารย์เชนจากนั้นก็เหมือนมายืนโยกให้กำลังใจกันอยู่ข้างล่างแต่ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาด้วยนะจริงๆมีภาพช่วงท้ายตัวของคุณสุภมาศอิสระภักดีเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ไปหอมแก้มอาจารย์เชน
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: บอกว่าเติมเชนหน่อย
1: เขาเติมกันวิธีนี้เหรอ
0: คือเขาบอกเขาเป็นเพื่อนกันมานานอยู่แล้วรู้จักกันแล้วก็ทำงานร่วมกันนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศเมื่อคืนนี้เนี่ย
1: คึกครื้น
0: คึกครื้นและอาจจะลบข้อคอรหาที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันแต่ภายใต้เนี่ยมีการแทงหน้าแทงหลังอะไรกันหรือเปล่า
1: ครับนี่คุณชัยชนกนี่
0: ใช่ค่ะคุณชัยชนกแล้วก็มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมาร่วมให้กำลังใจอาจารย์เชนด้วย
1: โอ้นี่ท่านี้สมัยพี่เบิร์ตออกเทปใหม่ๆออกเทปว่าสั้น
0: ออกเทป
1: แล้วเราก็ทันซะด้วย
0: แล้วจริงๆนายกรัฐมนตรีเขาร้องเพลงด้วยนะคะแต่นายกรัฐมนตรีร้องเพลงของกรุ๊ปไรเดอร์ค่ะเพลงเธอทั้งนั้นค่ะก็คือบรรยากาศเมื่อคืนดีมากจนนายกรัฐมนตรีก็พูดช่วงหนึ่งบนเวทีเนี่ยที่บอกว่าไม่ได้เจอคณะรัฐมนตรีพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้มานานแล้วครั้งนี้เนี่ยมาร่วมกันนอกจากการทำงานที่ทำกันมาอย่างหนักเนี่ยแต่ว่าพรรคร่วมได้ทำงานพร้อมกันแบบนี้แล้วมากันแบบนี้ทำให้เห็นว่าเราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเข้มแข็งด้วยไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะ
2: ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียงนะครับอันนี้ผมต้องบอกขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงนะครับอันนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจให้กับตัวผมเองแล้วก็ผู้ร่วมงานผู้จัดงานโดยเฉพาะผู้จัดงานด้วยนะครับก็ขอปรบมือให้กับคณะรัฐมนตรีหน่อยครับที่อยู่นะครับแล้วก็ขอปรบมือให้ดังกว่าให้กับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนายกอบจแล้วก็ที่เพื่อนๆข้าราชการชาวสงขลาทุกคนที่จัดงานอยู่กันด้วยกันวันนี้ในคืนนี้นะครับ
0: แล้ววันนี้การประชุมครม.จะต้องทำงานอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะต้องนำข้อเสนอของในพื้นที่ทั้งหมดที่คุณบอกว่ามีเวิร์กช็อปมีรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปฟังทั้งปัญหาและข้อเสนอวันนี้แหละคณะรัฐมนตรีจะต้องเคาะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่แต่มุมมองของคนในพื้นที่จะแก้ปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนเราอาจจะต้องมาตามกันต่อหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี
1: ้ภาพที่คุณปวีณานำมาให้ดูเนี่ยคือไม่ว่ากันจบงานแต่ละวันจะไปเอนเตอร์เทนผ่อนคลายกันบ้างไม่ว่ากันแต่นั่นไม่ใช่ตัวการันตีว่าผลงานมันจะตามมาด้วยเพราะแยกต่างหากครับการบริหารก็เป็นเรื่องการบริหารฉะนั้นการไปคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ภาคใต้รอบนี้คนใต้โดยเฉพาะคนที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาความรุนแรงมาต่อเนื่องยาวนานและเกิดขึ้นอย่างหลายครั้งแล้วในรอบ 2-3 เดือนหลังมานี้เขาคาดหวังอะไรได้บ้างจากการสัญจรครั้งนี้เราพูดคุยกับนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับอาจารย์เอกรินทร์โตนสิริครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
1: ครับอาจารย์ครับคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดหวังหรือว่าต้องการอะไรจากคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้ครับ
3: ครับก็ครม.สัญจรครั้งนี้นะครับก็คือไปจัดที่สงขลาก็จริงนะครับแต่ก็มีส่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยใ

0: รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เข้ามาดูในปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็จะสังเกตอย่างเมื่อวานก็มีประชุมเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะนะครับที่มีอาจารย์วันนออะไรอยู่ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หลักๆผมคิดว่าครม.ครั้งนี้นอกจากการมาดูเรื่องประเด็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็ดูคงดูเรื่องประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการพัฒนาและสังคมโดยภาพรวมแต่กล่าวโดยเฉพาะถ้ามองจากในพื้นที่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะเห็นอยากจะเห็นความเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นมิติความมั่นคงเรื่องประเด็นเศรษฐกิจการพัฒนาและประเด็นทางสังคมเนี่ยที่มันเป็นเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับภายใต้ครม.สัญจรครั้งนี้พูดให้กระชับก็คือว่ามิติเรื่องของความมั่นคงเนี่ยจะเอายังไงต่อไปหลังจากเกิดการความรุนแรงตั้งแต่วันที่22เป็นต้นมานะครับรัฐบาลจะมีแนวทางการรับมืออย่างไรแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจความเชื่อมั่นนะครับที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามจับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความแรงในภาคใต้โดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี้ได้อย่างไรนะครับในเบื้องต้นนะครับผม
1: ครับอาจารย์เห็นว่ามีหลายๆคนที่ได้เป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปพูดคุยแล้วก็เสนอแนะฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็เสนอโครงการเตรียมโครงการไว้เสนอเยอะแยะมากมายเลยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะมิติที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงถ้ามีการเสนอโครงการอะไรแบบนี้เนี่ยมันช่วยไหมครับแล้วถ้ามันช่วยเนี่ยมันต้องเป็นโครงการแบบไหนครับ
0: เราก็ไม่ปฏิเสธนะครับเวลาครม.สัญจรมาเนี่ยมันหมายถึงว่าการที่คนที่อยู่ในรอบจังหวัดนั้นๆหรือจังหวัดนั้นนะครับก็ได้อานิสงส์โดยเฉพาะการเข้าไปคุยได้ไปเข้าไปเสนอต่อผู้มีอำนาจหรือครม.เนี่ยโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านยังไงก็ตามแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าโครงการพัฒนาที่เข้าไปนำเสนอนะครับในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้คล้ายๆว่าก็ยังไม่ได้ฉันทามติจากประชาชนเป็นหลักอย่างเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการใหญ่ๆที่จะเกิดในพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ทีนี้พอกลับมามองแล้วเนี่ยนะครับส่วนที่สำคัญมากๆก็คือมันไม่มีความสัมพันธ์เลยกับมิติของความมั่นคงมันไม่สามารถตอบปัญหาได้เลยอย่างที่ผมได้กล่าวนะครับคือแผนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราไม่เห็นในการแผนระยะยาวว่าทางด้านพูดได้ถึงที่สุดแล้วทางด้านของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยจะต้องการอย่างไรและจะมีทิศทางอย่างไรซึ่งผมคิดว่าตอนนี้มันเบลอมากแล้วมันแทบที่จะแยกชิ้นแยกส่วนกันต่างคนต่างทำกันเลยนะครับผม
1: ครับ
2: ค่ะถ้าเกิดเราดูแล้วอะค่ะจริงๆแล้วครม.สัญจรในพื้นที่ภาคใต้ไม่ใช่ครั้งแรกมีมาแล้วหลายยุคหลายสมัยหลายรัฐบาลแล้วก็อนุมัติไปแล้วหลายโครงการอาจารย์มองว่าอะไรมันคือปัจจัยสำคัญคะที่แต่ละคณะรัฐมนตรีเขาลงไปเขามีการอนุมัติโครงการแต่อาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่แผนระยะยาวที่สามารถดำเนินการได้จริงๆและที่สำคัญการพัฒนามันไม่ไปสอดคล้องกับเรื่องของแผนความมั่นคงในพื้นที่เราจะแก้ปัญหายังไงกับเรื่องนี้ได้อะคะ
0: คือผมคิดว่าเรื่องนี้คำถามนี้สำคัญมากนะครับในสถานการณ์ที่ความแรงที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่22เอาเฉพาะหน้าก่อนนะครับ22จนถึงวันนี้นะครับวันที่1กันยาเนี่ยคือผมอยากจะเรียนแบบนี้นะครับเราก็อยากเห็นผู้นำระดับประเทศหรือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างน้อยๆผมคิดว่าลงมาให้กำลังจงกำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที
2: ่
0: ก็ดีนะครับไม่ใช่อยู่ที่แค่สงขลาหรือหาดใหญ่อันนี้ก็ไม่ได้แบบมองว่าคล้ายๆว่าทำไมมันต้องลงผมคิดว่าที่ท่านนายกตอบเนี่ยมันบอกว่าลงแล้วจะรบกวนเจ้าหน้าที่เนี่ยผมคิดว่าก็พูดแบบนั้นก็ได้นะครับแต่แค่มองอีกมุมนึงถ้าท่านนายกลงมาความหมายก็คือนอกจากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วรับฟังประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงก็ดีมาเดินทางมาแป๊บเดียวกับด้วยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยผมคิดว่าแป๊บเดียวมากมาปัตตานีหรือนราธิวาสเนี่ยหนึ่งผมคิดว่าภาพของการนายกมาลงพื้นที่มารับฟังเนี่ยยังเป็นสิ่งที่สำคัญต่อมิติความมั่นคงในพื้นที่เพราะว่าหมายถึงว่าเป็นความใส่ใจและเป็นความ ใส่ใจกับประเด็นความรุนแรงที่ผ่านมาในพื้นที่ประการที่สองนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกันทำไมแผนการพัฒนาหรือว่าครม.สัญจรเนี่ยได้มาโอเคก็คือลงพื้นที่แต่คำถามสำคัญคือเราจะไม่เห็นว่าภาพของเหตุการณ์หรือมิติของความมั่นคงเนี่ยมันถูกทบทวนพร้อมๆกับการพูดถึงถ้าเราทบทวนแผนความมั่นคงเนี่ยเราจะเสริมสร้างเรื่องแผนของการพัฒนาไปได้อย่างไรผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าเราควรจะทำเรื่องประเด็นความมั่นคงและพัฒนาไปพร้อมๆกันได้เราไม่ควรที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้สิ่งที่เราอยู่ในพื้นที่เราแทบไม่เห็นสิ่งที่มันเป็นภาพใหญ่หรือรูปธรรมภายในสิ้นปีนี้ก็ได้ว่าภาคใต้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่อย่างแต่ว่าสิ่งที่เรารู้แน่ๆอยู่แล้วก็คือเรื่องน้ำท่วมมันจะเกิดขึ้นในภาคใต้แบบเนี้ยซึ่งมันก็พูดในถึงที่สุดมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยกังวลหรือสามารถที่จะตอบคำถามประชาชนในพื้นที่ได้เลยครับ
2: ค่ะถ้าสมมติวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีการเคาะโครงการกันลงมาแล้วแต่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปทำให้คนในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นมุมมองของอาจารย์มองว่าจากวันนี้ไปมันจะมีทิศทางการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นไหมคะหลังจากที่มีครม.ลงไปในพื้นที่ในครั้งนี้แล้วอะค่ะ
0: ครับผมตอนนี้ผมคิดว่าถ้าท่านคืออย่างคือมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าถ้านายกลงมาในพื้นที่วันนี้นะครับผมคิดว่ามันทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นสำหรับคนในพื้นที่โดยเฉพาะของประชาชนที่เขารู้สึกว่าผู้นำประเทศเนี่ยใส่ใจกับประเด็นความแรงที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าผมคิดว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับถ้าพูดในถึงที่สุดว่าเราไม่เห็นว่าตอนนี้ทิศทางมันจะเป็นยังไงการบูรณาการหรือแผนกระบวนการสร้างสันติภาพหรือสันติสุขในพื้นที่อย่างไรนอกจากการที่เราเห็นท่านนายกเปลี่ยนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับคนใหม่และอาจจะแต่งตั้งเลขาธิการสอปตเร็วๆนี้ก็ได้นะครับคือผมเห็นภาพแต่มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงนะครับที่มาดูแลในพื้นที่ภาคใต้แต่เรายังไม่เห็นว่าแผนใหญ่ของนายกเนี่ยคือแผนอะไรเช่น3เดือน4เดือนเนี่ยต้องการอะไรที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างน้อยๆผมคิดว่าประชาชนเนี่ยอยากจะเข้าใจแล้วก็อยากให้นายกเนี่ยได้สื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะเป็นดีอย่างมากเลยถ้าได้มาสื่อสารด้วยตัวเองหลังจากเมื่อวานที่ประชุมมาแล้วนะครับที่ผมเห็นนะครับฉะนั้นเองผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจิตวิทยาในทางการเมืองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลของคุณอนุทินนะครับของนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีแผนอย่างชัดเจนแล้วก็ได้คุยกับคนในพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตอนนี้อย่างที่คุณอุรชัยได้กล่าวว่าเดิมเนี่ยก็จะปลายเดือนนี้กันยายนวันนี้วันที่1ก็จะมีการพูดคุยยิ่งพูดคุยเร็วก็ยิ่งดีนะครับเราไม่ควรจะเลื่อนแบบนี้ผมคิดว่านายกท่านจะต้องมาตอบว่าเราจะเร่งรัดในเรื่องของกระบวนการพูดคุยเป็นต้นนะครับ
1: ครับอาจารย์ถ้าเราย้อนไปดูชุดคำแถลงนโยบายของรัฐบาลภูมิใจไทยลำพังการแถลงเนี่ยตัวรายละเอียดนโยบายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ก็น้อยก็ไม่ละเอียดนะครับมันสะท้อนมุมมองว่าเขาอาจจะดูเบาปัญหาในพื้นที่มากเกินไปหรือเขามองละเลยในหลายๆมิติมากเกินไปหรือเปล่าอาจารย์
0: ผมคิดว่าถ้อยคำแถลงก็เป็นตัวสะท้อนแบบหนึ่งนะครับแน่นอนละรัฐบาลบอกว่าเราไม่ควรจะลงรายละเอียดก็ควรจะเป็นแนวความคิดหลักๆอันนี้ก็ตอบได้ในอีกทางหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันตอบได้สำคัญมากที่สุดคือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับวันที่1กันยายนเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่าภายใต้ของรัฐบาลคุณอนุทินในปัจจุบันเนี่ยจะสนใจปัญหาภาคใต้อย่างจริงจังนะครับพูดได้ถึงแบบนี้ก็ไม่ได้กล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเราไม่เห็นที่ผมพยายามพูดตลอดนะครับเรายังไม่เห็นทิศทางของการแก้ไขปัญหาที่มันสอดคล้องกันเลยยกเว้นที่เห็น2 อย่างก็คือการแต่งตั้งบุคคลต่างๆเรื่องที่ผมอยากจะเรียนแบบนี้นะครับการแต่งตั้งเนี่ยแต่งตั้งไว้ว่าแต่งตั้งอาจารย์วันนอเองก็ตามมาเป็นที่ปรึกษานะครับหรือแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยต่างๆโอเคผมคิดว่าเนี่ยสำคัญแน่นอนก็ควรแต่งตั้งเพื่อดึงคนมาช่วย และเรื่องเวลามันเกิดเรื่องเฉพาะหน้าเช่นมี

0: ประชาชนสงสัยว่ามีการเหตุการณ์ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์หรือไม่นะครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ควรจะกล่าวแต่เพียงว่าเป็นเรื่องของแม่ทัพภาคสี่ซึ่งเป็นที่เป็นพื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกหรือที่มีกองที่มีกรมนอยู่แล้วแต่ทั้งที่จริงนายกรัฐมนตรีเป็นผอ.กรมนก็ควรจะแต่งตั้งเรื่องนี้เพื่อให้มันคลี่คลายแต่งตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงนะครับเพราะมันจะช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าความจริงนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ผิดคือผมอยากให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาปกป้องเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยการค้นหาความจริงเพราะว่าถ้าทำแบบนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันทำงานยากด้วยความยากลำบากเพราะประชาชนไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เชื่อมั่นของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ครับผม
1: ครับ
0: คือผมมาคิดอีกมุมหนึ่งว่าการยิ่งนายกยิ่งเทคแอคชั่นกับปรากฏการณ์หรือความรุนแรงหรือเหตุการณ์ในพื้นที่มากเท่าไหร่เนี่ยมันจะช่วยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ถ้าความจริงกรณียิงประชาชนสงสัยมากว่าตอนนี้มันมีเถียงกันมากว่าการยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจริงไม่จริงก็กรรมาธิการทหารอะไรก็ลงมาครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าจะทำให้ชัดเจนเนี่ยท่านนายกเนี่ยสามารถทำได้แล้วถ้าผลมันออกมาว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ยิงเนี่ยนี่จะเป็นคุณกับเจ้าหน้าที่จะได้สิ้นข้อสงสัยผมอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับ
2: ค่ะคืออยากเห็นความจริงจังแล้วก็ความจริงใจที่นายกรัฐมนตรีลงไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเนี่ยเขาสามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นจะตัดสินใจก็รู้สึกว่ามีนายกรัฐมนตรีอยู่เป็นผู้ที่สนับสนุนที่จะทำงานกันได้มีประโยคนึงที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านแต่ว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดูแลกำกับป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแล้วแต่เราก็ยังเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นมุมมองของอาจารย์บอกที่มองว่าคำว่าเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จริงๆหรือมันเป็นปัจจัยอื่นๆมาสนับสนุนและสามารถที่จะสกัดเหตุการณ์หลังจากนี้อีกได้ไหมอะคะ
0: ผมคิดว่าคำอธิบายความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรอบที่ผ่านมาว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านกำลังคนหรือผู้บังคับบัญชาการที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพนะครับผมคิดว่ามันฟังแล้วไม่ดูเหมือนมืออาชีพเลยว่าเราเตรียมกันอย่างไรฉะนั้นในทุกๆปีเวลาช่วงที่ปลายสิงหาต้นกันยาจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงทุกๆปีเหรอครับผมคิดว่าเราอยู่กันมา22ปีผมคิดว่าคำอธิบายแบบนี้ก็จะฟังแล้วก็จะไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร
1: ่
0: นะครับแต่นี่ผมคิดว่าผมอยากให้ยกคำอธิบายหรือพูดถึงความเป็นจริงว่าในพื้นที่ว่าเราบกพร่องจริงเรื่องประเด็นข้อมูลข่าวสารเรื่องข่าวกรองต่างๆเนี่ยเรายอมรับว่าเรามีผิดพลาดผมคิดว่านี่ต่างหากว่าเราพูดความจริงได้เร็วเมื่อไหร่เราพูดความจริงด้วยความรู้สึกว่าเราอยากจะแก้ไขเนี่ยมันจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยในพื้นที่ก็เชื่อมั่นมากขึ้นนะครับว่าจะได้รับการแก้ไขผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราอธิบายแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเรื่องการข่าวเราและเราจะปรับปรุง1 2 3 4มันก็จะเป็นการดีแต่ถ้าอธิบายแบบเบื้องต้นช่วงสับเปลี่ยนกำลังคนปลายสิงหาต้นกันยาเนี่ยผมคิดปีหน้าก็จะเกิดแบบนี้อีกดังนั้นเองผมอยากให้เห็นถึงพูดได้ถึงที่สุดแล้วนะครับอยากให้เห็นถึงกระบวนการที่ใส่ใจแล้วก็จริงจังและเมียดละไมรัดกุมมากกว่านี้ทั้งนโยบายและคำพูดหลังจากเหตุการณ์นะครับผมอยากจะเรียนอีกนิดนะครับว่า ช่วงที่หลังเหตุการณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าบุคคลต่างๆก็ออกมาให้ความเห็นทั้งอดีตผู้ที่ทำงานในพื้นที่ทั้งอดีตผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ให้ความเห็นโดยเฉพาะความเห็นทางความมั่นคงนะครับเป็นหลักเป็นกระแสหลักซึ่งผมอยากจะเรียนแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราก็ฟังอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับว่ามีใครให้ความเห็นอะไรใดๆนะครับแต่เราไม่เห็นความเห็นของรัฐบาลที่เป็นหนึ่งเดียวเลยคำอธิบายตั้งแต่หลังจากเหตุการณ์เนี่ยเราเห็นสเปะสปะมากนะครับคำอธิบายตั้งแต่เรื่องของเรื่องยาเสพติดบ้าง แล้วก็

0: แรกๆก็เรื่องอบต.เรื่องอบท.เกี่ยวพันกับการเมืองท้องถิ่นบ้างนะครับคำอธิบายแบบเนี้ยสเปะสปะมากนะครับเราก็อยากจะเห็นคำอธิบายอย่างรัดกุมจากรัฐบาลมากกว่าอย่างที่กล่าวไว้เมื่อกี้ว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านกำลังพลนะครับ
1: ครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ตอนนี้รอดูกันไปนะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีทิศทางในการอนุมัติโครงการอะไรบ้างเบื้องต้นเนี่ย4แนวทาง4ด้านหลักๆที่จะต้องนำมาพัฒนาพื้นที่แต่อาจารย์บอกว่าการพัฒนามันต้องสอดคล้องกับความมั่นคงเพราะว่าถ้าความมั่นคงไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่เกิดความสงบเรียบร้อยการพัฒนามันก็ขับเคลื่อนไปได้ยากดังนั้นต้องรอดูว่านายกรัฐมนตรีจะเคาะยังไงแล้วหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีจะเปลี่ยนใจลงพื้นที่ภาคใต้หรือเปล่า
1: ครับแล้วถ้าขยับจากมิติของการบริหารราชการแผ่นดินมิติด้านความมั่นคงมาดูมิติทางการเมืองพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในภูมิภาคการเมืองที่มีการแข่งขันแย่งชิงพื้นที่กันสูงมากนะครับในช่วงของการเลือกตั้งนับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะครับแล้วหนึ่งในพรรคการเมืองที่พยายามกรุยทางปูพื้นที่ปักธงให้มากที่สุดก็คือภูมิใจไทยพี่ประจักษ์ครับการลงพื้นที่รอบนี้เองก็ถือว่ามีความท้าทายในทางการเมืองสำหรับภูมิใจไทยอยู่มากทีเดียวนะครับ
3: ครับภูมิใจไทยได้31ที่นั่งจากทั้งหมด59ที่นั่งในการเลือกตั้งส.ส.เมื่อต้นปี2569ที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากนั้นมาดูเหมือนว่าจะมีสารพันปัญหาที่ประดังประเดเข้าใส่พรรคภูมิใจไทยรวมทั้งในพื้นที่ภาคใต้ที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นแม่ทัพใหญ่อยู่นะครับตั้งแต่หัวสว.มาจนกระทั่งถึงเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมันเชื่อมโยงไปถึงหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็พยายามที่จะถูกเชื่อมโยงไปถึงระดับขุนพลใหญ่ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนก็ตามทีแต่ว่าในแง่ความรู้สึกความเชื่อของผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันมันเชื่อไปไม่น้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ต้องบอกว่าภูมิใจไทยเองก็ให้ความสำคัญและก็ตระเตรียมหลายเรื่องเนี่ยดีมากนะครับเพียงแต่ว่ามิติ4เรื่องที่ทางรัฐบาลเนี่ยออกมาแจกแจงมันอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งมิติที่5นะครับก็คือเรื่องความมั่นคงทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคใต้อันนั้นที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับ
1: ครับ
3: เรื่องการประชุมครม.สัญจรนะครับที่จังหวัดสงขลาในวันนี้ครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับรัฐบาลนะครับเพราะว่าการเลือกจังหวัดสงขลาซึ่งเป็น1ใน5จังหวัดครับที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนตอนล่างนะครับภาคใต้ตอนล่างสะท้อนให้เห็นว่าทางรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยนั้นให้น้ำหนักให้ความสำคัญครับยิ่งถ้าไปดูการจัดเตรียมนะครับครม.ไปร่วมเวิร์กช็อปล่วงหน้านะครับเตรียมที่จะมีการเสนอใน4มิติชงให้กับที่ประชุมครม.ได้พิจารณาอันนี้ยิ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลเตรียมการได้ความสำคัญอย่างเต็มที่สำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับอันนี้แหละถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราไปดูจากมิติ4มิตินะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยจัดส่งทั้งระดับรองนายกทั้งระดับรัฐมนตรีทั้งระดับอธิบดีบุคคลสำคัญสำคัญมาร่วมกันหารือนะครับเตรียมที่จะมีการชงเข้าครม.เนี่ย4ด้านล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและอย่างที่ทราบกันนะครับนอกจากสำคัญแล้วมันยังจะสามารถมีส่วนสำคัญในการที่จะชี้เป็นชี้ตายสำหรับความเชื่อมั่นความศรัทธาของรัฐบาลในพื้นที่ภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งครับเรื่องของการค้าขายเรื่องของการลงทุนชายแดนนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่จะทำให้การเดินหน้าการขับเคลื่อนการดำรงอยู่ของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันจะสามารถเดินหน้าได้แค่ไหนอย่างไรนะครับถัดมาก็ยังเป็นเรื่องมิติด้านสังคมด้านสังคมก็คือเรื่องการศึกษาเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดเรื่องเยาวชนเรื่องอัตลักษณ์ท้องถิ่นอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับเพราะมันจะเชื่อมโยงไปถึงมิติด้านความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องความมั่นคงเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เอกรินทร์ก็ได้ชี้แจงถึงความสำคัญของมิติในด้านนี้ไปแล้วด้านความมั่นคงมันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องหลายต่อหลายเรื่องครับที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนและสะท้อนผลงานของทางรัฐบาลว่าจะสามารถที่จะได้รับความเชื่อถือและสามารถที่จะทำให้ความสงบสุขในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับคืนมาหรือไม่ มิติด้านความมั่นคงเนี่ยมันยังจะเชื่อมโยงไปถึงมิติด้านภัยธรรมชาติด้วยนะครับภัยธรรมชาตินี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับพอพูดถึงภัยธรรมชาติปั๊บคนในพื้นที่ภาคใต้คนที่หาดใหญ่นี่บอกว่านี่แหละคือเรื่องใหญ่เรื่อง

พื้นที่ภาคใต้ปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมานี่เยอะมากนะครับโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยครับเรื่องของการเตรียมการในการรับมือสถานการณ์เรื่องของการเตือนภัยเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเรื่องการรวมศูนย์อำนาจและสั่งการเป็นไปอย่างล่าช้าครับความจริงรัฐบาลตอนนั้นมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายคนหลายชุดครับแต่จะมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นคำถามสำคัญครับมีหลายชุดนะครับที่ตั้งขึ้นมาชุดของคุณพราดรปริศนานันทกุลตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับนะฮะมีชุดของร้อยธรรมนัสพรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับแล้วก็ยังมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้ามีท่านผู้บัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้ที่ดูแลนะครับมันก็เลยนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าขาดความเป็นเอกภาพครับการสั่งการเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครครับสั่งงานเรื่องเดียวกันทับซ้อนกันหลายศูนย์ครับนะฮะบางพื้นที่มีหลายหน่วยงานแย่งกันเข้าไปช่วยเหลือแต่บางพื้นที่ที่เงียบสนิทเลยครับไม่มีแม้แต่หน่วยงานเดียวหรือแม้แต่อาสาสมัครจะเข้าไปถึงได้มันสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการและระบบข้อมูลครับซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งประกอบกับช่วงนั้นครับหลายคนคงจะจำกันได้ครับก่อนที่จะเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่นายกแป้นครับก็คือคุณณรงค์พรณพัทลุงนี่ท่านเป็นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับท่านประกาศเสียงดังฟังชัดตอนนั้นบอกว่าเอาอยู่ครับเพราะว่าไปตรวจสอบแล้วมวลน้ำที่อำเภอสะเดาที่ว่ากันว่ามีท่านบอกไม่มีแล้วมันจะไหลทะลักลงมาท่วมที่หาดใหญ่ได้อย่างไรครับก็เลยทำให้ประชาชนชาวหาดใหญ่ส่วนหนึ่งนั้นก็คลายใจนะครับนะฮะไม่ได้เอะใจอะไรมากมายพอรู้ตัวอีกทีปรากฏว่ามวลน้ำมันก็มาท่วมหาดใหญ่จนมิดเลยครับจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ครับออกจากบ้านก็ไม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยนายกแป้นต้องเอ่ยปากขอโทษนะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะถึงเวลาที่ตัวเองนั้นต้องอำลาเวทีการเมืองกลับบ้านไปเลี้ยงหลานนี่เป็นการให้สัมภาษณ์สื่อนะครับอย่างชัดเจนแต่จนแล้วจนรอดจนถึงขนาดนี้ครับนายกแป้นซึ่งตอนนั้นก็ถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับคนระดับบิ๊กที่เข้าไปบัญชาการในพื้นที่อยู่หรือไม่อย่างไรครับจนถึงขนาดนี้นายกแป้นก็ยังอยู่ในตำแหน่งครับยังเป็นนายกนะฮะยังเป็นนายกเทศมนตรีหาดใหญ่อยู่เหมือนเดิมครับและก็ล่าสุดเมื่อวานนี้อย่างที่เราเห็นในภาพปรากฏครับไปยืนประกบนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับสองนายกยืนประกบกันครับระหว่างที่คุณอนุทินลงไปตรวจประตูระบายน้ำหน้าขวนนะครับตำบลควนลังหาดใหญ่นะครับเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าไปเจอกันนายกก็ไปโอบไหล่นะครับแล้วก็มีการพูดทักทายกันนายกกำชับบอกว่าห้ามหายครับสะท้อนที่เห็นว่าข้อมูลนายกในครั้งที่ผ่านมาก็น่าจะมีความชัดเจนในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับนายกบอกว่าตอนนี้เราพวกเดียวกันแล้วเราต้องช่วยกันนะครับขณะที่นายกแป้นเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับเหมือนเดิมครั้งนี้หาดใหญ่รับมือน้ำท่วมปี69ได้แน่นอนครับแต่ไม่ไหวมีข้อแม้พ่วงท้ายด้วยนะครับบอกว่ารัฐบาลต้องเพิ่มงบประมาณให้ครับนี่เท่ากับเป็นสิ่งที่สะท้อนที่เห็นนะครับว่านี่จะเป็นการพิสูจน์เป็นการแก้มือครับแก้มือแบบพลาดไม่ได้ถ้าพลาดครั้งนี้ไม่ต้องพูดถึงครับทั้งนายกใหญ่นายกเล็กเนี่ยแน่นอนที่สุดครับนี่ยังดีนะครับว่างบช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวละ 9,000 นะฮะเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือเริ่มทยอยจ่ายแจกไปแล้วนะครับก็เลยทำให้กระแสเรื่องนี้มันไม่ค่อยร้อนแรงสักเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในมุมของคนหาดใหญ่ก็ดีคนในพื้นที่ภาคใต้ครับที่ประสบภัยน้ำท่วมติดต่อกันมาหลายปีนะครับมีความเห็นตรงกันครับบอกว่าการเตรียมการในการรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่และภาคใต้นี่ไปเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดครับเป็นpriorityสำคัญที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการตอนนี้ครับเพราะมันใกล้จะถึงฤดูกาลที่น้ำจะมาแล้วครับเดี๋ยวหาดใหญ่เนี่ยไม่รู้จะเป็นอย่างไรครับสิ่งที่หลายคนเนี่ยสะท้อนออกมาก็คือยังไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีแผนในการรับมือที่เป็นรูปธรรมสำหรับรับมือภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่และใกล้เคียงอย่างไรระยะยาวจะเป็นอย่างไรครับเพราะถึงแม้ว่าถ้าเราจะไปตรวจสอบนะครับจากโครงการที่มีการเตรียมชงเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ครับของ9 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับซึ่งก็รวมทั้งสงขลาและก็ที่สตูลด้วยนะครับปรากฏว่ามีประมาณ90กว่าโครงการงบประมาณเบื้องต้น 13,000 ล้านบาทซึ่งเยอะมากนะครับในจำนวนโครงการเหล่านี้มีหลายโครงการนะครับที่เกี่ยวข้อง

หรือถูกอ้างอิงครับว่าจะเป็นโครงการที่ช่วยรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับยกตัวอย่างครับบางโครงการเนี่ยนะครับอย่างเช่นโครงการก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่งริมคลองครับโครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กนี่เสนอโดยจังหวัดสงขลานะครับถัดมาครับของจังหวัดปัตตานีครับโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำปัตตานีรวมทั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการน้ำของจังหวัดปัตตานีนี่จังหวัดปัตตานีเป็นผู้เสนอนะครับของยะลามีโครงการขุดลอกบึงแบเมาะและโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขณะที่จังหวัดนราธิวาสครับโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสนี่เสนอโดยจังหวัดนราธิวาสครับแต่ถ้าเราไปดูจากตรงนี้มันจะเป็นโครงการยิบย่อยโครงการแยกออกมาเราจะไม่ได้เห็นโครงการที่มันเป็นแผนงานใหญ่สะท้อนการรับมือทั้งระบบเรายังไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกที่หลายต่อหลายคนเนี่ยยังไม่มั่นใจที่สำคัญที่สุดครับการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องน้ำท่วมที่รุนแรงเนี่ยเขาบอกว่าหลายจังหวัดต้องบูรณาการทำโครงการร่วมกันครับไม่ใช่โครงการ1จังหวัด1ทำโครงการ1จังหวัด1ทำมันแก้ไขปัญหาภาพรวมไม่ได้นะครับอันนี้แหละที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญครับมิติด้านการรับมือภัยธรรมชาติทุกคนพูดตรงกันครับว่านี่คือ priority หลักเรื่องเร่งด่วนสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการครับนี่ประชุมครม.วันนี้ครับเดี๋ยวอีกเดือน2เดือนน้ำมันจะมาแล้วครับทันหรือเปล่าไม่รู้ครับถัดมาครับเรื่องมิติด้านความมั่นคงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเมื่อสักครู่เราฟังจากอาจารย์เอกลินต่วนสิริได้วิพากษ์นะครับแล้วก็ชี้เห็นถึงความสำคัญของมิติด้านความมั่นคงนะครับคือเรื่องของมิติความมั่นคงเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพและการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอนุทิน2ครับว่าจะสามารถที่จะขับเคลื่อนได้แค่ไหนอย่างไรเพราะถ้าเกิดว่าแก้ความมั่นคงได้ครับการแก้ไขปัญหาอื่นในพื้นที่ภาคใต้นั้นมันก็จะสามารถที่จะเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติตามมาได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นประเด็นก็เหมือนกับที่อาจารย์เอกลินว่าไว้เมื่อสักครู่รัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลครับบุคคลสำคัญในหน่วยงานที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้หลายต่อหลายคนครับอย่างเช่นเลขาสมช.ครับจากพลเรือนนะครับคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยฮะเปลี่ยนเป็นนายทหารสายยุทธการครับก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดจากเสนาธิการทหารบกครับมันก็มีคำถามเอ๊ะขึ้นมาจากประชาชนในพื้นที่นะครับบอกว่าตกลงนโยบายที่จะใช้ต่อไปเนี่ยการเมืองนำการทหารหรือการทหารจะนำการเมืองถัดมาครับเรื่องสบต.สบต.นี่เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนานะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสู้รบปรบมืออะไรนะครับเป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาครับมีการปรับย้ายโยกเอาคุณปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์เนี่ยมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วก็มีการแต่งตั้งครับดร.เจ๋งครับคุณชนะทันแสงพุ่มนะครับรักษาการเลขาสอบต.ครับคนนี้ปรากฏว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเคยออกมาแสดงท่าทีคัดค้านเพราะบอกว่าเป็นคนที่เดินหน้าสนับสนุนนี่ของอุตสาหกรรมจนะในช่วงที่ผ่านมาครับเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยท่านจะได้ขยับขึ้นมาหรือทางรัฐบาลจะเอาคนอื่นไปเป็นเลขาของสบต.เต็มตัวเนี่ยหรือไม่อย่างไรเราไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องมิติด้านความมั่นคงซึ่งทางคนในพื้นที่และนักวิชาการก็อยากจะเสนอแนะนะครับให้รัฐบาลเนี่ยเอาคนจากภาคประชาสังคมนะครับที่ได้รับการยอมรับนะฮะเอาเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วมันจะก่อให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดมรรคผลมากกว่าที่เป็นอยู่ก็มีความเป็นไปได้นะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องของการเดินหน้าเจรจาสันติสุขครับแม้ว่าจะเป็นชุดเดิมแต่ว่าวิธีการมันเปลี่ยนครับจากคณะบุคคลมาเป็นตัวบุคคลซึ่งก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มีข่าวกระเซ็นกระสายออกมานะครับว่าสร้างความไม่พอใจกับคู่เจรจาครับก็คือฝ่ายของ BRN นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องมิติความมั่นคงเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยครับขอพูดถึงมิติด้านเศรษฐกิจแล้วก็มิติทางสังคมสั้นๆ นิดเดียวนะครับนะฮะมิติด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเนี่ยรัฐบาลตั้งแต่ยุคสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสมัยของคุณเศรษฐาทวีสินขยันเลยครับลงไปในพื้นที่ครับเพื่อที่จะ

0: ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนแต่ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าเจอภาวะเศรษฐกิจโลกครับโควิด -19 ก็ดีเรื่องสถานการณ์น้ำมันก็ดีมันก็เลยยังอยู่ในสภาพแบบนี้ครับขณะที่มิติด้านสังคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญครับมิติเรื่องของการแพร่ระบาดของยาเสพติดจนกระทั่งมีบางคนที่อยู่ภาครัฐบอกว่าเพราะรัฐบาลไปปราบปรามเรื่องยาเสพติดเรื่องของเถื่อนก็เลยมีปฏิบัติการตอบโต้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่ายิ่งไปเปิดศึกกับทางภาครัฐเนี่ยยิ่งการให้ทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยยิ่งมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นครับนะฮะนี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องความเป็นเอกภาพนะฮะของหน่วยงานด้านความมั่นคงนะฮะหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่ด้วยนะฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยที่คุณประชัยเกริ่นเอาไว้อยากให้พูดถึงก็คือมิติด้านความมั่นคงเหมือนกันครับแต่เป็นมิติความมั่นคงในเชิงทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยครับภายใต้การนำของคุณพิพัฒน์รัชกิจประกาศขุนพลหลักซึ่งเป็นบ้านใหญ่นะครับในจังหวัดพัทลุงในช่วงที่ผ่านมาปักธงนำพาสสเข้าสภาได้ถึง31คนจาก59คนครับนี่ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ช็อกเลยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเดิมทีในหมายมั่นปั้นมือนะครับยังได้สสเนี่ยเพียงแค่20กว่าคนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากพื้นที่ภาคใต้ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลอนุทิน2เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะมันมีสารพันปัญหาประดังประเดเข้ามานะครับบางเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบุคคลในพื้นที่ภาคใต้นะครับจะเกี่ยวข้องอย่างจริงจังแค่ไหนอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเรื่องหัวสวครับบางจังหวัดเนี่ยนะครับอย่างเช่นนครศรีธรรมราชมีบุคคลก็ไปเกี่ยวข้องเยอะหลายคนมากครับหรือแม้แต่เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นครับหลายจังหวัดครับนครศรีธรรมราชด้วยสตูลด้วยนะครับมันก็ยังมีเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนแน่นอนที่สุดครับมันส่งผลสะเทือนไปถึงความเชื่อมั่นนะฮะต่อผู้คนที่มีต่อพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลเพราะฉะนั้นครับนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยมางวดนี้มาพร้อมกับการแสดงออกถึงเรื่องกระตือรือร้นแอคชั่นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ทำให้คะแนนนิยมของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าไปดูจากผลโพลและยังมีตัวช่วยหลายคนครับคุณกรจติกวณิชเนี่ยเรื่องค่ากันกันเรื่องอาจารย์การดีเลี้ยวไพโรจน์นะฮะก็ขยับในหลายเรื่องไทย AI Passport บ้างอะไรต่อมีอะไรบ้างนะครับนี่ยังไม่นับรวมคนที่เป็นแกนนำในพื้นที่ครับชัยชนะเดชเดโชนะครับนี่ออกมาขยับกระทุ้งรัฐบาลหลายรอบแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเรื่องให้แก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรครับฝากครม.ชุดนี้แหละที่จะประชุมกันที่สงขายางพาราปาล์มน้ำมันแล้วก็มังคุดกิโลละ15บาท
1: ครับ
0: เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการให้คำตอบชัดเจนพัฒนารถไฟทางคู่ Southern Connect แล้วก็ตรวจสอบความโปร่งใสเกี่ยวกับงบประมาณใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละฮะมันคือสิ่งที่มันสอดแทรกขึ้นมาในระหว่างที่รัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยลงไปในพื้นที่ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมิติในเชิงความมั่นคงของพรรคภูมิใจไทยอันนี้ก็น่าสนใจอย่างยิ่งครับยังไงทางรัฐบาลในพรรคภูมิใจไทยก็คงจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งเช่นเดียวกันคร
1: ับ ครับขอบคุณครับที่รู้จักครับ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับลาไปเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันอังคารที่1กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารอยู่กับน้องพรีนครับพิชญาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเราพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะและต้องรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยค่ะคุณดาวศรีโลเกตค่ะ
0: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือนะครับแล้วก็ต้องทายคุณผู้ชมนะเริ่มต้นเดือนกันยายนกันสักทีสิงหาคมเนี่ยโอ้โหหลายเรื่องเกิดขึ้นเยอะมากใครใช้ไทยช่วยไทย Plus ไม่หมดไม่เป็นไรวันนี้เติมให้แล้วอีก 1,000
1: คนที่ใช้ไม่หมดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยพี่ใช่ไหมคะ
0: รอบนี้ผมไม่หมดจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยตั้งแต่ทำจานเด็ดวันใหม่เนี่ย
1: ค
0: ือมันออกกองไปกินเยอะทีนี้บางทีออกไปกินเยอะเนี่ยมันก็หายอยากแล้วพอไปเดินเจออะไรที่ตลาดเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากซื้อ
1: โอ้แต่ว่าไม่เป็นไรนะก็คือเดือนนี้ใหม่เข้ามาแล้วนะคะพี่ต๊อบเนี่ยเหลือแต่บางคนเขาบอกว่านับวันรอที่จะถึง1กันยายนอ่ะเข้าไปเช็คดูกันได้ผ่านแอปเป่าตังค
0: ์
1: เข้าแล้วเรียบร้อยค่ะเป็น 1,000 บาทสุดท้ายแล้วนะหลังจากที่เป็นสวัสดิการเป็นนโยบายรัฐบาลมาให้เราถึง4เดือนด้วยกันค่ะ
0: ก็ถือว่ากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะแต่ก็ต้องรอดูว่าในรอบหน้าครั้งหน้าเนี่ยจะมีอะไรมาช่วยเราอีกกระตุ้นเราอีกนะครับคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเอามาเข้าช่วงของจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปชิมอาหารทางภาคเหนือหน่อยภาคเหนือเราจะนึกถึงอยู่ไม่กี่อย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วและแน่นอนเมื่อมีไส้อั่วต้องมี
1: น้ำพริกหนุ่ม
0: น้ำพริกหนุ่ม
1: มีแคบหมู
0: มีอะไรอีก
1: มีน้ำพริกอ่องใช่ไหม มีหมูยอ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพลาดไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็คือตรงนี้เลยค่ะ
0: ข้าวซอยนั่นเองอันนี้เป็นชุดแบบออเดิร์ฟเนี่ยออเดิร์ฟเขาก็จะมีแคบหมูใช่ไหมแคบหมูหมูยอผักไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มนะฮะส่วนถ้าเรากินง่ายๆเนี่ยในถ้วยนี
1: ่
0: เป็นข้าวซอยครับคุณผู้ชมครับข้าวซอยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนู
1: หลายนี่ด้วยใช่ไหมหลายเมนูที่พี่ต้อมถือเนี่ยเป็นข้าวซอยน่องไก่
0: น่องไก่ข้าวซอยไก
1: ่อันนี้คือซิกเนเจอร์อยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็มีของพี่เนี่ยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นข้าวซอยไก่ทอดจ้า
0: จริงๆแล้วเขามี
1: ให้ดู
0: ข้าวซอยหมูกรอบด้วยนะร้านเน
1: ี้
0: ยใช
1: ่มันว้าวมากเลยนะกินอ่ะเล็กน้อยเบาๆ
0: ค่ะแสดงว่าอยากกินแล้วสินะมือไม้สั่นแบบนี้คุณผู้ชมไปดูกันเลยครับว่าร้านนี้มีอะไรน่าสนใจและทำไมเราควรจะไปชิมในจานเด็ดวันใหม่ไปดูกันเลยครับ

การเด็ดวันใหม่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กันไม่ไกลจากสถานีอีกแล้วครับอยู่ตรงนี้เองครับวิภาวดี58ครับวันนี้ฮะดาวออกไหมว่าจะพามากินอะไรดาวเร็วคุณผู้ชมบอกเกี่ยวข้าวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับวันนี้พยายามแต่งตัวแบบเป็นชาวเหนือคุณผู้ชมจะพาไปเชียงใหม่ครับถ้าพูดถึงเชียงใหม่เองเนี่ยเรามีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายวัดวารามก็สวยบรรยากาศอากาศก็

0: ีใช่ไหมแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พลาดและไม่ควรพลาดเลยคือข้าวซอยแต่ไม่ต้องบินไปถึงเชียงใหม่ครับวันนี้เนี่ยมาแถววิภาวดีก็ได้กินครับและตอนนี้ต๊อปไปอยู่ที่นี่เลยครับกับร้านข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามเชียงใหม่อยู่กับคุณแม่ล่าสวัสดีครับวันนี้เนี่ยคุณแม่เตรียมไว้ให้หลายอย่างเลยจริงๆในร้านมีหลายเมนูเลยใช่ไหม
1: ก็เลยครับมีประมาณ8เมนูด้วย
0: 8เมนูจริงถือว่าเยอะแล้วนะอ่ะอย่างที่จะกินแบบเบสิกง่ายๆสำหรับเซตเปิดใจอย่างคนอย่างผมเนี่ยก็จะเป็นข้าวซอยไก
1: ่
0: น่าจะกินง่ายสุดที่ร้านมีข้าวซอยอะไรบ้างคุณแม่คร
1: ับข้าวซอยไก่ข้าวซอยกระดูกอ่อนข้าวซอยเนื้อข้าวซอยหมูกรอบข้าวซอยลูกชิ้น
0: ควรมาลองนะข้าวซอยหมูกรอบกับข้าวซอยลูกชิ้นเนี่ยผมไม่เคยกินไม่ค่อยเห็นร้านไหนทำด้วยแม
1: ่ข้าวซอยหมูกรอบเนี่ยมันไม่ใช่หมู3ชั้นทอดกรอบนะคะ
0: ม
1: ันเป็นสะโพกชุบแป้งทอดกรอบเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเนื้อล้วนๆมันจะไม่มีมันใดๆเลย
0: และอันชามนี้
1: อันนี้เป็นข้าวซอยรวม
0: ข้าวซอยรวมแปลว่ามีทุกอย่างที่ร้านมีสำหรับคนที่แบบไม่อยากกินแยก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆชามเดียวก็อิ่มแล้วแต่ทีนี้ยังอยากชิมเนื้ออยากชิมหมูอยากชิมกระดูกอยากชิมอะไรต่างๆก็เลยรวมอยู่ในชามเดียวกัน
0: คนมีแฟนน่ะมันก็โชคดีเผื่อแฟนแบบอยากกินกระดูกอ่อนเรากินไก่เราแชร์กันใช่มั้ยแต่คนโสดเนี่ยเขาไม่มีใครเนี่ยก็ต้องสั่งเซตเนี่ยคุณแม่ตั้งชื่อเป็นเซตข้าวซอยคนโสดก็ได้นะ
1: ข้าวซอยคนโสด
0: เออนะเผื่อแบบคุณแม่ขอข้าวซอยคนโสดชามนึงใช่ไหมได้คอนเทนต์เพิ่มด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติแบบดั้งเดิมยังไงตามธรรมเนียมก็ต้องใส่เครื่องเคียงด้วยแล้วแต่เราชอบเลย
1: คือไอ้เครื่องเคียงเนี่ยจริงๆมันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันไม่ต้องเครื่องเคียงก็ได้แต่ข้าวซอยต้องมีเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันช่วยตัดความเลี่ยน
0: เพราะมันใช่ไหมฮะมันมีแป้งมีมันมันก็จะเลี่ยนเกิน
1: มันจะรู้สึกว่าเป็นกะทิแล้วมันจริงๆมันไม่ได้มันขนาดนั้น
0: แต่ว่าผมว่ากะทิเฉยๆนะแต่ต่างชาติเขางงว่าทำไมเราสดน้ำแกงน้องกะทิกันบอกยูดอนโนแล้วว่าเนี่ยเดอะเบสอาจารย
1: ์จริงๆข้าวซอยเมื่อปี2ปีที่แล้วได้เป็นเดอะเบส
0: ใช่ๆๆ
1: the best soup in the world
0: ใช่แสดงว่าวันนี้เราได้กินที่สุดในโลก
1: the best
0: ตะกี้แล้วก็มะนาวด้วย
1: ค่ะ
0: ตอนเด็กๆของแม่ผมมีเพื่อนที่ทำงานไม่ใช่ทุกวันนี้แหละเขาบอกว่าข้าวซอยต้องหวานจริงไหมครับ
1: อันนี้ก็จริงแต่ความหวานของข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามของเราหวานจากกะทิ
0: ไอ้ที่หวานที่บอกกันเนี่ยไปทีไปเติมน้ำตาลใส่เอง
1: ค่ะค่ะแต่ของเราหวานกะทิแน่นอน
0: ไหนดูซิเมื่อกี้ชิมไปหมดจะทำงานก็เลยยังไม่ค่อยรู้รสเท่าไหร่รอบนี้มาดูกันแบบบีบมะนาวแล้วใส่เครื่องเคียงเลยบอกก่อนนะไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มเลยต่อให้คุณแม่มีพวงวางข้างก็ไม่ต้องริอ่านถ้าจะใส่เนี่ยใส่เป็นพริกอย่างเดียวก็อร่อยถ้าเกิดชอบความเผ็ดเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกไงฮะคุณแม่บอกตลอดว่าถ้าอยากได้ความเป็นเชียงใหม่เดิม
1: ๆ
0: ก็ต้องกินแบบเดิม
1: ๆดั้งเดิม
0: เส้นเนี่ยคุณแม่เส้นก็ยังคงใช้วิธีเดิมร้านเดิมในการเอามาขายมาทำให้เรากินใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ข้าวซอยต้องเส้นแบบ
1: ค่ะต้องเส้นแบนเท่านั้น
0: ถ้าเส้นกลมมาเหมือนก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่ได้ใช่แล้วผิดสูตร
1: ไม่ได
0: ้ของฟิกอยากฟ้อนเลยคนเหนือฟ้อนใช่ไหม
1: ครับฟ้อนลำ
0: แต่ว่ามือแข็งนะครับ อร่อยมากคุณผู้ชมขอไปกันที่
1: ออเดิร์ฟ
0: ออเดิร์ฟออเดิร์ฟนี่ก็มีหลากหลายใช่ไหมฮะมีไส้อูวาน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องหมูยอแล้วก็แคบหมู
1: แคบหมู
0: ขอไปกันก่อนที่ไส้อัวสีเนี่ยคุณแม่ไส้อั่วเนี่ยบางร้านเห็นแบบออกเขียวบางร้านออกแบบน้ำตาลของคุณแม่ออกส้มๆมันคือเครื่องเทศเหรอฮะ
1: เครื่องเทศค่ะคือเราจะเน้นสมุนไพรพวกข่าตะไคร้อะไรพวกเนี้ยค่ะเราจะเน้นทุกอย่างสมุนไพรค่อนข้างจะมาก
0: แล้วหอมสมุนไพรบางร้านกินแล้วคือมันก็อร่อยนะแต่มันเผ็ดไป
1: มันเผ็ดไปอ
0: ันนี้กำลังดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เผ็ดมากคุณผู้ชมครับหมูยออันนี้คือเป็นของกินเล่นระหว่างรอกินข้าวซอยอย่างเง
1: ี้ยจริงๆหมูยอต้องทานกับน้ำพริกหนุ่ม
0: เหรอครับ
1: เอาจิ้มกับน้ำพริกหนุ่ม
0: เชิฟเข้าไปนี่เมื่อกี้แกงทำเป็นไม่รู้เรื่องกินเพราะอยากกินเยอะ
1: ๆแล้วแค่หมูก็ต้องทานกับน้ำพริกหนุ่ม
0: แล้วอ่องก็เป็นไม้เลยดิครับ
1: ไม่เป็นค่ะก็ทีละอย่างแนะนำทีละอย่าง
0: สมมติว่าผมอะวันนี้อิ่มข้าวซอยแต่ก็รู้สึกอยากกินแค่แคบหมูกับน้ำพริกหนุ่มคุณแม่มีขายแยกไหม
1: ได้ค่ะทุกอย่างสามารถสั่งได้หมดเลยค่ะในเมนูที่เรามีอยู
0: ่ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยทุกอย่าง
0: ไม่จำเป็นต้องมานั่งกินแค่ที่ร้าน
1: ไม่จำเป็น
0: อ่ะน้ำเงี้ยวนี่คุณแม่ครับเส้นเนี่ยก็คือเป็นเส้นขนมจีน
1: เส้นขนมจีนปกติ
0: ภาคเหนือเขาเรียกเส้นขนมจีนว่า
1: ขนมเส้น
0: ขนมเส้นใช่ไหมฮะแล้วอันนี้ผมถามเลยว่าน้ำเงี้ยวเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: มันมาจากดอกงิ้ว

0: อ๋องิ้ว
1: ดอกงิ้วมันเป็นอาหารชนิดหนึ่งของทางภาคเหนือที่เขากินกันเป็นปกติทุกๆบ้านเขาก็จะใส่ดอกงิ้วเข้าไปแล้วเขาก็เรียกน้ำงิ้วน้ำงิ้วประมาณนั้น
0: คุณผู้ชมถ้าเกิดอยากจะมากินแล้วได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ถ้าเจอคุณแม่ล่าเนี่ยนั่งสัมภาษณ์นั่งถามเลยแม่ให้คุยได้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ได้ฮะ
0: นี่แหละฮะคือคุณค่าของมรดกมรดกบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเนาะ
1: ใช่
0: แต่เป็นเรื่องราวเนี่ยเป็นสูตรอาหารหรือว่าเป็นความทรงจำดีๆที่คุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณยายเนี่ยส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันก็ถือเป็นมรดกกันโอ้โหผู้ชมครับบอกอย่างนี้ละกันหลายๆคนเคยกินข้าวซอยมาอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีความเขาเรียกว่าโดดเด่นแตกต่างกันไปแต่ละร้านเราก็ไม่ได้บอกว่าร้านไหนดีกว่าร้านไหนแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้อยากให้ผู้ชมได้รู้จักเพราะว่าข้าวซอยร้านนี้ครับมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นมายังไงแล้วมันเริ่มต้นได้ยังไงครับแล้วอยู่มาจนถึงวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากอะไรครับ
1: ก็คุณยายลำดวนซึ่งเป็นแม่เป็นผู้ก่อตั้งข้าวซอยลำดวนซาห้า
0: ครับ
1: คือเราก็เริ่มก่อตั้งกันมาตามที่คุณยายเล่าให้ฟังนะคะก็คือเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองคนจีนฮ่อเนี่ยเขาชอบทานบะหมี่เป็นอาหารหลักแล้วเขาเห็นแม่เนี่ยชอบเกี่ยวกับเรื่องอาหารเขาก็พยายามสอนให้คุณยายลำดวนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการทำบะหมี่เกี่ยวกับเรื่องการทำเส้นอะไรพวกนี้นะคะทีนี้เผอิญคุณยายลำดวนเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์นั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่เอาพริกแกงใส่ไอ้เครื่องสมุนไพรต่างๆนะคะซึ่งอันเนี้ยมันดีสำหรับคนภาคเหนือมากพอเราทานไปแล้วมันจะอบอุ่น
0: เพราะว่าตอนนั้นภาคเหนืออากาศเย็น
1: คุณยายก็เลยเอาน้ำพริกแกงที่ผสมสมุนไพรเลยต่างๆนะคะผัดเข้าไปกันกับกะทิแล้วกะทิเราก็จะใช้หัวกะทิล้วนๆเพราะนั้นความหวานต่างๆในข้าวซอยมันก็จะเกิดจากน้ำกะทิ
0: อ่ะดูที่มาของข้าวซอยซึ่งเป็นการคาดการณ์จากคุณแม่คร่าวๆว่าประมาณนี้นะครับทีนี้อีกคำหนึ่งของชื่อร้านก็คือฟ้าห้ามฟ้าห้ามเนี่ยคือชื่อของอะไรแล้วหมายถึงอะไรครับคุณนัท
2: ครับก็ฟ้าห้ามเนี่ยคือชื่อตำบลครับตำบลฟ้าห้าม
0: ครับ
2: คำว่าห้ามเนี่ยไม่ใช่ว่าแปลว่าไม
0: ่แปลว่าไม่แปลว่าหยุด
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ
0: แปลว่าอะไรนะ
2: ห้ามเนี่ยก็คือพลหุ้มไม่เอกสลามอมาตามภาษาเหนือแล้วก็คือเป็นฟ้าที่รุ่งสางครับใช่ตอนช่วงเช้าฟ้าสางฟ้าที่กำลังขึ้นครับจุดเด่นของตำบลฟ้าห้ามเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นตำบลแห่งข้าวซอยเลย
0: ก็คือใช่
2: จะเป็นข้าวซอย
0: ถ้าเกิดคนไปที่นั่นก็คือเหมือนสมมติไปยุทธยาจะมีถนนแบบถนนสายใหม่โรตีสายใหม่ก็ถ่ายในคือที่เชียงใหม่ตรงฟ้าห้ามก็จะมีแต่ร้านข้าวซอย
2: ข้าวซอยหมดเลยครับ
0: ทีนี้ครับเรื่องความอร่อยครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัจเจกเนาะเป็นเรื่องของทุกคนนะบางคนชอบรสชาตินี้ชอบรสชาตินั้นแต่วันนี้อาจารย์เด็ดวันใหม่ของเรามักจะนำเสนอเรื่องของแวลูและคุณค่าของที่มาคุณแม่ครับคุณนัทครับอย่างที่เราทราบกันดีธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นคุณยายจนมาคุณแม่จนมาคุณนัทคิดว่าอะไรครับคือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษเนี่ยยังคงส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่เอาในมุมมองลูกคุณนัท
2: ก็สำหรับผมเองผมมีประสบการณ์ที่เวลาผมไปเข้าร้านใช่ไหมครับแล้วผมเจอลูกค้าบางท่านบอกว่ารสชาติเหมือนตอนที่เขาทานตอนเด็กเลยอันนี้ก็คือมันถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในทางจิตใจทางด้านเจ้าของร้านครับเนื่องจากมันทำได้ทำการพิสูจน์ไปแล้วว่ารสชาติของเราเนี่ยเหมือนดั้งเดิมตั้งแต่แรกเลยคือถ้าลูกค้ามาทานเรารู้สึกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนตั้งแต่ตอนที่เขาเคยทานตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยคือมันยิ่งกว่าความอร่อยครับผมว่ามันทำให้เหมือนเรารู้สึกกลับบ้านอย่างนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากที่
0: ได้รับคงความอร่อยที่คุณยายฝากเอาไว
2: ้ใช่ครับแล้วตัวผมเองก็คิดว่าความดั้งเดิมเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราต้องสานต่อไปไม่ว่าจะกี่ปีนี่คือผ่านมา83ปีแล้วก็ยังดั้งเดิมยังไงทุกอย่างก็ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไป
0: เพราะว่าความเขาเรียกว่าความคลาสสิกมันขายได้ตลอด
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับยังไงก็ตามถ้ายังคงเคารพนะจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นความเชื่อเนี่ยบางทีคุณตาคุณยายอาจจะแบบส่งกำลังใจมาจากสักที่หนึ่งให้เราได้ขายดีขายดีใช่ไหมคุณแม่คุณผู้ชมครับเห็นหรือเปล่าครับถึงความตั้งใจของทั้งคุณนันแล้วก็คุณแม่ที่ตั้งใจจะทำอาหารอร่อยๆแต่ผมเห็นด้วยนะครับบางอย่างเนี่ยต่อให้เป็นแค่ชามเดียวมื้อเดียวแต่ถ้ากินไปแล้วเนี่ยมันสามารถย้อนเวลาย้อนความทรงจำในอดีตแล้วก็ความอร่อยเนี่ยมันมีค่ามีความสุขมากกว่าราคาที่ต้องจ่ายให้ชามนั้นด้วยซ้ำนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูจานเด็ดวันใหม่ที่มาฝากกันวันนี้ใครที่ว่างแล้วก็อยากลองชิมความอร่อยแบบดั้งเดิมเชียงใหม่อย่าฟังแต่ผมพูดอย่างเดียวครับแวะมากินให้รู้ด้วยตัวคุณเองดีกว่านะครับกับร้านนี้วันนี้ขอบคุณคุณแม่แล้วก็คุณนัทมากๆเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ

0: เนี่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสถานีเราเองเนี่ย
1: ใช่ค่ะเดินไปได้ใช่ไหม
0: แล้วแต่ เลยอยากเดินก็เด
1: ินจะขับรถไปก็ได้
0: จะได้หิวพอดีแต่จะบอกอย่างนี้ครับผู้ชมครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดลองไปนั่งในร้านเนี่ยก็จะฟิลหนึ่งคนละฟิลกับซื้อมากินข้างนอกนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ที่มาของอาหารข้าวซอยนี่ติดอันดับโลกนะเป็นข้าวซอยเป็นอาหารประเภทซุปที่อร่อยที่สุดระดับโลกนะ
1: ค่ะเห็นว่ามีประวัติยาวนานมาด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจะไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้นะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีรากเชื่อมโยงกับชาวจีนมุสลิมค่ะรวมไปถึงหรือว่าจีนฮ่อเนี่ยนะจากแถบยูนนานเดินทางเข้ามาค้าขายตามเส้นทางการค้าในดินแดนภาคเหนือของไทยค่ะตอนนั้นเขาบอกว่าข้าวซอยเนี่ยจะเป็นแบบน้ำใสแล้วก็เส้นในรูปแบบดั้งเดิมเนี่ยจะต่างไปกับเส้นบะหมี่ในปัจจุบันทุกวันนี้ก็จะเป็นออกบะหมี่เหลืองๆเส้นแบนๆหน่อยนี่ทั้งแบบนิ่มแล้วก็แบบกรอบนะคะซึ่งเขาก็มีการปรับเปลี่ยนสูตรแล้วก็วัตถุดิบตามพื้นที่วัฒนธรรมการกินจนมามีหน้าตาเป็นข้าวซอยน้ำแกงเข้มข้นที่เป็นเอกลักษณ์แบบเชียงใหม่เจ้าอย่างเงี้ย
0: น
1: ี่
0: บีบน้ำมะนาวมันต้องอย่างงี้ซึมๆอันน้ำมะนาวแบบ
1: มะนาวแล้วมันตัดกันเนาะคือน้ำแกงเนี่ยเขาจะนุ่มๆหน่อยนะคะมะนาวก็ให้รสเปรี้ยวโดดขึ้นมาเล็กน้อย
0: ใช่ครับคือมันก็ถูกการปรับมาเปลี่ยนมาแหละเมื่อก่อนมันน้ำใสใช่ไหมปรับมาเปลี่ยนไปก็กลายเป็นแบบน้ำกะทิที่เราเห็นอยู่แบบนี
1: ้
0: หนึ่งในเรื่องราวที่สะท้อนการส่งต่อของอาหารจานนี้คือสูตรข้าวซอยร้านนี้ครับก็สืบทอดมาจากคุณแม่ลำดวนซึ่งมีการเล่าต่อกันว่าสูตรเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยนะก่อนจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาจนปัจจุบันก็สะท้อนให้เห็นถึงความอร่อยที่มีมาตั้งแต่ยาวนานครับความน่าสนใจเนี่ยจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่ความเข้มข้นของน้ำข้าวซอยคุณผู้ชมหรือว่าความกรอบของเส้นทอดเท่านั้นแต่อยู่ที่สูตรวิธีปรุงแล้วก็การเก็บรักษาเอาไว้ผ่านการเวลามานานหลายสิบปีครับ
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งความอร่อยนะคะที่ยังคงอยู่เป็นเสน่ห์ของข้าวซอยเมนูนี้จริงๆแล้วบางคนอาจจะถ้าอยากกินที่เชียงใหม่ก็มีเยอะนะคะแต่ว่าที่เชียงใหม่ก็จะได้ยินชื่อฟ้าห้อมฟ้าห้อมอยู่บ่อยๆเหมือนกันแถวนั้นก็จะมีเยอะนะคะแต่ว่าที่เนี้ยที่เราไปถ่ายทำมาเนี่ยอยู่ที่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพนี่นะคะ
0: คือฟ้าห้ามเนี่ยมันเป็นย่านเป็นบริเวณนะครับเป็นตำบลทีเนี้ยมันก็จะมีหลายฟ้าห้ามเลยที่นั่นนะครับแต่ร้านของคุณแม่เองเนี่ยนะครับแม่ล่าเนี่ยมี6สาขาเหมือนกันที่นี่แต่ว่าถ้าใกล้เราเนี่ยก็ตรงวิภาวดีตรงนี้นี่เอง64
1: หลายคนถ้าคิดถ
0: ึง58
1: วิภาวดี58นะคะใครคิดถึงไม่ได้เดินทางไปเชียงใหม่ไม่มีโอกาสก็แวะมารับประทานตรงนี้ได้ออเดอร์ก็มี
0: อันนี้มีแล้วก็จะบอกว่าร้านคุณแม่เนี่ยเมนูไม่ได้ซับซ้อนเลยคุณผู้ชมครับทุกอย่างจัดมาแค่ชี้ก็ได
1: ้
0: นะแล้วถ้าไปกินที่ร้านเนี่ยตรง58เนี่ยซอย58ตรงนี้เป็นร้านแบบร้านแรกเขาน
1: ะ
0: คือเปิดในบ้านคุณแม่ก็จะมีรูปคุณยายลำดวนด้วยไปดูได้เขาทำเหมือนเป็นแบบเหมือนกึ่งนิทรรศการเล็กๆ
1: ค่ะต้นตำรับนะคุณยายลำดวนปรุงสูตรนะคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าเป็นตาแซ่บหลายเด้อหิวเลย
0: เออ
1: พี่ตอบได้โซยไปเยอะไหมฮะกินไปเยอะไหม
0: กินข้าวซอยไก่ฮะ
1: ค
0: ือวันนั้นเนี่ยต้องขอคือแบบอยากเอากลับบ้านเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาถ่ายไปกินร้านหนึ่งมาแล้วตอนมันคือมันเริ่มบานในท้องแล้วไงมันก็จะแน่นไปแต่ว่าอร่อยจริงน้ำเงี้ยวนี่อร่อยมากคุณผู้ชมครับ
1: โอ้โหคุณแม่พินชอบเลยอ่ะ
0: น้ำเงี้ยวอร่อยมากน้องพินซื้อไปฝากเลยเพราะว่ากระดูกซี่โครงเลือดเอ่ยเส้นเอ่ยเข้ากันหมด
1: คือเขาตุ๋นนุ่มเลยใช่ไหมคะ
0: น
1: ุ่
0: มเลยไม่เผ็ดด้วยแล้วหอมอร่อยหอมดอกงิ้วมากอ่ะไปก็ได้ครับคุณผู้ชมครับกับร้านคุณแม่วันนี้ส่วนใครที่อยากจะส่งเมนูอร่อยๆมาให้คนอื่นได้ตามกินนะครับส่งมาได้ที่จานเด็ดวันใหม่ครับง่ายๆครับเพียงสแกน QR code ที่กำลังจะขึ้นอยู่นี้หรือแอดมาก็ได้ครับใน LINE ของเราที่ @thaipbs ทุกวันศุกร์ครับเราจะเลือกผู้โชคดีนะครับที่ได้นำออกอากาศและมอบของที่ระลึกจากไทย PBS ให้เลยครับ
1: ค่ะก็มีหลายท่านได้รับไปบ้างแล้วแสดงความยินดีด้วยนะคะได้เห็นอาหารหน้าตารับประทานบางคนบอกอุ๊ยน้ำลายหกแล้วนะคะพาไปเสิร์ฟยิ้มวันใหม่กันต่อสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่ไหมคะแต่งานนี้ต้องบอกว่าเจ้าสี่ขาน่ารักแต่งองค์ทรงเครื่องน่ารักน่ามองทีเดียวค่ะ
2: พ่อถังครับเปิดปีครับไปหน้าครับเขียนในกันครับท่านพี่ครับตาเหลือกแล้วครับลูกเสือครับภูมิบอบครับยิ้มหวานครับเช้าล็อกครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นลุคไหนก็เอาอยู่นะคะผมก็พากันแต่งตัวอย่างเงี้ยเรียกว่าเท่าไหร่อ่ะ7วัน7ลุคก็ยังได้เลยคนที่ขยันเนี่ยอาจจะไม่ใช่น้อง
0: เป็นเจ้าของ
1: เป็นเจ้าของนะคะสุนัข2ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชม

0: ี้ชื่อว่าไข่หวานแล้วก็โซฮอลนะคะจุดเริ่มต้นของการแต่งตัวเนี่ยเขาบอกว่าจากการที่เจ้าของเห็นคนนำผ้าโพกศีรษะเนี่ยค่ะเอามาโพกใช่ไหมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเอามาแต่งให้กับเจ้าสี่ขาสุนัขของตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงพอทำดูแล้วเฮ้ยทำไมมันน่ารักแบบนี้แล้วไม่ได้มีแค่ผ้าโพกนะผมมาเขามีมาด้วย
1: มีวิกด้วย
0: เหมือนกันสรรหานะคุณผู้ชมก็เลยแต่งตัวกันอย่างสนุกสนานเนี่ยค่ะแล้วเป็นยังไงคะนายแบบนางแบบให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นชุดอะไรนะคะก็การแต่งไม่ใช่เรื่องยากขอให้บอกมาเลยค่ะก็ทั้งคู่นะคะต้องบอกว่ากลายเป็นนายแบบที่อยู่ในคลิปวิดีโอแล้วเขาก็ไปแชร์ในโซเชียลมีเดียเป็นไงชาวเน็ตถูกใจ
1: นอกจากไข่หวานและโซฮอลเนี่ยยังมีอีกหนึ่งสมาชิกที่นั่นนะเขาบอกว่าตัวนี้ก็จัดเต็มไม่แพ้กันไปดูกันหน่อยฮะ
2: เอาซึ่งคอย

0: คุณดูหน้าฉันแล้วคุณไม่เชื่อได้เลยว่าฉันเป็นคนจนที่หน้าตาดีมากทุกวันนี้ฉันไม่มีหรอกนะบัตรเครดิตฉันมีแต่
1: ก็หรือว่างามนักงามหนา
2: เป็นไงนี่คือคุณนายชบาฮะเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้รับกระแสไม่แพ้กับ2ตัวแรกเลยนะครับเจ้าชบาเป็นสุนัขของคุณวิทยาสีแก้วครับหรือว่าคุณโจ้คุณโจ้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าชบาเนี่ยทั้งดื้อทั้งสนนะหรอดูมันนิ่งมากเลยนะจึงอยากจะเปลี่ยนลุคให้ดูมีความเป็นสกุลดุลชาตินิดนึงเป็นกุลสตรีไทยเพราะมันดื้อไงเลยจับมาแต่งตัวแบบจัดเต็มแต่ดูเหมือนชบาเนี่ยจะชอบซะมากกว่าที่จะไม่ชอบนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเพราะเวลามีคนชมว่าเก่งจ้างหรือสวยมากมันรู้เรื่องน
3: ะ
2: นางจะทำตาโตแล้วก็ยิ้มเหมือนรู้ตัวเองว่าตัวเองสวยแล้วฉันรู้แล้วช่วยบอกอะไรที่ฉันไม่รู้ได้ไหม
3: แสดงว่าได้ผลนะเนี่ยวิธีการนี้นะคะแต่งตัวแล้วก็เลยต้องเรียบร้อยให้เข้ากับชุดที่ใส่ด้วยเป็นไงคุณผู้ชมชอบไหมเขาบอกว่าคุณโจ้เนี่ยคะนำชุดเด็กทารกมาตัดแล้วก็ดัดแปลงให้พอดีกับตัวของชบาเขานะ บางทีคือมันไม่มีขาย
2: ใช่ๆก็ต้องตัดให้มันดูมันนิ่งนะผมว่ามันชอบ
3: ดูสิเขาเป็นนางแบบที่ดีไงคือให้ความร่วมมืออย่างดีนะคะแค่ถือกล่องชุดมาเนี่ยเขาบอกว่ารู้เลยชบาก็จะรีบเดินเข้ามาหาแล้วก็ให้แต่งตัวทันทีนะคะหลังจากคุณโจ้นำคลิปชบาไปแชร์ก็ได้รับความสนใจอย่างมากหลายคนมาชมนะสวยนิ่งเชียวตาหวานบางคนบอกเหมือนตุ๊กตาใส่ถ่านไม่เหมือนของจริงเอานึกว่าเป็นตุ๊กตาซะแล้วนะคะบางคนแซวว่า AI หรือเปล่าเนี่ยฮะนี่สุนัขจริงๆนะคะก็เลยทำให้หลายคนเจ้าของสุนัขนะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปเป็นแบบให้ตุ๊กตาให้สุนัขที่บ้านเอาไปทำตามบ้าง
2: ดูสิน่ารักทีเดียวเลยนะครับขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก Facebook ของสี่ขาพาสุขกับไข่หวานหมาโพกหัวนะครับที่นำเรื่องราวน่ารักน่ารักแบบนี้มาแบ่งปันแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมเช้านี้ได้ยิ้มไปพร้อมกันครับ
3: น่ารักจริงๆเลยดูสิ
2: ไปทำกับโชกุนบ้างดิ
3: โอ้โหหมาบ้านพี่นะคะเอาแค่ปอกคอค่ะ
2: ก็ดิ้นแล้ว
3: ก็ยังแบบว่าอุ้ยเขาค่อนข้างอินดี้นิดนึงนะแต่ว่าจะ
2: เ
3: อนจอยกับการได้แบบว่าได้อะไรใหม่ๆคือถ้าเกิดซื้อของมาฝากแล้วบอกว่าโชกุนโชกุนจะรีบวิ่งมาเลยอยากได้ของกินชอบของกิน
2: นี่ก็คือเรื่องราวเสิร์ฟยิ้มที่เรานำมาฝากเช้าวันนี้นะครับไปต่อกันช่วงสีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องมาฝากเช่นเคยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันอังคารวันนี้ใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: ค่ะหลายท่านก็ทักทายมานะคะใน Facebook ค่ะวันนี้เรามีไลฟ์ด้วยนะคุณเกษมศิริบอกว่าได้ใช้แล้ว
0: ไทยช่วยไทยใช่ไหม
1: ไทยช่วยไทยนะคะใช้หมดเกลี้ยงเลยของวันนี
0: ้ออกหมอวันนี้
1: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเปิดใช้ได้ตั้งแต่6โมงไปเที่ยวตลาดนัดตอนเช้ามาเห็นว่าอยู่แถวกระทรวงพาณิชย์ท่านใดอยู่แถวไหนเป็นยังไงบอกกันนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าพาไปที่อีสานสักหน่อยจังหวัดหนองคายกับพิกัดพลเมืองวันนี้ค่ะคุณผู้ชมรายงานมาในพื้นที่ริมโขงชายแดนไทยลาวนะคะหนองคายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวแล้วก็ใครหลายๆคนเหมือนกันงานนี้พาไปท่องเที่ยวนะคะกับนักข่าวพลเมืองที่โรงเรียนสาธิตมหาไทยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
2: ว่ากันว่าศรัทธานำพาผู้คนเดินทางมาแสนไกลที่วัดโพชัยแห่งนี้ครับสายน้ำแห่งศรัทธายังคงไหลเวียนมาไม่เคยขาดสายบางคนเดินทางมาเพื่อขอพรเรื่องโชคลาภบางคนเดินทางมาเพื่อขอพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแม้ไม่มีใครให้คำตอบได้แน่ชัด

0: ว่าพรข้อไหนจะสมปรารถนาดั่งใจนึกแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้รับกลับไปเหมือนกันคือพลังของความสบายใจเพราะองค์หลวงพ่อพระไสยไม่ได้เป็นเพียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเข้ามาสักการะบูชาแต่ที่นี่เปรียบเสมือนที่พักใจอันแสนอบอุ่นของผู้คนมากมายครับ
1: คนที่มาวัดพรชัยส่วนใหญ่ก็จะมาขอให้ค้าขายร่ำรวยสุขภาพพลังใหม่สมบูรณ์แข็งแรงสอบบรรจุตรงนั้นสอบบรรจุตรงนี้ค้าขายก็ให้ร่ำรวยร่ำรวยขายที่ดินขายบ้านขายอะไรก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้น
2: อ๋อเป็นหลวงพ่อพระสายเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะของชาวจังหวัดหนองคายแล้วก็ของคนของภาคอีสานค่ะก็เคยมากราบนมัสการท่านหลายรอบแล้วค่ะ
3: คือศรัทธาเพิ่นอยู่แล้วจังซี่นะก็เลยแบบว่ามาแล้วก็ยังมาอีกจังซี่นะ
0: ความสงบความหวังและพลังของความสบายใจเพราะสุดท้ายแล้วคำอวยพรอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่การมีองค์หลวงพ่อพระไสยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือรางวัลที่แท้จริงที่ทำให้ทุกคนได้กลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้มครับ
4: กิจกรรมครั้งนี้น้องๆได้ร่วมเรียนรู้การถ่ายภาพการตัดต่อเล่าเรื่องแล้วก็ลงชุมชนเก็บข้อมูลเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะและปักหมุดรายงานมากับซีไซด์ไทย PBS นะคะทั้งวัดโพชัยพระอารามหลวงที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสายและพระธาตุล่าหนองกลางลำน้ำโขงด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์ศรัทธารวมใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่แวะมาสักการะค่ะน้องคายถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ชายแดนสำคัญที่มีสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะแห่งแรกที่เชื่อมต่อไปยังเวียงจันทน์สปป.ลาวค่ะเป็นเมืองหน้าด่านในการขนส่งสินค้าไปยังลาวเวียดนามจีนแล้วก็มีแผนพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจทางรางด้วยนอกจากนี้ยังมีตำนานที่ผสมผสานความเชื่อเรื่องของพญานาคมีโบราณสถานและปฏิมากรรมที่สำคัญจนทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวสายหมู่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางนึงค่ะ
5: สำหรับโครงการนี้นะครับทางโรงเรียนก็ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพนะครับของคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความสามารถในการที่จะเป็นบุคคลที่สื่อสารเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวผู้เรียนได้ดีนะครับซึ่งสิ่งสำคัญก็คือความรักและห่วงแห่งท้องถิ่นนะครับก็เป็นเรื่องราวของท้องถิ่นครับที่อยากจะให้เด็กๆได้เข้าไปสัมผัสนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสู่สาธารณะนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่มาตั้งแต่เด็กจนโตนะครับและในอนาคตอาจจะเดินทางไปเรียนไปศึกษาต่อหรือไปทำงานอื่นๆแต่สุดท้ายแล้วนะครับพื้นที่แห่งนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่รอเขากลับมาเพราะยังเหลือคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายหรือญาติพี่น้องเขาซึ่งเขาต้องกลับมาอีกครั้งแน่ๆนะครับดังนั้นในการพัฒนาเบื้องต้นโดยพื้นฐานนะครับก็คนรุ่นใหม่ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไปนะครับในอนาคตครับเราก็คาดหวังว่าเด็กๆจะสามารถใช้ภาษาที่สองภาษาที่สามได้มากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นพลังเสียงที่จะข้ามพรมแดนนะครับในการประชาสัมพันธ์ประเทศของเราเองหรือแม้กระทั่งการสื่อสารทางด้านธุรกิจต่างๆนะครับก็เป็นอีกขุมกำลังหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนอนุภูมิภาคแห่งนี้ให้มีความก้าวหน้าต่อไป
6: หนองคายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใครที่อาจจะเป็นสายมูเนี่ยใช่ไหมก็จะต้องไปไหว้วัดไหว้สถานที่ที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคไง
4: ใช่แล้วก็ไหว้หลวงพ่อพระสายด้วยเหมือนกันนะคะพี่เคยไปครั้งหนึ่งเมื่อ นานหลายปีแล้วอ่ะตอนนั้นไปในช่วงที่อากาศหนาวคือไทย PBS นี่แหละค่ะเอาผ้าห่มเอาเสื้อกันหนาวไปแจกน้องๆ นะคะช่วงเช้าหนาวมากจริงคือใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศหนาวนี่ไงช่วงท้ายปีละเตรียมตัวไปได้เลยนะคะก็วางเส้นทางการท่องเที่ยวไปไหว้พระแบบนี้ไปขอพรกันเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปสปป.ลาวได้เพราะว่าเส้นทางคมนาคมเขามีแล้วว
6: ันนี้ผมเคยไปนึกได้วันนั้นผมไปแก้บน
4: นี่วัดโพชัย
6: ใช่ใช่
4: แสดงว่าขอเราได้แต่จำไม่ได้ใช่ไหมว่าได้อะไร
6: จากความเชื่อส่วนบุคคลนะบอกก่อนแต่ว่าคือไปเนี่ยก็ไปชมความงามไปอุดหนุนนะฮะผู้ประกอบการนะทั้งขายดอกไม้ทั้งอาหารนี่วิถีชีวิตก็ยังคงเดิมนะครับต่อให้โลกพัฒนาไปไกลแค่ไหนแต่เรื่องของความสวยงามก็ยังคงมีอยู่นะครับขอบคุณนักข่าวพลเมืองของเราวันนี้ด้วยนะครับใครที่มีเรื่องราวแบบนี้อยากจะส่งมาให้เราได้รู้จักเมืองของคุณจังหวัดของคุณดาวน์โหลดได้เลยครับที่ซีไซด์ไทย PBS ครับส่วนเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้ต้องขอบคุณนักข่าวพลเมืองจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายที่สื่อสารมากับเราครับ
4: ค่ะก็เป็นห้องเรียนริมโขงนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะ
6: ไปเที่ยวกันต่อ

0: ครับคุณผู้ชมครับไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับถ้าพูดถึงบิ๊กไบค์ปกติเนี่ยเขาก็จะมีเขาเป็นสังคมครับขับรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรเนี่ยเขาก็จะรวมกลุ่มกันหรือว่าเป็นรถขนาดใหญ่เหมือนกันเขาก็จะหากิจกรรมทำด้วยกันช่วงปลายสัปดาห์อะไรแบบนี้จะพาไปเที่ยวกาฬสินธุ์นะครับเขายกขบวนบิ๊กไบค์มากกว่า100คันไปทำบุญทำความดีแล้วก็พร้อมชื่นชมเที่ยวธรรมชาติที่กาฬสินธุ์ครับนี่มีจุดปล่อยตัวเป็นเรื่องเป็นราวคุณผู้ชมครับดร.พันธุภาคพงศ์อติชาติครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์คุณชัดชัยวิรุณวรวุฒิประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นประธานในการร่วมปล่อยขบวนบิ๊กไบค์จำนวนทั้งหมด108คันครับตามโครงการแรลลี่รถจักรยานยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยมีคุณพดุงศักดิ์อิ่มเอิบครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมบิ๊กไบค์บิ๊กบุญซึ่งจัดให้มีกิจกรรมทำทั้งหมด2วัน1คืนตั้งแต่29ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะโดยมีเส้นทางท่องเที่ยวที่จะได้ชมวิถีชีวิตชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ในเส้นทางเขาบอกว่าจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะก็จะผ่านวัดสวนธรรมปิติหรือว่าวัดหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาวงแล้วก็มีเรื่องของการเที่ยวชมวิถีชุมชนวัดวังคำด้วยมีรับประทานอาหารกลางวันนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่นอนนาแอดภูเมืองจากนั้นก็ไปชมรอยตีนไดโนเสาร์ที่วนอุทยานภูแฝกค่ะอ่ะขออภัยคุณผู้ชมนอนนาแอดเมืองภูอ่ะแล้วก็มีไปชมวนอุทยานภูแฝกนะคะอำเภอนาคูและมุ่งหน้าสู่เทพสุดาเกาะมหาราชอำเภอหนองกรุงศรีและแหลมโนนวิเศษอำเภอสหัสขันธ์นะคะเข้าเส้นชัยที่สวนไดโนเสาร์ตำบลนิคมอำเภอสหัสขันธ์ค่ะ
0: โครงการแรลลี่รถจักรยานยนต์ส่งเสริมท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แปลกใหม่ของกาฬสินธุ์เขาเลยนะฮะคือการรวมไบค์เกอร์เนี่ยนะมากกว่า100คันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบยากแต่ว่าทำได้เนี่ยใช่มันก็เลยแบบดูจึ้งมากนะดูปังมากก็มาร่วมกิจกรรมการจัดทริปท่องเที่ยวแบบนี้ก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ครับซึ่งจากรายงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬากาฬสินธุ์เนี่ยทำให้เห็นตัวเลขของการใช้จ่ายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกนะจิปาถะอะไรต่างๆเนี่ยบรรสะพัดด้วยสำหรับกิจกรรมบิ๊กไบค์แรลลี่เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของกาฬสินธุ์แต่กลับได้รับความสนใจอย่างล้นหลามครับมีผู้เข้าสมัครมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากจนทะลุเป้าหมายที่กำหนดด้วยยอดบิ๊กไบค์มากกว่า150ท่านรถบิ๊กไบค์หลากหลายยี่ห้อหลายเครื่องยนต์ครับตั้งแต่ขนาด300ถึง 1,800 ซีซีเนี่ยมากันกว่า100คันก็แน่นอนครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการกระเพื่อมของเงินในพื้นที่เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างรัฐเอกชนชุมชนในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิตอันงดงามของชาวกาฬสินธุ์ครับ
1: ค่ะเขาก็ไปเป็นกิจลักษณะเนาะไปเป็นทัวร์ก็วางเส้นทางกันอย่างชัดเจนนะคะแบบนี้เวลาไปหลายๆคนแล้วถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยบริหารจัดการด้วยก็มีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะสวยงามมากเลยวันที่1กันยายนของทุกปีนะคะเป็นอีก1วันที่สำคัญซึ่งใครที่เป็นสายสิ่งแวดล้อมก็จะระลึกถึงสืบนะคะเสถียรนะคะนักอนุรักษ์ที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการปกป้องผืนป่าโดยเฉพาะในพื้นที่ห้วยขาแข้งแต่แน่นอนว่าการกำเนิดขึ้นของมูลนิธิสืบนะคะเสถียรก็ยังทำหน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปกป้องผืนป่าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศการเปิดพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลาห้วยระบำนะคะกับภารกิจในการดูแลผืนป่าแล้วก็ดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่ด้วยค่ะ

ังหวัดอุทัยธานียื่ว่าเราน่าจะรู้จักกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกันเป็นอย่างดีใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งพื้นที่แห่งธรรมชาติที่เป็นหนึ่งพื้นที่แห่งการอนุรักษ์ด้วยเช่นเดียวกันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะกับเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลาห้วยระบำและอยู่กับน้องตามนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าที่นี่ที่จะมาคอยให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะสวัสดีค่ะน้องตามต้องเรียกว่า

0: นะคุณผู้ชมโอ้โหยุ้ยเป็นน้องยุ้ยแต่ว่าแบบเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับสลาห้วยระบำแห่งนี้แล้วจริงๆอ่ะโอเคอย่างพี่ยุ้ยแล้วหลายๆคนอ่ะเราน่าจะรู้จักกับห้วยขาแข้งในเขตพื้นที่ห้วยทับสลาเนี่ยอยู่ใกล้กันเลยใช่ไหม
1: ในเขตพื้นที่ของห้วยทับสลาห้วยระบำกับเขตรัศมีสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกันเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นป่าผืนเดียวกันแต่ว่าเราแบ่งความเข้มข้นในการใช้กฎหมายเนี่ยคนละอย่างกันในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าส่วนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นในกฎหมายน้อยกว่า
0: น้อยกว่าแต่ก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม
1: ก็ยังคงเข้มข้นอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ห้ามเข้าแบบที่เขตรักษาสัตว์ป่าห้ามเข้าเลยย
0: ัง
1: อนุญาตให้เข้าได
0: ้ด้วยลักษณะธรรมชาติหรือแม้กระทั่งสัตว์ในพื้นที่ที่อยู่มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้าง
1: ในชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่านะครับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันในบางส่วนด้วยความที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับสลาห้วยระบำเนี่ยเป็นพื้นที่ราบสลับร้อนขึ้นนะครับแล้วก็มีสังคมพืชเนี่ยเป็นป่าผัดใบก็จะมีสัตว์กินพืชขนาดใหญ่อย่างเช่นวัวแดงช้างป่ากวางเก้งลงละมั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วเราก็จะมีสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ก็เป็นเสือโคร่งเสือดาวเสือดำหมาในหมาจิ้งจอกแต่ว่าเราจะไม่มีกระทิงไม่เหมือนขาแข้งตรงนี้ครับ
0: ค่ะทีนี้หน้าที่หลักของเขตห้ามล่าตรงนี้ภารกิจทำอะไรบ้าง
1: ภารกิจหลักของเขตห้ามล่าก็จะเป็นการควบคุมดูแลพื้นที่แล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศให้เหมาะสมต่อการเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าอันนี้ก็คือภารกิจแล้วส่วนภารกิจรองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์แล้วก็จะเป็นเรื่องการสนองนโยบายของจังหวัดอุทัยธานี
0: ซึ่งหลักๆเลยก็คือทำงานร่วมกันกับทางจังหวัดด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่ครับทำงานร่วมกันกับจังหวัดด้วยครับ
0: อย่างในเขตพื้นที่ตรงนี้ที่เรามายืนคุยกันนะคุณผู้ชมจะบอกว่ากว่าจะได้ลุยเข้ามาเนี่ยไม่ได้เป็นงานง่ายนะเข้ามาเนี่ยก็ต้องเข้ามากับรถเจ้าหน้าที่แล้วเมื่อกี้เห็นเนื้อทรายคุณผู้ชมใกล้ๆเลย
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว
1: เป็นเรื่องปกติครับเจอได้หมดบางทีตัวผมเองหรือตัวเจ้าที่เองเนี่ยก็จะเจอเสือโคร่งเดินผ่านด้วยซ้ำ
0: เดินผ่านเลยเหรอ
1: เดินผ่านหน้ารถหรือแม้ก็เขายืนอยู่ก็เดินเสือโคร่งเสือดาวเสือดำเราเจอกันประจำ
0: แล้วปกติเขตพื้นที่ตรงนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาไหมอย่างที่เรายืนคุยกันตรงนี้น้องตาม
1: พื้นที่ตรงนี้ครับเราได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการเข้าผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลระบำให้เขาเป็นคนนำเที่ยวพาเข้ามาครับจะไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาได้ส่วนตัว
0: ไม่ได้ walk in
1: ไม่ได้ walk in
0: ไม่สามารถนำรถส่วนตัวเข้ามาได้
1: ไม่สามารถ
0: ค่ะต้องติดต่อกับทางวิสาหกิจชุมชน
1: วิสาหกิจชุมชนคร
0: ับ ค่ะทีนี้พอเกิดเขาติดต่อมาเนี่ยภารกิจของเราทำอะไรต่อ
1: ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาจะรับลูกค้ามาใช่ไหมครับเขาจะประสานงานกับทางเขตห้ามล่าเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เนี่ยก็ปล่อยให้ทางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาเป็นคนนำเสนอ
0: แต่ก็มีทางเจ้าที่ดูแลเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะทางวิสาหกิจชุมชนเขาจะมีข้อมูลไปบอกคนที่มาเที่ยวได้ก็มาจากทางเราด้วย
1: ใช่ครับก็เป็นเขตห้ามล่าเลยครับคอยไปเขาเรียกว่าอบรมหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติให้กับตัวกลุ่มวิสาหกิจแล้วให้เขาเป็นคนเล่าเรื่องแทน
0: มาได้ทั้งปีไหม
1: มาได้ทั้งปีครับแต่ว่าถ้าพีคจริงๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าแล้ง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสัตว์จำเป็นจะต้องมาใช้แหล่งน้ำที่อยู่ด้านหลังเราตรงนี้ครับก็จะบ่ายๆก็จะมาแล้วมาลมกินน้ำกันอยู่ตรงนี้หรือเล่นน้ำ
0: เปิดให้เข้าชมตลอดเวลาไหมคะน้องตาม
1: ช่วงเวลาที่เราให้เข้าเนี่ยก็คือตั้งแต่8โมงจนถึงประมาณสัก4โมงถึง5โมงครับพอพระอาทิตย์เริ่มตกดินก็ให้ออกเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอีก
0: อย่างนักท่องเที่ยวเข้ามาในตรงนี้นอกจากขอคอยตรงนี้ที่เราคุยกันแล้วเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะน้องตาม
1: ตรงนี้เรียกหนองกระดีครับ
0: นอกจากหนองกระดีตรงนี้มีไปตรงไหนได้อีกบ้างคะในพื้นที่แห่งนี้
1: ถ้าเป็นตามโปรแกรมของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับเขาก็จะพามาที่หนองกระดีตรงนี้แล้วก็ด้านในครับจะมีถนนที่เป็นทางตรวจการของเจ้าหน้าที่ก็จะวิ่งตามถนนนั้นก็มีโอกาสที่จะได้พบเห็นสัตว์ป่าเหมือนกัน
0: มีกฎอะไรหลักๆบ้างที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1: กฎหลักๆก็คือต้องทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับไม่มีการลงจากรถแล้วก็ไม่มีการให้อาหารสัตว์ไม่มีการทิ้งขยะตามปกติทั่วไปเลยครับสำคัญคืออย่าลงจากรถไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้สั่ง
0: พอเปิดพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามคิดว่าคนเข้ามาแล้วเขาจะได้รับกลับไปมีอะไรบ้าง
1: เรื่องของประสบการณ์ที่เราได้รับนะครับก็มันก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติแล้วเราก็จะมีการให้ความรู้ที่มันไม่ใช่มุมมองเดิมๆของคนทั่วไปที่เขาเคยเห็นเขาบางคนเขาจะคิดว่าป่าเนี่ยยิ่งรกยิ่งดีแต่ถ้าเรามาที่เนี่ย

0: มันก็จะมีข้อมูลอีกแบบนึงที่ว่าถ้าป่ารกมันจะส่งผลกระทบยังไงหรือถ้าป่าเขียวเกินไปมันจะส่งผลกระทบยังไงกับเรื่องของพืชอาหารสัตว์ป่า
1: อันนี้ความรู้ใหม่เอาขออนุญาตเลยตามให้ความรู้คุณผู้ชมหน่อยเพราะคนคิดว่าป่ายิ่งรกยิ่งดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นยังไง
0: ในความเป็นจริงแล้วนะครับป่าเนี่ยในแต่ละประเภทป่าอย่างที่เนี่ยเป็นป่าผัดใบป่าผัดใบก็จะต้องมีความโปร่งโล่งบวกกับพื้นที่นั้นมันเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าสัตว์กินพืชขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีหญ้าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยตามข้างทางเลยครับด้วยความที่ป่ามันรกทึบมากแสงมันไม่สามารถลงมาถึงพื้นพอแสงลงไม่ถึงพื้นเนี่ยหญ้าก็ไม่
1: ม
0: ีพอหญ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นแรงขับให้สัตว์ป่าเนี่ยค่อยๆขยับออกจากแนวป่ามาหากินในที่โล่งริมน้ำหรืออาจจะถึงขั้นข้ามไปถึงพื้นที่เกษตรของชุมชน
1: ไปถึงบ้านเรือนคน
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าไม่มีหญ้าให้เขากิน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ต้องอยู่กับธรรมชาติอย่างด้วยความเข้าใจด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าอย่างพี่เข้ามาตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนภาพมุมมองเหมือนกันนะตอนแรกเราคิดว่าเวลาเข้าป่าวันนึงฉันเดินเข้าป่าป่าต้องรกป่าต้องแบบลุยๆแต่จริงๆที่นี่เอาเรื่องของเส้นทางเนี่ยเจ้าที่ก็มีการทำทางเอาไว้ให้เรียบร้อยแต่เอารถส่วนตัวเข้ามาไม่ได
0: ้
1: ก็คือมากับทางเจ้าที่เท่านั้นนอกจากในเชิงของการให้ความรู้แล้วก็ในการท่องเที่ยวแล้วในภารกิจนึงก็คือการช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ต่างๆเหล่านี้ไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมันจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ตัวสัตว์เนี่ยเราไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเรามีการบังคับใช้กฎหมายที่ค่อนข้างเข้มข้นจากทั้งทางเขตและสถาบันสัตว์ป่าแข่งหรือเขตห้ามล่าเองก็ตามแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องทำก็คือการปรับปรุงถิ่นอาศัยสัตว์ป่าข้อนี้จะไม่ค่อยมีใครพูดถึง
1: อ๋อจริง
0: ปรุงถิ่นอาศัยสัตว์ป่าเราก็ต้องดูก่อนว่าสัตว์ป่าเป้าหมายที่เราต้องการจะอนุรักษ์เนี่ยคือตัวอะไรอย่างพื้นที่เขตห้ามล่านะครับก็จะเป็นเรื่องของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่อย่างเช่นวัวแดงหรือว่ากวางป่าลงละมั่งที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่งทีนี้เรากลุ่มเป้าหมายสัตว์ป่าได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องกำหนดแล้วว่าจะทำยังไงให้กลุ่มในพวกนี้อยู่ได้อย่างพวกวัวแดงเขาต้องการที่โล่งเป็นถิ่นอาศัยแล้วก็เป็นแหล่งอาหารนะครับด้วยความที่ป่าเรารกเนี่ยมันก็จะมีโครงการในการควบคุมไม้พื้นล่างหรือว่าการทำแปลงพืชอาหารสัตว์ป่าเพื่อส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ส่วนตัวนี้เราได้งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดอุทัยธานีมาช่วยในการพัฒนาพื้นที่
1: โหเราเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหลายมิติเหมือนกันนะคุณผู้ชมเราจะคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหลักๆเขาดูแลแค่พื้นที่ผืนป่าเท่านั้นแต่จริงๆหมายรวมไปถึงการให้ความรู้การส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับประชาชนเพื่อที่จะถ่ายทอดไปให้ประชาชนอย่างเราๆได้เข้ามาสู่พื้นที่แบบนี้โดยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะได้มี mindset ในการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไปสุดท้ายนี้ค่ะตามคะถ้าเกิดอยากให้ฝากสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านในเชิงที่อยากจะมาชมที่นี่ทำยังไงบ้าง
0: ก็ถ้าอยากจะเข้ามาชมในพื้นที่เขตห้ามล่านะครับก็ติดต่อผ่านทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลระบำนะครับเขาก็จะมีในเรื่องของการนั่งเรือชมสัตว์นั่งรถชมสัตว์แล้วก็มีพาเดินป่าด้วยที่นี่ครับในพื้นที่เขตห้ามล่านเนี่ยเราได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษในการพัฒนาพื้นที่บริเวณห้วยทับสลาห้วยระบำมันก็จะมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องเรามุ่งเน้นให้พื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการสัตว์ป่าระดับประเทศหรือในระดับโลกด้วยซ้ำก็หวังว่าทุกคนที่มาครับจะได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไป
1: ในวันที่คนหอยหาธรรมชาติมากขึ้นนะคะแนะนำจริงๆคุณผู้ชมจากการที่มาที่นี่บอกเลยว่าประทับใจมากจากตอนแรกที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นะตอนนี้ห้วยทับสลาห้วยระบำเนี่ยอยู่ในอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการมาศึกษาหาความรู้และทำให้เราได้เข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณน้องตามนะคะแต่ทีนี้แหละตามเขาบอกว่าความน่าสนใจเวลาเรามาเที่ยวธรรมชาติอย่างเงี้ยคือเราคาดเดาอะไรไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อย่างข้างหลังนี้อะไรนะพี่เห็นอยู่ตะคุ่มน้ำตาลเข้มๆนะ
0: ตัวที่เราเห็นตัวตรงนั้นก็คือเนื้อทรายครับเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ผ่านการพอเลี้ยงในสถานีพอเลี้ยงแล้วก็ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
1: เอาเป็นว่าคุณผู้ชมมาที่ห้วยทับสลาห้วยระบำไม่รู้แล้วแต่แต้มบุญว่าจะเจออะไรเดี๋ยวตามยุ้ยไปส่องสัตว์ด้วยกันดีกว่าค่ะว่ามาที่นี่เจออะไรบ้างนะคะไป

0: เห็นความสวยงามแล้วก็ความหลากหลายทางธรรมชาติก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับในพื้นที่ที่ดูแลพื้นที่นี้เป็นอย่างดีเราในฐานะประชาชนถ้ามีอะไรที่ประชาชนจะทำได้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็ทำไปไม่ใช่เป็นการสนับสนุนเรื่องของเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนเรื่องที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าวัวแดงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคหรือเป็นสัญลักษณ์ของที่นั่นเลยนะถ้าไปเนี่ยเขาจะไปดูวัวแดงกันที่น
1: ั่นแต่ละพื้นที่เขาจะมีเรียกว่าเหมือนเป็นไอคอนิกเป็นสัตว์ประจำพื้นที่นะคะที่มีความโดดเด่นด้วยเหมือน

0: ข้องกับระบบนิเวศนะครับดังนั้นการอนุรักษ์รักษาหรือการฟื้นฟูธรรมชาติโดยเฉพาะปะการังนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้มีกิจกรรมที่เขาเริ่มทำกันที่นั่นแหละครับที่บริเวณท่าเทียบเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังท่านทรงกรดสว่างวงครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างปะการังเทียมทะเลสะอาดเพื่อทรัพยากรประมงที่ยั่งยืนครับโดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลกรมประมงพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมงนายอำเภอสิเกาผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเอกชนผู้นำท้องถิ่นเครือข่ายประมงพื้นบ้านและประชาชนในพื้นที่รวมกว่า250คนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงครับโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นครับเพื่อน้อมนำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทยโดยได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่และการจัดการขยะอย่างเป็นระบบมาขับเคลื่อนการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนทางชายฝั่งครับ
1: กิจกรรมสำคัญภายในงานนะคะประกอบด้วยการมอบและจัดวางปะการังเทียมค่ะส่งมอบปะการังเทียมนะคะขนาด 1.5 × 1.5 × 1.5 เมตรจำนวน500แท่งด้วยกันให้กับผู้แทนชุมชนประมงพื้นบ้านหัวหินนะคะตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาเพื่อใช้เป็นแหล่งอาศัยอนุบาลแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำการปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติรวมนะคะกว่า 200,000 ตัวได้แก่กุ้งกุลาดำ 199,999 ตัวคนนับนี่เก่งมากแล้วก็มีปลากระพงขาว 1,999 ตัวแม่พันธุ์ปูขาว199ตัวปลิงทะเลขาว19ตัวลงเลข9หมดเลยเลขสวยมากคุณผู้ชมซึ่งการดูแลสิ่งแวดล้อมและจัดนิทรรศการนะคะรวมไปถึงการมอบอุปกรณ์เก็บขยะให้กับชาวประมงและเยาวชนเนี่ยก็ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดด้วยร
0: ่
1: วมแรงร่วมใจการอนุรักษ์ชายหาดค่ะ
0: การดูแลรักษาทะเลก็ถือเป็นภารกิจร่วมกันของพวกเราทุกคนนะครับโดยโครงการนี้นอกจากจะช่วยฟื้นฟูแหล่งหลบภัยและขยายพันธุ์สัตว์น้ำแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันขยะไหลลงสู่น้ำทะเลซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพประมงในระยะยาวได้อีกด้วยครับ
1: เคยไปดูติดตามภารกิจเรื่องของการเอาปะการังไปวางจริงๆแล้วเนี่ยช่วยได้มากทีเดียวนะบางทีเราเห็นเขาจะเข้าไปอยู่ไหมสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่างเงี้ยเขาเข้าไปอยู่นะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ช่วยกันดูแลบ้านให้กับปลาแต่ยังไงก็ตามอย่างที่ว่าไม่ใช่แค่ในน้ำแต่ว่าบนบกอย่างชายหาดเนี่ยถ้ามันมีขยะเยอะมันก็บ่งบอกเหมือนกันค่ะว่ามันมีเรื่องของการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ดังนั้นช่วยกันดูแลขยะในมือของตัวเองด้วยนะคะ
0: ครับผมอ่ะไปกันที่เรื่องของดนตรีกันหน่อยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเราได้โปรโมทโปรเจกต์นี้ไปแล้ว
1: ใช่แล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนได้ฟังดนตรีจากนครสวรรค์ไปบ้างเขาบอกว่าดนตรีมีชีวิตใช่ไหมถ
0: ้
1: าเมืองมีดนตรีเมืองก็มีชีวิตเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมพาไปฟังนะคะแล้วก็ไปชมบทเพลงจาก The Sounds of นครสวรรค์ค่ะเป็นเวทีดนตรีเยาวชนนะคะถ่ายทอดพลังสร้างสรรค์ให้กับเมืองงานนี้มีหลายภาคส่วนร่วมด้วยเช่นกันค่ะนี่คือบรรยากาศของงานนะคะ The Sound of นครสวรรค์ค่ะเสียงแห่งนครสวรรค์เปิดพื้นที่ให้เยาวชนและคนในพื้นที่ร่วมกันสัมผัสกับพลังของดนตรีผ่านการแสดงที่หลากหลายรูปแบบเลยคุณผู้ชมคะท่ามกลางบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยเสียงเพลงแล้วก็ความสร้างสรรค์ค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะครับภายในงานก็มีทั้งการบรรเลงดนตรีการขับร้องประสานเสียงและการร่วมวงของเหล่านักดนตรีรุ่นเยาว์แต่ละบทเพลงนั้นถ่ายทอดออกมาจากการฝึกซ้อมและการเตรียมความพร้อมร่วมกันจนเกิดเป็นการแสดงที่มีพลังและความหลากหลายอย่างที่เห็นนี้ครับ
1: ค่ะนอกจากความสนุกนะคะและความเพลิดเพลินที่ผู้ชมได้รับเนี่ยงานนี้ต้องบอกว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงตั้งแต่เรื่องของการฝึกทักษะทางดนตรีการทำงานเป็นทีมไปจนถึงการรับผิดชอบในบทบาทของตัวเองด้วยเพื่อให้ทุกเสียงสามารถประสานกันได้เป็นหนึ่งเดียวบนเวทีค่ะ
0: อีกหนึ่งความน่าสนใจครับคุณผู้ชมก็คือการนำดนตรีเนี่ยมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวของจังหวัดนครสวรรค์เขาผ่านบทเพลงและการนำเสนอที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ทำให้เสียงเพลงกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการบอกเล่าเรื่องราวของเมืองแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นครับ
1: บรรยากาศภายในงานนะคะเป็นไงคุณผู้ชมได้ฟังนะมีเสียงดนตรีคอค่ะก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มได้กำลังใจจากผู้ชมขณะที่บนเวทีเยาวชนแต่ละคนที่เขาได้มีส่วนร่วมเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำหน้าที่บทบาทของตัวเองอย่างเต็มที่เลยรวมพลังฝึกซ้อมกันนะคะกว่าจะมาเป็นการแสดงที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมแบบนี้ค่ะ
0: ใช่แล้วครับเบื้องหลังเสียงเพลงที่เกิดขึ้นก็สะท้อนถึงการสนับสนุนและการสร้างพื้นที่ให้กับเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพครับเพราะการเรียนรู้ผ่านดนตรีไม่ได้เพียงเป็นแค่เรื่องเล่าของการเล่นดนตรีหรือการร้องเพลงเท่านั้นแต่ยังช่วย

0: เรื่องการฝึกวินัยความรับผิดชอบการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับคนอื่นด้วยครับ
1: ถือว่าเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกได้เรียนรู้ได้ถ่ายทอดความสามารถผ่านสิ่งที่ตัวเองรักนะคะแล้วก็ส่งต่อเสียงดนตรีเหล่านี้ให้เป็นอีกหนึ่งพลังของการสร้างสรรค์เมืองสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อทุกคนมีพื้นที่เราก็สามารถขับเคลื่อนเมืองอย่างสร้างสรรค์ได้และมีความหมายเหมือนเสียงดนตรีแบบนี้ค่ะ
0: จากดนตรีนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ไทยนี่นะก็ต้องนึกถึงวัฒนธรรมศิลปะเดี๋ยวล่าสุดนี้เนี่ยเห็นว่าน้องลิซ่าลาลิสามโนบาลเขาก็จะออกซิงเกิลใหม่ใช่ไหม
1: อ๋อได้ฟังกันไปบ้างแล้ว
0: เพลงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้แล้วแรปแบบมันมาก
0: เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยถ้าเพลงออกมาเนี่ยเราจะได้เห็นฝรั่งต่างชาติที่เขาเดินทางมาเที่ยวเนี่ยจะพูดคำเนี้ย
1: เราก็ต้องมาถ่ายรูปกับตุ๊กๆด้วยเพราะว่าน้องเนี่ยเขาถ่ายเอ็มวีอยู่บนตุ๊กๆ
0: ถูกต้องครับเหล่านั้นแหละครับคือซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็สามารถสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งงานวัฒนธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์โดยตรงครับกับงานที่มีชื่อว่าสีสันไทย Color of Thai ครับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยงานที่จะพาทุกคนมาสัมผัสกับคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศครับในงานเขานำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์เรื่องราวอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นนอกจากนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ในการสร้างโอกาสสร้างรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าและก้าวไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ค่ะโดยสีสันไทยนะคะเปรียบเสมือนการพาทุกคนออกเดินทางผ่านวิถีชีวิตไทยตั้งแต่ต้นทานแห่งแรงบันดาลใจไปสู่เรื่องราวที่สัมผัสได้ชิมได้ชมได้นะแล้วก็ลงมือทำได้ด้วยค่ะผ่าน5โซนภายในงานที่ร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นไทยไว้อย่างกลมกลืนแล้วก็น่าสนใจมาก
0: ๆมาดูกัน
1: 5โซนมีอะไรบ้าง
0: 5โซนมีอะไรกันบ้างคุณผู้ชมเขาจัดเป็นโซนให้เดินกันง่ายๆครับโซนที่1คือสีสันแห่งแรงบันดาลใจครับถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โซนที่2สีสันแห่งรสชาติไทยเพราะอาหารคือเรื่องราวของผู้คนแผ่นดินและก็ความทรงจำโซนที่3ครับศิลปะการแสดงไทยครับรวบรวมศิลปะการแสดงเช่นลิเกหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราดนตรีแสดงร่วมสมัยมีคอนเสิร์ตมาเปิดด้วยนะครับโซนที่4ครับสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยก็เปิดประสบการณ์ให้เข้าชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจากผู้สืบทอดโดยตรงและโซนที่5สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีที่พาทุกคนสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลครับ
1: โอ้จัดเต็มจริงๆคุณผู้ชมคะใครอยากจะไปนะคะงานนี้มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยค่ะสามารถไปได้ตั้งแต่วันที่2ถึง6กันยายนนี้ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีค่ะโอ้โหน่าไปเที่ยวมากเลยนะท
0: ั้
1: งกินทั้งชมทั้งลองแล้วก็เรียนรู้ด้วยเอาบางทีเขาบอกว่าไปแล้วอยากทำกิจกรรมเวิร์กช็อปมีว่างานนี้มีแน
0: ่มีให้ทำนะฮะอย่างน้อยไปดูศิลปะดูโชว์ของแต่ละที่ที่เขาเตรียมไว้เนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับผมค
1: ิ
0: ดว่างานเนี่ยน่าจะจัดมาเต็มที่นะพรุ่งนี้วันที่2วันแรกนะครับ2-6กันยายนนะที่ Exhibition Hall 78เมืองทองธานีนะครับ
1: ค
0: ือไปเนี่ยมันจะงงหน่อยคนที่ไม่เคยไปเมืองทองเนี่ยเขาจะมีชาเลนเจอร
1: ์ใช่แล้วที่จอดรถเขาเยอะมาก
0: มันจะมีเอ็กซิบิชันมันจะมีอะไรอ่ะเพียบเลยอ่ะ
1: แต่ว่าคุณผู้ชมสามารถจะปักหมุดแล้วต้องเขียนให้ชัดนะว่าเราไปเอ็กซิ
0: บ
1: ิชันฮอลแล้วเขาจะได้พาเราไปจอดรถที่นั
0: ่
1: นถ้าเกิดว่าจอดผิดตึกเนี่ย
0: ใช่
1: เดินยาวทีเด
0: ีย
1: ว
0: เพราะว่าทุกตึกเขาเนี่ยจะมีฮอของใครของมัน
1: ใช่
0: คุณจะไปจำแค่เลขฮอไม่ได
1: ้
0: เพราะผมเองว่าก่อนทำงานนะผมไปเดินแล้วมันเดินไกลมากเลยนะไปถึงถ้าเปิดเดินผิดฮอขึ้นมา
1: คือฮอ78เนี่ยมีเยอะแต่ว่าจะอยู่ตรงไหน exhibition เน้นย้ำอีกทีค่ะ
0: นะครับไปให้ถูกฝั่งนะครับ นักสู้กันช่วงนี้แหมต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยได้ข่าวดีนะสนามบินแตกแตนเลยอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาไปรอต้อนรับไงที่สุวรรณภูมินะคะสำหรับนักตบสาวไทยที่คว้าแชมป์เอเชีย2026เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ค่ะผู้ชมงานนี้นะคะที่เราจะได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะคะในปี2028แล้วก็แชมป์โลกด้วยเหมือนกันจะไปชิงแชมป์อีก
0: เรารอมาเป็น10ปีนะครับเพื่อวันนี้ก็ได้ทำตามฝันแล้วนะครับถือว่าต้องรีบส่งกำลังใจกันย้อนรอยทุกช็อตทุกน้ำตาทุกชัยชนะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกนะครับกับสารคดีที่เราชวนผู้ชมมาดูครับสู้สุดใจไทยแลนด์ครับ2-4กันยายนนี้17 นาฬิกาเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องดิจิตอลหมายเลข3นะครับใครที่อยากจะไปดูเส้นทางน
1: ะ
0: ผมเชื่อว่า10ปีเนี่ยมันหนักนะ
1: คือแฟนๆชาวไทยรอคอยวันนี
0: ้
1: คือวันนี้ที่รอคอยนะเราก็ลุ้นกันมาตลอดอะทุกๆครั้งเล เลยว่าจะได้ไหมจะได้ไหมแต่มันก็เฉียดฉิวมาตลอดไง
2: ใช่
1: ครั้งเนี้ย Made My Day ต้องขอบคุณนักตบสาวไทยที่สู้สุดใจจริงๆ
2: ถูกต้องนะแต่ว่านักตบไทยเนี่ยคือเก่งคือไม่ว่าจะแข่งก่อนหน้าที่จะได้ไปโอลิมปิกกันเนี่ยเราก็จะเห็นฟอร์มนะต่างชาติก็ต่างชื่นชมนะคือหนึ่งด้วยกายภาพเราครับคุณผู้ชมครับเราเนี่ยไม่ได้ตัวสูงถึงแม้ว่าโอเคจะสูงเกินมาตรฐานของผู้หญิงไทยทั่วไปแต่ก็ถ้าไปเทียบในเวทีนานาชาติเนี่ยคือเราก็เสียเปรียบเรื่องรูปร่างแต่หมัดเรามือเราเนี่ยโหไม่ธรรมดาน
1: ะเอาเหนียวนะ
2: เราเหนียวไม่พอเกมเทคนิคของเราก็ดีการฝึกซ้อมของเราก็ถึงดังนั้นเนี่ยมันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเราถึงได้ตั๋วไปโอลิมปิกรอบนี
1: ้ใช่ค่ะเรียกว่ากว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ทุกช็อตทุกน้ำตาทุกชัยชนะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องหนึ่งทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกตำนานเจ็ดเซียนเราจะได้รับชมกันนะคะย้ำอีกทีวันพรุ่งนี้2ถึง4กันยายนนะคุณผู้ชมเปิดทีวีไทย PBS 17:05 น.นะคะดูไปรับประทานข้าวเย็นไปได้ฟิลได้ฟิลคุยกับครอบครัวจะได้เตรียมเชียร์กันด้วยในโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะ
2: ดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าวันนี้เช้านี้ใครพูดถึงข้าวซอยเตร
1: ีย
2: มมากินได้นะฮะนี่เดี๋ยวผมว่าจะแวะซื้อฝากคุณแม่วันนี้นะครับซีซอย58นะวิภาวดี58
1: วิภาวดีใกล้ๆที่เองพี่นะแอบทำหกเล็กน้อยนะมือไม้สั่นมันน่ากินมากคุณผู้ชมบอกว่าแต่คุณผู้ชมเนี่ยน้ำลายหกแล้ว
2: อร่อยหอมนะฮะ
1: แล้วก็ชื่นชมด้วยนะคะขนาดเจ้าน้องหมาเห็นไหมก็ยังมีใส่ชุดไทยบางคนบอกน่ารักน่าเอ็นดูจริง
2: ไข่หวานกับโซฮอล
1: ไข่หวานกับโซฮอลนะคะก็ตามไปดูกันได้มีน้องชบาด้วย
2: มีน้องชบาวันก่อนพูดถึงชื่อแปลกๆคุณผู้ชมผมเจอคนชื่ออะไรวะ
1: ชื่ออะไร
2: ชื่อไอโฟน
1: ไอโฟนเหรอเขาเป็นทายาทมาสักเบิร์ด
2: ไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าผมนั่งย้อนไปไอโฟนก็ผลิตมาตั้งนานแล้วนะ
1: ใช
2: ่หมายความว่าตั้งแต่ปี2000กว่าก็ไม่แปลกเพราะเด็กคนเดี๋ยวนี้เขาก็17-18เขาชื่อไอโฟนก็ไม่แปลกเขาเกิดมาในยุคที่มีไอโฟน
1: ต่อไปอีกสัก5ปีนี้จะมีชื่อGPT อะไรอย่างเงี้ย
2: น้องสกุชชี่ไม่รู้
1: แต่ว่าถ้าใครเคยใช้ AI นะพูดถึง ChatGPT ตอนนี้เขามีคนชื่อเจมินาย
2: จริงเหรอ
1: เขามีน่ารักเป็นดาราไง
2: อ๋อไม่เจมินายมันเป็นราศีด้วยไงมันเป็นชื่อที่เรียกอยู่แล้ว
1: แต่ว่าได้ลงทะเบียนหรือเปล่าสำหรับไทยพาสปอร์ตไทย AI พาสปอร์ต
2: เอาวันนี้ใช้ AI ฟรีอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ๆไปใช้ AI ฟรีลองดูกันได้นะคือพี่น่ะตอนนั้นเขาต้องบอกว่าเขาลงทะเบียนเสร็จกันตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาคมแล้ว
2: ยังลงได้อยู่ป่ะเนี่ย
1: แต่ว่าลองเข้าไปดูเพราะว่าตอนนั้นอ่ะพิมพ์ลงอ่ะลงไม่เสร็จเพราะว่ามันหมุนติ้วๆแต่เมื่อเช้าลองกดไปเอ้าได
2: ้เขามีตั้ง5ล้านสิทธิ์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะเราเป็นหนึ่งในนั้นไหม
2: เดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวมาบอกกันนะแต่ว่าเกิดใครว่างก็เซิร์ชเลยนะครับไอ้ที่เสียเงิน Subscribe กันไม่ต้องเสียแล้วอันนี้ใช้ฟรีนะคุณผู้ชมหลายแอปด้วยนะครับเขารวมมาให้วันนี้เรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับวันอังคารก็ขอให้เป็นวันที่ดีเช่นเคยเจอกันวันพรุ่งนี้วันพุธครับ8:00 น.ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: กินประจำครับเต้าเจี้ยวเป็นส่วนประกอบในหลากหลายเมนูอาหารไทยจีนเลยรู้แค่ว่ามันทำมาจากถั่วเหลืองแต่เขาทำกันยังไงจากเม็ดถั่วแข็งๆเนี่ยมันมีรสชาติสุดแสนจะซับซ้อนจากการหมักดองขึ้นได้อย่างไรครับวันนี้แดนกินดองพากันไปที่เชียงใหม่ครับไปหาคำตอบในเรื่องนี้กันติดตามได้ครับในรายการแดนกินดองของเราครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: จานนี้จานไหน
2: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
1: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
3: มวนซื่นอีสานสมรภูมิปิ่นโต
4: ผมให้ไปหาสาวสาว
5: สาวเรือน้อย
6: แม่ไม้กับว่าแม่ไม้เกี้ยงแหละเพราะว่าแม่ไม้เกิดก่อนแม่ว่าเป็นคนโบราณโบราณอยู่แต่ว่าแม่งสวยเด็ก
7: อุ้ยก
8: ็เสื้อเหลืองเด้งเลย
9: ลาบเป็ดของนี่มีความมันนุ่มๆเค็มๆหนุ่ม
10: ๆเนื้อก็นุ่มอยู่เพียดอย่างเดียวหนังเหนียว
11: แซ่บหนัวกันวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 17:05 น.
12: สมรภูมิโต
13: ส้มซ่าผลไม้ประจำถิ่นของคนอุทัยธานีที่มีกลิ่นหอมและรสชาติเปรี้ยวอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์
14: อันนี้คือส้ม

0: ซ่าอุทัยธานี
1: ของแท
0: ้ของแท
2: ้คุกคัลเจอร์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผลไม้พื้นถิ่นชนิดนี้ให้มากขึ้น
3: จิ้มให้มากๆเลย
4: เอาจิ้มมากๆเลย
3: เต็มนะ
5: ในรายการคุกคัลเจอร์วันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
6: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID @ร้องทุกไทย PBS
7: เสียงปืนในวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของความอุดมสมบูรณ์แห่งพื้นป่าในวันนี้ยอดไม้ที่เขียวขจีสัตว์ป่าหลากสายพันธุ์ที่ออกหากินตามธรรมชาติคือมรดกที่สืบนาคเสถียรทิ้งไว้ให้คนไทยเพราะสัตว์ป่าพูดไม่ได้พื้นป่าร้องเรียนไม่เป็น1กันยายนนี้ร่วมเป็นกระบอกเสียงที่ไม่มีวันเงียบหายสืบต่ออุดมการณ์สืบนาคเสถียรช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งต่อลมหายใจให้สัตว์ป่าและผืนป่าคงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป1กันยายนวันสืบนาคเสถียร

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: しいとこまで来てんだよな。なんだ。
1: できました。
2: お。
3: モンブランです。食べてください。
0: キャラメルやめたんだ。

0: 2番。
1: 2番、了解。ヤギのミルクを使ったババロアです。塩とオリーブオイルが主役になってます。

0: モンサンミシェルのムール貝冷製スープです。
1: キノコとホッキ貝のボルオーバンです。

ったし、もっと勉強したいです。もっと頑張りたいです。だから。

0: うち厳しいからね。
1: 君のため選んだ幸せ
0: ありがとうございます。

0: เลนรู้ไหมหนูดีคิดถึงสมัยก่อนที่เราสองคนเป็นแฟนกัน
1: สวัสดีครับผมชื่อเลน
0: ผมโหมีข้อเสนอที่ดีกว่านี้นะสนใจไหม
2: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
3: จากวันที่7เสี้ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 นทางไทย PBS
4: ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง1กันยายนความพยายามระดับโลกกับการฟื้นฟูป่าฝนในโลกแห่งความเป็นจริงพลิกฟื้นผืนป่าอเมริกากลาง
5: ความสัมพันธ์สำคัญมากในสังคมลิงคาปูชินมันระวังภัยให้กันและใช้เวลาร่วมกัน
4: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
6: เฮ้ยเราทำร้ายญาติทำไมหัวแตกอะไรทะเลาะกัน
7: อยู่กับหลาน2คน
6: ในโซเชียลหรือชาวบ้านจะรู้จักว่าตำรวจน็อตครับ
8: ชื่อฉัน
9: ติดตามการทำงานตำรวจอินฟลูอ้ายแบงค์สาวแกไม่รอดแน
10: ่แกไม่รอดแน่
11: ตาไฟแดงครับพี่ ตอนท้ายไปโรงพัก
12: Oh no
13: จริงไหมหากชีวิตตำรวจชั้นผู้น้อยดีขึ้นจะไม่มีการรับสิทธิ์บน
14: บางคนเขาอาจจะไม่อยากรับเลยก็ได้แต่บอกเฮ้ยลงเรือลำเดียวกันแล้วนะต้องเอา
15: สามัญชนคนไทยตำรวจน้อย100 ล้านวิววันอังคารที่1กันยายน21:30 นทางไทย PBS
16: สัมผัสเส้นเนี่ยมันหายจากคนไทยไป16ปีแล้วเราได้กลับคืนมาให้คนไทยอ่ะ
17: นักมวยแชมป์โลกผู้พ่ายแพ้บนสังเวียนชีวิต
16: ผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังไป
18: น่าลื่นเลิงจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อผมต้องยกคำว่าครูให้คำว่าครูอะไรจะทำให้ชีวิตเขากลับมายิ่งใหญ
17: ่ข้ามอดีตที่ผิดพลาดเอาชนะใจตัวเองสู่การต่อสู้ครั้งใหม่
16: ใช้ทั้งแรงของครูและแรงของเด็กมาสอนเขาแล้วผมมีความสุขอ่ะ
17: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครชีวิตใหม่อำนาจรื่นเริง3กันยายนนี
19: ้ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
20: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพงษ
21: ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
20: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
21: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
20: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
21: เราก็ไม่หยุด
20: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
21: นเริ่ม7กันยายนนี
22: ้ผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคน
23: นำเจ้าผีมีอยู่ออกมาแล้วพี่ผีใครไม่รู
24: ้หัวก็เลิกใหญ่ผมยาวมือยาวใหญ่มาก
25: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลทุกวันจันทร์เวลา 22:00 นเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่7กันยายนนี้ทางไทย PBS

้ก็ได้รางวัลองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี69นะคะก็มีความยินดีแทนองค์กรในภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าเราก็มีความตั้งใจในการที่จะสื่อสารคอนเทนต์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือเรื่องราวที่มันเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าเราเป็นสื่อสาธารณะเนี่ยการทำหน้าที่ให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตเพราะว่าสังคมเราเนี่ยจะต้องเดินหน้าด้วยวิทยาศาสตร์นะคะมีหลากหลายรายการแล้วก็เราพร้อมที่จะสร้างสรรค์รายการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในอนาคตที่เรื่องของอวกาศเป็นที่น่าสนใจเนี่ยก็เป็นเนื้อหาใหม่ๆที่เราจะแสวงหามานำเสนอให้กับคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะคะหน้าจอกิฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: แตงกวาอัญชลีโปสุวรรณค่ะรับชมกันได้นะคะอีกช่องทางนึงทางออนไลน์ของเราคือเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็มี TikTok ด้วยนะคะก็ชมข่าวย้อนหลังกันได้ด้วยค่ะ
0: วันนี้พามาคิดถึงนักร้องสายล็อกยุค90 2000เสียงแหบเสน่ห์แล้วก็มีเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ตอนนั้นปลิวกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแตง
1: หัวใจกระดาษ
2: เธอเบาก็ขาด
1: เบาๆก็ปลิวก็จะลองใส่กัน
0: เบาๆก็ขาดเบาๆก็ปลิวนะคะคือต้องบอกว่าเป็นเพลงร็อกที่มันเฮิร์ตมากแล้วเสียงพี่อู่ธนทรเนี่ยเขาขยี้แบบแผบๆนะคะจนโด่งดังไปหมดหลายคนก็ถามว่าเอาตอนนี้พี่อู่หายไปไหนไม่ค่อยเห็นจริงๆก็ทำงานเบื้องหลังบ้างอะไรบ้างแต่บ้านเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เวลาจะทำงานโปรเจกต์พิเศษอะไรเนี่ยก็ต้องจากภูเก็ตมากรุงเทพและที่ตื่นเต้นไปกว่านั้นถ้าใครเกิดทันถ้าใครยังชอบหัวใจกระดาษล่าสุดพี่อู๋ก็ทำงานเพลงแล้วนะคะแต่ว่าห่างหายจากวงการเพลงเนี่ยไปถึงเกือบ27ปีทำงานเพลงใหม่แล้วเขาบอกว่าไปจีบคนนี้สำเร็จค่ะคุณเจษดาหันช่อนักแต่งเพลงชื่อดังแหมถ้าจีบไม่สำเร็จอาจจะไม่ได้อัลบั้มใหม่นะคะจำ TNT หรือว่าพี่อู๋ธนทรได้ว่าเป็นตัวพ่อเพลงร็อกนะคะแต่ที่จริงเพลงรักหวานๆละมุนละมุนแบบนี้ก็อยู่เบื้องหลังมาเยอะค่ะรอบนี้รับเป็น acting coach ค่ะสอนพิเศษให้กับน้องๆใน The Tom Thailand ดิฉันเหมือนเห็นป้าต๊อบแวบๆหรือเปล่า
1: ค่ะมีคนไม่ใช่น้องอยู่เหมือนกัน
0: ไม่ใช่น้องเพราะป้าต๊อบเนี่ยเขาก็เหมือนเข้ามาดูโครงการนี้ด้วยนะคะมาช่วยกันมีป้าต๊อบมีคุณปีใหม่นี่แล้วก็มีพี่อู๋เข้ามาเพราะว่าพี่อู๋เนี่ยเขาจะมาพาร์ทในการสอนการร้องเพลงการเล่นดนตรีเพราะทุกคนเนี่ยต้องเอาไปใช้ในการประกวดเวทีใหญ่นะคะอันนี้เป็นรายการประกวดทอมค่ะก็ทั้งต้องบอกว่าเจ้าของ

0: LGBT เองน้องๆพวกเข้าประกวดเองเขาบอกว่าไม่ต้องเกรงใจนะคะไม่ต้องแบบต้องเรียก LGBTQ+ หรือเปล่านะแตงนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่เป็นไรเรียกมาเถอะจะเรียกน้องทอมจะเรียกทอมบอยก็ได้เขาไม่ว่ากันเพราะเขารู้สึกว่าเขาภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาเป็นอะนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าเอ้ยคำนี้มันจะเหยียดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าโดยส่วนตัวนะคะมองว่ามันอาจจะอยู่ที่วิธีการใช้คำการเรียกน้ำเสียงและอารมณ์มากกว่านะคะแต่กลุ่มนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเขาเปิดกว้างก็เตรียมประกวดนะคะก็มีหลายคนเป็นพี่ๆในวงการบันเทิงเขามาติวเข้มให้นอกจากพี่อู๋แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีพี่นิโคเทลิโอค่ะพี่เอกแบล็คเฮดพี่เน่งไวน์นอสเซเว่นเอ๊ะทำไมมาเป็นร็อกหนักๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่เป็นแบบยุค2090ทั้งนั้นเลยเนาะ
0: อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะพี่อู๋มาช่วยเรื่องอะไรบ้างในรายการครั้งนี้นะคะ
2: พี่เป็นซัพพอร์ตทีมป่าต๊อปกับ
3: นิโค
2: แล้วก็น้องปีใหม่กับพี่เก่งทัชยะครับก็มาดูแลเรื่องดนตรีให้แล้วก็เรื่องร้องเรื่องดนตรีเรื่องเพอร์ฟอร์มอดีตเพอร์ฟอร์มแล้วก็มีคุณครูเคล่าอีกคนนึงมาดูเรื่องโคโรกราฟให้ครับเตรียมความพร้อมให้เขานิดนึงครับเพราะว่าต้องบอกก่อน The Tom Thailand นี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องร้องเพลงเก่งไม่ต้องแสดงเก่งหรือว่าต้องอะไรเก่งแต่ว่าต้องเป็นตัวของตัวเองต้องรู้สึกว่าภูมิใจในการเป็นตัวเองแล้วก็ทำโมเมนต์ตรงนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามส่งต่อรอยยิ้มความรู้สึกดีๆพลังงานบวกๆให้กับทุกคนนะครับแล้วก็เรามาเจอน้องทีแรกเราก็เอ๊ะน้องทอมเราก็แบบมีเพื่อนเป็น LGBTQ หลายเจนหลายรุ่นนะครับก็เปลี่ยนแอททิจูดเรานะครับน้องน่ารักน้องน่ารัก
3: มีการกระดาษด้วย
0: งานหลังบ้านนะคะที่มีศิลปินนักร้องดาราหลายคนค่ะไปเทรนพิเศษให้เลยก็จะวางพี่อู๋ธนาธรแล้วก็พี่เก๋ากรวิวันนะคะท่านนี้เป็นภรรยาของพี่อู๋เองก็เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประกวดราว1เดือนจะลงไปช่วยน้องๆค่ะก็เป็นจังหวะที่พี่อู๋ธนาธรมีผลงานเพลงในรอบ27ปีอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปกลับมาร่วมงานกับนักแต่งเพลงคนเก่งค่ะเจษฎาหันช่อกับเพลงใหม่ชื่อว่าเทียนที่อ่อนไฟมันหมายถึงอะไรกันนะ
1: นะดูหน้าตีความหน้าฟัง
0: เพราะว่าแต่ก่อนพี่อู๋เขามีเพลงดังเนี่ยก็จะเป็นคำเปรียบเทียบนี้ตลอดเลยดิฉันจำได้มีเพลงหนึ่งชื่อเพลงตะกอนคือเพลงตะกอนเนี่ยมันเหมือนแบบมันรักมากจนมันแบบต้องตกตะกอนอันนี้คือเทียนที่อ่อนไฟน่าสนใจคุณผู้ชมแล้วก็ยังจะเป็นแบบเสียงร็อกแบบแหบซ่านในสไตล์อูธนาธรหัวใจกระดาษนี่แหละนะคะก็ต้องลองดูค่ะว่าเพลงที่ปล่อยออกมาหมาดๆนะคะจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ใส่ซิกเนเจอร์ของตัวเองเข้าไปแบบจัดเต็มค่ะพี่อูเขาบอกว่าแบบนี้จะเรียกว่าย้อนวานๆก็ได้นะคะ

0: อนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ครับลืมเลยชื่อซิงเกิลว่าเทียนที่อ่อนไฟครับก็หลังจากที่ไม่ได้ออกเพลงแบบจริงจังมา27ปีนานมากแล้วก็ได้กลับมาพี่เจษดาหันชอบคนที่เขียนหัวใจกระดาษนะครับก็มาเขียนเพลงนี้ให้เพิ่งออกไปได้ประมาณ9 วันนะครับตามติดตามได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะครับต้องลองไปฟังดูครับมันต้องไปฟังดูครับแบบเหมือนอารมณ์ว่าสุดท้ายแล้วยังไงอ่ะถ้าเรารักใครสักคนนึงรักอะไรอ่ะเราก็ต้องแม้ว่าเขาจะสร้างเรื่องราวให้เราปวดหัวขนาดไหนเราก็ยังรักเขาอยู่ดีเราก็ต้องกลับมาทำเพื่อเขาอยู่ดีครับ
1: นี่ต้องบอกว่าเมื่อกี้ก็มีความเป็นลายเซ็นพี่อู๋ชัดเนาะแต่ว่าแบบฟังสบายนะคะก็การกลับมาทำงานครั้งนี้ของพี่อู๋ธนาธรทิ้งช่วงไปยาวจริงคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผ่านมาพี่อู๋อยู่ในวงการบทบาทอื่นๆนะคะเป็นนักแสดงละครเวทีละครทีวีมีบ้างมีคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็กลับมาเข้าห้องอัดก็ไม่ได้ต้องข้อสนิมอะไรหรอกแต่ว่าปัจจุบันอย่างที่บอกความลำบากในการเดินทางมันมีนิดนึงนะตอนนี้ไปตั้งหลักครอบครัวอยู่ที่ภูเก็ตจะทำอะไรก็ต้องเข้ามาที่กรุงเทพนะคะก็มีไอเดียทำบาร์เครื่องดื่มแบบ no alcohol ด้วยเข้ากับไลฟ์สไตล์ช่วงนี้ที่ไม่ใช่ลูกนักดื่มแล้วนะจ๊ะอย่าชวนดื่มนะคะเพราะว่าตอนนี้ลดละแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีครอบครัวมีคุณภรรยามีเพลงใหม่ลดแอลกอฮอล์ต้องฟังเพราะว่าเมื่อกี้เสียงพี่อู๋นี่นุ่มเลยนะ
2: นุ่มๆแผ่ๆเป็นแบบเอกลักษณ์นะแฟนเพลงที่ยังคิดถึงก็ตามกันได
1: ้
2: คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของเยาวชนไทยนะคะตอนนี้มีข่าวดีหลายๆอย่างเกิดขึ้นเนาะแบบถ้าเราได้รับการส่งเสริมเด็กๆนะคะแต่ส่วนงานนี้เป็นเรื่องของโครงการการเต้นคุณผู้ชมหาเด็กไทยเลยนะที่จะไปเรียนรู้การเต้นที่โปรตุเกสนะคะน่าสนใจเป็นแบบ contemporary danceดูลีลาท่าทางไม่ธรรมดา
1: คือเหมือนแต่ละคนเขาก็ต้องมีพื้นฐานเนาะ
2: ใช่แล้วก็อันนี้เป็นความน่าสนใจอีกอย่างนึงคือเป็นการที่ครูของไทยกับต่างชาติเขาจะทำงานร่วมกันจะน่าสนใจไงมาชมจากการแสดงครั้งนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมคะ
1: โอ้ขนลุก
0: ขนลุกขนลุกถ้าเป็นคนไทยนี่คุ้นแน่นอนนะว่านี่แหละเป็นเพลงกล่อมเด็กนะคะแต่ว่าคนที่คิดการแสดงชุดนี้จริงๆเป็นครูชาวต่างชาติชาวโปรตุเกสบอกฟังไม่ออกหรอกไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่านี่แหละใช้ใจสัมผัสคุณผู้ชมคือฟังเสียงแล้วมันได้อารมณ
1: ์บอกดิฉันสิว่าคนร้องไม่ได้ชื่อนาค
0: อันนี
1: ้คนมาก
0: คนไทยอาจจะขนลุกแต่ว่าครูโปรตุเกสบอกนี่แหละน่าจะทำให้การแสดงของเขาสมบูรณ
1: ์อ๋อมันไหลลื่น
0: ใช่นะคะกับการแสดงที่ว่า Third Space 0.0 ค่ะบวกกับท่าเต้นคือเขาออกแบบมาแล้วว่าจะต้องเต้นกันเป็นเฉพาะกลุ่มแบบนี้นะคะไหลลื่นต่อเนื่องแข็งแรงมีพลังแล้วก็วางลายเป็นแบบ Choreography นะคะซึ่งนักเต้นเนี่ยจะมีส่วนในการ Improvise ค่ะจากทักษะการคิดให้ร่างกายเคลื่อนไปนะคะกับเพลงตลอดชุดการแสดงค่ะ

0: ปิดห้องออดิทอเรียมหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะให้ผู้ชมได้เห็นความสามารถของเด็กไทยจาก250คนที่ผ่านการเวิร์กช็อปในโครงการพัฒนาศิลปินนักเต้นร่วมสมัยในระดับสากลค่ะปีนี้นะคะมีคณะที่มีชื่อว่า Intrasis ค่ะจากประเทศโปรตุเกสมาเวิร์กช็อปให้ด้วยและในการแสดงนี้นะคะก็มีนักเต้นเยาวชนผ่านการคัดเลือกมาคือเหลือ20คนคุณผู้ชมมาเต้นแบบ contemporary dance นะคะเกิดเป็นงาน drop in space 5ขึ้นมาค่ะด้วยเวลาซ้อมเพียง4วันเต้นกันได้ขนาดนี้นะคะที่ผ่านมามีการสนับสนุนทุนค่ะให้เด็กไทยนะมีโอกาสรับทุนการศึกษาระยะสั้นส่งไปเรียนในอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสสิงคโปร์และครั้งนี้เด็กไทยที่ได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็น intern ค่ะก็จะไปร่วมกับคณะ Intrasis ที่ประเทศโปรตุเกสเนี่ยแหละค่ะ
1: ต่อยอดแบบว่าอาชีพในอนาคตได้เยอะมากสำหรับการเต้นนะคะเพราะว่าถ้าสมมติพวกหนูได้ไปถึงที่นู่นใช่ไหมคะเราก็จะได้ฝึกซ้อมกับแดนเซอร์ที่เขาเป็น professional dancer เขาจะแบบว่าเหมือนมีวิธีการทำงานที่แตกต่างจากที่เราเคยได้ทำมาค่ะมันก็น่าจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยค่ะ
2: ประมาณเกือบ300คนที่มาทำเวิร์กช็อปฟรีตลอดนะคะเพราะมูลนิธิเนี่ยทำเพื่อเป็นการให้ความรู้แปลกๆใหม่ๆแล้วก็จริงๆแล้วที่บอกว่าไป4สถานที่มหาวิทยาลัยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่นับที่คนลงทะเบียนมานะคะมาจากประมาณ 15-16โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ต่างๆการจัดงานครั้งนี้เราเนี่ยเป็นการหาทุนให้น้อง3คนเพราะว่าเขาได้รับคัดเลือกที่จะไปเต้นในคณะเลยนะคะเป็นเทรนนีแดนเซอร์เนี่ยนะคะ3เดือนก่อนแล้วถ้าเผื่อเขาแฮปปี้กันทั้ง2ฝ่ายก็ได้รับการว่าจ้างกันทั้งปีเหมือนทำงานปกติเนี่ยค่ะเราก็เลยต้องหาทุนหาค่าเครื่องบินค่าใช้จ่ายระหว่างที่เขาไปอยู่3เดือนนี้ก่อนให้เขา
3: We haveTwo cultures, our culture and the Thai culture, and together we have a third one. And it's 0.0 because this is just it's something that is going to be born after this experience.
4: การ sharing ระหว่างนักเต้นระหว่าง choreographer ระหว่างหลายๆคนเนี่ยนะคะมันคือเป็น2 culture หรืออาจจะเป็น3 culture แต่หลังจาก sharing แล้วinspire each other แล้วเนี่ยนะคะต่างคนก็ต่างอินสปายกันก็มันจะออกมาเหมือนมีสิ่งใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมาดังนั้นมันถึงเรียกว่า third space 0.0
0: งานนี้เกิดขึ้นได้นะคะโดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะค่ะที่ผ่านมาก็คือขับเคลื่อนงานด้วยจุดมุ่งหมายเขาเชื่อว่าศิลปะการเต้นไม่ใช่แค่การแสดงออกทางร่างกายคุณผู้ชมแต่

0: ศาสตร์ที่สามารถจะพัฒนาร่างกายจิตใจความนึกคิดของมนุษย์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายของผู้คนนะคะรวมถึงพยายามสร้างพื้นที่ใหม่ๆของนักเต้นรุ่นใหม่นักเต้นมืออาชีพและนักเต้นจากต่างประเทศเพื่อให้โอกาสในการสร้างเสริมประสบการณ์ไปยังระดับสากลค่ะเช่นโครงการ International Dance Festival นะคะหรือมหกรรมศิลปะการเต้นนานาชาติเป็นงานประจำปีค่ะที่ทำร่วมกับสถาบัน Dance Center มายาวนานเกือบ25ปีปัจจุบันยังต่อยอดงานเต้นสร้างเครือข่ายกับสถาบันการเต้นนานาชาติที่จะพัฒนาเด็กไทยนะคะไปเป็นนักเต้นระดับสากลค่ะก็ถือว่าเป็นการเต้นที่อันนี้อาจจะเป็นแบบแขนงที่เฉพาะมากๆแต่ว่าถ้าส่งเสริมกันจริงๆไปได้ในระดับสากลนะ
1: เพราะน้องๆของเราก็สรีระดีด้วยเต้นเก่งด้วยคุณผู้ชมเต้นแล้วออกกำลังกายแล้วกินต่อสิคะจะรออะไรนะ
0: หิวแล้วนะ
1: หิวแล้วนะคะพามาดูพระเอกสุดหล่อนะคะเขาบอกว่าถ้าสบตาเนี่ยมีละลายนะคะพ่อหนุ่มดาวพระเอกเมียนมาของเรา My Heart Beat สเต็ปรักละลายเธอมีคนฝากถามมาว่าพี่ดาวเขากินอะไรคะทำไมเขาหล่อจังอ่ะเดี๋ยวไปฟังจากปากเขาเองว่าเขากินอะไร
2: ชอบมากชอบมากกะปี้กะปี้ชอบมาก
1: มันยังไงคะกะปี้กะปิคืออะไรคะคุณผู้ชมค่ะช่วยคิดหน่อยนะคะอาจจะเป็นน้ำพริกกะปิหรือเปล่านะคะน่าจะชอบจริงๆย้ำคำมาเลยนะคะคำตอบนี้มาจากคำถามของแฟนละครจริงๆนะคะ My Heart Beat Step รักละลายเธอที่ฝากมาว่ากินอะไรถึงหล่อขนาดนี้อันนี้คือไม่ใช่แตงกวาถามนะคะ
0: คนเขาก็อยากรู้ไงเป็นแฟนเราก็อยากรู้ด้วยก็ได
1: ้อยากรู้ด้วยคำตอบแบบนี้เลยว่ากินน้ำพริกแล้วกินผักด้วยเชื่อว่าลดการกินเนื้อสัตว์และเพิ่มการกินผักเนี่ยดีแน่นอนพอเป็นสายเฮลตี้ชอบผักเลยชงต่อว่าแล้วกินข้าวกับน้ำพริกไหมคะพระเอกตาหวานเลยตอบว่าอร่อยมากนะคะน้ำพริกพม่าก็กินของไทยก็กินปิดท้ายว่าชอบมากอย่างที่ได้ยินนั่นแหละค่ะ
2: แต่ไม่รู้อาจจะเนซาวะเลยอาตานเนเนเวซาอาจจะไม่น่าซาอ่ะก้องเลยอะไรมายังงบียังใจเด
3: ้อแล้วน้ำพริกพม่าแล้วน้ำพริกพม่าน้ำพริกลาชู
2: งบีอยู่ยังใจชอบมาชอบมากงบีชอบมา
1: อาจจะแบบคำอื่นไม่ชัดแต่ชอบมากอร่อยมากคือมันชัดจริงๆคุณผู้ชมคะนี่แหละตอบมาแล้วนะคะส่วนละครถ้าใครได้ดูนะคะทางแอปวิภาก็จะพบว่าหนุ่มดาวเนี่ยในบทรับชื่อว่าเรนนะคะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาหูหนวกก็ใช้ภาษามือเป็นหลักเขาพยายามโชว์เสน่ห์ปลายจวักเอาใจนางเอกต้นหลิวด้วยรับบทโดยน้องฟิล์มชัดดาวนะคะเขาบ้านอยู่ใกล้ๆกันหนุ่มดาวเขาก็เลยเสิร์ฟให้กินฉ่ำเลยนะคะและหนึ่งในเมนูที่แบบช่วยทลายกำแพงใจหรือเปล่าก็น่าจะเป็นน้ำพริกลงเรือนะคะอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนว่าโอ๊ยแต่ละซีนเนาะเราก็ไม่ได้สปอยอะไรแต่เพราะว่าเมนูมันไม่ได้ส่งผลต่อเส้นเรื่องก็เลยขอเมานิดนึงนะคะอยากชูให้เห็นเพราะว่าน้ำพริกอยู่ในวิถีคนบ้านเราจริงๆใครอยากดูฉากนี้นะคะไปตามดูเอานะคะในแอปวิภาลงแล้ว12ตอนใครทีมหน้าจอ My Heart Beat Step รักละลายเธอชมทุกเสาร์อาทิตย์ 20:30 น.หลังจบรายการไทยบันเทิงค่ะ
4: คุณทำเองเหรออร่อยมาก
0: นี่แหละอีชานางเอกไงเอะเข้าบ้านมาอีกแล้วเมนูมาเสิร์ฟถึงหน้าประตูนะคะคุณผู้ชมติดตามกันได้หวานๆแล้วก็ได้หลายแง่มุมเลยเรื่องรีลาดก็มีเต้นด้วยกินด้วยครบรสจริงๆคุณผู้ชมเอาพูดถึงน้ำพริกไปกันต่อนะคะเดี๋ยวสัปดาห์ที่จะถึงนี้พี่กิฟต์ลุ้นแล้ว5ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเข้ารอบไปชิงชนะเลิศกันใครจะเด็ดที่สุดยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2ของเรานะคะใครจะมงลงต้องลุ้นแล้วโค้งสุดท้ายมาแล้วนะคะเพื่อที่จะได้รับรางวัลนะคะเป็นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะใครที่สนใจอยากจะมาเชียร์ทีมน้ำพริกในดวงใจแบบติดขอบครกเลยนะคะมากันได้ค่ะก็จะได้กระทบหลายคอมเมนเตอร์เชฟพี่เลี้ยงรวมถึงแหมต้องได้ชิมน้ำพริกด้วยนะคะลุ้นกันมาตั้งนานจะต้องได้ชิมกันวันนี้แหละค่ะพบกันได้ในวันเสาร์ที่19กันยายนนะคะที่นั่งเราจำกัดคุณผู้ชมคะสนใจก็โทรมาได้นะคะ027902627หรือ0892032973นะคะก็มาสำรองที่นั่งกันได้ค่ะ
1: ใครยังคิดถึงดอลลี่พาตันนะคะเพิ่งจากเราไปบอกเลยว่าในชีวิตของเธอย้อนกลับไป

0: ตอนเด็กนั้นลำบากยากแค้นไม่ได้สบายนะคะรวมไปถึงเธอเคยซึมเศร้าอย่างหนักด้วยอะไรที่เธอให้คนอื่นได้เธอพยายามทำเดี๋ยววันนี้เมามอยกับน้องจอวี่ชุดานะคะบอกว่าตัวจากไปแต่ว่าก็ยังมีกิจกรรมดีๆอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ตัวจากไปใช่เลยยังมีกิจกรรมดีๆอย่างที่หลายๆคนเขาบอกว่าจากไปยังไงให้โลกยังพูดถึงยังยกย่องยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอยู่แล้วดอลลี่พาร์ตันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเธอไม่ได้ฝากแค่เพลงเพราะในฐานะของราชินีเพลงคันทรีเท่านั้นแต่สิ่งที่เธอทำคือการมอบโอกาสค่ะโอกาสในที่นี้คือโอกาสทางการเรียนรู้โอกาสทางการสร้างโลกกว้างให้กับเด็กๆโครงการที่เธอทำค่ะ Imagination Library ที่มีการส่งหนังสือให้เด็กๆถึงบ้านก็ถือว่าเป็นมรดกชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่เธอทิ้งไว้แม้ตัวจะจากไปแล้วค่ะสำหรับเด็กชายวัย3ขวบค่ะไซมอนด็อกเคอรี่ในรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกานะคะการได้รับหนังสือเล่มใหม่ในทุกๆเดือนเนี่ยถือว่าเป็นการผจญภัยที่เติมเต็มจินตนาการในวัยเด็กมากๆเลยโดยคุณแม่ของเด็กชายเขาเล่าค่ะบอกว่าไซมอนเข้าร่วมโครงการ Imagination Library ของนักร้องคันทรีชื่อดังดอลลี่พาร์ตันตั้งแต่ยังเป็นทารกนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องชายวัย11เดือนก็เริ่มได้รับหนังสือของตัวเองแล้วเช่นกันค่ะต้องบอกว่าโครงการนี้จะจัดส่งหนังสือให้กับเด็กๆตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงอายุ5ขวบนะคะซึ่งก็จะส่งหนังสือฟรีถึงหน้าบ้านค่ะเป็นเหมือนของขวัญที่หนูน้อยจะได้รับในแต่ละเดือนเพิ่มเติมคือได้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ยังเล็กไปในตัวด้วยโครงการนี้เขาจับมือกับห้องสมุดประชาชนในกรุงวอชิงตันดีซีค่ะเปิดโครงการ Books from Birth ที่จะส่งหนังสือฟรีให้กับเด็กๆถึงบ้านเดือนละ1เล่มด้วยนะคะImagination Library เป็นโปรเจกต์ที่ดอลลี่พาร์ตันได้แรงบันดาลใจมาจากการที่คุณพ่อของเธอไม่มีโอกาสได้เรียนค่ะจนทำให้อ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้ก็เลยอยากจะทำโครงการที่ช่วยให้เด็กๆ เข้าถึงหนังสือได้มากขึ้นปัจจุบันโครงการส่งหนังสือให้เด็กๆของดอลลี่พาร์ตันครอบคลุม5ประเทศแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแล้วก็ไอร์แลนด์ค่ะซึ่งก็จะส่งหนังสือให้กับเด็กๆรวมๆแล้วเท่าไหร่ลูกคุณผู้ชม300ล้านเล่มค่ะซึ่งถึงแม้ราชินีเพลงคันทรีจะจากไปในวัย80ปีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าหนึ่งในผู้ปกครองที่ลูกๆเข้าร่วมโครงการ Imagination Library เขาก็มองบอกว่าสิ่งที่ดอลลี่พาร์ตันมอบเอาไว้ไม่ใช่แค่บทเพลงเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นโอกาสให้เด็กๆได้เติบโตไปพร้อมกับหนังสือซึ่งก็หวังว่าโครงการดีๆแบบนี้จะยังคงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่นักร้องคันทรีรุ่นใหญ่จากไปแล้วนั่นเองค่ะนึกถึงว่าเป็นเด็กๆคนนึงที่ชอบอ่านหนังสือรักการอ่านแล้วได้หนังสือถึงหน้าบ้านทุกปีละเล่มแบบนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่รู้สึกโอ้โหประทับใจจริงๆนะที่เราได้อ่านได้เปิดโลกของการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
2: ก็มีไอเดียในการที่จะแบบบริจาคยังไงให้มันต่อเนื่องด้วยนะ
0: ขอบคุณคุณชุดานะคะ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มีตำนานวันนี้ไปกันที่อุตรดิตถ์เขาบอกว่ามีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อเมืองจากทางการคือมองว่าทำให้เมืองเนี่ยเป็นศูนย์กลางแต่ใช่ว่าเมืองรอบๆเนี่ยจะไม่สำคัญนะคะจะมีทั้งเมืองพิชัยทุ่งยางลับแลค่ะที่ยังถือว่าสำคัญเพราะว่าหลงเหลือร่องรอยในเรื่องของโบราณสถานพงศาวดารต่างๆนะคะก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมด้วยไปติดตามเรื่องนี้มีตำนานค่ะ

คิดถึงเมืองลับแลที่แลลับจนเดือนดับอาทิตย์ผ่องขึ้นสองสีท่านจึงลาจีนทองอินด้วยยินดีไปวารีริมฝั่งท่าบางโพมาพักหนึ่งถึงเมืองอุตรดิตถ์หรือท่าอิฐที่เรือค้าท่าสุโขแนวชลาท่าอิฐติดบางโพเป็นท่าโคต่างมาสินค้าลงความในนิราศหลวงพระบางประพันธ์โดยหลวงถวยหารรักษาเพิ่มอุปราคมได้บรรยายขณะเดินทางมายังเมืองลับแลพุทธศักราช2428ที่เอ่ยถึงจีนทองอินหรือต่อมาดำรงตำแหน่งพระศรีพนมมาศในอำเภอเมืองลับแลและเห็นการบันทึกถึงความเป็นเมืองท่าสินค้าของอุตรดิตถ์ต่อมาเจริญจนเป็นเมืองศูนย์กลางรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของลับแลมีเรือกสวนไร่นาและสวนผลไม้สินค้าในเมืองลับแลมีข้าวหมากมะพร้าวพลูทุเรียนลังสาดสะท้อนให้เห็นภาพอดีตของสองเมือง

0: เวลาผ่านไปกว่า140ปีร่องรอยยังมีให้เห็นจากเส้นทางท่าเรือสถานีรถไฟเก่าเชื่อมเส้นทางถึงเมืองเหนือและสวนผลไม้ของลับแลยังเลื่องชื่อสอดคล้องกับที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการมณฑลพิษณุโลกมาถึงเมืองลับแลเมื่อพุทธศักราช2441ทรงบรรยายภูมิทัศน์ของเมืองลับแลไว้ว่าจะหาพื้นที่ใดในหัวเมืองฝ่ายเนื้องามเท่าเป็นไม่มีเพราะเป็นที่ว่างอยู่ระหว่างเขาและในนั้นยังมีเขามอเล็กๆซับซ้อนกันไปพื้นที่เป็นนาบ้างเป็นบ้านบ้างเป็นสวนบ้างถ้าจะเดินเที่ยวเล่นก็มีวกวนไปไม่มีสิ้นสุดปัจจุบันเกรดประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าทั้งจากลับแลพิชัยอุตรดิตถ์สืบค้นเผยแพร่ให้คนพื้นที่ตื่นรู้กับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันในอุตรดิตถ์และต่างเมือง
1: ร.5มานี่ก็เริ่มพิชัยเริ่มเหมือนกับว่าคนไปทางอุตรดิตถ์บางโคมากขึ้นเพราะว่ารวมล้านนากับสยามเข้ามาด้วยกันละการค้าขายก็เริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นละก็ย้ายเขาเรียกว่าย้ายศูนย์ราชการไปที่บางโพท่าอิฐก่อนมีทั้งลาวมีทั้งจีนมีทั้งไทยอยุธยาไทยสุโขทัยมีลาวพวนลาวเวียงอย่างเงี้ยครับอยู่รวมถึงทางลาวทางฝั่งหลวงพระบางด้วยเพราะฉะนั้นหลายชาติพันธุ์พอมันมีหลายชาติพันธุ์มาเนี่ยการที่มีศูนย์กลางที่อยู่ตรงนั้นนะครับเหมือนกับเป็นเส้นแนวขนานนะครับเป็นชายขอบของแต่ละชาติพันธุ์อยู่อุตรดิตถ์ตรงนั้นก็เลยมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งร.5ไปสร้างสถานีรถไฟที่สวยไว้ที่อุตรดิตถ์เพราะว่าเวลาถักทางล้านนามาล้านนามาถึงทางสยามแล้วเนี่ยจะได้แบบเฮ้ยโอ้โหสถานีรถไฟแบบไม่ธรรมดาเลยสวยจริงๆมาถึงสยามแล้วนะ
2: อุตรดิตถ์เป็นเมืองใหม่ไม่ใช่เป็นเมืองในประวัติศาสตร์นะครับเป็นเมืองใหม่เมื่อก่อนที่บางโพท่าอิฐก็ด้วยความที่มันเป็นอุตรดิตถ์เนี่ยแปลว่าท่าน้ำทางทิศเหนือคือแม่น้ำน่านเนี่ยเมื่อก่อนเดินทางด้วยเรือเป็นหลักใช่ไหมขึ้นไปได้เหนือสุดคือเมืองบางโพท่าอิฐก็คือหลังจากนี้ไปมันก็จะเป็นเกาะเป็นแก่งเรือโดยสารขนาดใหญ่เรือสินค้าขนาดใหญ่อะมันขึ้นเหนือต่อไปนี้ไม่ได้ละเสร็จปุ๊บก็คือเกิดแล้วเป็นเรือย่อยๆขึ้นมาไปขึ้นไปน้ำป่าขึ้นไปน่านเป็นเรือแบบพ่อค้าชุมชนแล้วก็ส่งแล้วก็พ่อค้าทางเหนือทางน่านขนเกลือมาล่องเรือล่องไม้มาก็มาลงที่ท่าเสาแล้วมาท่าอิฐขึ้นเหนือสุดตรงนี้ก็ด้วยความที่มันเป็นเมืองที่เรือสินค้าเรือขนส่งหรือแม้แต่เดินทางเนี่ยอย่างเช่นนักวัฒนธรรมทางฝรั่งเศสก็ขึ้นไปเชียงใหม่ก็ต้องมาขึ้นท่าตรงนี้ท่าอิฐเพื่อหาช้างหาอะไรของเจ้าเมืองเดี๋ยวนั้นนะของกำนันเดี๋ยวนั้นก็เพื่อเช่าขึ้นต่อไปแพร่ไปน่านหรือไปขึ้นไปทางเชียงใหม
0: ่เส้นทางในประวัติศาสตร์ของอุตรดิตถ์ปรากฏในพระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่5พุทธศักราช2444ทรงบันทึกรายละเอียดลักษณะสถาปัตยกรรมของวิหารและบริเวณโดยรอบพระแท่นศิลาอาร์ตไว้อย่างละเอียดหลังจากเสด็จสักการะพระแท่นศิลาอาร์ตและพระบรมธาตุทุ่งยางวัดพระบรมธาตุจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งองค์ความรู้จากเอกสารจดหมายเหตุกล่าวถึงงานนมัสการพระแท่นศิลาอาร์ตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนว่าเกิดขึ้นจากศรัทธาและความเชื่อถึงตำนานพระพุทธเจ้า5พระองค์เสด็จมาประทับณพระแท่นศิลาอาร์ตหลังจากตรัสรู้ทำให้ที่แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในช่วงจัดงานนมัสการประจำปีรัตนโกสินทร์ศก113มีรายงานจากพระศรีพนมมาศว่ามีผู้มาร่วมงานมากถึง 44,600 คนได้เงินบริจาคไว้ในหลุมพระแท่นศิลาอาร์ตจำนวน259บาท24อัฐเทียบกับปัจจุบันต้องถือว่าครั้งนั้นเป็นงานใหญ่รวมศรัทธาผู้คนไว้มากกว่า 40,000 คนปัจจุบันลักษณะของพระแท่นเป็นศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างราว2เมตร50เซนติเมตรยาวราว3เมตรมีไม้จำหลักลงรักปิดทองประดับกระจกประกอบเข้ากับตัวพระแท่นเป็นพุทธบัลลังก์ประดิษฐานในมณฑปตั้งอยู่ภายในวิหารใหญ่ของวัดพระแท่นศิลาอาร์ตอยู่ในเส้นทางสถานที่สำคัญเช่นเดียวกับพระบรมธาตุทุ่งยั้งที่เพิ่งครบรอบ1ปีการยกปลียอดทองคำเจดีย์พระบรมธาตุไปเมื่อวันที่29สิงหาคม
3: พระบาทสม

0: ด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อท่านทรงโปรดให้รวมเมืองสามเมืองก็คือเมืองด่านนางพูนนะครับก็บริเวณตำบลแม่พูนเมืองลับแลนะครับแล้วก็เมืองทุ่งยั้งที่เคยสังกัดเมืองสวรรคโลกเนี่ยให้กลับเข้ามาสังกัดเมืองพิชัยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำน่านมากกว่ารัชกาลที่4นะครับท่านก็โปรดให้ตั้งเมืองบางโพเป็นเมืองอุตรดิตถ์เปลี่ยนชื่อเมืองนะครับเมื่อปี2395นะครับหลังจากนั้นก็โปรดให้พระยาอุตรดิตถาธิบาลนะครับผู้ว่าราชการเมืองอุตรดิตถ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นแม่กองในการบูรณะองค์พระเจดีย์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชำรุดมาก
1: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านตัดเขตเมืองทุ่งหยางของสวรรคโลกของพญาสวรรคโลกเนี่ยมาขึ้นกับอุตรดิตถ์แล้วก็อุตรดิตถ์ก็ขึ้นกับพญาพิชัยอีกทอดหนึ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มันทำให้เอกสารทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยนิยามชาวลับแลได้เลยว่าเป็นทองคำผุยเม็ดแรกที่เชื่อมระหว่างล้านนาสยามสรุปให้สั้นที่สุดให้เด็กเข้าใจก็คือชุมชนลับแลเป็นชุมชนล้านนาชุมชนแรกที่สวามิภักดิ์จงรักภักดีและยอมเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศ
2: การปฏิรูปหัวเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีผลกับการปกครองเมืองที่ขึ้นกับเมืองพิชัยทั้งเมืองบางโพเมืองฝางเมืองปากเหืองเมืองลับแลเมืองน้ำปาดเมืองตรอนตีสินและเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่5เมืองต่างๆพัฒนาขึ้นเป็นลำดับทั้งการเมืองทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมจากการเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์และเจ้านายหลายพระองค์ที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงและเมื่อรถไฟไปถึงเกิดสถานีรถไฟอุตรดิตถ์จากการวางรางทางรถไฟสายเหนือต่อจากบ้านภาชีไปยังเชียงใหม่มีทางแยกที่สถานีชุมทางบ้านดาราจังหวัดพิษณุโลกไปยังสถานีสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยทำให้เกิดการพัฒนาเมืองหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
3: สำหรับวันนี้ครบถ้วนนะคะไทยบันเทิงลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: วรรษแห่งความมุ่งมั่นส่วนที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
1: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
2: เวลามันอยู่ในบ่อใต้น้ำอะครับแล้วมีแสงตกกระทบอะครับมันมีสีเขียวคล้ายปีกแมลงทับอะครับพอแสงตกกระทบมันก็เหมือนอัญมณีอะครับที่อยู่ในน้ำในแหล่งน้ำของป่าจาก
3: จุดเด่นของประกันปลามหาชัยนี่เราเจอที่ประเทศไทยที่เดียวในโลกแล้วเขาเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มาก
4: ๆถ้าป่าจากหมดก็ปลากัดก็ไม่เหลือที่แล้ว
3: ใช่ครับ
0: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
5: เรื่องราวของนกสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่อาศัยอย่างปลอดภัยทั้งในและนอกเขตอนุรักษ์แต่ยังต้องรับมือกับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมถดถอยโดยมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นตัวเร่งสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
6: กินประจำครับเต้าเจี้ยวเป็นส่วนประกอบในหลากหลายเมนูอาหารไทยจีนเลยรู้แค่ว่ามันทำมาจากถั่วเหลืองแต่เขาทำกันยังไงจากเม็ดถั่วแข็งๆเนี่ยมันมีรสชาติสุดแสนจะซับซ้อนจากการหมักดองขึ้นได้อย่างไรครับวันนี้แดนกินดองพากันไปที่เชียงใหม่ครับไปหาคำตอบในเรื่องนี้กันติดตามได้ครับในรายการแดนกินดองของเราครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
7: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่1กันยายน2569พบกับคุณเจษฎาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิณภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะต้อนรับนักตบสาวไทยทีมชาติไทยคึกคักรัศมีแขเปิดใจเตรียมวิ่งแก้บนร้อยรอบสนามหลวงวัดพระแก้วหลังสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ได้สำเร็จ
1: IG ปปช.ตรวจสอบ PSAI Passport รัฐมนตรีดีอีไม่หวั่นฝ่ายค้านเตรียมสปอกเร่งจับมือเครือข่ายรัฐลงทะเบียนใช้งานเพิ่ม
0: เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเหตุลอบเผารถแบคโฮพื้นที่ยะรังรับนายกลงพื้นที่สงขลาขณะที่รัฐบาลเปิดเวทีรับฟังปัญหาพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้
1: เนปาลเร่งฝังร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมหลังห้องเก็บศพเต็มและศพเริ่มเน่าเปื่อยขณะที่ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้า
0: ช่วงนี้มีรายงานเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในหลายจุดนะคะอย่างในกรุงเทพมหานครนอกจากเหตุที่คลองถมเซ็นเตอร์ที่จะต้องหาสาเหตุที่ชัดเจนแล้วก็ยังมีรายงานพื้นที่ชุมชนมักกะสันที่มีผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ทำให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการลงพื้นที่ชุมชนมักกะสันเพื่อให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะมีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดมักกะสันเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและเด็กหลังจากที่บ้านเรือนเสียหายจากเพลิงไหม้15หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิต1คนค่ะเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ 2:35 นาทีที่ชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เป็นชุมชนที่ตั้งริมคลองแสนแสบค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยระดมรถน้ำสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ40นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงได้แต่หลังการคุมเพลิงเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิต1คนถูกไฟคลอกแล้วยังมีเจ้าหน้าที่อาสาบาดเจ็บอีก1คนพื้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างแออัดบ้านเรือนปลูกติดกันหนาแน่นเป็นบ้านไม้มีเชื้อเพลิงทำให้ไฟลุกไหม้รุนแรงรวดเร็วและจากการสำรวจความเสียหายพบบ้านเรือนถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด15หลังคาเรือนช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์สดผ่าน Facebook ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันมีการสั่งการให้สำนักงานเขตราชเทวีตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือว่าวัดมักกะสันเพื่อรองรับประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้มีการจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำตอนนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครอบครัวแล้วค่ะส่วนกลุ่มเปราะบางพิเศษโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุก็มีการเร่งประสานสถานศึกษาเพื่อดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการเรียนเครื่องแบบสิ่งของจำเป็นเพราะว่าบางบ้านเสียหายจนไม่สามารถนำทรัพย์สินออกมาได้เลยค่ะขณะเดียวกันในพื้นที่ยังมีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า120คนนายชัชชาติกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและพื้นที่โดยรอบเพื่อวางแนวทางรองรับเด็กในช่วงที่ศูนย์ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้รวมถึงดูแลทรัพย์สินของประชาชนที่ต้องอพยพด้วยค่ะ
2: เมื่อเช้าก็รีบสั่งเลยไปให้ดูเรื่องศูนย์เด็กก่อนเลยขอบคุณมากนะเด็กกี่คนเนี่ยที่เนี่ยศูนย์เด็กเนี่ย
3: ร้อยกว่าคนร้อยเจ้าเลย
2: กี่คนนะ
3: หนึ่งร้อยยี่สิบไหม
4: เด็กร้อยยี่สิบ
2: เฮ้ย
4: ร้อยยี่สิบ
2: ที่นี่ร้อยยี่สิบเหรอโอ้ที่นี่เยอะมากเลยโอ้นึกไม่ถึงเพราะเรามาบางทีมาบ่ายๆเด็กเดือนไม่กี่คนฝั่งนู้นมันก็มีศูนย์เด็กอยู่ศูนย์นี่แต่มันไม่ไหวมั้ง
4: เล็
2: กใช่ไหมฝั่งไอ้ตรง
4: จริงๆตรงนู้นมีสองศูนย
2: ์เออเราดูแลพวกเด็กด้วยเด็กไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเพราะเขาจะไม่มีชุดเรียนนะแล้วก็พวกกลุ่มประมาณพวกที่ต้องกินยาประจำอ่ะศูนย์สาธารณสุขแจ้งยังมาดูก่อนเลยเพราะว่าบางทีต้องกินยาเบาหวานยาความดันอ่ะแล้วยาไฟไหม้หมดต้องมาให้เขาเช้านี่นะศูนย์สาธารณสุขตำรวจพัดลมห้องอาบน้ำอาจจะต้องเพิ่มมั้งเพราะบางทีห้องน้ำก็ไม่มีที่อาบน้ำไง
0: ส่วนการจราจรเบื้องต้นมีการปิดถนนทางเข้าจากฝั่งถนนเพชรบุรีเพื่อความปลอดภัยค่ะโดยกทม.จะประเมินสถานการณ์และเร่งเปิดเส้นทางเมื่อมีความปลอดภัยพร้อมทั้งขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าวในช่วงเช้าค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะก็ทำให้มีการปิดการเรียนการสอนชั่วคราวแล้วก็มาเรียนออนไลน์แทนเป็นเวลานานกว่า3สัปดาห์นะคะในวันนี้ค่ะก็มีการกลับมาเปิดเรียนตามปกติค่ะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะติดตามจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองค่ะรายงานจากโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
5: คุณผู้ชมครับทันทีที่ถึงเวลา8โมงเช้านะครับนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาตินะครับประตูสำหรับทางเข้าออกก็ถูกปิดอย่างสนิทนะครับเว้นไว้แต่ประตูสำหรับทางรถยนต์นะครับที่จะยังเปิดอยู่แต่ก็จะมีไม้กั้นนะครับซึ่งก็เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับซึ่งผมพาคุณผู้ชมนะครับมาไล่เลียงบรรยากาศนะครับตั้งแต่ก่อนเวลา6โมงเช้านะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับก็นำโต๊ะนะครับมาตั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้าของโรงเรียนนะครับเพื่อเตรียมจุดคัดกรองนักเรียนครับสำหรับเรียนวันแรกนะครับผมหลังจากที่โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนภายในสถานที่และปรับเปลี่ยนมาเป็นการเรียนออนไลน์มาระยะหนึ่งครับจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนโดยช่วงเช้านะครับมีทั้งรถ2แถวรถตู้รับส่งนักเรียนนะครับรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ทยอยเดินทางมาส่งนักเรียนนะครับบริเวณจุดรับส่งที่เตรียมไว้นะครับก่อนที่นักเรียนจะต่อแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อรอผ่านจุดคัดกรองครับหนึ่งในผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานนะครับก็บอกนะครับว่ายังคงมีความกังวลอยู่บ้างนะครับแต่ก็รู้สึกเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนครับและเชื่อว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับกว่าความกังวลจะลดลงอย่างเต็มที่ครับส่วนการกลับมาเปิดเรียนในสถานที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนออนไลน์แล้วก็มีเวลาในการฟื้นฟูสภาพจิตใจครับ
6: ก็ยังมีกังวลนิดนึงแต่ก็เชื่อมั่นในความปลอดภัยของทางโรงเรียนอยู่อ
7: ะไรที่เรายังมีความรู้สึกกังวล
6: ก็หลายเรื่องก็พูดไม่ออกพูดไม่ถูกเหมือนกัน
7: ว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการกลับมาเรียนออนไลน์ได้มั้ยว่ากลับมาเรียนออนไลน์แบบนี้ดีแล้วอะไรเง
6: ี้
7: ย
6: ก็เรียนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่เรียนออนไลน์มันก็อีกแบบนึงแต่ถ้าเรียนแบบนี้มันจะดีกว่า
5: คุณผู้ชมครับสำหรับมาตรการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนนะครับแบ่งเป็น3จุดหลักครับแล้วก็มีตำรวจจากสภ.ปลายบางเข้ามาดูแลความปลอดภัยร่วมด้วยนะครับโดยจุดแรกนะครับเป็นการตรวจกระเป๋าและสัมภาระครับโดยแยกแถวเป็นฝั่งซ้ายและขวานะครับมีโต๊ะตรวจสัมภาระ2จุดครับและครูประจําจุดละ2คนนะครับที่ทําหน้าที่คอยตรวจสอบสิ่งของนักเรียนนะครับจากนั้นนักเรียนก็จะเข้าสู่จุดคัดกรองที่2ครับซึ่งเป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะครับโดยมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนและครูนะครับช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินะครับนักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าแล้วก็ผ่านเข้าอาคารเรียนครับแต่หากเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือพบสิ่งผิดปกติครับก็จะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ครับสำหรับจุดคัดกรองที่3นะครับเป็นการตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับและใช้เครื่องสแกนโลหะตรวจซ้ำอีกครั้งนะครับเพื่อหาสิ่งของหรือว่าอุปกรณ์ที่อาจเป็นสาเหตุให้เครื่องส่งสัญญาณครับหากตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งผิดปกตินะครับนักเรียนก็สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติแต่หากพบสิ่งของที่โรงเรียนไม่อนุญาตให้นำเข้าหรืออาจจะเป็นอันตรายนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะยึดไว้พร้อมให้นักเรียนนะครับลงชื่อรับทราบและส่งต่อให้ฝ่ายความประพฤตินะครับดำเนินตามมาตรการของระเบียบโรงเรียนต่อไปครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ผู้กำกับการสภ.ปลายบางนะครับระบุว่าตำรวจนะครับได้จัดกำลังหมุนเวียนเข้าดูแลความปลอดภัยโดยรอบโรงเรียนนะครับโดยในช่วง1เดือนแรกของการกลับมาเปิดเรียนนะครับก็พร้อมดูแลการจราจรตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าและเลิกเรียนนะครับโดยจะประสานข้อมูลกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดครับส่วนคดีความที่เกิดขึ้นนะครับยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนเนื่องจากยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการครับ
8: ก็เตรียมความพร้อมในหลายๆด้านนะครับก็คือทั้งด้านการจราจรแล้วก็ด้านป้องกันปราบปรามนะครับก็มีทั้งตำรวจจราจรแล้วก็ตำรวจสายตรวจนะครับมาช่วยสนับสนุนนะครับทางคุณครูที่โรงเรียนนะครับก็ภารกิจหลักก็คือเดี๋ยวให้ทางคุณครูเนี่ยเป็นหลักก่อนเพราะว่าพอถ้าตำรวจจะไปเหมือนแสดงออกมากเกินไปเดี๋ยวน้องๆจะเกรงนะครับก็ถือว่ามาดูแลรักษาความปลอดภัยให้มีความสงบเรียบร้อยมากที่สุดครับ
9: เ
5: นอกจากนี้นะครับในช่วงสัปดาห์แรกของการกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์หรือว่าเรียนในสถานที่นะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ได้เตรียมทีมเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่ยังคงมีความกังวลหรือว่ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมในการกลับมาเรียนนะครับเพื่อช่วยให้กลับเข้าสู่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพจิตใจของนักเรียนแต่ละคนครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับว่านอกจากมาตรการความปลอดภัยที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนที่จะเข้าภายในสถานศึกษานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือในเรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจครับหากเมื่อนักเรียนกลับเข้ามาในสภาพแวดล้อมเดิมนั้นอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขาหรือไม่ครับซึ่งหลังจากนี้นะครับทีมเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาคอยตรวจสอบอยู่อย่างเป็นระยะครับ
0: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะขณะเดียวกันมาตรการในการเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนอกจากการตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าเรียนแล้วนะคะยังมีการคุมเข้มร่วมกับผู้ปกครองตั้งแต่ที่บ้านจนถึงเลิกเรียนค่ะส่วนมาตรการในการหาครูทดแทนตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหากว่าจะได้ครูทดแทนครบก็คาดว่าน่าจะเป็นภาคเรียนที่2ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเปิดเผยว่าก่อนเปิดเรียนวันนี้มีการประชุมหารือกับผู้ปกครองซึ่งก็มีทั้งมาตรการก่อนมาโรงเรียนโดยขอความร่วมมือผู้ปกครองตรวจสอบบุตรหลานของตัวเองส่วนก่อนเข้าเรียนก็มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองกระเป๋าอย่างเข้มงวดและยังมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดระหว่างเปลี่ยนคาบเรียนพักกลางวันและเลิกเรียนขณะที่ครูและบุคลากรที่ขาดหายไปก็ขอความร่วมมือบุคลากรที่มีอยู่หมุนเวียนสอนคาดว่าช่วงเทอม2จะได้ครูที่ขาดไปมาทดแทนในช่วงปิดเรียนมีการสอนออนไลน์แล้วก็เลื่อนสอบไปอีก1สัปดาห์ค่ะจากเดิมจะจัดสอบในช่วงกลางเดือนกันยายนก็ขยับไปเป็นช่วงปลายเดือนซึ่งสภาพจิตใจของนักเรียนและครูตอนนี้มีเพียงส่วนน้อยที่ยังน่าเป็นห่วงโดยกรมสุขภาพจิตจะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนในโรงเรียนอย่างใกล้ชิดส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุ2ห้องตอนนี้ยังปิดการใช้งานและคาดว่าจะมีการปรับปรุงการใช้งานต่อไปค่ะ
9: ความรู้สึกของนักเรียนก็มีจำนวนหนึ่งนะครับมีจำนวนหนึ่งเท่านั้นมีจำนวนหนึ่งเท่านั้นคุณครูผมว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะก็อาจจะเป็นนักเรียนที่มีความวิตกกังวลเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่มีครับพร้อมครับ
10: บุคลากรทางการศึกษาตอนน
9: ี้ก็คุณครู
10: ตอนนี้ครบหรือยังครับพร
9: ้
10: อม
9: ก็ขาดไปก็คือเราทดแทนโดยช่วยกันดูแลแต่อีกไม่นานก็ประมาณไม่เทอมที่สองแล้วเขาจะครบครับก็จะได้ทดแทนครบหมดครับส่วนใหญ่ก็ถ้าอย่างนี้ไม่คุณครูช่วยกันดูแล

0: นี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงประมาณ60คนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนที่เหลือกว่า 2,000 คนปรับตัวได้ดีสำหรับมาตรการในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนกรมสุขภาพจิตจัดตั้งศูนย์ดูแลจิตใจภายในโรงเรียนพร้อมระดมทีม MCAT และนักจิตวิทยาประมาณ80คนลงพื้นที่ทุกวันแบ่งการดูแลเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกคือนักเรียนจาก5ห้องเรียนที่เกิดความสูญเสียรวมกว่า200คนจัดทีมเข้มข้น20คนดูแลผ่านกิจกรรมกลุ่มและดูแลด้านจิตใจในระดับสูงส่วนครูและบุคลากรประมาณ220คนจัดทีม10คนให้คำปรึกษารายบุคคลค่ะ
1: ในช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะที่เรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการประกาศงดเยี่ยมญาติในแดนแรกรับแดนที่1แล้วก็แดนที่3เป็นเวลา1เดือนค่ะหลังพบว่ามีผู้ต้องขังนั้นติดเชื้อประมาณ50คนค่ะที่บริเวณหน้าเรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงมีญาติของผู้ต้องขังเดินทางมาเยี่ยมตามปกตินะคะวันนี้เป็นรอบเยี่ยมผู้ต้องขังแดน2ซึ่งก็ยังเปิดให้เยี่ยมได้ตามปกติอยู่หลังเรือนจำได้ออกประกาศงดญาติเยี่ยมในแดนแรกรับแดน1แดน3แล้วก็งดเยี่ยมญาติออนไลน์เป็นเวลา1เดือนค่ะเนื่องจากพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 นายชรัตโคกสุภัทรผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรองเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในเรือนจำประมาณ50คนแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงค่ะเรือนจำจึงประกาศงดเยี่ยมญาติในแดนแรกรับแดน1แดน3เป็นเวลา1เดือนพร้อมกับเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอาการผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิดพร้อมกับเฝ้าระวังและติดตามนอกจากนี้เรือนจำยังเน้นทำความสะอาดพื้นที่พักอาศัยค่ะห้องน้ำแล้วก็บริเวณที่ผู้ต้องขังนั้นใช้ร่วมกันพร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้มีอากาศที่ถ่ายเทแสงแดดส่องถึงเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคซึ่งปัจจุบันนอกจากโควิด-19 แล้วนะคะยังพบผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคหิดหลายคนด้วยจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยและการรักษาค่ะ
0: คุณผู้ชมเหตุความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ยังเกิดขึ้นแทบไม่เว้นกันแต่ละวันเลยนะคะอย่างล่าสุดก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งที่จังหวัดปัตตานีมีผู้ก่อเหตุ5คนขี่รถจักรยานยนต์3คันไปก่อกวนแล้วก็ลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮที่อำเภอยะรังเมื่อคืนที่ผ่านมามีรถเสียหายไป3คันค่ะภาพไฟที่กำลังลุกไหม้รถแบ็คโฮที่จอดอยู่ริมถนนพื้นที่หมู่ที่3ตำบลปิตูมูตีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีถูกชาวบ้านในพื้นที่บันทึกได้หลังมีผู้ก่อเหตุ5คนขี่รถจักรยานยนต์3คันมาจุดไฟเผาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้บ้านกำนันในพื้นที่ค่ะหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่มีการประสานกำนันและผู้นำท้องที่เข้าดำเนินการดับเพลิงพร้อมจัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้จุดเกิดเหตุและเตรียมเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นบริเวณจุดเกิดเหตุไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อรอตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่ารถแบ็คโฮที่ถูกเผาเป็นรถของบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่งที่เข้ามารับงานในโครงการขยายถนน4เลนสาย410ปัตตานียะลารถที่ถูกเผาเสียหายครั้งนี้มี3คันเป็นแบ็คโฮ1คันรถบดถนนอีก2คันฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางต่างๆเพื่อหาเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุแล้วส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุลอบเผาลอบวางระเบิดจากเหตุการณ์ป่วนใต้กว่า100จุดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมยาวต่อเนื่องจนถึงคืนที่29สิงหาคมจนถึงตอนนี้ติดตามหากลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แค่3คนเท่านั้นค่ะ
1: หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และลอกใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงเหตุการณ์ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขแล้วก็พัฒนาพื้นที่นะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแต่ก็มีคำถามว่ารัฐบาลนั้นจะจัดการกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่อย่างไรและจะทำอย่างไรค่ะให้ประชาชนนั้นกลับมาเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถที่จะดูแลความปลอดภัยได้จริงค่ะเมื่อวานนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีอยู่ที่สงขลาก็ยังมีรายงานลอบเผารถแบ็คโฮในยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะก็สะท้อนว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่ยกระดับขึ้นนั้นยังไม่สามารถที่จะหยุดเหตุรายวันได้ทั้งหมดค่ะ ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากยะลาปัตตานีและนราธิวาสที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวานนี้นั้นก็มีตัวแทนประมาณ150คน

0: ทั้งผู้นำศาสนาการศึกษาท้องถิ่นภาคธุรกิจเยาวชนสตรีและภาคประชาสังคมเข้าร่วมค่ะโดยสิ่งที่น่าสนใจในเวทีไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องของความมั่นคงนะคะแต่ได้แบ่งโจทย์ออกเป็น3เรื่องใหญ่ค่ะ1ก็คือการรักษาความปลอดภัย2เศรษฐกิจปากท้อง3การพัฒนาพื้นที่และสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินประกาศว่ารัฐบาลนั้นจะนำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ย้ำว่าทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบค่ะพร้อมกับยืนยันว่าต้องให้คนในพื้นที่นั้นเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็สันติสุขค่ะซึ่งคำพูดของนายกรัฐมนตรีจึงน่าสนใจตรงที่รัฐบาลพยายามที่จะวางจดหมายว่าการแก้ไขไฟใต้นั้นไม่ควรเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องเดินไปพร้อมกันทั้งเรื่องความปลอดภัยเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวการเกษตรและคุณภาพชีวิตเพราะว่าในมุมมองของรัฐบาลหากพื้นที่ยังไม่มีความสงบการพัฒนาเศรษฐกิจก็เดินหน้าได้ยากค่ะขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมมะทาในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มองตรงกันนะคะว่าความสงบต้องมาก่อนค่ะเพราะหากไม่มีความปลอดภัยการพัฒนาในด้านอื่นนั้นก็เกิดขึ้นได้ยากค่ะ
1: นายกต้องการให้เกิดความสงบนะเพราะถ้าไม่มีความสงบไม่มีความปลอดภัยสิ่งต่างๆก็ทำลำบากเพราะนั้นความสงบเป็นหัวใจนี่สิ่งที่ต้องการส่วนว่าข้อเสนอการพัฒนาต่างๆนั้นถ้ามีความสงบแล้วก็นายกคงดำเนินการได้ก็ประมาณต่างๆครับ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: คณะ
2: กรรมการที่อาจารย์เคยพูดบอกว่าจะตั้งเพื่อให้รวมคุณการ
1: ครับครับ
2: มีหรือยัง
1: คะรวมครับมีแล้วรวมใกล้ๆว่าเป็นรวมพลังกันน
2: ะ
1: ทั้งมหาไทยทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
2: วันนี้ม
3: ี
2: การพ
3: ู
2: ดถ
3: ึ
2: ง
3: ตลอ
2: ดแนวโน้มการ
1: ครับก็คงจะดำเนินการครับคุณธนกรก็เดี๋ยวคุณธนกรก็จะไปเริ่มเจรจาต้นเดือนนี้
0: และอีกประเด็นที่ต้องจับตาคือรัฐบาลไม่ได้พูดถึงเพียงการใช้มาตรการความมั่นคงเพื่อควบคุมสถานการณ์แต่ว่ามีการพูดถึงเรื่องของการบูรณาการฝ่ายปกครองทหารตำรวจแล้วก็คนในพื้นที่รวมถึงกลไกการพูดคุยเพื่อสันติสุขด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณวันมูฮัมหมัดนอมะทาก็เปิดเผยเลยนะคะว่าหัวหน้าคณะพูดคุยก็จะมีการพูดคุยเจรจากันอีกครั้งภายในต้นเดือนกันยายนนี้ค่ะนั่นหมายความว่าการแก้ไขปัญหาจากนี้อาจต้องเดินอยู่บน2เส้นทางพร้อมกัน1ก็คือการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันเหตุ2ก็คือการสร้างช่องทางทางการเมืองแล้วก็การพูดคุยเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในระยะยาวค่ะขณะที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยอมรับว่าหลังเกิดเหตุป่วนใต้ครั้งล่าสุดสิ่งที่ต้องเร่งปรับก็คืองานข่าวกรองและก็การเข้าถึงประชาชนค่ะโดยนายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่กำกับดูแลสอบต.ระบุนะคะว่ามาตรการระยะสั้นก็คือการทำให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะแต่สิ่งที่ต้องปรับให้แม่นยำขึ้นก็คือข่าวกรองค่ะที่ต้องดีที่ต้องรู้เหตุการณ์และก็ต้องแม่นยำมากกว่านี้และการปฏิบัติงานที่ทันท่วงทีและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืองานมวลชนที่จะต้องเข้าถึงเข้าหาประชาชนเพราะว่าจะต้องทำงานร่วมกับประชาชนค่ะ
4: คือในส่วนผมก็ได้รับมอบให้ดูสบต.แล้วก็เป็นรองประธานสมช.
5: ครับ
4: ตรงนี้ก็เข้าไปดูในเรื่องของมาตรการระยะสั้นระยะสั้นก็หมายความว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อวานก็มีการประชุมกับหน่วยราชการภาคเอกชนภาคเอกชนก็เน้นเรื่องนี้นะครับความมั่นใจแล้วที่สำคัญก็คงคิดว่าเรื่องงานข่าวกรองเนี่ยเราต้องดีกว่านี้นะครับข่าวกรองนะครับยังไงที่เราบอกว่าเรารู้เหตุการณ์เนี่ยมันต้องรู้แม่นยำกว่านี้นะครับแล้วก็การปฏิบัติการที่ผ่านท่วงทีที่พร้อมเนี่ยสำคัญแต่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คืองานมวลชนงานที่เราจะต้องเข้าถึงประชาชนเข้าหาประชาชนนะครับนี่สำคัญเลยเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกับประชาชนนะครับ
0: ซึ่งคำพูดนี้สะท้อนโจทย์สำคัญของฝ่ายความมั่นคงนะคะเพราะว่าการป้องกันเหตุในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนไม่สามารถที่จะรอให้เกิดเหตุแล้วจึงเข้าไปตอบโต้แต่ว่าหัวใจอยู่ที่ว่ารัฐเนี่ยจะรู้ก่อนเกิดเหตุได้มากแค่ไหนและเรื่องของงานมวลชนที่สำคัญที่ถูกยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ค่ะทางด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกรมน.ก็กล่าวถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวานนี้ว่าเวทีเมื่อวานนี้เน้นรับฟังมากกว่าการหารือมาตรการความมั่นคงค่ะโดยข้อเสนอส่วนใหญ่ที่พูดถึงก็คือเศรษฐกิจและสังคมเช่นสิ่งที่พื้นที่ยังขาดและก็ต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางอยู่ส่วนกองทัพก็รับหน้าที่หลักก็คือดูแลความปลอดภัยและเมื่อถูกถามว่าที่ตรงกับวันชาติมาเลเซียด้วยฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์อย่างไรนะคะพลเอกชัยพฤกษ์ก็ระบุว่าจะระมัดระวังอย่างเต็มที่โดยเรื่องนี้ทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการกำชับให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางแล้วก็เปลี่ยนยุทธวิธีแล้วพร้อมกับยอมรับว่ายังมีบางพื้นที่นั้นที่มีความกังวลอยู่แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะ
3: ก็ดีนะครับได้รับฟังเสียงของผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับว่าเขามีความต้องการอะไรนะครับท่านนายกก็พูดคุยแล้วก็รับฟังเรื่องดังกล่าวไปเดี๋ยวก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงไปดำเนินการกันต่อนะครับ
2: แนวโน้มกันแนวโน้มมันเป็นยังไงบ้างคะในการเสนอกลับมาในภาครัฐ
3: ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของภาคเศรษฐกิจนะเนาะเป็นส่วนใหญ่เพราะเขาคนในพื้นที่เนี่ยต้องการอะไรอ่ะสิ่งที่ขาดหายไปบางเรื่องนะครับหรือบางจุดด้วยความเจริญต่างๆในพื้นที่ที่เขาต้องการอยากรับการสนับสนุนจากส่วนกลางนะครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีในกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็รับไปนะครับรับไปอยู่แล้วนะครับในส่วนของกองทัพก็จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัย
2: ได้พูดคุยถึงแนวทางการเจรจาอะไรแบบน
3: ี้ไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุย
2: คุณเป็นกำหนดการเดิมไหมครับการเจรจา
3: ก็อันนี้แล้วแต่ท่านหัวหน้าคณะพูดคุยเลยครับก็คงจะว่าไปตามกำหนดการนะครับ
2: กรอบที่ฝ่ายความมั่นคงยอมได้ในการเจรจาค่ะมีขีดลิมิตไว้ไหมคะว่าถึงไหน
3: ยังครับเดี๋ยวขอหารือกันนิดนึงนะครับหาขอพูดคุยกันอีกนิดนึง
2: แต่เบื้องต้นในวงนี้ก็ถือว่าราบรื่นดี
3: ราบรื่นดีครับราบรื่นดีเราก็ทราบความคิดเห็นหรือว่าก็เสนอแนะของภาคประชาชนนะ
0: ขณะเดียวกันในหนึ่งประเด็นที่ยังเป็นข้อกังขาอยู่ในการลงพื้นที่ของรัฐบาลครั้งนี้ก็คือกรณีที่ชาวบ้านนั้นได้รับบาดเจ็บจากกระสุนระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาที่มีข้อกล่าวอ้างว่าอาจจะถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์เรื่องนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางคณะกรรมการทหารสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ลงพื้นที่ไปก็มีการสอบถามเรื่องนี้กับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและก็ได้รับคำชี้แจงว่าในคืนมีเฮลิคอปเตอร์บินปฏิบัติภารกิจจริงแต่เป็นภารกิจตรวจการสนับสนุนภาคพื้นและสนับสนุนด้านข่าวสารค่ะโดยยืนยันว่าไม่มีการนำอาวุธขึ้นเครื่องซึ่งเรื่องนี้นะคะทางเสนาธิการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ก็ระบุว่าหลักฐานที่ตรวจสอบได้ก็ทำให้มั่นใจว่าไม่ใช่เป็นการยิงจากเฮลิคอปเตอร์และขอให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงดังนั้นประเด็นนี้จึงอาจไม่ได้จบเพียงแค่คำถามว่าใครยิงนะคะแต่ว่ามีคำถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือว่ารัฐจะทำอย่างไรให้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้รับการพิสูจน์อย่างโปร่งใสแล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมค่ะ
5: จริงเรานัดหมายที่จะพูดคุยกับสสใต้ไว้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าในพื้นที่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารก็ยังไม่สามารถที่จะพูดคุยกับคุณอามินมายูโซสสนราธิวาสพรรคกล้าทำได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าติดต่อได้ก็จะพูดคุยสอบถามกันถึงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการแก้ไฟใต้ด้วยแต่ว่าช่วงนี้เราไปกันที่สภาก่อนค่ะทางวิปฝ่ายค้านเตรียมที่จะถกยติด่วนด้วยวาจาในการประชุมสภาสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลอย่าหนีสภาค่ะขอให้ไปตอบข้อสักถามด้วยจากเนื่องจากว่าตอนนี้กำลังกังวลกันว่าสถานการณ์อาจจะมีความรุนแรงซ้ำขึ้นอีกคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
6: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจีรัชตาคะโดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยก็ยังวิจารณ์นโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของรัฐบาลค่ะว่าไร้ความชัดเจนมุ่งเน้นด้านความมั่นคงมากกว่าที่จะใช้การเมืองนำค่ะ วิฝ่ายค้านค่ะประชุมวาระงานสภาประจำสัปดาห์ซึ่งหนึ่งในวาระประชุมสสสัปดาห์นี้คือการถกยติด่วนด้วยวาจาเรื่องสถานการณ์ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้โดยชี้ว่าสถานการณ์ขณะนี้รุนแรงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและกังวลว่าอาจกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งค่ะและจะทำให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนพร้อมเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงยตินี้ด้วยตนเองอย่าหนีสภาซึ่งต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทำให้สถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้นั้นดีขึ้นซึ่งหากประเด็นใดอ่อนไหวฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะประชุมเป็นการลับค่ะ
7: แล้วก็ขอถือโอกาสนี้นะครับเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยมาตอบคำถามในสภาด้วยเพราะเที่ยวนี้เราตั้งใจว่าไม่ใช่แค่สอบถามเท่านั้นแต่อยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยซึ่งเราได้ให้คำสัมภาษณ์ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าในบางเรื่องถ้ารัฐบาลเห็นว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวเรื่องความมั่นคงเนี่ยจะขอประชุมลับฝ่ายค้านก็ไม่ขัดข้องก็สามารถจะประชุมได้
6: ที่เชื่อว่าปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นั้นรัฐบาลยังคงมีความสับสนเกี่ยวกับเรื่องนโยบายค่ะโดยหยิบยกว่ารัฐมนตรียังพูดจาสับสนทำให้เมื่อเกิดความรุนแรงนั้นนายกก็กำชับเพียงการใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเสมือนเป็นการทิ้งแนวทางเดิมที่ปฏิบัติมาคือการใช้การเมืองนำการทหารค่ะแต่ครั้งนี้เป็นการใช้ความมั่นคงมาเป็นฝ่ายนำในการแก้ไขปัญหาซึ่งที่ผ่านมาชี้ว่าก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จค่ะจึงต้องนำเรื่องนี้มาพูดจาอย่างจริงจังในสภาค่ะนอกจากนี้ยังมองเรื่องการจัดสรรจรครม.สัญจรค่ะของรัฐบาลว่าอย่าหวังเพียงการหาเสียงสร้างคะแนนนิยมในพื้นที่แต่ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับหยิบยกเรื่องของปัญหาพืชผลทางการเกษตรค่ะยางปาล์มซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาคใต้เศรษฐกิจตอนนี้จมอยู่ค่ะนอกจากนี้นายสาธิตวงหนองเตยยังจวกรัฐบาลนะคะเรื่องของนโยบายว่าไม่ชัดเจนในการบริหารราชการแผ่นดินค่ะมัวแต่รำทำคอนเทนต์ค่ะที่นายสาธิตวงหนองเตยหยิบยกชี้เห็นค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานี
5: ค่ะ
0: ตำรวจสน.ห้วยขวางได้จัดกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการต่อเนื่องเป็นคืนที่2นะคะหลังจากที่ได้ถูกสะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกที่ไม่เข้มงวดจากกรณีที่ฝ่ายปกครองนั้นเข้าไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มสถานบริการ557คลับในพื้นที่ก่อนที่สัปดาห์หน้าจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่ต้องการทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะตำรวจนครบาลห้วยขวาง30นายพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในย่านห้วยขวางเพื่อจัดระเบียบตรวจความถูกต้องแล้วก็ป้องปรามเหตุในพื้นที่ที่รับผิดชอบค่ะพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงต่อเนื่องเป็นคืนที่2ก็เพื่อที่จะคุมเข้มสถานบันเทิงค่ะหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมานั้นได้ตรวจสถานบันเทิงไปแล้วกว่า9แห่งโดยเมื่อคืนที่ตรวจสอบก็เป็นสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่ภายในซอยรัชดา7และย่านรัชดาห้วยขวางรวม4แห่งซึ่งในจำนวนนี้มี1แห่งนะคะที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายแอลกอฮอล์และไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการค่ะซึ่งผู้จัดการร้านก็อ้างว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตค่ะ
8: จริงๆแล้ววันนี้เรามีแผนจะตรวจทั้งหมดอยู่9ร้านนะครับเป็น4ร้านที่เราได้สกัดออกมาแล้วว่าเป็นโซนสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองอยู่4ร้านแล้วก็มีสีแดงอีก5ร้านแต่ตอนนี้ถึงขนาดนี้เราตรวจมาแล้วอยู่3ร้านคือร้านจู๊ร้านบ้านบาเล่าแล้วก็ที่ตรงนี้คือร้านแรดนะครับสำหรับร้านจู๊กอ่ะก็ไปตรวจแล้วพบว่าไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตเปิดเป็นสถานประกอบการนะครับแต่เขาก็เปิดก่อนโดยเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่ากำลังขออนุญาตซึ่งมันยังไม่ได้รับอนุญาตมันก็เปิดไม่ได้นะครับในส่วนนี้เราก็จับดำเนินคดี
0: สำหรับสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของสน.ห้วยขวางมีจำนวน40แห่งในจำนวนนี้นะคะก็พบมีใบอนุญาตถูกต้อง28แห่งส่วนอีก12ร้านเป็นสถานบริการกึ่งผับค่ะซึ่งภายในสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบสถานบริการทั้งหมดก่อนที่ในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการที่ต้องการทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะสำหรับมาตรการตรวจเข้มสถานบันเทิงในพื้นที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามาจากกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองที่นำโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการมหาดไทยได้นำกำลังฝ่ายปกครองลงพื้นที่เข้าตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มสถานบริการ577คลับ ในพื้นที่และก็ยังมีข้อมูลว่ามีสถานบันเทิงที่เปิดโดยไม่ถูกต้องอีกหลายแห่งค่ะ
5: คุณผู้ชมเมื่อวานนี้วุฒิสภาลงมติเห็นชอบผ่านพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทตามที่ครม.เสนอด้วยมติ135-11เสียงค่ะมีมติเห็นชอบเลือกอัยการสูงสุดด้วยมติ151-0เสียงเท่ากับว่าเป็นเอกฉันท์นะคะมีสว.ส่วนหนึ่งค่ะที่เขาประกาศบอกไม่ร่วมสังฆกรรมทั้งที่งดออกเสียงแล้วก็ไม่แสดงตนด้วยนะคะ
0: ซึ่งเหตุผลนึงนะคะก็เพราะว่าสว.จำนวน138 คนถูกกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.ในปี67ค่ะซึ่งกกต.กำหนดจะลงมติชี้ขาดส่งหรือไม่ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในวันที่14กันยายนนี้แล้วนะคะแม้ว่าจะมีข้อทักท้วงว่าอาจจะไม่ชอบทั้งความชอบธรรมแล้วก็ความชอบด้วยกฎหมายค่ะติดตามจากคุณสวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: พูดซ้ำๆมาไม่ใช่แค่2ถึง3เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นแต่พูดมานานกว่า2ปีแล้วล่ะค่ะจากความชอบธรรมหรือความชอบด้วยกฎหมายของวุฒิสภาโดยเฉพาะสว138คนที่ถูกครหาตั้งข้อกล่าวหาในคดีหัวเลือกสวที่จะพิจารณาเห็นชอบเลือกผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่สามารถทัดทานได้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมวุฒิสภาก็เช่นเดียวกันค่ะ
1: ดิฉันอยากถามท่านสว.ทั้งหลายว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเรามาถึงจุดที่ประชาชนหมดศรัทธาไม่ไว้วางใจการทำหน้าที่ของสว.ทั้งหลายไม่ไว้วางใจกระบวนเข้าสู่ตำแหน่งถึงขนาดออกมาเปิดเผยหลักฐานต่างๆเพื่อให้กกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาตามสำนวนสอบสวนของคณะอนุ26เกียรติภูมิของสว.ชุดนี้ไม่เหลือแล้ว
2: ท่านอภิปรายในเรื่องคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดนะครับผู้อภิปรายให้เข้าใจด้วยนะครับตรงประเด็นหน่อยครับ
1: ท่านประธานคะดิฉันไม่ได้ทำผิดข้อบังคับข้อไหนเลยนะคะ
2: ท่านอภิปรายให้ตรงประเด็นนะครับ
1: ผิดข้อบังคับข้อไหนคะ
2: ให้ตรงประเด็นครับ
1: ตรงประเด็นดิฉันข้อบังคับข้อที่55การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังปรึกษากันอยู
2: ่
1: ในการเลือกองค์กรอิสระในการเลือกอัยการสูงสุดมีผู้เลือกกับผู้ถูกเลือกดิฉันกำลังพูดถึงผู้เลือกมันไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ตรงไหนคะดิฉันกำลังพูดถึงผู้ถูกเลือกว่าผู้เลือกนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอที่จะมาเลือกผู้ที่ถูกเลือกหรือเปล่าม
2: ันเป็นหน้าที่นะครับมันเป็นหน้าที่นะครับถ้าไม่ทำใน157นะครับเชิญท่านกอบครับ
3: แต่ว่าบังเอิญว่าที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ใช่การตรวจสอบประวัติมันเป็นเรื่องที่ท่านไปพูดถึงเรื่องการที่มีการกล่าวหาสว.อย่างนั้นอย่างนี้แม้กระทั่งตัวท่านยังโดนกล่าวหานะครับแต่ทีนี้ในวันนี้เนี่ยมันเป็นการตรวจสอบประวัติผู้ที่รับการสรรหามาเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้รู้ว่าผู้จะได้ลงตำแหน่งอัยการสูงสุดเนี่ยเขามีประวัติพฤติกรรมเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับประวัติของสว.เลยนะครับและเรื่องสว.ที่ท่านว่าเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เป็นอำนาจของกกต.แต่ท่านน่ะไปติดยึดท่านตั้งใจที่จะมาล้มล้างวิธีการเลือกสว.แล้วก็มาพูดจนตั้งแต่วันแรกที่ท่านไปเป็นสว.จนถึงวันนี้ท่านก็ยังพูดอยู่ท่านไม่สมควรที่เป็นครูบาอาจารย์เลยไม่เหมาะเลยโดยประการทั้งปวงครับไม่เหมาะที่จะเป็นด็อกเตอร์ด้วยซ้ำไป
0: วิวาทะที่เกิดขึ้นนี้มาจากปมหัวเลือกสว.ปี2567ค่ะเกิดขึ้นระหว่างประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนที่21และนอกจากนางสาวนันทนานันทวโรภาสจะประกาศไม่ร่วมสังกกรรมในการโหวตแล้วยังมีส.ส.บางคนแสดงเจตจำนงในจุดยืนเดียวกันนี้ด้วยแต่หลังเปิดประชุมลับถกประวัติและคุณสมบัติของผู้เหมาะสมแล้วก็ทำได้แค่ทักท้วงไม่สามารถทัดทานได้เพราะผลโหวตโดยเฉพาะปมหัวเลือกสว.เหตุที่สว.มาจาก138คนอยู่ในข้อกล่าวหาด้วยจึงอาจไม่ชอบธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะลงมติเลือกและแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลในองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญมติที่ออกมาเมื่อวานนี้สำหรับการเลือกอัยการสูงสุดคือมติเสียงข้างมาก151ต่อ0เสียงและเรียกว่าเป็นเอกฉันท์ซะด้วยซ้ำเห็นชอบให้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่ตามที่กรรมาธิการเสนอโดยให้มีผลตั้งแต่1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปแต่ข้อสังเกตมีอยู่ว่างดออกเสียงมีจำนวน14เสียงซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น่า

0: สนใจไม่น้อยค่ะเช่นเดียวกับการลงมติของวุฒิสภาที่เห็นชอบผ่านพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทให้มีผลบังคับใช้เทียบเท่าพระราชบัญญัติตามที่ครม.เสนอหลังอภิปรายทั้งเห็นชอบคัดค้านประกอบกับข้อเสนอต่างๆข้อสังเกตของการโหวตเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่แค่เสียงข้างน้อยเท่านั้นที่น่าสนใจค่ะแต่จำนวนของผู้งดออกเสียงก็มีนัยยะให้ต้องคิดต่อด้วยค่ะ
1: 172+3=175นะครับ
2: เห็นด้วย
1: 132+3=135นะครับไม่เห็นด้วย11งดออกเสียง28ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569นะครับ
0: ฐานคะแนนเห็นชอบรวม135เสียงไม่เห็นชอบ11เสียงงดออกเสียง28เสียงไม่ประสงค์ลงคะแนนอีก1เสียงถ้าเทียบคะแนนวันนี้หรือตอนนี้ในช่วงคดีหัวเลือกสว.กำลังเป็นประเด็นร้อนที่เป็นข้อสังเกตและน่าคิดต่อคือเสียงไม่เห็นด้วยบวกกับงดออกเสียงมีจำนวนสูงขึ้นไหมคิดต่อค่ะกับการเทียบคะแนนโหวตในอดีตกับร่างกฎหมายงบปี2569 151-1งดออกเสียงอยู่ที่27เสียงร่างโอนงบปีนั้น146-4งดออกเสียงอีก20เสียงหรือจะคิดต่อไปอีกค่ะไปเทียบย้อนหลังกับร่างงบปี2568 174-3งดออกเสียง7เสียงหรือจะเทียบกับปีแรกของวุฒิสภาชุดนี้ร่างปีงบประมาณปี2567 186-0งดออกเสียง2เสียงเท่านั้นหรือจะลองติดต่อไปเทียบต่อกันไปคิดต่อกันไปกับคะแนนโหวตเลือกกรรมการในองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งปปช.กกต.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฉลี่ยภาพรวมในการโหวตเสียงที่เห็นชอบอยู่ที่138-140เสียงส่วนที่งดออกเสียงบางตำแหน่งมีแสดงให้เห็นบางตำแหน่งไม่แสดงตนให้เห็นหากเฉลี่ยก็ประมาณ15-30เสียงเหตุผลหนึ่งมาจากสว.ส่วนหนึ่งประกาศไม่ร่วมสังฆกรรมนั่นแหละค่ะจึงไม่แสดงเสียงชัดเจนแต่พอสรุปได้นะคะว่าที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก็แค่ทักท้วงแต่ไม่สามารถทัดทานได้สว.เสียงข้างมากของวุฒิสภาอยู่ที่130-140เสียงด้วยกันละค่ะคดีหัวเลือกสว.ทางหนึ่งชี้ว่าขบวนการร่วมเป็นขบวนการที่มีมากกว่า229คนหนึ่งในนั้นก็คือสว.สว138คนรวมอยู่ด้วยอีกทางหนึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาและย้ำว่าอย่าใช้กระแสสังคมกดดันทีนี้ขึ้นอยู่กับกกต.ที่จะนัดลงมติ14กันยายนนี้หากส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีสว.ร่วมลงมตินั้นๆอย่างที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะคะมุมนึงตามข้อกฎหมายว่ากันว่าหลักของกฎหมายจะคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและความต่อเนื่องไม่มีผลใดๆตามมาค่ะแต่ในทางการเมืองอีกมุมนึงชี้ว่านี่คือผลไม้พิษค่ะจะต้องตามไปเพิกถอนแล้วก็ถอดถอนออกจากตำแหน่งทั้งหมดด้วยค่ะ
3: ขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
4: ค่ะมาดูเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ประสบความสำเร็จของนักตบสาวไทยกันบ้างนะคะที่ทีมนักลูกตบลูกยางสาวไทยนั้นก็ได้หอบถ้วยแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมกับตั๋วโอลิมปิก2028เดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วนะคะท่ามกลางการต้อนรับจากแฟนกีฬาอย่างอบอุ่นเลยค่ะขณะที่ทางสมาคมก็วางเป้าหมายนะคะที่จะเดินหน้าล่าเหรียญทองเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นต่อไปค่ะเป็นบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อคืนที่ผ่านมาคึกคักไปด้วยแฟนวอลเลย์บอลแล้วก็ผู้ใหญ่ในแวดวงกีฬาค่ะนำโดยคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ผู้สนับสนุนที่มาร่วมต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยหลังจากที่พังงาดคว้าแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนได้ซึ่งนอกจากจะเป็นแชมป์สมัยที่4แล้วนะคะยังสร้างประวัติศาสตร์ค่ะคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะรวมถึงได้สิทธิ์ไปลุยศึกชิงแชมป์โลก2027อีกด้วยค่ะ ทางด้านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกต.เปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นก็เตรียมที่จะมอบเงินอัดฉีดเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและก็เตรียมวางแผนการเก็บตัวระยะยาวค่ะขณะที่นายสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ยืนยันในการเดินหน้าเตรียมทีมต่อทันทีนะคะเป้าหมายถัดไปก็คือการล่าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะต้องมีการปรับตัดตัวผู้เล่นจาก14คนเหลือ12คนตามกติกาค่ะส่วนกัปตันชมพู่ก็เปิดนะคะว่าการที่เป็นกีฬาประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกเกมนั้นถือเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาแล้วก็ทีมงานทุกคนค่ะโดยขอขอบคุณแรงใจแรงเชียร์จากคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดก็ทำให้การได้ไปโอลิมปิกเกมในครั้งนี้คุ้มค่าอย่างมากค่ะทางด้านโค้ชออสกิติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เปิดเผยว่าความสำเร็จครั้งนี้นะคะเกิดจากพลังใจของคนไทยทั้งประเทศโดยระยะเวลาอีก2ปีต่อจากนี้จะเร่งทำงานร่วมกับกกท.ในการสร้างแล้วก็ดึงนักกีฬารุ่นใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อจะเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดสำหรับศึก LA 2028ค่ะ
2: ภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะป้าเขียวก็คือเทพีเสรีภาพที่นิวยอร์กนะคะไปมาก็เลยกับพี่หวานก็เลยขอไว้ค่ะก็เลยแบบว่ามาที่มาของป้าเขียวใช่ไม่อันนี้ไปอยู่แล้ว
5: ไปก่อน
2: ไปแล้ว
6: เอเชียนเกมก็จะพยายามครับเอาให้ดีที่สุดจะเอาให้ได้ครับแต่ก็ทุกคนเขาก็คงอยากจะได้อยู่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันกับท่านนายกว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ทีละปีนะครับทีละ12เดือนเพราะได้รับการสนับสนุนจากทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติทาง FIVB นะให้ผมมาช่วยพัฒนาประเทศไทยครับแต่ผมก็ขออยู่ก็โดยหลักการเขาก็ขอไว้4ปีให้ผมดู4ปีนะครับ
4: นำความปลาบปลื้มให้กับคนไทยอย่างนี้แล้วนะคะนักตบสาวไทยก็มีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันพระหัสบดีที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่16กันยายนถึงวันที่22กันยายนโดยไทยนะคะอยู่ในกลุ่ม4ค่ะร่วมกับคิกิสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปโดยตั้งเป้าสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกนะคะหลังเคยทำได้ดีที่สุดคือเหรียญเงินในปี2018ที่อินโดนีเซียค่ะ
7: ความสำเร็จในการคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ของสาวไทยไม่ใช่ปาฏิหาริย์แน่ๆค่ะเส้นทางนี้ไม่ได้มาง่ายๆจริงๆไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการทำงานอย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่ความสามารถของโค้ชและนักกีฬาเท่านั้นนะคะก็เหมือนกับที่คุณภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์ที่เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เป็นตัวแทนไปรับนักกีฬาได้กล่าวแสดงความยินดีไปถึงทุกคนค่ะนอกเหนือจากตัวของนักกีฬาที่ควรอย่างยิ่งที่จะได้รับคำชื่นชมในความสำเร็จครั้งนี้ค่ะ
8: วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ความดีใจกับทางนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกท่านนะครับในวันนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ของทางเฉพาะตัวนักกีฬาเองแต่เป็นความภาคภูมิใจความปลื้มปิติของนักกีฬาประชาชนคนไทยในทุกท่านนะครับแล้วก็ในที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณทางผู้ฝึกสอนนักจิตวิทยาการกีฬานักโภชนาการแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ขาดไม่ได้อีกคนสุดท้ายโค้ชออสครับแล้วก็ทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับถ้าไม่มีท่านเที่ยวเข็นก็จะไม่มีความอดทนจนทำให้เห็นในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากๆครับ
7: ทีมวอลเลย์บอลหญิงจะฉายแสงได้สว่างสวยขนาดนี้ค่ะใช้เวลาเดินทางมายาวนานจริงๆคือก่อนหน้านี้เราอาจจะได้รับทราบเส้นทางของการทำทีมของโค้ชออสเกียรติศักดิ์รัชตะเกรียงไกรที่บอกว่าใช้เวลาในการปั้นทีมนักตบสาวไทยยาวนาน20ปีกว่าจะบรรลุเป้าหมายคว้าตั๋วโอลิมปิกได้แต่การเดินทางจริงๆมันยาวนานกว่านั้นมากค่ะตามที่ได้พูดคุยกับคุณสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันที่เล่าให้ฟังในรายการออนไลน์เสิร์ฟติดข่าวเมื่อวาน านนี้นะคะว่าจริงๆแล้วใช้เวลาถึง40ปีเลยนะคะกว่าจะมีวันนี้ค่ะ
5: ก็หลังไปในอดีตนะครับก็40กว่าปีที่ผมได้เข้ามาอยู่วงการนี้ตั้งแต่สมัยท่านพิสารเมื่อศาสตร์สาธรเข้ามารับหน้าที่เป็นนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านนะครับยุคนั้นเนี่ยมันกีฬาวอลเลย์บอลก็ยังไม่เป็นที่รู้จักอะไรกันเล่นก็เล่นกันในกรุงเทพคนต่างจังหวัดอะไรก็ไม่รู้จักนะครับเราเล่นกับจีนเล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้เห็นหัวเราเลยว่างั้นนะครับเพราะว่าเราก็เมื่อก่อนเข้ามันไม่ใช่แรลลี่แบบนี้นะครับนับแต้มกันใครเสิร์ฟก็นับแต้มก็เราก็15-0ตลอดนะครับแพ้เขาเพราะนั้นเราไม่ได้อยู่ในสายตาเขาหรอกครับ
7: การปั้นทีมเนี่ยต้องใช้วิสัยทัศน์อย่างมากเลยนะคะตอนนั้นมีการวางแผนกันตั้งแต่ใช้กลไกของมหาดไทยโดยนายกสมาคมณขณะนั้นเนี่ยวางแผนให้วอลเลย์บอลกลายเป็นกีฬาที่รู้จักในพื้นที่ท้องถิ่นด้วยเริ่มวางแผนสร้างนักกีฬากันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตั้งแต่การจัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน Princess Cup ของกรมสมเด็จพระเทพในระดับต่างๆค่ะตั้งแต่ท้องถิ่นภูมิภาคเยาวชนและภาคประชาชนจนถึงการเสนอตัวเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อที่จะให้นักกีฬาวอลเลย์บอลของเราค่ะได้มีโอกาสในการแข่งประเทศกับประเทศอื่นๆด้วยท่ามกลางอุปสรรคต่างๆนานาเลยงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากตอนนั้นสมัยนั้นสถานที่ทำงานของสมาคมยังไม่มีของตัวเองเลยค่ะกว่าจะพัฒนามาได้จนถึงระดับนี้ความสำเร็จที่ทำให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยไม่มีใครมองข้ามได้ในระดับของเอเชียเนี่ยเกิดขึ้นในช่วง7เซียนนะคะตอนเราเริ่มที่จะชนะทีมระดับภูมิภาคระดับประเทศระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกได้สำเร็จด้วยหลายต่อหลายทีมไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนกระทั่งคิวบาในช่วง7เซียนเราก็สามารถเอาชนะมาได้แล้วนะคะเกือบถึงขั้นที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกได้ในปี2012แล้วด้วยถ้าจำกันได้ช่วง7เซียนเนี่ยวอลเลย์บอลไทยบูมมากค่ะ National League ของไทยก็ได้รับความนิยมด้วยเช่นเดียวกันได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากแต่ว่ามันไม่ได้สม่ำเสมอแบบนั้นไปตลอดนะคะตอนนี้ไทยลีกก็ยังหาคนสนับสนุนหลักยังไม่ได้เลยเรื่องนี้นายกสมาคมฝากกระซิบบอกมาบอกว่าพร้อมที่จะเปิดรับการสนับสนุนด้วยนะคะอันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญเพราะจริงๆแล้วหากสามารถที่จะจัดการแข่งขันในประเทศได้แล้วเนี่ยมันจะทำให้สมาคมเองสามารถที่จะมีตัวเลือกคัดนักกีฬาเข้าไปเสริมทัพได้มากขึ้นซึ่งณขณะนี้เนี่ยการที่จะวางตัวตายตัวแทนรุ่นพี่ที่จะต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็วางแผนยาวไปได้แล้วเช่นเดียวกันค่ะ
5: เราจัดติดต่อมา40กว่าปีแล้วนะครับ
7: ค
5: ่
7: ะ
5: อย่างน้อยสักรุ่น12 14 16 18เนี่ยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยอายุที่น้อยที่สุดก็เกือบ30ปีนะครับตอนนี้พอถึงเวลาช่วงนี้มันจะเห็นมักเห็นผลนะครับหลายคนในช่วงเอาตัดตอนสั้นๆเลยหลายคนในช่วงที่ว่าเจ็ดเซียนหมดไปแล้วเนี่ยใช่ทุกคนก็คงบอกว่าโอ้ยผมไม่มีอีกแล้วคงหมดอีกแล้วนะคนหมดแล้วมั้งครับก็เมื่อก็มีนักกีฬาขึ้นมาแทนอีกนะครับก็มีนักกีฬาขึ้นมาแทนเพราะจ่ายผลพวงจากการที่เราได้วางแผนกันมาระยะกลางระยะสั้นระยะยาวการสร้างนักกีฬาทำให้กีฬาเรากระจายไปเป็นที่รู้จักทั่วประเทศมีนักกีฬาตัวเลือกมากขึ้นแล้วก็พัฒนามากขึ้นมันก็มีพัฒนาทำให้เกิดบุคลากรด้านการกีฬาผู้สอนก็มากขึ้นอะไรก็มากขึ้น
7: คือนายกสมาคมวอลเลย์บอลยืนยันแล้วนะคะว่าตอนนี้มีตัวแผนที่จะวางไว้ชุด U17 ก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็วางแผนเอาไว้ยาวไปจนถึงโอลิมปิก2032แล้วด้วยแต่สิ่งที่อยากได้ที่สุดณขณะนี้นั่นก็คืออย่างที่บอกเมื่อสักครู่แรงสนับสนุนทางการเงินจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยแหละค่ะนายกสมาคมยืนยันนะคะว่าในการบริหารงานของสมาคมเนี่ยมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการเรื่องเงินแน่ๆเพียงแต่เฉพาะหน้าตอนนี้ค่ะมันก็คือเรื่องที่อาจจะต้องมุ่งสมาธิกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็การยืนระยะก่อนจะถึงโอลิมปิก2028ซึ่งทางกกท.เองก็มีการวางแผนบอกว่าจะต้องมีการวางแผนร่วมกันแน่ๆค่ะ
9: นะครับก็อยากที่จะให้กำลังใจแล้วก็คิดว่าทุกคนนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับทั้งโค้ชแล้วก็ผู้บริหารสมาคมนะครับที่เหนื่อยกันมากเราก็จะทำแผนร่วมกันครับว่าในการแข่งโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราจะทำงานระยะยาวนะมีการเก็บตัวระยะยาวในรูปแบบของ NTC นะเพื่อให้นักกีฬาเราเนี่ยต่อเนื่องวันนี้ไปจนถึงความฟิตเนี่ย ต้องเรียกว่าเกินร้อยในการที่เราจะไปชิงเหรียญโอลิมปิกในลอสแอนเจลิสนะครับอันนี้ก็เป็นแผนงานที่การกีฬานะครับจะร่วมกันกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยวางแผนให้กับนักกีฬาเราครับ
4: ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของประชาชนชาวไทยด้วยนะคะมาดูเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาค่ะ

0: ก่อนที่จะมีการประชุมกันในวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนแล้วก็เดินหน้าประชุมพิจารณาวาระสำคัญเพื่อพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือแล้วก็การดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติพื้นฐานให้กับประชาชนกว่า20ล้านคนนะคะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีค่ะคุณศิลปภาคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรัชตาคะการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยประเด็นโครงการที่น่าสนใจในวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของโครงการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกจากนี้ยังต้องจับตาเรื่องของประเด็นความมั่นคงตามแนวชายแดนค่ะซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยค่ะการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มขึ้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีบางคนนะคะลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นพื้นที่หน่วงน้ำและการป้องกันน้ำท่วมสำคัญในอำเภอหาดใหญ่ค่ะทางนี้นะคะนอกจากจะไปดูความพร้อมเรื่องการรับมือสถานการณ์น้ำแล้วนะคะยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ไปด้วยค่ะและอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ครม.จะพิจารณารับทราบผลการศึกษาและเห็นชอบอนุมัติเรื่องของการตั้งกองทุนช่วยเหลือและโครงการจัดทำประกันภัยพิบัติก่อนที่การประชุมคณะรัฐมนตรีจะเริ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเองก็เน้นย้ำเรื่องของประเด็นนี้เช่นกันค่ะ
2: และเรื่องที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือน
1: โดยก่อนการประชุมนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเปิดเผยนะคะว่าเตรียมที่จะของบประมาณขยายการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อสกัดสินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติดตามแนวชายแดนพร้อมระบุว่า6กันยายนนี้จะเดินทางไปยังมาเลเซียเพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะ
3: เราก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอที่มาจากการประชุมของเวิร์กช็อปเรื่องความมั่นคงก็จะพูดถึงการที่จะขยายการสร้างรั้วนะครับตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียนะครับมันมีรั้วอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการสร้างเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะมันจะเป็นเรื่องของการป้องกันพวกผิดกฎหมายทั้งหลายนะครับยาเสพติดการค้าเถื่อน
1: สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจวันนี้ค่ะนอกจากกระทรวงมหาดไทยจะเสนอผลการศึกษาและขอความเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยแล้วนะคะก็ยังมีรายงานค่ะว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมกิจการประกอบธุรกิจประกันภัยรวมถึงสมาคมประกันวินาศภัยไทยเตรียมที่จะเสนอโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อจัดทำความคุ้มครองในพื้นฐานให้กับประชาชน20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศพร้อมเสนอใช้งบประมาณ 10,000 ล้านบาทค่ะขณะที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะก็จะเสนอเรื่องจัดทำหนังสือขอแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขเอกสารข้อกำหนดขอบเขตของงานค่ะเพื่อเป็นบทแนบท้ายในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อสร้างและบำรุงรั้วชายแดนเดี่ยวค่ะบนเขตเส้นแดนที่บ้านด่านนอกค่ะด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็จะเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้บริประกอบกิจการโรงงานนะคะซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาเฉพาะพื้นที่ท้องที่อำเภอจนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการคาดการณ์ค่ะว่าจะมีการเสนอแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกค่ะเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่หลังจากที่ผ่านการเห็นชอบที่ประชุมสมช.เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะค่ะขณะนี้เองนะคะบรรยากาศโดยรอบพื้นที่สถานที่จัดประชุมครม.สัญจรนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบและบางจุดก็มีการเสริมกำลังทหารค่ะท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ขณะนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณศิลปภา
4: ขอบคุณค่ะ มาดูสถานการณ์ในเนปาล นะคะตอนนี้เนี่ยปัญหาหลักนั่นก็คือต้องเร่งฝังร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมดินโคลนถล่มค่ะตอนนี้ห้องเก็บศพเต็มความจุแล้วนะคะศพกำลังเริ่มเน่าเปื่อยทำให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบต่อสุขอนามัยส่วนทีมกู้ภัยเองก็ต้องเร่งค้นหาผู้สูญหายโดยเฉพาะคนงานหลายร้อยคนที่คาดว่าอาจจะติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำค่ะร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันเนปาลถูกนำมาวางเรียงรายบนชั้นดาดฟ้าของซากอาคารในเขตราสุวาหนึ่งในพื้นที่ที่เสียหายหนักที่สุดขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายคนอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งบริเวณดังกล่าวยังจมอยู่ใต้กองโคลนหนากองทัพเนปาลเผยแพร่วิดีโอนี่เป็นภาพของทีมกู้ภัยค่ะที่กำลังคานผ่านอุโมงค์แคบๆภายในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำลังตังในเขตราสุวาเช่นเดียวกันนี่เป็นหนึ่งในอุโมงค์ที่เสียหายจากภัยพิบัติซึ่งเชื่อว่ามีคนงานติดอยู่ข้างในกองทัพเนปาลระดมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในจุดอื่นๆเช่นกันรวมถึงการเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่ลอยตามกระแสน้ำโดยกองทัพยืนยันว่าจะเดินหน้าทำภารกิจต่อไปจนกว่าจะพบตัวผู้สูญหายทั้งหมดขณะเดียวกันทางการเนปาลจำเป็นต้องเร่งนำร่างผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ไปฝังไว้ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาสุขอนามัยเนื่องจากหลายร่างถูกพบในสภาพที่เริ่มเน่าเปื่อยจนยากแก่การเก็บรักษาในเขตเมืองตอนนี้ฝังร่างไปแล้วกว่า270คนโดยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง DNA พร้อมทั้งลงบันทึกพิกัดและทำเครื่องหมายหลุมศพไว้เพื่อเปิดโอกาสให้ขุดและส่งร่างคืนกับครอบครัวหากว่ามีการยืนยันตัวตนได้ในภายหลังโดยขณะนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียและจีนได้เข้ามาช่วยสนับสนุนการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วปัจจุบันยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มเป็นอย่างน้อย939คนแล้วสูญหายอีกกว่า 3,900 คนในจำนวนนี้เชื่อว่าเป็นคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมากกว่า600คนส่วนในฝั่งทิเบตยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่16คนแต่ว่าสูญหาย546คนค่ะ
0: ท่ามกลางเหตุภัยพิบัติในเนปาลซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ในการคาดการณ์ล่วงหน้าแล้วก็มาตรการป้องกันความสูญเสียต่างๆกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกประเภทที่แทบจะคาดการณ์ไม่ได้เลยนะคะหนีไม่พ้นก็คือแผ่นดินไหวซึ่งล่าสุดที่ญี่ปุ่นค่ะก็มีการออกคำเตือนให้มีการเฝ้าระวังกันอีกครั้งแล้วก็เป็นการเตือนกว้างๆในระยะ30ปีแต่ว่าโอกาสเนี่ยก็เกิดขึ้นสูงด้วยเช่นกันดังนั้นก็นิ่งนอนใจไม่ได้เลยนะคะ
5: ระยะ30ปีความเป็นไปได้เนี่ยสูงประมาณ 40-60% ดังนั้นญี่ปุ่นก็เลยหวังว่าต่อไปจะเอาจุดนี้เนี่ยมาวางแผนเพื่อป้องกันนะคะคณะกรรมการวิจัยแผ่นดินไหวญี่ปุ่นอัปเดตข้อมูลการคาดการณ์แผ่นดินไหวของประเทศล่าสุดปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพบว่ามีพื้นที่ซึ่งประชากรเนี่ยอาศัยอยู่หนาแน่นทางภาคกลางตอนใต้อาจเผชิญความเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวใหญ่สูงถึง 60% ภายในอีก30ปีข้างหน้านี้ค่ะวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทีมแพทย์ที่เขากำลังอยู่ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลคุมาโมโตะตกใจกันสุดขีดนะคะเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ขย่าตัวอาคารสิ่งของทุกอย่างเลื่อนออกจากที่ท่ามกลางความพยายามดูแลผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงผ่าตัดขณะที่อุปกรณ์เนี่ยกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางแล้วภาพแผ่นดินไหวรุนแรงในลักษณะนี้ที่ญี่ปุ่นเราก็ได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งนะแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยต่างกันไปตามความรุนแรงแล้วก็ความลึกของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเนี่ยชี้ว่าญี่ปุ่นเจอแผ่นดินไหวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,500 ถึง 2,000 ครั้งต่อปีหรือประมาณ 2-5 ครั้งต่อวันนะคะสำหรับแผ่นดินไหวในระดับที่มนุษย์รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนได้แต่ถ้ารวมแรงสั่นสะเทือนขนาดเล็กที่เราไม่รู้สึกตัวเนี่ยอาจจะสูงถึงหลายหมื่นครั้งต่อปีค่ะความเสี่ยงที่มีการประเมินออกมาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าอยู่บริเวณภูมิภาคคิงกินะคะเราอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อของคันไซซึ่งมีเมืองใหญ่ๆตั้งอยู่ทั้งโอซาก้าเกียวโตโกเบภายในอีก30ปีข้างหน้านี้รอยเลื่อนของเปลือกโลกรอบๆพื้นที่แถบนี้อาจจะเป็นชนวนให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ขึ้นไปโอกาสที่อาจจะเกิดเนี่ยคือสูงถึง 50-60% แต่ละจุดในคันไซก็เสี่ยงไม่เท่ากันผู้เชี่ยวชาญเขาใช้การประเมินจากรอยเลื่อนมีพลัง45จุดทั้งในแล้วก็รอบๆภูมิภาคพบว่าพื้นที่ถ้าเป็นทางตะวันตกเฉียงเหนือนะคะความเสี่ยงอยู่ในอัตรา 30% ส่วนตรงกลางรูปร่างเป็นคล้ายสามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมคิงกิความเสี่ยงสูง 40-60% นะคะแล้วก็บริเวณคาบสมุทรคีอิความเสี่ยงอยู่ที่ 7% ขณะที่โดยรวมความเสี่ยงก็คือ 50-60% นั่นเองสถาบันสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งญี่ปุ่นและศูนย์วิจัยธรณีวิทยาแห่งชาติญี่ปุ่นนะคะพบว่าบนบกและแนวชายฝั่งญี่ปุ่นมีรอยเลื่อนมีพลังที่ผ่านการสำรวจและยืนยันแล้วกว่า 2,000 แห่งและถ้านับรวมรอยเลื่อนย่อยหรือรอยเลื่อนใต้ทะเลรอบหมู่เกาะคาดว่าจะมีรวมกันมากกว่าหลายพันแห่งทั่วประเทศนะคะเฉพาะในภูมิภาคคันไซเนี่ยจะพบรอยเลื่อนมีพลังอยู่มากเป็นผลจากการขยายตัวของทะเลญี่ปุ่นในช่วงที่หมู่เกาะญี่ปุ่นก่อตัวขึ้นนะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในแถบนี้จึงสูงไม่ได้ต่างจากแถบภูมิภาคคันโตที่ตั้งของกรุงโตเกียวจนเวลานี้คณะกรรมการวิจัยแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเนี่ยประเมินความเสี่ยงแผ่นดินไหวคันไซเทียบเท่ากับแถบคันโตแล้วนะคะในคันไซจุดที่เคยเจอแผ่นดินไหวรุนแรงคือที่เมืองโกเบนะคะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นต้นปี1995เป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.3 ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงกว่า 6,000 คนครั้งนั้นติดอันดับแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของญี่ปุ่นส่วนที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้อีกจุดหนึ่งก็คือที่เมืองทาคาซากินะคะอยู่ทางตอนเหนือของโอซาก้าเกิดเมื่อเดือนมิถุนายนปี2018เป็นแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ซึ่งจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ดินแค่13กิโลเมตรค่ะนอกจากการคาดการณ์ล่าสุดที่เผยแพร่ออกมาแล้วในคันไซเนี่ยยังเคยคาดการเหตุแผ่นดินไหวใหญ่จากร่องลึกนันไกความยาว900กิโลเมตรซึ่งแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์มุดลงใต้แผ่นยูเรเชียปีละ 4-6 เซนติเมตรนะคะจนนักวิทยาศาสตร์คาดการว่ามีโอกาสสูง 70-80% ที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ภายในอีก30ปีข้างหน้านี้เช่นกันข้อมูลที่ออกมานี้ผู้เชี่ยวชาญคาดหวังว่าทางการโดยเฉพาะในท้องถิ่นเนี่ยจะนำการประเมินเอาไปประกอบแผนป้องกันแล้วก็รับมือภัยพิบัตินะคะเพื่อจะได้คาดการถึงจุดเสี่ยงและให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงอันตรายจากรอยเลื่อนมีพลังบนแผ่นดินนอกเหนือจากความเสี่ยงแผ่นดินไหวในทะเลจากบริเวณร่องลึกนันไกด้วยนะคะข้อมูลความเสี่ยงที่ประเมินล่าสุดเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินรอยเลื่อนมีพลังหลักๆ114จุดทั่วญี่ปุ่นนะคะซึ่งในฐานะประเทศหนึ่งที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลกญี่ปุ่นเนี่ยเขาทุ่มงบลงทุนในระบบเตือนภัยล่วงหน้าแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่องค่ะคุณพึ่งนภาคุณเจราชาตาแต่ว่าจุดนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบางส่วนเขายังมองอยู่เลยว่ายังต้องยกระดับแล้วก็พัฒนาเรื่องของการป้องกันต่อไปอีกค่ะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะในบ้านเราตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังวางแผนใช้รถแบ็คโฮในการเข้ารื้อโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เป็นวันที่2นะคะจะได้เข้าไปจนถึงจุดต้นเพลิงเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบสาเหตุที่ชัดเจนติดตามความคืบหน้ากับคุณคำพุนยมนาครายงานสดมาจากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะคุณคำพุนคะ
7: การพิสูจน์หลักฐานหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยอมรับแล้วนะครับว่ายังไม่สามารถเข้าไปถึงจุดต้นเพลิงได้เนื่องจากอุปสรรคปัญหาของโครงสร้างที่ทรุดตัวลงมาทับถมกันการวางแผนในการรื้อถอนโครงสร้างให้นำออกมาอย่างมั่นคงและปลอดภัยจนทำให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปตรวจสอบตัวจุดต้นเพลิงได้นั้นยังเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับความคืบหน้าการรื้อถอนวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงจำเป็นต้องวางแผนที่จะดำเนินการรื้อถอนหลังจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าตรวจสอบเมื่อวานที่ผ่านมาแต่ยังไม่สามารถเข้าจุดต้นเพลิงได้ด้านพลตำรวจตีวาทีอัศวตมางกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่เมื่อวานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงจุดต้นเพลิงบริเวณชั้น1ได้เนื่องจากอาคารที่ทรุดตัวลงมาทับถมกันอุปสรรคก็คือแผ่นปูนขนาดใหญ่ครับที่ทับถมอยู่จึงทำได้เพียงแค่สำรวจอาคารและโครงสร้างรอบนอกนำมาประกอบในการหาสาเหตุซึ่งหลังจากนี้จำเป็นต้องให้พนักงานสอบสวนและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครวางแผนที่จะรื้อโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะจุดต้นเพลิงเพื่อให้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าตรวจสอบได้อีกครั้งและได้ประสานกับทางพนักงานสอบสวนไว้ว่าระหว่างการรื้อถอนจะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาสังเกตการด้วย หนึ่งในผู้ประกอบการที่มาเฝ้าดูเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุนะครับจากเขตเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับก็ได้สะท้อนว่าการดำเนินการด้านเอกสารตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับแต่ตัวเองก็กังวลในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาจากทางภาครัฐเนื่องจากทรัพย์สินของตัวเองนั้นเสียหายไปกว่า 100,000 บาทจึงอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเยียวยาโดยด่วนที่สุดเพราะต้องการนำเงินไปลงทุนเริ่มต้นทำธุรกิจอีกครั้ง
8: ข้าของเสียหายของพี่พอยังหลงเหลืออยู่บ้างไหมที่พี่ดูจากธนาคาร
9: ถ้าดูจากแล้วของผมแล้วไม่มีอะไรเหลือใช่ครับคือไปหมดเลย
8: อยู่ชั้นไหนจุดไหน
9: มันอยู่ตรงกลางเลยครับซอยกลางอยู่ฝั่งนู้นเลยครับ
8: ก็คือเป็นจุดที่ไม่เหลืออะไรแล้ว
9: ไม่เหลือครับใช่ครับ
8: เสียหายเยอะไหมครับ
9: ก็เยอะครับของผมหลายแสนเลยแหละครับ
8: อาชีพเกี่ยวกับอะไรพี่ขาย
9: ผมขายอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์พ่นน้ำยาล้างรถเครื่องบอกเครื่องยาสำหรับนี้ครับพวกค่าบำรุงรถครับ
7: ร้านค้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับบริเวณรอบนอกของอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทรัพย์สินบางส่วนนะครับยังคงหลงเหลืออยู่ไม่ได้รับความเสียหายแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเข้าไปตรวจสอบร้านค้าและนำทรัพย์สินที่ยังหลงเหลืออยู่ออกมาได้ครับเนื่องจากนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นกังวลว่าในส่วนของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นอาจจะเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินเพื่อที่จะป้องกันข้อพิพาทในอนาคตครับซึ่งในขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังคงต้องรอประเมินในด้านความปลอดภัยรวมถึงในด้านการตรวจสอบเอกสารยืนยันสิทธิ์ว่าใครเป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการทรัพย์สินที่แท้จริงก่อนที่จะปล่อยอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ครับ
6: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะ
0: ค่ะบ้านเราจะมีงานมหกรรมพืชสวนโล่งอีกครั้งนะคะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในปี2572ค่ะวงเงินงบประมาณที่มีการอนุมัติเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็คือจำนวน 4,200 ล้านบาทก็ถูกจับตาอย่างมากค่ะหลังจากที่สภาพัฒน์นั้นได้เสนอให้มีการย้ายพื้นที่การจัดงานค่ะจากอำเภอคงไปยังพื้นที่อำเภอปากช่องนะคะซึ่งชาวบ้านก็ระบุว่าหากมีการย้ายพื้นที่การจัดงานก็จะทำให้เกิดการเสียโอกาสได้นะติดตามจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนนท์ชัยคุณสิงห์ค่ะ

0: พื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะครับจังหวัดนครราชสีมาอาจจะต้องย้ายจากพื้นที่อำเภอคงมาอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับรวมระยะทางห่างกันกว่า150กิโลเมตรนะครับหลายฝ่ายกำลังสะท้อนความคุ้มค่าเชิงพื้นที่นะครับแม้ภาครัฐกำลังจะบอกว่าพื้นที่อำเภอปากช่องมีความคุ้มค่ามากกว่านะครับแต่คนในพื้นที่อำเภอคงเองกลับมองว่าเป็นการตัดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้นครับไปการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก2029นะครับที่ถูกติดตั้งไว้ที่บริเวณบ้านวัดตำบลเทพไลอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับโดยพื้นที่การจัดงานนะครับอยู่ติดกับถนนมิตรภาพมุ่งหน้าจังหวัดขอนแก่นนะครับเนื้อที่กว่า678ไร่ครับถูกจับตานะครับหลังจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอให้มีการย้ายพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะครับไปจัดที่อำเภอปากช่องครับด้วยเหตุผลความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของภาครัฐจากผลการศึกษาหากยังจะเสนอหรือว่าดำเนินการในพื้นที่อำเภอคงนะครับจะต้องใช้งบประมาณมากถึง 1,445 ล้านบาทครับแต่หากย้ายไปจัดพื้นที่อำเภอปากช่องจะใช้เพียงงบประมาณโครงการอยู่ที่ 4,281 ล้านบาทครับตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอคงที่ติดตามเรื่องผลการดำเนินงานในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกมาตั้งแต่ปี2565นะครับคัดค้านการย้ายสถานที่การจัดงานและมองว่าการตัดสินใจของรัฐบาลเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองและกลุ่มทุนที่มีที่ดินอยู่ในอำเภอปากช่องนะครับแต่หากภาครัฐยังคงจัดงานไว้ที่อำเภอคงเชื่อว่าจะเป็นการกระจายรายได้เศรษฐกิจในพื้นที่ครับ
1: ใครจะมองยังไงก็แล้วแต่ผมมองว่าเป็นการเมืองเพราะอะไรครับที่นี่นะครับประจิตประต้อยประน้อยประพุทธนะครับมีที่รอบพืชสวนโลกแต่ในขณะเดียวกันถ้าจัดปากช่องผมพูดได้ไหมครับเนี่ยมีที่ของนักการเมืองไปตรวจสอบเอานะครับมีที่ของผู้จัดทำบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ครับแล้วมีสนามบินของใครครับมีสนามกอล์ฟของใครครับถามชาวปากช่องหรือยังว่าเขารับได้ไหมนะครับว่าจะจัดตรงนี้น่ะมันเป็นยังไงต้องฟังเสียงคนปากช่องด้วยแต่ในขณะเดียวกันคนปากช่องเนี่ยเขาให้กำลังใจผมนะครับบอกว่าอยากจะให้ขยายความเจริญนะครับทุกวันนี้ขยะก็ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนแล้วครับปากช่องนะครับแล้วก็รถยนต์ก็ติดครับสภาพการพัฒนามันไปรวดเร็วจริงเขาก็เห็นใจชาวเมืองคงแล้วก็ชาวนครราชสีมาตนบนว่าไม่ได้รับการพัฒนาหรือเปรียบเสมือนแอฟริกาแห่งโคราช
0: ผู้ประกอบการที่พักในอำเภอคงยอมรับนะครับว่าคาดหวังกับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเพราะจะเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจนะครับปัจจุบันตนมีห้องพักอยู่ประมาณ16ห้องเตรียมที่ขยายเพิ่มอีกประมาณ10ห้องครับแต่พอทราบ

0: ว่าจะย้ายพื้นที่ก็ถือว่าเป็นการตัดโอกาสของผู้ประกอบการครับ
1: ก็รู้ข่าวที่จะทำพืชสวนโลกเนาะมาตั้ง 4-5 ปีแล้วเราก็ดีใจในเราอยู่อำเภอคงเนาะแล้วก็เราทำรีสอร์ทก็จะเริ่มพัฒนารีสอร์ทของเราให้มีที่พักเพียงพอ

0: กระจายรายได้มีงานทำ มีรายได้ทุกครัวเรือนน่ะเนาะ
1: ขณะที่ในพื้นที่อำเภอปากช่องครับจากการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างมีความพร้อมนะครับทั้งร้านอาหารโรงพยาบาลโรงแรมและที่พักครับโดยผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอปากช่องระบุนะครับว่าโรงแรมหลายแห่งในอำเภอมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวครับ
2: ก็ในฐานะผมคนปากช่องนะฮะก็มีความลึกๆก็มีความดีใจนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดที่จะแย่งเนื่องจากว่ามันมีความเหมาะสมที่จะมาในสถานที่ด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงพยาบาลการคมนาคมขนส่งนะครับปากช่องมีความพร้อมและสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังจังหวัดอื่นๆอำเภออื่นๆได้อีกนอกจากเขาใหญ่นะครับก็เป็นจุดหมายปลายทางที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและก็คนไทยเข้าถึงได้ง่ายนะครับ
1: ศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ข้อมูลนะครับว่าการย้ายสถานที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกมายังอำเภอปากช่องจะใช้พื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมครับจำนวน874ไร่นะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อที่ดินเพิ่มครับส่วนการจัดทำแผนแม่บทหรือว่ามัตเตอร์แพลนนะครับยังสามารถใช้ฉบับเดียวกันกับพื้นที่อำเภอคงได้ซึ่งเคยมีการศึกษาไว้แล้ววงเงิน82ล้านบาทครับคุณพึ่งนภาคุณเจรชตาครับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะครับมีรายงานว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการที่จะเสนอการย้ายพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจากอำเภอคงมาอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับซึ่งก็ต้องจับตาความเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอคงหลังจากนี้จะเป็นไปในทิศทางใดครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณธนชัย
4: ค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุทธาสินีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากบรรยากาศการต้อนรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่กลับมาจากจีนหลังจากที่คว้าตั๋วโอลิมปิกได้สำเร็จนะคะหนึ่งในแฟนคลับที่เหนียวแน่นมาตลอดก็คือรัศมีแขฟ้าเกอร์ล้นนะคะทีแรกนึกว่าจะไม่มาแต่ก็มาช้าแต่ก็มานะคะแล้วก็ยืนยันว่าคำไหนคำนั้นแน่นอนบนอะไรไว้ก็จะทำนะคะก็คือการบนวิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบค่ะบรรยากาศการเดินทางกลับถึงประเทศไทยของทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็มีแฟนวอลเลย์บอลแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬามากันคับข้างทีเดียวนะคะหนึ่งในบุคคลที่เป็นไฮไลท์ก็คือรัศมีแขฟ้าเกอร์ล้นนะคะนักแสดงชื่อดังแล้วก็แฟนคลับของทีมวอลเลย์บอลไทยก็เดินทางมารอรับนักกีฬามาช้าหน่อยนะคะแต่ก็มาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแบบสุดขีดเหมือนกันนะคะโดยที่รัศมีแขเปิดเผยว่ายืนยันคำไหนคำนั้นเตรียมทำตามสัญญาวิ่งแก้บนรอบวัดพระแก้วจำนวน100รอบหลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยลั่นวาจาไว้ว่าหากสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกได้สำเร็จจะไปวิ่งแก้บนนะคะซึ่งจากการตรวจสอบ1รอบก็มีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะรวมระยะทางทั้งหมดเนี่ยต้องวิ่งก็คือประมาณ200กิโลเมตรรัศมีแขก็ตั้งใจว่าจะค่อยๆวิ่งสะสมระยะทางต่อเนื่องไปอาจจะใช้เวลาประมาณ2เดือนต่อจากนี้ค่ะนอกจากนั้นก็ยังระบุอีกว่าตั๋วโอลิมปิก2028ครั้งประวัติศาสตร์นี้ถือว่าเป็นของขวัญและก็ผลตอบแทนจากความทุ่มเทอย่างหนักของนักกีฬาทีมงานสโมสรสมาคมแล้วก็รุ่นพี่อดีตทีมชาติที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นรวมถึงรางวัลของคนไทยทุกคนที่รักแล้วก็คอยส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาอย่างจริงใจมาโดยตลอดค่ะ
1: ก็ดีใจกับน้องๆทุกคนนะฮะที่เขาเรียกว่าทำเต็มที่แล้วก็ประสบความสำเร็จเราพูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายมาก็ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าเป็นการซ้อมวิ่งไปแล้วกันแต่ว่าไม่ได้วิ่งรอบเดียวนะฮะก็จะวิ่งแบบไปวิ่งส่วนตัวแล้วก็ค่อยๆเก็บกิโลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยน่าจะ2เดือนฮะพอดูทรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเริ่มที่2โล3โลก่อนเตรียมร่างกายหลังนั้นก็เป็น5โลเดี๋ยวพอเราเริ่มเข้า10โลได้มันก็ไม่ยากละเพราะมันทั้งหมด200โลก็เก็บ10โลไปมันแค่20วันเองใช่ก็เสร็จแล้วก็เป็นมาราธอนเลยค่ะเสร็จแล้วไปมาราธอนได้เลยพูดไปแล้วกลัวไม่กล้าเล่นกับพระแก้วมรกต2028
0: ก็ถือว่าเป็นสีสันนะคะสำหรับภารกิจถัดไปค่ะทัพสาวไทยมีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลและจะรับเงินจากผู้สนับสนุนก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นนะคะเพื่อลุยศึกเอเชียนเกม2026ในระหว่างวันที่16กันยายนถึง22กันยายนนี้ที่นาโกย่าตั้งเป้าจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทอง

แรกหลังจากเคยทำได้ที่สุดดีที่สุดก็คือเหรียญเงินในปี2018ที่อินโดนีเซียค่ะตอนนี้หลายๆคนอาจจะมีความหวังไปกับทีมสาวไทยนะคะว่าเหรียญทองเอเชียนเกมนั้นก็อาจจะมีโอกาสคว้ามาได้เหมือนกันนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลค่ะโดยเฉพาะของลิโอเนลเมสซี่นะคะประกาศเลิกเล่นทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะคะและเขายอมรับว่าได้ตัดสินใจเรื่องนี้หลังจากจบฟุตบอลโลกและการสูญเสียคุณพ่อก็ทำให้ยิ่งมั่นใจว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะลิโอเนลเมสซี่ประกาศยุติเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่เขาได้โพสต์ผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวค่ะโดยเจ้าตัวบอกว่าถึงเวลาที่เหมาะสมในการอำลาทีมชาติพร้อมขอบคุณแฟนบอลครอบครัวเพื่อนร่วมทีมและจะเชียร์ทีมอาร์เจนตินาในฐานะแฟนบอลตลอดไปค่ะเมสซี่บอกว่าหลังจบรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026เขาทบทวนเรื่องนี้อย่างหนักการตัดสินใจผ่านการต่อยตรองมาอย่างยาวนานแม้จะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อของเขาสำหรับเมสซี่วัย39ปีเล่นให้ทีมชาติมายาวนานกว่า20ปีนะคะโดยติดทีมชาติอาร์เจนตินาครั้งแรกในปี2005ผ่านความผิดหวังได้รองแชมป์โลกในปี2014รองแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยในปี2015และ2016ก่อนที่เมสซี่จะกลับมาพาทีมคว้าแชมป์โลกในปี2022รวมถึงแชมป์โคปาอเมริกาในปี2021และปี2024ค่ะAction Today นะคะไปดูประตูชัยของศิวกรพลสวรรค์นะคะซึ่งช่วยให้ทีมชาติไทยชนะ UAE 1-0 จากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกที่จังหวัดชลบุรีนะคะส่วนนี้ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: ค่ะเปิดให้ใช้แล้วนะคะสำหรับโครงการ TSAI Passport ค่ะซึ่งนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนก็จะไปยื่นหลักฐานต่อปปช.ค่ะขอให้ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง5คนในปมโครงการ TSAI Passport นี้นะคะที่มีงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทค่ะสำหรับข้อกล่าวหาระบุว่านายรัชนกรัฐมนตรีดีอีอาจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะทั้งที่พบข้อพิรุธและประเด็นที่อาจเข้าข่ายความผิดปกติในโครงการนี้แต่ไม่ได้ยับยั้งหรือว่ายกเลิกโครงการ THAI Passport ค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหามีการรับนโยบายมาผลักดันโครงการรวมถึงจัดทำร่าง TOR ที่มีเงื่อนไขเข้าข่ายล็อกสเปคทำให้เอกชนรายอื่นแข่งขันได้ยากและอาจเอื้อให้เอกชนเพียงรายเดียวนะคะโดยประเด็นที่นางสาวรัชนกตั้งข้อสังเกตในร่าง TOR ก็คือเงื่อนไขด้านการประชาสัมพันธ์ที่กำหนดรายละเอียดในระดับสูงซึ่งเงื่อนไขในระดับนี้ทำให้ผู้ประกอบการในประเทศที่มีศักยภาพสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้เพียงไม่กี่รายเท่านั้นค่ะอีกทั้งยังพบข้อมูลว่าบริษัทที่ชนะโครงการมีความเชื่อมโยงในระดับกลุ่มผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ UBO กับบริษัท Human Intelligence จำกัดค่ะแม้ว่าจะมีการทักท้วงเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อมโยงแล้วก็เงื่อนไขในโครงการมาอย่างต่อเนื่องแต่กระทรวง DE กลับเพิกเฉยแล้วก็เดินหน้าโครงการนี้ต่อค่ะ
0: ช่วงนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณธนวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะในระยะ2วันนี้อุตุยังมีประกาศเตือนอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันไปจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้นะคะโดยบริเวณที่มีฝนตกหนักมากได้แก่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและก็บริเวณภาคตะวันออกเพราะว่าช่วงนี้ยังมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าไปหาพายุ depression นะคะซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้ามาค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยนะคะนอกจากนี้กรมอุตุยังได้ระบุจังหวัดเสี่ยงภัยในวันนี้แบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงและก็พื้นที่เสี่ยงน้อยสีเหลืองนะคะในวันนี้วันอังคารที่1กันยายนจะมีพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น29จังหวัดแบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านส่วนพื้นที่เสี่ยงน้อยอีก26จังหวัดเริ่มจากภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากและกำแพงเพชรภาคอีสานที่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและที่อุบลราชธานีภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะและปิดท้ายในวันพรุ่งนี้วันพุธที่2กันยายนนะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น29จังหวัดนะคะโดยจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่จังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีกับอีก27จังหวัดพื้นที่เสี่ยงน้อยดังนี้ค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวเฝ้าระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะและฝากทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่กำลังมีแผนจะเดินทางไปบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้และเกาะไต้หวันนะคะเตือนว่าขณะนี้มีพายุ depression มีแนวโน้มว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับเกาะไต้หวันในช่วงวันพฤหัสถึงวันศุกร์นี้ค่ะขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไปด้วยนะคะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของจับตาสถานการณ์แล้วนะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนวันนี้เรายังติดตามเรื่องของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งวันนี้รัฐบาลเตรียมค้องบประมาณ 5.7 หมื่นล้านบาทพัฒนาภาคใต้ค่ะแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นเรื่องของการชูนิคมอุตสาหกรรมจะนะเข้าครม.วันนี้แต่ก็เป็นเรื่องที่ภาคประชาชนจับตานะคะเพราะมีความกังวลว่าถ้าเกิดเดินหน้าจริงจะเป็นเหมือนการเปิดประตูความขัดแย้งรอบใหม่หรือเปล่าส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือภารกิจชายแดนใต้ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากมีการเปลี่ยนเลขาธิการสมช.คนใหม่จากสายพลเรือนสู่สายทหารนะคะถูกจับตามองว่ายุทธศาสตร์ของการแก้ปัญหาชายแดนใต้นั้นอาจจะปรับตามไปด้วยหรือไม่ค่ะแต่แน่นอนนะคะเมื่อวานนี้เราก็เห็นภาพของนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคใต้นะคะครม.ก็ลงไปตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในหลายเรื่องเลยนะคะและหนึ่งในนั้นคือการขับเคลื่อนเสนอชื่อย่านเมืองเก่าสงขลาให้เป็นพื้นที่มรดกโลกด้วยนะคะรวมถึงมีการเสนอให้ปรับทัศนียภาพของเมืองเก่ากันต่อแต่ระหว่างการเยี่ยมชมเนี่ยนายกก็ไม่ลืมนะคะที่จะเป่าแซกโซโฟนด้วยค่ะ

ก็ใช้คำว่าไม่ลืมนะคะสุนทรียภาพด้านดนตรีจริงๆนะคะก็เป่าแซกโซโฟนบ่อยครั้งสำหรับนายกรัฐมนตรีซึ่งอีกวาระสำคัญของครม.สัญจรในรอบนี้ที่นายกเน้นย้ำในการประชุมนะคะก็คือรัฐบาลจะอนุมัติงบค่ะเพื่อทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคใต้นะคะแต่จะครอบคลุมประชาชน30ล้านคนประเมินกันว่าจะใช้งบประมาณปีละ1

0: ปืนล้านบาทคุ้มครอง3ภัยด้วยกันทั้งน้ำท่วมแผ่นดินไหวและวาตภัยด้วยค่ะ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: ส่วนเกณฑ์การเยียวยาเบื้องต้นนะคะมีการกำหนดความเสียหายบ้านเรือนสูงสุด 100,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ2ล้านบาทต่อคนค่ะโดยตั้งเป้าจะจ่ายภายใน7วันหลังเกิดเหตุด้วยนะคะนี่คือความคืบหน้าในมิติของภัยพิบัติในการแก้ปัญหามีอีกวาระหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาภาคใต้มีข้อเสนอจาก5จังหวัดถึง199โครงการวงเงินเบื้องต้นเนี่ย 5.7 หมื่นล้านบาทนะคะจะต้องรอดูค่ะว่าแต่ละโครงการจะผ่านการพิจารณาทั้งหมดหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าไม่ได้มีโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะรวมอยู่ในนี้ด้วยแต่ถึงอย่างไรภาคประชาชนก็ดูเหมือนยังไม่ไว้วางใจค่ะเพราะว่ากังวลค่ะว่าจะเป็นการสร้างความขัดแย้งรอบใหม่หากนำขึ้นมาปัดฝุ่นกันอีกครั้งหนึ่งและย้ำนะคะว่าทิศทางการพัฒนาภาคใต้ต้องมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนซึ่งล่าสุดมีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาพิจารณาแผนพัฒนาภาคใต้ร่วมกันแล้วด้วยนะคะส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือปัญหาชายแดนใต้ที่ยังคงมีการก่อเหตุกันอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตัวแทนรัฐบาลก็ได้ลงพื้นที่พร้อมเปิดระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากในพื้นที่นะคะซึ่งมีผู้เข้าร่วม171คนทั้งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางภาครัฐในพื้นที่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วยนะคะมีรายงานว่าภาครัฐเตรียมจะพิจารณาโครงการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม96โครงการด้วยกันวงเงินมากกว่า 1.3 หมื่นล้านบาทครอบคลุมทั้งมิติของเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงด้วยค่ะท่ามกลางการติดตามประเด็นความมั่นคงชายแดนใต้เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นของตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ด้วยนะคะจากฝ่ายพลเรือนค่ะนายชัดชัยบางชวดเป็นฝ่ายทหารพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะซึ่งเป็นเสนาธิการทหารบกที่จะเสนอต่อที่ประชุมครม.ในวันนี้หลังจากที่สมช.มีการประชุมและมีมติไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ามติของสมช.เป็นการวางคนให้เหมาะกับงานโดยมีภารกิจเร่งด่วนอย่างเช่นการทำแผนเรื่องของความมั่นคงชายแดนใต้ลดสถานการณ์ความรุนแรงความร่วมมือกับการแก้ปัญหาชายแดนสถานการณ์ของไทยกับเมียนมารวมถึงการรับมือกับภัยคุกคามใหม่ในอนาคตด้วยนะคะและที่ดูเหมือนจะมีความคืบหน้าในระหว่างการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะของประธานคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาภาคใต้นะคะได้นําเอาผลและความก้าวหน้าจากการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้และให้ความเห็นตรงกันนะคะว่ามีจะมีการทําแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้แล้วเสร็จภายใน1ปีด้วยค่ะโดยจะใช้งบในการศึกษาของกระทรวงคมนาคมเสนอให้ที่ประชุมครม.วันนี้รับทราบค่ะสำหรับคนในพื้นที่ภาคใต้นะคะผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้เมื่อวานนี้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาถูกจับตามองอย่างมากนะคะซึ่งนอกจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนั่งเป็นประธานยังมีผู้แทนจากกลุ่ม SEC Watchได้แก่นายประสิทธิ์ชัยหนูนวลนายอภิศักดิ์ทัศนีคุณสวรัตน์ตั้งกิจวานิชคุณบรรทูลเศรษฐศิโรจน์คุณสินาตรีวันและศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์เฉลิมพงษ์ร่วมประชุมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์ย้ำนะคะว่าการจัดทำแผนพัฒนาภาคใต้ครั้งนี้เป็นวาระสำคัญที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลและร่วมกันออกแบบพัฒนาและยืนยันว่าไม่มีธงนะคะไม่ว่าผลการศึกษานี้จะออกมาเป็นอย่างไรให้ผลการศึกษาเป็นตัวตอบและเคารพผลการศึกษาร่วมกันวันนี้ต้องเอาโจทย์ทุกโจทย์มา คุยมาศึกษาถ้าผลออกมาก็ไม่ได้หมายความว่าจบนะคะซึ่งในที่ประชุมมีมติกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาภาคใต้โดยจะให้มีการจ้างที่ปรึกษาแต่กำหนดกรอบระยะเวลาในการศึกษาทบทวนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคใต้เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาภาคใต้ให้เสร็จภายใน1ปีค่ะโดยจะใช้งบประมาณของกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งคณะกรรมการมีมติประชุมร่วมกันเดือนละ1ครั้งเพื่อกำกับและติดตามการศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาภาคใต้นายสิริพงษ์ยืนยันด้วยนะคะว่าจะนำผลการประชุมและความก้าวหน้าจากการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบในวันนี้ค่ะทางด้านของนายประสิทธิ์ชัยหนูนวลซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการสัดส่วนภาคประชาชนได้ออกมาเปิดเผยหลังจากการประชุมว่ากลุ่ม SEC Watch ยอมรับแผนแม่บทในการพัฒนาภาคใต้และแผนการพัฒนาเรื่องของการคมนาคมซึ่งเป็นแผนแม่บทการพัฒนาคมนาคมนะคะโดยจะมีการทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยและในเรื่องของหลักคิดซึ่งจะช่วยทำให้คลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งทั้งหมดได้และจะทำให้คณะกรรมการชุดนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะใช้เวลาในการศึกษาแผนแม่บท1ปีส่วนโครงการ Missing Link นะคะก็จะเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาคมนาคมแต่จะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับแผนแม่บทด้วยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะหนึ่งในประเด็นสำคัญของครม.สัญจรรอบนี้คือการป้องกันและการแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ด้วยนะคะหลังจากที่ปีที่แล้วหาดใหญ่และสงขลาก็เกิดน้ำท่วมใหญ่เช่นกันรัฐบาลลงงบประมาณเพื่อขุดลอกคลองร.1นะคะและดูเรื่องของการระบายน้ำลงทะเลสาบสงขลาด้วยนะคะแต่นอกจากจะแก้ปัญหาที่ต้นน้ำแล้วนะคะปลายน้ำอย่างทะเลสาบสงขลาก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญเหมือนกันนะคะที่อาจจะต้องให้ความสำคัญด้วยเพราะว่ามีปัญหาที่ซับซ้อนกันพอสมควรและปัญหาหนึ่งจากโลกร้อนที่ส่งผลกระทบก็คือน้ำเค็มนะคะที่ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่วันนี้เราต้องคุยรายละเอียดแล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อกับคุณนิตยากีรติเสริมศิลป์นะคะลงพื้นที่ไปแล้วเห็นความต้องการน้ำที่ค่อนข้างแตกต่างกันด้วยนะคะมีอุปสรรคยังไงสำหรับพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
1: สำหรับทะเลสาบสงขลานะคะถือว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะคะแต่ว่าเมื่อมันใหญ่แล้วใกล้ทะเลมันมีปัญหาเรื่องของน้ำอยู่3รูปแบบทั้งน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำจืดแต่ละคนใช้น้ำแตกต่างแต่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะเพราะว่าทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องการใช้น้ำนวัตกรรมนั้นก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดในการบริหารจัดการน้ำนะคะในการปลดล็อกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก็คือการเปลี่ยนผ่านจากการคาดเดาและการเก็บข้อมูลด้วยสถิตินะคะเพียงแค่เดือนละครั้งเท่านั้นมาสู่ระบบฐานข้อมูลนะคะที่แม่นยำคุณผู้ชมคะตอนนี้ต้องบอกว่าแนวโน้มนะคะของที่เพนพอยที่เป็นหัวใจสำคัญในการลดข้อขัดแย้งในกลุ่มทะเลสาบสงขลามาตลอดก็คือการมีผู้ที่ใช้น้ำบนความต้องการที่แตกต่างนะคะอย่างสุดขั้วทั้งนาข้าวการจัดการน้ำจืดที่มีค่าความเค็มไม่เกิน 1.5 PPT นะคะในขณะที่ฟาร์มกุ้งและกระชังปลาอาจจะต้องการเค็มจัดและที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานด้านน้ำนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐได้ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำเพียงเดือนละ 1-2 ครั้งทำให้ไม่เคยรู้เท่าทันพฤติกรรมการลุกตัวของน้ำเค็มแต่ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาเพื่อที่จะคลี่คลายต่อในอนาคตนะคะที่เกิดขึ้นอีกด้วยคุณผู้ชมคะทางด้านของผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินนะคะทางด้านของสำนักงานชลประทานที่1กล่าวว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินก็เปรียบเสมือนหน้าด่านสำคัญที่จะต้องรับมือทั้งปัญหาน้ำท่วมในฤดูมรสุมวิกฤตน้ำเค็มในฤดูแล้งทะเลสาบสงขลาก็คือแหล่งน้ำต้นทุนหลักที่ชลประทานต้องสูบน้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกกว่า 100,000 กว่าไร่ในคาบสมุทรสถิงพระแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่ทวีความรุนแรงขึ้นก็คือมวลน้ำเค็มที่ลุกคลืบจากอ่าวไทยตอนล่างดันตัวขึ้นมาถึงทะเลสาบสงขลาอย่างรวดเร็วแล้วก็คาดเดาได้ยากการตัดสินใจเดินหน้าเดินเครื่องสูบน้ำแต่ละครั้งก็ต้องแม่นยำสูงเพราะว่าหากดื่มน้ำที่มีค่าความเค็มเกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำจะสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรทันทีดังนั้นการมีข้อมูลแบบเรียลไทม์มาอุดช่องโหว่จึงเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน

0: จากเดิมที่ต้องใช้คนลงพื้นที่ตรวจทุก15วันมาเป็นการมอนิเตอร์ตัวเลขแบบนาทีต่อนาที
1: เหมือนปีที่ผ่านมาเนี่ยความเค็มลุกขึ้นมาถึงบ้านเชิงแสเลยนะครับดูที่เกาะใหญ่อ่ะตรงนั้นใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะมันลุกขึ้นมาจนถึงตอนบนแล้วนะครับณตอนนี้เองความเค็มที่ลงสู่ทุ่งน้ำนวลนี่ก็อยู่ที่ 0.5 ซึ่งแรกๆก็ยังอยู่ 0.2 อยู่นานมากเพิ่งขึ้นมาขยับมาก็เห็นว่าพฤติกรรมของความเค็มบางครั้งมันก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับปริมาณน้ำซะทีเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องลมทิศทางลมแล้วก็การคันหนุนของน้ำที่ขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่ามันจะมีตัวแปรหลายตัวที่ส่งผลกระทบครับของเราก็นั่นนะครับละโนดก็เป็นพื้นที่หน้าด่านอยู่แล้วมีทั้งปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็น้ำเค็มครับ
0: เมื่อน้ำมีความจำกัดและความต้องการแตกต่างกันโครงการวิจัยแผนน้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แล้มจังหวัดสงขลาภายใต้การสนับสนุนของวช.และสกสว.ก็เลยนำเอานวัตกรรมสถานีตรวจวัดความเค็มแบบเรียลไทม์นะคะจุดนี้เป็นการคิดค้นขึ้นของนักวิจัยมีทั้งหมด16จุดทั่วทะเลสาบสงขลามาเป็นกุญแจสำคัญข้อมูลนี้ถูกส่งตรงมายังสมาร์ทโฟนของชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานภาครัฐค่ะเปลี่ยนจากการใช้ลิ้นชิมน้ำแบบในอดีตมาเป็นการใช้ตัวเลขตัดสินใจร่วมกันซึ่งสำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังความเค็มก็คือข้อดีและการไปเลี้ยงปลาบางชนิดนะคะก็อาจจะได้ผลได้ขณะที่จุดที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือบ่อเลี้ยงปลาในกระชังของคุณสุวิรัตบุตรรัตหรือว่าบางรัตค่ะเป็นประธานกลุ่มฟาร์มทะเลชุมชนบ้านท่าเสาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาที่นี่นะคะเขาบอกว่าจะมี3น้ำค่ะรุกเข้ามาในพื้นที่ในช่วงเดือนตุลาจะเกิดน้ำกร่อยและจะเค็มมากในช่วงเดือนมกราถึงสิงหานะคะก็จะเป็นช่วงที่น้ำนะคะก็จะเกิดเป็นน้ำจืดขณะที่ช่วงพฤศจิกาถึงธันวาคมจะเป็นน้ำจืดนะคะเคยบอกได้เลยว่าการเลี้ยงปลาทับทิมที่นี่ปลากระพงและปลาขี้ตังนะคะอีกหลากหลายชนิดรวมถึงกว่า20กระชังการรู้ค่าความเค็มที่แม่นยำมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของปลาและการลดต้นทุนรวมถึงอาหารด้วย
2: คือว่าที่นี่คือมันเป็นปลาที่ว่าเราสามารถเลี้ยงได้3น้ำก็คือว่าถ้าว่าเป็นน้ำเค็มเนี่ยในการเพาะเลี้ยงเนี่ย1มันจะประหยัดต้นทุนในเรื่องของการเลี้ยงอาหาร1ปลามันจะกินน้อยแล้วก็โตเร็ว
3: อ๋อยิ่งเค็มมากปลากินน้อยและโตเร็ว
2: ใช่ครับ
3: พอดูแอปปุ๊บเอามาบริหารจัดการยังไง
2: จากที่ว่าเราเคยให้อาหารวันละ1กิโลเราไอ้นั่นคือเราไม่รู้เลยว่าค่าความเค็มของในทะเลมันเท่าไหร่ก็ให้ไป1กิโลอะไรแบบนั้นอ่ะแต่บางทีเราให้ไปปลากินเยอะแต่ปลาตายแต่ตายนั่นน่ะคือเราไม่สามารถรู้สาเหตุของเขาได้แต่ถ้าว่าเรารู้ค่าความเค็มตรงนี้นะความเค็มวันนี้เท่าไหร่ตรงนั้นเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเราสมควรให้อาหารวันละกิโลนึงหรือว่าครึ่งกิโลเราลดอาหารลง
0: แปลกใจไหมคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าให้อาหารแบบลดลงเนี่ยก็คือปลาเขาต้องการความเค็มซึ่งบางชนิดก็ไม่เหมือนกันนี่คือความต้องการคนใช้น้ำตอนที่อยู่บริเวณปลายน้ำที่เขาเค็มมากๆเขาต้องการน้ำเค็มค่ะทีนี้ทางด้านของอาจารย์บุญเลิศจันทระนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะที่เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีและความเชื่อในภาคใต้ก็บอกด้วยว่าระบบนิเวศ3น้ำคือต้นทุนทางธรรมชาติที่ประเมินค่าไม่ได้นะคะการทำให้ทะเลสาบเป็นน้ำจืดทั้งหมดหรือเค็มทั้งหมดคือการทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมสิ่งสำคัญก็คือการให้ข้อมูลค่ะให้ชาวบ้านได้รู้พวกเขาจะได้ปรับตัวและจัดการผลประโยชน์ทางธรรมชาติได้นะคะแล้วก็ถือว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยบริหารจัดการได้สูงสุดมันก็เป็นประโยชน์อย่างสูงค่ะ
4: วันนี้รู้ค่าน้ำเค็มรู้ค่าน้ำจืดรู้ค่าน้ำกร่อยในขณะนี้สามารถเป็นตัวชี้วัดสร้างรายได้ให้เขาอย่างมีนัยสำคัญเช่นวันหนึ่งเขาเคยได้500หากความรู้นี้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตไปยกระดับรายได้เขาผมคิดว่าอย่างน้อย1เท่าคือจาก500เป็น 1,000 จาก 1,000 เป็น 2,000 อันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญและความรู้แบบนี้ผมคิดว่าถ้าหากไปอยู่ในมือชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็จะมีศักยภาพในการเพิ่มรายได้เขา
0: เครื่องมือเลยล่ะค่ะก็คือหัวใจสำคัญเพราะว่าทุกคนเห็นข้อมูลร่วมกันนะคะมาดูอีกพื้นที่ถัดไปในขณะที่พื้นที่ปลายน้ำนะคะต้องการน้ำเค็มแต่ถัดมาที่ตำบลคองรีอำเภอสทิงพระซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตปลาปลาและน้ำเค็มก็คือความเสี่ยงสูงสำหรับพวกเขาเกษตรกรเขาต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะคะดิฉันไปคุยกับคุณดาราดัตเกษตรกรเจ้าของสวนเกษตรผสมผสานเขาบอกว่าเขาปลูกในพื้นที่6ไร่นะคะ

0: ปลูกหลากหลายชนิดเลยทั้งมะนาวกล้วยน้ำว้ามะพร้าวจำเป็นต้องอาศัยน้ำจืดแล้วก็ใช้คลองอาทิตย์นี้นะคะที่สูบน้ำแต่ว่าปัจจุบันนี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นเกิดปัญหาภัยแล้งการจัดการน้ำนะคะมันก็ลดลงน้ำก็ลดระดับลงแต่ว่าโชคดีที่เขาใช้โซลาร์เซลล์นะคะเพื่อสูบน้ำเข้าสวนเพื่อลดต้นทุนได้มากนี่ก็เป็นหนึ่งนะคะเสียงที่เขาบอกว่าเขาต้องการน้ำจืดค่ะ
1: เครื่องสูบมันสูบจากเครื่องสูบของคลองลีค่ะอบต.คลองลีก็สูบเข้านี้แล้วก็เราก็เอาจากนี้เข้าข้างใน
2: ทุกวันนี้ดูแอปพลิเคชันดูอะไร
1: ต้องดูค่ะถ้าจะสูบก็ต้องดู
2: แล้วงานในแอปพลิเคชันในงานวิจัยใช้ตลอดไหมคะ
1: ใช้ตลอดค่ะต้องใช้ตลอดแล้วก็จำเป็นมันต้องมีจุดของคลองอาทิตย์เนี่ยจำเป็นเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีโดยการบางทีไม่มั่นใจในของอบต.เราก็ต้องใช้
2: ดูจากแอป
1: ใช้มือชิมเอาเพราะมันไม่มั่นใจเราก็ยังไม่มั่นใจบางทีเพราะตัวในคลองเราไม่มีตัววัด
0: คนที่เขาอยากได้น้ำจืดเขาก็มองว่าปัญหานี้ก็สอดคล้องกับมุมมองของผู้นำท้องถิ่นอย่างเช่นนายกอบต.คลองรีที่ต้องจัดสรรน้ำจืดให้ทางภาคการเกษตรแล้วก็ผลิตน้ำประปาเมื่อน้ำเค็มรุกเข้ามาในคลองอาทิตย์นี้นะคะก็ถือว่าการที่คลองแห่งนี้มันเป็นแหล่งทำประปาด้วยนะคะแล้วก็แหล่งเกษตรเขาก็ยอมรับนะคะว่าการมีข้อมูลที่ตัดสินใจแล้วก็สามารถที่จะนำเอาเครื่องมือนี้มาตัดสินใจว่าจะหยุดสูบหรือต้องเอาน้ำเข้านะคะมันก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแต่ถ้าต้องการน้ำจืดก็ต้องพึ่งพากรมชลประทานค่ะเนื่องจากว่ากรมชลประทานนั้นมีเครื่องผลักดันน้ำนะคะและเขาก็ยอมรับนะคะว่าการบริหารจัดการน้ำในลักษณะแบบต้องการทั้งน้ำจืดต้องการทั้งน้ำกร่อยน้ำเค็มมันไม่ได้ง่าย
3: หน้าแล้งนี้น้ำทะเลสาบมันจะเค็มนะครับไม่สามารถไปใช้การเกษตรหรือว่าประปาสำหรับบริโภคได้ก็เลยต้องบริหารจัดการน้ำตรงนี้แหละครับต้องขออนุเคราะห์จากเครื่องจักรจากชลประทานคือสามารถผันน้ำจากน้ำมาจากคลองละโนดแล้วชักน้ำเข้าของวงอาทิตย์นะครับแล้วก็สามารถจะเลี้ยงของอำเภอสถิงพระและอำเภอสิงห์นครตรงนี้นะครับ
0: อีกหนึ่งมุมมองนะคะประธานวิสาหกิจชุมชนโหนดนาเลตำบลท่าหินอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาสะท้อนให้เห็นภาพด้วยกันนะคะว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอดีตทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปเหมือนกันค่ะการแก้ปัญหาจึงต้องมองแบบบูรณาการทั้ง3น้ำ3อาชีพพอเมื่อชาวประมงต้องการน้ำกร่อยแต่เกษตรกรต้องการน้ำจืดกติกาชุมชนและผังน้ำระดับชุมชนจึงต้องเกิดเพื่อให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมออกแบบการใช้น้ำร่วมกัน
4: เรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระดับหนึ่งก็คือการทำแผนบริหารจัดการน้ำของแต่ละพื้นที่แล้วก็เอามาบูรณาการกันให้เป็นโครงข่ายน้ำในระดับอำเภอเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งหรือว่าเรื่องของภัยพิบัติเหล่านี้นะคะ
0: ส่วนอีกมุมมองหนึ่งเรามาดูนะคะนอกจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำแล้วนะคะการปรับตัวรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเป็นสิ่งจำเป็นมากมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะเลือกเปลี่ยนพันธุ์พืชทนเค็มกับน้ำกร่อยนะคะแล้วก็เป็นพันธุ์ข้าวอายุสั้นนะคะอย่างเช่นข้าวพันธุ์หอมนาเลนะคะ2มาส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลาสร้างมิติใหม่ให้กับวงการนะคะคนที่ทำนาบริเวณริมทะเลสาบหรือว่านาริมเลนะคะชาวบ้านแถวบ้านปากปะในจังหวัดพัทลุงเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาในการทำนานะคะที่ใกล้กับทะเลซึ่งสืบทอดกันมากว่า200ปีเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีการปลูกแบบอินทรีย์ 100% อาศัยเพียงแค่ธาตุอาหารจากตะกอนชายฝั่งโดยไม่ใช้สารเคมีและสามารถให้ผลผลิตมากถึง700ถึง800กิโลกรัมต่อไร่ถือเป็นการปรับตัวที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่น้อยค่ะ
5: ระดับความเค็มที่พันธุ์ข้าวเนี่ยทนได้เนี่ยก็ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเดิมทีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาหรือข้อมูลวัดระดับความเค็มเนี่ยน้ำที่นี่เนี่ยจะเค็มอยู่ประมาณ 2-3% นะคะแต่ด้วยสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลทำให้ระดับความเค็มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เกษตรกรในพื้นที่สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยี ี

0: IoT ในเรื่องของการตรวจวัดข้อมูลพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการแจ้งเตือนหรือเฝ้าระวังให้เกษตรกรเนี่ยได้เลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม
1: ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ดาวเทียมบ้างใช้มาตรวัดความเค็มอะไรต่างๆคาดการล่วงหน้าสมมติว่าปีหน้าก็บอกว่าจะเกิดน้ำเล้งจับไอ้ที่ประกอบการที่เขาเรียกว่าลานิโญเอนิโญเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่จะมาปลูกจากเราปลูกกก55กก4379เงี้ยพวกนี้จะไม่ตนเกมเราก็ต้องมาปลูกเน้นปลูกไปหนอมนาเร2ให้หมด อย่างน้อยเราก็ได้มีข้าวกินได้ผลผลิตเอาไปสร้างรายได้ต่อออเดอร์เราเต็มไปหมดแล้วครับเราไม่มีจากอะไรอ่ะกับลูกค้ารายใหม่มาที่จะสั่งครับเราแทบจะไม่มีขาย
2: ก็ถือว่าเป็นการใช้นวัตกรรมที่มาปลดล็อกข้อจำกัดในการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก็คือการเปลี่ยนผ่านจากการคาดดาวและการเก็บสถิติด้วยเพียงแค่ใช้ข้อมูลร่วมกันคุณบุษรินดิฉันอยากจะเอาข้าวชนิดนี้มาให้คุณชิมน
3: ะ
2: มันไม่ได้เค็มอย่างที่คิดน
3: ะ
2: มันเป็นข้าวที่กินได้ปกติแถมกำลังจะเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมตอนนี้เขาบอกว่าสั่งจองกันยาวเหยียดเลยทีเดียว
3: พอเป็นข้าวในสายพันธุ์ที่พัฒนาเฉพาะถิ่นเฉพาะพื้นที่อันนี้มันเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคุณนิตยาดิฉันก็เคยไปชิมข้าวที่อาจจะไม่ได้เป็นข้าวที่ขายตามท้องตลาดคือมันมีรสชาติที่มันแตกต่างเราสัมผัสได้ว่ามันอร่อยแล้วมันเป็นเฉพาะพื้นที่นั้นจริงๆซึ่งก็อยากจะสนับสนุนให้ชาวนาเกษตรกรเนี่ยพัฒนาสายพันธุ์ข้าวแต่ว่านอกจากเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้เหมาะกับพื้นที่เรื่องของการใช้เครื่องมือที่แม่นยำแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เขาบอกไปว่าเรื่องของวิกฤตสามน้ำเนี่ยมันอาจจะเป็นวิกฤตก็ได้หรือเป็นโอกาสก็ได้นะคะแต่ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศที่ชาวบ้านพูดถึงเอลนิโญลานิญญาอะไรเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลแน่นอนไม่เช่นนั้นเราไม่สามารถที่จะประเมินสถานการณ์ได้เลยนะคะ
2: เห็นด้วยกับคุณบุษรินมากๆเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิจัยเขาก็บอกว่าการใช้เครื่องมือเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการวางแผนพื้นที่การเกษตรได้นะเขามีการคาดการณ์7วันตอนนี้จะทำให้ได้ถึง6เดือนนะคะเพื่อที่จะทำให้คาดการได้ว่าปีหน้าจะปลูกอะไรจะทำอะไรบ้างนะคะและที่สำคัญนะคะในเรื่องของประเด็นเพนพอยต์สำคัญที่เป็นข้อจำกัดในเรื่องนี้นักวิชาการเขาก็ยอมรับนะคะว่ามันสามารถลดข้อขัดแย้งนะคะของคนในพื้นที่ที่ใช้ทั้ง3น้ำแต่นวัตกรรมที่ว่านี้นะคะเป็นเครื่องวัดความเค็มมีการพัฒนาต่อเนื่องและที่สำคัญนะคะการที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกับการใช้ความรู้การใช้ datamันทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ค่ะ
4: ใจเข้ามาเสริมก็คืองานวิจัยของเราเนี่ยก็คือจะส่งค่าแบบเรียลไทม์ทุก2ชั่วโมงเพราะนั้นเราจะเห็นค่าต่างๆเนี่ยทุก2ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่พอครับหลังจากนั้นเนี่ยพอครบวันเราจะสรุปค่าความเค็มของในรอบวันนั้นเพื่อเป็นค่าเฉลี่ยของวันนั้นๆแล้วก็เกษตรกรไม่จำเป็นจะต้องมาเข้าถึงเราแค่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูในไลน์เราก็จะส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติเข้าไปในไลน์ของเกษตรกรเลย
5: นอกจากในไลน์ถ้าเกษตรกรแบบวันนั้นโอ้ยไลน์หลุดไลน์อะไรดูได้อีกที่ไหนคะ
4: ก็เกษตรกรก็สามารถติดตามจากเว็บไซต์ www.scourwater.com นะครับก็อันนี้คือช่องทางที่2ก็คือผ่านหน้าเว็บไซต์เว็บไซต์จะพิเศษกว่าไลน์ตรงที่ว่าจะเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยเพราะนั้นทุกครั้งที่มีการเก็บค่าใหม่ก็จะอัปเดตในหน้าเว็บไซต์เลย
5: อันนี้คือเข้าถึงได้ทุกคนเลย
4: เข้าถึงได้ทุกคนเลยครับ
5: ดูเป็นดูง่ายใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเว็บไซต์ก็คือสามารถกดเข้าไปดูได้เลยในเว็บไซต์ก็จะมีทั้งในเรื่องของความเค็มแบบเรียลไทม์แล้วก็พยากรณ์ล่วงหน้า7วัน
2: คุณผู้ชมคะหัวใจสำคัญก็คือการบริหารจัดการนี่แหละค่ะเมื่อทุกฝ่ายนะคะทั้งรัฐชลประทานและก็ชาวบ้านเห็นชุดข้อมูลเดียวกันมันคือการตัดสินใจโดยการใช้ข้อมูลค่ะและหลายฝ่ายก็ยอมรับด้วยนะคะว่านี่ก็คือสามารถลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการน้ำได้ด้วยทางด้านของอาจารย์พีรพัฒน์โกศลศักดิ์สกุลหัวหน้าโครงการวิจัยแผนน้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แล้งนะในจังหวัดสงขลายอมรับแล้วก็ย้ำว่าความซับซ้อนของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาไม่สามารถแก้ได้ด้วยการสั่งการจากบนลงล่างแต่ต้องอาศัยข้อมูลนะคะกลางที่ทุกคนจะต้องเข้าถึงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างอำนาจในการต่อรองให้กับชุมชนในการบริหารจัดการน้ำด้วยค่ะ
6: ประเด็นสำคัญเวลาที่จังหวัดมองเนี่ยที่สงขลาเนี่ยมันมีคำที่เขาใช้เช่นท่วมแล้งท่วมแล้งเสียเค็มนะครับที่นี่พิเศษมีเค็มนะครับมีท่วมมีแล้งมีน้ำเสียมีน้ำเค็มน้ำเค็มมาจากไหนก็คือน้ำเค็มรุกเข้ามาทางทะเลสาบสงขลานะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราทราบกันทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นที่จับตามองเพราะ กังวลว่าจะเกิดผลกระทบนะครับก็เลยเชื่อมโยงมาที่การทำงานในพื้นที่ในเฉพาะในเทศบาลสงขลาเลยครับสมุทรสิงห์พระนะครับจริงๆเนี่ยมันน่าจะลมมันน่าจะเป็นประเด็นลุ่มน้ำเทศบาลสงขลาด้วยซ้ำเพราะว่าเชื่อมโยงไปที่พัทลุงด้วยอันนี้ก็จังหวัดเห็นประเด็นดีนะครับแล้วก็แต่ว่าถามว่าดำเนินการอย่างไรเนี่ยผมเท่าที่ไปประสานงานเนี่ยผมไม่เห็นการดำเนินงานที่ค่อนข้างชัดเจนในการแก้ปัญหาเราทราบสถานการณ์แต่แนวทางไม่ค่อยชัดนะครับล่าสุดก็คือทางทีมอาจารย์ณัฐพลนะครับทางมทร.เนี่ยดำเนินการเรื่องโครงการวิจัยในการแก้ปัญหานี้นะครับ
2: คุณผู้ชมคะทะเลสาบสงขลานี้สะท้อนภาพจำลองประเทศเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีความหลากหลายความเปราะบางที่แตกต่างกันแต่ที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนการบริหารจัดการนะคะแบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อตัดสินใจมันสามารถทำให้วางแผนได้หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทุกฝ่ายนะหันมาคุยกันบนข้อมูลตรงกลางที่มีอยู่ร่วมกันดังนั้นแล้วการบริหารจัดการร่วมไม่ใช่บริหารแบบเดียวทั้งหมดนะคะต้องฟังกันด้วยค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณนิตยาด้วยนะคะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลและคุณนิตยากรติเสริมศิลป์ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับวันนี้หลายฝ่ายอาจจะกำลังจับตามองการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งถ้าไปดูในการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรีกับผู้แทนส่วนราชการและเอกชนการจัดการภัยพิบัตินี่ถือว่าเป็น1ใน4ประเด็นสำคัญเลยนะครับที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระดมความเห็นพร้อมที่จะกำหนดกรอบงบประมาณเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในระยะยาวหลังจากที่หาดใหญ่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมหนักช่วงปลายปีที่แล้วและยังรอการฟื้นฟูคุณสนธยาแก้วขำติดตามเรื่องนี้อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเชิญครับ
1: ครับคุณเชอสารครับผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาบอกว่าแม้จะผ่านมาแล้วเกือบ1ปีนะครับแต่การฟื้นฟูธุรกิจยังหนักหน่วงและทำให้ผู้ประกอบการหลายรายจำต้องเลิกกิจการซึ่งคาดหวังว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการวางแผนแก้ปัญหาภัยพิบัติในระยะยาวครับอาคารพาณิชย์บริเวณถนนนิพัทรอุทิศ1ย่านเศรษฐกิจใจกลางตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลายคูหายังมีร่องรอยความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยบางคูหาเจ้าของยังแทบไม่ได้ล้างทำความสะอาดโดยเฉพาะร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ที่พบว่ามีสินค้าอะไหล่รถยนต์จำนวนมากที่ยังจมอยู่ในเศษดินโคลนที่แห้งกรังมูลค่าความเสียหายหลายแสนบาทยังปรากฏให้เห็นชัดผู้ประกอบการร้านขายอะไหล่รถบอกว่าต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมมาแล้วกว่า10ครั้งโดยในระยะแรกน้ำท่วมเพียงไม่กี่เซนติเมตรแต่ในระยะหลังระดับน้ำท่วมแต่ละครั้งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยครั้งล่าสุดน้ำท่วมสูงเกือบ4เมตรซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักเป็นมูลค่านับล้านบาททำให้ผู้ประกอบการหลายรายจำยอมไม่เดินหน้าทำธุรกิจต่อหรือบางคนที่มีทางเลือกก็ย้ายออกจากพื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่ไปประกอบธุรกิจที่อื่นเพราะยังมองไม่เห็นอนาคตทั้งในการประกอบอาชีพจึงคาดหวังว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาจะช่วยวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวครับ
2: เขาเลิกเยอะเขายอมเลยนะแต่แถวนี้ร้านที่เขายอมปิดพอเปิดใหม่ไปก็ขาดทุนนะไม่รู้ปีไหนจะมาไม่รู้ว่าปีที่มาเรากำไรพอไหมสมมุติ5ปีน้ำมาทีนึงกำไรไม่พอ5ปีน้ำท่วมกำไรไม่พอน้ำท่วม
1: คืออาจจะพอมีกำไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าจะให้มาเบรกรับน้ำท่วมอีกเนี่ยเอาไม่อยู
2: ่มันก็ไม่อยู่เลยแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรกินนะจะให้ผมไปทำอะไรกินน่ะเนี่ยให้ลูกไปทำอย่างอื่นลูกก็ทำไม่เป็นอีกก็จำเป็นต้องเปิดแต่พวกที่ไปทางอื่นได้เขาเลิกไปเยอะนะสายหนึ่งคุณผ่านมาเยอะเลย
1: ด้านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองร.1ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญในการป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองหาดใหญ่เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานรวมถึงได้กล่าวพูดคุยกับประชาชนที่มารอให้การต้อนรับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการรับมือภัยพิบัติในทุกมิติโดยในช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในการขุดลอกคูคลองให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีศูนย์พักพิงเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงอาจเกิดภัยพิบัติรุนแรงก็ต้องมีการฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีผ่านการประสานงานร่วมมือของหลายภาคส่วนครับ
3: เป็นบทเรียนที่เราต้องถอดมาจากเหตุทุกข์ก็ไปเมื่อปีที่แล้วนี่ผมก็ถามก็คร่าวกับทางท่านผู้ว่าผมบอกปีนี้ท่วมไหมท่านจะบอกเองท่วมไม่ท่วมเนี่ยเราไปบังคับไม่ได้หรอกแต่ว่าความพร้อมก็คือจะต้องมีการอพยพคนทันท่วงทีสถานพยาบาลต้องมีความพร้อมค่ายอะไรเรียกนะไอศูนย์อพยพจะมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดในขณะเดียวกันทางด้านสาธารณูปโภคต่างเช่นการระบายน้ำระบบการระบายน้ำระบบชลประทานถนนหนทางจะต้องมีการทำให้น้ำเนี่ยเขามีทางวิ่งไหลไปในที่ที่เขาควรจะไปได้เพราะนั้นมันก็มีการเตรียมตัวนะครับ
1: ขณะเดียวกันก่อนการประชุมครม.สัญจรในวันนี้เครือข่ายประชาชนหลายองค์กรในภาคใต้ได้รวมตัวเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐบาลโดยกลุ่มชาวบ้านที่เดินทางมาจากอำเภอปะโต๊ะจังหวัดชุมพรได้คัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลก่อนหน้านี้โดยขอให้ครม.ออกเป็นมติยุติโครงการเพื่อสร้างความมั่นใจแม้ว่านายกรัฐมนตรีรวมทั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะออกมาระบุว่าได้พับโครงการนี้แล้วก็ตามส่วนตัวแทนกลุ่มชุมชนชนะต้นแบบอ่านแถลงการเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีระบุว่าพร้อมสนับสนุนโครงการแต่เงื่อนไขโดยใช้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนซึ่งมักจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในตอนแรกและถูกผลักดันออกไปจนที่สุดชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้ประโยชน์จึงมีข้อเสนอ5ข้อให้รัฐบาลพิจารณาคือต้องให้กลุ่มชุมชนชนะต้นแบบถือใบอนุญาตโรงไฟฟ้า 1,100 เมกะวัตต์เป็นหลักประกันชดเชยความสูญเสียที่ชุมชนต้องแบกรับในอนาคตขอให้มีการจ้างงานคนในพื้นที่อำเภอชนะไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของแรงงานทั้งหมด
4: ข้อที่1กลุ่มชุมชนชนะต้นแบบต้องการถือใบอนุญาตโรงไฟฟ้า 1,100 เมกะวัตต์เพื่อเป็นหลักประกันและความมั่นคงระยะยาวเพื่อชดเชยความสูญเสียที่ชุมชนต้องแบกรับในอนาคตข้อที่2ขอให้นิคมอุตสาหกรรมจ้างงานคนในพื้นที่อำเภอชนะ 30% ของแรงงานทั้งหมดข้อที่3ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีตัวแทนจากชุมชนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งข้อที่4ภาษีของบริษัทในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องจ่ายให้กับท้องถิ่น
1: ขณะเดียวกันในวันนี้แม้จะมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งส่วนใหญ่เป็นวาระการพัฒนาและแก้ปัญหาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่องโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุลอบวางเพลิงเครื่องจักรของบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งกำลังก่อสร้างขยายถนนสาย410ปัตตานียะลาในพื้นที่หมู่3ตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทำให้รถแบ็คโฮและรถบดถนนได้รับความเสียหายรวม3คันซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งติดตั้งอยู่ตามถนนสายต่างๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุครับคุณเชษฐานครับ
0: คุณสนธยาครับนอกเหนือจากการลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนไปติดตามเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำรับมือกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เมืองหาดใหญ่แล้วก็ทราบว่านายกแล้วก็ครม.ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นถึงปัญหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับจากการประชุมครั้งนี้มีประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเรื่องไหนบ้างครับคุณสนธยา
1: ครับคุณเจอสารครับในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่นั้นได้มีข้อเสนอจากเครือข่ายส่วนราชการและภาคเอกชนว่ามีข้อเสนอหลักใน4ด้านในการพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือ1ด้านเศรษฐกิจ2ด้านสังคม3ด้านความมั่นคงและ4ด้านภัยพิบัตินะครับซึ่งรองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาระบุว่าด้านภัยพิบัติถือเป็น1ในประเด็นสำคัญที่ทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องสูญเสียรุนแรงในรอบหลายปีที่ผ่านมาจึงได้มีข้อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาทั้งมิติโครงสร้างการระบายน้ำเครื่องมือกำลังคนข้อมูลและการแจ้งเตือนภัยรวมถึงการเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัยไปฟังเสียงกันครับ
5: ก็มีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามาระดมความเห็นถึงแนวทางปัญหาอุปสรรครวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วมาดูว่ามีจุดใดที่เหมือนกันได้เพื่อผลักดันในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งแยกเป็น4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องโครงสร้างการระบายน้ำนะครับประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับบุคลากรต่างๆประเด็นที่3ก็คือเรื่องการแจ้งเตือนภัยข้อมูลประเด็นที่4ก็คือการเยียวยาและฟื้นฟูทั้ง4ประเด็นเนี่ยเป็นความเห็นร่วมกันที่ทุกจังหวัดเนี่ยเราเผชิญเหมือนกันแล้วก็อยากผลักดันให้รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญรวมถึงงบประมาณที่จะมาช่วยในการแก้ไขปัญหาใน4ประเด็นนี้
0: ที่ไม่พูดถึงไม่ได้คุณสนธยาก็คือเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุดูจะถี่ขึ้นด้วยในมิติที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงเองรัฐบาลมีแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
1: ใช่ครับคุณเชอสารครับมิติความมั่นคงโดยเฉพาะปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังเกิดเหตุลอบวางเพลิงโดยเมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้มีการนั่งประชุมแบบล้อมวงพูดคุยกับเครือข่ายภาคประชาชนตัวแทนส่วนราชการตัวแทนผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งมิติของสังคมเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่มายาวนานกว่า20ปีและเป็นปัญหาเรื้อรังและรุนแรงที่ยังไม่มีทางออกในการที่จะแก้ปัญหาให้เกิดความไม่สงบซึ่งรัฐบาลจะนำการพูดคุยจากเวทีครั้งนี้ทั้งในส่วนของที่พูดคุยในพื้นที่ของจังหวัดสงขลารวมถึงจะมีการไปทำเวทีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งในการนำเข้าไปแก้ปัญหาความไม่สงบคืนความสันติสุขให้กับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ครับช่วงนี้
1: ส่วนบริเวณนี้ก็คือศูนย์ประชุมนานาชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตอาจใหญ่ในอำเภออาจใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งถือว่าเป็นสถานที่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในขณะนี้คณะรัฐมนตรียังอยู่ระหว่างการประชุมแต่ใกล้แล้วเสร็จซึ่งเป็นประเด็นสำคัญใน4ด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและภัยพิบัติที่ประชาชนในพื้นที่คาดหวังให้เกิดการแก้ปัญหาในระยะยาวและเกิดความยั่งยืนในพื้นที่นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในพื้นที่และการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับคุณเชียวสารครับ
0: ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณสนธยาครับพูดถึงภาคใต้แล้วก็การต่อยอดทางเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้หลายคนอาจจะนึกถึงน้องเนเน่รอยัลนะครับเยาวชนไทยจากภูเก็ตที่ไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ครับซึ่งในรอบการแสดงสดก็มีการใช้ผ้าปาเต๊ะโบราณลวดลายประแจจีนนะครับซึ่งเป็นผ้าลวดลายนี้มาจากกระบี่ครับที่ถือว่ามีความหมายและเรื่องราวทำให้ทั่วโลกได้เห็นแล้วก็อาจจะทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นคุณวัสราจิกคำจะชวนไปดูเรื่องราวของผ้าปาเต๊ะโบราณลวดลายนี้ครับ
6: ผ้าบาติกลายประแจจีนสีดำถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของชุดที่เนเน่รอยัลศิลปินวัย16ปีชาวภูเก็ตสวมใส่ขณะขึ้นแสดงบนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์กลายเป็นที่พูดถึงและได้รับความสนใจจากชาวโลกผ้าลายประแจจีนถูกเลือกจากร้านดาหลาบาติกจังหวัดกระบี่เป็นผ้าลายมงคลโบราณที่มีความเชื่อว่าประแจจะเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆโชคลาภชื่อเสียงเงินทองให้แก่ผู้สวมใส
7: ่โจทย์ที่เขาให้มานะคะว่าอยากได้โทนสีดำในความเป็นร็อกเกอร์แล้วก็จะได้ผ้าที่เป็นมงคลและก็ได้ผ้าที่มันเป็นสื่อถึงวัฒนธรรมบ้าบ่าภูเก็ตของบ้านเราเราเรียกตรงนี้

0: เรามองให้มันกว้างก็คือเป็นผ้าอันดามันทั้งหมดนะคะก็เลยเราก็เลยแน่น้องก็เป็นน้องภูเก็ตเนาะเป็นลูกสาวภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าอยากจะหยิบผ้าบ้านเราอ่ะเอาไปให้น้องค่ะ
1: ในฐานะแฟนคลับของน้องเนเน่ทำให้นางสาวธนินรู้สึกตื้นใจแต่ในฐานะครูช่างศิลปะหัตถกรรมศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศทันทีที่ผ้าปาเต๊ะโบราณถูกนำเสนอไปทั่วโลกก็ยิ่งภูมิใจและดีใจเพราะที่ผ่านมาพยายามอนุรักษ์บอกต่อและเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ส่งต่อเอกลักษณ์การทำผ้าปาเต๊ะโบราณเป็นรุ่นที่3และพร้อมจะส่งต่อให้ทุกคนได้ศึกษาต่อ
0: เราได้รับเชิดชูเป็นครูช่างก็เลยมองว่าเนื่องจากว่าเรายังคงอนุรักษ์ความเป็นผ้าบาติกปาเต๊ะโบราณอยู่เนี่ยค่ะเราก็เลยคิดว่าพอเราได้รับเชิดชูแล้วเราจะทำยังไงให้ทุกคนได้เห็นว่ามันมีงานแบบนี้อยู่ในบ้านเราอยู่ในประเทศเราที่นี่ได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประโยชน์และเป็นโรงงานต้นแบบของบาติกทั้งหมดเลยค่ะเพราะทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูแม้กระทั่งไซส์ขนาดมาตรฐานว่าถ้าคุณจะทำผลิตผ้าบาติกอย่างถูกต้องทำยังไงบ้างทางนี้จะเปิดโอเพ่นให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษารวมทั้งลวดลายต่าง
1: ๆเอกลักษณ์ของผ้าที่นี่คือกรรมวิธีโบราณขั้นตอนการผลิตถูกจัดวางไว้เป็นสัดส่วนการต้มผ้ายังคงใช้ไม้ฟืนเพื่อให้ได้สีที่ละมุนมีการตากขึงผ้าบนลานดินเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมขณะที่ลายผ้าจะละเอียดและคมชัดมีการออกแบบลวดลายอย่างประณีตตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ใช้วัสดุอย่างทองเหลืองผสมทองแดงเพื่อความคมชัดโดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญแกะลวดลายตามแบบใช้วิธีพิมพ์มือซึ่งต้องอาศัยจังหวะน้ำหนักมือที่สม่ำเสมอ
0: ลายครุฑคือลายครุฑค่ะ
2: เหมือนในส่วนตรงนี้ถ้าน้องสังเกตนะคะมันก็จะแบบนี่คือเป็นชิ้นส่วนของทองแดงที่เรารีดตัดเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็มาอัดเป็นช่อง
0: เสียบ
2: มาเสียบเป็นช่องในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ปิดเทียนะคะเวลาเราพิมพ์ผ้าจะเป็นส่วนที่เก็บเส้นสีข้างในเอาไว้ก็คือหลักการของบาติกก็คือเป็นการเก็บสีและกั้นสีเพราะเราต้องใช้การเพ้นสีลงไป
3: ใช่ค่ะใช่จริงเลยค่ะ
1: นอกจากนี้การออกแบบลวดลายบนผ้าหนึ่งผืนก็เป็นไปอย่างพิถีพิถันมีแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตธรรมชาติและทรัพยากรในพื้นที่แถบทะเลอันดามันมาออกแบบลวดลายประกอบกับการใช้น้ำเทียนที่มีส่วนผสมเป็นสูตรพิเศษส่งต่อมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษผ้าทุกชิ้นจึงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาพัฒนาปรับให้มีลูกเล่น
0: งานอนุรักษ์เราก็ยังคงอนุรักษ์แบบเดิมแบบดั้งเดิมทุกอย่างแบบที่บรรพบุรุษเราทำยังไงเรายังทำอย่างนั้นแต่ในเรื่องอนุรักษ์พัฒนาเราหยิบลวดลายและกรรมวิธีต่างๆนะคะมาเกิดให้เกิดลวดลายร่วมสมัยใช้กราฟิกเข้ามาแต่ยังคงใช้วิถีชีวิตหรือลวดลายต่างๆของบ้านเราแต่เราเริ่มเลือกหยิบเช่นเป็นลายกราฟิกเป็นลายดอทเป็นลายตารางลายอะไรพวกแบบนี้ค่ะเข้ามาเพื่อให้มันสื่อความเป็นสากลแต่ทั้งนี้และทั้งหมดนั้นนะคะมันก็จะมีเรื่องราวของความเป็นวิถีชีวิตทางใต้ของเราค่ะอันนี้ก็คือเป็นลายวงกลมค่ะอันนี้ก็คือลายที่อยู่เหมือนแมงมุมน้ำค่ะเห็นไหมคะว่าเวลาฝนตกแล้วมันตกไปในทะเลอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นวงแล้วก็เก็บความเป็นธรรมชาติความเป็นพื้นบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะเอามาใส่เป็นแรงบันดาลใจให้มันเกิดรังสรรค์สิ่งที่ออกมาสวยบวกกับผสมผสานในความเป็นกรรมวิธีแบบโบราณมันก็จะได้เห็นไหมคะว่ามันจะมีความคมชัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: นอกจากผ้าปาเต๊ะลายประแจจีนที่เป็นผ้ามงคลแล้วครูช่างยังเล่าว่าพยายามต่อยอดและพัฒนาผ้าปาเต๊ะให้บอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมพลานกันของภาคใต้ซึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับมาลายูเข้าไว้ด้วยกันและสอดคล้องกับชุดเคบายาหรือเครื่องแต่งกายของสตรีพื้นเมืองหรือบ้าบ๋าซึ่งยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเชิงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ไว้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาภัสราจิตรคำไทย PBS รายงาน
4: กรณีการพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมหลายจุดในพื้นที่การเกษตรที่ปราจีนบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งหาหลักฐานเพื่อที่จะเอาผิดโรงงานต้องสงสัยอยู่นะครับขณะที่ชาวบ้านเองเขาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะนี่อาจจะมีการนำกากจากโรงงานต่างพื้นที่มาผสมกับดิน

0: ไร่อยู่ในพื้นที่เกษตรบ้านโคกไม้แดงหมู่ที่4ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากการสังเกตของทีมข่าวพบว่ากากอุตสาหกรรมกระจัดกระจายในหลายจุดเมื่อเข้าไปสำรวจใกล้ๆพบกองของเสียสีดำลักษณะเป็นผงคล้ายกับดินร่วนปะปนกับเศษพลาสติกนอกจากนี้ยังพบเศษสายไฟที่ผ่านการตัดย่อยเป็นชิ้นเล็กๆจำนวนมากสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามว่ากากอุตสาหกรรมเหล่านี้ใครนำมาทิ้งและเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งใดเนื่องจากมีผู้พบเห็นรถบรรทุกขับเข้าไปในพื้นที่ช่วงกลางคืนเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
1: เราเป็นสภาพเป็นบ่อเหมือนบ่อครับผมแต่ตอนนี้พอเป็นบ่อปุ๊บแล้วเขาเหมือนจะเอาดินมาลงแต่มันไม่ใช่ดิน
0: ไม่ไกลกันทีมข่าวยังสำรวจพบกองกากอุตสาหกรรมอีก3จุดในป่ายูคาลิปตัสมีทั้งถุงบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่และเศษสายไฟคล้ายกับที่พบในจุดแรกกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ป่าแต่สิ่งที่ชาวบ้านสังเกตคือในบางจุดมีการนำดินมากรบทับเพื่อปกปิดกากขยะอุตสาหกรรมเอาไว้หากมองจากภายนอกจะเข้าใจว่าเป็นชั้นดินธรรมดาอย่างพบบ่อน้ำที่ปรากฏน้ำสีดำทรงกลิ่นเหม็นรุนแรงและมีลักษณะคล้ายคราบน้ำมันลอยเต็มบ่อชาวบ้านยังตั้งข้อสังเกตว่ากากทั้ง4จุดอาจมีที่มาจากแหล่งเดียวกันอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเก็บตัวอย่างน้ำดินตรวจวิเคราะห์ผ่านห้องแลบผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากจุดที่1ถึงจุดที่3พบการปะปนของพลวงแคดเมียมตะกั่วสารหนูและซิลิเนียมส่วนตัวอย่างจากจุดที่4พบการปนเปื้อนของตะกั่ว
2: ได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้นำขยะพวกนี้ไปตรวจแล้วว่ามันมีสารมีโลหะหนักมีตะกั่วมีเป็นพวกตะกั่วเป็นแคดเมียมเนี่ยนะครับทางนี้ชาวบ้านก็เริ่มกังวลแล้วแต่ก็ทางอบต.ก็ได้แจ้งมายังผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ช่วยกันเฝ้าระวัง
0: ขณะที่ผู้อำนวยการมูลนิธิบุรณะนิเวศตั้งข้อสังเกตว่ากากอุตสาหกรรมที่พบเชื่อมโยงกับกระบวนการรีไซเคิลจากสายไฟเก่าที่เข้าสู่กระบวนการบดและแยกทองแดงรวมถึงโลหะมีค่าจะเหลือทั้งเศษพลาสติกเปลือกสายไฟและวัสดุเหลือทิ้งข้อกังวลคือของเสียเหล่านี้อาจถูกนำไปผสมกับดินก่อนเปลี่ยนเป็นดินแจกฟรีหรือดินถมที่ขนส่งด้วยรถบรรทุกมีนายหน้าทำหน้าที่ชี้เป้าส่งต่อให้กับชาวบ้านหวังลดต้นทุนการกำจัด
3: เป็นความเห็นแก่ตัวของผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทางของการทำให้เกิดของเสียบริษัทที่เสนอตัวเข้ามารับบำบัดหรือว่าบริษัทขนส่งนะคะแล้วก็จะมาจากการทุจริตนะคะคือถ้าเทียบเนี่ยเราเข้าใจว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยวิธีการที่เข้ามาทำแบบอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวอาจจะทำให้เขาไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะก็คือดีไม่ดีอาจจะมีคนมารับไปโดยขอซื้อเอาไปจัดการหรือว่าเสียเงินน้อยมากในการที่จะกำจัดกากเหล่านี
0: ้สิ่งที่ชุมชนต้องเฝ้าระวังคือการแจกดินฟรีหรือดินราคาถูกผิดปกติที่ไม่ทราบแหล่งที่มาโดยเฉพาะการนำไปใช้ในพื้นที่เกษตรและแหล่งน้ำขณะที่ท้องถิ่นต้องร่วมตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางการขนส่งถึงปลายทางเพื่อป้องกันกากอุตสาหกรรมแฝงตัวมากับดินที่กระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหารในระยะยาวสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
4: ชวนไปดูกิจกรรมที่ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อจัดการเศษวัชพืชทางการเกษตรโดยเฉพาะเง่ามันสำปะหลังนะครับจนสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรครับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองขอนแก่นสาธิตวิธีการเผาเง่ามันสำปะหลังด้วยนวัตกรรมเตาเผาแบบไพโรไรซิสนะครับและผลิตถ่านอัดแท่งภายใต้โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเง่ามันสำปะหลังเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตัวแทนกลุ่มเล่าว่าแต่ละปีจะมีเศษวัชพืชที่เหลือจำนวนมากบางคนเผาทิ้งหรือว่าไถกลบซึ่งก็กลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเชื้อราในดินทำให้ต้นมันเป็นโรคนะครับจึงได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเทศบาลตำบลบ้านค้อทดลองนวัตกรรมเตาเผาก็ช่วยเกษตรกรได้จริงและยังสามารถผลิตถ่านไบโอชาเพื่อขายได้ด้วยครับ
5: ตัวเง่ามันสำปะหลังหลังจากที่เรานำหัวเนี่ยไปจำหน่ายแล้วนะคะเง่าไม่ได้เกิดประโยชน์ ก็เลยนำเรื่องนี้ค่ะ

0: เรียนปรึกษาทางเทศบาลนะคะก็มีเรียกว่าเป็นความบังเอิญที่ทางท่านนายกเองเนี่ยค่ะก็ยังมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องการทําเง่ามันสําปะหลังอยู่นะคะก็เลยได้มาเจอเทคโนโลยีในเรื่องของการนําเง่ามันสําปะหลังเนี่ยค่ะไปทําเป็นถ่านไบโอชาค่ะซึ่งถ่านไบโอชาของกลุ่มเราค่ะจะทําอยู่2แบบก็คือเป็นอัดแท่งกับไบโอชาที่สําหรับเป็นสารปรับปรุงดินค่ะ
1: ตําบลบ้านค้อมีผู้ปลูกมันสําปะหลัง 8,000 ถึง 13,000 ไร่สิ่งที่เหลือก็คือเง่ามันสำปะหลังจำนวนมากนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จึงได้ประสานกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านนี้ขึ้นมาครับ
2: ในเบื้องต้นเนี่ยหัวมันเนี่ยเราขายได้แล้วเป็นกิโลก็เป็นไปตามกลไกทางเศรษฐศาสตร์ส่วนที่สองก็คือเรื่องของการนำท่อนพันธุ์มาใช้ประโยชน์ในการค้าขายเพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรมากไปกว่านั้นเง่ามันเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมก็ผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยนำมาเผาเป็นถ่านนะครับให้เกิดการค้าขายให้กลุ่มอื่นใดที่เกี่ยวข้องเช่นร้านอาหารนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเผาถ่านเพราะถ่านก้อนหนึ่งเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็ให้ห้วงเวลาในการเผาพลังงานได้ดีกว่า
1: สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือชาวบ้านเกษตรกรอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับซึ่งโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ส่งนักวิจัยร่วมทำงานกับชาวบ้านและถ่ายทอดเทคโนโลยีจนล่าสุดเนี่ยก็คือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ครับ
3: ทางสำนักเนี่ยเราก็มีโครงการวิจัยที่ไปทำตัวนี้อยู่แล้วนะเราก็เอาสินค้ามาแล้วก็เอาชุมชนในเขาเรียกอะไรในเครือข่ายมาอบรมในการสร้างนะซึ่งเราไม่ได้ทำให้นะครับแต่เป็นพี่น้องของตำบลบ้านขอมาสร้างเตาโดยเราเชิญวิทยากรมาถอดแบบแล้วก็สร้างด้วยกันเพราะที่นี่นะครับนอกจากที่มีเตาแล้วก็จะมีช่างในการสามารถทำได้เลยนะซึ่งเราก็สอนด้วยสอนวิธีการทำเตาน
1: ี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลังแล้วก็เทศบาลตำบลบ้านค้อได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการเง่ามันสำปะหลังนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่มกราคมปีนี้แหละครับเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเง่ามันสำปะหลังครับส่งท้ายรายการวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมพระเครื่องสกุลลำพูนและโบราณวัตถุหลายร้อยชิ้นที่จังหวัดลำพูนกันนะครับคุณผู้ชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับมีพระครูปลัดสุรเดชคุณวโรท่านรองเจ้าอาวาสเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้วยตัวท่านเองนะครับท่านใช้เวลากว่า20ปีในการทำวิจัยเชิงลึกแล้วก็ลงพื้นที่ไปคุกคลีกับชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างพิพิธภัณฑ์ก็คือต้องการอนุรักษ์พระเครื่องโบราณแท้ๆเอาไฮไลท์ครับคือพระเครื่องสกุลหริพุนชัยที่มีมากถึง400ถึง500พิมพ์และพระรอดลำพูนครับที่รวบรวมเอาไว้ครบทั้ง5พิมพ์ได้แก่พิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ต้อและพิมพ์ตื้นนะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ฟรีด้วยครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชอสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

ภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุก

0: Podcast
1: เสียงปืนในวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของความอุดมสมบูรณ์แห่งพื้นป่าในวันนี้ยอดไม้ที่เขียวขจีสัตว์ป่าหลากสายพันธุ์ที่ออกหากินตามธรรมชาติคือมรดกที่สืบนาคเสถียรทิ้งไว้ให้คนไทยเพราะสัตว์ป่าพูดไม่ได้พื้นป่าร้องเรียนไม่เป็น1กันยายนนี้ร่วมเป็นกระบอกเสียงที่ไม่มีวันเงียบหายสืบต่ออุดมการณ์สืบนาคเสถียรช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งต่อลมหายใจให้สัตว์ป่าและพื้นป่าคงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป1กันยายนวันสืบนาคเสถียร

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้ฟู้ดเวิร์คก็มาอยู่กันที
1: ่ตลาดน้ำบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามครับผมที่นี่ต้องบอกว่าเป็นตลาดน้ำเก่าแก่แล้วก็บรรยากาศแบบธรรมชาติบรรยากาศดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่นี่จะมีของอร่อยอะไรให้เราชิมกันบ้างครับผมไข่ตุ๋นหนูยังไม่สวัสดีคุณผู้ชมเลยนั่งลงนิ่งๆนะลูกเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวตกน้ำห้ามถอยหลังสวัสดีครับพัตตาพัตตาชอบกินก๋วยจั๊บใช่ไหมครับ
3: ชอบมาก
1: ปกติก๋วยจั๊บเนี่ยเขาก็จะมี2แบบน้ำข้นกับน้ำใสของที่ร้านเราเป็นแบบ
3: น้ำข้นค่ะ
1: น้ำข้นแบบเครื่องพะโล้
3: เครื่องพะโล้ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอ่ะต้องชิมแล้วคุณผู้ชมเขาก็อร่อยแล้วขายดีแล้วแต่ทีเด็ดเขาคือข้าวแห้ง
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะถ้ามาสมุทรสงครามเนี่ยต้องกินข้าวแห้งเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: งั้นพัตตาเอาอะไรก๋วยจั๊บหรือข้าวแห้ง
4: ก๋วยจั๊บ
1: ก๋วยจั๊บหนึ่งของผม
4: แล้วก็ขอใส่หมูกรอบเยอะๆด้วย
1: หมูกรอบเยอะๆและเอาข้าวแห้งหนึ่งข้าวแห้งที่สมุทรสงครามเนี่ยเขาจะไม่เหมือนข้าวแห้งทางชลบุรีเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: ข้าวแห้งทางชลบุรีจะเป็นทะเลและเขาก็จะเหมือนผัดแบบจานต่อจานแต่ข้าวแห้งที่เนี่ยผมเคยมาถ่ายทำเหมือนกับเขาจะต้องเหมือนทำแบบเหมือนตุ๋นไว้แล้วอ่ะอันนี้คือเนื้อไก
3: ่อันนี้เนื้อไก่ค่ะ
1: เราต้มใส่อะไรบ้างคร
3: ับ ตอนนี้ก็จะต้มใส่เครื่องเทศ
1: เครื่องเทศซีอิ๊วโบราณใช่ไหม
4: ใช่ค
1: ่
4: ะก
1: ลิ่
4: นหอม
3: อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเป็ดอะค่ะ
1: อ๋อข้าวแห้งจะมีไก่กับเป็ด
3: ไก่กับเป็ดใช่ไก่กับเป็ดกรอบบางคนไม่ทานก็จะทานแค่ไก่อย่างเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: งั้นเราร
3: วมก็จะหมดทั้ง3อย่าง
1: ใครมาอันนี้คือเสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงอะไรอันนี้จะเป็นขนมถังแตกค
1: ่
3: ะ
1: อุ้ยเรือถังแตกอย่างเท่เลยงั้นจัดมาเลยครับผมก๋วยจั๊บ1จานข้าวแห้งรวม1จาน
4: และขอหมูกรอบด้วยครับ
1: ก๋วยจั๊บใส่หมูกรอบใส่เลือดใส่เต้าหู้ใส่ไข่ไม่แปลกแต่ใส่เป็ดกับไก่เนี่ย
3: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนกับเขาต้องเรียกว่าเป็ดกับไก่ตุ๋นประมาณนั้นไหม
3: ใช่ค่ะหั่นเลาะเป็นเนื้อเป็นชิ้นจะไม่มีกระดูกเลยอะค่ะ
1: อันนี้แปลกมากอันนี้ขายชามเท่าไหร่ครับ
3: อันนี้ถ้าก็เป็นก๋วยจั๊บรวมนี่35บาทจั๊บหมูกรอบ35บาทข้าวแห้ง40บาทค่ะ
1: โอ้ทำไมถึงขายถูกจังอ่ะผมพูดเลยอันนี้แค่ร้านแรกนะแต่เดี๋ยวยังมีอีกเทียบเลยที่เนี่ย
3: ใช่ค่ะ
1: ตลาดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะพี
3: ่ตลาดนี้แต่ก่อนเราจะเป็นตลาดน้ำตลาดเรือค่ะแล้วหลังจากที่เรือเนี่ยพายมันก็จะไม่ค่อยมี
1: คือเป็นตลาดจริงๆเลย
3: ใช่เป็นตลาดจริงตลาดเรือพายกันแล้วพอคนพายเนี่ยมันก็ชักจะหายกันหมดก็จะมีขึ้นมาม
1: ันเป็นตลาดที่ชาวบ้านซื้อขายกันมาแต่โบราณแล้วจุดเด่นของเขานะครับนอกจากเครื่องจะเยอะแล้วเนี่ยผมกินเข้าไปเนี่ยผมติดใจตัวเป็ดตุ๋นหรือไก่ตุ๋นมากเพราะรสชาติมันมีเอกลักษณ์แล้วก็อย่างที่บอกตัวเส้นก๋วยจั๊บเนี่ยเขาทำสดๆใหม่ๆมันเลยไม่เป็นแป้งเหนียวๆมันจะเป็นแบบลักษณะหนึบๆ
3: ใช่ค่ะ
1: คือจะบอกว่าซีเด็ดเขาก็จะเป็นเรื่องของซีอิ๊วเพราะว่าคนแถวเนี้ยเขาจะใช้ซีอิ๊วแบบซีอิ๊วโบราณนะเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: มันจะไม่ใช่ซีอิ๊วเหมือนที่เราไปซื้อกันแบบเขาจะเป็นซีอิ๊วสูตรของคนในท้องถิ่นเพราะงั้นมันจะมีกลิ่นที่มันแบบมันไม่เหมือนที่เรากินที่อื่นนะเป็นยังไงลูกชอบหมูกรอบอันนี้ชอบกินจริงนะ
4: นี่คือหมูกรอบที่ดีที่สุดที่หนูเคยกินมาในชีวิต
1: โอ้โหทำเองหมดเลยทุกอย่าง
3: ทำเองหมด
1: ทีนี้มาข้าวแห้งบ้างข้าวเขาไม่แฉะแต่ว่าพอมันเป็นข้าวหอมมะลิอ่ะมันมีความนุ่มมันนุ่มอ่ะมันจะดูดน้ำที่เขาราดลงไปแต่ที่สำคัญจริง
3: ข้าวมันแห้ง
1: ไอ้ตัวเป็ดตุ๋นไก่ตุ๋นน่ะอร่อย
3: ค่ะไม่มีกระดูกเลย
1: ไม่มีกระดูกเลยแล้วก็มันไม่ได้เละอ่ะคุณผู้ชมมันกำลังหนึบๆแต่มันไม่เหนียวอ่ะถ้ากินหมดไม่ได้ไปร้านอื่นละเราขอบคุณเจ้าของร้าน

0: สำหรับนี้ลูกค้ารอกันเต็มเลยนะแต่ว่าเสียเวลาอุตส่าห์สละเวลามาคุยกับเราเราอยากรู้จักจริงๆอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับผม
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
0: คุณผู้ชมวันนี้โชคดีมากมาเจอผมขออนุญาตเรียกว่าเรือถังแตกถังแตกหรือปอดควายอันเดียวกันไหม
3: อันเดียวกัน
0: อ
3: ่ะ
0: คุณลุงขายมากี่ปีแล้วครับ
3: 40กว่าปี
0: โหพระต้า40ปีเรือลำนี้40ปีแล้วเหรอ
3: เรือลำนี้ฟานั้น
0: ว้าวโชคดีสุดๆคุณผู้ชมแล้วปกติคุณลุงมาขายทุกวันไหมอ่ะ
3: ขายเฉพาะวันเสาร์วันเดียวว
0: ันเสาร์วันเดียวถ้าวันเสาร์อยากกินมาที่ตลาดน้ำบางน้อยช่วงประมาณกี่โมง
3: 3โมง4โมงนี่แหละ
0: เช้านะ3โมง4โมงเช้า
3: คร
0: ับ
3: อ๋อ
0: แล้วลุงก็จะไปต่อ
3: ไ
0: ม่ได้จอดที่นี
3: ่อัมพวา
0: ไปอัมพวาต่อคุณลุงมาจากที่ไหนอ่ะ
3: ดำเนิน
0: ดำเนิน
3: ครับ
0: ตอนนี้ดำเนินไม่สะดวกเลยเลยมาแถวนี
3: ้ดำเนินมันไม่สะดวกอะไร
0: 40ปีที่แล้วขายอันละกี่บาท
3: อันละบาทเดียวอันละบาทเดียว
0: จริงเหรอ
3: ครับ
0: แล้วตอนนี้กี่บาท
3: 15บาท
0: โอ้โหอันละบาทคุณผู้ชมแล้วของคุณลุงอร่อยตรงที่แบบมันเป็นสูตรแบบกรอบนอกนุ่มในแต่พ่อลืมเอาตังมายืม15บาทก่อนแล้วปกติขายทุกวันไหม
3: ขายเฉพาะเต่าที่อย่างเดียว
0: แล้ววันธรรมดาลุงไปทำอะไรอ่ะ
3: ทำสวนไง
0: สวนปลูกอะไร
3: มะพร้าวอ่อน
0: มีกี่ไร
3: ่7ไร
0: ่ไม่แล้วอันนี้ก็คือมะพร้าวอ่อนนี่คือมะพร้าวที่เราปลูกเองเลย
3: ซื้อเขามั่งไม่พอก็ซื้อ
0: ไม่พอก็ซื้ออุ้ยถึงว่าแต่อร่อยเนาะมะพร้าวที่นี่อร่อยเนาะต้องบอกว่าถ้าใครอยากชิมเนี่ยก็มาที่ตลาดน้ำบางน้อยนะ
3: ครับ
0: ช่วงประมาณ9โมง10โมงก็มานี่ถ้าใครมาแล้วจังหวะโชคดีได้กินนี่คือสุดยอดนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณคุณลุงมากเลยครับผมที่แวะมาให้คุยกับเรานะเวลาสังเกตง่ายๆเวลาเขามาเสียงแตเนาะเสียงแตจะเป็นเอกลักษณ์บีบแบบไหนเป็นเรืออะไรอย่างงี้รู้ไหม
3: เขาฟังเสียงเขาก็รู้
0: อย่างของลุงนี่ต้องเป็นเสียงยังไงขอสักทีได้ไหมแต่ถ้าเป็นขายอย่างอื่นจะเป็นปีนเดียวหรือปีนยาวอ๋อมันมีรหัสคุณผู้ชมปาต้าถ้าปีนนี่เจอถังแตกเลยนะโอเคอ่ะขอบคุณคุณลุงก่อนเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับ ผมปาต้านั่งเลยร้านนี้เขาต้องนั่งกินแบบนี้ถึงจะคลาสสิกนั่งดูเขาทำไปด้วยแล้วกินไปด้วยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนที่ผมเคยที่จะมาชิมเพราะว่าร้านนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของตลาดเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะครับโรตีแต้จิ๋วผมไม่เคยเห็นที่อื่นเลยมีที่นี่ที่เดียว
2: มีที่นี่เดียวใช
0: ่หรอครับแล้วมันเป็นสูตรของจีนแต้จิ๋วเหรอครับ
2: อันนี้ของย่าตั้งแต่รุ่นย่าทำ
4: ชื่อนี่เราตั้ง
0: อ๋อเราตั้งขึ้นมา
2: ใช่แต่ว่าไม่เคยขายนะเราเพิ่งมาขาย
0: มีตลาดแล้วมันปกติโรตีเราก็จะเป็นแป้งที่เอาไปตอมก็ไปย่างหรือไปทอดในกระทะแล้วก็ใส่นมใส่น้ำตาล
2: นั่นมันของแขก
0: ของแขก
2: เกี่ยวกัน
0: แต่ของเราแป้งเราไม่เหมือนที่อื่นแป้งเราเป็นเหมือนแป้งมันเหรอ
2: มันมีแป้งข้าวเหนียว
0: จีแบบน้ำมันน้อยๆแล้วก็มาพักเอาไว้เสร็จแล้วพอเวลาจะรับประทานนี่ต้องมาดูตรงนี้นี่อันนี้ฝั่งนี้เขาจีแล้วก็มาห่อทีละคำลูกค้าก็จะแบบมานั่งกินตรงเนี้ย
2: อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบนะอย่างลูกค้าเนี่ยไม่ชอบถั่ว
0: คนนี้เขาสั่งไม่เอาถั่ว
2: น้ำตาลอย่างเดียว
0: อันนั้นคือน้ำตาลอะไรอ่ะ
2: อันนี้คือน้ำตาลสายแดง
0: ไหม
2: โอทึงอ่ะเอางาไหม
0: งา
2: ไม่เอานะไม่เอา
0: อันนี้เล่นสายหวานเลยนี่น้ำตาลอย่างเดียว
2: อันนี้ไม่เอางาโอเคอ
0: ันนี้พิเศษอันนี้มันคือสูตรประจำตระกูลจริงๆก็คือคุณไม่ต้องไปตามมาหาเลยว่าโรตีแต้จิ๋วคืออะไรไม่มีที่ไหนมีคือมันมีที่นี่ที่เดียวแล้วก็สมัยก่อนที่จะเรียกว่าโรตีแต้จิ๋วที่บ้านเราเรียกกันว่าอะไร
2: ถ้าหากว่าภาษาจีนนะก็เรียกว่าหลวกกล้วยหลวกกล้วยแปลเป็นภาษาไทยก็คือทอดแป้งเฉยๆอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: อ๋อเหมือนแป้งทอดหลวกกล้วยเขาบอกสมัยก่อนปีนึงทำวันไหว้อย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาทำตอนเสาร์อาทิตย
2: ์ขายให้เสาร์อาทิตย
0: ์พัตตาชิมแล้วเป็นยังไงลูก
5: สว
0: ร
5: รค์ช
0: ั
5: ด
0: ๆสวรรค์ชัดๆโอ้โหนี่บรรยายได้ล้ำกว่าอร่อยไปแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เมื่อกี้เคยเขาบอกว่ามันมีตำนานเล่าว่าแบบจะทำเฉพาะช่วงไหว้เจ้าเพราะอะไรนะเหตุผล
2: ก็ช่วงส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ก่อนตุ๊จีนน่ะมันจะมีช่วงส่งเจ้
0: า
2: 6วันเนี่ยก็จะส่งเจ้าก็จะทำย่าก็จะทำแป้งเนี่ย
0: ขอสักอันได้ไหม
2: ได้
0: คือนั่งพูดตั้งนานน่ะไม่ได้ชิมเลยผมเอาแบบออริจินอลเลยแบบครบๆเลยถั่วลิสงโอ้นี่คั่วเองดูสีดิรู้เลยว่าใหม่ๆมากแล้วก็
2: มี
0: น้ำตาลโอทึงแล้วก็มีงาโอ้โหใส่งาเยอะมาก
2: ทำเองทั้งนั้น
0: ทำเองหมดเลยงาก็ทำเองเหมือนกัน
2: ใช
0: ่โอ้ใบตองนี่ก
2: ็ปลูกเอง
0: ตัดเอง
2: ไปตัดเองเช็ดเอง
0: คือบรรยายยังไงดีอ่ะมันแบบมันเป็นรสชาติที่เหนือคำบรรยายคุณผู้ชมมันจะคล้ายกะลอจี๊แต่ก็ไม่ใช่
2: ใช่ก
0: ะ
2: ลอจี๊
0: มันไม่ได้เหนียวเท่าอันนี้มันจะนุ่มแล้วละลายแต่มันจะมีกลิ่นคล้ายๆกันกลิ่นแบบเหมือนจี่หอมแล้วไส้มันอ่ะมีความหวานเหมือนกินพวกถั่วตัดก็ไม่เชิงเหมือนกินงาตัดก็ไม่เชิงแต่เคล็ดลับความอร่อยเขาคืองาคุณผู้ชมงาเนี่ยผมรู้แล้วทำไมต้องคั่วเองคือถั่วเนี่ย มันให้ความกรุบกรอบแต่ว่าเขาจะไม่เน้นกลิ่นที่ถั่วแต่กลิ่นงามันจะกระชากออกมาเลยเขาจะคั่วเข้มแล้วหอมมากเลยแล้วก็มาตัดกับความหวานโอทึ้ง
5: พ่อกินคำเดียวพ่อจะจดจำตลอดไปเลย
0: คมอีกแล้วกินคำเดียวจดจำตลอดไปเพราะรสชาติมันเป็นรสชาติที่มันหาสัมผัสที่ไหนไม่ได้จริงฟังผมบรรยายยังไงอ่ะก็ไม่เท่ามากินเองเสน่ห์ที่สุดเลยของตรงนี้ครับคุณผู้ชมก็คือการที่แบบได้นั่งแล้วก็ได้คุยนี่นะครับสุดยอดเลยครับถ้าใครอยากชิมโรตีแต้จิ๋วต้องมาที่ตลาดน้ำบางน้อยเลยเขาบอกเลยว่ามีที่นี่ที่เดียวครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็บอกว่าตลาดนี้นะครับเป็นที่รวมของขนมโบราณมากมายเลยอย่างอันเนี้ยคุณผู้ชมผมเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมไม่รู้จักที่ร้านนี้เขามีขนมอยู่2 อย่างขึ้นชื่อคืออะไรบ้างครับคุณแม่
1: กะหล่ำปลีสดสูตรไม่ทอดแป้งอร่อยมาก
0: และอีกอย่างนึงครับ
1: ก็มะพร้าวอ่อนงาดำคือสลัดงามะพร้าวอ่อนงาดำค่ะ
0: สลัดงาเคยได้ยินมั้ยคุณผู้ชมนี่หากินยากแล้วก็กะหล่ำปลีสดนี่ก็ไม่เหมือนที่ไหนแต่ทีนี้ของแม่เขาพิเศษตรงที่กะหล่ำปลีสดเขาเนี่ยเป็นแป้งอัญชันด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วเราลองชิมกันใครไม่เคยกินกะหล่ำปลีสดลองมากินครับมันจะไม่มีน้ำมันนะทีเด็ดคือตัวถั่วตัวน้ำตาลเนี่ยไม่ได้หวานเกินไปแล้วมีผสมเกลือเล็กน้อยให้มันไปตัดเลี่ยนมีทั้งในนี้มีถั่วงาดำน้ำตาลแล้วก็เกลืออันนี้พัดตั้งงงพัดกินไม่เป็นเด็กรุ่นใหม่อันนี้คือสลัดงาข้างในจะเป็นไส้เหมือนกับขนมต้มถูกไหมครับประมาณนั้น
1: ไส้คือมะพร้าวทึบๆน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็งาดำ
0: ตอนแรกผมออกไส้เหมือนขนมต้มไม่เหมือนเขาเอาไปอบควันเทียนกลิ่นมันเลยเหมือนข้าวตูแต่ว่าเป็นเนื้อมะพร้าว
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้บอกเลยไม่เหมือนที่อื่นต้องลองมากินแล้วก็ต้องคลุกด้วยงาเพราะมันชื่อว่าสลัดงาถูกไหมแล้วเนี่ยเขาขายเป็นกระทงเล็กๆอย่างนี้5 บาทน่ารักมากเลยคุณผู้ชมดูดิโอเคครับผมก็เนี่ยคือเสน่ห์ของตลาดบางน้อยอย่างนึงก็จะมีขนมโบราณเยอะมากแล้วก็ราคาย่อมเยาจริงๆผู้ชม5 บาท 10 บาท
1: 3 บาท 3 บาท
0: ก็ยังมี
1: อันนี้3 บาทอันนี้ 3 บาท
0: โอ้โห3 บาทก็มีคุณผู้ชม
1: 3 บาท 5 บาท
0: นะยังไงลองมาชิมกันให้ได้นะครับมาช่วยกันอุดหนุนอย่าให้ขนมไทยโบราณแบบนี้สูญหายไปครับผมขอบคุณมากครับคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับมาถึงอีกร้านนึงก็บอกว่าร้านนี้นี่ถูกใจผมมากเลยสวัสดีเจ้าของร้านก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ที่เนี่ยพี่โอเล่มีอะไรพิเศษที่แบบสมมติว่าอยากกินเย็นตาโฟร้านนี้แต่ไม่เอาเส้น
4: อ
0: ่ะ
4: ที่นี่ก็จะเป็นเส้นแมงกะพรุนไงครับ
0: นี่คุณผู้ชมเขาเอาแมงกะพรุนมาทำเส้น
4: คนที่ชอบกินแมงกะพรุนอ่ะแบบนี้จะเหมาะที่สุด
0: เนี่ยสายเกาเหลาสายแบบชอบแมงกะพรุนหรือไม่ชอบกินเส้นนี่เจออย่างนี้ไปเด็ดเลย
4: มีแต่เครื่องครับ
0: ถ้าไปได้ไอเดียนี้มายังไงอ่ะพี่โอเล
4: ่ปกติก็ใช้แมงกะพรุนแล้วลูกค้าเนี่ยเขาชอบแบบชอบทานแมงกะพรุนเยอะๆอะไรเงี้ยผมก็ลองเอามาทำให้มันเป็นเส้นดูปกติจะทำเป็นชิ้น
0: มันกรุบมากเลย
4: ครับแต่กรอบ
0: ๆผมเคี้ยวแล้วมันจะกรุบๆคุณผู้ชมอร่อยนอกจากตัวทีเด็ดก็คือเส้นแมงกะพรุนแล้วเขาก็ยังมีเนี่ยพวกเกี๊ยวกรอบพวกก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรมีหมดเลยแล้วเย็นตาโฟร้านนี้เป็นเย็นตาโฟแบบซอสเย็นตาโฟโบราณซอสเต้าหู้หยีมันกินสนุกมากคุณผู้ชมเพราะตัวเส้นแมงกะพรุนมันมีความกรุบกรอบอะแต่ว่ารสชาติมันก็จะมีความเป็นแบบซีฟู้ดอะเป็นอาหารทะเลมีความแบบเข้ากับความเป็นเย็นตาโฟแล้วก็ตัวเครื่องอย่างอื่นนะครับอย่างตัวเลือดอย่างตัวเต้าหู้อย่างอะไรเงี้ยพี่โอเล่เขาจะทำแบบลักษณะเหมือนโบราณโบราณกินแล้วจะรู้สึกแล้วมันเหมือนพวกก๋วยเตี๋ยวโบราณหั่นแบบไม่ต้องใหญ่มากเน้นแบบรสชาติวัตถุดิบชัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงพี่ต้าเกี๊ยวกรอบ
7: กรอบมาก
0: เกี๊ยวกรอบกรอบมากด้วยทำเองทอดเองใหม
4: ่ๆ
0: เกี๊ยวกรอบนี้เขาก็จะใช้เป็นตัวเอาเกี๊ยวกุ้งมาทอดด้วย
4: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ทีเด็ดคือเขาทอดใหม่ๆกับวันต่อวันแล้วยิ่งถ้ากินคู่กับเย็นตาโฟนะเข้ามาก
4: เข้ากัน
0: เส้นแมงกะพรุนที่ทานเท่าไหร่ครับ
4: 50 บาทครับ
0: แล้วก็ยังมีหมึกกรอบอีก
4: ใช่ครับ
0: 50 บาท 50 บาทแม่มากินที่นี่จะไปกินที่ไหนคุณผู้ชมของถูกและอร่อยทั้งนั้นเลยเนาะพี่ต้าเนาะพัตต้าจะกินพัตต้าจะกินไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมตอนนี้โอเคอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่ห้ามพลาดเพราะว่าก็ยังไม่เห็นที่อื่นมีเหมือนกันนะเส้นแมงกะพรุนแล้วก็อย่างที่พี่โอเล่บอกก็คือว่าตัวส่วนของแมงกะพรุนที่เอามาทำเส้นเนี่ยเขาเลือกมาเป็นพิเศษเนาะมันก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นถ้าไงอยากลองชิมก็แวะมาได้เลยนะครับที่นี่มันเป็นตลาดชุมชนจริงคนที่ขายของในตลาดเนี่ยคนคือคนหมู่บ้านที่นี่เลยคนที่อยู่บ้านที่นี่จริงๆ
4: คนพื้นที่ครับ
0: คนพื้นที่จริงๆเลยครับเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของอาหารเสน่ห์ของรสชาติแล้วก็บรรยากาศคือมันแบบหูแบบชาวบ้านชุมชนแท้ๆเลยครับผมอ่ะขอบคุณพี่โอเล่มากครับ
4: ขอบคุณครับ
0: นอกจากตลาดนี้มีของกินแล้วยังมีกิจกรรมให้เด็กๆด้วยตรงนี้คือกิจกรรมที่เขาบอกว่าสามารถใครที่มีนักท่องเที่ยวที่มีเด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็มาทำได้ตรงนี้เราคือกิจกรรมอะไรครับ
7: มีกิจกรรมคลายคลายเหงาเนาะปั้นไข่หรือว่าเสานักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมกับเราได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
0: อันนี้คือกิจกรรมปั้นไข่ไดโนเสาร
7: ์สงสัยไหมไข่ไดโนเสาร์คือไข่อะไร
5: เรียกว่า เขียวดีกว่า
6: ไข่เขียว
8: เขาจะใช้ตัวนี้ครับไข่เป็ดถูกไหมครับแล้วเขาจะทำให้เป็นไข่เค็มพัตต้าอาจจะเคยกินแต่ไม่รู้เน
5: า
8: ะ
5: ไข่เสาคือทำยังไงครับ
7: อันนี้คือส่วนผสมของแป้งที่จะปั้นไข่เนี่ยค่ะมีผสมแล้วเรียบร้อย
8: เป็นดิน
7: เป็นดิ

0: ็นดินแป้งล่ำค่ะ
1: เป็นดินแป้งล่ำ
0: แป้งล่ำที่เราผสมเรียบร้อยมีใบเตยมีแป้งล่ำมีเกลือนะคะ
1: แล้วก็เกลือถูกไหมแป้งล่ำก็จะคล้ายๆกับดินสอพองไหมประมาณนั้น
0: จะดีกว่าดินสอพองค่ะ
1: เหมือนกับผมเคยเห็นที่คนโบราณเขาชอบใช้ปะหน้าเขาเรียกกันแป้งล่ำ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้ววิธีก็คือยังไงปั้นแล้วก็มาห่อไข่ไว้เหรอ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้พัตตาระวังนะบีบแรงๆไข่แตกนะลองดู
0: วางอย่างนี้นะครับก็ครึ่ง
1: ค่อยๆห่อไป
0: ห่อไปเรื่อยๆค่อยๆ
1: เนี่ยมันจะต้องทั่วทั้งฟองอย่างนี้เลยลูก
0: เกลี่ยไปเรื่อย
1: ๆอันนี้เป็นภูมิปัญญาโบราณอยู่แล้วคนโบราณทำแบบนี
0: ้เรามาปรับซะมากกว่าค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็พ่อกันปกติเนาะพอของเราจะไปเป็นผิวพรรณโอเวอร์ท็อปเราก็ปรับมาให้ได้สุดของตัวเอง
1: เราเพิ่มอะไรที่ต่างจากโบราณเข้าไปฮะ
0: บ้านเรามีแป้งล่ำก็เราก็แป้งล่ำ
1: เราปรับมาใช้แป้งล่ำแล้วมันทำให้รสชาติไข่เค็มต่างกันไหม
0: แป้งล่ำในความเป็นแป้งล่ำมันจะทำให้ไข่เค็มของเรามีความละมุน
1: เอาล่ะโอเคได้ไหนให้พี่บนดูหน่อยลูกได้ไหม
0: โอ้โหเก่งมากเลย
1: แล้วหลังจากนั้นก็
0: เสร็จแล้ว
2: ใส่ลงไป
1: ในนี้คืออะไรครับ
0: ไปเป็นใบเตยที่ปั่นแล้วค่ะ
1: เสร็จแล้วถ้าเกิดเราทำเสร็จแล้วเราต้องหมักไว้อีกนานไหมครับ
0: หมักไว้15วัน
1: ที่เขาบอกว่าถ้าจะเอาเป็นไข่ดาวต้อง7 วัน
0: ไข่เค็ม15วัน
1: แล้วถ้าจะให้เป็นไข่เค็มก็15วัน
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้ก็คือนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาทำเองแล้วกลับไปเลย
2: แล้ว
0: ก็
1: เอากลับบ้านไปเลยอีก7วันค่อยกิน
0: ใช่
1: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นอีก1กิจกรรมนะครับมาเดินเล่นแล้วก็พักผ่อนกันได้ด้วยแล้วก
0: ็ได้เลยค่ะอ
1: ย่างที่พี่บนบอกว่าตลาดนี้เขาอยากจะนำเสนอวิถีชีวิตชุมชนแบบจริงๆให้คนมารู้จักเราเป็นการนำเสนอวิถีชีวิตชุมชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้เนี่ยมากกว่ามาจับจ่ายใช้สอยหรือชิมอาหารแล้วคือจะได้เห็นเสน่ห์ของบ้านเรือนเก่าๆร้านรวงเก่าๆสินค้าเก่าๆนะ
0: นักท่องเที่ยวที่มาที่เราเนี่ยค่ะสามารถมาร่วมกิจกรรมกับทางตลาดน้ำเราได้เลยนะคะเราเปิดทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ8 โมงถึง 4 โมงเย็นค่ะ
1: ยังไงก็แวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่บนมากครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณปาต้าลูกขอบคุณครับบุ๊บหล
1: ่อหอมไหมใบเตยหอมไหมลูกปาต้าสุดยอดอะป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันเลยครับผมสวัสดีครับเอาละครับคนนี้กำลังยุ่งและเจองานชอบเป็นร้านเครื่องดื่มที่น่าสนใจมากๆคือมีกิจกรรมให้น้องๆทำด้วยเขาบอกว่าแก้วพลาสติกเนี่ยคือถ้าใช้แล้วเป็นขยะมันก็ดูแบบทิ้งเสียเปล่าเขาเลยวาดรูปเนี่ยเผื่อเอาไปทำเป็นกระถางต้นไม้ไปใส่ของจุ๊กจุ๊กจิ๊กจิ๊กก็จะมีการแบบให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมานั่งวาดรูปแก้วของตัวเองได้แต่ว่าไฮไลท์เขาไม่ใช่ตรงนั้นครับคือเครื่องดื่มของร้านเนี้ยไม่ใช่มีแค่ชากาแฟปกติเขาจะมีเครื่องดื่มที่ทำมาจากสมุนไพรที่เอาไปสมุนไพรที่แบบเหมือนมีเยอะในชุมชนด้วยผมขอแนะนำตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้คือ
3: นาฬิกาจางค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมอะไรบ้าง
3: ตะลิงปิงค่ะแล้วก็อัญชัน
1: ตะลิงปิงกับอัญชันเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมันจะมีโดยธรรมชาติอยู่แล้วอ๋อหูตะลิงปิงหอมจังหลายๆคนก็จะคิดว่ามันจะแค่อัญชันมะนาวแต่ผมบอกเลยไม่คล้ายเลยนะตะลิงปิงเนี่ยมันจะเปรี้ยวน้อยกว่ามะนาวมากเลยจะหอมละมุนเลยอ่ะตัวนี้4แผ่นดินมีผสมอะไรบ้าง
3: ก็มีน้ำแดงมะนาวกระชายแล้วก็โซดา
1: โอ้กินแล้วสดชื่นคุณผู้ชมเขาไม่ใช่เอากระชายมาวางข้างบนเฉยๆนะคือเขามีส่วนผสมของน้ำกระชายอยู่ข้างในด้วยนะ
2: ไข่ตุ๋นเสร็จแล้ว
1: โอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นแก้วของน้องพาสต้า
3: อู้เป็นรูปไข่ตุ๋น
1: พี่ดูออกนี่เป็นไข่ตุ๋นเหรอ
3: ไข่ตุ๋น
1: อันนี้รูปอะไรลูกอันนี้รูปอะไร
2: ขอ
1: นี่พ่อเหรอ
2: ก
1: ็
2: หนูใช้ปากกาไม่เก่งอ่ะก็หนูใช้ดินสอเก่งแต่ใช้ปากกาไม่เก่ง
1: เนี่ยไปกิจกรรมที่เด็กๆก็จะเพลินนะแต่ที่เจ๋งที่สุดคือตลาดเนี้ยบรรยากาศดีมากเพราะมันติดน้ำแบบติดน้ำจริงๆอ่ะตลอดทั้งเส้นเลยคุณผู้ชมแค่นั่งชิวๆอย่างเงี้ยโอ้โหเพลินเลยอ่ะอยากให้มาจริงคุณผู้ชมการนั่งเสพบรรยากาศแบบนี้เราอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเราไม่เจอเลยอ่ะเราอยู่อย่างเงี้ยเราสบายจะเพลิน
3: ถ้าเดินไปทางนู้นมันจะมีพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นเขาจะสะสมพวกโอ่งหายโบราณ
1: ได้เลยครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันครับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวมพวกเครื่องปั้นดินเผา
4: เครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ
1: อายุประมาณสักเท่าไหร่พวกนี้
4: ก็100 กว่าปี
1: ร้อยกว่าปีขึ้นไป
4: ประมาณนี
1: ้แล้วซึ่งอันนี้มันเป็นที่เราเจอในพื้นที่นี่เหรอครับ
4: ยังงมได้ในแม่น้ำแม่กลอง
1: อ๋อ
4: มีตลอดลำน้ำเลยสมัยก่อนนี้ ไม่มีเขื่อนใช่ไหมครับแล้วก็เวลาหน้าน้ำทีนึงเก็บไม่ค่อยทัน
1: อ
4: ่ะน้ำท่วมมันก็จะพัดลงไปในน้ำใหม่ใช่
1: ก็คือก็เป็นของคนที่เคยอยู่แถวนี้นั่นแหละ
4: ใช่ในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นหม้อตาล
1: ครับผม
4: สมัยก่อนก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าว
1: ก็คือสมัยก่อนซื้อก็คือเอาหม้อไปเลย
4: ใช
1: ่
4: เอาไปทั้งหม้อเลย
1: โอ้และอันนี้คือเตาอะไรครับเตาหน้าตา
4: แบบเตาเชิงกลานอันนี้เป็นเตาหุงข้าวสมัยก่อนเคลื่อนย้ายได้ใช้ในเรือเดินทางไปเดินทาง
1: และตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคกไหมผม
4: อันนี้เป็นหินบดยา
1: อ๋อบดยา
4: เป็นหินบดยา
1: คุณผู้ชมแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือเสน่ห์มันคือว่ามันทำให้เรารู้ถึงวิถีชีวิตชาวบ้านแถวนี้เนาะ
2: เขาเก็บยังไงเหรอครับ
4: เขาก็จะมีนักประดาน้ำงมขึ้นมาขายแล้วก็ซื้อเอาไว้เก็บมาก็3 40ปีแล้ว
1: ถ้าคุณเป็นคนเล่นของเก่าคุณจะเข้าใจเนาะว่าแต่ละใบแต่ละแบบมันก็จะมีเรื่องราวของมันเน
4: า
1: ะแต่
4: อย่างอันเนี้ยเป็นหม้อถนน
1: เขาไว้ทำอะไรหม้อถนน
4: สมัยก่อนเขาจะหุงหาอาหารในชีวิตประจำวันนี่แหละ
1: ก็เหมือนหม้อใบเล็กหม้อใบใหญ่
4: ไปใช่มีหลายขนาดแล้วลวดลายเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยลายจะไม่เหมือนกันนะ
1: สมัยก่อนก็เหมือนแต่ละเจ้าแต่ละคนทำ
4: แต่ละคนปั้นเขาก็จินตนาการไปเนี่ยว่าจะปั้นลายแบบไหน
1: พิพิธภัณฑ์มรดกใต้บาดาลยังไงก็ลองแวะมาชมกันนะครับมีของมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณพี่มากครับ
4: ขอบคุณครับยินดีครับ
1: แต่เรายังไม่หมดนะครับยังเหลือร้านอร่อยอีกร้านนึงแต่ตอนนี้ขอผมกับน้องพัฒน์เดินชมในพิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับไปลุยกันเลยโอเคครับและร้านสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นร้านที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ห้ามพลาดเลยสวัสดีเจ้าของร้านก่อนพัชรตรงนี้ลูก
2: สวัสดีครับ
1: ก็ถ้ามาที่นี่ไม่ได้กินอาหารทะเลก็เหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมร้านนี้เขาเป็นก๋วยเตี๋ยวปูแต่ว่าไม่ธรรมดาเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวปูเลยนะแม่
0: เส้นม่วงต้มยำ
1: เส้นม่วงต้มยำก๋วยเตี๋ยวปูยกล้อเส้นม่วงต้มยำอ๋อเราทำมาจากอะไรครับทำไมเป็นสีม่วง
0: กระเจี๊ยบค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหแล้วทำไมมันต้องเรียกว่ายกล้อล่ะ
0: กาแฟยังใส่นมค่ะก๋วยเตี๋ยวใส่นมก็เป็นยกล
1: ้ออ๋อคล้ายๆแบบโอเลี้ยงยกล้ออย่างนี้เหรอ
0: ยกล้อค่ะ
1: ต้องลองชิมซะแล้วนะครับอันนี้เผ็ดนะครับพัตตาชิมไม่ได้คุณผู้ชมรสชาติจัดจ้านไม่ต้องปรุงทีนี้ตัวเส้นสีม่วงนี่ทำยังไงครับ
0: ก็คือเส้นเล็กซื้อมาแล้วเรามาต้มกระเจี๊ยบอัญชันผสมกันแล้วก็มาผัดให้เป็นสีม่วงค่ะ
1: มันเข้าเนื้อไปเลยเนาะอร่อยคือมันไม่น่าเชื่อว่าแบบเอาเส้นเล็กทั่วไปมาแต่พอมาปรุงเพิ่มเข้าไปมันทำให้มันหนึบหรือมันนุ่มมากขึ้นด้วยเนาะอันนี้เส้นมันออกสีม่วงแล้วแต่เห็นแม่บอกมีกระเจี๊ยบด้วยทำไมต้องใส่กระเจี๊ยบด้วย
0: ก็คือถ้าอัญชันอย่างเดียวมันจะดำ
1: ก็คืออัญชันเนี่ยพอมันโดนพวกที่ออก
0: น้ำเปรี้ยวๆมะนาวอย่างน้ำอัญชันอะไรมันก็จะออกเป็นสีม่วงสวย
1: ทีเด็ดของเขามันไม่ใช่แค่ว่ามีเส้นสีสวยที่หนึบมีเนื้อปูที่เยอะแต่ตัวน้ำซุปต้มยำนี้ก็อร่อยไปได้สูตรน้ำต้มยำนี้แม่โอ้ที่ทำต้มยำกุ้งต้มยำอะไรขายอร่อยหมดเลยเนาะ
0: คิดเองค่ะ
1: คิดเองเหรอทำไมมันถึงข้นขนาดนี้แม่ใส่อะไรไป
0: ใส่นมข้นค่ะน้ำพริกเผา
1: ตัวเนื้อปูเนี่ยเลือกเป็นส่วนไหนครับ
0: ก้ามค่ะ
1: ใช้ก้ามด้วย
0: ก้ามใหญ่อะค่ะ
1: แล้วก็อีกตัวหนึ่งมันชูโรงให้เราพอดีก็คือ
0: หอมเจียว
1: ใส่หอมเจียวใช่ปกติต้มยำเราไม่ได้ใส่หอมเจียวนะแต่พอใส่หอมเจียวไปมันเข้ากับความข้นของพวกพริกเผากับนมได้ดีมากแล้วแม่ใส่หอมเจียวเยอะมากโอเควันนี้ขอบคุณคุณแม่มากเลยครับขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ถ้ามาเที่ยวสมุทรสงครามนะครับอาหารพื้นบ้านจานหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือข้าวแห้งนั่นเองวันนี้ผมได้ชิมข้าวแห้งไปแล้วรู้สึกติดใจมากแต่ก็มีอีกหลายร้านที่ผมชอบนะครับแต่ว่าพอไปเห็นข้าวแห้งเนี่ยผมอยากจะประยุกต์ให้เข้ากับเย็นตาโฟผมอยากจะลองทำเป็นข้าวแห้งหน้าเย็นตาโฟดูครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเอาละตั้งกระทะก่อนเลยและก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับเราก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับเย็นตาโฟของเราครับกับกระเทียมเริ่มหอมได้ที่นะครับเราก็จะใส่เครื่องคล้ายๆกับเย็นตาโฟลงไปเลยครับผมอันดับแรกนะครับผมก็จะใส่ตัวเส้นแมงกะพรุนลงไปก่อนครับตามด้วยหมึกกรอบนะครับแล้วก็เครื่องเย็นตาโฟอย่างลูกชิ้นปลาแล้วก็หือกล้วยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสง่ายๆนะครับผมอันดับแรกเราจะใช้ซอสเต้าหู้ยี้หรือว่าซอสเย็นตาโฟเป็นหลักเลยครับปรุงรสให้มีรสชาติหวานเล็กน้อยด้วยน้ำตาลถ้าใครไม่ชอบหวานไม่ใส่ก็ได้นะครับน้ำตาลประมาณสักครึ่งช้อนแบบนี้ครับแล้วก็ลดเค็มด้วยน้ำปลาครับสักประมาณ1ช้อนครับแล้วก็เต้าหู้ครับผมเร่งไฟให้แรงขึ้นนิดนึงนะครับพอไฟแรงจัดๆเราจะใส่ผักบุ้งลงไปตอนที่ไฟแรงคล้ายๆกับการทำผัดบุ้งไฟแดงนะครับจะทำให้ผักนั้นไม่สีดำคำมากเกินไปแล้วก็ยังมีความกรอบอยู่ด้วยนะครับเราใส่ผักบุ้งลงไปแล้วเราใช้ไฟแรงๆนะครับผักจะได้ไม่ดำคำแล้วก็ยังมีความกรอบอยู่นะครับ หลังจากนั้นสามารถชิมรสชาติแล้วปรุงตามชอบได้เลยนะครับผมอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะตักลงมาราดบนข้าวของเรานะครับเสร็จแล้วครับข้าวแห้งหน้าเย็นตาโฟครับอาหารจานใหม่ที่ได้ไอเดียมาจากข้าวแห้งของชาวจังหวัดสมุทรสงครามกับก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟที่เรานิยมกินกันนั่นเองทำให้เกิดรสชาติแปลกใหม่นะครับมีความเป็นเครื่องทะเลไม่ว่าจะเป็นแมงกะพรุนเป็นหมึกกรอบเป็นลูกชิ้นปลาและก็รสชาติของซอสเต้าหู้ยี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเย็นตาโฟเพิ่มพริกกระเทียมให้มีรสชาติเผ็ดร้อนและกินคู่กับผักบุ้งกรอบๆเข้ากันมากเลยครับใครอาจจะเพิ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปผมว่ายิ่งเด็ดยังไงลองไปทำกันดูนะครับถือเป็นตลาดที่มีเสน่ห์ชุมชนแบบชัดเจนนะครับและนี่นะครับคือเอกลักษณ์ของตลาดน้ำแบบโบราณแท้ๆเลยครับผมถ้าใครอยากจะท่องเที่ยวในสไตล์แบบชุมชนแล้วก็ชิมของอร่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดจริงๆครับผมและวันนี้นะครับผมก็มีของมาฝากน้องไข่ตุ๋นด้วยถ้ามาที่นี่เราบอกแล้วว่าก็ต้องกินอาหารทะเลใช่ไหมครับอย่างเนื้อปูนี่เองน้องไข่ตุ๋นชอบปูไหมนี่วันนี้เราได้ปูมาฝากไข่ตุ๋นด้วยพี่ต้าแล้ววันนี้รายการฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับ
2: งั้นพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
1: สวัสดีครับเอาสวัสดีก่อนสิอิ่มแล้วก็นอนเลยอ่ะเราอ่ะ
5: จานนี้จานไหน
6: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
5: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
7: กินประจำครับเต้าเจี้ยวเป็นส่วนประกอบในหลากหลายเมนูอาหารไทยจีนเลยรู้แค่ว่ามันทำมาจากถั่วเหลืองแต่เขาทำกันยังไงจากเม็ดถั่วแข็งๆนี่มันมีรสชาติสุดแสนจะซับซ้อนจากการหมักดองขึ้นได้อย่างไรครับวันนี้แดนกินดองพากันไปที่เชียงใหม่ครับไปหาคำตอบในเรื่องนี้กันติดตามได้ครับในรายการแดนกินดองของเราครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
8: มวนซื่นอีสานสมรภูมิปิ่นโต
9: ผมให้ไปหาสาวสาว
10: เรือน้อย
11: แม่ไม้กับว่าแม่ไม้เกี้ยงแหละเพราะว่าแม่ไม้เกิดก่อนแม่ว่าเป็นคนโบราณอยู่แต่ว่าแม่หังสวยเด้ง
12: อุ้ยก็เสื้อเหลืองเด้งเลย
13: ลาเป็ดของนี่มีความมันนุ่มๆเค็มๆหนุ่ม
14: ๆเนื้อกับนุ่มอยู่เปี๊ยดย่างเดียวหนังเหนียว
15: แซ่บหนัวกันวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 17:05 น.สมอลพูลเป็ดโ
16: ตส้มซ่าผลไม้ประจำถิ่นของคนอุทัยธานีที่มีกลิ่นหอมและรสชาติเปรี้ยวอมหวานที่เป็นเอกลักษณ
17: ์อันนี้คือส้มซ่าอุทัยธานี
18: ของแท
17: ้ของแท้
16: คุกคัลเจอร์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผลไม้พื้นถิ่นชนิดนี้ให้มากขึ้น
19: จิ้มมันมากๆเลย
20: อ๋อจิ้มมากๆเลย
19: เต็มนะ
21: ในรายการคุกคัลเจอร์วันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 10:00 น.ทางไทย PBS
22: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
23: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBSรายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพง
24: ษ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
23: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
24: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
23: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
24: เราก็ไม่หยุด
23: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
24: น.เริ่ม7กันยายนนี
25: ้ขอแสดงความยินดีกับรายการ Kid Ranger ปฏิบัติการ
0: รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะ

ภาคภูมิใจค่ะที่ผลงานที่พวกเราทำมาก็เป็น10ปีแล้วของ Kid Rangers นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ว่ารายการของเราเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ทรงคุณค่าสร้างความประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจให้กับทำทีมงานทุกๆคนเลยค่ะที่ทุ่มเททำรายการกันมาตลอด10ปีนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในการทำงานตลอด10ปีเนี่ยช่วยสั่งสมให้เราค่อยๆพัฒนายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้วันนี้เนี่ยเกิดเป็น

0: จุดเริ่มต้นของเรื่องวันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมไปงานเลี้ยงแล้วผมก็ได้กินข้าวกับผัดหมูมันทั้งนุ่มทั้งอร่อยแล้วจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงตุ๊บแล้วจู่ๆหมูของลุงโต้งก็เดินมากินอย่างอเล็ดอร่อยผมก็ได้สงสัยว่ามันคือลูกอะไรจนลุงโต้งบอกว่ามันคือลูกมักกะโด้ไงยิ่งสงสัยว่าเจ้าลูกมักกะโด้เนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงในหัวมีแต่ทำไม
1: เอาเรื่องทำไมเล่าให้จบสิ
0: ยังไม่จบเนี่ยผมมารอเล่าในรายการวันนี้แหละมหาอำนาจบ้านนา
2: พอทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินะ
1: โอ้ยนี่มาถึงกับสวีทหวานแหววกันเลยและนี่ก็คือพระเอกนางเอกของเราอาจารย์วรเชษฐ์และพี่สายฝนแต่อาจารย์วรเชษฐ์อ่ะมันยาวไปขอเรียกสั้นๆได้ไหมครับ
0: พี่เชษฐ์ก็ได้มาหนุ่มขึ้นมาหน่อย
1: อาจารย์เชษฐ
0: ์อาจารย์ก็จะขลังหน่อย
1: เอาใจลำบากจริงงั้นลุงเชษฐ์
0: เรียกลุงนี่ผมกลับเลยงอนง่ายด้วยนะ
1: ใจเย็นโอ้ยงั้นขอเรียกพี่เชษฐ์แล้วกันนะแล้วมักกะโดคืออะไรครับ
0: มักกะโดก็คืออะโวคาโด
1: ตัวเอกคืออะโวคาโดให้เดียวแล้วพันอะไรอ่ะ
0: สายพันแฮกบัคคเนียบูธปีเตอร์สันพิงเกอร์ตัน
1: เยอะไปเลือกมาเน้นๆสักพันได้ไหมครับ
0: นี่เลยครับพบพระ08
1: อะโวคาโดพบพระ08ไม่เคยได้ยิน
0: จะให้เล่าเลยใช่ไหม
1: ไม่เอาเดี๋ยวเมา
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเล่าเรื่องอะโวคาโด
1: ก็อย่าเว้นวรรคนานสิ
0: อะโวคาโดพันพบพระ08กำลังได้รับความนิยมเป็นพันเบาใช้เวลาแค่150วันก็ประมาณสัก5เดือนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายมาครึ่งนึง5เดือนขายได้แล้วตั้งแต่ดอกจนถึงเก็บเนี่ยเกษตรกรชอบ
3: ลูกจะใหญ่เนื้อจะเยอะเม็ดจะไม่มากไม่ใหญ่มาก
4: ก็ความมันความอร่อยเหนียวหนืดอะโวคาโดพอพา08กินกับอะไรก็อร่อยทุกอย่าง
5: อร่อยนะลองไปทานดูครับ
1: เชื่อได้รึ
5: ปลูก 1,450 ต้น
1: ปลูกเยอะขนาดนี้ถ้าจะอร่อยจริงงั้นรีบเลย
0: จริงๆอะอะโวคาโดไม่มีสุกคาต้นนะ
1: ก็เมื่อกี้เพิ่งเห็นไปเด็ดมา
0: ไม่รอให้สุกคาต้นถ้ารอให้สุกคาต้นอะคือคุณก็ไม่ได้ขายละคุณต้องกิน
1: นั่นแหละที่ต้องการ
0: ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าไม่มีอะโวคาโดสุกคาต้นถ้าสุกคาต้นมันย่อมมีปัญหาแน่นอน
1: ปัญหาอะไรนี่โอ้โหน้ำโชคเลย
0: เน่านะครับเพราะว่าเขาดูดน้ำซับเข้าไปในมากเม็ดเขาเสียก่อนพอเม็ดเสียมันคลอนนะมันก็มีช่องในเม็ดอะเขาก็เลยจะมีน้ำเวลาเงี้ยเขย่าแล้วมันจะคลอนดังกรอกกรอกกรอกเฮ้ยเขย่าแล้วมันดังกรอกกรอกแก๊กกรอกแก๊กเนี่ยเขาบอกเฮ้ยมันแก่แล้วมันแห้งแล้วจริงๆไม่ใช่จริงๆอ่ะเม็ดเสียอะโวคาโดทุกตัวมันจะไม่คลอนนะครับจะไม่มีคลอนเลย
1: ลูกแรกเก็บมะนาวแล้วลูกที่เราจะกินได้หรอครับ
0: เราอยากรู้ไหมว่าอะโวคาโดเวลาผ่าเนี่ยมันเหนียวหรือไม่เหนียวนะเราจะรู้เลยละรู้จากการเอามีดลงไปเนี่ยพอมีดลงเลยมันฟืดๆอ่ะอันนั้นน่ะคือเหนียวมันเลยแหละเนี่ยแล้วก็บิดเอาก็เม็ดก็พอประมาณเนื้อก็เยอะอยู่ลูกหนึ่งก็ครึ่งลูกก็น่าจะอิ่มเลยแหละต่อคน
1: อะถึงเวลาชิมสักที
0: กินได้ทั้งเปลือกนะพันนี้เปลือกบางอยู่แล้วครับ
1: บางเฉียบจริงด้วยส่งมา
0: ละมุนลิ้นเลย
1: นุ่มเนียนละมุนลิ้นมากเลยครับ
0: ถ้าเป็นอะโวคาโดบางพันอ่ะมันไม่มีกลิ่นมันจะเหนียวมันแห้งเหมือนกันแต่ว่าความหอมไม่มีอันนี้แบบเวลาเราทานเสร็จแล้วเราหายใจเรื่องเงี้ยมันจะมีกลิ่นมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเขาถึงชอบไง
1: อวยเกินไปหรือเปล่าครับ
0: ลูกค้าพูดผมไม่ได้มโนขึ้นมาเราสามารถอยู่ได้24ชั่วโมงโดยไม่มีเสี้ยนเลยถ้าเป็นพันอื่นนะโดนลมนะผ่าอย่างเงี้ยผ่าตากเนื้ออย่างเงี้ยโดนลมนะไม่เกินชั่วโมงนึงเรียบร้อย
1: เพราะอะไรอะครับ
0: ก็มันท็อกซิกกับอากาศไงมันเป็นเพราะสายพันธุ์มันนี่แหละ2เวลาเราผ่าไว้วางอากาศธรรมดาในห้องไม่ใช่เน่านะพันธุ์นี้จะไม่เน่ามันจะเซตตัวอีกนี่คือมหัศจรรย์ของพันธุ์

0: พบพระ
1: อะโวคาโดพบพระ08ทำไมถึงเนียนหอมอร่อยได้ขนาดนี้ล่ะครับ
0: น่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ที่โชคดีที่อำเภอพบพระเราเนี่ยได้มีดินอากาศที่เหมาะสมโดยเฉพาะพวกกลุ่มแร่หินปูนที่อยู่ในมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสสูงอันนี้มีงานวิจัยอยู่แล้วพวกนี้มีแร่ธาตุที่เหมาะกับไม้ผลแล้วทำให้เนื้อของไม้ผลเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าที่อื่นเยอะถึงได้ GI ไง
1: ว้าของดี GI แห่งอำเภอพบพระแล้วชื่ออะโวคาโดพบพระได้มายังไงอะครับ
0: จริงๆอะพันพบพระ08ต้นกำเนิดเขาอะได้รับพระราชทานมานะจากพระพันปีหลวงเราเนี่ย
1: แล้ว08ล่ะครับ
0: 08เนี่ยมาจากต้นแรกที่ของคุณลุงเนี่ยเขาอยู่บ้านรวมไทยพัฒนาที่8เพราะว่ามีหลายเบอร์ที่เราเอามาคัดเลือกพันแต่พันเนี้ยตัวเนี้ยที่อยู่กับบ้านคุณลุงเนี่ยดีที่สุดอยู่บ้านรวมไทย8เราก็เลยพบพระ08ทุกวันเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเขาพูด08ก็เข้าใจละเป็นที่เข้าใจกันว่า08คืออะไร
1: งั้นไปหาต้นอะโวคาโดพบพระ08ต้นออริจินอลกัน
2: พบพระ08ก็คือต้นนี้แหละครับต้นแม่เลยครับในโครงการนี้ก็ได้ทุกครัวเรือนแต่ว่าเฉพาะของผมนี่มันเหลือดีอยู่ต้นเดียวเดิมทีก็คือขายไม่ได้คนไม่รู้จักกินมันเหลือกินดีอยู่ต้นเดียวนอกนั้นก็โค่นทิ้งหมด
1: แล้วเจ้าต้นที่รอมันเนี่ยอายุกี่ปีแล้วครับ
2: คืออายุมันเยอะ30ปีกว่าแล้วก็เลยตัดให้มันเหลือน้อยลงแต่ก็ยังคงต้นแม่เขาไว้ครับตอนนี้ก็ยังมีลูกอยู่ครับก็2ลูกโล3ลูกโล
1: พอจะรู้จักอะโวคาโดพบพระ08กันไปแล้วผมได้กินเนื้อมันเข้าไปแล้วชอบใจและยังพี่สายฝนชอบกินแบบไหน
3: อะโวคาโดกับนมน้ำผึ้ง
1: โอ้หวานเจี๊ยบ
3: หั่นเป็นแว่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ผสมนมจืดเพราะเวลาเรากินแต่อะโวคาโดอย่างเดียวปวดคอใช้น้ำผึ้งนี่ก็เป็นน้ำผึ้งธรรมชาติ
1: และถ้วยนี้ให้ชื่อว่าอะไรดีครับ
3: อะโวคาโดลอยนมเขาลอยแก้วเราลอยนม
1: งั้นเอาไปให้แฟนพี่กินกัน
0: มาดูซิว่ายังเหมือนเดิมอยู่เปล่าเนี่ยถือว่าใช้ได้นะช่วงนี้อะโวคาโดเริ่มเอาไปขายได้แล้ว
1: นี่ก็คิดแต่จะขายอย่างเดียวไหนลองชิมมั่งสิเนื้ออะโวคาโดพบพระ08เนี่ยมันหนึบๆหอมๆอยู่แล้วนะกินคู่กับนมจืดแล้วมีน้ำผึ้งใส่เข้าไปด้วยเนี่ยมันช่วยให้อะโวคาโดพบพระ08เนี่ยอร่อยขึ้นอีกเยอะเลยแต่ถ้าผมไม่ชอบนมล่ะอะโวคาโดพบพระ08เนี่ยรสชาติเขาก็ดีอยู่ละกินกับอะไรง่ายๆอ่ะก็อร่อยเหมือนกัน
4: ราดน้ำผึ้งค่ะอร่อยทั้งหวานมันหนึบ
1: น้ำผึ้งหวานๆราดลงบนอะโวคาโดสักคำสิครับ
4: ไม่แบ่งแล้วกินหมดเลย
1: แบ่งๆกันหน่อยนะหวานน้ำผึ้งหนึบอะโวคาโด
4: แต่แม่นี่ก็ชอบเอาน้ำตาลโรย
1: อันแน
4: ่มันก็จะออกหวานหน่อยถ้ากินกับอะโวคาโดเปล่าๆมันจะออกมันๆจะจืดอะไรเงี้ย
1: ก็จะหวานมากไปแล้วกันเป็นห่วงอะโวคาโดพบพระ08อ่ะกินง่ายๆก็กินละแล้วถ้าลองมากินตามโซเชียลดูล่ะ
5: หนุ่มจะให้ป้ากินอะโวคาโดกับอะไรล่ะ
1: เห็นข่าวเนื้อไปจริงกับโชยุแล้วบอกว่ามันเหมือนแซลมอนเลย
5: จริงหรือเปล่า
1: จริงมั้ง
5: ลองเลยดูซิมันจะเหมือนในโซเชียลไหมเหมือนอร่อย
1: เป็นไปได
5: ้เนื้อเหนียวมันแน่นแล้วก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มรสชาติมันเลยกลมกล่อมขึ้นมาอีกรสชาติหนึ่ง
1: ขอลองไม่น่าเชื่อฮะผมว่ามันก็แอบให้ความรู้สึกว่าคล้ายๆแซลมอนได้อยู่นะโอ้ยเอางี้กินต่อดีกว่าไม่พูดมากละหุ้ยรู้จักอะโวคาโดพบพระ08กันไปบ้างละมารู้จักชีวิตของพี่เชษกันบ้างดีกว่า
0: เดิมแบบผมเป็นคนเชียงใหม่ผมทำทัวร์เป็นไกด์ช่วงนี้เป็นทำทัวร์เนี่ยเราก็เปิดร้านอาหารไปด้วยแล้วลูกค้าเฉพาะกลุ่มเนี่ยเขาชอบให้เราไปอินเตอร์เทนกินเหล้า2ปีเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะติดเหล้ากินทุกวันเกือบทุกวันแล้วก็มันทำให้เหมือนกับว่าเราเริ่มจะหลุดแล้วแฟนมารับผมจะบินออกจากรถอ่ะเขาก็ดึงเขาก็ต้องจอดรถแต่เราไม่รู้ไงตื่นเช้ามาเขาเล่าให้ฟังเหมือนกับว่าเขาโกหกเราหรือเปล่าอยากให้เราหยุดเล่าหรือเปล่าเราคิดอย่างนั้นแต่จริงๆไม่ใช่บางมีอยู่ครั้งสองครั้งที่เขาบอกว่าอยากให้เขารู้จริงๆก็คือปล่อยมันเลยมันจะกลับยังไงผมก็พิงแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นถึงเช้าเลยแล้วผมเอ๊ะแล้วรถผมอยู่ไหนอ่ะคือแฟนกลับมาด้วยแล้วเขาบอก
1: ว่าก
3: ินอะไรมากมายอะไรเงี้ยจะกินไปถึงไหนเริ่มจะไม่ค่อยได้สติแล้วอะไรเงี้ย
0: เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราปล่อยให้ชีวิตเราเป็นอย่างเงี้ยคิดว่าเราคงจะติดเหล้าแล้วก็ลงแดงสุดท้ายเราก็คิดว่าเอ้ยเราควรจะเลิกไหมแต่ว่าจะเลิกยังไงเราต้องออกจากเชียงใหม่เธอสิญาติผมอยู่ต่างไงแฟนก็เลยให้มาผมก็เลยไปเที่ยวน้ำตกทีลาโซพอมาถึงหมู่บ้านเนี้ยนะหมู่บ้านเนี้ยตำบลคีรีราชที่เนี้ยอากาศมันเย็นมากอะผมมาเดือนเมษานะลมมันประมาณนี้เลยอะตอนนั้นนะแต่อากาศผมชอบอากาศแล้วเห็นบริษัทมันฝรั่งอะเขาก็เห็นทำเป็นฟาร์มใหญ่มากเราโดยใช้เครื่องจักรทั้งหมดเลยอะเราก็นั่งดูโอ้โหเกษตรนี่มันไม่ธรรมดานะเกษตรมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเมืองไทยอะไรเงี้ยต้องมันสวยมากเลยดอกมันฝรั่งเป็นช่วงนั้นเป็นดอกสีขาวเป็นมันของแอตแลนติกอ่ะคือมันต่างประเทศเลยก็เลยบอกพี่ว่าผมมาทำสวนทำอะไรนี่ดีกว่ามั้งเอ้ยเขาบอกมาอยู่สิแต่ว่าไม่ต้องทำหรอกเอาลงทุนดีกว่า เป็นโบรกเกอร์ให้บริษัทมันฝรั่งเลย
1: แล้วจากโบรกเกอร์มันฝรั่งมาเป็นเกษตรกรอะโวคาโดได้ยังไงเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะจุดเด่นของอะโวคาโดพันธุ์พบพระ08เนี่ยดูยังไงครับ
0: อันดับแรกเลยก็ดูขึ้นขึ้นนี่เลยเส้นมีลายรอบเป็นขึ้นขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะอันดับ2ก็คือรูปทรงมันไม่ใช่กลมไงบางคนเอาไปขายก็บอกเนี่ยพ่อผ้านะแต่ว่ากลมบ้องเลยไม่ใช่ละอย่างน้อยต้องมีความเป็นรีเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็เวลาสุกก็เริ่มม่วงๆถ้าสุกแล้วยังเขียวๆอยู่ก็ไม่ใช่อ่ะถ้าสุกม่วงเนี่ยมันมีข้อดีถ้าสุกเขียวเนี่ยอย่างเงี้ยมันเขียวๆอยู่เราไม่รู้มันสุกเมื่อไหร่ถูกมั้ยนอกจากเราไปสัมผัสมันเราไปจับมันถึงจะรู้แต่ถ้าสุกม่วงเนี่ยไงคือสีมันเปลี่ยนไงเราเห็นแวบนึงไม่ต้องไปจับก็ได้นี่เป็นข้อดีนะเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภค
1: การเก็บอะโวคาโดพบพระ08เนี่ยต้องเก็บยังไงเด็ดๆมาเลยได้ไหมครับ
0: วิธีการเก็บ1ดูคั่วดูปิงต้องเป็นสีเหลืองน้ำตาลแล้วอ้วน2ต่อมไขมันที่จากจุดเดิมเนี่ยเป็นขาวๆแบบนี้มันต้องเป็นสีน้ำตาลแตกๆให้เกิน 70% ขึ้น3สีแบบจากเขียวๆอะแนวดำๆออกแนวม่วงๆขึ้นมาเขียวอมม่วงขึ้นมา4นับอายุว่าเขาอะตั้งแต่ดอกอะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็100เกือบ147 148วันละก็จะครบ150วันแต่ถามว่าเก็บได้ไหมตอนนี้มันก็ขึ้น 80% มันก็เก็บได้อ้าวอย่างลูกเนี้ยคือมันถึงแม้ผิวไม่สวยนะแต่มันตัดได้แล้วปกติเราก็ตัดเป็นเบอร์ตกเกรดไปปกติเวลาตัดเนี่ยต้องตัดให้มันชิดคือตัดแล้วมันอยู่ในตะกร้าอยู่ในกระเป๋าเพื่อจะไปเทเนี่ยเวลามันเทมันทิ่มกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตัดให้มันคั่วเนี่ยเห็นมั้ยตัดแบบนี้มันก็ไม่แทงกันไง
1: อะโวคาโดพบพระ08เมื่อเก็บมาแล้วเราต้องทำยังไงเดี๋ยวน้องโตโต้ลูกชายของพี่เชษจะมาบอกให้ฟัง
6: โอเคอย่างแรกเลยอย่างที่เราเก็บมานะครับเราจะต้องเช็ดทำความสะอาดผลก่อนครับ
1: ไม่ล้างไปเลยหรอครับ
6: ล้างเลยไม่ควรครับเพราะว่าจะทำให้ลูกมันเนี่ยดูดน้ำซึมน้ำได้แล้วมันจะคลายตัวทีหลังตัวอย่างพบพระ08เนี่ยครับถ้ามันสุกแล้วเรายังไม่ทานหรือเรายังกินไม่หมดเราสามารถนำเข้าตู้เย็นได้ครับพันนี้เราสามารถอยู่ได้เป็นเดือนเลยครับถ้าสมมติเราปอกออกมาครึ่งนึงแล้วเรายังไม่อยากกินเราก็ประกบปิดไว้จะใส่ตู้เย็นหรือว่าลูกที่ยังไม่ได้ปอกเราก็ใส่ตู้เย็นไปทั้งลูกเลยครับที่สุกแล้วมันจะอยู่เหมือนเดิมเลยใช่1เดือนเลยไม่เกินนี
1: ้อันนี้ก็พูดเกินไปสำหรับผมลูกหนึ่งวันหนึ่งก็หมดละ
6: ที่ส่วนเราจะมีไซส์แรกจะเป็นไซส์ใหญ่เราจะเรียกว่าไซส์ A ประมาณ400กรัมขึ้นไปครับไซส์เล็กเราจะเรียกว่า B ไซส์ B นี่เราจะคัดที่ประมาณ300กรัมจนถึง400ครับไซส์สุดท้ายนี่จะเป็นพวกเกรดรวมหรือว่าตกเกรดครับผิวไม่สวยน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์คือน้ำหนักไม่ถึง300กรัมลูกค้าบางคนก็ยังต้องการอยู่ครับเพราะว่าเนื้อเขายังสวยอยู่ถ้าเป็นพวกผ้า08เราจะขายเป็นกล่องเราจะมีกล่องไซส์แรกคือกล่อง12ลูก 5.5 กิโลขึ้นไปครับที่สวนเราจะขายอยู่ที่690บาทแล้วก็จะมีอีกไซส์นึงก็จะเป็นไซส์8ผลนะครับ8ลูกจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ4โลครึ่งขึ้นไปเราจะขายอยู่ที่490บาท
1: อยากได้สักลังแต่ตังค์ไม่มี
6: ถ้าอยากกินนี่ไปช่วยงานในสวนก็ได้ครับคนงานยังขาดอยู่หน่อยนึง
1: ต้องเอาตัวเข้าแลกนี่เองน้องโตโต้มาช่วยพ่อแม่คัดเลือกอะโวคาโดเนี่ยมีความรู้เรื่องเกษตรมากน้อยแค่ไหนครับ
6: ผมเรียนเกษตรแม่โจ้มาครับสาขาเกษตรเคมีทำพวกวิจัยห้องแลบทำพวกชีวะอะไรต่างๆในห้องแลบนี้ครับอยากพัฒนาโปรดักต์ครับและส่วนที่เราคัดเหลือมันเสียแค่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็จะยังเหลืออยู่เราก็อยากเอาส่วนนั้นอะมาทำซีลสุญญากาศเพื่อไปต่อยอดเป็นธุรกิจส่งออกได้ครับ
1: โอ้คิดดีนี่อะโวคาโดพบพระ08ขยายพันธุ์ยังไง
0: วิธีการเพาะเมล็ดแล้วมาเสียบยอด
1: เมล็ดที่เอามาใช้ของพันธุ์อะไรครับ
0: ตอนนี้เราใช้เป็นพันธุ์แฮนนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนยอดเป็นพบพระอันนี้คือค่อนข้างจะแมทกันได้ดีแล้วก็ได้คุณภาพส่วนใหญ่จะใช้เมล็ดที่หากินเก่งรากดีเพื่อจะเอาเป็นฐานแล้วก็เอายอดที่ดีมาเสียบมาเปลี่ยนแล้วยอดที่ดีก็จะออกตามที่เราต้องการโดยทฤษฎีเราจะเพาะต้นอย่างมะม่วงนะฮะเพาะต้นให้ได้ปีนึงแข็งแรงเอามาเสียบยอดแต่อะโวคาโดเราทำแบบนั้นมาตลอดมันอัตราการติดอยู่ที่ 70% แต่ถ้าเราเสียบด้วยต้นอ่อนๆแบบนี้ 99% โอกาสจะตายมีน้อยมาก
1: แล้วการเลือกยอดของพันธุ์พบพระต้องเลือกยังไงครับ
0: ควรจะเป็นยอดที่มีตาปิ่มๆเนี่ยเราก็ที่จากพื้นนะครับขึ้นมาประมาณนี้ประมาณสัก7เซน8เซนนะฮะตัดออกแล้วเราก็ผ่าเป็นริมลงไปเลยนะครับนะฮะผ่าริมทั้ง2ข้างเพื่อให้แผลเขาติดทั้ง2ข้างนะครับแล้วเราก็ใช้พาราฟิมเราดัดแปลงมาใช้แทนพลาสติกเพราะพลาสติกเนี่ยมันไม่สามารถสลายเองได้แต่พาราฟิมมันย่อยสลายเองได้ภายในเดือนกว่าๆนะครับ
1: เสียบแล้วก็ต้องเอามาปลูกลงดินแล้วดินที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: เนี่ยแถวๆนี้นะมันเขตอำเภอเนี่ยมันเป็นเกือบทั้งหมดอะดินหินปูนเนี่ยดินที่นี่ค่อนข้างจะร่วนซุยมีแร่ธาตุค่อนข้างจะเยอะตัวนี้เสียบเรียบร้อยนะครับมีรอยเสียบอยู่ตรงนี้เห็นไหมถอดถุงออกแล้วนะครับพยายามอย่าให้ดินมันแตกออกจากกันก็แล้วกันถ้ามันแตกเละเทะเนี่ยเดี๋ยวต้นอาจจะตายได
1: ้ต้นกล้าอายุเท่าไหร่ครับ
0: ใช้เวลา1เดือนในการเพาะเดือนครึ่งแล้วก็เวลาเสียบอยู่ในถุงอนุบาลไว้จนถึงป่านนี้มันก็อยู่ประมาณ2เดือนครึ่ง รวมๆแล้ว4เดือนตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็ราคาที่150บาทต่อต้นนะครับ
1: กำลังจะพูดว่าขออยู่พอดี
0: หลุมต้องเตรียมก่อนให้เรียบร้อยก็ลึกประมาณ30เซนนะครับแล้วก็เม็ดเนี่ยครับให้เสมอกับปากถุงที่เดิม
1: ถ้ากลบหมดล่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวโอกาสที่จะเน่าได้นะครับโอกาสที่จะเน่าเพิ่มได้อะโวคาโดโตเร็ว2ปีก็ได้ทานแล้ว
1: ต้องประคบประหงมยังไงดีครับ
0: ก็ดูแลตามปกติเลยนะครับหมายถึงว่าให้น้ำช่วงแล้งมาช่วงนี้หน้าฝนก็ไม่ต้องแต่ว่าตามปกติควรจะปลูกหน้าแล้งจะดีที่สุดเพราะว่าหน้าแล้งเนี่ยต้นไม้ระบบรากของเขาเราจะคุมน้ำได้ด้วยแล้วก็ระบบรากก็ไม่สะเทือนเท่ากับหน้าฝนอันนี้สาธิตนะฮะในสาธิตเฉยๆวันนี
1: ้ให้น้ำสักนิดหน่อยเถอะนะขอร้อง
0: ไม่ต้องลดไปแล้วเจอกันข้างหน้านู้นนะ
1: เอ้าเฮ้ยรอด้วยดิพี่เอาบอกเครื่องพบพระ08ที่จะลงปลูกเนี่ยต้องเว้นระยะเท่าไหร่อะครับ
0: ปกติระยะที่ปลูกเราก็ปลูก 7x8
1: แล้วต้นนึงเขาให้ลูกได้ถึงกี่ปีอะครับ
0: จริงๆอะคือบ้านเมืองไทยเราอะเรายังไม่เห็นว่าคนทำพืชในเชิงพาณิชย์ว่ามันจะกี่ปีแต่ว่าในต่างประเทศเองอะข้อมูลจะ25ปีเขาจะตัดทิ้งเลยเพื่อให้แตกมาใหม่แต่เมืองไทยเนี่ยผมอ่ะน่าจะเป็นเจ้าแรกผมตัดตอนที่อายุ15ปี
1: แล้วเรื่องการรดน้ำล่ะครับ
0: อะโวคาโดเป็นไม้ผลที่ไม่ได้ต้องการน้ำเยอะแต่ต้องการความชื้นของเราจะมีเขาเรียกว่าตัวผีเสื้อเล็กๆก็คือมันกระจายออก2ข้างเป็นเหมือนปีกผีเสื้อน้ำออก2ทางก็คือรัศมีแค่1เมตรแล้วก็อยู่ซ้ายขวาปล่อยผีเสื้อไว้สัก15นาทีเว้นวันหน้าแล้งนะครับหน้าแล้งก็เว้นวันหน้าฝนก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยคือประหยัดน้ำยิ่งบนดอยเนี่ยมันไม่มีระบบชลประทานด้วยอะไรด้วยเราใช้น้ำบาดาลอะไรเงี้ยตัวอะโวคาโดนี่ใช้น้ำน้อยเลยตอบโจทย์กับเกษตรกรที่นี่ด้วย
1: ตอนอยู่เชียงใหม่นี่ก็ติดเหล้าพอจะเลิกเหล้าก็มาอยู่ที่ตากเลิกจากอาชีพโบรกเกอร์มาฝรั่งมาปลูกอะโวคาโดได้ยังไงครับ
0: ช่วงระหว่างทำโบรกเกอร์เนี่ยแล้วก็ปลูกอะโวคาโดไปเนี่ยผมพยายามศึกษาละเพราะมองเห็นว่าการเป็นโบรกเกอร์เนี่ยมันเหมือนกับทำให้ทุนต่างชาติมันไม่ยั่งยืนเพราะว่าเกษตรกรพอเริ่มขาดทุนเนี่ยเราก็มองว่าเอ้ยถ้าขาดทุนบ่อยๆแบบนี้เราอาจจะเป็นคนขาดทุนถูกไหม
1: ปลูกอะโวคาโดระหว่างเป็นโบรกเกอร์ไปด้วยไปติดใจระหว่างตอนกินหมูใช่ไหมนั่นน่ะ
0: นี่แหละก็ไปเจอเรื่องพวกหมูพวกอะไรอะโวคาโดมาคาโดอะไรพวกนั้นน่ะตอนนั้นคือไม่มีราคาหรอกเขาก็ไม่มีคนรับซื้อด้วยเขาก็เลยต้องไปเลี้ยงหมูเพราะมันไม่อร่อยไงก็เลยว่าเฮ้ยเริ่มคิดด้วยเฮ้ยหมูที่นี่มันอร่อยเพราะอะโวคาโดเปล่าสงสัยอะโวคาโดนี่น่าจะเอาไปปลูกนี่น่าจะดีหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ที่กลับไปคิดจริงๆก็คือตอนไปซื้อตอนไปอยู่ห้างนะไปเจออะโวคาโดไงเขาขายเป็นลูกอ่ะเป็นตอนนั้นเป็นพันแฮทนิวซีแลนด์ลูกละ114บาทปอกเสร็จเอามาจิ้มก็โอ้โหขมปีเลยครับก็เลยไปเซิร์ชข้อมูลดูในเน็ตอ่ะนะตอนนั้นก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะลูกหนึ่งมันขายถ้าโลหนึ่งเราได้สัก100นึงเราดีใจมากก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องหามาปลูกอ่ะเราไปเที่ยวโครงการหลวงดีกว่าตอนนี้เราก็ไปดูเจอพันนู้นพันนี้เข้ามาก็ไปหยิบมาหลายตัวนะ
1: หยิบมาแล้วพี่ได้บอกเขาไหม
0: ไม่ใช่ขโมยนะ ผมก็ขอแบบ3ยอด2ยอดมาเอามาเสียบที่สวนไว้พอเสียบยอดมาแล้วมาปลูกได้2ปีให้ผลผลิตเลยพอผลผลิตเนี่ยผมก็เอาไปขายได้ประมาณ4ตะกร้าไปฝากขายอ่ะพวกนี้ไปฝากขายที่ตลาดมูเซอร์มูเซอร์เขาบอกเฮ้ยลูกนี้เขาไม่ขายหรอกเอ้ยเขาไม่กินกันหรอกมันแข็งมันไม่อร่อยผิวมันขรุขระมันไม่สวยมันต้องสวยเกี้ยงๆลูกใหญ่ๆอย่างงี้ก็บอกไม่เป็นไรฝากขายถ้ามีคนซื้อขายโลละ100ก็ไปคนละครึ่งเลยคนละ50พอกลับมาบ้านแค่วันเดียวเท่านั้นแหละโทรมาละ
1: โทรมาบอกเอากลับไป
0: เขาก็บอกพี่มีอีกมั้ยเขาบอกคนกรุงเทพเหมาไปหมดเลยเขาไม่ต่อราคาด้วยนะคือหลังจากนั้นเราส่งเสริมให้ปลูกนะตอนนั้นคือเอาลูกไร่ที่ปลูกมันฝรั่งกับผมนี่แหละผมบอกเลยว่าเออพวกคุณมาปลูกสิผมแจกฟรี40ครอบครัวแจกไปเลย100ต้นแต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จอะโวคาโดเริ่มดังใช่ไหมครับพอดังเนี่ยชาวบ้านก็จะโอ้ยไปเก็บเมล็ดแฮทเก็บเมล็ดอะไรต่างๆไปปลูกกันนะแต่ไม่ได้สนใจว่าพันธุ์ไหนก็ช่างคือเขาไปปลูกกันเลยไปปลูกแล้วมันเป็นพันธุ์พื้นเมืองเยอะมากเยอะแล้วก็ออกสู่ตลาดโลละ7บาท10บาท15บาท20บาทถึง30บาทอะไรอยู่เนี้ยพอซื้อจากตลาดมูเซอร์ไปอันดับแรกที่เราโดนผู้บริโภคด่าเนี่ยลูกค้าด่าเนี่ยก็คือซื้อจากตลาดมูเซอร์ไปแล้วทานไม่ได้หลอกลวงขายอะโวคาโดไปซื้อไปถึงบ้านเน่ากินไม่ได้ผู้ว่ามานั่งคุยกับผมบอกว่าคุณวรเชษฐ์ไหนๆก็คุณก็อยู่กับอะโวคาโดมันมาก่อนใครอ่ะคุณคิดว่าคุณควรจะทำยังไงผมก็เลยนึกว่าเอ้ยถ้าเราไปผสมเองอ่ะผสมพันธุ์แล้วกว่าจะรอเผลอๆตายไปแล้วอาจจะยังไม่ได้พันธุ์ใหม่เลยอะไรเงี้ยนะวิธีการที่มันดีที่สุดก็คือคัดสายพันธุ์เอาคือมันปลูกกันเยอะแล้วใช่ไหมบอกใครมีก็เอามาส่งก็แล้วกันมาส่งประกวดแล้วผมก็จะดูให้แล้วก็จะให้รางวัลไปแล้วชิมแล้วก็ชิมเยอะมากอ่ะชิมหลายคนที่เขาส่งมาชิมตัดแล้วก็มาเสียบกับที่เคยเล่าไปว่าเสียบกับพระเสียบกับพันธุ์พื้นเมืองเสียบกับบัคคาเนียเสียบบูทแฮทพอมันพระดีที่สุดก็ผมก็เลยว่าให้น่าจะไปจดทะเบียนพันธุ์ให้ดีกว่าเราไปส่งห้องแลบแล้วไขมันดีอ่ะไขมันชนิดไม่อิ่มตัวมันสูงสารต้านอนุมูลอิสระสูงทุกอย่างมันดีอ่ะพอนี่มันดีให้การตอบรับที่ดีเราก็เลยถึงแจกให้กับชาวบ้านว่าเอาพันธุ์นี้ไปปลูก จนเป็นที่มาของณวันนี้ปัจจุบันนี้เป็นพันธุ์พวกพระกระจายไปเกือบทั่ว

0: มีความกระตือรือร้นทำจนทุกวันนี้คือประสบความสำเร็จนะครับดังถ้าไม่มีน้องเขยผมก็คงไปไหนไม่รู้เพราะว่าเราต้องหาอาชีพตัวใหม่ฮะ
1: เมื่อ5ปีก่อนแล้วก็มาทุกวันนี้เยอะเยอะมากปีนี้ที่ปลูกกันรุ่นใหม่นะแต่

0: ติ๊กไข่ลวก
1: พอยังปไปจะรีบไปไหน
0: จะรีบไปให้คนท่านหลังก็รอรับประทานอยู
1: ่ใครนี
0: ่มาแล้วจ้าเป็นอย่างไร
2: มันหวานหอมหัวใหญ่แล้วก็มันจากอะโวคาโดและก็คนทำด้วยครับ
1: หวานกันขนาดนี้ผมคงไม่ต้องกินแล้วมั้งพบพระ08เนี่ยฟังไปก็ดูดีแล้วพันธุ์อื่นๆพี่จะปลูกไว้ทำไมครับ
3: ที่เราปลูกหลายสายพันธุ์เพราะว่าแต่ละสายพันธุ์มันออกไม่เท่ากันพันธุ์พ่อพระก็จะออกตั้งแต่เดือนปลายเดือนเมษาพฤษภามิถุนาพวกบัคเนียสิงหากันยาแฮดก็จะเป็นกันยาตุลาพฤศจิกาง
1: ั้นไปดู
3: อ๋อนี่แหละคนไทยจะชอบมากในช่วงนี้โดยเฉพาะแม่ค้า A034 ของเวียดนามนะครับคือของดีของเขาเลยเนี่ยข้อดีของสายพันธุ์นี้เนื้อค่อนข้างจะเยอะไม่จะรีบๆหน่อยไม่จะเล็กๆเวลาไปทำน้ำปงน้ำปั่นอ่ะมันก็ค่อนข้างจะดีตอนนี้มาดูบูทอะโวคาโดบูทอันนี้บูท7บูท7ก็ผิวจะเรียบกลมแป้นเหมือนมะนาวเนื้อจะออกหวานๆหน่อยสายพันธุ์นี้ก็ถือว่าติดในตลาดเหมือนกันนะตอนนี้ราคาจับต้องง่ายกว่าช่วงนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก 35-80 บาทสายพันธุ์นี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันเป็นพันธุ์บัคคาเนียพันธุ์นี้ก็ราคาก็ไม่ค่อยแรงก็เหมือนก็พอๆกับบูท7แต่พันธุ์นี้จะเหนียวมันกว่าบูท7นะเนื้อก็จะเยอะผลผลิตให้สูงมากแล้วไม่เว้นปีด้วยตัวนี้เป็นตัวที่เกษตรกรชอบตัวนี้ก็เป็นแฮชนะครับเป็นแฮชปัจจุบันก็ถามว่าตลาดยังนิยมอยู่ไหมยังแพงอยู่ไหมก็ยังนิยมอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเกษตรกรไม่ค่อยชอบปลูกละ
1: นิยมแล้วทำไมไม่ปลูกต่อ
3: เพราะว่า1ลูกมันเล็ก4ลูกโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ5ลูกโลเกษตรกรก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ลูกมันเยอะๆหน่อย2เรื่องของโรคตัวพันธุ์แฮชอ่ะเกิดโรคง่ายกว่ามีความต้านทานโรคน้อยกว่าแต่เขาอร่อยที่สุดแล้วมีสารโอเมก้า3ในอะโวคาโดโอเมก้า3มีน้อยมากตัวแฮชอ่ะมีเยอะไม่ได้พูดลอยๆมันมีเปเปอร์อยู่แล้วมันมีงานวิจัยงานของต่างประเทศอยู่เนี่ยพิงค์เคอร์ตันก็ชื่อก็เพราะรูปร่างก็สวยแต่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมไม่ใช่จูบแบบนี้นะ ในวงการอะโวคาโดพูดประมาณนี้เพราะว่าการจะได้ทานของเขาเนี่ยก็ต้องพิถีพิถันในการดูแลเพราะว่า300กว่าวันนะครับกว่าจะได้ทานเป็นปีกว่าเขาจะแก่กว่าเขาจะสุกพันนี้นะชาวบ้านเนี่ยไม่นิยมเพราะมันนานเกินไปถ้าถามว่ารสชาติดีไหมก็ดีแต่ว่าถ้าเทียบกับพันแฮชแล้วเขาก็ยังดรอปลงมาอยู่หน่อยนึง
1: จากวันนั้นที่พี่เชษเริ่มปลูกอะโวคาโดแล้วก็แบ่งต้นกล้าให้กับ40ครอบครัวเนี่ยไปปลูกอ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: จะอยู่กันเมื่อประมาณนั้นกับ10ปีแล้วเป็น10ปีแล้วมั้ง10ปีก็คือรวมตัวกันแล้วก็ปลูกอะโวคาโดกันแล้วก็เป็นเกษตรแปลงใหญ่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐก็คือหน้าสวนเนี่ยเราแจกฟรีทุกแต่ว่าไม่ได้ให้ไปแบบไปเอาไปค้าขายกันขนาดนั้นก็มีบางคนก็ขี้เกียจทำเองก็มาสั่งเฮ้ยเราก็เริ่มเห็นมีรายได้จากการทำกล้าเราเลยหยุดการเป็นโบรกเกอร์เลยเห็นว่ามีช่องทำกล้าด้วยมีช่องทำอะโวคาโดก็ต่อต้นมันก็ให้ผลผลิตสูงผมคิดว่าน่าจะอะโวคาโดน่าจะตอบโจทย์เราแล้วล่ะเพราะตอนนั้นเราก็เริ่มทำไป2แปลงแล้ว
1: จากตอนนั้นที่พี่เป็นหนุ่มขี้เหล้าจนได้พี่ฝนช่วยดึงสติกลับมาเนี่ยทุกวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
3: ก็30กว่าปีนะเราอยู่ด้วยกันมาตอนนี้พี่ฝนเป็นคนใจเย็นเจ้าระเบียบดูแลจริงๆเขาดูแลผมดีมากจนผมก็กลับมาเป็นคนดีนี่แหละ
1: พี่เคยเป็นโบรกเกอร์เหมือนฝรั่งมาก่อนและตอนนี้พี่หันมาปลูกอะโวคาโดเนี่ยเคยคิดอยากจะทำอะโวคาโดให้เป็นในรูปแบบของมันฝรั่งนั้นไหมครับ
3: ไม่คิดที่จะทำพวกนั้นอีกละเพราะตอนนี้ก็คือหนึ่งเรารู้สึกสบายแล้วรู้สึกว่าคนปลูกตั้ง 9,000 กว่าไร่เนี่ยเราเป็นคนจุดประกายใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่าเราอะโอ้รู้สึกอิ่มใจอะตอนนี้บอกตัวอิ่มใจมีคนปลูกเยอะขึ้นมีแล้วออกซิเจนมันจะกลับมาอีกเท่าไหร่อะไรความรู้สึกนะลึกประมาณนี้เราเคยอยู่ในเมืองมาตลอดมันต้องวุ่นวายมันต้องคิดจะเอาเงินจะเอาอะไรเงี้ยนะแต่พอมาอยู่ที่นี่มันชีวิตมันก็ช้าลงมันก็ช้าลงมากๆอ่ะชีวิตอ่ะก็คือกับแฟนเนี่ยก็บอกว่าเราเกษียณที่นี่ก็เลยคิดกันว่าเกษียณก็หลายปีแล้วนะที่ว่าเราคงเป็นชาวไร่ชาวนาแล้วเกษียณดีกว่าสบายใจกว่าเยอะ
1: และนี่ก็คือเรื่องราวของพิเชษเกษตรกรที่ช่วยฟื้นคืนอะโวคาโดจากพืชที่ไม่มีใครเอาในอำเภอพบพระจนทุกวันนี้มีพื้นที่รวมกลุ่มกันปลูกกว่า 9,000 ไร่และอนาคตต่อไปผมเชื่อว่าอะโวคาโดพบพระ08ก็จะเป็นของขึ้นชื่อของเมืองไทยอย่างแน่นอนอะโวคาโดส่วนพิเชษเนี่ยมันอร่อยขอลูกล่วงๆเนี่ยเอาไปกินได้ไหมครับ
3: ลูกที่ล่วงเนี่ย1ไม่สมบูรณ์โอกาสที่มันจะทิ้งก็เริ่มจะมีแต่ว่ามันกว่ามันจะทิ้งอ่ะมันใช้เวลาเราจะเด็ดทิ้งทีละลูกก็เสียเวลาก็เขย่าไปบ้างให้มันล่วงไปส่วนนึงแต่ว่านี่ช่วงนี้ฤดูกาลเนี่ยเราเขย่าไปหลายรอบแล้ว
1: เขย่ายังไงโอ้โหเขย่าชาวร็อกเลยเอาอีก
3: พอแล้ว
1: เอ้ากำลังเพลินเลย

0: ไป
1: ตัวอะไรเนี่ยพี่ทำไมไม่มีหน้าตาเลย
0: ไม่มีวันได้เห็นหน้าเขาหรอก
2: มหาอาณาบานา
3: เมื่อก่อนปิงทะเลเยอะครับที่เกาะยาวแต่ตอนนี้ปิงทะเลเริ่มหายไปจากเกาะยาวตัวนี้นะก็ขอซื้อบัง50,000
1: โอ้ห้าหมื่นเลยเหรอแล้วทำไมไม่ขายอะบัง
3: เพราะมีตัวเดียวอยู่ที่เกาะยาวนี่ตัวเดียว
4: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
5: จากวันที่7เซียนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์2-4 กันยายนนี้เวลา17 นาฬิกาทางไทย PBS
6: ฟูจิเซนเซไปทำความผิดอะไรมาหรือเปล่าทำไมต้องโดนจับตรวจ DNA
7: รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายมันเหนื่อยง่ายหรือยังไงเนี่ย
8: ผมจะเป็นโรคอะไรเปล่า
7: อาจจะเป็นเสี่ยงเป็นโรคตับโรคไตหรือโรครูมาตอยหรืออาจจะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่า
9: ท่านบอกนะผมว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเยอะนะ
10: เพื่อสุขภาพเรานั้นเนี่ยดู DNA
11: จะรู้ว่าตัวเองจะต้องระวังอะไรมีความเสี่ยงอะไร
12: โอ้มะเร็งลำไส้
13: หลอด
6: ไปหาคำตอบร่วมกันไหนดูให้รู้ตอนจับฟูจิเซนเซไปตรวจ DNA ผลคือวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
14: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ชวนย้อนภาพความทรงจำวัยเด็กของมาเธอร์ปีเตอร์สเป็นช่วงเวลาหลายปีที่เธอต้องเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งแม้โรคร้ายจะหายไปนานแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นยังทิ้งร่องรอยอะไรไว้ในชีวิตของเธอบ้าง
15: ทุกครั้งที่ฉันเห็นทารกหรือสัตว์ตัวเล็กๆฉันจะรู้สึกถึงความว่างเปล่าในร่างกายที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง
14: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
16: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งมีเคล็ดลับพับเสื้อแบบเร็วผ่านสารคดีจากเยอรมนี
17: In Zeigefinger dahin, die Schulter zum Saum, hochnehmen das T-Shirt auf den Tisch legen und mit Schwung nochmal falten. Fertig. Ging immer noch ein bisschen schnell.
16: และเปลี่ยนกางเกงเก่าให้กลายเป็นกระเป๋าสุดคูลOne day, one Deutsch. เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS. Tschüss.
14: เวทีประลองการอ่านสัปดาห์นี้พี่เอ๋นิ้วกลมชวนอ่านหนังสือที่หลายคนตกหลุมรัก
18: เราเห็นอะไรในภาพนี้บ้าง
19: ดาวคอบี612ค่ะ
18: แล้วคนแบบไหนเป็นเพื่อนไม่ได้ใช่ไหม
19: คนหลงตัวเอง
18: เจอครั้งแรกใต้ต้นแอปเปิล
19: เรื่อง
18: กระตังหัวล้อแบบนี้คืออะไรครับอันดามั่นใจไหมครับ
19: 99.99%
14: หาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS
20: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
15: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6 โมงเช้าจนถึง8 โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
21: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
22: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
21: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
20: เรียนรู้ได้ทุกวัน
15: มาเล่นกันเยอะนะคะ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนแนวทางเร่งด่วน4ด้านครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับโดยเฉพาะด้านความมั่นคงที่มีเป้าหมายคือการสร้างความสงบสุขความปลอดภัยในพื้นที่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณศิรประภาชัยเจริญ

0: รายงานจากศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีครับ
1: สิ้นสุดลงแล้วนะคะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำภารกิจเร่งด่วนใน4ด้านค่ะด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติค่ะหลังจากที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมโดยย้ำนะคะว่าเป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินในการลงพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและดึงศักยภาพของพื้นที่โดยเน้นย้ำถึงแนวทางเร่งด่วนใน4ด้านค่ะคือเศรษฐกิจที่ต้องการให้พื้นที่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองผ่านการปลดล็อกข้อจำกัดจากภาครัฐค่ะส่วนด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะก็จะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการประกอบอาชีพพร้อมทั้งออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ค่ะส่วนด้านความมั่นคงนะคะก็จะเดินหน้าในการผ่านหัวใจสำคัญของรัฐคือต้องทำงานร่วมกับประชาชนสร้างเครือข่ายในพื้นที่ค่ะผ่านเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความปลอดภัยในจุดผ่านแดนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความสงบและปลอดภัยรวมไปถึงความเชื่อมั่นค่ะและการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะก็จะมีการผ่านจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนเพิ่มการระบายน้ำค่ะและมีการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังระบุนะคะว่ามีการเห็นชอบปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาสู่ระบบประกันภัยเพื่อให้ได้รับเงินเยียวยาที่เร็วและมากกว่าเดิมค่ะครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยไม่ต้องรอการรับการเยียวยาเหมือนที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเป็นเลขาธิการสมช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยค่ะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในเดือนต่อไปนะคะก็จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิรประภาครับทางการลาวส่งตัวคนไทย92คนลักลอบข้ามแดนทำงานผิดกฎหมายตรวจประวัติพบมีหมายจับถึง15คนทั้งคดียาเสพติดบัญชีม้าและอ้างยี่ซ่องโจรครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนสนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัวคนไทยจำนวน92คนที่ทางการลาวผลักดันส่งกลับประเทศหลังลอบเข้าเมืองไปทำงานผิดกฎหมายบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากการคัดกรองเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นเหยื่อค้ามนุษย์โดยส่วนใหญ่ให้การรับสารภาพว่าลงเชื่อประกาศรับสมัครงานรายได้สูง 18,000 ถึง 25,000 บาทต่อเดือนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ก่อนลักลอบข้ามแดนไปนะครับแต่หลายคนอ้างว่ายังไม่ทันได้เริ่มงานก็ถูกเจ้าหน้าที่ลาวบุกจับกุมตัวไว้ก่อนจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดพบว่าในจำนวนนี้มี15คนที่มีหมายจับติดตัวเป็นชาย11คนและหญิง4คนในหลายข้อหาอาทิคดียาเสพติดลักทรัพย์ฉ้อโกงประชาชนเปิดบัญชีม้าและความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรร่วมเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติด้านด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อคำชักชวนทำงานต่างประเทศที่อ้างรายได้สูงแต่ทำงานง่ายเพราะเสี่ยงตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือถูกหลอกให้ใช้บัญชีธนาคารทำบัญชีม้าจนต้องรับโทษทางกฎหมายโดยไม่รู้ตัวครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวพีรยาชาติวงอายุ36ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างอวบผิวขาวเหลืองผมยาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากตำบลมะขามหย่องอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่24พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วด้วยครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนครับสวัสดีครับ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานีประชาชนมาแล้วค่ะทางไทย PBS นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นแบบนี้เจอกับเด่นพร้อมกับน้องแป้ง
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องแป้งค่ะเห็นน้องแป้งบอกมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมก่อนเลยใช่ไหมหรือยังไง
1: อยากจะขอค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพูดกันมาตลอดประมาณสัก3สัปดาห์หลังจากที่มีน้ำป่าที่จังหวัดน่านไหลบ่าเข้ามาที่อำเภอปูอำเภอเมืองได้รับผลกระทบไปเยอะคือข่าวคราวมันก็เงียบไปจริงๆค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าไทย PBS เปิดรับของบริจาคอยู่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ช่วยประกาศแล้วแต่คุณผู้ชมก็นำมาบริจาคน้อยเหลือเกินนะไม่แน่ใจว่าติดขัดปัญหาอะไรไหมงั้นขออนุญาตขอพื้นที่ตรงนี้สั้นๆขออีกนิดคุณผู้ชมสิ่งของเหล่านี้จะได้ส่งตรงไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่อำเภอปัวและก็อำเภอเมืองของจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะในพื้นที่เขาขอร้องมาค่ะตอนนี้ข้าวสารอาหารแห้งขาดมากเลยนะคะที่นอนหมอนมุ้งของผู้ใหญ่ค่ะรวมถึงโรงเรียนต่างๆบางโรงเรียนอาจารย์เชื่อไหมคะเพิ่งกลับมาเปิดได้นะล้างโรงเรียนจนเสร็จแต่ว่าข้าวของในโรงเรียนมันเสียหายทั้งหมดสมุดดินสอปากกาที่นอนของเด็กหายเกลี้ยงเลยค่ะฉะนั้นชวนคุณผู้ชมร่วมกันบริจาคสักนิดนึงค่ะอาจารย์อยากขออะไรนะคะ
0: เด่นอยากได้ของที่วัยรุ่นพวกเด่นใช้อ่ะค่ะพวกผ้าอ้อมกางเกงแบบผ้าเขาเรียกผ้าอ้อมอนามัยใช่ไหม
1: อนามัยผู้ใหญ่
0: แล้วก็ผืนใหญ่ๆเพราะบางทีนอนติดเตียงวันนึงมันหลายผืนนะคะพวกของฟุ่มเฟือยที่ใช้วันละเยอะแยะอย่างกระดาษทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยถุงขยะมันสิ้นเปลืองนะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าไม่สะดวกคุณผู้ชมอาจจะช้อปออนไลน์ก็ได้ที่ไม่ได้ส่งเสริมนะคะแต่บอกให้ส่งมาที่ไทย PBS ถ้าไม่อยากหิ้วมาเองนะคะหรือเดียนรบกวนได้ไหมคะพวกเราชอบทำคลิปกันนะคะทำคลิปตัวเองแล้วก็ช่วยแชร์ให้ทีได้ไหมคะว่าถ้าอยากทำบุญวันเกิดครบรอบแต่งงานนั่นนี่นู่นสอนลูกสอนหลานให้รู้จักรักเพื่อนร่วมชาติคุณผู้ชมค่ะรีบเลยค่ะทำคลิปแชร์กันของจะได้มาที่ไทย PBS
1: อีกนิดนึงค่ะทีมงานของเราลงพื้นที่หน้างานนะคะบอกว่าเด็กๆไปโรงเรียนตอนนี้ค่ะไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนอาจารย์ข
0: า
1: ชุดเขาหายไปกับน้ำหมดเลยหรือบางทีผู้ปกครองไปเจอเสื้อมันอมโคลนแล้วซักยังไงก็ซักไม่ออกฉะนั้นขอชุดนักเรียนนะคะสำหรับน้องผู้ชายน้องผู้หญิงรวมถึงรองเท้าถุงเท้าจำเป็นมากๆแล้วก็มันมีมูลค่าสูงค่ะก็อยากให้ช่วยกันบริจาคหน่อยนะคะ
0: ใช่คุณผู้ชมเจ้าขาเด็กอยากเรียนอย่างนี้นะคะใครที่เขาไม่มีเขาไม่มีจริงๆค่ะคุณผู้ชมอย่าคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องช่วยเขาก็ช่วยอะค่ะแต่เด่นพูดเองนะคะความคิดส่วนบุคคลช่วยช้าค่ะไม่ทันพวกเราช่วยกันเถอะค่ะ
1: ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะขึ้นที่อยู่ให้หน้าจอแล้วนะคะส่งมาก็ได้นะคะแล้วก็มาบริจาคด้วยตัวเองได้ตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 6:00 นที่ไทย PBS ค่ะมาเรื่องหลักของเราในวันนี้อยากให้เราช่วยเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าหากเขามาได้ทั้งจังหวัดมากันแล้วนะคะก็เลยส่งตัวแทนมาค่ะ
0: เด่นจะลำพึงอะค่ะเด่นไม่อยากให้คุณผู้ชมที่นั่งชมรายการของเด่นกำลังมีความรู้สึกว่าเด่นเข้าข้างคนโน้นเข้าข้างคนนี้แต่จริงๆนะนโยบายที่ทำให้ประเทศชาติของเรามีความเจริญนะมันก็ดีไปหมดนะ
1: มันก็ดีอาจารย์แต่มันต้องไม่กระทบกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที
0: ่ก็คิดถึงแต่จะเอาแต่เงินเข้าประเทศอย่างนี้อย่างนั้นมองมุมเดียวอีกมุมนึงประชาชนอะจะตุยกันหมดแล้วหรือเปล่าในอนาคตใช่ไหมคะ
1: คือสิ่งที่เราสองคนกำลังพูดคุณผู้ชมขากำลังพูดถึงระเบียงเศรษฐกิจ EEC

0: ก่อนหน้านี้ค่ะชาวปราจีนบุรีทั้งจังหวัดนะคะเขารุกฮือขึ้นมาเลยบอกไม่เอา EEC เขาเห็นตัวอย่างแล้วที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็มีชลบุรีก็มีระยองก็มีคุณภาพชีวิตในพื้นที่เขาอ้างว่ามันเหมือนมันไม่ดีขึ้นถึงแม้ว่าเศรษฐกิจทั้งประเทศมันจะเติบโตขึ้นก็จริงแต่อย่าลืมนะคะคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เขาเป็นเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยให้คุณผู้ชมดูภาพประมวลการประท้วงสักนิดนึงค่ะคือก่อนหน้านี้ใครเข้าไปที่จังหวัดปราจีนบุรีเจอภาพแบบนี้เยอะมากอาจารย์เขาติดป้ายกันแทบจะทั้งจังหวัดนะคะเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ EEC อยากให้รัฐบาลยุติเป้าหมายเลยแล้วก็จัดการประท้วงขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ถนนแต่ว่าวันนี้ที่มาคุยกันในยุติแล้วนะคะแต่เขาไม่ยอมยุติเป้าหมายค่ะเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ยืนยันอยากให้รัฐบาลเนี่ยลงนามโดยท่านนายกรัฐมนตรีเลยค่ะ
1: ลงนาม
0: เลยค่ะให้ท่านอนุทินลงนามว่า EEC จะไม่ปรากฏขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
1: เขาสั่งแล้วเหรอ
0: เขาให้ปากรับปากใช่ไหมคุณพี่เขารับปากว่าจะไม่เกิดว่าเห็นชาวบ้านในพื้นที่ยังไม่เอาแต่ปรากฏว่าพอกลุ่มนี้มีการขัดขานกระแสมีกระแสนึงอาจารย
1: ์กระแสอะไร
0: กระแสว่าคนในพื้นที่บางกลุ่มอยากได้ EEC
1: อ้าว
0: มาพัฒนาจังหวัด
1: แตกซะอย่างนั้นทำไมล่ะคะ
0: ไม่แน่ใจว่าในพื้นที่เกิดอะไรแต่ส่วนหนึ่งในวันนี้ที่เราเชิญมาคือคัดค้านว่ายังไงยังไงก็ไม่เอาค่ะคุณผู้ชมลองนึกสภาพนะคะว่าปราจีนบุรีมันเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะก่อนหน้านี้เคยถูกขนานนามว่ามันคือตู้กับข้าวของคนทั้งประเทศที่นี่ปลูกทั้งข้าวนะคะปลูกทั้งอ้อยปลูกทั้งข้าวโพดเยอะแยะไปหมดแต่พอมันเริ่มมีอุตสาหกรรมคืบคลานเข้ามาในพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอากาศดีๆก็หายไปค่ะเขาบอกว่าเห็นตัวอย่างอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทราพอมันมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามามากๆน้ำในแม่น้ำบางปะกงก็ถูกดูดขึ้นไปใช้พลังงานไฟฟ้าก็ถูกแย่งไปซะหมดหากมีแบบเนี้ยมันจะดีจริงๆหรอกับคนในพื้นที่ก็เลยนำมาซึ่ง3ข้อเรียกร้องในวันนี้ที่อยากจะเรียกร้องและส่งเสียงถึงรัฐบาลค่ะข้อแรกคือคัดค้านการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการ EEC อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีลงนามเลยว่าEEC จะไม่ปรากฏที่จังหวัดนี้ข้อ2ค่ะให้รัฐบาลจัดการเด็ดขาดกับกากอุตสาหกรรมและโรงงานเถื่อนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้หมดไปสักทีนึง
1: มีใช่ไหมคะโรงงานเถื่อน
0: ค่ะ
1: เออ
0: แล้วก็เคยนำเสนออยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมโรงงานเหล่านี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้3ค่ะยืนยันว่าปราจีนบุรีเติบโตและพัฒนาได้ด้วยศักยภาพของคนในพื้นที่ไม่ใช่การแลกสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นพื้นที่รองรับขยะอุตสาหกรรมค่ะ
1: อุ้ยเจ็บจี๊ดเลยอ่ะ
0: เขาบอกว่าก่อนหน้าน
1: ี้
0: เป็นตู้กับข้าวแต่ตอนเนี้ยเป็นถังขยะของโลก
1: อืมแล้วโครงการที่ว่านี้คือโครงการทำให้บางส่วนของประเทศไทยกลายเป็นถังขยะเหรอคะ
0: ก็อาจารย์เห็นไหมว่ากากอุตสาหกรรมมันปรากฏตามหย่อมหญ้าในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีมันไปผุดอยู่หัวไร่ปลายนาชาวบ้านนั่งเยอะตั้งแยะอะค่ะ
1: อ่ะแล้วอีตอนอนุมัติโครงการมันเห็นดีเห็นงามกันยังไงวันนี้เรามาหาคำตอบกันนะคะ
0: ได้เลยค่ะกับทั้ง4ท่านบนเวทีค่ะด้านขวามือของดิฉันนะคะเชิญมา2ท่านค่ะท่านแรกแนะนำใกล้ตัวก่อนค่ะคุณสุภาพรมาลัยลอยค่ะท่านเป็นผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ท่านถัดมาค่ะกมธ.นะคะคุณปารเมศวิทยารังสรรค์ขออภัยวิทยารักษันคณะกรรมการอุตสาหกรรมและท่านเป็นส.ส.กทม.พรรคประชาชนด้วยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ครับ
1: ส่วนฝั่งของอาจารย์นะคะด้านซ้ายมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเป็นเครือข่ายปลาจีนเข้มแข็งทั้ง2ท่านเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณสุนทรกรมคายค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนทรค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณสุเมธเหรียญพงนามค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะทั้ง2ท่านนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวในพื้นที่นะคะก็ถูกหมายหัวมีค่าหัวนะ2ล้านบาท
1: นะเยอะนะตั้ง2ล้านแสดงว่าต้องเป็นคนสำคัญมาก และเห็นว่าไม่ใช่แค่หมายหัวเท่านั้นนะคะพกหมายสารกับคนละหลายใบด้วย จะชื่นชมดีหรือเห็นใจดีล่ะวันนี้เราคุยกันดีกว่า นะคะเริ่มแรกเลยเรียนถามก่อนคุณสุนทรใช่ไหมคะเล่าเรียนฟังหน่อยสิคะก็ยังไม่ทันจะสร้างจะทำอะไรเลยวุ่นวายกันไปหมดไม่เอา EEC ไม่เอา EEC ทำไมถึงไม่เอารู้เหรอมันคืออะไร
4: ครับก็จริงๆแล้วสมัย EEC เนาะเกิดขึ้นเมื่อปี2561นะ
1: คร
4: ับสมัยนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า EC มันคืออะไร
1: นะครับ
4: เพียงแต่ว่าเราก็มาดูร่างพรบต่างๆด้วยความที่เราต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมาก่อนหน้านี้นะครับเราก็รู้สึกว่ามันกฎหมายฉบับนี้มันมีปัญหาเราก็มาช่วยพี่น้องทางฉะเชิงเทราระยองชลบุรีต่อสู้ซึ่งตอนนั้นมันเป็นรัฐบาลคสช.การรวมตัวกันมันก็ค่อนข้างยากอีกอย่างนึงก็ในพรบก็เขียนไว้ดีมากนะครับ

0: ายถึงว่าพาชาวบ้านฝันเฟื่องไปนะครับวันนั้นเราก็ไม่มีตัวอย่างเนาะว่า EEC มันคืออะไรแต่ผ่านไป8ปีเนี่ยวันนี้มาที่ปราจีนบุรีเนี่ยเรารู้แล้วว่า3จังหวัดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับปัญหาที่สิ่งที่ EEC ชวนฝันเนี่ยมันคือฝันร้ายนะครับมันสิ่งที่เขาบอกจะทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินการมีอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงคือทุกข์ของพี่น้องประชาชนความเหลื่อมล้ำนะครับแล้ว EC ก็ไปเคลมว่าการลงทุนที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดนั้นเนี่ยเป็นผลงานของ EC นะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอถามกันไปถามกันมาปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าโครงการ EC ด้วยซ้ำแล้วก็สิ่งที่ EC บอกว่าจะไปเยียวยาพี่น้องอย่างเช่นพี่น้องประมงเรือเล็กที่ระยองเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ตังค์8ปีนะครับสิ่งที่บอกว่าพอถมทะเลแล้วพี่น้องหากินไม่ได้อาจจะชดเชยเยียวยาตามกำลังเรือที่มีตอนนี้ยังไม่ได้เงิน
1: แต่ถมไปแล้ว
0: ถมไปแล้วนะครับอันนี้เราก็เห็นนะครับแล้วเราก็มองกลับไปที่เพื่อนบ้านแล้วเราก็คิดอย่างตามภาษาเราเนาะถ้ามันมีใครที่ไปเปิดบริษัททั้ง3บริษัทแล้วมันเจ๊งหมดทุกบริษัทเนี่ยมันไม่ควรจะไปเปิดบริษัทที่4ถูกไหมครับมันควรจะกลับไปพัฒนาไอ้3บริษัทนั้นน่ะให้มันมีความเจริญก้าวหน้าแล้วคุณค่อยไปขยายสาขาเพราะฉะนั้นเราก็เลยรวมตัวกันแล้วก็มาดูว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรจากปราจีนบุรีในการที่ขยายพื้นที่ EC มาซึ่งวันนี้อุตสาหกรรมดีๆก็มีการพูดคุยกันว่าถ้าอุตสาหกรรมดีๆเนี่ยเขาไม่ได้แคร์ว่าที่ดินจะแพงเพราะว่าการลงทุนเขามันสูงมากเขาก็จะเหตุผลที่มาปราจีนบุรีเขาบอกปราจีนบุรีที่ดินมันยังถูกอยู่ไอ้สามจังหวัดนั้นน่ะที่ไม่มีลูกค้าเพราะที่ดินมันแพงนักลงทุนก็เล่าให้เราฟังว่าถ้ามันจะลงทุนอะไรสักอย่างเขาก็ต้องอยู่ใกล้สาธารณูปโภคเช่นท่าเรือเช่นสาธารณูปโภคอื่น
2: ๆแหล่งน
0: ้ำแหล่งน้ำอะไรต่างๆเนี่ยแล้วอะไรที่จะมาที่ปราจีนบุรีนะครับรัฐบาลชุดนี้มีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมพูดว่าวันนี้เรากำลังจะคิดจะเรื่องสร้างนิคมรีไซเคิลเนี่ยผมได้ยินเสียวาบเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็น BCG ที่เขาพูดถึงนะครับซึ่งมันก็หมายถึงโรงฝังกบขยะโรงหลอมโรงแปรรูปขยะอะไรพวกนี้ครับก็เราก็ลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วอีกการหนึ่งคือปราจีนบุรีเนี่ยตอนที่เรามาค้านช่วยพี่น้อง3จังหวัดเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับท่านรองเลขาขณะนั้นนะครับเป็นผู้หญิงที่ข้างทำเนียบรัฐบาลเราก็มาประท้วงกับพี่น้อง3จังหวัดผมก็เลยถามท่านตรงๆว่าท่านครับถ้า EC ตั้งเนี่ยแล้วขยะ EC จัดการยังไงเขาก็บอกว่าไปที่ปราจีนบุรีกับสระแก้วจริงๆแล้วเขาเอ่ยชื่อบริษัทด้วยนะครับแต่เราก็ผมก็ไม่เอ่ยเนาะหลังจากนั้นพอผมกลับไปก็มีโรงฝังกบขยะขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่ข้างบ้านพิษณุเมธเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใหญ่ที่สุดในจังหวัดในประเทศไทยนะครับตอนนี้ขยะอุตสาหกรรมเพราะว่าโรงอื่นๆก็ทยอยปิดหมดแล้วก็เหลืออยู่ 2-3 โรงนะครับโรงที่อยู่ข้างบ้านพิษณุเมธพิษณุเมธตอนนี้ก็จะใหญ่น่าจะมากที่สุดในประเทศแล้วมั้ง
2: คือพี่สุนทรพี่แหลมกำลังจะบอกว่านี่ขนาดยังไม่มี EEC นะยังทำโรงงานเถื่อนได้ขนาดนี้กับอุตสาหกรรมยังล้นจังหวัดได้ขนาดนี้หากมี EEC จริงๆคนในจังหวัดจะอยู่ยังไงน้ำใช้แบบไหนลมหายใจต้องสูดอะไรเข้าไปอาจารย์ขามีข้อมูลเสริมนิดนึงเนื่องจากว่าพี่แหลมนะพูดถึง3จังหวัดหนึ่งนั้นคือจังหวัดฉะเชิงเทราไทย PBS เคยรายงานข่าวค่ะว่าหลังจากที่มี EEC ปรากฏว่าสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตของคนบางกลุ่มหายไปจริงๆอาจารย์ปูที่ฉะเชิงเทราปูทะเลตัวใหญ่ๆมันจะขึ้นตอนช่วงหน้าน้ำก่อยน้ำเค็มก็เยอะหายไปแล้วกุ้งแม่น้ำที่เคยมีเยอะๆตัวใหญ่ๆกุ้งตะเข็บตุ้งกุ้งฝอยก็หายไปแล้ว แบบเนี้ยเยอะในพื้นที่ถ้าหากมีจริงๆปราจีนบุรีเดือดร้อนแน่นอนพยักหน้าอย่างนี้คือเห็นด้วยกับดิฉันใช่มั้ย
1: ค่ะจะไปทำมาหากินอะไรถ้าโรงงานเหล่านี้มาก็คือหมดเลยใช่มั้ยครับวิถีดั้งเดิมของพวกเรา
3: ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเราคิดไปก่อนเนาะล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ปรากฏขึ้นแล้วณปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่พูดถึงเนาะโรงงาน105 106ที่เราพูดถึงกันเนาะก็คือโรงงานฝังกบขยะนะครับก็คือ105 106ก็คือโรงงานที่เป็นรีไซเคิลอันเนี้ยมันก็มีในจังหวัดปราจีนบุรีเกิดขึ้นมาแล้วนะครับทีเนี้ยเมื่อมันมีเนี่ยนะครับเมื่อมีอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆผมย้อนนิดนึงว่าอุตสาหกรรม

0: สำหรับผมเองผมแบ่งเป็น3อย่างเนาะ1ก็คืออุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือญี่ปุ่นอเมริกาที่ไปลงทุนกันแล้วก็ต่างประเทศที่ลงทุนกันก่อนหน้านี้นะครับแม้แต่ใน Eastern Seaboard เนี่ยก็คือถูกต้องตามกฎหมายเนาะแล้วก็ประกอบกิจการตามพรบ.นะตามพรบ.นะครับแต่ว่าถามว่ามีเรื่องของการผลกระทบไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับแต่จะมากน้อยแล้วแต่มาตรฐานของแต่ละบริษัท2ก็คือโรงงานเทาเนาะโรงงานเทาตรงเนี้ยนะครับก็คือเป็นโรงงานที่มีใบอนุญาตถูกต้องแต่เวลาประกอบกิจการเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าข้างในเขาประกอบกิจการแบบไหนอย่างไรแล้วก็ส่งแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือส่งผลกระทบมาสู่ชุมชนแน่นอนนะครับและโรงงานประเภทที่3นะครับอุตสาหกรรมประเภทที่3ผมก็คือโรงงานเถื่อนนะครับโรงงานเถื่อนคือไม่มีใบอนุญาตใดเลยนะครับไม่มีใบอนุญาตอะไรเลยแต่สามารถเข้ามาประกอบกิจการตั้งเป็นโรงงานเลยนะครับเหมือนโรงงานทั่วไปนะครับแต่ไม่มีใบอนุญาตไม่มีแม้แต่ชื่อบริษัทนะครับว่าบริษัทอะไรแล้วก็ปัจจุบันนี้ครับโรงงานเถื่อนก็พัฒนาการไปว่าเขาสามารถเข้าไปอยู่กับโรงงานเทาได้ก็คือโรงงานเทาที่มีใบอนุญาต1ใบกับมีโรงงานเถื่อนอยู่ข้างในตั้งแต่3โรงงาน7โรงงานถึง10โรงงานด้วยกันอ
1: ยู่ในโรงงานเทา
0: อยู่ในโรงงานเทาอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็เชื่อว่าในที่เราทราบมาเนาะที่ทราบมาระยองก็มีชลบุรีก็มีฉะเชิงเทราก็มีอย่างนี้เหมือนกันหมดนะ
1: คร
0: ับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับการควบคุมมันผมพูดเอามาแค่2 อย่างครับก็คือเทากับเถื่อนเนาะพอมันมีเทากับเถื่อนนะครับก็คือถามว่าเขาเข้ามาได้ยังไงเข้ามาโดยการที่รัฐบาลเปิดให้มี EC ขยายมา3จังหวัดแล้วบอกว่าจะขยายมาในจังหวัดที่4ก็คือจังหวัดปราจีนบุรีโรงงานเหล่านี้ก็ใช้ช่องว่างในการที่EC นะครับมีข้อหนึ่งเนาะที่โรงงานพวกนี้มองอยู่ก็คือการเปลี่ยนแปลงผังเมืองนะครับพอมี EC กฎหมาย EC มันจะเป็นโซนสีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ผังเมืองตัวนี้สามารถที่จะมาทับผังเมืองเดิมที่มีอยู่ได้เลยนะครับสมมติว่าผังเมืองตรงนี้นะครับของพื้นที่เราเป็นสีเขียวอยู่ถ้ารับประกาศเป็น EC ปุ๊บนะครับสีเขียวเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมายพรบ EC ตามนี่หมายถึงว่าตามนักลงทุนนะครับอันนี้กฎหมายเขียนว่ากันตามนักลงทุนว่านักลงทุนอยากใช้พื้นที่ตรงไหนนะครับที่จะสร้างเรียกว่าสร้างโรงงานสร้างนิคมของเขาอันเนี้ยก็จะเขียนไว้ในพรบเลยเนาะว่าสามารถเปลี่ยนผังเมืองได้ตามนักลงทุนเอาแรงงานเข้าได้ตามนักลงทุ
1: น
0: ที
1: ่อยากลงทุนอ
0: าจารย์อันนี้ผมต้องบอกว่าเรามีพรบอยู่แล้วครับเราสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านี้ได้เลยว่าเขาให้สิทธิอะไรบ้าง
1: แล้วถ้าเกิดเขาอยากจะสร้างโรงงานอีตรงที่เป็นสารกลางจังหวัดล่ะทำไมไม่ให้เขาล่ะเดียนถามเลยแบบนี้อ้อมันจิ้มกันได้ขอโทษนะคะโรงงานเถื่อนเนี่ยหนึ่งต้องซื้อที
2: ่ครับ
1: การซื้อที่ทำอะไรมันก็ต้องเห็นแล้วที่ดินมันต้องเห็น
0: อ
1: บต.อบจ10105 106กว่าจะขอได้ทั้งหมดบ้านเมืองมีขื่อมีแปรแสดงว่าใหญ่มากนะคะที่พูดเนี่ยไปสร้างโรงงานเหล่านี้ได้จนถึงขนาดนี้
0: อันนี้เป็นคำถามในหัวใจเลยครับว่าทำไมโรงงานเหล่านี้นะครับไม่ใช่แต่ผมนะประชาชนทุกคนนะครับก็คิดเหมือนกันว่าทำไมโรงงานที่เราบอกว่าเถื่อนเทาเนี่ยมันสามารถสร้างอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ได้ล่าสุดก็คือของปราจีนบุรีนะครับสร้างอยู่ในเขตอุทยานเขาเรียกว่าป่าสงวนแห่งชาตินะครับป่าแควระบมป่าศรียัด
1: เข้าไปในป่าสงวน
0: ใช่ครับเนื้อที่ตั้ง121ไร่นะคร
1: ับ บุกรุกป่าสงวนตาย
2: แต่ก็สามารถก่อสร้างจนดำเนินธุรกิจได
0: ้ครับแล้วในโรงงาน
1: เนี่ยครับเป็นพื้นที่โรงงานได้ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้ผมต้องบอกว่าอันนี้คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเป็นโรงงานเทาเนา
1: ะ
0: โรงงานทุนจีนเทาซึ่งมีโรงงานเถื่อนอยู่ในนั้นอีกประมาณ10โรงงานนะครับแล้วก็สร้างผลกระทบแล้วนะครับตอนนี้เนาะสร้างผลกระทบแล้วก็มีปัญหาอยู่สิ่งที่เราวิตกกังวลก็คือเมื่อมีโรงงานเหล่านี้เกิดขึ้นเนาะอย่างที่อาจารย์ได้นำเรียนเมื่อกี้ครับว่าโรงงานใหญ่ขนาดนี้คนในจังหวัดไม่รู้หรอข้าราชการไม่รู้เรื่องแบบนี้หรือเนาะจริงๆมันพอคำถามแบบนี้ครับมันก็ตรงกับโรงงานที่เกิดขึ้นนะครับว่าโรงงานใหญ่ขนาดนี้มีคนงานซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับอยู่ประมาณเกือบ1,000คนนะครับเข้าออกในตำบลเนาะมีอาชญากรรมมีอะไรลักเล็กขโมยน้อยเยอะแยะเลย
1: มีแต่คนต่างชาติ
0: แต่ปรากฏว่าเขาก็ยังสามารถดำเนินกิจการได้จนถึงวันนี้ครับวันนี้อาจารย์โทรไปหาผู้ว่าเลยก็ได้บอกไปดูโรงงานนี้ให้หน่อยว่ายังทำงานอยู่ไหม
2: มี แต่ว่าประเด็นคือก่อนเข้ารายการนักข่าวของเราพี่เอ็มปณิสาพยายามติดต่อจังหวัดแล้วว่าเนี่ยจังหวัดบอกไม่สะดวกจริงๆมานั่งออกรายการไม่สะดวก
1: ไม่ต้องหรอกค่ะยังไงเขาก็ไม่สะดวกหรอกค่ะเดี๋ยวถามหน่อยสิคะมีแต่คนต่างชาติหรอคะโรงงานใหญ่ๆมาประชาชนแถวนั้นชาวบ้านจะได้มีงานมีการทำเงินสะพัดหมุนเวียนสรุปแล้วมีแต่ไม่ใช่คนไทยหรอคะในโรงงานอะ
0: วันนี้ถ้าผมเคยเห็นนะครับที่เคยไปตรวจแล้วก็กับหน่วยงานนะครับหน่วยงานแล้วก็เข้าไปตรวจโรงงานเทานี่นะพอปรากฏว่าในนั้นมีค่าโรงงานที่เป็นโรงงานเถื่อนเจ็ดโรงงานปรากฏว่าเราพบแรงงานที่เป็นคนไทย1คนซึ่งเป็นคนที่ติดต่อราชการใช่ครับเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ติดต่อราชการติดต่อหน่วยงาน
1: รู้จักชื่อผู้หญิงคนนั้นไหมคะ
0: ผมจำชื่อ
1: เหรอคะวันหลังจดมาถ่ายรูปมาด้วยค่ะแล้วยังไงต่อ
0: เสร็จแล้วเราก็เจอคนจีนอยู่ประมาณ20กว่าคนเนาะที่เป็นคนจีน
1: โรงงานมีแค่20กว่าคนเองเหรออ
0: ันนี้เฉพาะคนไทย1นะครับคนจีน20กว่าคนแล้วก็ที่เหลืออีก300กว่าคนเป็นแรงงานต่างชาติที่เป็นพม่า
2: แล้วที่รัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวมีระเบียงเศรษฐกิจโรงงานเยอะๆจะไปกระตุ้นให้คนในพื้นที่มีงานทำก็ไม่จริงเลยคะ
0: อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่อย่างที่พี่สุนทรบอกครับนโยบายเราดูเหมือนสวยหรูเนาะว่าทุกอย่างมันจะออกมาตามที่นโยบายพูดถึงนะครับแต่พอมาปฏิบัติจริงๆแล้วนะปัจจุบันนะครับโรงงานเหล่านี้นะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งตามสถิติที่เราได้เก็บรวบรวมมาไว้นะครับโรงงานที่เกิดขึ้นมากที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรีณปัจจุบันก็คือ105กับ106มาเป็นอันดับที่1นะครับก็หมายถึงว่าโรงงานรีไซเคิลขยะฝังกบขย
1: ะ
0: อย่างเงี้ยครับมาเป็นอันดับที่1แล้วก็เป็นชนชาติที่ต้องบอกว่ากลายเป็นชนชาติจีนมาอันดับที่1ส่วนของไทยสถิติลดลงมาจนเกือบจะเท่ากันกับจีนแล้วอ
1: ัน
0: นี้คือสถิติที่เราเก็บรวบรวมนะครับก็มีข้อมูลอยู่ครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวน้องแป้งจะถามฝั่งของน้องแป้งนะคะแต่เดี๋ยวลำพึงกับน้องแป้ง2คนได้มั้ยฉันว่าอีกโครงการที่ว่าอะไร CC เนี่ยมันคงจะเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่แล้วมันเหาะลงมาแบบเขียวๆไม่จำเป็นจะต้องไปผ่านผู้ว่าจังหวัดหรืออะไรคือมันได้สิทธิพิเศษอะไรไหมคะจิ้มตรงไหนก็ได้พื้นที่ของหลวงก็ได้อุทยานก็ได้มันคืออะไรมันใหญ่หมดเลยอ่ะ
2: ตอนที่โครงการมาแรกๆเขาอธิบายกับคนในพื้นที่และคนทั้งประเทศว่าหากมีระเบียงเศรษฐกิจ EEC ทั้งประเทศจะเจริญเติบโตเศรษฐกิจจะดีมากๆคนในพื้นที่ก็จะได้รับผลประโยชน์ด้วย
1: ใครเป็นคนพูดตรงนี
2: ้บอกได้เหรอคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวไม่รู้ไงเดี๋ยวถามไม่ได้หรอเดี๋ยวไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไม่ทราบเลยนะคะโครงการ EEC เนี่ยเริ่มต้นเลยใครเป็นคนคิดจะเดี๋ยวจะกลับไปหาข้อมูลมารู้ไหมคะสองลุง
3: ก็เดิม
1: ก็หมายสารอีกคนละใบอ่ะพูดเลย
3: เดิมก็คือเป็นรัฐบาลคสช.รัฐบาลทหารแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีทีมเศรษฐกิจก็คือทีมสี่กุมารโดยมีหัวหน้าทีมก็คือคุณสมคิดจาตุธีพิทักษ์น
2: ะคร
3: ับซึ่งตอนนั้นน่ะรัฐบาลเผด็จการก็จะมีเพื่อนน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราเป็นเผด็จการเนาะเราปฏิวัติคนอื่นๆก็เลิกคบเรานะครับประเทศที่คบเราอย่างใกล้ชิดที่สุดก็คือจีนนะครับเพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้ใน EC เนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าเพื่อนักลงทุนจีนนะครับในพรบ EC
1: รัฐบาลไม่ทำที่รูปประเทศจีน
3: ก
1: ็ประเทศเขาใหญ่ใหญ่
3: เขาก็สอดคล้องกันอีกคำสั่งหนึ่งครับนอกจาก EC ก็จะมีคำสั่งที่4/2559
1: ว่าย
3: กเว้นผังเมืองสำหรับกิจการดังนี้ก็คือโรงไฟฟ้าโรง101 105 106เนี่ยสามารถตั้งได้ในทุกสีของผังเมืองเลยทั่วประเทศมันก็สอดคล้องกับที่ประเทศจีนเนี่ยเดิมเป็นพื้นที่รับขยะของโลกนะครับขยะอุตสาหกรรมกว่า 50% ไปที่ประเทศจีนเดิมนะครับปี2560เนี่ยประเทศจีนก็ไม่ไหวแล้วก็ปิดประเทศแต่ก่อนที่เขาจะปิดประเทศเขาก็ให้คสช.เนี่ยไปเปิดยกเว้นผังเมืองก่อนเพราะว่าไม่งั้นขยะก็ไม่มีที่ไป
1: เอามาเทใส่ประเทศไทย
3: นักลงทุนที่เคยทำโรงงานหลอมโรงงานอะไรพวกนี้ที่อยู่ในเมืองจีนไม่ได้เขาก็ปัดกวาดประเทศเขาแต่ปัดมาใส่บ้านเมืองน้อง
1: พูดดีๆนะเอาหมายสารไปอีกใบหนึ่ง
3: โรงงานขยะที่อยู่ในประเทศจีนกว่า 8,000 โรงก็ต้องออกนอกประเทศ
1: ค่ะ
3: ก็ชอบประเทศที่มีเผด็จการหน่อยๆนะครับเคลียร์ได้ง่ายๆซึ่งมันก็รัฐบาลคสช.ก็ไปเปิดอีกคำสั่ง 4/2559 ไว้รอนะครับนักลงทุนเหล่านั้นก็อพยพมาบ้านเรา
2: เ
3: รือที่เคยบุกขี่ไปจีนเนี่ยก็หันหัวเรือมาที่บ้านเราขึ้นที่แหลมฉบังพอขึ้นที่แหลมฉบังก็มาที่ถนน331 ต่อด้วยถนน304
2: 304
3: ไปในระหว่าง2ทางหลวง2เส้นเนี้ยก็จะมีโรงพวกเนี้ยอยู่หลายร้อยโรงงานทั้งถูกและผิดกฎหมาย
1: ค่ะ
3: จากเคยถูกเนี่ยจากเคยผิดเนี่ยมันก็ถูกเพราะว่ามันตั้งได้ก็ใช้มติประชาคมหมู่บ้านเดียวเนี่ยบ้านพี่สุเมธเนี่ย5ล้านตันที่กองอยู่เนี่ยใช้มติหมู่บ้านเดียว
1: 5ล้านตันมันคืออะไรบ้างอ่ะ
3: ก็ทุกประเภทครับก็คือขยะอุตสาหกรรม
1: ถ่านแบตเตอรี่อะไรต่ออะไรพวกนี้เหรอ
3: เขาจะแบ่งเป็น2ชนิดครับก็105กับ106 105คือขยะโรงงานที่ไม่อันตรายอย่างเช่นขี้เถ้าโรงไฟฟ้า
1: 106ก็มาใส่105มันแยกไม่ออก
3: เราไม่รู้ครับเพราะว่าไอ้ใบ2ใบเนี่ยเป็นคู่แฝดกันวันที่เขาไปแยกกันเนี่ยเราไม่รู
1: ้ค่ะเรียนคิดว่าในโลกของข้อมูลและข่าวสารคุณผู้ชมสามารถหาดูได้เยอะว่าสิ่งที่เขาพูดจริง หรือเปล่าเรียนลืมขึ้นตัวหนังสือค่ะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง
2: ค่ะ
1: มันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของเขาเธอได้ยินไม่ครบใช่ไหมฉันฟังไม่ค่อยทัน
3: ต่ออีกนิดเดียวครับ
1: ต่ออ
3: ีกนิดเดียว
1: ยังไม่ยอม
3: สมมติว่าผมเป็นพระอินทร์สมมติผมเป็นพระอินทร์เสกปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยหายไปเลยแบบพี่สุเมธพูดเนี่ยผมเสกทีเดียวหายไปเลยไม่มีสิ่งแวดล้อมหายไปเลยแล้วเรายังจะค้าน EC อยู่ไหมเนี่ยเขาจะถามเราวันที่เราเจรจากับ EC เนี่ยผอ EC ท่านหนึ่งพูดกับเราว่าถ้าเราค้าน EC เนี่ยแล้วพี่น้องประจินบุรีจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหม
2: ยังไงล่ะ
3: ก็เราก
1: ็ใส่อยู่แบบนี้คือเป็นยังไง
3: เราก็ใส่ในใจเราว่ามันดักดานแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเรายากจนเราเดือดร้อนเราไม่ดีอย่างเงี้ยแต่พอหันกลับมาดูรายได้ของคนประจินบุรีต่อหัวต่อปีนะครับ GDP เนี่ย 386,000 ต่อคนต่อปีนะครับอยู่อันดับ6ของประเทศคำพูดของผอ. EC ก็ลอยมาในหัวสมองเราว่าเราอยู่อันดับ6แล้วเรายังจะดักดานอยู่งี้ใช่ไหม
1: คือเราไม่อันดับ1
3: เรายังไม่ได้ยากจนนะครับเรายังไม่ได้ยากจนแต่ทำไมคนที่มองมาข้างนอกมามองว่าประจินบุรีมันจนนะครับในขณะเดียวกัน GDP เนี่ยมันไปไกลมาก
1: ค่ะ
3: ผมสะท้อนอย่างนึงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่รายได้จังหวัดหรือจังหวัดได้ประเทศสูงมากๆเนี่ยแต่คนทั่วไปยังจนอยู่เนี่ยมันหมายถึงมันมีความเหลื่อมล้ำสูง
1: ค่ะอันนี้เรียนถามคำถามที่เรียนรู้ว่าน่าเกลียดนะคะเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการศึกษาการระดมความคิดทุกอย่างหรือว่ารับจ้างใครมาหรือเปล่าคะอันนี้เรียนถามตามตรงได้กี่บาทเขาจ้างเนี่ย2ล้านเก็บลุงแล้วนะอาจจะได้มา20หรือรอ200ไหมเลยกล้าสู
3: ้มันน่าจะมีคนรับจ้างมาครับ2ล้านแต่ไม่ใช่ผมไม่ได้จ้างผม
1: โอเคค่ะ
3: ครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราทำเนา
1: ะ
3: ผมคิดว่าเอาผมยกตัวอย่างเขาจำแนกรายได้มาว
1: ่
3: าใน100บาทของรายได้ต่อหัวของคนประจีนเนี่ยคืออะไรบ้าง84บาทเนี่ย 84% เนี่ยคืออุตสาหกรรมเกษตรกรเนี่ยมีรายได้แค่ 6% คือ6บาทจาก100บาทนะครับเรามีอะไรอย่างดังที่คุณแป้งพูดนะครับเรามีเลี้ยงปลาน้ำจืดอันดับ2ของประเทศเราเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ที่ใหญ่สุดในประเทศนะครับพันธุ์ไม้ที่ขายในประเทศเนี่ย 70% มาจากพันธุ์ไม้จากหนองโชม
2: ใช่ทั้งเส้นเลยเส้นนั้น
3: เป็นแหล่งปลูกพันธุ์ไม้ขุดล้อมแหล่งใหญ่นะครับรองจากโชมที่นะ
1: ไม้ใหญ่ๆไม้ล้อม
3: ไม้ล้อมที่ส่งไปซาอุกาต้าเนี่ยเราเป็นแหล่งปลูกนะเราเป็นแหล่งปลูกโมกที่ใหญ่สุดในประเทศไทยเรามีอภัยภูเบศที่ส่งเสริมเรื่องสมุ
1: นไพร
3: เรามีพื้นที่ปลูกอ้อยเรามีพื้นที่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรต่างๆหมูเนี่ยอันดับ2ไอ้อันดับ4ของประเทศ
1: อยู่ที่ปราจีน
3: อยู่ที่ปราจีนครับ
2: คือพี่แหลมกำลังจะบอกว่าคนปราจีนบุรีปัจจุบันยืนด้วยขาตัวเองไม่จำเป็นต้องพึ่งอุตสาหกรรม
3: นี่แหละครับคือรายได้ไอคนส่วนใหญ่ของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยพึ่งพารายได้แค่ 6% ที่มีนะครับแล้ววันเนี้ยรายได้ที่มีทำไมมันจึงสูงมากๆเนื่องจากว่าเรามีคนที่มีรายได้ 5,000 ล้าน 2,000 ล้าน 10,000 ล้านอยู่ในจังหวัดของเราเขาก็เอามาหารกับพวกเราเดิมเนี่ยสมัยเดิมนะครับสมัยการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมเราจะถูกถ้าพวก NGO เนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยจะชอบเรียกเราว่า
1: NGO อย่างอาจารย์ไม่อย่าพี่พูดแบบนี้นะเอาหมายสารไปอีกใบนะคะ
3: คือจะเรียกพวกเราเรียกประเทศเราว่าเป็นรัฐลูกจ้างนักลงทุนมาลงทุนแล้วก็จ้างพวกเราทำงานเอากินเงินเดือนตอนนี้ผมขนานนามใหม่ว่าเป็นรัฐให้เช่า พราะโรงงานมาเนี่ยโรงงานที่มาเนี่ยเขามาลงทุนเนี่ยเขาพกวัสดุอุปกรณ์เข้ามาด้วยเขาซื้อแค่หินกับทรายปูนเขาก็พกมานะครับนั่งร้านเขาก็พกมา
1: เราไม่ได้อะไรเลย
3: วัสดุอุปกรณ์เนี่ยเขาเอามาถึงเขาสร้างแค่ปีเดียวโรงงานใหญ่ๆมากๆเนี่ยปีเดียวเสร็จเนื่องจากว่าเขาพกมาจากบ้านเขาเลยมาถึงเอาน็อตขันเป็นโรงงาน
2: รัดให้ชาวดูไม่มีศักดิ์ศรีเลย
3: เสร็จแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเขาก็เอาเข้ามาเสร็จคนงานที่เป็นสกิลเลเบอร์เนี่ยเขาก็เอาคนจีนมาคนจีนที่เป็นวิศวกรอะไรต่างๆเป็นคนของเขาในขณะเดียวกันลายผลิตอันสกิลเลเบอร์เป็นพม่าอย่างที่บอกว่าคนไทยก็คือ1แม่บ้าน2ยาม3เสมียนเป็นคนกลุ่มน้อยในโรงงานที่อยู่ในบ้านเกิดตัวเอง
2: โอเคพี่แหลมพูดจะจบรายการนะคนเดียวนะพูดคนเดียวเลยนะคะ
1: ทีนี้เด่นเด่นอยากรู้ค่ะเด่นอยากฟังทางด้านคนที่แบบเข้าใจคำว่าสิ่งแวดล้อมนะคะการโครงการ EEC เนี่ยมันจะพลิกความเป็นธรรมชาติของคนไทยทำลายเอกลักษณ์ของโซนจังหวัดแถวๆนี้ป่นปี้พินาศสันตโลขนาดไหนเด่นอยากฟังค่ะ
4: ค่ะจริงๆกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยชัดๆก็เป็นกฎหมายสำหรับการพัฒนาการลงทุนมุ่งเน้นสนับสนุนการลงทุนเพราะว่าตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขียนไว้ชัดในเรื่องให้สิทธิประโยชน์พิเศษกับนักลงทุนอย่างเช่นเหมือนที่ทั้งสองท่านพูดไปนะคะเบื้องต้นก็คือว่าพอประกาศเขตแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งอันนี้คือที่3จังหวัดก่อนหน้านี้นะคะชลบุรีระยองฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะก็คือเปลี่ยนพื้นที่การใช้ประโยชน์ก่อนก็คือเปลี่ยนผังเมืองทั้ง3จังหวัดแล้วก็พื้นที่ที่ฉะเชิงเทราอะค่ะชัดๆก็คือหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีก็ถูกเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมดังนั้นแปลงเกษตรเนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมจำนวนมากแล้วพอเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยการใช้การพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ใช่แค่พื้นที่เล็กก็เป็นพันไร่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสูญเสียพื้นที่แปลงใหญ่ๆให้กับนักลงทุนไปเพื่อภาพการลงทุนขนาดใหญ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการสนับสนุนการลงทุนเนี่ยก็เขียนในการที่ให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์หรือว่าที่สปก.สามารถที่สปก.เนี่ยเจตนารมณ์คือให้ทำการเกษตรไม่ให้ซื้อขายไม่ให้เปลี่ยนมือด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือว่าสามารถเอามาทำอุตสาหกรรมได้เอามา
1: ซื้อจากประชาชนเหรอคะสปก.
4: ใช่ใช่ก็คือเอาคืนมาจากประชาชนอาจจะ
1: เป็นรีบคืนมาเลย
4: อาจจะมีการแลกหรือว่าจ่ายเงินบางส่วนแต่ว่าเจตนารมณ์หลักของสปก.คือที่สำหรับให
2: ้ก
4: ลุ่มเกษตรกรที่เข้าไม่ถึงที่ดินใช่ไหมคะแต่อันนี้เขียนว่าเอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทนเกษตรได้
1: จ
4: ับ
1: เสือมือเปล่าจะมาทำโรงงานใหญ่โตไม่ลงทุนเลยเหรอเอาที่ก็ฟรีเหรออ
4: าจจะไม่ฟรีค่ะเช่าค่ะเช่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือนอกจากที่สปก.และที่ราชพัสดุที่เป็นแปลงใหญ่ๆของรัฐก็สามารถเอามาให้เช่าทำอุตสาหกรรมได้เช่นกันแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยสามารถเช่า50บวก49ก็คือรวมเป็นประมาณ99ปีได้อันนี้คือการที่ดินที่เอื้อให้กับนักลงทุน
1: คืนนี้คุณสุภาพรเดี๋ยวไม่ขัดนะคะเดี๋ยวขอถามจิตเดียวช่วงนี้เดี๋ยวมันเลยไปไกลคุณคิดว่าก่อนที่เขาจะหมายว่าจังหวัดนี้จังหวัดนี้เขตนี้เขตนี้ควรจะทำโครงการ EEC ได้เขาไม่คิดก่อนเหรอคะเขาต้องคิดสิคะอยู่ๆเขาจะมาจิ้มให้คนแถวนี้เดือดร้อนเพื่ออะไรเขาบอกเหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงเลือก 3-4 จังหวัดนี
4: ้ก็คือต่อยอดจาก Eastern Seaboard คือเขาคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานของภาคตะวันออกมีอยู่แล้วก็คือ Eastern Seaboard ในเรื่องระบบสาธารณูปโภคต่างๆโดยเฉพาะเรื่องน้ำไฟฟ้าแล้วก็ที่ดินก็คือการเชื่อมต่อกันใช่ไหมคะดังนั้นเขามองว่าการประกาศ3จังหวัดนี้เป็นการต่อยอด Eastern Seaboard แต่คำถามตั้งแต่ต้นของภาคตะวันออกก็คือว่า Eastern Seaboard ที่เราสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมไปเนี่ยเราเสียสละไม่พออีกเหรอแล้ว Eastern Seaboard ที่มีมลพิษสูงอย่างเช่นเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดไม่สามารถจัดการปัญหาได้คุณยังมาเอา3จังหวัดในแค่คำอธิบายว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการเชื่อมต่อแต่ประเด็นสำคัญคือประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีมาตรการในการจัดการแล้วสิ่งนี้ก็เป็นจริงเพราะว่าพรบ.ฉบับนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องมาตรการการมีส่วนร่วมหรือว่าการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมดังนั้น Eastern Seaboard สู่ EEC ภาคตะวันออกกับกลายเป็นพื้นที่การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่สามารถจัดการไ แล้วก็มีปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังคงอยู่คำถามใหญ่ๆของภาคตะวันออกทั้ง3จังหวัดและปราจีนคือว่าระบบการบริหารจัดการปกติของรัฐไม่สามารถจัดการปัญหาด้านมลพิษอุตสาหกรรมได้ใช่หรือไม
1: ่ค่ะดินคิดว่า EEC เขาคิดโครงการเสร็จเขาเฟี้ยงออกไปหน้าที่ของการที่จะต้องมาคิดแผนการนะคะตามหลังคงเป็นหน้าที่อื่นๆที่ไม่ใช่ EEC หน่วยงานอื่นๆที่ต้องรับผิดชอบกระทรวงอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมพวกนี้เขาไม่ทำงานหรือเปล่าคะ EEC ไม่ผิดค่ะ
4: อันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนมากที่อาจารย์พูด EEC ไม่ได้สนใจประเด็นปัญหาแต่คำตอบก็คือว่าผู้ที่มาจัดการปัญหาคือระบบข้าราชการเดิ
2: ม
4: แล้วระบบข้าราชการเดิมเพียงพอไหมให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้ไหมถ้าจะมองในมิติให้เขาเรียกอะไรให้ความเห็นใจกับกลุ่มข้าราชการปกติส่วนตัวก็มองว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดมีเจ้าหน้าที่อยู่กี่คนคะแล้วโรงงานอย่างเช่นที่ปราจีนก็เป็นพันโรงใช่ไหมคะถามว่าเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจะมากำกับพันโรงนี้ได้ยังไง
1: เขาไม่ได้รับคำสั่งจาก EEC EEC มาเป็นเอกเทศเหมือนหน่วยงานองค์กรอิสระคิดเสร็จจบคนอื่นก็ไม่ได้รับลูกต่อคนที่รับเคราะห์ก็คือประชาชนตาดำๆตรงนี้
4: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์สรุปถูกค่ะ
2: กฎหมายมันเดินตามหลัง
1: มันเดินตามหลังแล้วก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปยุ่งตรงนี้
4: ไม่ใช่เดินตามหลังด้วยไม่มีการให้ความสำคัญของมาตรการในการจัดการปัญหามีแต่มิติการออกกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการลงทุนอันนี้เป็นส่วนที่เราคิดว่ามันเป็นวิกฤตของปัญหาสิ่งแวดล้อมประเทศไทยแล้วการที่มามุ่งเน้นการออกกฎหมายเพียงเอื้อต่อการลงทุนแล้วก็ไม่ได้มองเรื่องผลกระทบเนี่ยเราจะกลายเป็นพื้นที่ปนเปื้อนทั้งประเทศไม่ใช่แค่นี้ถ้าเรามองแค่มุ่งคือ3จังหวัดเกิดปัญหาแล้วไม่มองแก้แล้วยังจะมาเพิ่มปราจีนแปลว่าเราจะเพิ่มพื้นที่ปนเปื้อนไปเรื่อยๆใช่ไหมอะไร
1: เดี๋ยวขอให้คุณสุภาพรช่วยอธิบายได้ไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะสงสัยนะอีคำว่ากากขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งปนเปื้อนคือมันยังไงคะมันทำให้เกิดน้ำเน่าน้ำเหม็นเคมีมันจะเข้าไปซึมซับเราจะวายวอดกันกี่สิบปียังไงพูดให้มันดูเสื่อมสยองหน่อยได้ไหมคะคุณสุภาพร
4: คือกากขยะอุตสาหกรรมมันก็คือมลพิษที่มันมีสารโลหะหนักต่างๆอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีกากขยะอุตสาหกรรมแล้วมาทิ้งในพื้นที่ที่มันถ้าไปแถวๆบ้านพี่สุเมธเราจะเห็นว่ามันกองอยู่ในที่ดินทั่วๆไปเลยมันไม่ได้มีอะไรอะไรรองรับมีมาตรการอะไร
1: มันเทไปทั่วจังหวัดเลยเหรอคะ
4: ใช่ใช่
1: แล้วใครเอามาเท
2: ก็โรงงานสิคะ
1: ไม่ใช่โรงงานไหนทำไมไม่จับอบต.อบจ.อบข.อบง.ไม่ดูเลยเหรออ่ะฉันอยากรู้ทำไมมันปล่อยให้มาเทกันกระเรียกกระลาดอย่างนั้นล่ะ
2: บางที่เขาเอาไปผสมดินแล้วก็ไปแจกชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่รู้บอกว่าเรียกรถดินฟรีเอามากองไว้ที่บ้านก็มีค่ะอาจารย
0: ์ล่าสุดนี่ของพื้นที่ของพี่แหลมนี่เอาไปผสมกับขี้ไก่เพื่อที่จะโรยในสวนแล้วก็คือ
1: แล้วไก่ไปกินข้าวแล้วไก่เ
3: อาไปใส่ในป่าอ้อยคร
0: ับไปใส่ในป่าอ้อย
1: เราถามพี่ๆน้องๆที่เขามาตรงนี้ได้ไหม
4: คะ
1: ว่าเขาเดือดร้อนอะไร
2: ได
1: ้เรียนๆขอรบกวนช่วยส่งไมโครโฟนหน่อยได้ไหมคะใครเดือดร้อนอะเอาคุณพี่คะเดือดร้อนอะไรบ้างเล่าสิ
5: ค่ะก็ถามว่าเดือดร้อนอะไรไหมจริงๆแล้วเราเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเราทำมาหากินทำเกษตรทำไร่ทำนาทำสวนซึ่งอาชีพก็ไม่ได้สร้างรายได้อะไรมากพออยู่พอกินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะแต่ว่าพอโรงงานเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะอย่างที่พี่แหลมพูดก็คือมลพิษมันกระจายไปทั่วไม่สามารถควบคุมแล้วพวกเราในนั่งในที่นี้ก็คือเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรีเราพยายามทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีนะคะแต่ในขณะเดียวกันการทำอุตสาหกรรมเนี่ยได้ถล่มทลายมลพิษต่างๆโดยที่ไม่มีการควบคุมไม่มีการจัดการอะไรปล่อยปะละเลยเต็มไปหมดซึ่งอันนี้ก็คิดว่าอันที่หนึ่งเกษตรอินทรีย์จะเป็นเกษตรที่เปราะบางที่เซนซิทีฟต่อสารเคมีเวลาตรวจเวลาอะไรต่างๆแล้วสินค้าของพวกเราก็เป็นสินค้าที่มีราคานะคะพอที่จะเลี้ยงดูลูกหลานได้ไม่ใช่เกษตรสมัยก่อนนะคะซึ่งเครือข่ายของพวกเรานอกจากทำผักผลไม้แล้วก็ยังมีสมุนไพรเราทำสมุนไพรส่งอภัยภูเบศซึ่งเซนซิทีฟมากกว่าอีกนะคะซึ่งพวกเราทุกคนก็ได้รับผลกระทบหมดถ้าเกิดว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เกษตรอินทรีย์ของพวกเราก็คงจะอยู่ไม่ได้ไม่อยู่ไม่ได้แน่ๆนอนเพราะว่า ผลผลิตที่มันปนเปื้อนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปผลิตยาได้ผลิตอาหารได้อันนี้ก็คิดว่าก็คงจะล่มสลายไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ล่มสลายนะพวกเราก็ดิ้นรนนะคะดิ้นรนสุดฤทธิ์สุดเดชที่จะร่วมมือกับน้องๆก็เพื่อนๆเนี่ยที่จะ

0: ต่อสู้หาช่องทางซึ่งอาจจะไม่ได้การต่อสู้แบบลบลาฆ่าฟันแต่เราใช้ข้อมูลใช้สถานการณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าพวกเราเนี่ยมันจะไม่ไหวแล้วนะถ้าคุณทำกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยก็ต้องมองถึงว่าเพราะว่าเราคือคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยที่ได้รับกรรมทั้งเป็นผู้บริโภคผู้ผลิตลูกหลานเราแต่ว่าในขณะเดียวกันผู้ก่อมลพิษเนี่ยถล่มทลายมาจากไหนไม่รู้เหมือนพวกกองโจรมาทุ่มทลายถมบ้านเมืองเรายับเยินนะคะแล้วก็อาบด้วยพิษเคมีจากการที่เขาทำโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเราจัดการอะไรไม่ได้เลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ได้แต่ร้องขอได้แต่แสดงให้เห็นได้แต่อะไรต่างๆนี้เพื่อให้โลกได้รู้ว่าพวกเราไม่ได้แล้วนะจังหวัดปราจีนบุรี3จังหวัดนั้นเขาไม่ไหวแล้วที่จริงเราทำงานเชื่อมโยงกันนะคะกับ3จังหวัดภาคตะวันออกซึ่งเราก็เป็นจังหวัดที่4แต่เราจังหวัดที่4เราเห็นแล้วบทเรียนจากเขาอ่ะพวกเขาง่อยเปี้ยเสียขาก้มหน้าตอนนี้รอแต่เรียกร้องค่าชดเชยสินไหมน้ำทะเลเน่าน้ำทะเลดำอะไรต่างๆทำอะไรทำมาหากินไม่ได้พวกเราจะไม่ยอมแบบนั้นอีกแล้วพวกเราก็รวมตัวกันที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็มารายการนี้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ
1: โอ้โหเที่ยวหน้าลงการเมืองเลยนะเรียนชอบวิธีการพูดมันเต็มไปด้วยความชัดเจนน้องแป้งคะเขาปลูกผักเขาลดลงความบริสุทธิ์ของผักให้พวกเรากินผักปลอดเคมีแต่ภาครัฐมีนโยบายเอาเคมีเอาบรรดาอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไปยัดใส่แผ่นดินเขาเอ้ยมันสวนทางกันนะ
2: ถ้าหากคุณป้าปลูกผักไม่ได้คำถามนี้ไปถามรัฐบาลก็บอกปลูกผักไม่ได้สมมติเป็น EEC ก็คงต้องเข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ไม่รับ
2: ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้ก็ไม่รับอีกอาจารย์มีอีกหนึ่งคนอยากชวนคุยบนเวทีนี้เหมือนกันแต่อาจารย์ถามมาเยอะแล้วว่า EEC ดีไม่ดีมันคืออะไรงั้นคำถามหนูฉีกแนวสักนิดนึงได้ไหมคะ
1: เชิญเลยค่ะ
2: พี่สสปารเมศหากเป็นนักพัฒนาประเทศระหว่างสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจพี่จะเลือกอะไรคะ
3: คืออย่างนี้ครับผมคิดว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยเดินไปควบคู่กันได้นะครับผมต้องเรียนว่าเราไม่ได้ปฏิเสธความเจริญก้าวหน้าเลยนะครับเราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับเพียงแต่บทพิสูจน์8ปีที่ผ่านมาที่พี่ๆเขาพูดเนี่ยผมขอยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าเป็นเรื่องจริงนะครับพี่ๆอาจจะคุ้นเคยคุ้นชินไปแล้วกับสภาพอากาศแต่ผมเนี่ยต้องบอกว่าไปที่ปราจีนเนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่สองแล้วผมเองเนี่ยวันนั้นวันที่18สิงหาคมไปพร้อมกับหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุ
1: ฒิอ่ะเฮียเท้งเหรอคะ
3: คุณเท้งครับ
1: ค่ะค่ะ
3: เราลงไปจากรถตู้ด้วยสวมหน้ากาก N95 ลงไปได้กลิ่นสารเคมีล้วนๆเลยนะครับพี่อาจจะชินไปแล้วแต่ผมต้องบอกว่าเปิดประตูรถลงไปเนี่ยแสบตาทันที
1: เป็นแอมโมเนียอะไรประมาณนั้น
3: เป็นสารเคมีในสวนอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะครับซึ่งพวกเราอาจจะไม่ชินแต่พี่ๆเขาอาจจะชินไปแล้วนะครับทั้งเรื่องกลิ่นทั้งเรื่องตาแต่ผมต้องบอกเลยนะถ้าใครไม่เคยไปเนี่ยไปลงพื้นที่แล้วแสบตาแสบจมูกผมลงไปกัน5นาทีเนี่ย
1: จังหวัดอะไรนะคะ
3: ปราจีนบุรีนั่นแหละ
1: อ้ายพูดแบบนี้เดี๋ยวคนก็ไม่กล้าไปเที่ยวปราจีนสิหนอง
3: เราไปในสวน
1: อะไรกําลัง
3: สวนอุตสาหกรรมคือวันนี้เนี่ย เราเอาข้อเท็จจริงมาพูด นะครับผมเป็นอีกเสียงนึงยืนยันเพราะผมไปมาแล้วนะครับไปกับหัวหน้าเทงมาแล้วเราก็พบเราไปยืนอยู่ตรงกลางสวนอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะครับรอบข้างมีหลายโรงงานเลยลมไปพัดฝั่งนึงก็เป็นกลิ่นนึงลมพัดอีกฝั่งนึงก็เป็นอีกกลิ่นนึงคือเรายืนอยู่ท่ามกลางโรงงานเคมีอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลที่ดีเลยและบริเวณนั้นเนี่ยในรอบระยะไม่กี่กิโลเมตรเนี่ยมีประชาชนผู้พักอาศัยเนี่ยเป็นหมื่นคนนะครับ
1: เขามีอุตสาหกรรมจังหวัดไหมคะ
3: มีครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดมีไหมคะเขามีทุกตำแหน่งแล้วพวกเขาดมอะไรคะหรือว่าเขาตายหมดแล้วคะ
3: ครับก็เป็นข้อเรียกร้องนะครับของเราว่าในเรื่องการจัดการเรื่องนี้อย่างที่เมื่อสักครู่พี่ได้พูดไปนะครับว่าการจัดการของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราไม่อยากไปว่าข้าราชการช
1: ั้
3: นผู้น้อยที่อยู่หน้างานเลย
2: ที
3: น
2: ี้
3: เ
2: นี่ย
1: ยัง
3: เรากำลังพูดถึงระดับนโยบายและหน่วยงานต่างๆอย่างเช่น BOI EC นะครับเป็นหน่วยงานที่อนุญาตให้มีสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุนนะครับแต่สิ่งที่เราต้องเน้นย้ำก็คือการบริหารจัดการหลังจากนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเอาเม็ดเงินลงทุนมาสร้างโรงงานนะครับเครื่องจักรนำเข้าแรงงานนะครับต่างชาติผิดกฎหมายก็เยอะสุดท้ายไม่มีการตรวจสอบเลย ครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่

เราต้องเน้นย้ำเลยนะครับในฐานะผู้อนุญาตตัวสิทธิพิเศษฉะนั้นคุณมีหน้าที่คุณให้คุณให้โทษได้กับเอกชนกับโรงงานคุณต้องไปตรวจนะครับแต่ด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มักจะอ้างว่าเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดมีไม่เพียงพอฉะนั้น

0: จสอบด้วยนะครับหรือจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมนะครับในการตรวจสอบเลยว่าแผนที่จุดตรงเนี้ยมีอุตสาหกรรมอะไรตรงกับที่คุณแจ้งกระทรวงพาณิชย์ไหมตรงกับที่คุณแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมไหมผมเชื่อว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยตรวจสอบได้เพียงแต่ว่าเราต้องทำข้อมูลให้โปร่งใสนะครับเจ้าหน้าที่ถ้าไม่เอี่ยวกับเรื่องทุจริตไม่รับสินบนนะครับถามว่าทุกวันนี้ก็มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเป็นประจำเลยแต่ถามว่าถ้าเจ้าหน้าที่รู้บางทีจับปรับแล้วก็ปล่อยนะครับกฎหมายเราเข้มแข็งไม่เพียงพอดังนั้นในมุมของผมเองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็ต้องเรียกร้องนะครับในเรื่องของกฎหมายที่เราเคยยื่นไปแล้วแต่ว่ามีการยุบสภานะครับแล้วก็เราก็ตอนนี้เข้าใจว่าอยู่หน้าห้องท่านนายกแล้วนะครับนั่นก็คือกฎหมาย PRTR นะครับเป็นกฎหมายที่จะเปิดเผยเรื่องของกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่เป็นสารเคมีเป็นพิษคุณต้องจดแจ้งต้องมีการติดตามต้นทางมาจากไหนปลายทางจะไปไหนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำทันทีครับเพราะพี่ๆที่มาวันนี้เนี่ยเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมอยู่กับสารเคมีอยู่กับขยะอุตสาหกรรมมาหลายปีแล้วครับก็ต้องเรียกร้องในเรื่องนี้ที่เราจะไปผลักดันกันต่อครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเรียนฝากนะคะช่วยดูในโซเชียลมีเดียได้ทุกแอปพลิเคชันแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาได้คุณผู้ชมบอกว่ามาเป็นสารในกลุ่มของทินเนอร์แล้วก็บอกว่าเนี่ยนะไปลุกล้ำในพื้นที่ป่าสงวนกับอะไรต่ออะไรซึ่งมันมีผลกระทบแล้วมันไม่ได้ปาจีมันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมหานครปล่อยปะละเลยไปแล้วอาจจะเกิดน้ำท่วมกรุงเทพได้จริงเท็ดเดียนไม่รู้นะคะเดียนอ่านเดียนกับผมตั้งเพราะเดียนเป็นคนขี้กลัวค่ะ
2: มีคอมเมนต์หนึ่งเดี๋ยวอาจารย
1: ์
2: มืดลังเลใจอยู่จะอ่านดีไหมเน
1: า
2: ะ
1: อ่านเถอะ
2: เขาบอกว่าเงินหยวนมันหอมหวานจริงๆอาจารย์ว่าจริงไหม
1: เดียนไม่เคยรู้จักเลยเดียนไม่เคยได้เงินหยวนเดียนเห็นแต่เงินบาท
2: ชาวบ้านก็ทักมาในพื้นที่เขาบอกว่าสงสัยเงินหยวนมันหอมหวานจริงๆหน่วยงานทำงานอะไรอยู่เป็นคนปาจีนเนี่ยอย่าคิดว่าน่าจะมีใต้โต๊ะหรือเปล่าดิฉันไม่ได้พูดคุณผู้ชมเขาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ในออนไลน์จริง
1: แต่บางเรื่องเธอก็ไม่ต้องอ่านก็ได้ไหมแป้งอ่ะ
2: เดี๋ยวเราดาวบานหาว่า
1: ลบไปลบไปเราจะได้บอกว่าเราไม่ได้อ่านกันเนี่ยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะมีคนเขาบอกว่าคิดอะไรก็คิดได้คิดถึงความเจริญก้าวหน้าก็คิดได้แต่ถ้าเกิดการเป็นผู้นำคนคิดอะไรแล้วแบนๆคิดด้านเดียวไม่ได้คิดให้เป็นมิติรอบข้างไม่คิดถึงผลกระทบที่ประชาชนตาดำๆที่เขาอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเขาจะเดือดร้อนอะไรแค่คิดแล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เขาเคยเป็นเขาก็ลำบากใจแล้วค่ะนี่ทำให้เขาหายใจไม่ได้ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำไมเราต้องทำสร้างเวรสร้างกรรมให้กับประชาชนขนาดนี้ความคิดที่จะให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าแบบนี้เรียกว่าไม่ใช่แล้วล่ะค่ะเอากลับไปทบทวนใหม่คุณกำลังคิดว่าเราควรที่จะยกเลิกโครงการนี้ในจังหวัดของคุณเลยใช่ไหมคะหรือยังไงเรียนถามพี่ก่อนเลยค่ะ
3: จริงๆผมว่าโครงการนี้ไม่ใช่ยกเลิกในจังหวัดผมครับมันไม่ควรมีที่ไหนเลยในประเทศไทยต้องบอกอย่างนั้นเลยจริงนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเราก็คือมนุษย์เนาะคือคนคือชาวบ้านนะครับต้องรับทุกเรื่องนี้เช่นเดียวกันหมดนะครับเหมือนอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าเราชินไหมต้องบอกเลยนะครับเราไม่ได้ชินกับกลิ่นที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องทนอยู่ต่างหากเราไม่มีที่ไปชาวบ้านไม่มีที่ไปการจะโยกย้ายถิ่นฐานในเวลาที่มันเกิดเหตุแบบนี้นะครับเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ก็ต้องทนอยู่กับเรื่องแบบนี้เหมือนที่ทางชาวบ้านเราบอกครับว่าวันนี้นะครับกองขยะมันไปตั้งอยู่บนแปลงผักเราเนาะผมต้องพูดอย่างนั้นเอาขยะไปอยู่ในพื้นที่อย่างกรณีของกบินบุรีเสียโพธนะครับเป็นแหล่งที่ปลูกผักกินซีเยอะมากนะครับแล้วก็ส่งแต่ว่าเราเอาขยะเหล่านี้ไปโรยบนเหมือนมาไปโรยบนแปลงผักเรา
1: แล้วใครจะเซอร์ติฟายแล้วต่อไปนี้
3: นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ควรที่จะมีในทั้งประเทศนะครับเราใช้กฎหมายปกติธรรมดาเราก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศเราได้ไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษน
1: ะ
3: แล้วก็มันไปพิเศษสำหรับนักลงทุนที่เป็นต่างชาติไม่ใช่พิเศษเฉพาะคนไทย
1: เน้นถามทั้งสองท่านนะคะถ้าสมมติว่าเรื่องcertify ต่างๆเหล่านี้เราจะต้องให้หน่วยงานไหนวิ่งเข้ามาช่วยไหมคะกระทรวงสาธารณสุขใครต่อใครต้องเข้ามาไหมคะกรมทรัพย์กระทรวงทรัพยากรธรณีมาดูเรื่องดินตรวจเรื่องน้ำอะไรอย่างเงี้ย
4: คือจริงๆที่ปราจีนเนี่ยมันวิกฤตแล้วแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเข้ามาตรวจแล้วก็มีแผนการจัดการที่เป็นแผนที่เป็นภาพรวม
1: มีไหม
4: ไม่มีค่ะ
1: รู้ได้ยังไงเขาอาจจะมีแต่คุณสุภาพรไม่เห็นไหมคะ
4: ไม่มีค่ะแล้วก็จริงๆตอนที่

0: ไปช่วยพี่สุเมธตอนทำคดีหนึ่งอะค่ะสิ่งที่สะท้อนใจมากก็คือว่ามีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้ๆพี่สุเมธแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าแกป่วยแล้วก็ไปหาหมอหลายรอบมากสิ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าถ้าจะหายก็คือต้องย้ายบ้าน
1: อะทำไมอะ
0: คือมันเป็นโรคภูมิแพ้คือเหมือนที่
1: จากพวกขยะพวกนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วสิ่งหนึ่งอาจารย์คิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถหาบ้านอยู่ได้แบบว่าพอเดือดร้อนแล้วย้ายบ้านกันง่ายๆหรอคะ
1: โอ้ย
0: แล้วโดยเฉพาะชาวบ้านเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอ่ะมันไม่ได้มีทางเลือกแต่ว่าคนลงทุนไม่เคยเห็นว่าประชาชนเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอย่างไรแล้วคนภาคตะวันออกอย่างเช่นเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดอ่ะมันคือสาร VOC ที่เกินแล้วทุกคนก็รู้ว่าเราสูดสาร VOC แต่ว่าเรายังให้ประชาชนที่นั่นสูดสาร VOC ทั้งที่รู้เราไม่มีมาตรการในการจัดการอันนี้คือถ้าส่วนตัวมองมันคืออาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีใครรับผิดชอบ
1: เ
0: ราไม่สามารถจับอาชญากรที่สร้างอาชญากรรมเหล่านี้ได้แล้วคุณก็ยังมีแผนพัฒนาที่เอื้อให้เกิดอาชญากรแบบนี้อีกซึ่งอันนี้คือความรุนแรงที่เรารู้สึกว่าชีวิตประชาชนในพื้นที่ที่มันถูกพัฒนาโดยไม่ให้ความสำคัญเนี่ยมันอยู่ในความเสี่ยงทุกวันและเขาต้องทนเพราะทางเลือกเขาไม่
2: ม
0: ีอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนที่ลุกขึ้นมาสู้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้มีทางเลือกมากและสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเขาต้องการมีอาชีพที่เลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ใช่ต้องการแบมือขอความอนุเคราะห์จากรัฐเท่านั้นเพราะเนี่ย GDP ไม่ใช่คำตอบว่าคุณภาพชีวิตของคนจะดีGDP ภาคตะวันออกสูงมากแต่ประชาชนในคนภาคตะวันออกเนี่ยสถิติคือการป่วยเป็นมะเร็งก็สูงมากเช่นกันเพราะฉะนั้น GDP ไม่ได้สะท้อนว่าคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ GDP นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่เม็ดเงินของ GDP อยู่ที่ใครและประชาชนในพื้นที่อยู่ตรงไหนของการพัฒนานี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ว่าถ้ารัฐจะเห็นความมั่นคงของประเทศความมั่นคงของคุณภาพชีวิตของคนในประเทศนี้นั่นแหละคือความมั่นคงที่เป็นตัวชี้วัดไม่ใช่ GDP
1: โอ้ซึ้งมากเรียนอยากให้คุณลงสมัครเที่ยวหน้าอีกคนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรียนอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะคะเรียนเป็นคนหนึ่งที่ชอบเข้าครัวค่ะผักอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นออร์แกนิกนะนะต้องเซอร์ติฟายเตรียมดินสิ่งแวดล้อมแต่วันนี้รัฐบาลเปิดให้เอาอีกขยะเหล่านี้มาชาตินี้นะคะประเทศไทยไม่มีทางจะได้กินผักออร์แกนิกแน่นอนแล้วล่ะค่ะหมดเวลาไหมเนี่ยช่วงนี้
2: อีกสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราจะไปต่อในช่วงของออนไลน์กันคุณผู้ชมค่ะในช่วงออนไลน์เราจะมาพูดคุยกันด้วยนะคะว่าถึงแม้ณเวลานี้ค่ะเศรษฐกิจ EEC ยังไม่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดปราจีนบุรีเกิดขึ้นไปแล้วอีก3จังหวัดแล้วยังไม่ได้พูดเลยนะคะว่าไปแย่งน้ําแย่งอากาศที่ดีไปแย่งไฟฟ้าคนในพื้นที่เขาใช้จริงหรือเปล่าในออนไลน์เท่านั้นค่ะ3ช่องทาง Facebook YouTube และ TikTok ค่ะ
1: ตามมาเชียร์พวกเราเร็วๆค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับกรมศุลกากรกองทัพเรือสกัดการลักลอบนำเข้าบุหรี่เถื่อนจากประเทศกัมพูชาครับมาจำหน่ายในประเทศไทยเบื้องต้นสามารถยึดของกลางได้มูลค่ากว่า10ล้านบาทครับกรมศุลกากรร่วมกับกองทัพเรือตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหา7คนพร้อมของกลางบุหรี่10ล้านบาทรถยนต์กระบะ3คันหลังลักลอบข้ามแดนจากประเทศกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยบริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนางสาวอนามิกาตั้งสกุลนุรักษ์หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่3ส่วนสืบสวนปราบปราม1กองสืบสวนและปราบปรามระบุว่าจากการข่าวพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาพยายามหาช่องทางลักลอบนำบุหรี่เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและส่งต่อไปยังประเทศที่3เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงประสานกองทัพเรือที่รับผิดชอบพื้นที่เฝ้าติดตามกระทั่งพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนจึงแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมของกลางโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวนและรายละเอียดของบุหรี่ที่ตรวจยึดเพิ่มเติมรวมถึงขยายผลถึงที่มาเส้นทางการลำเลียงและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับจังหวัดนครราชสีมาเพิกถอนคำสั่งบรรจุข้าราชการท้องถิ่น150คนครับขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันไม่กระทบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ถูกเพิกถอนยังไม่ใช่ผู้ทุจริตนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยจังหวัดได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงเทศบาลนครให้ดำเนินการตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนดสำหรับจังหวัดนครราชสีมามีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการทั้งหมด3รุ่นเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคำสั่งให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการครับโดยจังหวัดนครราชสีมามีผู้เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนคำสั่งบรรจุจำนวน150คนขณะที่อีก1คนเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงลำดับในบัญชีรายชื่อไม่ใช่การเพิกถอนคำสั่งแต่อย่างใดส่วนผลกระทบต่อการปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากผู้ถูกเพิกถอนคำสั่งส่วนใหญ่เพิ่งเข้ามารับราชการได้เพียงไม่กี่เดือนและอยู่ระหว่างการเรียนรู้งานและย้ำว่าผู้ที่ถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุทั้ง150คนยังไม่ถือเป็นผู้กระทำการทุจริตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอุตสาหกรรมจังหวัดและตำรวจปราจีนบุรีตรวจสอบบริเวณหน้าโรงงานและโกดังสร้างใหม่ในอำเภอศรีมหาโพธิ์หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีผู้ลักลอบนำขยะอุตสาหกรรมจำนวนมากมาทิ้งไว้ขยะอันตรายทั้งเศษไฟขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษยางรถยนต์กองมหึมาเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบหลังลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหน้าโกดังสร้างใหม่ในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับนอกจากนี้ยังสามารถยึดรถบรรทุก10ล้อที่ใช้ขนขยะดังกล่าวได้1คันเบื้องต้นทราบว่าโกดังแห่งนี้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นที่พักอาศัยแต่กลับมีพฤติกรรมคล้ายโกดังเก็บสินค้าโดยมีชาวต่างชาติและภรรยาเป็นผู้เช่าสถานการณ์นี้สร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากเพราะกังวลว่าหากฝนตกน้ำจะชะล้างสารพิษไหลลงสู่คลองหลอดคลองชนประทานและแม่น้ำปราจีนบุรีส่งผลกระทบต่อนาข้าวและระบบนิเวศเป็นวงกว้างด้านตัวแทนภาคประชาสังคมออกมาระบุว่าปัญหานี้สะท้อนความล้มเหลวในการรับมือมลพิษในพื้นที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการขนขยะออกไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยเร็วที่สุดล่าสุดทางอำเภอศรีมหาโพธิ์แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องแล้วพร้อมประสานหน่วยงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจพิสูจน์ซากขยะและออกคำสั่งให้เจ้าของเร่งขนย้ายขยะทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายรุ่งฤทธิ์ผิวฝาดอายุ48ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นเกรียนสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่บ้านชมฟ้าวรังกูลคลอง2ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวันที่20สิงหาคม2569 ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรธัญบุรีท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: เสียงปืนในวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของความอุดมสมบูรณ์แห่งพื้นป่าในวันนี้ยอดไม้ที่เขียวขจีสัตว์ป่าหลากสายพันธุ์ที่ออกหากินตามธรรมชาติคือมรดกที่สืบนาคเสถียรทิ้งไว้ให้คนไทยเพราะสัตว์ป่าพูดไม่ได้พื้นป่าร้องเรียนไม่เป็น1กันยายนนี้ร่วมเป็นกระบอกเสียงที่ไม่มีวันเงียบหายสืบต่ออุดมการณ์สืบนาคเสถียรช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งต่อลมหายใจให้สัตว์ป่าและผืนป่าคงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป1กันยายนวันสืบนาคเสถียร

0: สวัสดียามบ่ายค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพีนพิชยาพรโพสง่าค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแต่ถ้าเราจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้เรื่องของการอยู่การกินการนอนการออกกำลังกายก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะหลายท่านอาจจะเฟ้นหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ต้องแน่ใจนะคะว่าสิ่งที่เข้าใจมันถูกต้องแล้วหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนค่ะยังคงเข้าใจไปว่าการรับประทานอาหารทะเลหรือว่าการรับประทานไข่ไก่ทุกวันเป็นจำนวนไม่น้อยเนี่ยค่ะอย่างเช่น2ฟอง3ฟองอาจจะทำให้ไขมันในเลือดสูง LDL พุ่งปรูดแล้วก็มีเรื่องของคอเลสเตอรอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่เห็นว่างานนี้มันอาจจะไม่จริงซะทีเดียวนะอยู่ข้างๆพี่ตรงนี้นะคะผู้ที่มาให้คำตอบกับเราพี่หมอต้นค่ะนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาติพี่หมอต้นสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับ
0: ที่เขาบอกว่าคอเลสเตอรอลไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารทั้งหมดซะทีเดียวไม่ได้จะมีผลร้ายต่อสุขภาพขนาดนั้นมันจริงเหรอคะพี่หมอต้น
1: จริงครับและต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาเราตีตราคอเลสเตอรอลว่าเป็นผู้ร้ายมากเกินไปแล้วเรากลัวมันจนมากเกินไปพี่อย่าลืมนะถ้าเราขาดคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายเราอยู่ไม่ได้สักเซลล์นึงเลยนะ
0: เอาเหรอคะ
1: เพราะแต่ละเซลล์ในตัวเราเนี่ยมันมีไอ้ตัวผนังเซลล์หรือว่าเรียกว่าเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ที่ประกอบไปด้วยคอเลสเตอรอลครับ
0: อ๋อดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรับประทานบ้าง
1: กินบ้าง
0: เนาะแต่ว่ากินมากไปก็อาจจะไม่ค่อยดีต
1: ้
0: องม
1: ี
0: การประเมินด้วยเหมือนกันแล้วนอกเหนือจากคอเลสเตอรอลที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ร้ายเนี่ยขยับมาอีกสักนิดนึงอาหารทะเลค่ะที่เขาบอกว่าถ้ากินเยอะเนี่ยเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวคอเลสเตอรอลพุ่งนะทำให้น้องกุ้งที่อยู่ตรงนี้ถูกปฏิเสธอยู่บ่อยครั้งด้วยพี่หมอ
1: น้องหอยนางรมน้องปลาหมึกก็ถูกห้ามเวลาไปโรงพยาบาลมาเนี่ยหลายคนหน้าม้อยเลยอดกิน
0: นั่นน่ะสิคะแต่ว่าเข้าอันตรายขนาดนั้นหรอ
1: ไม่ครับบอกเลยว่าถ้าไม่กินเนี่ยจะยิ่งแย่กว่าไม่ว่ากว่ากินด้วยซ้ำเพราะว่าไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ได้มาจากอาหารที่มีคอเลสเตอรอลโดยตรง
0: แต่ว่าจะมาจากอะไรได้บ้างนะคะแล้วเราจะเลือกกินอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาขยายความเรื่องนี้กันหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อคำถามอยากจะซักถามเพิ่มเติมส่งข้อความมาบอกกันได้ผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางออนไลน์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของไทย PBS นี้เลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมที่เขาแชร์กันเยอะเหมือนกันนะคะเรื่องของน้ำมันบางคนเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันไปใช้หม้อทอดอะไรก็ว่ากันไปแต่น้ำมันเองนะคะแบบไหนที่มันมีประโยชน์หรือแบบไหนให้โทษที่พินบอกเนี่ยว่าเขาแชร์กันเยอะก็คือเขาว่ากันว่านะน้ำมันพืชจากขวดใสๆเนี่ยค่ะหน้าตาดูก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรแต่เขาว่ามันจะทำให้เกิดโรคได้อย่างเช่นกระตุ้นการอักเสบและเป็นมะเร็งให้หลีกเลี่ยงไปใช้น้ำมันหมูแบบโบราณแทนอ้าวเรื่องนี้จะทำให้น้ำมันพืชกลายเป็นจำเลยจริงหรือเปล่าแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

0: การกินน้ำมันหมูนะครับปลอดภัยและดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ำมันพืชจริงๆแล้วเนี่ยไม่จริงครับผมไม่จริงครับผมไม่จริงครับผมเพราะว่าน้ำมันพืชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชดีครับว่าเป็นพืชชนิดไหนถ้ามันเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดชานะครับหรือน้ำมันอะโวคาโดพวกนี้จะเป็นแหล่งที่ดีของโอเมก้า9นะครับที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลด LDL คอเลสเตอรอลได้นะครับฉะนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับพืชว่าน้ำมันหมูเนี่ยไปเทียบกับน้ำมันพืชชนิดไหนแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันหมูนะครับไปเทียบกับน้ำมันปาล์มนะซึ่งน้ำมันปาล์มเนี่ยจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นพวกสายยาวเนี่ยอยู่สูงซึ่งพวกนี้จะเพิ่ม LDL คอเลสเตอรอลและก็จะเพิ่มการอักเสบเรื้อรังขึ้นได้นะครับนั้นแล้วเนี่ยน้ำมันหมูก็จะดีกว่าในแง่ของการเปรียบเทียบกับน้ำมันปาล์มนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันหมูเนี่ยประมาณ 45-48% เนี่ยมันจะเป็นพวกโอเมก้า9ที่เหมือนกับในน้ำมันมะกอกที่ดีกับสุขภาพด้วยนะแต่ขณะเดียวกันมันก็มีไขมันอิ่มตัวด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะรับประทานน้ำมันหมูอาจารย์แนะนำให้รับประทานคือใช้ทอดนะครับคือไม่สามารถที่จะแบบใช้แทนทุกอย่างเนาะปองบ้านเนี่ยกินน้ำมันหมูเป็นสรณะคือใช้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งผัดทั้งทอดเป็นประจำอันนี้เนี่ยแทนที่จะได้กรดไขมันที่หลากหลายโดยเฉพาะกรดไขมันที่จำเป็นเราก็จะได้ไม่ครบนะครับแล้วเราก็จะได้ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นมากเกินไปแล้วดีไม่ดีเราอาจจะได้ไขมันอิ่มตัวที่มากเกินที่ทำให้ LDL คอเลสเตอรอลขึ้นสูงและเกิดการอักเสบเรื้อรังก็เป็นได้ครับสำหรับการเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับประเภทของอาหารอันนี้มีความสำคัญมากครับเพราะว่ากระบวนการปรุงประกอบอาหารแต่ละชนิดก็มีอุณหภูมิความร้อนที่ต่างกันเนาะจุดเดือดของน้ำมันในแต่ละชนิดเนี่ยก็มีความทนความร้อนได้แตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกอาหารสำหรับการทอดเนาะที่ความร้อนสูงหน่อยนะแล้วอาจจะใช้ถามว่าใช้น้ำมันปาล์มได้ไหมก็ใช้ได้แต่ปริมาณที่เรากินเนี่ยคือก็ไม่ควรเยอะนะครับหรือเราใช้เป็นน้ำมันหมูก็จะดีกว่าในการทอดนะครับหรือสามารถที่จะใช้น้ำมันรำข้าวก็ได้ถ้าเราไม่ได้ทอดท่วงทอดนานนะครับส่วนการผัดนะครับเราสามารถที่จะใช้น้ำมันรำข้าวผัดได้น้ำมันเมล็ดชาก็ได้นะครับอันนี้ก็มีการศึกษาวิจัยว่ามันช่วยในการส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดนะครับสำหรับการผัดเนาะส่วนการปรุงประกอบอื่นๆนะครับที่ไม่ได้ผ่านความร้อนสูงเนาะอาจจะใส่ในน้ำสลัดหรือใดๆก็ตามแต่ที่ไม่ได้ผ่านความร้อนนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะแนะนำในกลุ่มของน้ำมันมะกอกนะครับมันก็จะมีพวกกรดโอเมก้า9พวกสารโพลีฟีนอลที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับสำหรับกฎเนาะหรือคำแนะนำในการบริโภคน้ำมันนะครับในแต่ละวันเนี่ยคือไม่ควรเกิน6ช้อนชานะครับก็คือปริมาณ30กรัมต่อวันนะครับเป็นปริมาณที่เราแนะนำเนาะเพราะว่าอย่าลืมเลยนะครับคุณผู้ชมว่าไขมันดีไขมันเลว1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่เท่ากันนะแล้วคุณจะกินไขมันดีหรือเลวก็ตามแต่มันก็ให้พลังงานสูงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยรับประทานแต่พอดีนะครับเราก็จะได้ประโยชน์กับสุขภาพได้อย่างสูงสุดครับผมถ้ามันเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดชาอันนี้ก็จะดีกับสุขภาพช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ครับ
1: เป็นความเชื่อที่บิดเบือนไปมากเลยคุณผู้ชมน้ำมันพืชเนี่ยกลายเป็นจำเลยสังคมโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วก็ต้องขอย้ำอีกทีนึงด้วยว่าน้ำมันหมูไม่ได้ดีกว่าน้ำมันพืชอย่างไรเลยนำซ้ำถ้ากินเยอะๆมากๆเนี่ยก็เสี่ยงทำให้ LDL พุ่งได้เหมือนกันงานนี้กินอะไรก็ต้องระมัดระวังมากไปมันไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีก
2: ิน
1: ให้พอดีพอดีและมีความหลากหลายดีกว่า
2: อย่างนี้ก็กินแบบทางสายกลางไงสิคือคอมเลนใช่ไหม
1: หรอคะ
2: ไม่ใช่
1: แบบอันไหนส่งมาตรงกลางกินได้เลยว่ากันไปนะพี่หมอเนี่ยนะวันนี้เรามีอะไรมากมายที่เอามาโชว์ให้ดูนะคะน่ารับประทานทีเดียว
2: ดีมาก
1: มีกุ้งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกุ้งต้มธรรมดาก่อนนะคะหน้าตาใสๆซื่อๆขยับมานิดนึงอันนี้เป็นกุ้งที่เขามีการปรุงรสนะคะก็โรยด้วยกระเทียมขยับมาตรงนี้อันนี้เป็นหม่าล่า
2: อันนี้แต่งแซบอันนี
1: ้แต่งแซบมาเลยซึ่งวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการปรุงเนี่ยค่ะรวมไปถึงตัวกุ้งเองอันนี้พี่หมอประเมินว่ามันเป็นอาหารที่ดีหรือความเสี่ยงยังไงบ้าง
2: ข้อแรกเลยสิ่งที่พี่บอกได้ก็คือว่า 3อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปรุงจืดปรุงกลางปรุงแซ่บเนี่ยกินได้ทั้งนั้นเลยแล้วที่สำคัญก็คือคนที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยครับอย่ากลัวมันมากจนเกินไปเพราะ3อย่างนี้มีสิ่งที่ช่วยลดไขมันได้ดีเลย
1: อย่างไรคะ
2: ลองดูสิอย่างกุ้งปรุงจืดอย่างเงี้ยครับถ้ามันไม่เค็มมากนะมันก็จะมีส่วนของโปรตีนแล้วก็มีกรดไขมันดีซึ่งเรารู้จักกันในชื่อของโอเมก้า6เอ้ยโอเมก้า3หรือโอเมก้า3ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันคือ EPA DHA ในกุ้งอีก2อย่างก็มีครับแต่ลองดูลักษณะการปรุงอันกลางเนี่ยเขาจะปรุงโดยการที่มันมีกระเทียมด้วย
1: ซึ่งกระเทียมเนี่ยมันก็ช่วยละลายไขมัน
2: ใช่แล้วกระเทียมคือยาลดไขมันที่พี่ชอบมากกว่ายาสเตตินน่ะที่เขาชอบให้กันน่ะ
1: แล้วหม่าล่าล่ะคะหม่าล่านี่คนก็ชอบกินนะกินมันหอมมากเลย
2: หม่าล่าก็จะมีพริกกับน้ำมันครับซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมก็โอเคอยู
1: ่ค
2: ือ3อย่างเนี่ยมันเป็นการปรุงแบบที่เรียกว่าไม่เพิ่มไขมันแต่ถ้าเมื่อไหร่เอามันไปชุบแป้งทอดเช่นกุ้งชุบแป้งทอดเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะมันจะกลายเป็นผู้ร้ายทันทีเลย
1: ดังนั้นกรรมวิธีในการปรุงก็มีผลนะคะว่าอะไรบ้างที่เราใส่เพิ่มเข้าไปในอาหาร1จานเนี่ยมันต้องถูกคำนวณทั้งนั้นถ้าบอกว่ากุ้งแต่กุ้งของเราอาจจะไม่เหมือนกันกินกุ้งได้แต่ว่าปรุงอย่างไรก็ว่ากันไปขยับมาตรงนี้สักนิดนึงนะคะเรื่องของไข่ไก่ที่หมอหลายคนทราบดีว่าไข่เนี่ยก็มีโปรตีนแล้วก็มีคุณประโยชน์มากมายแต่ว่ากินเท่าไหร่ถึงจะอยู่ในระดับที่พอเหมาะโดยเฉพาะผู้สูงอายุด้วย
2: ส่วนใหญ่จะถูกห้ามไม่ให้กินไ

0: แดงใช่ไหมครับเพราะมันดูมีคอเลสเตอรอลสูง
1: ใช่
0: แต่ให้จำไว้เลยครับว่าไข่แดงคือของที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลใช่จริ งๆม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องพลิกนะมันต้องพลิกนะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวคอเลสเตอรอลมันไม่ได้สร้างมาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างที่บอกไปมันสร้างมาจากไขมันอิ่มตัวนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยในไข่แดงอย่างเงี้ยครับมันจะมีวิตามินดีมีไบโอตินม
1: ี
0: B12 ด้วยซึ่งมันช่วยลดไขมันนะ
1: คุณประโยชน์มากมายเลย
0: มันควรกินด้วยซ้ำใช่ครับอ
1: ันน
0: ี้
1: เรากินแบบอันลิมิเต็ดได้เหรออันลิมิต
0: คือมันก็ไม่ถึงขนาดกินได้แบบโอ้โหกินได้กินดีขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าอ่ะยกตัวอย่างอย
1: ่
0: างตัวพี่เองอย่างเงี้ยครับพรินพี่กินไข่รวมไข่แดงวันละ6ฟองนะใช่รวมไข่แดงด้วยแล้วก็เจาะดูไขมันแล้วก็ออกกำลังเองทุกวัน
1: เกินไหมคะ
0: ไม่เกินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวไข่แดงเนี่ยมันเป็นของดีที่เรามักจะทิ้งหรือให้ลูกกับหลานกิน
1: ค่ะมีเหมือนกันนะบางคนแบบกินแต่ไข่ขาวไง
0: กลัวอ้วนมีเยอะเลยครับ
1: ดังนั้นกินได้หรือว่าถ้าผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรควรระวังเป็นพิเศษไหมคะ
0: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเราต้องรู้ก่อนคุณผู้ชมว่าไอ้ไขมันที่เราเห็นคอเลสเตอรอลสูงในเลือดนะครับมันมาจากอาหารแค่ 20% เอง
1: อ๋อ
0: ฮาร์วาร์ดพับลิกเฮลท์เนี่ยบอกไว้เลยนะฮะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกเลยว่า 80% ของไขมันที่เราเห็นในเลือดเนี่ยม
1: ัน
0: มาจากตับแล้วก็ลำไส้ที่สร้างคอเลสเตอรอล
1: อ้าวแล้วอยู่ดีๆหมายความว่าเดี๋ยวทวนอีกทีนะฮะ มาจากอาหารแค่ 20% และอีก 80% มาจากร่างกายของเรา
0: ถูกเพราะฉะนั้นไอ้ไข่ดาวที่เราเห็นอย่างเงี้ยกินได้รวมไข่แดงด้วยมันเข้ามาแค่ 20% เอง
1: ค่ะแล้วร่างกายของเรามันสร้างเยอะทำไมอ่ะพี่หมอ
0: คำถามดีมันย้อนกลับไปตอนต้นรายการที่เราคุยว่าร่างกายเราต้องใช้คอเลสเตอรอลในการช่วยสมองช
1: ่
0: วยเซลล์ต่างๆช
1: ่
0: วยสร้างผนังเซลล
1: ์
0: ที
1: ่
0: สำคัญก็คือสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศไม่ว่าจะเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนมันถึงต้องสร้างครับ
1: อ๋อแต่ถ้ามันสร้างเกินอ่ะอันเนี้ยต้องโทษอวัยวะของเราหรอ
0: โทษตับว่าเราไม่ได้พักตับให้พอเราอาจจะนอนดึก
1: นี่ไงการนอนสำคัญ
0: อยู่ที่เราไปโทษไข่ตั้งนาน
1: เออนั่นสิโทษตัวเองดีกว่านอนน้อย
0: ถูกครับ
1: เขาถึงว่าการนอนน้อยเนี่ยทำให้อ้วน
0: ใช่ถึงบอกว่าอดนอนหรือนอนไม่พอหรือแม้แต่นอนผิดเวลาก็อ้วน
1: ถ้าอย่างนั้นกินไข่ได้อย่างสบายใจมากขึ้นแล้วนะ
0: ใช่
1: ทั้งนี้นิดนึงนะคะหอยนางรม
0: น้องพีลองสังเกตในสมุดเวลาตรวจสุขภาพนะเขาจะเขียนเลยคุณมีคอเลสเตอรอลสูงห้ามกินหอยนางรมปลาหมึกกุ้งใช่ไหมฮะซึ่งจริงไม่จริงเลยนะหอยนางรมก็กินได้หอยนางรมคอเลสเตอรอลสูงจริงแต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นตัวที่ทำให
1: ้
0: คอเลสเตอรอลในเลือดเราต้องสูงไปด้วย
1: อ๋อเหรออ๋อแล้วอย่างนี้สมมติเราบริโภคเข้าไปมีคอเลสเตอรอลมีไขมันอยู่แล้วมันขับออกไปใช่ไหมคะ
0: คำถามดีมากมันขับออกไปและที่สำคัญก็คือหอยนางรมมีตัวที่ช่วยขับนั่นก็คือมีโอเมก้า3
1: ค่ะ
0: โอเมก้า3ที่เราคุยกันไปมันคือไขมันดีน่ะที่ช่วยไปเพิ่มไอตัว HDL ที่เป็นตัวที่ล้างไขมันชั่วออกไป
1: โอ้โหไขมันดีต้องเข้าไปชะล้างไขมันเลวด
0: ัง
1: นั้นอะไรที่มีไขมันดีเป็นส่วนผสมกินเข้าไปได้เลย
0: ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาหมึกหอยนางรมกุ้งมันคือตัวล้างบาปไขมันเลวนะฮะ
1: ถ้าอย่างนั้นจานนี้พินขอนะแซวเล่นแซวเล่นนะคุณผู้ชมขยับมาทางนี้นิดนึงนะคะจริงๆแล้วของโปรดจะพูดว่าของโปรดดีไหมอ่ะเราก็สายหวานอยู่นิดนึงอะค่ะแต่ว่าพิงก็พยายามนะที่จะไม่ได้กินเยอะขนมไงพี่หม
0: อ
1: เบเกอรี่ต่างๆเนี่ยนะหน้าตาดีมันก็เย้ายวนใจซะเหลือเกินอันเนี้ยกินได้มากแค่ไหนยังไงคะ
0: อันเนี้ยต้องจำกัดครับน้องพรีนเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เพิ่มไขมัน
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับว่าความเชื่อเดิมเราคิดว่าปลาหมึกหอยนางรมกุ้งเป็นตัวเพิ่มไขมันในจริงเนี่ยไอตัวผู้ร้ายที่อยู่ด้านเนี้ยก็คือพวกแป้งนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะพวกแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตที่เป็นรีไฟน์คาร์บหรือแม้แต่น้ำหวานเนี่ยค
1: ือ
0: ตัวที่เพิ่มเลย
1: ค่ะพี่หมอสี่อันเนี้ยกับแถวๆเนี้ยค่ะคือรับประทานบ่อยจังเลยอันนี้เรารับประทานกันบ่อยเหมือนกันนะน
0: ี่
1: มีมาม่ามีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะ
0: ม
1: ีรามยองด้วยอะไรอย่างเงี้ยขนมปัง
0: ครับเค้กเราต้องเลือกยังไงเนี่ยวิธีเลือกก็คือว่าไขมันผู้ร้ายในตัวคอเลสเตอรอลที่มาเนี่ยสิ่งที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงก็คือทรานส์แฟตไขมันทรานส์จะอยู่ในพวกนี่เลยครับพวกครีมเทียมทั้งหลายหร
1: ือ
0: ว่าพวกที่เป็นไวท์มาการีน
1: แต่ขอเถียงเมื่อกี้ที่หมอบอกว่าที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: มาจากอาหารแค่ 20% เองแปลว่ากินได้ต่อไปหรือเปล่า
0: คำถามดี อย่าลืมนะว่าทรานส์แฟตเนี่ยฮะใช่มันเป็นส่วนหนึ่งก็จริงแต
1: ่
0: แค่ทรานส์แฟตเกิน 2% เนี่ยครับของไอ้ตัวแคลอรี่เนี่ยม
1: ัน
0: ทำให้เกิดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจได้ละม
1: ัน
0: เป็นผู้ร้ายที่หนักกว่าไขมันทั่วไป
1: อันนี้อันตรายละ
0: อันนี้อันตรายละถูกเลยหรือแม้แต่พวกโดนัทที่มันมีตัวฟรุกโตสหรือว่ามีตัวน้ำเชื่อมที่มันเชื่อมอยู่อย่างเงี้ยฮะพวกนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันได
1: ้
0: เพราะหลายคนจะคิดว่าเอ้ยแป้งมันเปลี่ยนเป็นไขมันได้ยังไงฟร
1: ุ
0: กโตสเปลี่ยนเป็นไขมันได้ที่ตับเพราะตับเป็นอวัยวะเดียวที่เปลี่ยน
1: อ๋อเมื่อกี้พี่บอกว่าเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วไขมันพอกตับด้วยไหมคะ
0: yes ใช่แล้วแล้วไขมันพอกตับทำให้เกิดอะไรที่หัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบครับ
1: มันสัมพันธ์กัน
0: มันสัมพันธ์กัน
1: แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันนิดนึง

0: นิดนึง
1: ะ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าใครมีไขมันพอกตับให้รู้เลยว่าอีกไม่นานอาจจะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบที่โคโรนารีใช่นี่เวอร์นะคนไม่ค่อยรู้เยอะ
1: ใครที่เป็นตับอักเสบเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเพิ่มด้วย
0: ถ้ามีไขมันพอกด้วยนะใช่ครับ
1: โอ้นี่ไง
0: ความจะเปลี่ยนใจจากรำยอนไหมกินได้นะแต่ว่าอาจจะต้องแบบกินตัวล้างบาปคือกินไข่รำยอนใส่ไข่ก็อร่อยใส่กุ้งก็ได้เครฟิชก็ได้นี่มันเครฟิชนะ
1: แล้วเครื่องปรุงล่ะคะใส่ได้ไหมหรือว่าถ้าใส่น้อยลงแล้วจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นหรือเปล่า
0: แหมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะถ้าไม่ใส่เครื่องปรุงเนี่ยมันก็นะ
1: มันก็เหมือนกับกินหัวใจของรสชาติเลยล่ะ
0: ม
1: ัน
0: เหมือนกินแป้งต้มน้ำอ่ะมันก็ใส่ได้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเราอาจจะใส่ลดลงนิดนึงหรือว่าอาจจะต้มเส้นเนี่ยล้างเส้นก่อนก็ได
1: ้
0: เพื่อโซเดียมมันลดลง
1: มีอย่างนี้เขากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดทำน้ำน้อยขุกขิกเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นเกินไปใส่น้ำมันเยอะๆแต่ว่าซดหมดชามช่วยไหมพี่หมอ
0: ใส่น้ำเยอะๆใช่ไหม
1: ใช่
0: มันมีผลอย่างเดียวกันเลย
1: ม
0: ันมีผลอย่างเดียวกันเลยเพราะว่ามันเจือจางแต่เราก็ซดจนหมดที่ว่าน้องพรีนรู้อยู่แล้วแต่ตัวนี้สิคือตัวสำคัญ
1: น้ำมันเจียวหรอ
0: น้ำมันเจียวน้ำมันเจียวที่ใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะมีส่วนกับคอเลสเตอรอลในเลือดนะ
1: ทำไมอะคะ
0: อ้าวเพราะว่าน้ำมันเจียวเนี่ยมันคือน้ำมันที่อาจจะไปเพิ่มได้เพราะมันมีส่วนของไขมันอิ่มตัวได้เหมือนกัน
1: มันต่างกับน้ำมันทั่วไปที่เราใช้ทอดไข่อะไรแบบนี้ไหมคะ
0: น้ำมันเจียวบางทีเขาผ่านการเจียวมาแล้วลองสังเกตมันจะมีเหมือนกับมีส่วนที่เป็นขุ่นๆอยู่ข้างใน
1: แต่มันหอมมากเลยนะ
0: หอมพี่ก็ชอบนะแต่ว่าถ้าใส่เนี่ยถ้าเราใส่อย่างตามที่เขาให้มาไม่เยอะเนี่ยครับคงไม่เป็นไรหรอกแต่บางคนจะมีเพิ่มไงใส่ชีสเข้าไปอีกซึ่งชีสตัวนี้มันเป็นไขมันอิ่มตัวซึ่งไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือด
1: โอ้เนี่ยเพิ่งจะดูคลิปมาเลยอ่ะเขาเวลาทำราเมงนะใส่ทั้งชีสหลายชีสหลายชนิดด้วยเหมือนกันนะคะ
0: หม้อไฟชีส
1: ใช่ต้องระวังเนาะ
0: จริง
1: ขยับมาทางนี้นิดนึง
0: ขนมปัง
1: แป้งขัดขาว
0: แม่กองเขาเลือกแบบขัดขาวมาให้อย่างดีเลยนะแล้วก็ไม่มีขอบด้วยนะซึ่งถ้าขัดขาวไร้ขอบอย่างนี้เนี่ยคือตัวที่ไปตอบโจทย์ไขมันสูงเลยเพราะว่ามันคือแป้งที่ผ่านกระบวนการหรือคาร์โบไฮเดรตที่รีไฟ
1: น์แต่ว่ามาจากข้าวนี่ ใช่ไหมคะ
0: เรากินข้าวสวยเยอะก็ไขมันสูงไขมันพอกตับได้เหมือนกันนะเหมือนกันเลยครับ
1: ไม่ต่าง
0: คำถามดีใช่
1: ถ
0: ้
1: าอย่างนั้นถ้ากินขนมปัง
0: ถ้ากินขนมปังสมมุติเราซื้อมาแล้วนะฮะสิ่งที่เราจะทำได้คือล้างบาปครับใส่อะโวคาโดเข้าไปหน่อยไม่ต้องใส่เม็ดนะฮะเอาตัวที่ไม่มีเม็ดแทนนะครับนี่แหละก็ฝานเข้าไปเองหรือว่าตักใส่เข้าไปแค่นี้เองก็ล้างบาปได
1: ้แต่ว่ามันจะกินเคี้ยวๆก็อาจจะจืดนิดนึงค่ะใส่น้ำผึ้ง
0: ใส
1: ่ซอสใส่อะไรเข้าไปเพิ่มได้มั้ยคะ
0: ได้ครับได้แต่อย่าลืมว่าน้ำผึ้งเป็นฟรุกโตสนะมันทำให้เกิดไขมันพอกตับใช้นี้พี่แนะนำว่าใช้กล้วยหอมฝานเข้าไปมันจะหวานกำลังดีหรือเนยถั่วก็ได้ฮะ
1: หลากหลายเมนูจากพี่หมอต้นวันนี้นะคะทีนี้อยากถามพี่หมอสักนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคนเนี่ยลักษณะรูปร่างไม่ว่าจะตัวเล็กหรือว่าดูตัวใหญ่สักหน่อยนึงความกังวลในการที่จะเลือกบริโภคมันจะยังไงได้บ้างคะถ้าเราคิดว่าเราผอมแล้วเรากินอะไรก็ได้ถูกไหม
0: หลายคนคิดอย่างนี้นะจริงๆแล้วคนผอมส่วนใหญ่ที่พี่เจาะเลือดเองเพราะว่าพี่จะเป็นหมอที่เจาะเลือดเองทุกคนเลยมักจะเจอไขมันสูงซึ่งหลายคนได้จากครอบครัวเป็นมรดกที่ไม่ใช่อสังหา
1: ค
0: ือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีไขมันสูงเขาก็เลยตัวผอมแต่ว่ากินน้อยก็จริงแต่ไขมันในเลือดสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกัน
1: ดังนั้นตัวเล็กเนี่ยไม่ได้หมายความว่า
0: จะกินอะไรก็ได
1: ้
0: ตัวเล็กไขมันต่ำอาจจะไม่มีอยู่จริง
1: ซึ่งอันตรายเหมือนกันเนาะ
0: อันตรายครับอันตราย
1: เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงเพื่อเป็นการทบทวนบางคนอาจจะไปตรวจสุขภาพมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอต้น LDL ไม่ควรเกินเท่าไหร
0: ่ LDL เนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นกับความเสี่ยงของคนนั้นๆนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ130นะครับแต่บางที่เขาให้น้อยกว่า100คือพูดง่ายๆว่ายิ่งน้อยหน่อยก็ยิ่งดีแต่คอเลสเตอรอลเนี่ยครับอย่าให้ต่ำเกินไปไขมันคอเลสเตอรอลควรอยู่ประมาณ160ถึง180ในคนทั่วไปนะฮะคุณผู้ชมเพราะถ้าต่ำไปอย่าลืมคอเลสเตอรอลเป็นตัวไปสร้างฮอร์โมนเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไขมันต่ำไปไม่ได้ดีนะไม่ได้เซ็กซี่นะเซ็กเสื่อม
1: พี่หมอต้นข้อเสียของไขมันต่ำไปคืออะไร
0: คำถามดีในบางคนที่ลดน้ำหนักมากเกินไปน้องพีรู้ไหมพี่เจออะไรไม่ได้ผอมอย่างเดียวนะมีเสียงในหูด้วยครับมีคนไข้เสียงในหูที่มาหาที่คลินิกเนี่ยหลายคนเลยมีประสบภาวะที่ลดน้ำหนักและน้ำหนักมันลดมากจนเกิดไขมันในหูเนี่ยมันหายไปมันเลยทำให้มีเสียงอื้ออึงในหูครับมันจะเกิดโรคแปลกๆขึ้นมาได้
1: เคยได้ยินบางท่านเนี่ยแชร์ว่าตัวเองไม่บริโภคน้ำตาลเลยเป็นเวลานานอันนี้มันเขาบอกว่าช่วยลดการอักเสบจริงหรือเปล่าคะ
0: จริงๆน้ำตาลทำให้เกิดการอักเสบจริงต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่การลดนานๆเนี่ยกลับทำให้มีฮอร์โมนเครียดหรือคอร์ติซอลซึ่งเพิ่มการอักเสบเกิดขึ้นเพื่อกินบ้างได้ครับชีวิตไม่ต้องอ่อนหวานตลอด
1: บางคนอารมณ์ไม่ค่อยดี
0: โอ้กินไอ้นี่ไปเถอะ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าอดน้ำตาลมาหลายเพลาก็ได้นะคะ
0: จริงนานๆกินบ้างก็ยังได
1: ้แค่อย่ากินบ่อยลูกมีน้อยขึ้นมาอ
0: ย่ากินบ่อยแค่ในมือไขมันทรานส์นะ
1: ทีนี้เราจัดตารางการกินสักหน่อยดีไหมพี่หมอต้น
0: ดีๆเอาอย่
1: าง
0: ไรดี
1: สัปดาห์นึงเราจะกินของหวานได้สักเท่าไหร่ดีคะ
0: คำถามดีนะอาทิตย์นึงเนี่ยไม่ควรกินบุฟเฟ่ต์เกินต้องเรียกว่าไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งสิเดือนหนึ่งน่ะไม่ควรกินบุฟเฟ่อาทิตย์ละครั้งควรจะน้อยกว่านี้อาจจะเดือนละครั้งหรือ2ครั้งก็พอละใช่ๆมีการศึกษาพบว่าถ้าใครที่กินบุฟเฟ่เนี่ยอาทิตย์ละครั้งเป็นอย่างน้อยนะฮะให้ระวังจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคกินไม่หยุดหรือโรคคลั่งกินก็ได
1: ้ส่งผลต่อเรื่องจิตวิทยา
0: ส่งผลต่อสมอง
1: และการรับรู้
0: ใช่เดี๋ยวเอาไว้เราค่อยคุยเรื่องโรคคลั่งกิน
1: แต่
0: เอาเป็นว่าเนี่ยถ้าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยควรจะกินอาหารทะเลนะครับปลาปูกุ้งหอยพวกเนี้ย WHO บอกเลยว่าอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งนี่คืออย่างน้อยนะฮะ
1: อ๋อต้องกินบ้าง
0: ต้องกินบ้างอาทิตย์ละ2ครั้ง
1: ไม่งั้นเดี๋ยวขาดไอโอดีนด้วยใช่ไหม
0: ถูกครับหรือว่าอาจจะกินแบบหอยนางรมก็ได้สัปดาห์ละเนี่ยครั้งนึงปลาอีกครั้งนึงก็ครบ2แล้วนี่คืออย่างน้อยแต่ถ้ามากกว่านั้นคือกำไรละ
1: ครั้งนึงเท่าไหร่คะพี่หมอครั้งนึงสัก 2-3 โลเลยได้มั้ยแกะกุ้งแบบมันมือเลย
0: อันนั้นก็เดี๋ยวแฟนเลิกนะกินล้างกินผลาญไปนิดนึงจริงๆน่ะคือถ้ากินแบบเรียกว่าประมาณสัก2หรือ3ขีดอย่างเงี้ยได้ครับ
1: ต้องช่างแล้วสมมุติว่าตัวกุ้งเนี่ยอ่ะ3ขีดแต่ว่าปูอีกสัก1ตัวปลาหมึกอีกสักหน่อยนึงมันหลากหลายไง
0: หลากหลายได้ครับ
1: ได้เนาะ
0: ถ้าอย่างงี้ถือว่าได้
1: สุดท้ายให้พี่หมอต้นฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะในการใส่ใจสุขภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงคอเลสเตอรอลแบบที่ไม่เอาผิดกับเจ้าปูหมึกกุ้งทั้งหลายแหล่นี
0: ้นะครับเคลียร์ความผิดให้จำเลยทั้งหมดนะฮะด้านนี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า1เลยนะครับอย่ากลัวคอเลสเตอรอลในเลือดจนเกินไปถ้าต่ำไปสิครับน่ากลัวนะฮะข้อที่2ก็คืออาหารทะเลมีประโยชน์มากช่วยลดไขมันด้วยปลาหมึกกุ้งปูหอยกินได้นะครับแม้แต่หอยนางรมก็กินได้แล้วมันช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันดีด้วยเพราะมันมีซิงค์ไม่กินสิครับจะทำให้ไขมันสูงมันอยู่ที่วิธีการปรุงฮะถ้าเราต้มนึ่งปิ้งลวกย่างได้ครับแต่อย่าเอามันไปทอดหรือชุบแป้งทอดอันนั้นแหละท่านจะเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยตัวเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่อาหารทะเลแต่คือน้ำมือเราเองครับ
1: นั่นไงการทอดเนี่ย
0: ตัวดีเลย
1: ได้เลี่ยง
0: ก็คือถ้าเป็นปลาธรรมดาเห็นไหมปลานึ่งกินได้แต่ฟิชแอนด์ชิพเมื่อไหร่เนี่ยแย่เลยไขมันขึ้น
1: แล้วมีวิธีสื่อสารกับร่างกายไหมว่ากินเท่าไหร่ก็อย่าอ้วนอย่ามีไขมันเกินได้หรือเปล่า
0: มีครับให้สังเกตเลยเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราหิวง่ายขึ้นหิวบ่อยขึ้นให้รู้เลยว่านั่นน่ะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเผาผลาญแล้ว
1: แล้วเราแก้ยังไงได้บ้าง
0: วิธีแก้ก็คือว่าลดเรื่องหวานลงกับลดเรื่องของน้ำมันลงครับ
1: ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีวินัยหรือว่าทำให้ร่างกายมันจดจำได้ว่าเรากินแบบเนี้ยไม่ได้หวานเกินไปไม่ได้ไขมันสูงความอยากในการบริโภคสิ่งเหล่านี้ก็จะน้อยลงไปได้ด้วย
0: ดีมากเลยติดสติไว้ที่ปลายลิ้นแล้วมันจะทำให้ทุกท่านเนี่ยกินอย่างระวังเองครับ
1: ติดสติไว้ที่ปลายลิ้นค่ะคุณผู้ชมกินอะไรจะได้รู้นะคะว่าเอ๊ะมันมากหรือมันน้อยเกินไปแล้วขาดไม่ได้ก็กินได้บ้างสักนิดสักหน่อยเพื่อที่จะให้สุขภาพเนี่ยมีความสมดุลแล้วก็เลือกกินอย่างถูกวิธีดีต่อร่างกายด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะพี่หมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพูดผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาติขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ยินดีครับขอบคุณผู้ชมครับ
1: วินเชื่อนะคะว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะมีเมนูโปรดของตัวเองค่ะเราไม่ได้บอกว่าให้เลิกรับประทานนะคะแต่อะไรๆก็รับประทานได้ให้อยู่ในระดับปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้หนึ่งทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17 นาฬิกาทางไทย PBS
1: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก

ุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: วัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับพยาบาลใกล้เกษียณจังหวัดพะเยาเตรียมอาชีพรองรับเลี้ยงจิ้งหรีดหลายสายพันธุ์ออกจำหน่ายสร้างรายได้มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือนชาวบ้านน้ำคำน้อยจังหวัดยะโสธรทำคันเบ็ดจากไม้ไผ่ส่งจำหน่ายให้คนวางเบ็ดตามทุ่งนาเป็นรายได้เข้าครอบครัวหลังฤดูทำนาจุฑามาศผูกโพพาไปดูภูมิปัญญาชาวบ้านวังน้ำเย็นจังหวัดน่านรวมกลุ่มหาปลาด้วยการกั้นแควหรือการเบี่ยงทางน้ำจับปลาตามโขดหินมาทำอาหารพื้นถิ่นหนุ่มวิศวะที่จังหวัดลพบุรีครับเขาตัดสินใจลาออกจากงานประจำทิ้งเงินเดือนหลักแสนของเขานะครับหันมาทำไอศกรีมขายด้วยเป็นไอศกรีมที่เป็นสูตรของไอศกรีมไทยกับไอศกรีมเจลาโต้ครับซึ่งส่วนของเจลาโต้เนี่ยเป็นสไตล์ไอศกรีมแบบอิตาเลียนนะครับเอามาผสมได้อย่างเข้ากันลงตัวแล้วก็ใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมด้วยครับเป็นการผสมระหว่างไอติมไทยกับไอติมเจลาโต้สไตล์อิตาเลียนนะครับที่มีเอกลักษณ์เด่นก็คือเนื้อสัมผัสที่เนียนแน่นหนืดแล้วก็ละลายในปากได้เร็วนะครับพร้อมกับส่วนผสมมีเนื้อผลไม้แต่ละชนิดที่เขาก็เอาผลไม้ดังจากแต่ละจังหวัดมาผสมนะครับอย่างทุเรียนมาจากระยองชัยภูมินี่เป็นแนวคิดของนายนนทนัทตุลสมคิดนะครับเป็นหนุ่มวิศวกรรมโทรคมนาคมที่เขาลาออกทิ้งเงินเดือนหลักแสนแล้วมาเปิดร้านไอศกรีมกับเครื่องดื่มนะครับชื่อร้านไอศกรีมไอติมไทยชัยบุรีครับเป็นแบบเกรดพรีเมียมเลยครับที่ถนนกาญจนาคมตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีทุกขั้นตอนเขาเลือกสรรวัตถุดิบมาเองหมดเลยครับแล้วก็คิดสูตรต่างๆทำสดใหม่ทุกวันนะครับมีให้เลือกมากกว่า30รสชาติไม่ได้แต่งสีหรือว่าแต่งกลิ่นเลยครับอย่างรสตาลตะโนดรสทุเรียนรสกะทิมะพร้าวอ่อนรสนมสดพรีเมียมนะครับรวมถึงมีไอศกรีมปั่นและเครื่องดื่มต่างๆด้วย
1: จุดแตกต่างของร้านเรานะฮะเราจะพยายามที่จะไม่ใช้พวกสารแต่งกลิ่นหรือว่าแต่งรสเติมกลิ่นอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยเราจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะมะพร้าวก็มะพร้าวหัวกะทิแท้ๆนะครับตัวที่เป็นทุเรียนเป็นพวกผลไม้นะครับเราก็จะใช้ผลไม้สดผลไม้จริงเอามาทำดังนั้นลูกค้าบางคนมาทานที่ร้านเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไอติมทุเรียนเราไม่เป็นสีเหลืองนะครับเพราะเราไม่ได้เติมสีเข้าไปเราจะใช้เนื้อทุเรียนมาผสมกับกะทิหัวกะทิออกมาได้สีไหนก็จะเป็นสีนั้นตาลเราก็จะใช้เอาน้ำตาลไปเคี่ยวนะฮะแล้วก็มาผสมกับกะทิออกมาก็จะได้เป็นสีที่ออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆนะครับทุกตัวเราจะพยายามไม่ได้แต่งสีไม่ได้แต่งกลิ่นเพิ่มจะใช้แบบนี้ทั้งหมดเลย
0: การผสมผสานระหว่างไอติมไทยกับไอติมเจลาโต้สไตล์อิตาเลียนนะครับทางร้านเนี่ยต้องการให้ได้เนื้อสัมผัสของไอศกรีมที่ดีแล้วก็มีความแตกต่างจากไอติมไทยครับที่ไอติมไทยจะเป็นเนื้อทรายแล้วก็ไม่ได้เหนียวมากเหมือนกับไอติมต่างประเทศนะครับซึ่งสูตรของร้านเนี่ยจะอยู่ในระดับที่กลางๆนะครับเพื่อให้เหมาะกับคนไทยด้วย
1: ก็มาเที่ยวลพบุรีนะครับก็อยากให้มาลองทานไอศกรีมนะครับที่เป็นไอติมไทยนะครับเจลาโต้ผสมกันนะครับก็คืออาจจะไม่ได้เหมือนไอติมไทยจ๋าไม่ได้เหมือนเจลาโต้จ๋าๆเราจะอยู่ตรงกลางก็ถ้ามาเที่ยวลพบุรีก็อยากให้ลองชิมดูก็ไม่ไกลจากพระปางสามยอดหรือรถไฟสถานีรถไฟนะครับเราก็อยู่ใกล้ๆอยู่กับตึกกาแฟตาแพ

0: ถ้ามาไม่ถูกก็เสิร์ชกาแฟตาแพ้ได้เลยแล้วก็มาอยู่ที่ตึกเดียวกัน
1: มีทั้งเปิดขายหน้าร้านขายปลีกขายส่งนะครับสั่งกลับบ้านก็ได้เริ่มต้นกระปุกละ35บาทนะครับหรือว่าครึ่งกิโลกรัมหรือว่า1กิโลกรัมก็มีเหมือนกันทางร้านจะมีถุงกับแพ็คเกจจิ้งบรรจุเก็บความเย็นไปให้กับลูกค้าด้วยหรือว่าสั่งแบบปั่นก็ได้นะครับโดย1ปั่นเนี่ยจะตักได้สักประมาณ80ถึง100ถ้วยเลยครับก็ตอนนี้เพิ่งเปิดมาได้สัก3เดือนเองแต่ว่ากระแสตอบรับดีมากนะครับซึ่งพื้นฐานครอบครัวเขาเนี่ยก็เคยขายกะทิกับไอติมที่จังหวัดชัยภูมิมาก่อนก็เลยเอามาปรับปรุงให้เป็นสูตรเฉพาะตัวของตัวเองมากขึ้นด้วยครับส่วนรายนี้ครับเหลือเวลาทำงานอีกไม่ถึงปีก็จะเกษียณแล้วก็เลยต้องหาลู่ทางสร้างรายได้กันต่อนะครับเลยทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดภายในบ้านของตัวเองที่พะเยานะครับเป็นพยาบาลตอนนี้เริ่มเห็นรายได้เป็นรูปเป็นร่างนะครับมีเงินเข้าเดือนนึงกว่า 10,000 บาทเลยครับอีกปีนึงก็จะเกษียณแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้สบายใจได้เพราะว่ามีหนทางสร้างรายได้ต่อชัดเจนแล้วนะครับตัวเองก็รู้สึกมีคุณค่าด้วยด้วยการเลี้ยงจิ้งหรีดหลายสายพันธุ์ที่บ้านนะครับของนางพัชรีพวงมาลัยพยาบาลวัย59ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยาครับเขาเตรียมเลี้ยงจิ้งหรีดมาตั้งแต่1ปีที่ผ่านมาครับโดยเปิดเป็นฟาร์มชื่อ3อเริ่มต้นจาก2บ่อก่อนนะครับจนตอนนี้มีมากกว่า12บ่อแล้วครับเลี้ยงทั้งพันทองแดงทองดำสดดิ้งแล้วก็จิ้งโกร่งด้วยครับพออายุครบกำหนดก็เก็บขายได้ช่วยกันกับสามีครับเก็บผลผลิตจิ้งหรีดเตรียมส่งขาย
2: ประมาณสักประมาณ10ถึง15กิโลแล้วแต่ว่าการเลี้ยงในช่วงเวลานั้นหรือว่าบ่อนั้นน่ะมีตาย

0: รูปด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเน้นทอดส่งตามร้านอาหารนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ทำงานอยู่นิยมกันมากครับให้โปรตีนสูงด้วยเราก็เลี้ยงอย่างสะอาดด้วยครับส่วนจิ้งหรีดสดอันนี้ก็มีกลุ่มลูกค้าซื้อไปเอาเป็นเหยื่อตกปลาก็มีหรือว่าเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงก็ได้ครับ
1: ราคาจำหน่ายโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นซื้อหน้าฟาร์มนี่ก็จะราคาก็จะประมาณอยู่ที่140 บาทแต่ราคาขาย

0: ัจจุบันนี้ขายดีมากนะครับแต่ว่ายังจำหน่ายแบบออนไลน์ไม่ได้เพราะว่ายังผลิตไม่พอกับความต้องการลูกค้าครับเดี๋ยวหลังจากนี้พอเกษียณอายุราชการแล้วนะครับก็จะพัฒนาแบบเต็มตัวให้มีผลผลิตมากขึ้นด้วยครับก็มีความตั้งใจไว้ครับเดี๋ยวพอเกษียณเมื่อไหร่จะพัฒนาเรื่องของแพ็กเกจนะครับในการบรรจุให้สะอาดแล้วก็น่ากินกินได้ง่ายได้ซื้อง่ายขายคล่องกันด้วยครับที่ยะโสธรครับช่วงนี้หลังที่เข้าสู่ฤดูฝนนะครับแล้วก็ปักดำนาเสร็จแล้วชาวบ้านก็เลยมาหารายได้เสริมกันเลือกทําคันเบ็ดจากไม้ไผ่นะครับคุณผู้ชมเป็นรายได้ดีเพราะว่ามีคนต้องการคันเบ็ดเอาไปตกปลาตามทุ่งนาเยอะทีเดียวแต่ว่าเขาจะทําได้แค่ไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็หมดช่วงหน้าหนามแล้วครับนำกระบอกไม้ไผ่ลำใหญ่เลยครับเอามาผ่าเตรียมเหลาเพื่อทำเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่ครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านหมู่บ้านน้ำคำน้อยตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองยะโสธรนะครับพากันหันไปเหลาคันเบ็ดจากไม้ไผ่ส่งขายกันเนื่องจากตอนนี้ครับว่างเว้นจากการทำนาบางคนเนี่ยก็จะเดินทางไปประกอบอาชีพรับจ้างในตามตัวเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับแต่บางส่วนก็หันมาทำเบ็ดแบบนี้ขายกันเริ่มจากไปหาตัดไม้ไผ่บ้านหรือว่าไผ่สีสุกนะครับที่ลำต้นแก่เต็มที่เลือกที่ลำตรงแล้วก็สวยนะครับจะตระเวนไปหาซื้อไม้ไผ่จากชาวบ้านในละแวกชุมชนลำละ50บาทนะครับเอามาตัดเป็นท่อนยาวสักประมาณ90เซนติเมตรนะครับแล้วก็ไปผ่าเป็นซีกเล็กๆพอสวยงามใช้มีดที่คมเหลาให้เกลี้ยงเลยครับส่วนปลายอีกด้านก็เหลาให้เล็กกว่าอีกด้านหนึ่งสามารถโค้งงอได้ครับเอาไว้ผูกติดกับตัวเบ็ดเพื่อใส่เหยื่อล่อให้ปลามาติดเบ็ดได้ครับ
1: แต่ว่าช่วงนี้เบ็ดนี่คือขายดี
2: ดีจนเฮ็ดน้ำมาท่านช่วงนี้แหละ
1: ช่วงมันช่วงหน้าฝนเน
2: า
1: ะ
2: ก้อนหอดก้อนจานก้อนฟ้าฝนดีเห็นบ่ยังมานั่งถาวกับพี่เฮ็ดในขึ้นก็เจ้าน้ำมาท่านมันว่าแม่นแนวเห็นเฮ็ดได้ง่ายๆเนาะ
1: เบ็ดมืดเตรียมที่ได้พอจากหลัง
2: สองสามร้อย
1: บ้านประมาณนี
2: ้แต่เจ้าอยู่ทั้งนอกนั่นกลัวเมียกูทั้งนอกเนี่ยเขาเจ้าเจงได้ผู้ละ4-500ตรงร้านค้าขายของช่ำทั้งนอกนั
0: ่นแต่การทำเบ็ดขายก็มีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าจะทำได้เฉพาะในช่วงหน้าฝนหลังจากฤดูการปักดำไม่กี่เดือนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีน้ำขังตามทุ่งนาแล้วชาวบ้านเขาก็นิยมเอาพวกเบ็ดพวกนี้ไปวางตกปลากันนะครับก็เลยมีลูกค้ามาสั่งทำเบ็ดค่อนข้างมากเดี๋ยวพอหมดหน้านี้แล้วนะครับก็ไม่สามารถขายเบ็ดได้แล้วเพราะว่าไม่มีคนมาซื้อครับ
1: มารับถึงบ้านเลย
2: มารับถึงบ้านโทรมาสั่งแหละก็มาเอาเป็นอาทิตย์หรือ4-5 มื้อถึงที่โทรกับเขามาเอา
1: ขายยังไงบ้านี
2: ่ขายคือขมีเท่าไหร่ก็ขายเขาซ้ำนั่นละ150
1: ร้อยหนึ่งต่อ150 บาท
2: แม่นวันนี้เขาได้จักมัดจักมัดเขาก็นับไป7มัด8มัดก็10มัดก็ว่าไปตามง่วนง่วนของสิ่งที่เขาเฮ็ดได
1: ้พอข้ามารับถึงบ้าน
2: แม่นครับ
1: หมายถึงว่าตลาดนี่บ่ห่วงบ่ต้องห่วงกันว่าตลาดนี่ขายดี
2: เฮ็ดน้ำบ่ท่าน
1: อ๋อเฮ็ดน้ำบ่ท่านเลย
2: แม่นหลายอยู่หน้าปากทางนี่เพิ่นก็มาสั่งบ้านนี่เฮ็ดให้เปลี่ยนหมุนเวียนกันจังซี่ว่าผู้นี้มาผู้นี้มาเปลี่ยนกันเนี่ยเอาไป
3: นํากันตอนนี้ในบ้านเฮาเหลือจักเจ้าครับที่เฮ็ดอยู่มื้อนี
2: ้1 2 3 4ก็พูนทั้งดอนเหลืออยู่4-5เจ้า
1: บ่หลายเจ้าดอกติ
0: หลังจากเหลาเสร็จแล้วนะครับก็จะนำไปรมควันไฟเพื่อป้องกันแมลงมากัดกินเนื้อไม้ไผ่ครับแล้วก็ช่วยให้คันเบ็ดให้แข็งแรงมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นด้วยแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งเลยครับจากนั้นเอาไปผูกติดกับตัวเบ็ดก็เสร็จแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยส่งขายราคา100หลังต่อ150บาทนะครับส่วนพ่อค้าที่มารับซื้อก็จะเอาไปขายต่อทั้งในจังหวัดยะโสธรแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยก็ถือได้ว่าเป็นรายได้เข้าครอบครัวอีกทางหนึ่งดีกว่าไปรับจ้างที่อื่นนะครับเพราะว่าได้อยู่กับบ้านมีเวลาเป็นของตัวเองครับบางครั้งลูกค้านะครับก็มาสั่งทำเบ็ดชนิดต่างๆถึงที่บ้านเลยก็ทำให้ได้เพราะว่ามีเบ็ดหลายอย่างให้เลือกใช้งานครับส่วนคู่รักหนุ่มสาวที่พิษณุโลกนะครับหันมาเอารถตู้โบราณแบบวินเทจนะครับมาทำเป็นฟู้ดทรัคแล้วก็ขายขนมปังปิ้งเนยสดแท้มีกาแฟสดเครื่องดื่มต่างๆในสไตล์แคมปิ้งด้วยครับใช้รถตู้แบบวินเทจนะครับเปิดเป็นรถฟู้ดทรัคชื่อว่ากินนมกาลาดทราย2019นะครับขายขนมปังปิ้งเตาถ่านแล้วก็มีนมสดแท้มัทฉะกาแฟสดพร้อมเครื่องดื่มอื่นๆนะครับมาอยู่ที่บริเวณลานกว้างใต้ต้นจามจุรีใกล้เคียงวัดจันทร์ตะวันตกถนนชัยยานุภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่นายพิสิทธิ์และนางสาววรรณนาวงศ์วดีสองสามีภรรยามาเปิดขายในช่วงกลางวันนะครับระหว่างที่รอเล่นดนตรีร้านอาหารตอนกลางคืนขนมปังปิ้งเตาถ่านที่นี่ใช้ขนมปังโฮมเมดมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเราก็เลือกใช้เนยสดแท้เป็นเนยนำเข้าครับไม่มีไขมันทรานทำให้ขนมปังปิ้งเนี่ยกรอบมันวาวแล้วก็มีกลิ่นหอมน่ากินนะครับต่างจากขนมปังปิ้งที่เคยเห็นโดยทั่วไปที่เขาจะใช้มาการีนทาขนมปังนะครับมีไส้ให้เลือกเนยน้ำตาลเนยนมเนยถั่วสังขยาไข่ไมโลนมพริกเผาหมูหยองแยมสับปะรดต่างๆจานละ25บาท
4: ไปตั้งร้านเล็กๆเป็นรถเข็นที่ริมทางเหมือนกันค่ะแล้วก็ขายขนมปังปิ้งกับนมสดยอดขายดีค่ะก็เลยขยับขยายร้านค่ะขยายร้านเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะร้านริมทาง
5: เริ่มจากรถเข็นก็เริ่มเป็นร้านแบบห้องเป็นล็อกเนี่ยครับทำล็อก
6: แล้วอยากให้อธิบายในเรื่องของขนมปังของเราเนี่ยมันแตกต่างจากคือเรามีความตั้งใจให้มันเป็นยังไง
4: ขนมปังก็ที่หนูใช้ก็เป็นขนมปังที่ใช้เนยแท้ค่ะค่ะแล้วก็เป็นปิ้งด้วยเตาถ่านค่ะมันก็จะหอมทั้งเตาแล้วก็หอมเนยค่ะส่วนพวกใช่จะเหมือนแบบเลียนแบบของโบราณเลยค่ะ
6: ไส้ครับ
4: ไส้ก็จะกวนเองค่ะก็จะเป็นสังขยาชาไทยใบเตยมีมะพร้าวค่ะไส้เผือกส่วนไส้มาตรฐานของเราก็จะเป็นพวกเนยนมพริกเผาหมูหยองไมโลนมช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแยมสตรอเบอรี่สับปะรดค่ะ
0: ส่วนเครื่องดื่มนะครับมีนมสดกาแฟสดแล้วก็อีกหลากหลายครับโกโก้เมนูชาก็มีโซดาก็มีเริ่มต้นแก้วละ35-45บาทนะครับซึ่งการขายขนมปังปิ้งแล้วก็นมสดนี้เป็นอาชีพที่เริ่มต้นมาจากความตั้งใจหารายได้พิเศษในช่วงระหว่างเรียนเมื่อก่อนนะครับจนกลายเป็นอาชีพในปัจจุบันนะครับก็มาจอดรถนะครับตอน10โมงถึงสัก6โมงครึ่งนะครับตอนเย็นแล้วก็ไปเล่นดนตรีช่วงกลางคืนกันต่อก็ไปอุดหนุนกันได้ลานกว้างใต้ต้นจามจุรีใกล้เคียงกับวัดจันทร์ตะวันตกหาง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เตรียมไปงานเทศกาลอาหารกันแล้วมีของดีเยอะมากนะครับที่จังหวัดระยองเป็นงานกินดีช็อปดีหนุน SME และไทยช่วยไทยร้านอาหารมาออกร้านกว่า200ร้านค้าเลยครับขนมหม้อแกงทุเรียนหมอนทองระยองเจ้าเดียวในจังหวัดนะครับที่ใช้ทุเรียนสินค้า GI มาปั่นในเนื้อไข่แล้วก็กะทิครับนี่เป็นตัวอย่างอาหารที่ได้รับมอบป้ายร้านอาหารของดีระยองการันตีอาหารอร่อยให้แก่ร้านค้า78แห่งนะครับซึ่งการจะได้รางวัลต้องคัดเลือกประกอบด้วยรสชาติอาหารนะครับความคุ้มค่าความสะอาดและการใช้ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระยองมาเป็นวัตถุดิบของจังหวัดระยองเลยนะครับมาเป็นส่วนประกอบอาหารด้วยทั้งหมดนี้นำมาแถลงข่าวเตรียมจัดงานกินดีช็อปดีสนับสนุน SME ระยองและไทยช่วยไทยครับงานจะมีวันที่4ถึง6กันยายนนี้ครับที่ลานหน้าอาคารที่ทำการหอการค้าจังหวัดระยองเตรียมไปเที่ยวกันได้ครับพบกับร้านอาหารเด็ด200ร้านค้าครับแล้วก็อาหารพื้นถิ่นโดยเฉพาะการกระตุ้นให้ร้านค้าพัฒนาคุณภาพนะครับเพื่อมาขอพิจารณารับป้ายร้านอาหารของดีระยองที่ช่วยการันตียอดขายได้จริงครับ
7: ก็ต้องบอกว่ามีหลายๆร้านที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆร้านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบางร้านที่ได้ปีที่แล้วอยากได้บ้างจังนะครับปีนี้ก็เลยมาถึง200กว่าร้านค้าเลยนะครับในการสมัครแต่ว่าเราก็มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงนะครับเพราะว่าได้เนี่ยประมาณแค่1ใน3เท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าปีหน้าเราก็จะพัฒนาอีกว่าถ้าเผื่อร้านค้าไหนเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาเมนูขึ้นไปอีกนะครับว่าจะต้องใช้ของดีของจังหวัดระยองนะครับจะต้องมีสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับคือพูดง่ายว่าแค่บอกสตอรี่ก็อร่อยแล้วนะครับยังไม่ทันได้กินเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอร่อยแล้วคุณต้องมีสตอรี่ที่ดีด้วยครับแล้วก็จะต้องทำยังไงเรื่องของการคอนทริบิวต์สู่สังคมด้วยครับ
8: ขออนุญาตนะคะ
0: ตอนนี้มีอยู่78ร้านค้าที่ได้รับมอบป้ายร้านอาหารของดีระยองไปแล้วครับก็จะต่อยอดไปเปิดขายในงานเทศกาลอาหารต่างๆต่อไปส่วนร้านที่ยังไม่ได้รับป้ายครับก็ยังส่งอาหารเข้ามาให้พิจารณาประกวดแข่งขันกันได้ในช่วงของปีต่อไปเพื่อรับป้ายแบบนี้ไปการันตีคุณภาพของร้านครับ พาคุณผู้ชมไปดูภูมิปัญญาชาวบ้านที่บ้านวังน้ำเย็นกันนะครับตอนนี้เขาที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านเนี่ยอาศัยช่วงว่างเว้นจากการทำไร่ทำนารวมกลุ่มกันออกไปหาปลานะครับด้วยการกั้นแควหรือว่าการเบี่ยงทางน้ำเพื่อจับปลาที่ติดอยู่ตามโขดหินนะครับเอามาทำเป็นอาหารพื้นถิ่นกันหลายเมนูเลยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
8: ฝนที่โปรยปรายลงมาไม่เป็นอุปสรรคต่อการหาปลา

0: ั้นแควชาวบ้านจะเลือกเส้นทางน้ำที่ไหลแยกออกเป็น2หรือ3สายโดยจะเลือกกั้นน้ำเส้นที่แคบที่สุดค่ะ
1: เป็นน้ำที่สะอาดนะครับสะอาดมากๆเลยปลาไม่อยู่ประมาณไม่อยู่ตามก้อนหินน้ำที่สะอาดน้ำไหลนะครับ
0: วิธีการหาปลาเขาเรียกว่าอะไรครับ
1: เขาเรียกว่ากั้นแควเอาน้ำอีกฝั่งนึงไม่อีกฝั่งนึงเพื่อน้ำมันแห้งครับแล้วก็เราก็หาปลานะครับ
0: เราจะเลือกทำเลยังไงบ้างครับ
1: ทำเลเลือกได้ทุกที่ครับถ้ามีน้ำถ้ามีน้ำไปสองฝั่งหรือ3ฝั่งอะไรเงี้ยเลือกได้ทุกที่นะครับ
0: เลือกพื้นที่แคบที่สุด
1: ครับเลือกพื้นที่ที่แคบที่สุด
0: วิธีการกั้นแควชาวบ้านจะช่วยกันขนก้อนหินขนาดเล็กใหญ่หรือขนาดพอดีมือมาเรียงปิดกั้นทางน้ำเป็นชั้นๆถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่อาศัยแรงงานและความสามัคคีของคนในชุมชนค่ะวิธีการกั้นแควของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาจะกั้นทั้งหมด3ชั้นด้วยกันค่ะชั้นแรกก็คือจะเป็นหินนะคะชั้นที่2ก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นแผ่นพลาสติกค่ะเป็นถุงพลาสติกนะคะเป็นชั้นที่2ค่ะส่วนชั้นที่3ค่ะก็คือจะใช้ใบตองเนี่ยแหละค่ะในการกั้นน้ำค่ะโดยใช้ดินค่ะทับอีกทีนึงนะคะตอนนี้น้ำก็ไหลเบาลงแล้วค่ะเมื่อการให้น้ำไหลผ่านได้น้อยที่สุดจนมองเห็นก้นแม่น้ำลีชาวบ้านก็จะเริ่มลงมือจับปลาด้วยมือเปล่าบางคนก็จะใช้สวิงช่วยจับบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานบ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติค่ะนี่ค่ะปลาที่เราออกมาจับกันในวันนี้นะคะตัวแรกเลยค่ะอันนี้คือปลาบู่ห้วยค่ะตัวขนาดเล็กนะคะเป้าหมายของเราในวันนี้นะคะคือตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือปลามันค่ะเป็นปลาเก็ดนะคะตัวของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ว้ายดิ้นใหญ่เลย
2: ตัวเล็กก่อนนะใช่ไหมครับ
0: ว้ายนี่ตัวเล็กเลยตัวปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาช่อนปลากั้งมาจาก
0: ไหนแล้วอ่ะปลากั้งค่ะเขาเรียกว่าจับปลามือเปล่านะคะไม่ธรรมดาตัวใหญ่ด้วยนะคะ
3: ใส่ป้อง
0: ความภาคภูมิใจของเราในวันนี้คือการจับปลากั้งค่ะหรือว่าปลาช่อนนะคะนี่ค่ะจับปลาด้วยมือเปล่า
4: ขอสาโมโจนะ
0: ชาติของปลาขนาดเล็กในแม่น้ำลีทั้งปลาบู่ลำห้วยปลากั้งปลากระทิงจะซุกซ่อนตัวอยู่ใต้ก้อนหินเพื่อหลบกระแสน้ำการจับจึงต้องค่อยๆยกก้อนหินออกทีละก้อนแล้วใช้มือควานจับขึ้นมาทีละตัวค่ะ
5: ปลากระทิงแต่ที่นี่เขาเรียกปลาหลาด
0: ปลาหลาด
5: ถ้าทางภาษากลางเรียกปลากระทิง
0: ปลากระทิงเหรอคะโอ้ยตัวยังใหญ่เลยปลากระทิงค่ะสมบูรณ์มากเลยนะคะที่นี่ค่ะเราได้แบบปลาหลากหลายมากเลยค่ะหรืออีกวิธีคือการนำไซมาวางดักไว้ก่อนจะขึ้นจากน้ำก็มาแวะเก็บค่ะ
6: ดักไซเขาเรียกว่าไซถ้าปลามันขึ้นมามีเข้าที่น้ำแห้งแล้วนะหน้านี้ถ้าเราตั้งกันแควปลาจะขึ้นอย่างเดียว
0: หน้านี้คือปลาเขาจะว่ายทวนน้ำขึ้นมาเหรอคะแสดงว่าถ้าเกิดน้ำมันเริ่มแห้งนี่เดี๋ยวปลาเขาก็จะว่ายขึ้นมาที่ไซเรา
6: ครับ
0: เดี๋ยวเราก็ไปหาด้านล่างก่อนก่อนจะกลับแล้วก็มาแวะเก็บไซทีนึงได้ปลาแน่นอน
6: ได้แน่นอน
0: อุปกรณ์สำคัญคือสวิงนะคะก็จะคอยช้อนหาปลาค่ะนี่ไม่ใช่งานวัดแต่อย่างใดนะคะมาช่วยกันหาปลาค่ะเครื่องงานของเราในวันนี้นะคะคนเยอะมากค่ะได้ไหมคะได้กุ้งเหรอคะ
7: กุ้งตัว
0: โอ้โหกุ้งตัวใหญ่นะที่กุ้งฝอยอะคะ
7: โอ้ได้ปลาบู่นี่ตัวน
0: ี้มาเลยนะคะ
7: ปลาบู
0: ่ปลาบู่อะคะเขาเรียกอะไรปลาบู่ลำห้วย
7: ค่ะ
0: ได้คนละตัว2ตัวนะคะ

0: ปลาบูน้อยปลาบู
1: ปลาบูน้อย
0: อะคะอันนี้ปูหินเขาเรียกปูหิน
2: นี่ไฟบู
1: ไฟต้องเรียกปลาบ
2: ู
1: คะ
2: ปลาบ
0: ู
2: แล้ว
0: ปลาบู
3: จากน้ำก็กลับมาแวะเก็บใส่ที่วางดักไว้ได้ทั้งปลาก้างและปลามันมาหลายตัวค่ะเมื่อจับปลาได้มาพอทำอาหารแล้วชาวบ้านก็จะมาช่วยกันรื้อก้อนหินที่กั้นแม่น้ำออกให้สายน้ำกลับมาไหลดังเดิมค่ะ
4: ถ้าหาเสร็จเราก็ปล่อยน้ำเข้าเหมือนเดิมให้ปลาเข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับอีกประมาณเดือนหรือ2เดือนแล้วก็มาตึดมาแก้กั้นใหม่ปลามันก็มีตามธรรมชาติของมันนั่นเองครับ
3: หลังจากจบภารกิจการจับปลาชาวบ้านก็จะนำวัตถุดิบสดๆเดินทางไปยังกระท่อมข้างแม่น้ำเพื่อเตรียมปรุงอาหารมื้อเย็นร่วมกันค่ะเมนูยอดนิยมประจำฤดูฝนคงหนีไม่พ้นแกงผักกูดใส่ปลาแกงยอดหวายใส่ปลาและปลาย่างค่ะ
5: แกงผักกูดใส่ปลาค่ะแล้วเครื่องปรุงใช่ไหมคะมีหอมแดงกระเทียมมะแขวนข้าวมิ้นตะไคร้ใส่กะปินิดหน่อยมีพริกค่ะตำรวมกันแล้ววิธีทำก็เอาตั้งหม้อฮะตั้งหม้อน้ำใส่ให้เดือดนะเดือดแล้วก็ค่อยใส่พริกใส่พริกน้ำพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ผักกูดลงไปก็ใส่ปลาแล้วก็ใส่แล้วไม่ต้องคนถ้าคนแล้วปลาจะเละแล้วก็คาวด้วยตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่พริกลงไปน้ำเดือดแล้วก็ใส่หน่อไว้หน่อไว้สุกพอสุกแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วเอาปลาใส่แล้วก็เทหน่อไว้ลงไปเราไม่ต้องคนก็ใส่ปลาบูกุ้งแล้วก็ปลาจาดแค่นั้นนะคะ
3: ส่วนปลาตัวใหญ่ก็นำมาคลุกเคล้ากับเกลือเสียบไม้ย่างบนไฟอ่อนๆพอเริ่มสุกก็ส่งกลิ่นหอมชวนให้ลิ้มลองค่ะของชาวบ้านวังน้ำเย็นไม่ได้วัดกันที่มูลค่าของเงินทองแต่วัดกันที่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติความสามัคคีและรอยยิ้มรอบวงข้าวในกระท่อมเล็กๆท่ามกลางสายฝนที่ช่ำเย็นสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความสุขของชาวนาหมื่นจังหวัดน่านค่ะ
6: การกั้นแควแบบนี้ครับถือว่าเป็นการหาปลาที่ไม่ยุ่งยากนะครับเราก็ได้จำนวนปลาที่พอดีกับการเอามาทำกินในครอบครัวครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีครับเพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโก้ครับจนตอนนี้มี82ตัวแล้วก็มีลูกนกฟลามิงโก้เกิดใหม่6ตัวเลยครับไปชมกันได้ที่สวนจัดแสดงนกฟลามิงโก้บริเวณโซนแอฟริกาครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ะ16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะในช่วงนี้มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็เกิดเหตุไฟไหม้ที่ชุมชนมักกะสันมีบ้านเรือนเสียหายกว่า30หลังและมีผู้เสียชีวิต1คนค่ะเขตราชเทวีได้ประกาศให้เป็นพื้นที่เพลิงไหม้เป็นเขตประสบเหตุอัคคีภัยค่ะเพื่อที่จะปลดล็อกขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่พร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันริมคลองแสนแสบนายพิชาแสนมาโนผู้อำนวยการเขตราชเทวีเปิดเผยว่าจากการสำรวจพบพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ1ไร่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ25ครัวเรือนเบื้องต้นสำนักงานเขตได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบเหตุอัคคีภัยเพื่อปลดล็อกขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพร้อมกับปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปค่ะโดยจะใช้เวลาเคลียร์พื้นที่ประมาณ1เดือนจากนั้นจะทำการก่อสร้างบ้านมั่นคงเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบนั้นย้ายกลับเข้าไปอยู่คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 8-9 เดือนโดยหลังเกิดเหตุพบว่ามีผู้มาลงชื่อเพื่อขอรับการเยียวยาช่วยเหลือกับสำนักงานเขตแล้วนะคะทั้งหมด35ครัวเรือนซึ่งทางเขตก็มีงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนหลังคาเรือนละไม่เกิน 70,000 บาทส่วนพม.ก็จะช่วยเยียวยาค่าเช่าบ้านในช่วงที่ผู้ได้รับผลกระทบจะต้องอพยพไปอาศัยอยู่พื้นที่อื่นชั่วคราวเป็นจำนวนเงินประมาณ 27,000 บาทค่ะ
1: ตอนนี้ที่สำรวจเบื้องต้นประมาณ 22-25 ครับ25ครัวเรือนครับ
2: มีประชาชนที่มาลงชื่อเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากเขตนี่กี่ครัวเรือนกี่คนนะคะ
1: ครัวเรือนทั้งหมด35ครัวเรือนครับ
2: ในส่วนของแนวทางการให้ความช่วยเหลือของเขตนี่เป็นอย่างไรบ้าง
1: ของทางสำนักงานเขตก็จะออกหนังสือรับรองนะครับแล้วก็เสนอไปทางที่สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอไปที่กรมป้องกันนะครับให้ความช่วยเหลือในเรื่องของค่าก่อสร้างบ้านนะครับไม่เกิน 70,000
0: สำหรับศูนย์พักพิงในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้สำนักงานเขตราชเทวีได้เปิดให้วัดหงสารามเป็นพื้นที่พักอาศัยชั่วคราวค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบมาพักอาศัยอยู่ประมาณ10ครัวเรือนแล้วส่วนที่เหลือได้กระจายกันไปพักอาศัยในพื้นที่ต่างๆขณะที่สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากการวางเพลิงของชายวิกลจริตซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนและชายคนดังกล่าวก็ได้เสียชีวิตหลังเกิดเหตุค่ะการรื้อถอนโครงสร้างของอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่เกิดไฟไหม้ยังเดินหน้าได้ไม่เต็มที่มากนักนะคะเจ้าหน้าที่ยังต้องมีการประเมินความปลอดภัยและวางแผนในการเปิดทางให้กองพิสูจน์หลักฐานนั้นเข้าไปถึงจุดต้นเพลิงเพื่อที่จะเก็บหลักฐานหาสาเหตุค่ะขณะที่กรมควบคุมมลพิษก็ได้เข้าเก็บตัวอย่างกากของเสียแล้วก็น้ำเสียเพื่อที่จะตรวจหาสารปนเปื้อนพร้อมกับคุมเข้มในการเก็บแล้วก็ขนย้ายเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนค่ะการรื้อถอนอาคารคลองถมเซ็นเตอร์วันนี้รถแบ็คโฮแล้วก็เครื่องจักรนะคะยังไม่สามารถเดินหน้าเข้าทำการรื้อถอนได้อย่างเต็มที่เนื่องจากว่ายังคงต้องวางเพลิงแล้วก็ประเมินความปลอดภัยค่ะหลังจากเมื่อวานนี้กองพิสูจน์หลักฐานยังไม่สามารถเข้าถึงจุดต้นเพลิงที่ชั้น1ได้เพราะว่าติดอุปสรรคในเรื่องของโครงสร้างที่ทรุดตัวลงมาทับถมกันขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยกรุงเทพได้ลงพื้นที่นำอุปกรณ์เก็บตัวอย่างกากของเสียและน้ำเสียตกค้างส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันพร้อมกับติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมในชุมชนเบื้องต้นคุณภาพอากาศโดยรวมนะคะยังอยู่ในระดับปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานค่ะ

0: แต่โครงสร้างอาคารยังมีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการควบคุมพื้นที่อย่างเข้มงวดส่วนกากของเสียซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องควบคุมการเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
1: ทีนี้วันนี้กรมเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่เหตุเพลิงไหม้นะครับมีการเก็บตัวอย่างนะครับเรื่องของกากของเสียที่ตกค้างรวมไปถึงน้ำเสียเนาะยังตกค้างในพื้นที่เกิดเหตุเพื่ออาจจะนำไปส่งในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบดูว่ากากของเสียและน้ำเสียพวกนี้มีสิ่งปนเปื้อนอะไรต่างๆไหมนะครับท้ายที่สุดนะครับตัวข้อมูลต่างๆพวกนี้ก็จะถูกส่งไปที่ทางกทม.เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการเรื่องของการจัดการกากของเสียและก็น้ำเสียที่ตกค้างในพื้นที่
0: ขณะที่ผู้ประกอบการที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายยังคงมาเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนร้านค้าที่อยู่รอบนอกอาคารแม้ว่าทรัพย์สินบางส่วนยังเหลืออยู่แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปนำออกมาได้นะคะเนื่องจากว่าต้องประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างและก็ตรวจสอบสิทธิ์ในทรัพย์สินก่อนซึ่งก็มีตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1ดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะเจ้าของรถกระบะที่ขับรถเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ทำให้หญิงชราอายุ70ปีเสียชีวิตเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะอ้างว่าสาเหตุที่ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ต้นเพราะว่าตกใจขณะที่ครอบครัวก็เรียกร้องความเป็นธรรมขอให้ตำรวจนั้นดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะนายนิดอายุ33ปีเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองตราดหลังจากที่ขับรถกระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทำให้นางละอองอายุ70ปีเสียชีวิตและเยาวชนอายุ17ปีได้รับบาดเจ็บบนถนนสุขุมวิทขาเข้าเมืองตราดตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดค่ะก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคนขับรถให้การว่าในวันเกิดเหตุกำลังจะเดินทางกลับบ้านในพื้นที่ตำบลเนินทรายและก็ยอมรับนะคะว่าดื่มสุราค่ะส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ลงจากรถช่วยเหลือก็อ้างว่าตกใจและจุดเกิดเหตุนั้นค่อนข้างมืด
2: เซเว่นครับ
3: มาเซเว่น
2: ขับรถครับแต่ผมมันมืดผมตาไม่ค่อยดีแล้วตกใจ
3: ตามเขาอยู่ด้านหลังใช่ไหม
2: ผมไม่เห็นถ้ามันมืดใช่ไหมครับมันมืดคร
3: ับ ทางมันมืดเนาะ
2: ใช่
3: พี่มาเซเว่น
2: มาเซเว่นแล้วมาครับ
3: เซเว่นไร่ป่าเซเว่นไหนพี่ที่นั่นไร่ป่าแล้วเห็นไหมพี่ว่าชน
0: ขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดเนินทรายมีกำหนดสวดพระอภิธรรม4คืนและฌาปนกิจในวันที่3กันยายนพร้อมกับเรียกร้องให้ตำรวจนั้นดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมกับครอบครัวและผู้เสียชีวิตยืนยันว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างนั้นมีสัญญาณไฟชัดเจนค่ะ
4: อยากให้เข้ามารับผิดชอบในส่วนนี้เพราะว่าเกิดความเสียหายครอบครัวขาดเสาหลักไปแม่เป็นที่พึ่งของทุกคนก็อยากให้เข้ามารับผิดชอบก็คือติดใจว่าทำไมเขาชนแล้วเขาไม่เข้ามาดูว่าคนเจ็บเป็นยังไงบ้างถ้าเขาเข้ามาก็อาจจะไม่สูญเสียแบบนี้อะค่ะก็ให้ถึงที่สุดค่ะให้เขารับผิดชอบถึงที่สุดค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดสภาพรถยนต์หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนที่จะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องค่ะทางการสปป.ลาวส่งกลับ92คนไทยค่ะที่ลักลอบเข้าไปทำงานผิดกฎหมายในจำนวนนี้15คนมีหมายจับในข้อหาช่อโกงบัญชีม้าอ้างยี่และซ่องโจรค่ะทางการสปป.ลาวนำคนไทยจำนวน92คนส่งกลับไทยผ่านทางช่องทางบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เชียงของห้วยทรายอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยนั้นคอยรับตัวทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงลักลอบประกอบอาชีพและลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก่อนที่จะถูกนำตัวส่งกลับไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกลไกการส่งต่อระดับชาติทั้งนี้จากการคัดกรองในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่พบสิ่งบ่งชี้นะคะว่าบุคคลกลุ่มดังกล่าวนั้นเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพราะว่าส่วนใหญ่เดินทางไปหางานทำหลังพบประกาศรับสมัครงานผ่านกลุ่มหางานในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งก็เสนอค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 ถึง 25,000 บาทพร้อมกับที่พักและอาหารฟรีจึงหลงเชื่อและก็ตัดสินใจเดินทางไปทำงานค่ะขณะที่บางส่วนก็อ้างว่ายังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานค่ะเนื่องจากว่าถูกเจ้าหน้าที่สปป.ลาวนั้นจับกุมเสียก่อนค่ะขณะเดียวกันจากการตรวจสอบประวัติ

0: เบื้องต้นพบ15คนมีหมายจับในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดลักทรัพย์ช่อโกงประชาชนยักยอกทรัพย์เปิดบัญชีม้าและอ้างยี่ซ่องโจรเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดต่อไปด้านเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนก็ได้เตือนประชาชนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อในคำชักชวนให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะข้อเสนอที่อ้างว่ามีรายได้สูงทำงานง่ายและไม่ต้องมีประสบการณ์เนื่องจากอาจเป็นกลลวงของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติค่ะผู้ที่หลงเชื่อเดินทางไปทำงานอาจถูกบังคับให้ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์หรือถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลและบัญชีธนาคารไปใช้เป็นบัญชีม้าได้นะคะซึ่งอาจทำให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมายโดยที่ไม่รู้ตัวและอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ในภายหลังค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในขณะนี้ทางกรมควบคุมโรคก็เผยนะคะว่าพบผู้ป่วยเกือบ 100,000 คนเสียชีวิต15คนแล้วค่ะแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าความรุนแรงนั้นลดลงนะคะขณะที่พบว่าไข้หวัดใหญ่นั้นยังน่ากังวลกว่าค่ะหลังพบผู้ป่วยทะลุ 330,000 คนเสียชีวิต48คนก็ย้ำว่ากลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนั้นยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังค่ะแพทย์หญิงจุรัยวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจปี69ข้อมูลถึงวันที่31สิงหาคมก็พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสมนะคะ 99,691 คนเสียชีวิต15คนก็คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ค่ะแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ว่าความรุนแรงของโรคนั้นลดลงค่ะโดยกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดก็คือเด็กอายุต่ำกว่า1ปีขณะที่กลุ่มเสี่ยงต่อการรุนแรงก็ยังเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นั้นมี15คนนะคะ14คนหรือร้อยละ93นั้นก็เป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคเรื้อรังค่ะ
1: ส่วนสายพันธุ์ที่เราเฝ้าระวังต่อไปที่ท่านวีอาจจะกล่าวถึงตัว PQ.16.1.1 อันนี้ก็จะเป็นลูกหลานของประมาณเหมือน NB.1.8.1 นะคะซึ่งอันนี้บ้านเรามีรายงาน1รายนะคะแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่องค์การอนามัยโลกกำลังเฝ้าระวังว่าเขาอาจจะมีการระบาดแล้วทดแทนสายพันธุ์ปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เรียนให้ทราบการที่เขาหลบหลีกภูมิคุ้มกันแต่ว่าเขาแพร่ได้เก่งนะคะแต่ไม่ได้ทำให้อาการรุนแรงขึ้นส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าตอนช่วงที่โควิดระบาดเยอะๆเรามีการป่วยเกือบทั้งทั่วโลกเรามีเรื่องของวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือว่ามันจะมีภูมิคุ้มเขาเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถจำได้ในวัคซีนในไวรัสกลุ่มนี้
0: ขณะที่นายแพทย์วิรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคระบุว่าสายพันธุ์โควิดที่พบในปัจจุบันยังอยู่ในกลุ่มโอมิครอนโดยสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบมากกว่าร้อยละ50ค่ะแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นอาการส่วนใหญ่ก็คล้ายกับไข้หวัดทั่วไปเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกแล้วก็ไข้ต่ำส่วนสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ปีนี้นะคะพบผู้ป่วยแล้วกว่า 330,000 คนเสียชีวิต48คนค่ะโดยเด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปีก็มีอัตราป่วยสูงขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน30คนพร้อมกับเน้นย้ำนะคะให้กลุ่มเสี่ยงอายุ60ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวหรือว่ากลุ่ม608นั้นให้ป้องกันตัวเองค่ะสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอและหากมีอาการป่วยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อค่ะรองนายกเมืองพัทยาเตรียมดำเนินคดีกับบุคคลที่ลักลอบใช้พื้นที่หน้าอาคาร Waterfront มาเป็นพื้นที่จอดรถแล้วก็เรียกเก็บเงินนะคะโดยย้ำว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกสั่งระงับการใช้อาคารแล้วก็ติดป้ายห้ามใช้ประโยชน์ค่ะนายมโนตหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาเปิดเผยกรณีที่นำพื้นที่บริเวณอาคาร Waterfront พัทยาใกล้กับท่าเรือแหลมบาลีไฮมาเป็นสถานที่รับฝากรถแล้วก็เรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวว่าขณะนี้เทศบาลมีคำสั่งระงับการใช้อาคาร Waterfront แต่ว่าที่ผ่านมายังพบว่ามีประชาชนบางคนเข้าไปใช้พื้นที่ภายในอาคารค่ะรวมถึงนำรถขึ้นไปจอดบริเวณชั้น2ตลอดจนใช้พื้นที่ว่างบริเวณด้านหน้าอาคารเป็นสถานที่จอดรถซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นก็ยังมีข้อพิพาทแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการให้เกิดความชัดเจนด้านสิทธิ์ในที่ดินนายมาโนระบุว่าที่ดินบริเวณด้านหน้าอาคารผู้ครอบครองเดิมมอบหมายให้เมืองพัทยาและก็สละสิทธิ์ไปแล้วแต่ต่อมาก็มีบุคคลเข้ามาอ้างใช้สิทธิ์การครอบครองเดิมแล้วก็นำพื้นที่มาใช้เป็นที่จอดรถ เมืองพัทยา

0: จึงเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะเพื่อให้เกิดความกระจ่างว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ในความครอบครองของเมืองพัทยาสำหรับกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินค่าจอดรถจากนักท่องเที่ยวนั้นนายมาโนชก็บอกว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเข้าไปตรวจสอบผู้ที่นำรถเข้ามาจอดก็จะเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ไปก็พบว่ามีการนำรถเนี่ยกลับเข้ามาจอดอีกทำให้การดำเนินการเนี่ยมีข้อจำกัดและอาจกระทบกับนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ทางเมืองพัทยาเนี่ยก็ถือว่าที่ดินตรงนี้มันมีคนที่เอามาให้เมืองพัทยาที่ครอบครองอยู่แล้วก็เอามาให้เมืองพัทยานะครับแล้วตอนนี้ทางผู้ครอบครองเนี่ยสละสิทธิ์ไปแล้วแต่ว่ามีประชาชนท่านหนึ่งนะครับก็มาใช้สิทธิ์ครอบครองของคนเก่านะครับแล้วก็นำมาจอดรถนะครับก็ตอนนี้ทางเมืองพัทยาก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าจะมีวิธีใดนะครับที่จะทำให้ที่ดินบริเวณเนี้ยให้ชี้ชัดให้ที่ดินชี้ชัดว่าเป็นที่ครอบครองหรือว่าเป็นที่ของเมืองพัทยา
0: เบื้องต้นเมืองพัทยาได้นำป้ายไปติดตั้งเพื่อประกาศห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วค่ะพร้อมกับเดินหน้าดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดการกับปัญหาเกิดความชัดเจนเมืองพัทยาแนะนำประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ต้องการนำรถมาจอดเพื่อเดินทางต่อไปยังเกาะล้านหรือว่าใช้บริการบริเวณท่าเรือแหลมบาริไฮนะคะสามารถนำรถไปจอดที่บริเวณลานสีฟ้าที่เมืองพัทยาจัดเอาไว้ให้จอดรถฟรีค่ะเพื่อลดปัญหาการถูกเรียกเก็บค่าจอดรถในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะวันนี้ส.ส.ไอรัชนกศรีนอกนะคะก็ได้มีการยื่นหลักฐานต่อปปช.ค่ะขอให้ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง5คนปมโครงการ THAI Passport ค่ะงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทโดยมีการตั้งข้อสงสัยในร่างของ TOR นะคะที่มีการล็อกสเปคเอื้อเอกชนรายเดียวพร้อมกับเรียกร้องให้มีการยับยั้งแล้วก็ยกเลิกโครงการดังกล่าวค่ะนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณได้นำสำนวนพร้อมกับพยานหลักฐานเข้ายื่นต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อให้ตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการ THAI Passport ค่ะโดยนางสาวรัชนกเปิดเผยว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปลัดกระทรวงดิจิทัลเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ประธานคณะร่าง TOR และก็บุคคลที่เกี่ยวข้องจากบริษัท Human Intelligence จำกัดค่ะโดยเฉพาะนายชัยชนกนะคะเป็นข้อกล่าวหาในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะเนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธและความผิดปกติของโครงการแล้วกลับไม่ได้พยายามที่จะหยุดยั้งหรือว่าหาทางยกเลิกโครงการขณะที่ข้าราชการรายอื่นก็เป็นผู้รับนโยบายมาผลักดันแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกร่าง TOR โดยหนึ่งในข้อพิรุธสำคัญค่ะก็คือการกำหนดสเปคใน TOR ด้านการประชาสัมพันธ์ที่สอบไปในทางเอื้อประโยชน์ให้บุคคลเฉพาะกลุ่มค่ะนางสาวชนกยังบอกว่าพรรคประชาชนย้ำจุดยืนนะคะเรียกร้องให้ยับยั้งแล้วก็ยกเลิกโครงการ THAI Passport ก่อนที่จะกลับเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ค่ะพร้อมกับเปิดโอกาสนะคะให้มีการจัดทำร่าง TOR ที่มีเงื่อนไขเหมาะสมแล้วก็เปิดการแข่งขันระหว่างเอกชนได้อย่างเป็นธรรมพร้อมกับตั้งคำถามถึงที่มาของโครงการนะคะว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงการและใช้งบประมาณรัฐในการถ่ายโอนผลประโยชน์ไปยังกลุ่มทุนหรือว่าผู้สนับสนุนกลุ่มใดหรือไม่ค่ะโดยขอให้ปปช.นั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ตั้งข้อสงสัยในทุกประเด็นค่ะวันนี้ครม.เห็นชอบแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกนั่งเก้าอี้เป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่แล้วนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินก็ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาไฟใต้นั้นทุกหน่วยงานนั้นต้องทำงานร่วมกันค่ะพร้อมกับดึงคนในพื้นที่นั้นช่วยสื่อสารนะคะโดยบอกได้ว่ายังไม่กล้าฟันธงค่ะว่าปัญหาจะจบในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงการปรับแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะการปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้เป็นไปในลักษณะบูรณาการร่วมกัน
2: สมัยก่อนบอกบูรณาการนายกก็คนรัฐมนตรีมหาดไทยก็คนนึงนะวันนี้คนเดียวกันแล้วคำว่าบูรณาการมันเห็นเป็นรูปธรรมเพราะนายรัฐมนตรีกำกับดูแลตำรวจกองทัพในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลฝ่ายปกครองเพราะฉะนั้นเราก็จะจากนี้ไปก็จะเห็นว่า นายอำเภอตำรวจทหารความมั่นคงพลเรือนเนี่ยก็จะร่วมกันทำงานกันไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนบุคลากรให้เหมาะสมแล้วต้องทั้ง4คน5คนนี้ที่เป็นหัวเนี่ยต้องทำงานร่วมกันให้ได้
0: นายอนุทินกล่าวย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะเนื่องจากว่ารู้จักคนในพื้นที่ดีกว่ารัฐบาลโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันแต่สิ่งสำคัญคือต้องไม่ปิดช่องเจรจาและต้องเคารพกฎหมายซึ่งรัฐบาลก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะขณะที่ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แล้วนะคะโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี69ค่ะในเรื่องของปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ทางผู้นำฝ่ายค้านก็ประกาศว่าจะอภิปรายยติฝ่ายใต้ในการประชุมสภาสัปดาห์นี้นะคะพร้อมกับเสนอแนะให้มีการปรับระบบข่าวกรองโดยดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมือติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะรายงานสดจากพรรคประชาชนค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ห่วงกังวลนะคะว่างบประมาณ 50,000 ล้านบาทที่จะลงในจังหวัดภาคใต้นั้นจะถึงมือประชาชนหรือไม่ค่ะเพราะว่ารายละเอียดโครงการยังไม่มีแผนที่ชัดเจนค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านยืนยันความพร้อมของส.ส.ของพรรคค่ะในการอภิปรายยติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ที่จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่4กันยายนนี้ค่ะและมีความเห็นสอดคล้องกับนายกรัฐมนตรีว่าสถานการณ์ความรุนแรงในขณะนี้นั้นรัฐไม่ควรเป็นฝ่ายตั้งรับหรือว่ารอให้เกิดสถานการณ์แล้วแก้ไขค่ะพร้อมกับเสนอแนะให้ปรับด้านการข่าวนะคะในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพค่ะ
4: แต่คำถามที่สำคัญก็คือในเรื่องของการข่าวของหน่วยงานในพื้นที่เราเนี่ยกำลังมีปัญหาหรือเปล่านะก็อย่าลืมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโหเกิดขึ้นในวันเดียวพร้อมกันหลายสิบจุดนะซึ่งเป็นแบบนี้เองเนี่ยก็ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเราจะต้องเข้าไปแก้ไขในเรื่องของกระบวนการการข่าวของเรายังไงซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญในส่วนนั้นก็คือการที่ประชาชนในพื้นที่คนในพื้นที่เนี่ยแหละครับต้องให้ความไว้ใจกับหน่วยงานของรัฐเราถึงจะได้การข่าวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ครับ
3: นะคะยังสะท้อนถึงการลงพื้นที่ครม.สัญจรของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลที่จังหวัดสงขลาโดยไม่ได้ติดใจเรื่องงบประมาณที่จะกระจายลงพื้นที่ 50,000 ล้านบาทค่ะแต่ตั้งคำถามเอาไว้ว่าชาวใต้จะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการต่างๆโดยเฉพาะพรรคประชาชนไม่ต้องการเห็นเฉพาะตัวโครงการที่ลงค่ะพร้อมงบประมาณแต่ว่าไม่มีเนื้อหารายละเอียดแบบแผนเพราะกังวลว่าและตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการตั้งผู้รับเหมากลุ่มทุนที่มีความใกล้ชิดกับคนในรัฐบาลไปรับงานหรือไม่ค่ะคุณพึ่งนภาคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังมีประเด็นทางการเมืองหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันอยู่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของคดีหัวสว.ว่าพรรคประชาชนจะเดินหน้าต่อหรือขับเคลื่อนต่อในเรื่องนี้อย่างไรก่อนที่กกต.จะชี้ขาดในวันที่14กันยายนนี้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันนะคะทางการเม็กซิโกได้เดินหน้าสอบสวนเหตุระเบิดรถยนต์ใกล้กับสถานีตำรวจในเมืองทางตอนกลางของประเทศส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11คนอาคารใกล้เคียงเสียหายหลายสิบหลังค่ะภาพมุมสูงเผยเห็นอาคารสถานีตำรวจในเมืองโอโฮคาริเอนเตรัฐซากาเตกัสทางตอนกลางของเม็กซิโกที่พังเสียหายอย่างหนักหลังเกิดเหตุระเบิดรถยนต์บนถนนด้านหน้าสถานีตำรวจดังกล่าวเมื่อช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแรงระเบิดส่งผลอาคารประมาณ30หลังและทรัพย์สินของประชาชนในรัศมี300เมตรโดยรอบได้รับความเสียหายค่ะรวมทั้งมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายพลเรือนได้รับบาดเจ็บอีก10คนในจำนวนนี้มีเด็กทารกด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ทางการรัฐซากาเตกัสระบุว่ารถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุได้รับแจ้งว่าถูกขโมยมาจากรัฐฮาริสโกที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ติดตั้งวัตถุระเบิดเอาไว้โดยกำลังเดินหน้าตรวจสอบรถยนต์อีก2คันที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ค่ะพร้อมทั้งสั่งปิดสถานศึกษาและสถานที่ราชการทั่วเมืองโอโฮคาริเอนเต้ในวันจันทร์นอกจากนี้นะคะยังได้อธิบายด้วยว่าการโจมตีในครั้งนี้เป็นการแก้แค้นโดยกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นหลังจากการจับกลุ่มสมาชิกขบวนการยาเสพติดเมื่อเร็วๆนี้ค่ะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าเหตุระเบิดรถยนต์ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเหตุโจมตีสถานีตำรวจครั้งที่3แล้วในเวลาไม่ถึง2ปีแต่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้มักก่อเหตุด้วยระเบิดมือหรือวัตถุระเบิดขนาดเล็กค่ะไม่ได้ใช้ระเบิดรถยนต์ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเช่นนี้ค่ะ สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้นะคะจนควันไฟนั้นลอยข้ามพรมแดนกระทบทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะและล่าสุดก็ลอยไปไกลถึงเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ด้วยส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งนั้นต้องปิดเรียนชั่วคราวค่ะภาพจากโดรนแสดงเห็นท้องฟ้าเหนือกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ที่เต็มไปด้วยหมอกควันหนาทึบบดบังทัศนียภาพส่งผลให้ประชาชนที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะนั้นต้องสวมหน้ากากป้องกันมลพิษค่ะขณะที่ค่าดัชนีคุณภาพอากาศเข้าขั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงในบางพื้นที่ส่งผลให้ทางการท้องถิ่นหลายพื้นที่นั้นต้องออกคำสั่งระงับการเรียนการสอนตามโรงเรียนค่ะกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าตรวจพบค่าฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วเมืองหลวงซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้นะคะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและก็โรคหลอดเลือดจึงขอให้เด็กผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจสวมหน้ากาก N95 เพื่อป้องกันตนเองค่ะขณะที่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นถึงกลุ่มควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ลอยมาจากเกาะกอลิมันตันด้วยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้กลุ่มควันเหล่านี้นะคะปกคลุมได้ไกลถึงเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ค่ะโดยไฟป่าในจังหวัดกาลิมันตันกลางยังคงลุกลามต่อเนื่องหลายสัปดาห์ส่งกลุ่มควันปกคลุมไกลถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งทางการยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จนส่งผลให้โรงเรียนในพื้นที่นั้นต้องปิดเรียนและมีประชาชนล้มป่วยเป็นจำนวนมากค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16:00 น.แล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนที่มีดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: ตรวจ3ด่านก่อนถึงห้องเทพศิรินทร์นนทบุรีเปิดเรียนวันแรกจัดทีมดูแลสภาพจิตใจนักเรียนบุคลากรภาคประชาชนจับตาเลขาสอบต.คนใหม่วันปลุกนิคมจนะด้านกลุ่มจนะต้นแบบยื่น5ข้อเรียกร้องหนุนพิพัฒน์ย้ำเพิ่มรายได้สร้างเศรษฐกิจภูมิใจไทยเพื่อไทยหวานฉ่ำครม.สัญจรผลงบ 60,000 ล้านลง5จังหวัดภาคใต้นัดดินเนอร์6กันยารับศึกสักปอจับไม่หยุดไทเทาลอบทำงานแอดมินเว็บพนันและสแกมเมอร์ในลาวสิงหาเดือนเดียวพบฐานต่างชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษกลางเวียงจันทร์อย่างน้อย2แห่งติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.
6: จากวันที่7เสียนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
7: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
8: เฮ้ยเราทำร้ายญาติทำไมหัวแตกอะไรทะเลาะกัน
9: อยู่กับหลานสองคน
10: ในโซเชียลหรือชาวบ้านจะรู้จักว่าตำรวจน็อตครับชื่อฉันแบง
11: ค์ติดตามการทำงานตำรวจอินฟลูไอ้แบงค์สาวแกไม่รอดแน
12: ่แกไม่รอดแน่
13: ฝ่าไฟแดงครับพี่ตอนท้ายไปโรงพักโอ้โน
14: จริงไหมหากชีวิตตำรวจชั้นผู้น้อยดีขึ้นจะไม่มีการรับสิทธิ์บน
15: บางคนเขาอาจจะไม่อยากรับเลยก็ได้แต่บอกเฮ้ยลงเรือลำเดียวกันแล้วนะต้องเอา
16: สามัญชนคนไทยตำรวจน้อย100ล้านวิววันอังคารที่1กันยายน 21:30 น.ทางไทย PBS

สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะจับตาบรรยากาศการสัญจรของครม.ไปที่สงขลานะคะแต่ว่าเรื่องคู่ขนานกันก็คือเสียงจากพื้นที่ค่ะนอกเหนือ

0: ากวาระการพิจารณางบประมาณของครม.สัญจรในการพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้อีกหนึ่งโจทย์ที่สำคัญที่คนพื้นที่จับตามากคือมาตรการป้องกันและรับมือน้ำท่วมค่ะก่อนที่ภาคใต้จะเข้าหน้าฝนเดดไลน์ไว้ตุลาคมนี้นะคะล่าสุดการลงพื้นที่ของครม.สัญจรรอบนี้รัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า800ล้านบาทบอกให้เร่งซ่อมคลองระบายน้ำร .1 ให้เสร็จภายใน23กันยายนนี้แล้วก็ต้องมีการขุดลอกคลอง7สายค่ะเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำหลากในช่วงหน้าฝนที่จะเข้าไปสู่พื้นที่ภาคใต้นะคะวันนี้ครม.สัญจรลงไปพื้นที่ทั้งทีก็มีเสียงสะท้อนจากคนตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นคนที่อยู่ในเมืองนะคะโดยเฉพาะจากชุมชนโซนหาดใหญ่ในค่ะบริเวณริมคลองร.1ตลอดทั้งแนวตั้งแต่ชุมชนควรสันติเทสาพัฒนาบางแฟบไปจนถึงหาดใหญ่ในนะคะปีที่แล้วจุดนั้นน้ำสูงเป็นประวัติการณ์เลยค่ะ1ปีผ่านไปสภาพพื้นที่ความพร้อมในการรับมือกับน้ำเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานไปฟังเสียงคนจากพื้นที่รายงานนี้ของครูหมู่จักรีโสสะนักข่าวพลเมืองจากชุมชนควรสันติค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่บรรยากาศของริมคลองร.1นะอันนี้เป็นคลองหลักที่ตอนน้ำท่วมใหญ่แล้วเนี่ยผมยืนอยู่ที่คันคลองอ่ะนะตอนน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นสะพานนะฮะสะพานเหล่านี้ที่เราเห็นเนี่ยจมหมดเลยเนาะได้ทราบข่าวว่าเดี๋ยวจะมีครม.สัญจรมาประชุมที่จะเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติที่จะมาในช่วงตุลาถึงธันวาตรงเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะให้เห็นบรรยากาศนะว่าอันเนี้ยบริเวณแถวเนี้ยที่เราเห็นหลังคาอันยกตัวอย่างร้านเนี้ยนะเราเห็นหลังคาอย่างนี้นะตอนที่น้ําท่วมเนี่ยตรงนี้จมนะแล้วก็อพาร์ทเมนต์เนี่ยก็จะถึงชั้น2อันนี้บริเวณคลองร.1นะครับบริเวณทั้งหมดนะฮะคลองนี้ก็ลึกมากนะครับแล้วก็กว้างมากด้วยเนี่ยมันจมอยู่ใต้น้ําหมดเลยนะครับ
0: ดูจากภาพที่ครูหมูดรายงานมาก็คือชุมชนบริเวณริมคลองร.1นะคะนี่คือสภาพก่อนหน้านี้หลังน้ำลดก็คืออุ้ยขยะเต็มไปหมดแต่ภาพปัจจุบันที่ครูหมูดรายงานมาเมื่อสักครู่ก็คือเริ่มฟื้นกันได้แล้วคุณผู้ชมน้ำในคลองร.1นี่ยังน้อยอยู่นะคะน้อยแต่วางใจไม่ได้จำเป็นต้องบริหารจัดการค่ะโซนหาดใหญ่ในที่เราอยากจะคุยถึงในรายการวันนี้คือพื้นที่ชานเมืองของคนจนเมืองในอำเภอหาดใหญ่ก็จะเต็มไปด้วยบ้านเช่าชั้นเดียวราคาประหยัดเป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานรายวันนักเรียนไรเดอร์คนทำงานในเมืองที่จำเป็นต้องอยู่ใกล้งานเป็นชุมชนที่ถูกขนาบข้างด้วยน้ำสองสายที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยจุดที่ระบายสีเหลืองให้ตรงกลางนี่เป็นพื้นที่ชุมชนทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามีคลอง2คลองฝั่งซ้ายมือคือคลองร.1ฝั่งขวามือคลองอู่ตะเภา2คลองนี่เป็นคลองสำคัญในการระบายน้ำของตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งคู่ค่ะเป็นเส้นทางระบายน้ำหลักจากบทเรียนน้ำท่วมที่ชุมชนควรสันติและเครือข่ายชุมชนรอบๆคลองร.1คลองอู่ตะเภาก็มีการยกระดับการรับมือภัยพิบัติเกิดเป็น2คลองโมเดลค่ะครอบคลุมพื้นที่5ชุมชนนำร่องไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะขยายผลในพื้นที่อีกกว่า40ชุมชนรอบนอกโดยเปลี่ยนจากการรอรับความช่วยเหลือเป็นการทำงานเชิงรุกจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันมีการตั้งคณะทำงานแล้วก็สร้างช่องทางแจ้งเตือนล่วงหน้าคือเขาจะแจ้งเตือนระดับซอยนะคะแจ้งเตือนระดับซอยไม่ใช่ระดับชุมชนนะแจ้งเตือนระดับซอยด้วยความรวดเร็วแตกต่างจากระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ซึ่งมีข้อเสนอสำคัญเรื่องระบบการสื่อสารและการช่วยเหลือคนในพื้นที่รับน้ำที่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งชุมชนและรัฐให้สามารถทำงานได้ทันทีเพื่อรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะ
2: มัสยิดเราเนี่ยในช่วงเกิดเหตุทุกข์ภัยจะเป็นศูนย์พักพิงให้กับชาวบ้านบริเวณรอบๆมัสยิดซึ่งจะมีบ้านเช่าอยู่จำนวนมากเป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยต้องอพยพออกจากบ้านแล้วก็มาพักที่มัสยิดเป็นที่ทราบกันดีว่ามัสยิดมีที่พักที่เราเตรียมไว้ให้แต่ปัญหาที่เจอก็คือตอนนี้หลังจากที่เขามาพักแล้วเนี่ยการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเนี่ยมาถึงช้ามากจึงอยากจะให้สำรองถุงยางชีพไว้สักจำนวนหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าจุดตรงนี้มันเป็นจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกปีอยู่แล้วครับเป็นจุดที่น้ำระบายผมไม่ทราบว่ามันติดข้อกฎหมายอะไรบ้างนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยถุงยางชีพจะมาหลังจากน้ำท่วมแล้วซึ่งค่อนข้างทุลักทุเลหน่อย
3: เรามีลูกด้วยแล้วก็อยากจะให้เรื่องของเสื้อชูชีพนะคะอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยแจกนะคะ เอาไว้ล่วงหน้าอยากจะให้มีนะคะในทุกๆบ้านเลยค่ะเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ในส่วนของศูนย์อพยพก็อยากจะให้ทางหน่วยงานนะคะจัดศูนย์อพยพแล้วก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่มาอพยพชาวบ้านพอถึงเวลาหน้างานเนี่ยในปีที่แล้วก็คือไม่มีเลยนะคะไม่มีเจ้าหน้าที่มานะคะส่วนน้อยมากที่เจ้าหน้าที่จะผ่านหน้าบ้านนะคะอยากจะให้รัฐบาลนะคะในปีนี้นะคะก็คือให้ทำงานให้มันเร็วขึ้นนะคะก็คือเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะ
4: อีกประเด็นก็คือการสื่อสารรัฐต้องดูแลอย่าให้ระบบล่มนะครับเพราะว่าถ้าการสื่อสารล่มแล้วเนี่ยการจัดการต่างๆจบหมดเลยแล้วก็ปัญหาใหญ่ก็จะเกิดทันทีนะครับการจัดการไม่ถูกทางไม่อะไรนะครับหน่วยงานรัฐเองก็ติดต่อหน่วยงานรัฐก็ยังไม่ได
5: ้ก็เลยอยากจะให้มีการสื่อสารกับประชาชนเรื่องของการเตรียมพร้อมด้วยรวมถึงมาตรการต่างๆในการเตรียมพร้อมเพราะว่าเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของน้ำท่วมอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ว่าการเตรียมพร้อมที่ดีมันจะทำให้การรับมือของชุมชนของหน่วยงานภาครัฐมันจะดีขึ้นกว่าเดิมครับ
6: ในฐานะที่ว่าผมเป็นผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้คนด้วยในกรณีที่ว่าผมออกไปสำรวจแล้วอยากจะได้เกี่ยวกับพวกเรือสักลำหนึ่งแล้วก็คนที่ว่าอยู่ในทีมต้องไปเทรนนิ่งก่อนที่ว่าเดือนตุลาจนถึงธันวาเราไม่รู้ว่ามันจะมาอีกหรือไม่มาแต่เราไม่ประมาทเราต้องเทรนนิ่งไว้ก่อน
0: ตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่รอบที่แล้วคนหาดใหญ่ก็เตรียมความพร้อมมาตลอดค่ะมีการต่อยอดไปสู่การฝึกอบรมทักษะกู้ภัยการขับเรือแล้วก็เตรียมพื้นที่พักพิงชั่วคราวนะคะพัฒนาเป็นทีมกู้ภัยชุมชนทำงานร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลามหาวิทยาลัยทักษิณแล้วก็ปภ.สงขลาด้วยค่ะตอนนี้มีการนำโมเดลนี้ขยายผลทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนคนจนเมืองในหาดใหญ่เดี๋ยวเราคุยกันต่อว่าขยายผลไปถึงไหนพร้อมหรือยังสำหรับฝนนี้ตุลาคมจะถึงนี้แล้วนะคะอยู่ในสายกับคุณชาคริตโพชะเรืองค่ะเป็นประธานมูลนิธิชุมชนสงขลาพี่ชาคริตสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับผม
0: พี่ชาคริตค่ะขอขยายก่อน2คลองโมเดลค่ะ5ชุมชนนำร่องไปแล้วตอนนี้ทำงานเชื่อมกันยังไงบ้างคะ
7: ในส่วนของ5ชุมชนเนี่ยเราทำแผนเชิงลึกนะครับก็นอกจากที่เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วเนี่ยก็มีการส่งนักศึกษากับชุมชนเนี่ยครับลงเก็บข้อมูลรายครัวเรือนน
0: ะ
7: เราเก็บได้ประมาณสัก 1,700 ครัวเรือนนะครับเพื่อนำมาวิเคราะห์ครับการเก็บข้อมูลเนี่ยจุดเน้นก็คืออยากสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางว่าแต่ละบ้านเนี่ยถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเราต้องมีใครบ้างที่ต้องดูแลนะครับและคนเหล่านี้แหละต้องอพยพเขาก่อนเนี่ยก็จะได้กลุ่มเปราะบางมาจำนวนหนึ่งครับที่เป็นทั้งผู้สูงอายุทั้งกลุ่มที่เป็นติดเตียงกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับกลุ่มมีจริงๆหลากหลายเลยครับผู้ป่วยโดยเฉพาะที่พื้นที่พอเราสำรวจเนี่ยเราเจอว่าโอเคที่นี่เริ่มเป็นสังคมสูงวัยแล้วผู้สูงอายุเริ่มเยอะนะครับแล้วก็เด็กเล็กก็เยอะครับบางชุมชนเนี่ยใกล้เคียงกันเลยกลุ่มปอบางทั้งสองส่วนก็คือเด็กที่ต่ำกว่า5ปีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่อายุมากแล้วก็ป่วยด้วยพิการด้วยคือมีลักษณะที่เรียกว่าไปด้วยกันเลยครับทั้งพิการติดเตียงทั้งเป็นผู้สูงอายุทั้งบางทีก็เป็นผู้ป่วยโรคต่างๆด้วยก็ซ้ำซ้อนอยู่ในคนคนเดียวกันเนี่ย
0: อ
7: ันนี้แหละเจอเยอะเป็นปัญหาของคนเมืองนะครับนี้พอสำรวจแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาทำแผนด้วยกันครับว่าแล้วเราจะถ่างตอนนี้สร้างอบยกเนี่ยคนเหล่านี้ต้องไปก่อนแต่ข้างในกันก็เจอกลุ่มที่แบบเป็นเราแบ่งเป็นสามกลุ่มนะครับกลุ่มวิกฤตก็คือกลุ่มเมื่อกี้ที่เราพูดมาแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นเร่งด่วนครับก็คือจริงๆก็คือเขียวเหลืองแดงเลยนะเมื่อกี้กลุ่มแดงนะครับแล้วก็กลุ่มเหลืองเนี่ยก็คือต้องอพยพหรือเตรียมความพร้อมนะครับกลุ่มเหล่านี้ก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุโรคเรื้อรังยังช่วยตัวเองได้เป็นผู้สูงอายุติดบ้านอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะด้วยครับกลุ่มแรกเนี่ยก็มีอยู่น่าจะประมาณสัก100คนนึงกลุ่มที่2เนี่ยโอ้ประมาณน่าจะ 2-300 คนเลยครับที่ค่อนข้างเยอะในกลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของเมืองซึ่งพอไปทำในชุมชนอื่นนะครับปัจจุบันเนี่ยนอกจากใน5ชุมชนที่เราทำน้ำร่องกันแล้วเนี่ย มีโอกาสได้ขยายโดยใช้เงินของวช.เนี่ยมาสนับสนุนผ่านทางมอ.มาแล้วก็เอาโมเดลแบบเดียวกันนี่แหละตอนนี้ไปเก็บข้อมูลแล้วก็ทำอยู่กับใน40ถึง65ชุมชนครับก็แบ่งเป็น2ทีมที่ ที่แยกไปทำเพราะฉะนั้นก็จะเก็บของหาดใหญ่นี่ทำได้เกือบ50ชุมชนนะครับของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็จะมีฝั่งเทศบาลใกล้เคียงอีกนะครับก็ตรงนี้เริ่มต้นด้วยการเรียกว่าตั้งทีมของชุมชนขึ้นมาครับเราทำแผน3ครั้งนะครับเป็นการทำแบบแผนรวบรัดเพื่อให้ทันกับหน้าน้ำนะครับชุมชนละ3ครั้งเนี่ยมาเจอกันโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยครั้งหนึ่งประมาณสัก30คนเจอกันทำแผนก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยหลังเกิดภัยเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับแล้วก็ผู้ขนานกับการเก็บข้อมูลกลุ่มปอบางพอเก็บได้แล้วก็มาคืนข้อมูลกันแล้วก็ทำแนวปฏิบัติว่าเราต้องเตือนภัยยังไงเราต้องช่วยเหลือกู้ภัยกันยังไงแล้วฟื้นฟูชุมชนยังไงนะครับไฮไลท์ของระบบตัวนี้ก็คือการเตือนภัยที่แม่นยำรวดเร็วมากขึ้นไปถึงระดับพื้นที่เนี่ยเราวางกล้องCCTVเพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจระบบน้ำนะเพราะว่าปัจจุบันชุมชนเวลาพูดจะรู้ว่าน้ำเข้าในชุมชนเข้าจุดไหนยังไงท่วมสูงแค่ไหนยังไงเนี่ยแต่ว่าการเตือนไม่ทันสำหรับหาดใหญ่หาดใหญ่ต้องดูน้ำล่วงหน้านั่นหมายความว่าน้ำจากคลองอู่ตะเภาเนี่ยชุมชนต้องเข้าถึงว่าโอเคเราจะดูร่องตรงไหนระดับน้ำตรงน้ำเข้า
0: ซึ่งตอนนี้กล้องมีหมดแล้วทุกจุดสามารถดูได้เลยใช่ไหมครับ
7: ตอนนี้เราเพิ่มจุดครับจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ10กว่าจุดเนี่ยรอบนี้จะเพิ่มอีกประมาณรวมแล้ว65จุดครับที่จะเพิ่มเข้ามาหมายความว่าสามารถดูได้ทุกจุดแต่ว่าเราทำมากกว่านั้นครับก็คือทำคิวอาร์โค้ดชื่อน้องน้ำให้ชุมชนสามารถสแกนแล้วเข้าถึงข้อมูลการเตือนภัยระดับกลุ่มชุมชนเลย
0: โอ้พี่ชาคิดถ้าประมวลจากข้อมูลที่พี่ชาคิดเล่าทั้งหมดด้วยเวลาจำกัดแต่ว่าเห็นแล้วว่าข้อมูลดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆจากกรณีภัยพิบัติใหญ่ครั้งที่แล้วถ้าวันนี้เราไม่อยากให้เกิดนะคะแต่ถ้ามันเกิดภัยพิบัติอีกรอบเราจะมีฐานข้อมูลช่วยในจุดที่เสี่ยงได้ก่อนมีลำดับการช่วยเหลือที่เป็นระบบทีนี้คำถามคือถ้ามันต้องเชื่อมกับนโยบายอ่ะวันนี้ครม.สัญจรลงพื้นที่ด้วยพี่ชาคริตเขาต้องฟังอะไรชุมชนบ้างต้องเติมอะไรให้ชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติบ้างคะ
7: ตรงแรกคือมี2เรื่องครับ1ก็คือเรื่องของต้องยอมรับว่าคนจนเมืองประชากรแฝงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคนเมืองเพราะปัจจุบันเนี่ยกลุ่มที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มที่เข้าไม่ถึงก็คือกลุ่มประชากรแฝงอยู่บ้านเช่าบ้างกลุ่มเหล่านี้แหละครับเป็นกลุ่มที่เวลาเกิดเหตุขึ้นมาเขาต้องไปอยู่ในศูนย์อพยพไปหาไปช่วยตัวเองนะครับส่วนคนดั้งเดิมเนี่ยอยู่ในบ้านตัวเองผมว่าหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่าเรามีคนประชากรแฝงอยู่ในเมืองนะหาดใหญ่เนี่ยเท่าตัวนะครับประชากรตามทะเบียนบ้านอ่ะ 300,000 ประชากรแฝงอีก 300,000 เพราะฉะนั้นต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่ามีประชากรแฝงอยู่เราถึงจะจัดระบบในการดูแลเขาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่เข้าถึงก็เข้าถึงอยู่นั่นแหละคนไม่เข้าไม่ถึงเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็จะตกหล่นอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยกับ2ก็คือว่าต้องเข้าใจว่าปัจจุบัน climate change เนี่ยกำลังทำให้เกิดเขาเรียกภาวะใหม่ในชุมชนในสังคมเรานะฝนตกครั้งหนึ่งก็คือตกเยอะตกแล้วโอกาสท่วมได้เลยตกในปริมาณมากเนี่ยอันนี้นี่คือลักษณะที่เป็นแนวคิดก่อนที่สหรัฐต้องยอมรับความจริงตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะนำมาสู่นโยบายและก็การแนวปฏิบัติที่มันถูกในการที่จะรับมือกันนะครับอันน
0: ี้
7: หัวใจของมันก่อน
0: ค่ะค่ะเป็นหัวใจสำคัญด้วยรัฐต้องมองเห็นทุกคนที่อยู่ในเมืองโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในเมืองกลุ่มที่มีความเสี่ยงวันนี้หาดใหญ่มีข้อมูลและเชื่อว่าเป็นตัวอย่างสำหรับหลายๆเมืองนะคะแต่เหลือการเชื่อมต่อทางนโยบายเพื่อป้องกันเหตุเพื่อให้ประชาชนลุกขึ้นมาเฝ้าระวังและเตือนภัยได้เองจากพื้นที่หมดเวลาของรายการค่ะวันนี้ลารายการพร้อมพี่ชาคริสเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณข่าวแรกมาดูคนนี้นะคะนักร้องหนุ่มที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าร้องเพลงเพราะค่ะสำหรับณัฐศักดาธรนะคะคนนี้ก็ดีกรีแชมป์ AF เก่าแต่ว่านี้ไปเล่นละครค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะกลับคืนวงการการทำเพลงในรอบ7ปีค่ะ
1: 3 4ทุกกล้องพร้อมไหมครับ
2: กล้องพร้อมนะคะ
1: โอเคไป

ฝากกันสดๆแบบนี้เลยนะคะก็สมแล้วล่ะค่ะที่เป็นสายเวิร์คคอลนะคะเพลงนี้ชื่อพยางค์เดียวสั้นๆเข้ากับหน้าฝนเพลงชื่อว่าร่มค่ะเป็นผลงานเพลงลำดับที่2ของณัฐศักดาธรนะคะหลังจากเพิ่งคัมแบ็คค่ะกลับมาทำงานเพลงในรอบ7ปีต่อจากเพลงทีละวันที่เจ้าตัวแต่งเองแล้วก็เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อช่วง

0: กลางปีนี้ด้วยนะคะโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยบอกว่าเจอทั้งภาวะโควิดหมดไฟแล้วก็ไปลุยกับงานแสดงเยอะมากค่ะการกลับมาครั้งนี้ลงทุนลุยเองเลยนะคะโดยเฉพาะซิงเกิลเพลงใหม่เพลงนี้ร่มได้เพื่อนสนิทจากเวที AF ที่หลายคนแซวแล้วค่ะยุคนั้นบอกว่าเป็นคู่จิ้นกันนะคะอย่างต้นวันธงชัยมาทำเมโลดี้ท่อนฮุกให้ด้วยรวมถึงนางเอก MV ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่คริสหอวังนะคะนัดเขาก็ไปเอ่ยปากชวนมาเล่นด้วยกันหลังเคยเล่นซีรีส์มาม่าโกโก้ด้วยกันเมื่อ4ปีก่อนค่ะปีนี้น่าจะเป็นอีกปีนะคะที่อดีตแชมป์ AF อย่างณัฐศักดาธรได้กลับมาลุยงานเพลงจริงจังค่ะงานแสดงก็พิสูจน์ตัวเองไปแล้วว่าในช่วง7ปีที่ผ่านมานี่ก็ทำได้ดีนะคะนอกจากเพลงใหม่เจ้าตัวก็เพิ่งเปิดช่อง TikTok เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองพบว่าไปได้สวยนะคะนำเพลงค่ะเพลงเก่าเพลงดังของตัวเองมาร้องกันสดๆในเวอร์ชันเปียโนรักเธอคนเดียวนี่ก็ต้องบอกเลยเป็นเพลงหนึ่งที่ยอดวิวทะลุล้านไปแล้วนะคะเจ้าตัวบอกในฐานะศิลปินเจน Y บอกเลยขอลองผิดลองถูกหน่อยแซวว่าถ้าไปได้ดีก็จะแอบปักตะกร้ากับเขาดูค่ะ
1: เป็นเจน Y มากครับคำอะไรไม่ค่อยถูกเลยเมื่อวานลองไลฟ์ TikTok อย่างเงี้ยยังชวนคนขึ้นมาแบบเขาเรียกอะไรนะไลฟ์คู่กันอะไรเงี้ยยังทำไม่เป็นเลยทีมงานต้องบอกต้องกดตรงนี้พี่นัดนู่นนี่นั่นเราเป็นเหมือนอีลุงแบบว่าเรียนรู้เทคโนโลยีมากเลยอ่ะ
2: เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวจะเป็นนี่นะทิกต็อกเกอร
1: ์อีกหน่อยก็คือปักตะกร้าตลอดเวลา
2: ไลฟ์ทุกวันแล้วหลังจากที่พอเปิดทิกต็อกข
1: ึ้
2: นมาก
1: ็
2: คือเข้าถึงแฟนๆกลุ่มใหม่มากขึ้น
1: ใช่เริ่มเล่นทิกต็อกตอนเมษายนผ่านมาแล้วบอกตรงๆว่าก่อนจะมาเล่นน่ะกลัวเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเล่นจะมีใครดูไหมนะเราก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์แบบเรื่องที่หลายๆคนเขาทำคอนเทนต์เก่งอะเนาะเราดูแล้วมันแบบมันดูน่าติดตามอะเราไม่ได้เป็นสายแบบนั้นอะเราก็กลัวว่าถ้าเรามาเล่นจะมีใครแบบมาดูเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตั้งใจว่าเออเราก็ทำเป็นแบบของเราแหละก็เลยแบบนั่งเล่นเปียโนร้องเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆผมชอบอันอีกอย่างอยากฝากไว้อยากให้เอาแผ่นเสียงไปใช้กันเป็นคนชอบกดเข้าไปดูเวลาแบบเฮ้ยคนเอาเพลงเราไปใช้เพราะบางทีเขาครีเอทกว่าเราไง
2: เ
1: ขาแบบเฮ้ยบางทีเราไม่คิดว่าเพลงเรามันจะไปอยู่ในแบบโมเมนต์แบบนี้ในชีวิตเขาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: มีหลายช่องทางนะคะใน YouTube ก็มีเหมือนกันก็ทำเพลงเป็นเวอร์ชั่น Home Session ค่ะร้องแบบสดๆเลยในเครดิตบอกไว้ว่าได้นักแสดงมากฝีมืออย่างอัดอวัตนะคะรับหน้าที่เป็น Creative Director ค่ะส่วนงานแสดงยังไม่ทิ้งนะคะสิ้นปีมีซีรีส์ให้ชมกันค่ะมาที่วงร็อกขวัญใจวัยรุ่นยุค Y2K วงซิลเนี่ยเพลงดังแบบสองรักอะไรเงี้ยยังทำงานผู้ชมเขาก็ยังมีงานทัวร์คอนเสิร์ตต่อเนื่องนะคะล่าสุดวงซิลมีโปรเจกต์นะคะร่วมคอนเสิร์ตการกุศลกับไทย PBS ด้วยค่ะส่งตัวแทนอย่างมือกลองนะคะพี่เคนวงซิลมาบอกข่าวแล้วก็อัปเดตวงกันสักนิดนึงค่ะว่างๆก็หยิบไม้กลองมาโชว์ลีลาบนโลกออนไลน์โดนแซวหนักเหมือนกันนะคะทำไมหน้าเด็กเอ๊ะคนนี้ใช่พี่เคนวงซิลตัวจริงหรือเปล่าบางคนทักบอกตียังไงให้ดีกว่าต้นฉบับค่ะก็ฮาๆกันไปนะคะทั้งศิลปินแล้วก็แฟนๆบนโลกออนไลน์แซวยังไงก็ได้เพราะว่าแหมก็ได้ engagement ให้คนยังฟังแล้วก็ยังนึกถึงวงซิลกันอยู่นะคะพี่เคนมือกลองคนดังค่ะก็ไม่ได้ทำแค่คอนเทนต์เพลงเท่านั้นนะคะไม่ใช่แค่สอนลายกลองแต่ว่ามีเนื้อหาสนุกๆขำๆในโซเชียลด้วย
3: ยังไงเราก็ต้องอยู่ในโลกออนไลน์เนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้คนยังจำเราได้ได้เห็นเราได้นะครับก็นอกจากทำเพลงแล้วเราก็จะมีทำเป็นพวกเอาเพลงมา cover บ้างนะครับหรือว่าจัดเป็นพวกอีเวนต์คอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็นำภาพเนี่ยมาอยู่ในโลกออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นพวกคอนเทนต์ตลกเฮฮารายการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยที่จะทำให้มากกว่าการที่แค่ทำเพลงอย่างเดียวนะครับให้เห็นชีวิตจริงๆว่าศิลปินเป็นยังไงหลังเวทีเป็นยังไงเจอแล้วเป็นยังไงหรือว่าในมุมที่นอกจากเคร่งขรึมแบบชาวร็อกเนี่ยบางทีเราก็มีมุมสนุกสนานบ้างมุมแบบไม่ต้องแข็งตลอดอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: วงซิลเขายังเน้นทัวร์คอนเสิร์ตสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่งานต่อเนื่องนะคะโดยเคนเองค่ะก็มีงานอาสาด้วยนะคะมาช่วยเรื่องของคอนเสิร์ตการกุศลค่ะอย่างครั้งนี้

ร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต One Love Thailand กิจกรรมขับเคลื่อนสังคมเกิดจากความร่วมมือนะคะระหว่างสโมสรโรตารี่ศิลปาคมภาคีเครือข่ายจังหวัดอุดรธานีและไทย PBS เพื่อระดมทุนและส่งต่อพลังใจไปสู่สังคมให้คนที่ขาดโอกาสนะคะวัน

0: ะครับกับกลุ่มเปราะบางนะครับเพื่อลดช่องว่างทางสังคมนะแล้วเราจะได้เห็นศักยภาพของกลุ่มเปราะบางเนี่ยที่มาช่วยกันรันประเทศไทยไปได้นะครับจากพวกเราที่ช่วยกัน
1: วันเลิฟไทยแลนด์จะจัดในวันจันทร์ที่21ธันวาคม2569ที่ห้องอุดรดุษฎีจังหวัดอุดรธานีค่ะรายได้มอบให้กลุ่มเปราะบางเพื่อเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะคะก็แฟนๆติดตามรายละเอียดกันได้นะคะทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ของไทย PBS ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาคนวงการศิลปะทั่วโลกนะคะอาลัยค่ะลายจุดเลยนะคะยาโยอิคุซามะกับการจากไปของเธอในวัย97ปีรวมถึงศิลปินไทยนะคะที่บอกว่าอิทธิพลสำคัญคือการมองความไม่ปกติเป็นเรื่องปกติติดตามในแลโลกศิลปะค่ะ

0: ่แล้วพร้อมที่จะเห็นภาพหลอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้มากพอแล้วก็ไม่ได้มีปณิธานแน่วแน่พอแต่ว่าคุณยาโยอินี่เป็นศิลปินที่พิเศษมาก
1: สิ่งแรกที่คิดถึงป้ายอยตอนที่เขาดังๆเลยนะคืออิจฉาเขาค่ะว่าเขาได้โปรเจกต์หลุยส์วิตตองแกตายอายุ90กว่าใช่ไหมฮะเป็นแรงบันดาลใจมากเลยว่าอยากจะทำงานจนกระทั่งอายุเท่านี้นะครับศิลปินไม่ตายครับ live on ไปเรื่อย
2: ของยาโยอิคุซามะในวัย97ปีสะเทือนใจศิลปินรุ่นหลังแค่ไหนดูได้จากลายจุดเต็มหน้าฟีดคนวงการอาร์ตเพราะต่างคารวะศิลปินหญิงที่เติบโตมากับภาพหลอนสู่ราชินีโพกาดอทในต่างประเทศมิสเตอร์ดูโดหรือแซมคอกซ์ศิลปินเลือดใหม่ชาวอังกฤษเจ้าของลายเส้นขยุกขยุยผู้ติดตาม3ล้านใน Instagram ก็ผสมวงกลมสีแดงกับดูโดเพื่อบอกลาป้ายาโยอิถ้าหยิบไทม์ไลน์ชีวิตมากางเทียบสองคนมีจุดร่วมกันคือเผชิญภาวะทางจิตคุณป้าเปลี่ยนการมองเห็นโลกที่เต็มไปด้วยจุดและตะข่ายในวัยเด็กเป็นพรสวรรค์มิสเตอร์ดูโดก็เปลี่ยนอาการป่วยเป็นพลังสร้างสรรค์เช่นกันเพราะโรค OCD โรคย้ำคิดย้ำทำที่เขาเป็นตั้งแต่เด็กทำให้วาดไม่หยุดจนทุกตารางนิ้วในบ้านเต็มไปด้วยเส้นและเขามีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่คือศิลปินหญิงที่เกิดในอีกซีกโลกยาโยอิคุซามะ
3: เป็นคุณย่าอะไรล่ะนะเป็นคุณย่าซึ่งมีอายุมากแล้วก็เราเท่าที่เราศึกษาประวัติของคุณย่ายาโยอิเนี่ยคือแกโด่งดังมากในช่วงปี1960แล้วเคยเป็นศิลปินญี่ปุ่นที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาแล้วไปยืนอยู่แถวหน้าเดียวกับศิลปินในฝั่งตะวันตกในนิวยอร์กนะแล้วก็ทำงานร่วมกับศิลปินในนิวยอร์กก็ทั้งสร้างชื่อเสียงขึ้นมาจากความมีโรคภัยไข้เจ็บในตัวของแกเองเขาสร้างผลงานที่ใช้เพียงเฉพาะลายจุดของเขาเป็นสัญลักษณ์ส่วนตัวที่แสดงออกมาซึ่งในยุคที่ผมเริ่มโตขึ้นมาในวงการศิลปะแล้วก็ไปเห็นงานในแคตตาล็อกของยาโยอิเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าคุณย่าทำอะไรวะเนี่ยเป็นจุดๆเฉยๆแต่ว่าเราตื่นเต้นกับไอ้ห้องที่เป็นกระจกไงและเงาสะท้อนในกระจกซึ่งมันทำให้เห็นมิติที่มันลึกจนกระทั่งไม่มีที่สิ้นสุดเลยอันนั้นมันสร้างความประทับใจมากเลย
0: จริงๆคนในวงการบางคนก็รู้จักแค่นั้นเลยครับผมรู้จักพวกแค่ฟักทองลายจุดเหลืออะไรแค่นี้ซึ่งผมว่าแค่นั้นก็พอแล้วสำหรับคนทั้งโลกนะไม่ต้องรู้ทั้งหมดแล้วก็คนที่สนใจจริงๆก็ถึงลงไปที่รายละเอียดผมว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่ว่าผลทางวิชวลนะมันโน้มน้าวให้คนสนใจเข้าไปสืบค้นแล้วผมว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยโลกยุคปัจจุบันเนี่ยศิลปะมันต้องการแค่นี้จริงๆ
4: 私は死ぬまで戦い続けたい。私が死んだ後。
2: สิ่งที่ป้ายาโยอิทำให้โลกมองเห็นอาจไม่ได้มีเพียงลายจุดแต่คือมุมมองใหม่ว่าความผิดปกติไม่ใช่เรื่องต้องปกปิดเพราะตลอดชีวิตเธอไม่เคยซ่อนความเจ็บป่วยแต่เลือกยอมรับและเปลี่ยนประสบการณ์ที่แตกต่างเป็นสีสันที่โลกศิลปะจารึกเรื่องนี้ยังทำให้ศิลปินรุ่นใหญ่ของไทยชวนมองกลับมาที่ผู้คนซึ่งมีความพิเศษว่าความแตกต่างไม่ควรเป็นเหตุให้ใครถูกมองข้าม
1: ศิลปินหลายคนที่เก่งๆนี่ครับจะไม่ปกติสมบูรณ์เหมือนมนุษย์ทั่วไปนิดหนึ่งนะครับนั่นคือซูเปอร์พาวเวอร์ของเขาครับเห็นน้องๆกันเนี่ยที่เกิดมาเป็นมีออทิสซึมบ้างหรือเป็น

0: เป็นดาวซินโดรมบ้างเนี่ยอย่าไปดูถูกเขาว่าชายน้อยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไว้หลังวังแล้วค่ะต้องออกมาข้างหน้าเพราะบุคคลเหล่านี้มี potential ที่จะเป็น genius ได
1: ้ทำให้รู้สึกว่าคนพิเศษกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีศักยภาพสูงมากและเราผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับคนพิเศษหรือว่ากลุ่มผู้พิการหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนพวกนี้มีข้างในเยอะมากแล้วก็ต้องการเวทีแล้วก็หวังว่าอาการจากไปของป้าเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้เข้ามาในนิเวศศิลปะของเรามากขึ้น
2: 14สิงหาคม2026ที่ผ่านมาโลกศิลปะสูญเสียเจ้าของฟักทองลายจุดผู้พาศิลปะก้าวข้ามพรมแดนไปถึงแฟชั่นระดับโลกแม้ตำนานยาโยอิคุซามะจะปิดฉากลงแต่สิ่งที่เธอสร้างไว้ยังคงทำหน้าที่ต่อทั้งผลงานนับไม่ถ้วนและยาโยอิคุซามะมิวเซียมในกรุงโตเกียวที่เธอก่อตั้งขึ้นและเปิดเมื่อปี2017เพื่อส่งต่อศิลปะและความคิดของเธอสู่คนรุ่นหลังรวมถึงสารที่เธอย้ำมาตลอดชีวิตถึงสันติภาพของโลกและความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์กฤทธาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
3: มีทั้งคุณค่าและมูลค่านะคะเพราะว่ามีการประมูลเคยมีรายได้รวมนี่กว่า190ล้านดอลลาร์สหรัฐในผลงานของเธอด้วยนะคะวันนี้ไทยบันเทิงหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

3ด่านก่อนถึงห้องเทพศิรินนนทบุรีเปิดเรียนวันแรกจัดทีมดูแลสภาพจิตใจนักเรียนบุคลากรภาคประชาชนจับตาเลขาสอบต.คนใหม่วันปลุกนิคมจนะด้านกลุ่มจนะต้นแบบยื่น5ข้อเรียกร้องหนุนพิพัฒน์ย้ำเพิ่มรายได้สร้างเศรษฐกิจภูมิใจไทยเพื่อไทยหวานฉ่ำครม.สัญจรผลงบ 60,000 ล้านลง5จังหวัดภาคใต้นัดดินเนอร์6กันยารับศึกสักปอจับไม่หยุดไทยเทาลอบทำงานแอดมินเว็บพนันและสแกมเมอร์ในลาวสิงหาเดือนเดียวพบฐานต่างชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษกลางเวียงจันทร์อย่างน้อย2แห่งติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับและในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของผืนป่าในโลกปัจจุบันครับที่มีพื้นที่รวมแล้วเนี่ยลดลงอย่างน่าเป็นห่วงอยู่ครับแต่ก็ยังดีนะครับที่มีทีมงานฟื้นฟูป่าร่วมมือกันทำงานอยู่ด้วยโดยที่มีทีมลับนะครับของผู้ทำงานทักษะสูงช่วยกันอยู่จึงทำให้ผืนป่าฝนในภูมิภาคอเมริกากลางนั้นฟื้นกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งครับเหล่าสัตว์ป่าผู้พลิกฟื้นผืนป่าฝนนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยทั้งลิงคาปูชินและยังมีลิงแมงมุมด้วยครับผู้บุกเบิกและก็เพาะปลูกแล้วก็ยังมีเจ้าหมูเพ็กแครี่ครับผู้เป็นสถาปนิกวางระบบนิเวศป่าโดยทั้งลิงหมูและนกเนี่ยเขาได้ทำหน้าที่คนสวนนะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างคลังอาหารและยังมีทีมแมลงด้วยนะครับที่ช่วยกันพรวนดินแล้วก็ปลูกเมล็ดพืชครับอีกทั้งยังมีทีมงานเสริมอีกมากมายอย่างอากูตินกเกรทคูราโซรวมไปถึงกิ้งก่าประจำสปาสายน้ำโดยสัตว์แต่ละชนิดนั้นก็คือผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านนั่นเองครับที่ร่วมกันทำภารกิจชุบชีวิตผืนป่าของโลกอยู่นั่นเองเอาไปว่าเดี๋ยวเราไป

0: ามกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Reclaim the Rainforest พลิกฟื้นผืนป่าอเมริกากลางในตอน Heart of the Forest หัวใจของผืนป่าครับ
1: The world's forests are disappearing at an alarming rate. But there is hope. In Central America, there is a secret crew of skilled workers. Wild animals that rebuild the rainforest.Architects lay the foundations for ecosystems. Trailblazers open the forest up to movement. And unlikely gardeners actually plant new trees.Each creature is a specialist. And together, they're on a mission. To reclaim the rainforest.

each other. A reminder that we're all in this together.

0: คุณผู้ชมครับสัตว์ช่วยปลูกพืชแล้วก็บำรุงสวนมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศแล้วก็การเกษตรมากเลยทีเดียวนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็คือผู้ที่ช่วยขยายพันธุ์ผ่านการแพร่กระจายของเมล็ดพืชเช่นพวกนกกระรอกส่วนผู้ที่ช่วยผสมเกสรเนี่ยก็ได้แก่แมลงผีเสื้อแล้วก็ยังช่วยบำรุงดินหรือกำจัดศัตรูพืชได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับมูลสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีครับที่เพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ส่งผลประโยชน์ต่อกันและกันนั่นเองครับและนี่ก็คือวัฏจักรของธรรมชาติที่น่าทึ่งนะครับเพราะเมื่อเราคืนวิถีของธรรมชาติกลับไปสู่วัฏจักรทุกอย่างก็จะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้เองคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมล่ะครับพูดคุยกันต่อได้ง่ายๆนะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของรายการได้เลยนี่ก็คือที่ทั้งโลกกว้างไทย PBS กันนะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อครับกับ Reclaim the Rainforest พลิกฟื้นผืนป่าอเมริกากลางซึ่งจะมาในตอน Edge of the Forest ชายขอบแห่งผืนป่ากันนะครับแล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะดูแลต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบ้านเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดโลกร้อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมทั้งปล่อยก๊าซออกซิเจนและช่วยกรองฝุ่นละอองในอากาศนอกจากนี้พื้นที่สีเขียวยังช่วยลดอุณหภูมิรอบบ้านสร้างร่มเงาและลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารทำให้ลดการใช้เครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

0: ไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
1: ตรวจ3ด่านก่อนถึงห้องเทพศิรินทร์นนทบุรีเปิดเรียนวันแรกจัดทีมดูแลสภาพจิตใจนักเรียนบุคลากรภาคประชาชนจับตาเลขาสอบต.คนใหม่วันปลุกนิคมจนะด้านกลุ่มจนะต้นแบบยื่น5ข้อเรียกร้องหนุนพิพัฒน์ย้ำเพิ่มรายได้สร้างเศรษฐกิจภูมิใจไทยเพื่อไทยหวานฉ่ำครม.สัญจรผลงบ 60,000 ล้านลง5จังหวัดภาคใต้นัดดินเนอร์6กันยารับศึกสักปอจับไม่หยุดไทยเทาลอบทำงานแอดมินเว็บพนันและสแกมเมอร์ในลาวสิงหาเดือนเดียวพบฐานต่างชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษกลางเวียงจันทร์อย่างน้อย2แห่งติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อน

0: ทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
1: สัมผัสเส้นเนี่ยมันหายจากคนไทยไป16ปีแล้วเราได้กลับคืนมาให้คนไทยอ่ะ
2: นักมวยแชมป์โลกผู้พ่ายแพ้บนสังเวียนชีวิต
1: ผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังไป
3: น่าลื่นเลิงจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อผมต้องยกคำว่าครูให้คำว่าครูเราจะทำให้ชีวิตเขากลับมายิ่งใหญ
2: ่ข้ามอดีตที่ผิดพลาดเอาชนะใจตัวเองสู่การต่อสู้ครั้งใหม่
1: ใช้ทั้งแรงของครูและแรงของเด็กมาสอนเขาแล้วผมมีความสุขอ่ะ
2: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครชีวิตใหม่อำนาจรื่นเริง3 กันยายนนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

วจ3ด่านก่อนถึงห้องเทพศิรินทร์นนทบุรีเปิดเรียนวันแรกจัดทีมดูแลสภาพจิตใจนักเรียนบุคลากรภาคประชาชนจับตาเลขาสอบต.คนใหม่วันปลุกนิคมจนะด้านกลุ่มจนะต้นแบบยื่น5ข้อเรียกร้องหนุนพิพัฒน์ย้ำเพิ่มรายได้สร้างเศรษฐกิจภูมิใจไทยเพื่อไทยหวานฉ่ำครม.สัญจรผลงบ 60,000 ล้านลง5จังหวัดภาคใต้นัดดินเนอร์6กันยารับศึกสักปอจับไม่หยุดไทยเทาลอบทำงานแอดมินเว็บพนันและสแกมเมอร์ในลาวสิงหาเดือนเดียวพบฐานต่างชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษกลางเวียงจันทร์อย่างน้อย2แห่ง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่โรงเรียนเทพสิรินนท์ครับกลับมาเปิดอย่างเป็นทางการ

0: นะครับเปิดประตูโรงเรียนให้น้องๆได้กลับมาเรียนหนังสือกันครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือมาตรการในการรักษาความปลอดภัยวันนี้ครับโดยเฉพาะมาตรการในการคัดกรองเนี่ยถือว่าเข้มงวดจริงๆนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียของความเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นหลายคนก็มองว่ามันมากไปไหมเพราะมันดูแล้วมันก็ไม่ปกติซะทีเดียว
1: คำว่าเข้มข้นที่ว่านี้อย่างเช่นมีการตั้งจุดคัดกรองทั้งหมดประมาณ3ด่าน3จุดด้วยกันมันก็อาจจะทำให้บางคนอาจจะรู้สึกกดดันแล้วก็อึดอัดไปบ้างนะคะเรื่องของความปลอดภัยก็สำคัญแต่สิ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือการดูแลการฟื้นฟูสภาพจิตใจทั้งครูและนักเรียนจะทำอย่างไรให้พวกเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อกลับมาอยู่ที่โรงเรียนนะคะผู้ปกครองยอมรับยังคงเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจของบุตรหลานค่ะผู้ปกครองทยอยเดินทางมาส่งบุตรหลานบริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะนักเรียนบางส่วนก็ได้พูดคุยทักทายเพื่อนและครูหลังจากก่อนหน้านี้เรียนออนไลน์กันมานานกว่า3สัปดาห์โดยพบว่าโรงเรียนจัดระบบคัดกรองนักเรียนถึง3จุดตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนจุดแรกค่ะเป็นการตรวจสัมภาระนักเรียนโดยจะมีครูประจำแต่ละจุดคอยตรวจสอบเรื่องสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋านะคะป้องกันสิ่งของที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะเป็นอันตรายจากนั้นเด็กๆ เข้าสู่จุดที่2ค่ะจะเป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะจุดนี้จะมีสารวัตรนักเรียนและครูช่วยกันจัดระเบียบถ้าพบสิ่งผิดปกตินักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนใบหน้าก่อนจะเดินเข้าอาคารเรียนค่ะส่วนกรณีเครื่องส่งสัญญาณหรือว่าพบสิ่งผิดปกตินะคะนักเรียนจะถูกส่งไปที่จุดที่3อันนั้นจะเป็นการตรวจสอบเพิ่มเติมและสแกนซ้ำผู้ปกครองบางส่วนยอมรับยังคงมีความกังวลจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่รู้สึกมั่นใจรู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้นดูจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่โรงเรียนเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็มองว่าการกลับมาเรียนที่โรงเรียนแบบออนไซต์แบบนี้เป็นเรื่องที่ดีหลังเด็กๆได้มีเวลาพักผ่อนและฟื้นฟูจิตใจ
2: ก็ยังมีกังวลนิดนึงแต่ก็เชื่อมั่นในความปลอดภัยของทางโรงเรียนอยู่อ
3: ะไรที่เรายังมีความรู้สึกกังวล
2: ก็หลายเรื่องก็พูดไม่ออกพูดไม่ถูกเหมือนกัน
3: แต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากมีการกลับมาเรียนออนไลน์ได้มั้ยหรือว่ากลับมาเรียนออนไลน์แบบนี้ดีแล้วอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ก็เรียนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่เรียนออนไลน์มันก็อีกแบบนึงแต่ถ้าเรียนแบบนี้มันจะดีกว่าน
0: ายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับวันนี้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการเปิดเรียนวันแรกนะครับไปติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ดูสภาพจิตใจของครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรครับเช่นเดียวกับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับย้ำถึงความมั่นใจในมาตรการดูแลความปลอดภัยครับมีการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายทั้งโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลความปลอดภัยกันเองครับ
4: นักเรียนก็มีความที่อยากจะมาเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนมีความพร้อมมากครับแล้วก็ถือว่าเราก็มาเริ่มต้นกันความรู้สึกของนักเรียนก็มีจำนวนหนึ่งนะครับมีจำนวนหนึ่งเท่านั้นมีจำนวนหนึ่งเท่านั้นคุณครูผมว่าไม่เยอะนะครับก็ไม่เยอะก็อาจจะเป็นนักเรียนที่มีความวิตกกังวลเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่มีครับพร้อมครับ
5: บุคลากรทางการศึกษาตอนนี้ก็ขาดไปตอนนี้ครบหรือยังครับพร
4: ้อมก็ขาดไปก็คือเราทดแทนโดยช่วยกันดูแลแต่อีกไม่นานก็ประมาณไม่เทอมที่สองแล้วเขาจะครบครับก็จะได้ทดแทนครบหมด
1: เรื่องครูและบุคลากรที่ขาดไปอันนี้ยังอยู่ระหว่างการสรรหานะคะคาดว่าจะมีครูเข้ามาเพิ่มเติมในภาคเรียนที่2ค่ะระหว่างนี้โรงเรียนจะใช้วิธีหมุนเวียนครูเข้าสอนและขณะนี้ยังไม่มีครูแจ้งความประสงค์จะขอย้ายออกนะคะสำหรับการเรียนการสอนโรงเรียนจะเลื่อนการสอบออกไปอีกประมาณ1สัปดาห์จากกำหนดเดิมจะเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนนี้โดยช่วงที่ปิดเรียนที่ผ่านมาก็มีการเรียนการสอนในแบบออนไลน์เพื่อชดเชยชั่วโมงเรียนให้กับนักเรียนค่ะสำหรับความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบตำรวจสภ.ปลายบางจัดกำลังหมุนเวียนเข้ามาดูแลความปลอดภัยรอบโรงเรียนในช่วง1เดือนแรกของการกลับมาเปิดเรียนนะคะพร้อมดูแลเรื่องการจราจรช่วงเช้าและหลังเลิกเรียนค่ะ
6: ก็ภารกิจหลักก็คือเดี๋ยวให้ทางคุณครูเนี่ยเป็นหลักก่อนเพราะว่าพอถ้าตำรวจจะไปเหมือนแสดงออกมากเกินไปเดี๋ยวน้องๆจะเกรงนะครับก็ถือว่ามาดูแลรักษาความปลอดภัยให้มีความสงบเรียบร้อยมากที่สุดครับก็เดี๋ยวกำลังดำเนินการนะครับเพราะว่ามีหลายขั้นตอนอย่างตัวผู้เสียหายที่ ป็นคุณครูแล้วก็เด็กเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนัดมาก็คือว่ารอความพร้อมหลังจากเปิดเรียนวันนี้
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเตรียมทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลนักเรียนในช่วงสัปดาห์แรกของการกลับมาเรียนออนไซต์โดยเฉพาะนักเรียนที่อาจจะยังมีความรู้สึกกังวลหรือรู้สึกไม่พร้อมกลับสู่โรงเรียนนะคะการดูแลจะเน้นไปที่การให้คำปรึกษาและติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยให้นักเรียนค่อยๆปรับตัวกลับเข้าสู่สภาพแวดล้อมเดิมคำนึงถึงความพร้อมด้านสภาพจิตใจของนักเรียนแต่ละคนค่ะ
0: ตึกคลองถมที่เกิดไฟไหม้ครับวันนี้เรื่องของการเข้าไปถึงจุดกำเนิดของไฟไหม้นั้นยังเข้าไม่ถึงนะครับแต่สิ่งที่เขาเป็นห่วงกันก็คือทรัพย์สินที่อยู่ในนั้นอย่างที่เราเห็นในภาพนี้ก็หาเจอนี่ฝั่งคุณวันวิสาเนี่ยฮะอย่างรถยนต์เนี่ยโซนที่มันเป็นที่จอดรถยนต์ครับเขายังหวังว่าจะกู้รถยนต์ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ไปคลองถมวันนั้นเขาหวังว่าอย่างน้อยทรัพย์สินของเขาจะยังอยู่นะครับแต่วันนี้ยังไม่มีการการันตีใดๆทั้งสิ้นส่วนพ่อค้าแม่ค้าผมพูดตั้งแต่วันแรกๆว่าหลายคนขายมาเป็น10ปีเขาไม่มีที่ขายเขาทำยังไงปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาปรับตัวครับตอนนี้หาที่ขายกันตึกใกล้ๆก็มีที่เป็นตึกศูนย์การค้าหรือจะไปตั้งแผงอยู่ข้างนอกนะครับแต่ถ้าถามว่าพอไหมไม่พอและตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องการคือการเยียวยาครับอาคารศรีวรจักรนะครับอยู่ห่างจากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์แค่ประมาณ300เมตรนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่พ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้เขาเลือกไปเช่าพื้นที่ขายสินค้าต่อครับเพราะนอกจากจะอยู่ใกล้กับที่เดิมแล้วก็ต้องการหารายได้ในช่วงที่รอการช่วยเหลือนะครับผู้ดูแลอาคารศรีวรจักรให้ข้อมูลครับบอกว่าตอนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่นะครับมีผู้ประกอบการเช่าเกือบเต็มพื้นที่แต่ทางอาคารเนี่ยได้มีการขยายพื้นที่การค้าครับจัดพื้นที่บริเวณลานจอดรถชั้น9เปิดให้เป็นตลาดนัดขายสินค้าฟรีในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเปิดให้ขายโดยไม่คิดค่าเช่าเปิดให้แบบนี้2เดือนครับ
7: ทางผมได้ดูแลในส่วนของหน้าตึกของอาคารศรีวรจักรซึ่งจัดเฉพาะร้านอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดหน้าตึกซึ่งเราสามารถช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าได้แค่10กว่ารายเท่านั้นนะครับครับตอนนี้จัดให้เรียบร้อยแล้วครับในอาคารล็อกที่เช่าทั้งหมดตอนนี้เต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดสรรส่วนที่เป็นทางเดินให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ยังตกหล่นอยู่ครับตอนนี้ก็ขอให้เราได้รวบรวมพ่อค้าแม่ค้าที่มีความต้องการจะได้พื้นที่ภายในตึกเราให้ลงทะเบียนไว้แล้วส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ภายในห้องในล็อกตอนนี้เต็มหมดแล้วครับ
8: ก็เลยได้ขยายพื้นที่
7: ใช่ครับตอนนี้ได้ขยายพื้นที่มาที่ชั้น9ลานจอดรถนะครับที่เห็นทั้งหมดนี่ครับเมื่อพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นก็ขอให้ติดต่อมาที่ผมได้ครับ
1: ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายยังคงติดตามการรื้อโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์อย่างใกล้ชิดนะคะพยายามจะขอเข้าไปดูภายในร้านเพื่อนำทรัพย์สินที่ยังหลงเหลืออยู่ออกมาแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในอาคารค่ะเพื่อป้องกันปัญหาทรัพย์สินสูญหายหรืออาจจะเกิดข้อพิพาทตามมารวมถึงเป็นเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยค่ะ
9: ข้าของเสียหายของพี่พอยังหลงเหลืออยู่บ้างไหมที่พี่ดูจากทาง
10: ร้านถ้าดูจากแล้วห้องผมแล้วไม่มีอะไรเหลือใช่ครับคือไปหมดเลย
9: อยู่ชั้นไหนจุดไหน
10: มันอยู่ตรงกลางเลยครับซอยกลางอยู่ฝั่งนู้นเลยครับ
9: ก็คือเป็นจุดที่ไม่เหลืออะไรแล้ว
10: ไม่เหลือครับใช่ครับ
9: เสียหายเยอะไหมครับ
10: ก็เยอะครับของผมหลายแสนเลยแหละครับ
9: อาชีพเกี่ยวกับอะไรพี่ขาย
10: ผมขายอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์พ่นน้ำยาล้างรถเครื่องบอกเครื่องยาที่สำคัญนี้ครับพวกผ้าคลุมรถครับ
0: การรื้อโครงสร้างอาคารวันนี้ไม่ได้รื้อต่อนะครับเขาพักวางแผนในการรื้อโครงสร้างครับมีอุปสรรคหลายประเด็นด้วยกันครับหนึ่งก็คือนี่ภาพบอกได้ดีครับเหล็กมันทับกันเป็นชั้นๆแบบนี้ถ้ารื้อไปซุดไปเนี่ยมันอันตรายครับต้องวางแผนว่าจะรื้อยังไงสองก็คือเห็นในภาพเหมือนกันเมื่อสักครู่เห็นรถไหมฮะรถยนต์เนี่ยอยู่ค้างในโครงสร้าง8คันครับอันนี้ก็ต้องวางแผนในการบริหารจัดการเหมือนกันครับ
1: เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการแข่งขันจักรยานยนต์เอนดูโรที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะทำให้นักแข่งหญิงเสียชีวิตนะคะตอนนี้ตำรวจตรวจสอบเหตุการณ์ตรวจสอบพยานหลักฐานสอบปากคำไปแล้วยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าว

ากับใครแต่ไอตัวป้ายบอกทางและเรื่องการดูแลความปลอดภัยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดงานอันนี้ถูกตั้งคำถามค่ะว่าได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่ค่ะ

0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันจักรยานยนต์ Enduro รายการ Caltex Enduro Festival 2026สนามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะคลิปภาพนี้ทำให้เราเห็นถึงสนามแข่งสภาพการแข่งขันการเดินรถแล้วก็บรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะนักแข่งหญิงคนหนึ่งข้างหน้าภาพนี้นะคะถูกนักแข่งชายหมายเลข117พุ่งชนทางด้านขวาค่ะทำให้รถล้มแล้วก็บาดเจ็บซึ่งนักแข่งหญิงนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานี่คือจังหวะก่อนที่จะชนนะคะซึ่งหนึ่งในข้อสงสัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุก็คือป้ายบอกทางที่มีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานค่ะคุณผู้ชมเรื่องป้ายบอกทางอันนี้นะคะตามมาตรฐานตามกติกาของสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติหรือ FIMระบุเอาไว้บอกขนาดของแผ่นป้ายลูกศรบอกทิศทางต้องไม่ต่ำกว่า24x14เซนติเมตรแม้ว่าตำรวจยังไม่สรุปค่ะว่าอุบัติเหตุเกิดจากป้ายบอกทางมีขนาดเล็กหรือไม่แต่นักแข่งหมายเลข117ที่ขับชนอ้างว่าเขามองไม่เห็นป้ายบอกทางทำให้พุ่งชนนักแข่งหญิงค่ะ
1: ที่ขี่ที่เจ็บงั้นแกจะให้ผมแซงแล้วทีนี้ผมไม่เห็นป้ายแฮโลไม่เห็นไปแล้วแล้วทีนี้เปิดคันเร่งออกมาตัวเปลี่ยนเลนมาก็เห็นพี่เขาแล้วมันก็เบรกรถไม่อยู่แล้วพี่เขาก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับผมก็เลยตั้งใจวกกลับมาดูพี่สาวแล้วก็พี่ครับเป็นอะไรไม่มากไหมครับไม่รู้ตัดสินใจยังไงด้วยที่เพิ่งเคยขี่แข่งครั้งแรกครับก็ไม่รู้ว่าพอตัดสินใจลงไปก็มันก็เอาคืนไม่ได้
2: การตรวจสอบสถานที่จัดงานนะครับพบว่าใช้พื้นที่ว่างเปล่าริมอ่างเก็บน้ำลำตะคองของกรมชลประทานครับผู้จัดงานเนี่ยขออนุญาตใช้สถานที่ถูกต้องนะครับขออนุญาตใช้เสียงกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมีการประสานขอความร่วมมือทีมกู้ภัยในพื้นที่เข้ามาดูแลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินครับผู้ดูแลสถานที่เนี่ยบอกว่าจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับผู้จัดงานเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิส่วนคดีความให้เป็นไปตามกฎหมายครับยืนยันครับทั้งนักแข่งที่ขับรถชนและผู้จัดงานจะต้องรับผิดชอบครับ
3: ครับผมเตรียมความพร้อมทุกอย่างครับผมเป็นคนดำเนินงานวางอพปรเป็นจุดกู้ภัยกู้ชีพเป็นจุดและทีนี้น้องเขาไปเกิดเหตุอยู่ที่ทางที่ว่าเส้นทางที่ว่าเขี่ยรถสามารถเข้าไปแบบรวดเร็วได้ประถมพยาบาลได
4: ้แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
3: ครับผมคือทุกครั้งที่จัดงานก็จะเตรียมพร้อมอย่างนี้ทุกอย่างครับ
4: ที่ผ่านมาเคยจัดมาหลายครั้งหรือยังครับ
3: หลายครั้งแล้วครับ
0: นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยอธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่า Enduro นี้เป็นการแข่งขันประเภทจักรยานยนต์กึ่งวิบากและถูกบรรจุเป็นหนึ่งในกีฬาอาชีพที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะมีมาตรฐานในการจัดการแข่งขันที่ชัดเจนเช่นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานเช่นไปขออนุญาตกับสมาคมกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ถ้าแข่งในทางหรือหมู่บ้านก็ต้องไปขออนุญาตกับอบต.อำเภอหรือจังหวัดหรือถ้ามีส่วนใดจัดแข่งบนทางหลวงก็ต้องไปขออนุญาตกับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะแล้วบอกว่าพยาบาลสนามหรือว่าทีมกู้ภัยก็ต้องผ่านการอบรมค่ะ
5: ผู้จัดนี่จะต้องมีระเบียบของการจัดแข่งขันนะครับใครเป็นผู้ควบคุมแข่งขันใครเป็นนายสนามนะครับนักแข่งมีลายเส้นถูกต้องหรือเปล่ารุ่นการแข่งขันมีรุ่นอะไรบ้างมีรถมอเตอร์คอร์สมาด้วยไหมหรือมีแต่รถเอ็นดูโรอย่างเดียว อันนี้หมายถึงว่ามันจะต้องมีเรื่องของประกันอุบัติเหตุมาเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องไปสำรวจเส้นทางซะก่อนว่าวิ่งระยะทางเท่าไหร่เมื่อเราได้เส้นทางแล้วนะครับก็จะมีการติดตั้งป้ายสัญญาณต่างๆนะครับตรงนั้นจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะเลี้ยวขวานะครับตรงนั้นทางอันตรายนะครับแล้วเนี่ยจะต้องมีป้ายสัญญาณนะครับและในเส้นทางนั้นเนี่ยมันจะมีการวางจุดพยาบาลนะครับรถพยาบาลนะครับเมื่อในบางส่วนเนี่ยรถพยาบาลเข้าไปไม่ถึงก็จะต้องมีหน่วยปฐมพยาบาลหรือว่าพาราเมดิกเนี่ยเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วรถพยาบาลนี่ก็สามารถมาด้วยรถจักรยานยนต์ด้วยต้องมีพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะมีการอบรมในการปฐมพยาบาลผู้แข่งขันรถจักรยานยนต์ไม่ใช่หน่วยพยาบาลปฐมพยาบาลธรรมดานะครับจะต้องเป็นผู้ที่ชำนาญการทีเดียว
2: เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะครับยังมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมครับ ช่นก่อนแข่งเนี่ยจะต้องนำรถทุกคันมาตรวจสภาพชุดแข่งและหมวกกันน็อกต้องได้มาตรฐานครับก่อนแข่งจริงต้องมีรถเบอร์ศูนย์เปิดทางนะครับสำรวจเส้นทางก่อนแข่งและวิธีการปล่อยตัวครับมีส่วนในการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุครับ
5: การปล่อยรถนะครับเอนดูโร่ก็จะปล่อยรถทุกๆ60วินาทีหรือ1นาทีโดยรถที่มีขนาด CC ใหญ่กว่าจะต้องไปก่อนรถเร็วกว่านะครับต้องไปก่อนหรือนักแข่งที่เป็นเกรด A นักแข่งที่เป็นมืออาชีพแล้วก็ต้องออกไปก่อนนักแข่งที่ฝีมืออ่อนกว่ารถ CC น้อยกว่าเป็นรถประเภทจ่ายตลาดอย่างนี้ครับก็มีแข่งกันก็ต้องปล่อยไปทีหลังนะครับนักแข่งผู้ชายก็ต้องไปก่อนจะให้รถช้าไปก่อนให้ผู้หญิงไปก่อนคันหลังมาเขาเร็วกว่าเขาก็จะมาชนเราได้ก็ต้องให้รถที่ใหญ่ๆไปเลยถ้ามีแข่งร่วมกับรถยนต์ด้วยรถยนต์ก็ต้องออกไปก่อน
0: อันนี้เป็นมาตรฐานการจัดการแข่งขันในภาพใหญ่หรือว่าภาพรวมนะคะแต่ว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุจากตำรวจนะคะซึ่งการแข่งขันจักรยานยนต์เอนดูโรรายการที่เกิดเหตุจัดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมามีนักแข่งจากทั่วประเทศกว่า500คันลงทะเบียนร่วมแข่งขันค่ะแล้วบอกว่ารายได้จากสมาชิกที่ร่วมการแข่งขันส่วนหนึ่งจะนำไปจัดซื้อชุดกีฬาให้กับเด็กนักเรียน7โรงเรียนในพื้นที่ตอนนี้คดีความก็คือตำรวจภูธรปากช่องยังไม่ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่ายังไม่มีครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาแจ้งความค่ะ
2: THAI Passport ครับวันนี้เปิดให้ใช้เป็นวันที่2แล้วนะครับไม่แน่ใจท่านผู้ชมลองไปเทสใช้กันดูบ้างแล้วหรือยังนะครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปเสียงชมก็มีเสียงติติงก็ยังพอๆกันนะครับพอวันนี้วันที่2เสียงติติงชักจะมากกว่าโดยเฉพาะประสิทธิภาพของการใช้งานนะครับที่เขาบอกว่าของฟรีมันเหมือนจะดีกว่าที่ใช้ในโครงการของภาครัฐ รัฐมนตรีชัยชนกรัฐมนตรีดีอีเขาก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้แล้วนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องของการฟ้องร้องฝ่ายค้านคุณไอซ์รักชนกของพรรคประชาชนที่ตรวจสอบเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยวันนี้ไปร้องปปช.ครับให้ตรวจสอบการทำงานของรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกและพวกนะครับตั้งข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือไม่แต่ในฝั่งของคนยื่นเองครับก็ถูกฟ้องเหมือนกันครับคุณไอซ์รักชนกเนี่ยถูกเอกชนฟ้องครับนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนนะครับพร้อมกับนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบของสภาครับเอาพยานหลักฐานเข้าไปยื่นต่อปปช.นะครับขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport ครับโดยระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหารวม5คนประกอบไปด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนะครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ประธานคณะร่าง GOR และบุคคลที่เกี่ยวข้องจากบริษัทเอกชนครับสำหรับนายชัยชนกเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธและความผิดปกติของโครงการกลับไม่หาวิธีหยุดยั้งหรือยกเลิกโครงการครับหนึ่งในข้อพิรุธสำคัญก็คือการกำหนดสเปคใน TOR ครับเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่บอกว่าจะต้องประชาสัมพันธ์บนจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดทั่วประเทศจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอแต่พบผู้ประกอบการเพียงไม่กี่เจ้าที่สามารถทำตามเงื่อนไขนี้ได้นะครับนอกจากนั้นนางสาวรักชนกครับก็เปิดเผยถึงกรณีที่ถูกบริษัท Plan B Media จำกัดยื่นฟ้องดำเนินคดีนะครับหลังจากมีผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนายธีรชาตินางสาวการดีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และนายภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนที่ถูกฟ้องไปก่อนหน้านี้ซึ่งไอซ์รักชนกเนี่ยบอกว่าคิดไว้อยู่แล้วครับว่าจะต้องถูกฟ้องหลังจากที่ออกมาตั้งข้อสังเกต10ข้อน่ารู้เกี่ยวกับบริษัท Plan B ยืนยันครับเป็นการตั้งข้อสังเกตตามหน้าที่ไม่มีเจตนาหมิ่นประมาทและในรายละเอียดคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่ทางบริษัทคู่กรณีเนี่ยไปยื่นอุทธรณ์ครับก็เลยว่าพฤติกรรมนี้คุณไอซ์รักชนกเนี่ยมองว่าพฤติกรรมของบริษัทเอกชนแห่งนี้เข้าข่ายการฟ้องปิดปากครับ
6: สรุปก็เป็นแผน B นะคะที่ฟ้องมาในกรณีที่ดิฉันเนี่ยตั้งข้อสังเกต10ข้อน่ารู้เกี่ยวกับแผน B นะคะ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทแต่อย่างใดและถ้าทุกท่านเนี่ยได้เห็นรายละเอียดบางส่วนท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลชั้นต้นเขาไม่รับเข้ามาไต่มูลด้วยซ้ำแต่แผน B ก็ยังจะยื่นอุทธรณ์ก็คือจะเอาให้ได้ค่ะจะฟ้องดิฉันให้ได้ดิฉันก็ขอตั้งข้อสังเกตว่ามันก็เป็นการฟ้องปิดปากนะคะแบบทั่วไปสำหรับคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เขาไม่อยากให้เราพูดถึงเขาน
2: างสาวรัชนกยอมรับนะครับมายื่นปปชวันนี้ฟ้องแบบไม่ได้หวังผลครับไม่ได้สนว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ที่มายื่นปปชก็คืออยากให้สังคมร่วมจับตาเรื่องนี้แล้วก็ร่วมกันตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในโครงการนี้ครับ
0: อย่างที่คุณเจษดาว่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับคนที่ทดลองใช้งานแล้ว THAI Passport มีทั้งสองด้านคนที่ยังตำหนิก็มีเหมือนการบอกแหมเครดิตหมดเร็วการเจนภาพอะไรต่างๆมันมีข้อจำกัดบางที
2: 6วิเงี้ย
0: ให้กรอกภาษาไทยไปทำไมออกมามันเพี้ยนบางคนเจอปัญหาระบบค้างระบบล่มก็มี
2: ครับ
0: แต่คนที่เขาใช้งานแล้วได้ประโยชน์ก็เยอะค่ะบอกว่าเข้าไปทดลองใช้งานกันแล้วก็มีหลายหลักสูตรได้พัฒนาทักษะกันเพิ่มเติมรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกบอกอยากให้ลองไปใช้งานกันเยอะๆยังไงก็ได้ประโยชน์แต่ตัวท่านรัฐมนตรีเองบอกไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานล่ะค่ะอยากจะกันสิทธิ์เอาไว้ให้ประชาชนหลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลองใช้งาน THAI Passport ได้22ชั่วโมงนายทันทีสุขโชติรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ได้ใช้ AI ประมวลความคิดเห็นของประชาชนที่ไปคอมเมนต์ในหน้าเพจ AI Pass THเอา AI ใช้กับการทดลองใช้ AI อีกทีหนึ่ง ซึ่งเพจนี้เป็นเพจทางการของโครงการนะคะ พบว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอยู่มากกว่า250คอมเมนต์ด้วยกัน หลังจากประมวลความเห็นแล้วค่ะก็พบว่ามันมีความคิดเห็นเชิงลบลักษณะเป็นไปในทางตำหนิต่อโครงการสูงเกินครึ่ง
2: ครับ
0: ข้อท้วงติงติติงมีอยู่ประมาณร้อยละ56นะคะส่วนใหญ่ก็จะตำหนิไปที่ขีดความสามารถของระบบถึงร้อยละ31ทั้งปัญหาเรื่องการเจนภาพที่จำกัดการสร้างข้อความภาษาไทยเพี้ยนโควต้าเครดิตหมดเร็วระบบค้างระบบล่มขณะเดียวกันก็มีความคิดเห็นชื่นชอบระบบมีเพียงร้อยละ 3.2
2: ต่างกันเยอะจัง
0: ชื่นชมหลักสูตรการเรียนรู้แหมมัน2วันเอง
2: เออ
0: ให้เวลาหน่อยสิ
2: เป็นสีแดงเนี่ยบอกว่าไม่โอเคเนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าดี 3% นิดๆแค่นั้นน่ะ
0: บางคนเขาอาจจะดีแต่ว่าไม่ได้เข้าไปคอมเมนต
2: ์อ๋อ
0: ก็ลองจะทดลองใช้กันอีกหลายวัน
2: ชมในใจ AI มันไม่เห็น
0: ซึ่งนายทันทีก็พูดถึงการประเมินความสำเร็จของแพลตฟอร์มบอกว่าการพิจารณาเพียงยอดผู้ลงทะเบียนที่มีอยู่ประมาณ1ล้าน3แสนคนมันไม่เพียงพอแล้วค่ะต้องไปดูที่อัตราการใช้งานจริงหรือว่าตัว Active User การกลับมาใช้ซ้ำมีไหมแล้วสามารถนำไปต่อยอดทำให้ผู้ใช้มีทักษะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ค่ะ
7: โดยเฉพาะนะครับเรื่องตำหนิความสามารถของระบบเนี่ยอยู่ที่ 31% อยู่ในหมวดใหญ่มากที่สุดเลยนะเช่นแบบว่าเรื่องการสร้างภาพนะฮะเจนรูปเนี่ยเจนภาพมีจำนวนจำกัดนะครับข้อความภาษาไทยในภาพทำมาแล้วเพี้ยนนะฮะเครดิตโควต้าหมดเร็ววิดีโอความคมชัดความยาวเนี่ยยังจำกัดหรือแม้กระทั่งระบบช้าค้างล่มมีเออร์เรอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะนำไปปรับปรุงนะครับแต่คอมเมนต์ที่ดีนะครับก็มีอยู่นะครับมีอยู่ประมาณ 3.2% นะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถของระบบในมุมที่ว่ารวมตัว AI เอาไว้ใช้ได้หลากหลายนะครับก่อนใช้งานง่ายอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของตัวอะไรอะเรื่องของหลักสูตรการเรียนรู้ทักษะน่าสนใจโอ้อันเนี้ยถือว่า 1.2% เลย
2: ดร.ระบินเนี่ยตั้งข้อสังเกตสำคัญเอาไว้ดังนี้ท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะเรื่องความย้อนแย้งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคือตอนนั้นถ้าจำได้ดร.ระบินเคยถามเรื่องนี้คนที่บริหารโครงการเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศจะส่งไปเฉพาะพร้อมหรือข้อความคำสั่งส่งพร้อมเนี่ยไปต่างประเทศเอาไปประมวลผลครับแต่ดร.ระบินตั้งข้อสังเกตว่าพอไปดูข้อกำหนดการใช้งานในโครงการในหมวด3ข้อ 1.3 กลับเขียนเอาไว้ว่าข้อความคำสั่งและไฟล์แนบถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลถ้ามีการนำข้อมูลหรือคำสั่งในการทำงานของหน่วยงานรัฐส่งไปประมวลผลยัง AI ในต่างประเทศอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลครับ แล้วก็จำเป็นจะต้องตีความหรือแก้ไขเอกสารให้มันชัดกว่านี้หรือเปล่าน
0: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พูดถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนไปร้องปปช.เพื่อเอาผิดและผู้บริหารกระทรวง DE ปมล็อกสเปคโครงการยืนยันค่ะบอกไม่ได้ทำอะไรผิดและไม่มีอะไรน่ากังวลส่วนโครงการ THAI Passport คือฝั่งของคุณชัยชนกบอกโครงการนี้ถูกนำมาใช้ในการโจมตีทางการเมืองบ่อยครั้งแล้วก็มองว่าตัวท่านเองเนี่ยตกเป็นเป้านะคะซึ่งนายชัยชนกบอกว่าควรใช้วิกฤตเป็นโอกาสค่ะโดยทำให้ประชาชนรับรู้เรื่องโครงการนี้มากขึ้นแล้วหวังว่าประชาชนจะได้เข้าไปทดลองใช้นะคะส่วนตัวเองขณะนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนละค่ะเพราะอยากเก็บสิทธิ์ไว้ให้กับประชาชนค่ะ
2: เหตุการณ์ไฟไหม้ในชุมชนที่อยู่กันหนาแน่นในกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครมีบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนถ้าท่านผู้ชมยังจำกันได้เหตุใหญ่ก็คือไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ตอนนั้นเนี่ยมีมาตรการต่างๆออกมานะครับเราพูดถึงการป้องกันเรื่องการระงับเหตุครับคำถามก็คือทำไมวันนี้มันยังเกิดขึ้นอีกล่าสุดเนี่ยเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในชุมชนมักกะสันนะครับเหตุการณ์นี้บ้านเรือนไฟไหม้25หลังคาเรือนครับมีคนเสียชีวิตด้วย1คนนะครับซึ่งทางสำนักงานเขตเนี่ยเขาได้ประกาศเป็นพื้นที่เขตประสบภัยเหตุอัคคีภัยเพื่อปลดล็อกขั้นตอนในการช่วยเหลือครับนี่เป็นสภาพความเสียหายของชุมชนมักกะสันนะครับริมคลองแสนแสบหลังจากเมื่อคืนครับเกิดไฟไหม้ทำให้มีบ้านเรือนถูกไฟไหม้25หลังคาเรือนครับนายนิยมแก้วข้อหนึ่งในผู้ประสบภัยนะครับบอกว่าตอนที่เกิดเหตุครับเป็นช่วงตีสามครึ่งตัวเขาเนี่ยนอนหลับอยู่พอได้ยินเสียงคนตะโกนบอกไฟไหม้ไฟไหม้ก็เลยรีบพาภรรยาออกจากบ้านไม่ทันได้หยิบสิ่งของมีค่าออกมาครับและหลังจากเจ้าหน้าที่คุมไฟได้แล้วก็พบว่าบ้านของเขาเนี่ยเสียหายทั้งหลังนะครับขณะที่การช่วยเหลือจากสำนักงานเขตแจ้งว่าจะได้รับเงินเยียวยาค่าซ่อมบ้านประมาณ 50,000 บาทแล้วก็ค่าตกใจคนละ 3,500 บาทส่วนตัวเขาเนี่ยมองว่าไม่พอครับ
8: มัน2ชั้นเนี่ยตามหลักมันต้องเป็นแสนนะอันนี้เขาให้ว่าเขาตีราคาให้ 50,000 2ชั้นนะแต่วันที่8เนี่ยเขาจะให้ค่าทำขวนอะไรคนละ 3,500
9: แล้วอยู่กันกี่คนในบ้าน
8: อยู่3คน
9: เรายายและใคร
8: แล้วก็มีญาติคนหนึ่งอุ้ยบ้าน2ชั้นเลย 50,000 จะพอหรือ
0: หลังเกิดเหตุค่ะทางสำนักงานเขตราชเทวีไปตั้งจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือนะคะและเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งขณะนี้มีครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบมาพักอาศัยอยู่ประมาณ10ครัวเรือนด้วยกันผู้อำนวยการเขตราชเทวีบอกว่าจากการสำรวจพบพื้นที่ที่เสียหายประมาณ1ไร่มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายประมาณ25ครัวเรือนนะคะและเบื้องต้นทางเขตได้ออกประกาศให้พื้นที่ไฟไหม้เป็นพื้นที่ประสบเหตุอัคคีภัยเพื่อปลดล็อกขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพร้อมปิดกั้นพื้นที่ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปข้างในและจะใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่ประมาณ1เดือนจากนั้นจะก่อสร้างเป็นบ้านมั่นคงเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบย้ายกลับเข้าไปอยู่นะคะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างอีกประมาณ 8-9 เดือนค่ะขณะนี้มีผู้มาลงชื่อขอรับการเยียวยาช่วยเหลือ35ครัวเรือนซึ่งเขตมีงบประมาณในการช่วยเหลือเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนหลังละไม่เกิน 70,000 บาทส่วนพม.จะช่วยเหลือเยียวยาค่าเช่าบ้านในช่วงที่ผู้ได้รับผลกระทบต้องอพยพไปอาศัยที่พื้นที่อื่นชั่วคราวนะคะจำนวนนี้ก็จะช่วยเหลือเป็นเงินประมาณ 27,000 บาทค่ะ
10: ตอนนี้ที่สำรวจเบื้องต้นประมาณ 22-25 ครับ25ครัวเรือนครับ
9: มีประชาชนที่มาลงชื่อเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากเขตนี่อีกคนไหมคะ
10: ครัวเรือนทั้งหมด35ครัวเรือนครับ
9: ในส่วนของแนวทางการให้ความช่วยเหลือของเขตนี่เป็นอย่างไรบ้าง
10: ของทางสำนักงานเขตก็จะออกหนังสือรับรองนะครับแล้วก็เสนอไปทางที่สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอไปที่กรมป้องกันนะครับให้ความช่วยเหลือในเรื่องของค่าก่อสร้างบ้านนะครับ

0: ไม่เกิน 70,000
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับแต่ก็มีข้อมูลชุดหนึ่งนะครับจากคนในพื้นที่เขาบอกว่าคาดว่าไฟไหม้เนี่ยน่าจะมาจากการจุดไฟของชายที่มีอาการทางจิตเวชแล้วก็อยู่ในชุมชนนี้ครับและชายคนนี้ก็คือผู้เสียชีวิต
2: ยังมีคำเตือนแจ้งไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะหลายจังหวัดภาคเหนือจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาค่ะมีคำเตือนให้เฝ้าระวังขณะเดียวกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปช่วยเหลือสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังเกิดน้ำป่าหลากลงมาท่วมโรงเรียนและชุมชนค่ะภาพน้ำป่าจากลำน้ำแม่สะเปหลากเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สะเปใต้ในตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อคืนวันนี้กระแสน้ำไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจนเสียหายค่ะนอกจากนี้ยังเกิดเหตุดินสไลด์ลงมาทับบ้านเรือนประชาชนที่บ้านแม่สามแลบตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยทำให้ฝาผนังบ้านเรือนพังเสียหายไปด้วยแต่จากการตรวจสอบยังไม่มีผู้บาดเจ็บหรือกรณีเสียชีวิตนะคะเบื้องต้นทางอบต.แม่สามแลบร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจสอบและประเมินความเสียหายเพื่อช่วยเหลือค่ะส่วนที่จังหวัดน่านเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังและเครื่องจักรเข้าไปตักดินโคลนที่ติดค้างออกจากถนนและบ้านเรือนในอำเภอปัวที่ถูกน้ำท่วมก่อนหน้านี้ล่าสุดก็สามารถนำดินโคลนออกมาจากพื้นที่ได้แล้วค่ะยังเหลือติดค้างหลงเหลืออยู่บางส่วนนะคะและคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแจ้งให้ประชาชนเร่งยื่นคำร้องรับเงินเยียวยาช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่อบต.หรือทางเทศบาลใกล้บ้านค่ะยังมีคำเตือนให้เฝ้าระวังกันอยู่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือยาวไปจนถึงวันที่2กันยายนค่ะพรุ่งนี้อีก1วันโดยขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: วันนี้ที่ภาคใต้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องด้วยกันนะครับบางเรื่องเกี่ยวข้องกันโดยตรงบางเรื่องเป็นเรื่องที่ซ้อนทับกันอยู่เดี๋ยวเราจะค่อยๆคลี่กันในวันนี้นะครับโดยเฉพาะการประชุมครม.สัญจรครับที่ต้องพูดทั้งเรื่องของวาระของครม.กับคนในพื้นที่นั้นเรื่องนึงนะครับมีโครงการต่างๆแผนงานต่างๆ199โครงการและแผนงานงบ60,000 ล้านมีเรื่องของความมั่นคงความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้และเรื่องสุดท้ายเป็นขาหนึ่งของความมั่นคงนั่นก็คือการพัฒนาที่มีหัวหอกสำคัญก็คือสอบต.ครับที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่นะครับวันนี้เป็น3ประเด็นหลักที่เราจะค่อยไล่เรียงกันนะครับเริ่มจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ครับวันนี้ครม.มีการสแตมป์ชื่อของเลขาสมช.คนใหม่นั่นก็คือเสปูด้วงนะครับซึ่งลงพื้นที่ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มการประชุมครม.แล้วและวันนี้ผลก็เป็นไปตามคาดครับนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้จะนำมาสู่การปรับปรุงเรื่องของการสื่อสารและแผนการปฏิบัติการควบคู่กับสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะมาตรการในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ
3: สมัยก่อนบอกบูรณาการนายกก็คนรัฐมนตรีมหาดไทยก็คนหนึ่งนะวันนี้คนเดียวกันละมันคำว่าบูรณาการมันเห็นเป็นรูปธรรมเพราะนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลตำรวจกองทัพในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลฝ่ายปกครองเพราะฉะนั้นเราก็จะจากนี้ไปก็จะเห็นว่าอำเภอตำรวจทหารความมั่นคงพลเรือนเนี่ยก็จะร่วมกันทำงานกันไปต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนบุคลากรให้เหมาะสมแล้วต้องทั้ง4คน5คนนี้ที่เป็นหัวเนี่ยต้องทำงานร่วมกันให้ได้
1: นายกพูดถึงการแก้ปัญหาไฟใต้นะครับต้องได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันครับแล้วก็เน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญเนี่ยต้องไม่ปิดช่องทางการเจรจาและต้องเคารพกฎหมายนะครับซึ่งรัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและแม้ว่านายก จะเชื่อว่าการปรับยุทธศาสตร์จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ไม่กล้าฟันธงครับว่าปัญหาจะจบในรัฐบาลชุดนี้หรือไม
3: ่ต้องทำให้พี่น้องประชาชนนะครับเลือกพรรคไหนมาก็แล้วแต่รัฐบาลมีหน้าที่ถ้าเป็นภาคใต้3จังหวัดก็ต้องสร้างสันติสุขสร้างสันติภาพนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน
2: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงโดยจะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ให้เข้มแข็งและเข้มข้นมากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ
0: ผมก็ยังมีความเชื่อว่างานในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญตอนนี้นะครับเพราะว่ามันกระทบต่อความเชื่อมั่นความมั่นใจแล้วก็เศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคเอกชน
2: นายศิหศักดิ์ระบุถึงการเสนอให้มีการขยายการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียนะคะแม้ว่าจะมีรั้วอยู่แล้วก็ตามแต่จะเป็นการสร้างเพิ่มเติมเพื่อดูแลงานด้านความมั่นคงทั้งเรื่องการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดการค้าสินค้าเถื่อนที่จะต้องไปดูที่ต้นตอสาเหตุค่ะว่าใครเป็นผู้ร่วมก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
1: วันนี้ท่าทีของรัฐบาลเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะการพูดคุยสันติสุขท่านผู้ชมครับหลังเหตุยิงด่านบูเกซามีที่นราธิวาสตั้งแต่เดือนกรกฎาคมตอนนั้นเราบอกพูดคุยสันติสุขเราจะเลื่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการขยับเข้ามาคุยกันเร็วขึ้นนายธนัทสุวรรณานนท์ครับหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขนะครับบอกว่าตอนนี้ยินดีให้ทุกกลุ่มเห็นต่างเข้าร่วมการพูดคุยนะครับเพราะไทยต้องการเห็นสันติภาพที่ยั่งยืนแล้วก็ยาวนานในภาคใต้เตรียมแผนจะเชิญองค์การปลดปล่อยปาตานีหรือว่าพูโลแล้วก็กลุ่มอื่นๆเข้าร่วมการพูดคุยกับรัฐบาลด้วยและสิ่งที่นายธนัทส่งสัญญาณก็เพราะว่านายคาสตูรีมาโกตาประธานพูโลครับบอกว่าสิ่งที่ปฏิเสธการพูดคุยสันติภาพรอบใหม่ระหว่างรัฐไทยกับ BRN เพราะกระบวนการนี้ถ้าไม่เชิญกลุ่มอื่นๆเข้าด้วยเขาก็จะไม่ยอมรับนายคัสตูรีเนี่ยบอกว่านอกจากพูโลแล้วก็แนวร่วมอิสลามปลดปล่อยปัตตานีและขบวนการมูจาฮีดีนอิสลามปัตตานีเหล่านี้ครับกลุ่มต่างๆควรจะได้เข้าร่วมการพูดคุยด้วยเพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นครับ
2: ค่ะครม.ก็มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ได้เสนอมาก่อนหน้านี้นะคะในการแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาสมช.คนใหม่โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
1: ในการประชุมครม.สัญจรรอบนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเหมือนจะให้น้ำหนักในเรื่องของโครงการการพัฒนาต่างๆครับเรื่องของความมั่นคงเมื่อสักครู่เราได้ยินนายกตอบเฉพาะหลักการเท่านั้นนะฮะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของมาตรการต่างๆหลังการบังคับใช้กฎหมายหลังการเติมเจ้าหน้าที่นี่ก็พอจะบ่งบอกถึงสัญญาณบางอย่างครับถ้าพูดถึงขาของความมั่นคง2ด้านระหว่างความมั่นคงที่เป็นมาตรการเชิงรุกต่างๆกับการพัฒนาตอนนี้เหมือนรัฐบาลจะให้น้ำหนักไปทางหลังมากกว่าครับหลังเหตุยิงด่านบูเกซามีนะครับที่มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายรัฐบาลยกระดับการบังคับใช้กฎหมายครับชกนราธิวาสประกาศใช้กฎอัยการศึกขณะที่เสปูด้วงตอนนั้นเป็นเสนาธิการทหารบกแล้วก็เป็นเลขากอรมน.บอกว่าจะล่าผู้ก่อเหตุแม้จะมีท่าทีที่ขึงขังนะครับแต่จนถึงวันนี้เหตุผ่านมากว่า1เดือนเหตุความรุนแรงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องครับโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่22สิงหาคมนะครับขณะที่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมข้อมูลจากกอรมน.เองนะครับพบว่าหลังจากบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการติดตามตัวผู้ก่อเหตุยิงด่านบูเกซามีมีเพียงการออกหมายจับแค่2หมายจับครับล่าสุดก็คือการคุมตัวผู้ต้องสงสัยเมื่อวานนี้นอกจากนั้นก็เป็นการเชิญบุคคลเข้าสู่กระบวนการซักถามเท่านั้นนะครับส่วนเหตุความรุนแรงอื่นๆเช่นเหตุวางระเบิดที่สภ.ตันหยงมีการออกหมายจับแค่2หมายจับและล่าสุดเหตุความรุนแรงเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมกว่า100จุดในกว่า100จุดเนี่ยคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แค่4คนครับซึ่งถ้าพิจารณาเฉพาะตัวเลขการจับกุมผู้ก่อเหตุและจำนวนเหตุความไม่สงบ คงพูดไม่ได้นะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จครับ
2: ก่อนหน้านี้มีการ

0: วิเคราะห์กันนะคะว่าถ้ารัฐไทยจับผู้ก่อเหตุได้หรือป้องกันและระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็อาจจะกลายเป็นแต้มต่อในการพูดคุยสันติสุขแต่ว่าสถานการณ์ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นแบบนั้นละค่ะเดิมช่วงที่มีเหตุการณ์ยิงด่านเมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐบาลก็เพิ่งจะส่งสัญญาณเลื่อนการพูดคุยออกไปแต่หลังจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในคืนวันที่22สิงหาคมรัฐบาลกลับส่งสัญญาณเร่งเข้าสู่กระบวนการพูดคุยให้มันเร็วขึ้นล่าสุดก็มีสัญญาณชัดมาจากอาจารย์วันนอประธานที่ปรึกษานายกและที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่บอกว่าอาจจะขยับการพูดคุยให้มันเร็วขึ้นไปในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะท่าทีนี้จึงตอบไม่ได้แล้วค่ะว่าการพูดคุยครั้งนี้รัฐไทยอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงไม่ตอบค่ะว่ามาตรการของฝ่ายความมั่นคงในช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าล้มเหลวหรือไม่แต่เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายและการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เป็นการใช้เครื่องมือแก้ปัญหาที่ดูจะไม่ตรงจุดค่ะ
1: ผมมองว่า
2: เก่งมากเลย
1: ยังไม่ถูกจุดสักทีเดียวนะครับคือมิติตรงนี้เนื่องจากว่าสงครามถ้าเราเรียกว่าเป็นสงครามแบบนึงเนี่ยสงครามใน3จังหวัดเนี่ยเป็นสงครามแบบอสมมาตรนะฮะก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยมีกำลังรบที่ด้อยกว่าอย่างมหาศาลนะครับในเชิงของทรัพยากรในเชิงของอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นในรูปแบบของสงครามแบบนี้มันจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่การเติมเรื่องของกำลังทหารเข้าไปแต่เป็นเรื่องของการเติมความร่วมมือจากภาคประชาชนซึ่งมันก็ย้อนกลับมาว่าแล้วทำยังไงให้ประชาชนร่วมมือในการเป็นหูเป็นตาในการสถาปนาความชอบธรรมของรัฐขึ้นมามันก็พัวพันอยู่กับทั้งโจทย์ทางหน้างานแล้วก็โจทย์เชิงรากเหง้าในโจทย์เชิงหน้างานก็คือว่าประชาชนจะต้องรู้สึกปลอดภัยนะครับในการที่จะร่วมมือกับภาครัฐรู้สึกว่าภาครัฐเป็นฝั่งเดียวกับตัวเองเพราะฉะนั้นปฏิบัติการต่างๆต้องไม่สร้างเงื่อนไขมันก็วนกลับมาตรงนี้
0: อีกด้านหนึ่งการระบุว่ามาตรการฝ่ายความมั่นคงล้มเหลวหรือว่าสำเร็จอาจจะต้องรอเรื่องการปรับท่าทีหลังการเข้ามาของเลขาสมช.คนใหม่เสปูด้วงค่ะอดีตเสนาธิการทหารบกเดิมนะคะว่าการมาในครั้งนี้จะทำให้งานด้านการข่าวการป้องกันและการระงับเหตุนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ค่ะ
3: วันนี้เรื่องของการป้องกันเรื่องของการระงับเหตุที่อยู่ในความดูแลของกอรมน.เรายังเห็นภาพความสำเร็จไม่ชัดเจนนะครับแต่ที่รัฐบาลทำแน่ๆก็คือการทุ่มงบไปกับการพัฒนาครับและเมื่อพูดถึงการพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้คนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือสอบต.นะครับปัจจุบันตำแหน่งนี้ว่างอยู่เป็นตำแหน่งรักษาการครับทำให้แคนดิเดตของคนที่จะถูกเสนอชื่อและนั่งเก้าอี้ตัวนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษครับเพจวาสนานานุ่มนะครับเพิ่งจะลงคลิปงานรับประทานอาหารเย็นของครม.ที่ฐานทัพเรือสงขลาเมื่อวานนี้ครับภาพนี้ท่านผู้ชมดูดีๆนะครับมันแทบจะเป็นภาพแทนคีย์แมนด้านความมั่นคงของรัฐบาลอนุทินที่กำกับดูแลปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ครับเมื่อคืนเนี่ยทั้ง5ท่านในภาพเนี่ยก็ร้องเพลงด้วยกันเพลงศรัทธาใจสู้หรือเปล่าคือร่วมงานแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรครับไล่ชื่อนะครับจากซ้ายไปขวาซ้ายสุดเนี่ยนายกถัดมาก็คือเสปูด้วงเสนาธิการทหารบกและตอนนี้เป็นว่าที่เลขาสมช.คนใหม่ถัดไปคนที่3เสื้อสีฟ้าคนนั้นแม่ทัพภาค4ครับและขวาสุดก็คือดร.เจ๋งเป็นรองเลขาสอบต.นะครับคนคุมงานด้านการพัฒนาเป็นรักษาการเลขาสอบต.แล้วก็เป็นคนที่ถูกมองว่ากำลังเป็นแคนดิเดตเลขาสอบต.คนใหม่ส่วนผู้หญิงที่ยื่นมาอยู่คนนั้นคือผู้ว่าปัตตานีครับทำไมชื่อของดร.เจ๋งถึงถูกจับตาเป็นพิเศษในช่วงนี้เพราะตามโปรไฟล์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนะครับในตำแหน่งเลขาสอบต.รับราชการในสอบต.มาถึง17ปีครับเริ่มตั้งแต่เป็นฝ่ายปฏิบัติงานเป็นมดงานมาก่อนจนได้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารเป็นรองเลขาสอบต.ตั้งแต่ปี62ครับซึ่งตอนนั้นอายุยังน้อยมากมีหลายโครงการนะครับที่ดร.เจ๋งเคยผลักดันมีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จแต่มีบทบาทสำคัญในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ตอนนั้นมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกเป็นคนกำกับดูแลงานด้านความมั่นคงและสอบต.ครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเริ่มต้นโครงการนิคมชนะครับโดยดร.เจ๋งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับที่มีส่วนในการกำกับดูแลโครงการนี้
0: หลังประชุมครม.วันนี้ค่ะนายชนทัศน์หรือดร.เจ๋งก็ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นด้วยกันนะคะทั้งงานด้านความมั่นคงและประเด็นที่ภาคประชาชนกำลังจับตาดูอย่างการพัฒนาโครงการต่างๆในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาซึ่งเขามองว่ามีอุตสาหกรรมบางประเภทที่สามารถดำเนินการได้แต่ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่มีค่ะ
2: หลักกรณีของการพัฒนาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเนี่ยยังไงหน่วยงานราชการและรัฐบาลนะครับยืนยันว่าเรามี SEA แล้วเรา SEA เนี่ยใช้งบประมาณถึง28ล้านแล้วก็ใช้เวลาถึง4ปีเศษกับกระบวนการจัดการของมหาลัยสงขลานครินทร์ที่มีการนำพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนมาร่วมกันเกือบหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นกรอบ SEA เนี่ยจะเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาครับสิ่งที่ SEA กำหนดเอาไว้พื้นที่สงขลาเนี่ยไม่ได้ปิดห้ามเรื่องของการพัฒนาก็ยังคงมีประเภทอุตสาหกรรมบางประเภทที่สามารถดำเนินการได้แต่สอดคล้องกับสิ่งที่พื้นที่มี
0: หนึ่งในเครือข่ายภาคประชาชนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ก็คือเครือข่ายจะนะรักถิ่นนะคะกลุ่มนี้เขาเชื่อว่าถ้าไม่มีดร.เจ๋งนิคมจะนะเกิดได้ยากเพราะว่าดร.เจ๋งมีบทบาทอย่างมากต่อการผลักดันโครงการนี้ในช่วงปี 63 ถึง 65 เช่นการจัดเวทีแก้ไขผังเมืองซึ่งภาคประชาชนมองว่าอาจจะเป็นการเข้าข่ายการเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายและเต็มไปด้วยข้อสงสัยหลายประการด้วยกันนอกจากนี้ยังพบว่ามีการแจกน้ำมันข้าวสารน้ำตาลทรายให้ชาวบ้านที่มาร่วมก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีการนำคนจากภายนอกมาร่วมเวทีด้วยหรือไม่นะคะล้วนแล้วแต่เป็นข้อสงสัยที่ทำให้ทำกลุ่มทางเครือข่ายไม่ไว้วางใจค่ะ
4: แล้วก่อนจัดเวทีเนี่ยหนักก็ไปอีกก็คือสบต.เนี่ยปิดถนน4เลนบิดหมดเลยแล้วก็การขนส่งระหว่างหาดใหญ่ปัตตานีซึ่งเป็นเส้นหลักสำคัญเนี่ยต้องใช้ทางเบี่ยงซึ่งฝ่ายรถบรรทุกฝ่ายขนส่งฝ่ายเท่าแก่เพปลาต่างๆเนี่ยก็มาด่าว่าพวกเราว่าปิดถนนมันเหมือนกับว่าถ้าเอารถเก๋งเข้ามาเนี่ยแล้วมาสร้างความขัดแย้งเพิ่มอีกเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเรารับไม่ได้
3: ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงครับมองว่าถ้าเป็นงานด้านความมั่นคงเนี่ยดร.เจ๋งเป็นคนมีฝีมือสูงมากครับและเหมาะกับตำแหน่งนี้แต่ตอนนี้เนี่ยติดปัญหาเดียวก็คือเรื่องโครงการจะนะที่ทำให้ภาคประชาชนเขาไม่ยอมรับครับ
1: ในเชิงฝีไม้ลายมือนั้นค่อนข้างสูงพอสมควรอยู่แล้วนะครับแกมาติดในประเด็นจะนะเนี่ยแหละที่มีแรงต้านจากภาคประชาสังคมสูงเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้ดร.เจ๋งเนี่ยสมมติขึ้นเป็นเลขาแล้วไม่เดินต่อหรือเดินด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมใช้การมีส่วนร่วมสูงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเดินไปได้นะครับอีกทั้งดร.เจ๋งก็ทำงานในพื้นที่มานานนะเพราะฉะนั้นการประสานเชิงพื้นที่เนี่ยน่าจะเป็นไปอย่างไร้รอยต่อมากขึ้นถ้ากรณีเงื่อนไขก็คือเรื่องของจะนะนะครับที่ไม่เดินต่อหรือจะจัดกระบวนการใหม่เท่านั้นเองครับ
3: ถ้าพูดถึงบทบาทของสอบต.ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับเป็นหน้าที่อยู่แล้วเป็นบทบาทหลักเป็นงานของสอบต.ครับแต่สิ่งที่ชาวบ้านหรือภาคประชาชนบางส่วนเขาเป็นห่วงและกังวลก็คือบทบาทหน้าที่ของท่านในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนบางครั้งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือไม่หรือเป็นการมองข้ามการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่เดิมหรือไม่ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ครับ
0: ที่ไล่มาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ก็คือความพยายามที่กำลังจะบอกว่าในพื้นที่เขากำลังเชื่อว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะจังหวัดสงขลานั้นกำลังอาจจะถูกกลับมาปัดฝุ่นกลับมาดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่งนะคะแม้ว่าวันนี้ยังไม่ได้ถูกหยิบเข้ามาพูดคุยในที่ประชุมครม.แต่ว่ารองนายกรัฐมนตรีย้ำคล้ายกับว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าต้องผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างรายได้เข้าพื้นที่มากขึ้นติดตามจากคุณพัศราจิกคำค่ะ
5: ว่างก็ดิไม่ได้ไปจะไม่รู้อะไรเลยนี่เนี่ยคือว่างานนั้นบายใจแล้วแล้วนะว่าก็ไม่ขึ้นแล้วนอนบายแล้ว
6: เสียงสะท้อนของชาวบ้านสวนกงตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจของการกลับมาอีกครั้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะที่มีโครงการท่าเรือน้ำลึกเป็นองค์ประกอบเพราะที่นี่เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านโครงการนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังมีกระแสข่าวว่าจะถูกหยิบยกนำไปหารือในที่ประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาแต่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่า ยังไม่มีการนำเสนอในที่ประชุมครม.แต่ยอมรับว่าพยายามผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้น
7: เราพยายามครับเราต้องการสร้างนะครับผมถามซิว่าในภาคใต้เรามีอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจภาคใต้เราฟื้น

0: พร้อมซึ่งรัฐจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางต่อรองและประสานงานระหว่างกลุ่มทุนกับชาวบ้านในพื้นที
1: ่หากครั้งนี้ข้อเรียกร้องของชุมชนชนะต้นแบบไม่ได้รับการสนองจากรัฐบาลทางกลุ่มชนะชุมชนต้นแบบจะขอคัดค้านโครงการอย่าง
0: ก่อนการประชุมครม.สัญจรชาวบ้านอำเภอจะนะที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบรวมตัวกันที่เทศบาลเมืองคอหงซึ่งจัดให้เป็นศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีโดยพวกเขาระบุว่าสนับสนุนโครงการแต่มีเงื่อนไขพวกเขาใช้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนซึ่งมักให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในตอนแรกและค่อยๆถูกผลักออกจนในที่สุดชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์พวกเขามาพร้อมกับข้อเสนอ5ข้อนั่นคือให้รัฐบาลพิจารณาขอให้มีการจ้างงานคนในพื้นที่อำเภอจะนะไม่น้อยกว่า 30% ของแรงงานทั้งหมดนอกจากนี้ขอให้แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีตัวแทนชุมชนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งรวมทั้งให้ทางกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ของบริษัทที่เข้ามาดำเนินกิจการและภาษีของบริษัทต้องเข้ามาจ่ายให้กับท้องถิ่นและข้อสำคัญต้องให้กลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบถือใบอนุญาตโรงไฟฟ้า 1,100 เมกะวัตต์เป็นหลักประกันชดเชยความสูญเสียที่ชุมชนต้องแบกรับในอนาคตทั้งนี้หากรัฐไม่รับข้อเสนอก็พร้อมจะคัดค้านโครงการเช่นเดียวกัน
2: เราต้องถือใบอนุญาตนะครับที่เราเรียกร้องก็คือเราถือใบอนุญาตหรือไม่ก็อาจจะว่าเนี่ยเราก็ต้องคุยกับทางรัฐบาลว่าเหมือนกับที่3จังหวัดที่ว่าเหมือนถ้าโรงไฟฟ้าที่จะไปสร้างใน3จังหวัดเขาจะมีค่าเอดเดอร์เพิ่มมาให้50สตางค์แหละไอ้ตรงนี้ก็คือให้รัฐบาลเพิ่มมาให้กับชุมชนเลยตัด10สตางค์ตอนนี้นะให้กับชุมชนก็คือ10สตางค์เนี่ยเราก็คำนวณมาก็ปีนึงก็ถ้า 1,100 เมกะวัตต์นั้นก็เกือบพันล้านนะครับเราก็คัดค้านเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า NGO อย่าเพิ่งผลักเราว่าเราสนับสนุนนะเราสนับสนุนแบบมีเงื่อนไขในเมื่อรัฐบาลไม่ตอบไม่ให้กับตามที่เราเรียกร้องเนี่ยเราก็คัดค้านนะเราพูดชัดเจนไม่ใช่ว่าสนับหลับหูหลับตาสนับสนุนนะ
0: สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภายใต้การดูแลของสอบต.ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อมาถูกสั่งให้ชะลอและทบทวนเพื่อทำ SEA ก่อนแต่ระหว่างนั้นช่วงเดือนกันยายน2563สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลามีการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนผังเมืองรวมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษนิคมอุตสาหกรรมจะนะบนเนื้อที่ 16,700 ไร่ครอบคลุมตำบลนาทับสะกอมและตลิ่งชันของอำเภอจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงข้อมูลจากนายหน้าที่ดินในพื้นที่ระบุว่ามีการกว้านซื้อที่ดินบนผังเมืองสีม่วงอย่างต่อเนื่องโดยมีกลุ่มทุน3เจ้าใหญ่เป็นผู้ถือครองรวมทั้งพื้นที่ผังเมืองสีแดงซึ่งหมายถึงพื้นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ชุมชนอย่างเกาะบ้านคูน้ำรอบที่มีเนื้อที่ประมาณ400ไร่ขณะนี้มีกลุ่มทุนกว้านซื้อที่ดินวางแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยคาดว่าจากเนื้อที่ทั้งหมดขณะนี้มีที่ดินของชาวบ้านประมาณ100ไร่ภัสราจิตคำไทย PBS รายงาน
3: ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าทำไมชาวบ้านที่นั่นเขาถึงไม่ไว้ใจแม้ว่านายกและสองรองนายกจะออกมาประกาศว่าพับแลนด์บริดจ์ไปแล้วแต่ตอนนี้เขาปัดฝุ่นเรื่องของ Missing Link Missing Link เนี่ยถ้าพูดในหลักการให้เข้าใจง่ายมันก็คือรถรางเรือครับรถก็คือถนนรางก็คือรางรถไฟครับเรือก็คือท่าเรือน้ำลึกที่จะเชื่อม2ฝั่งในภาคใต้นี่แหละฮะทำให้คนที่เขาเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ไม่สบายใจนอกจากคนที่มายื่นเรื่องของโครงการนิคมจะนะก็ยังมีอีก3กลุ่มเป็นอย่างน้อยนะครับวันนี้มายื่นหนังสือถึงนายกมาขอให้นายกแก้เรื่องของการส่งออกกุ้งไปมาเลเซียและการคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ครับตัวแทนชาวบ้านรวมตัวกันบริเวณเทศบาลเมืองคอหงที่หาดใหญ่สงขลานะครับยื่นหนังสือถึงรัฐบาลสะท้อนปัญหาและข้อกังวลต่อการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นตัวแทนในการพบปะชาวบ้านครับสำหรับคนที่มายื่นหนังสือแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์เดินทางมาจากอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก็ถอนพรบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ซึ่งที่ผ่านมาครับทั้งนายกนายพิพัฒน์เนี่ยออกมาบอกว่า

0: พับโครงการไปแล้วแต่ภาคประชาชนอยากจะให้นำประเด็นนี้เข้าที่ประชุมครม.เพื่อออกเป็นมติสร้างความมั่นใจครับประเด็นนี้นายพิพัฒน์ชี้แจงนะครับบอกว่าไม่จำเป็นต้องนำเข้าครม.อีกครับเพราะทั้งนายกและรองนายกถึง2คนออกมาประกาศชัดเจนแล้วแต่ในส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจอื่นๆอันนั้นต้องเดินหน้าต่อครับ
1: ว่าแลนด์บิดท่านนายกรัฐมนตรีท่านประกาศไปหลายรอบต่อหลายรอบแล้วก็ท่านเองนิติก็ได้มีการประกาศแล้วยกติล้มเลิกยกเลิกโครงการคำว่าแลนด์บิดไม่มี NEC พรบก็ไม่มีผมก็ประกาศไปหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่การที่ท่านบังคับบอกว่าเราต้องเอาเข้าครม.ก็มันไม่มีเหตุแล้วจะเอาเข้าไปเพื่ออะไร
2: อีกกลุ่มนึงค่ะเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาหลังจากมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งได้รับความเสียหายทั้งระบบทั้งที่เป็นสินค้าคุณภาพดีขณะนี้มีข้อมูลว่าผู้ประกอบการใช้วิธีจ่ายค่าผ่านทางเพื่อให้ได้ระบายสินค้าออกไปค่ะ
3: กุ้งไทยเป็นกุ้งที่ถูกกฎหมายนะครับรัฐบาลอย่าทำให้กุ้งไทยมาเลเป็นกุ้งเถื่อนเลยครับตอนนี้มันเป็นกุ้งเถื่อนอยู่เพราะฉะนั้นท่านช่วยกำกับกระทรวงพาณิชย์และกรมประมงนะครับ
0: มีอีกกลุ่มหนึ่งครับอันนี้เป็นกลุ่มสนับสนุนโครงการนิคมจนะโดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าครับกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าต้องการให้เกิดการพัฒนาสร้างรายได้การจ้างงานในพื้นที่ภายใต้เงื่อนไขที่ชาวบ้านได้รับประโยชน์นะครับนายพิพัฒน์ในฐานะตัวแทนรัฐบาลครับรับหนังสือแล้วก็รับปากบอกว่าจะนำข้อเรียกร้องของชาวบ้านส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาครับ
2: ท่ามกลางปมร้อนหลายเรื่องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะแต่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่คุณเจษฎาจู่หัวเอาไว้ที่มีข้อสังเกตว่าท่ามกลางปมร้อนหลายเรื่องดูเหมือนรัฐบาลจะเน้นไปที่โครงการพัฒนาพื้นที่หรือว่าการทุ่มงบประมาณในหลากหลายโครงการด้วยกันก็เป็นเช่นนั้นค่ะมติครม.สัญจรในวันนี้ก็เห็นชอบในการเดินหน้าแผนพัฒนาฟื้นฟู5จังหวัดชายแดนใต้เห็นชอบในการผลักดันควิกวิน2โครงการขนาดใหญ่นะคะทางรถไฟรางคู่ระยะที่2รวม6โครงการแล้วก็มีโครงการระบบประกันภัยพิบัติทั่วหน้าด้วยอันนี้สำคัญ
0: ครับ
2: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะคะมีรายละเอียดหลายอย่างด้วยกันแต่จะยกตัวอย่างเช่นโครงการนี้นะคะประกันความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเนี่ยค่ะก็จะครอบคลุมแล้วก็จะทำให้มีวงเงินเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสูงสุดแสนบาทต่อครัวเรือนต่อครั้งค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนายเอกนิตินิติธันรพาสนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ร่วมกันแถลงมติครม.อย่างเป็นทางการค่ะสำหรับครม.สัญจรใต้หรือครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทิน2ที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ5จังหวัดประกอบไปด้วยสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาติดตามการดำเนินนโยบายค่ะโดยครม.เห็นชอบเดินหน้าแผนและโครงการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติลงนามเดินหน้า2โครงการขนาดใหญ่ที่ว่าก็คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาค่ะและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตามีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการเร่งด่วนขนาดใหญ่ด้านคมนาคมขนส่งในรูปแบบรถไฟทางคู่ระยะที่2รวม6โครงการโดยเป็นเส้นทางสายใต้ใน3โครงการรวมวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทส่วนอีก3โครงการค่ะที่มีมติเห็นชอบหลักการในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะคะประกอบไปด้วยโครงการช่วงปากน้ำโพเด่นชัยโครงการช่วงเด่นชัยเชียงใหม่และโครงการช่วงชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องเร่งทบทวนแผนงานตามข้อสังเกตเพิ่มเติมและเสนอครม.ต่อไปนายกรัฐมนตรีระบุว่าคาดหวังให้การเชื่อมต่อจากหาดใหญ่ไปสุไหงโกลกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับภูมิภาคอื่นๆของประเทศรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยพร้อมกันนี้ก็มีมติเห็นชอบหลักการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยพิบัติสำหรับครัวเรือนครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศค่ะ
4: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือน ดยแนวทางนี้

0: นี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับเป็นการครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งนี่คือการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าน
1: ายกครับบอกว่าภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีครับคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายในการเยียวยานะครับทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพและการตั้งศูนย์พักพิงครับถือว่าเป็นการประกันความเสี่ยงถ้าไม่เกิดภัยพิบัติใดๆก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าครับคือเดิมเนี่ยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติต้องใช้งบประมาณ 45,000 ล้านบาทต่อปีครับแต่การใช้ประกันภัยพิบัติทั่วหน้าจะเป็นการวางเงินประกันเอาไว้ล่วงหน้านะครับจะได้รับวงเงินคุ้มครองประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีครับครอบคลุมภัย3ประเภทก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวแบ่งความคุ้มครองออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและความคุ้มครองชีวิตครับ
2: กำหนดความคุ้มครองที่อยู่อาศัยนะคะวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งจะจ่ายตามหลักเกณฑ์ของปภ.ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีส่วนเรื่องความคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทช่วยเหลือเบื้องต้นจ่ายภายใน15วันและช่วยเหลือเพิ่มเติมภายใน15วันถัดมาค่ะ
1: 2โครงการใหญ่ที่คนที่สงขลาจับต้องได้แน่ๆนะครับมันคือโครงการก่อสร้าง2สะพานครับ1เนี่ยเป็นสะพานเชื่อมไปยังเกาะลันตาอีกโครงการนึงเป็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับเมื่อเราพูดถึงทะเลสาบสงขลาเนี่ยจุดนั้นมีความสำคัญมากครับโดยเฉพาะระบบนิเวศ3น้ำนะครับทั้งน้ำเค็มน้ำกร่อยแล้วก็น้ำจืดนี่ถือว่าเป็นโจทย์ในการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญในเวลานี้ติดตามกับคุณนิตยากีรติเสริมสินครับ

0: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศค่ะส่งผลกระทบโดยตรงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาที่ปัจจุบันนี้นะคะแนวโน้มของมวลน้ำเค็มรุกสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะทะเลสาบสงขลามีอยู่ด้วยกันสามน้ำทั้งน้ำกร่อยน้ำเค็มนะคะและน้ำจืดการบริหารจัดการน้ำร่วมคือทางรอดเดียวในการแก้ปัญหานี้ค่ะลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเผชิญกับความท้าทายจากกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความต้องการที่แตกต่างกันเช่นกลุ่มประมงน้ำเค็มบริเวณปลายน้ำซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจนับพันกระชังสร้างมูลค่าระดับพันกว่าล้านบาทที่นี้ต้องอาศัยน้ำเค็มในระดับที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาแต่ระบบนิเวศที่นี่ไม่สามารถปรับตัวให้เป็นน้ำเค็มได้ทั้งหมดหรือจืดทั้งหมดได้
1: ความเหมาะสมของปลาในกระชังทุกวันนี้ก็คือว่าถ้าเรายึดเกณฑ์ของสมัยก่อนคือมันไม่ได้แล้ว oh. ทุกวันนี้คือต้องอาศัยแล้วก็สังเกตน้ำว่าเราสมควรที่จะลงเลี้ยงเป็นปลาอะไร
0: ครับตอนนี้สังเกตด้วยวิธีไหน
1: ตอนนี้คือโดยอาศัยการสังเกตตรงที่ว่า1ใช้สายตาดูว่าน้ำเป็นแบบไหนน้ำสกปรกไหมน้ำดีไหมแล้วก็อาศัยการชิมน้ำบางทีเราไม่มีเครื่องวัดค่าความเค็มเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าทุกวันนี้บ้านของเราในยุทธของเราเป็นน้ำเค็มหรือน้ำจืดน้ำกร่อยแต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าค่าตัวเลขของค่าความเค็มของน้ำจืดน้ำกร่อยเนี่ยมันไม่สามารถระบุตัวเลขได้เราอาศัยการชิมได้รู้ว่าเออนะแค่ออกเค็มเค็มมากเค็มน้อยอะไรแบบนี้ครับ
0: ถัดขึ้นมาในพื้นที่ตอนบนกลุ่มเพาะปลูกพืชสวนและนาข้าวที่กินพื้นที่กว่า 100,000 ไร่ในคาบสมุทรสทิงพระเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งปริมาณน้ำจืดก็มีจำกัดหากมีการดึงน้ำที่มีค่าความเค็มเกินกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรเข้าสู่ระบบจะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรทันทีรวมถึงแหล่งผลิตน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา
2: ช่วงหน้าแล้งนี่แบบปีนี้แรงมากแรงจนว่าที่ว่าระวังตัวนี้ไว้สูงอ่ะจนว่าน้ําแห้งต้องหยุดสูบเลยค่ะ oh. ต้องหยุดสูบหมายถึงว่าเราต้องปรับตัวนี้ต้องลดลง oh. มันแรงแล้วก็อุณหภูมิร้อนจัดพืชเล็กๆที่ว่าเพิ่งจะปลูกนี้แทบจะพยายาม

0: ดูแลไม่ถึงก็อย่าปลูกมันช่วงหน้าแล้งแต่ต้องระวังต้องใช้ตัววัดความเค็มนะคะพอช่วงนั้นอ่ะก็จะสูบน้ำได้อะไรเงี้ยถ้าน้ำโอเคเราก็สูบเข้าจะเปิดปิดช่วงเช้าเย็นนะคะ
1: ทั้งปัญหาความผันผวนสภาพภูมิอากาศและเรื่องของน้ำในทะเลสาบสงขลาค่ะทำให้เกษตรกรอย่างชาวนาผันตัวกลับมาปรับตัวปลูกพืชนะคะโดยเฉพาะข้าวที่สามารถปลูกทนเข็มได้นะคะบริเวณนาริมเลจุดนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและยังให้ผลผลิตมากถึง700ถึง800กิโลกรัมต่อไร่ด้วยและนี่ก็เป็นทางเลือกใหม่ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมด้วย
2: เราก็ต้องเปลี่ยนเพลงสายพันธุ์ที่จะมาปลูกจากเราปลูกกอกอ55กอก4379เงี้ยพวกนี้จะไม่ทนเค็มเราก็ต้องมาปลูกเน้นปลูกเป็นหอมนาเล2ให้หมด อย่างน้อยเราก็ได้มีข้าวกินได้ผลผลิตเอาไปสร้างรายได้ต่อ
3: ระดับความเค็มที่พันธุ์ข้าวเนี่ยทนได้เนี่ยก็ประมาณ 10%เพราะฉะนั้นเดิมทีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาหรือข้อมูลวัดระดับความเค็มเนี่ยน้ำที่นี่เนี่ยจะเค็มอยู่ประมาณ 2-3% นะคะแต่ด้วยสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลทำให้ระดับความเค็มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เกษตรกรในพื้นที่สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยี IoT ในเรื่องของการตรวจวัดข้อมูลพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการแจ้งเตือนหรือ
1: จะเห็นได้ว่าผู้ใช้น้ำในแต่ละกลุ่มมีความต้องการใช้น้ำที่แตกต่างในแต่ละช่วงเวลานะคะบวกกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการน้ำให้เป็นไปตามที่แต่ละกลุ่มต้องการได้นวัตกรรมสถานีตรวจวัดความเค็มแบบเรียลไทม์16จุดทั่วทะเลสาบสงขลาคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนให้ทุกกลุ่มมองเห็นข้อมูลชุดเดียวกันนำมาสู่การออกแบบการจัดการน้ำที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันระบบการทำงานของนวัตกรรมนี้นะคะเปลี่ยนข้อมูลจากธรรมชาติมาเป็นวิทยาศาสตร์สามารถสั่งการนะคะการสูบน้ำเค็มขึ้นมาวัดทุก2ชั่วโมงแล้วเก็บสถิติทุก24ชั่วโมงค่ะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาเปรียบเทียบและทำให้ผู้ที่ดูข้อมูลนำไปตัดสินใจวางแผนในการใช้ชีวิตและอนาคตนะคะก็จะมีการวางแผนเพื่อทำข้อมูลชุดนี้เตือนล่วงหน้าได้ถึง6เดือนล่วงหน้าในการวางแผนอนาคต
4: เราเอางานวิจัยเข้ามาเสริมก็คืองานวิจัยของเราเนี่ยก็คือจะส่งค่าแบบเรียลไทม์ทุก2ชั่วโมงเพราะนั้นเราจะเห็นค่าต่างๆเนี่ยทุก2ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่พอครับหลังจากนั้นเนี่ยพอครบวันเราจะสรุปค่าความเค็มของในรอบวันนั้นเพื่อเป็นค่าเฉลี่ยของวันนั้นๆแล้วก็เกษตรกรไม่จำเป็นจะต้องมาเข้าถึงเราแค่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูในไลน์เราก็จะส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติเข้าไปในไลน์ของเกษตรกรเลย
5: วันนี้รู้ค่าน้ำเค็มรู้ค่าน้ำจืดรู้ค่าน้ำกร่อยในขนาดนี้สามารถเป็นตัวชี้วัดสร้างรายได้ให้เขาอย่างมีนัยสำคัญเช่นวันหนึ่งเขาเคยได้500หากความรู้นี้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตไปยกระดับรายได้เขาผมคิดว่าอย่างน้อย1เท่าคือจาก500เป็น 1,000 จาก 1,000 เป็น 2,000 อันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญ
1: ความซับซ้อนของการจัดการน้ำที่หลากหลายในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาคือภาพจำลองของประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายจึงมุ่งเน้นการบูรณาการฐานข้อมูลเดียวกันยุติการแก้ไขปัญหาแบบเหมารวมพื้นที่และสร้างกลไกด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงจบแค่โครงการวิจัยแล้วทิ้งร้างการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพค่ะต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลค่ะเพื่อลดการคาดเดาและความแม่นยำจะเกิดขึ้นที่สำคัญอย่างให้ทุกภาคส่วนที่มีการใช้น้ำลดข้อขัดแย้งและสามารถจัดการน้ำได้อย่างมีเอกภาพค่ะ
6: ขอบคุณคุณนิตยาครับ
7: ยังไม่จบค่ะเพราะว่าครม.สัญจรค่ำคืนที่ผ่านมามันฉายภาพความสัมพันธ์ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลที่หวานเจี๊ยบนะคะ ชื่นมื่นนะคะ
6: หน้ากล้องเฉยๆหรือเปล่าร
7: ับศึกซักฟอกของพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะเปิดบ้านพักส่วนตัวที่สมุทรปราการเนี่ยดินเนอร์มื้อค่ำกระชับมิตรกับพรรคร่วมรัฐบาลขณะที่พรรคฝ่ายค้านเขายื่นซักฟอกแล้วนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิมั่นใจมีหมัดเด็ดสามารถทำให้รัฐบาลสั่นคลอนได้ส่วนคุณสาธิตวงศ์หนองเตยบอกรัฐบาลอนุทินไร้ผลงานทำแต่คอนเทนต์ค่ะ นายสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุถึงการตัดสินใจของพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านในการยื่นยติอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152และยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามมาตรา151แม้รัฐบาลจะบริหารประเทศมาเพียง 4-5 เดือนแต่บอกว่าปัญหารุมเร้าค่ะทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดิน
8: ผมก็จะเรียนว่าคือท่านนายกกับรัฐบาลเนี่ยจะบริหารด้วยการทำคอนเทนต์เป่าแซกโซโฟนทำท่าตีวอลเล่ไปวันๆไม่ได้ปัญหาบ้านเมืองมันไปลึกมากนะครับในเวลานี้แล้วประชาชนชาวบ้านก็เดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นมันแก้ปัญหาด้วยคอนเทนต์ทางโซเชียลไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดกันจริงจังแล้วว่าปัญหาบ้านเมืองจริงๆในเวลานี้เรายืนอยู่ตรงจุดไหนและเราจะเดินต่อไปเนี่ยให้บ้านเมืองมันรอดเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับ
7: นายสาธิตกล่าวว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นประเด็นที่พรรคฝ่ายค้านเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้สำหรับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามที่ผู้นำฝ่ายค้านได้แจ้งเอาไว้ค่ะโดยในสัปดาห์นี้ฝ่ายค้านจะนัดพูดคุยถึงแนวทางในการยื่นให้ชัดเจนแต่เบื้องต้นจะยื่นอภิปรายทั่วไปก่อนยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ
6: หัวหน้าพรรคประชาชนครับณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิย้ำถึงความเป็นไปได้นะครับจะมีการยื่นยติอภิปรายทั่วไปและการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติแต่จะเจาะจงเฉพาะรัฐมนตรีรายบุคคลหรือทั้งคณะอันนี้ต้องรอคุยกันในกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนครับเพราะจะต้องดูเนื้อหาของแต่ละพรรคนะครับนายณัฐพงษ์เนี่ยพูดว่าสถานการณ์ตอนนี้พรรคประชาชนมองเห็นถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยเฉพาะการหัวเลือกสวที่มีหลักฐานปรากฏชัดดังนั้นปฏิเสธได้ยากว่าคนในรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยอาจจะมีส่วนเข้าไปพัวพันทางนี้ฝ่ายค้านจะใช้เวทีของสภาในการซักฟอกรัฐบาลอย่างเข้มข้นครับ
9: ผมมั่นใจนะครับในการทำงานของพรรคประชาชนนะครับว่าเรามีข้อมูลนะครับที่สามารถที่จะเปิดโปงให้ประชาชนเห็นนะครับถึงความเลวร้ายนะครับของระบอบสีน้ำเงินที่เป็นอยู่นะครับว่าเป็นกำลังกินรวบประเทศอย่างไรบ้างนะครับทั้งอำนาจในระบบอำนาจในทางการเมืองรวมถึงอำนาจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระนะครับรวมถึงในเรื่องของกลุ่มทุนบางกลุ่มที่อาจจะมีความสัมพันธ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อันนี้อาจจะเป็น3กรอบใหญ่ๆนะครับและตอนนี้เนี่ยที่ผมคิดว่ายังไงในเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยก็คงอยู่ในกรอบต่างๆเหล่านี
7: ้นายกรัฐมนตรีอนุทินเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการดินเนอร์มื้อค่ำกับ16พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล292คน
6: ครับ
7: น่าจะเป็นวันที่6กันยายนนี้ตามที่มีรายงานซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
6: อันนี้ซ้อมนะ
10: เลี้ยงคะท่านนายกท่านนายกเมนูอะไรไว้คะ
11: ใช่ไหมคะเลี้ยงเปิดบ้านเลี้ยงเปิดบ้านนัดเจอคณะรัฐมนตรีค่ะ
12: แต่ต้นความคิดคือท่าน
11: ค่ะ
7: นายอนุทินยังชี้แจงประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะโดยชี้ว่าเป็นการสับเปลี่ยนภารกิจโดยให้นางสาวรัชดาธนาดิเรกมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้มาช่วยงานเรื่องงานกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้และช่วยงานอื่นๆด้วยโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกค่ะนายกบอกว่าเขาเป็นคนมีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนซึ่งก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้านะคะก่อนที่นายกจะกล่าวย้ำบอกว่านายแพทย์เอกภพเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมานานแล้วค่ะ
6: ก่อนที่กกต.จะมีมติวันที่14กันยายนนี้นะครับว่าจะส่งทั้ง229รายชื่อคนที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.หรือจะส่งเฉพาะคนหรือจะไม่ส่งทั้งหมดคนที่ติดตามเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนไอลอว์หรืออย่างอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะครับเขาก็ออกมาเปิดแผลรายวันนวดไปเรื่อยๆจนกว่ากกต.จะมีมตินะครับอย่างอาจารย์สมชัยเนี่ยล่าสุดบอกได้เอกสารมาประมาณ200หน้าครับกลางดูแล้วเหมือนเป็นการพูดคุยกันในการประชุมอนุกรรมการไต่สวนชุดหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์ก็ทยอยเปิดข้อสังเกตออกมาเรื่อยๆส่วนฝั่งของพรรคประชาชนแล้วก็ไอลอว์เรียกร้องเหมือนเดิมครับให้กกต.มีหน้าที่ส่งไปศาล มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ควรจะทำหน้าที่ในการส่งรายชื่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไปให้ศาลตัดสินครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับพูดถึงการเดินหน้าตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.ครับเรียกร้องให้กกต.เร่งพิจารณาส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลนะครับเพราะถ้าปล่อยเวลาออกไปยิ่งทำให้การทำงานของกกต.ถูกตั้งคำถามและเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับเพราะผู้มีอำนาจพิจารณาความผิดคือศาลไม่ใช่กกต.ครับดังนั้นเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าทุจริตแล้วหน้าที่ของกกต.ก็คือต้องเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งต่อศาลพิจารณานายณัฐพงษ์เนี่ยพูดถึงกรณีที่นายชีวภาพชีวธรรมสว.ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับบอกว่าตอนที่เขาเลือกสว.กันเนี่ยคณะก้าวหน้าแล้วก็ไอลอก็เคยจัดกิจกรรมในการนัดพบผู้สมัครสว.ในร้านอาหารเหมือนกันไม่ใช่หรือนายณัฐพงษ์เนี่ยก็เลยบอกว่าการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เพื่อให้ผู้สมัครสว.ได้รู้จักกันไม่ใช่เรื่องผิดครับนายณัฐพงษ์มองว่าไม่ใช่เรื่องผิดหากไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือกำหนดว่าจะต้องเลือกใคร
9: เรื่องของการขับเคลื่อนนะครับในการที่จะทำให้ เรียกว่าผู้สมัครนะครับแต่ละคนรู้จักกันนะพอรู้โปรไฟล์กันเนี่ยโดยไม่ได้มีผลประโยชน์หรือสัญญาว่าจะให้เบื้องหลังเนี่ยผมยังมองโดยส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโพยมาแบ่งคะแนนกันเลือกใครโหวตให้ใครตกลงกันแบบนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าทำได้นะเพราะว่าโดยกระบวนการการเลือกสว.ในปัจจุบันเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าต่างคนต่างไม่ได้รู้จักกันเลยไม่ได้ศึกษาประวัติกันมาเลยเนี่ยอยู่ดีๆจะไปถึงวันในการเลือกเข้ามาเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคนออกแบบ
7: นายณัฐพงษ์ยังปฏิเสธข้อครหาเรื่องพรรคประชาชนทำงานแบบระวังตัวและเปิดข้อมูลตามหลังกลุ่มไอลอและนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกดำเนินคดีเช่นกันโดยย้ำค่ะว่าพรรคประชาชนพร้อมขับเคลื่อนกับทุกภาคส่วนตรวจสอบประเด็นหัวเลือกสว.และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลแสดงจุดยืนต่อปัญหาการได้มาซึ่งสว.หากเห็นว่ามีข้อสงสัยเรื่องความสุจริตโปร่งใสก็ควรเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบร่วมกันค่ะ
6: อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ครับเปิดข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียนะครับอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.จึงขาดความน่าเชื่อถือแล้วอาจารย์ก็อ้างว่าได้รับเอกสารมากกว่า200หน้าจากคนในกกต.ครับเอกสารเนี่ยมีลายน้ำเขียนว่าเอกสารใช้ภายในเท่านั้นแต่ไม่มีตราประทับว่าลับหรือว่าลับมากอันนี้ไม่มีอาจารย์เนี่ยชี้ถึงข้อพิรุธเกี่ยวกับบุคลากรในอนุกรรมการชุดนี้นะครับพบว่าบุคคลที่เป็นประธานที่ประชุมคือนายชาวนะไตรมาศเป็นอดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญครับมาจากการเสนอชื่อของนายทิติเชษฐ์นุชนาธกกต.ไม่ใช่ชื่อของร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่มาจากการเสนอชื่อของกกต.เสียงข้างมากตามที่เคยปรากฏตามสื่อนอกจากนี้จากรายงานการประชุมนะครับพบว่าผู้ทำหน้าที่หลักราวกับเป็นประธานที่ประชุมคือนายอนุชาจันสุริยาส่วนประธานตัวจริงไม่มีบันทึกว่ามีการพูดหรือมีบทบาทใดๆทั้งสิ้นอนุกรรมการที่พูดซักถามให้ความเห็นหลักๆมีแค่3คนหนึ่งในนั้นก็คือนายอนุชาจันสุริยาที่มีบทบาทนำในการประชุมครับและแม้จะประชุมนานร่วม3ชั่วโมงแต่กลับใช้เวลาในการลงมติแบบลงได้ทันที
7: วันพรุ่งนี้ค่ะกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายด้วยกันนะคะจะเข้ามาพักร้อนใช้เวลาพักผ่อนท่องเที่ยวกันที่เมืองพัทยาเป็นเวลา5วันฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่พัทยาก็เชื่อนะคะว่าการเข้ามาครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโลซีซั่นพร้อมกับมีการคุมเข้มเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยและกำชับเรื่องข้อห้ามระหว่างขึ้นฝั่งค่ะเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามีกำหนดจอดเทียบท่าวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 1:00 นที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีส่วนเรือรบ USS แฟรงค์ E ปีเตอร์เซนจะจอดเทียบท่าที่ท่าเรือศรีราชาในเวลาประมาณ 13:00 ค่ะจากนั้นกำลังพลประมาณ 5,000 นายจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางเป็นเวลายาวนานกว่า250วันนายกเมืองพัทยาบอกว่าขณะนี้เตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยทั้งนักท่องเที่ยวและทหารสหรัฐระหว่างท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองโดยเชื่อว่าการเข้ามาของกำลังพลทหารสหรัฐเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์และช่วยกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะคะโดยคาดว่ากำลังพลแต่ละนายจะมีค่าใช้จ่ายวันละไม่ต่ำกว่า100-150เหรียญดอลลาร์สหรัฐและจะทำให้มีเงินสะพัดมากกว่า100ล้านบาทในช่วงโลซีซั่นค่ะ
13: เราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับมันจะเป็นทั้งวิกฤตทั้งโอกาสหมายความว่าพัทยาเองก็จะเป็นสปอตไลท์ที่ฉายมาที่พัทยาอีกครั้งหนึ่งว่ากำลังพลเหล่านี้มาพักที่นี
14: ่
13: เพราะฉะนั้นด้วยการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือการเป็นแหล่งท่องเที่ยวไนท์ไลฟ์ที่คนยังมีการล้อเลียนกันนะว่าต้องรีบผู้หญิงใส่อะไรทำคอนเทนต์อะไรกันซึ่งเราก็ไม่อยากให้มีภาพแบบนั้นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าเมืองพัทยามันมีความหลากหลายนะครับไม่ใช่มีแต่เรื่องไนท์ไลฟ์อย่างเดียวมันยังมีเรื่องส่งเสริมการเป็นหมุดหมายของครอบครัวเรื่องไมซิตี้เรื่องสปอร์ตซิตี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากสื่อสารแบบนี้ให้คนทั้งโลกเขารู้ด้วยนะครับว่าการที่ทหารมาเนี่ยก็ไม่ได้มาเที่ยวเฉพาะกลางคืนอย่างเดียวนะเพราะว่าเขาก็แจ้งว่าเนี่ยเงินตรงเนี้ยก็สินค้าที่เขาอาจจะชอบหรืออะไรก็อาจจะเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับหรือเป็นซูวิเนียร์อะไรแบบนี้ครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็คิดว่า1เตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัย2ความสวยงามของเมืองการจัดระเบียบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นภาพสื่อสารไปในระดับโลกนะ
6: สอดคล้องกับมุมมองของนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาชลบุรีครับมองว่าการจับจ่ายของกำลังพลทหารสหรัฐจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับแล้วก็ตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาในเวทีโลกครับ
15: ก็มาช่วยก็ดีค่ะอย่างน้อยได้ในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็ได้ในเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็ทำให้คนตื่นตัวในช่วงหน้าโลเนาะแล้วก็มีข่าวดีบ้างหลังจากที่มีแต่เรื่องห่อเหี่ยวมาหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะมั่นใจเนาะเขาถึงได้มาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คิดว่าพัทยามันต้องสนุกไหมเขาถึงได้จะต้องมาแวะอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนเรือมันต้องกี่ร้อยวันแล้วเขาก็ไม่ไปที่อื่นแต่เขามาพัทยาไงคะในเมื่อเขาเลือกเรา there must be something
14: ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องมีอะไรพิเศษ
15: ใช่ซึ่งเราก็พิเศษอยู่แล้วพัทยามาได้ทุกวัน
7: ตอนนี้ตำรวจเมืองพัทยาสนที่กำลังตำรวจทุกหน่วยและฝ่ายปกครองกว่า200นายค่ะดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยทหารเรือกองทัพสหรัฐจะแจ้งจุดหมายในการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะทั้งในเมืองพัทยาและพื้นที่อื่นๆเพื่อให้ภาพรวมเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยค่ะ
16: ผมเชื่อว่าระหว่างที่เดินทางมาแล้วบอกที่หมายปลายทางแล้วว่าที่เมืองไทยเนี่ยแล้วจะมาพัทยาเนี่ยผมว่ากำลังพลตัวหนึ่งอะมีความพร้อมแล้วคงไม่เกิดความกดดันความเครียดแล้วล่ะคงจะมาเที่ยวแล้วสนุกสนานไม่ได้เป็นแบกความเครียดมาแล้วมาระบายกับเราคงไม่ใช่แต่คงจะมีความสบายใจส่วนหนึ่งแล้วล่ะว่าเอ้ยมาแล้วเราได้พักผ่อนแล้วนะไอ้ความเครียดตรงนั้นก็คงจะลดลงซึ่งในส่วนเองเขาก็ได้พูดคุยกับกำลังพลแล้วหนึ่งมาเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเมืองไทยอย่างเคร่งครัดเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะถ้าเกิดมาทำอะไรที่ผิดอาจจะไม่ได้กลับพร้อมเรือก็ได้เพราะว่าทำผิดกฎหมายมันต้องถูกดำเนินคดีในกฎหมายของประเทศนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นตรง
7: สำหรับการขึ้นฝั่งของทหารเรือสหรัฐครั้งนี้กองทัพสหรัฐมีกฎระเบียบมีข้อห้ามที่ทหารทุกนายต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะโดยจะเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระวังเขาก็จะบรีฟนะคะข้อควรระวังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมกฎหมายข้อห้ามเพื่อจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายต้องมีวินัยแล้วก็กำชับเรื่องของการมีความประพฤติที่เหมาะส
14: ม
7: ทั้งในและนอกเรื่องแบบค่ะ
6: 8เดือนมานี้ครับทางการลาวจับชาวต่างชาติลักลอบทำงานสแกมเมอร์ทั่วประเทศลาวได้มากกว่า 6,200 คนนะครับแล้วก็มีคนไทยมากเป็นอันดับต้นๆครับที่น่าจับตาก็คือการจับกุมในระยะหลังมานี้ครับพบธุรกิจสีเทากระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วนครหลวงเวียงจันทน์นะครับตั้งแต่โรงแรมคาสิโนไปจนถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษครับติดตามจากรายงานของ The Exit ครับ
17: ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบของลาวบุกค้นโรงแรมแมงโกรฟและอพาร์ทเมนต์กลอรี่เมืองชัยเชษฐานครหลวงเวียงจันทน์จับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบทำงานสแกมเมอร์และพนันออนไลน์139คนเป็นคนไทยมากที่สุด117คนที่เหลือเป็นคนจีนเวียดนามไต้หวันและกัมพูชาเจ้าหน้าที่ยังยึดคอมพิวเตอร์กว่า30เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์มือถืออีกกว่า540เครื่อง นับเป็นครั้งล่าสุดที่พบการจับกุมธุรกิจสีเทาที่ใช้โรงแรมลาวเป็นฐานหลังจากก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคมทางการลาวเคยจับและส่งกลับคนไทยกว่า500คนที่ลักลอบทำงานพนันออนไลน์จากโรงแรม7แห่งในแขวงสวรรณเขตและแขวงบริคำไซอาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พบการเริ่มตั้งฐานอาชญากรรมออนไลน์บ่อยครั้งวันที่27สิงหาคมตำรวจลาวจับกุมชาวต่างชาติลอบทำงานสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ได้68คนในจำนวนนี้มีคนไทย7คนสถานที่จับกุมคือโรงแรมโกลฟุกในบ้านดงโพสีและโรงแรมปานีบ้านดงคำช้างทั้ง2แห่งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษลองถันนครหลวงเวียงจันทน์ลงทุนโดยบริษัทเอกชนของประเทศเวียดนามก่อนหน้านั้นวันที่8สิงหาคมตำรวจลาวจับกุมแอดมินเว็บพนันและสแกมเมอร์261คนรวม7สัญชาติในจำนวนนี้เป็นคนไทย36คนพร้อมยึดคอมพิวเตอร์500ชุดโทรศัพท์มือถือกว่า 2,300 เครื่องสถานที่จับกุมคือบริษัทลาวลงทุนพัฒนาจำกัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงบ้านพลทันเมืองชัยเชษฐานครหลวงเวียงจันทน์เป็นโครงการลงทุนโดยเอกชนจีนมีสัญญาเช่าพื้นที่99ปีหลังการจับกุม3วันวันที่11สิงหาคมเพจ Facebook ของเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงโพสต์ประกาศให้ความร่วมมือกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อจัดระบบและคุ้มครองความปลอดภัยในพื้นที่และร่วมต่อต้านปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายการทุจริตของชุมชนที่พักอาศัยผู้ประกอบการและนักลงทุนนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความเห็นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศต่างๆมักเป็นสถานที่ที่กฎหมายมีสภาพบังคับใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะภาครัฐต้องอาศัยผลประโยชน์จากการลงทุนของชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้สถานที่จนอาจกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้กลุ่มธุรกิจสีเทาใช้ช่องว่างแสวงหาผลประโยชน
18: ์การบังคับใช้กฎหมายอ่อนข้าราชการซื้อได้มันก็เลยเป็นช่องว่างที่ให้พวกเนี่ยเขาแทรกซึมเข้าไปได้แต่ว่าโดยนโยบายภาพใหญ่อะเขาไม่ได้ส่งเสริมเพียงแต่ว่าในสถานการณ์มันเอื้อให้คนมันมองหาที่อยู่ใหม่ไอ้แก๊งพวกเนี้ยแล้วดูฝักภูมิภาคอะโอ้เขมรก็มีปัญหาใช่ไหมมันก็ไม่ได้เข้าออกง่ายๆใช่ไหมส่วนหนึ่งต้องไม่ลืมว่าแรงงานที่เข้าไปขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจสแกมเมอร์พวกเนี้ยมันคือแรงงานไทยไงซึ่งทางไปเท่าที่เห็นตอนนี้มันก็เหลือมันมีตัวเลือกมากใช่ไหมมีมาเลย์ที่ติดกับไทยใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเขมรใช่ไหมแล้วก็พม่าสุดท้ายมันก็มาออกที่ลาวที่เราย้ำเนาะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่กันเป็นเมืองแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แบบนี้แล้วแบบที่คุยกันคราวก่อนอ่ะมันจับได้กระจายมากตั้งแต่เหนือจดใต้ของลาวเจอหมด
17: นอกจากโรงแรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วคาสิโนที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องยังถูกใช้เป็นที่ตั้งของขบวนการสแกมเมอร์เห็นได้จากการจับกุมเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมมีคนไทย373คนจากชาวต่างชาติทั้งหมดกว่า600คนถูกจับที่อาคารในพื้นที่ของ ST Vegas Entertainment International ClubAllow
19: Field Coordinator
17: เอ็ดมณีเขมนาผู้ประสานงานภาคสนามประเทศลาวประจำโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติให้สัมภาษณ์ในคลิปของโครงการระบุว่าไม่กี่เดือนมานี้ขบวนการสแกมเมอร์ในลาวปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญท่ามกลางการปราบปรามในกัมพูชาและเมียนมาทำให้พบว่าจากเดิมที่ฐานสแกมเมอร์จะอยู่แบบกระจุกตัวเปลี่ยนรูปแบบเป็นกระจายตัวไปในหลายพื้นที่ของลาวการวิจัยพบว่าขบวนการสแกมเมอร์ประเภทหนึ่งจะตั้งธุรกิจถูกกฎหมายบังหน้ามีที่ตั้งบริษัทและจดทะเบียนถูกต้องมักเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางเทคโนโลยีและเอเจนซี่ออนไลน์รวมถึงอาจใช้ที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อใช้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่ทำให้คนนอกยากที่จะเข้าไปตรวจสอบและขบวนการสแกมเมอร์รูปแบบนี้พบได้มากขึ้นพร้อมๆกับการเปิดตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ทั่วประเทศภูวเดชฉัตรทิวาพรไทย PBS รายงาน
7: เนปาลกำลังมองไปข้างหน้าหลังจากได้รับความเสียหายอย่างหนักจากภัยพิบัติครั้งล่าสุดนะคะผู้นำเนปาลออกมาเรียกร้องนานาชาติอยากให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังหลังจากตอนนี้ต้องเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มนับว่าเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงอีกที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในเนปาลและทิเบตตอนนี้มากกว่า 1,000 คนและยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากค่ะ เฮลิคอปเตอร์ทยอยนำทีมกู้ภัยมาส่งที่ด้านหน้าปากอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเพื่อเข้าไปค้นหาผู้ประสบภัยที่อาจติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์นะคะซึ่งคาดว่าอาจจะมีอยู่ประมาณ 25-30 คนภารกิจเช่นนี้ยังเกิดขึ้นตามอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอีกอย่างน้อย11แห่งทั่วเนปาลค่ะซึ่งคาดว่ายังมีคนงานติดค้างอยู่ภายในรวมกันหลายร้อยคนหลังเกิดเหตุน้ำท่วมและดินถล่มเมื่อวันพุธที่แล้วส่งผลให้ดินและเศษซากปรักหักพังถล่มลงมาปิดกั้นบริเวณทางเข้าออกปากอุโมงค์เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนปาลระบุว่าสามารถช่วยคนงานได้แล้ว279คนหน่วยงานจัดการภัยพิบัติเนปาลยืนยันยอดผู้สูญหายล่าสุดอยู่ที่ 3,916 คนยังสูญหายอีกประมาณเกือบ 4,000 คนนะคะซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ583คนจาก38สัญชาติด้วยกันและจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเป็น987คนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ไปฝังเอาไว้ก่อนเนื่องจากหลายร่างเริ่มเน่าเปื่อยพร้อมกับลงบันทึกพิกัดทำเครื่องหมายหลุมศพเอาไว้เพื่อรอส่งร่างคืนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตภายหลังและทางการจีนก็ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งทิเบตอยู่ที่16คนส่วนยอดผู้สูญหายอยู่ที่546คนประเด็นราชานายกรัฐมนตรีเนปาลออกมาเรียกร้องให้นานาชาติร่วมกันแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยย้ำว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาแต่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่ภูมิภาคหิมาลัยต้องเผชิญกันมากขึ้นและเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณฟื้นฟูประเทศครั้งนี้มากถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
6: หลังเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมีหลายชาตินะครับออกมาพูดเยอะเรื่องของการลดความสูญเสียถ้ามีระบบเตือนภัยล่วงหน้าคำถามคือระบบนี้ถ้าจะทำเนี่ยยากแค่ไหน2ครับความร่วมมือระหว่างเนปาลและจีนเนี่ยมันติดปัญหาอะไรวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการเตือนภัยเนี่ยช่วยลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้ค่ะเพราะว่าในทุกๆนาทีที่ได้รู้ถึงอันตรายล่วงหน้าย่อมหมายถึงเวลานะคะที่เพิ่มมากขึ้นในการอพยพหรือว่าเตรียมตัวรับมือซึ่งตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในเนปาลครั้งนี้หนีไม่พ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้ค่ะนี่เป็นสภาพของอาคารโรงเรียนมัธยมในเมืองบีดูนะคะซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักและจมอยู่ใต้โคลนหลังเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อวันพุธค่ะเรื่องราวของโรงเรียนแห่งนี้แทบเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์นะคะคุณผู้ชมโดยหลังจากได้รับแจ้งจากญาติและเพื่อนๆเกี่ยวกับภัยพิบัติที่ถล่มพื้นที่ต้นน้ำซึ่งรวมถึงในเขตราสุวาทำให้ครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะตัดสินใจสั่งอพยพนักเรียนหลายร้อยคนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งให้รถโรงเรียนนะคะที่กำลังมุ่งหน้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้เปลี่ยนเส้นทางและอพยพหนีน้ำค่ะคุณผู้ชมเพียง14นาทีหลังการตัดสินใจดังกล่าวกระแสน้ำเชี่ยวกรากดินโคลนและเศษซากต่างๆพัดถล่มพื้นที่ริมแม่น้ำแห่งนี้จนกลายเป็นหน้ากลองนะคะจนราบเป็นหน้ากลองทีเดียว14นาทีนั้นถือว่าเป็นเวลาอันมีค่าค่ะที่ทำให้นักเรียนแล้วก็คุณครูรวมมากกว่า900คนรอดชีวิตมาได้ค่ะเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในเนปาลและจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดขึ้นเร็วมากๆนะคะอ้างอิงข้อมูลจากทางการทิเบตจะพบว่าทานน้ำแข็งที่มีขนาดพอๆกับสนามฟุตบอลมากกว่า60สนามรวมกันเนี่ยถล่มลงมาจากความสูงมากกว่า 5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในเวลา 10:52 นาทีตามเวลาในประเทศจีนค่ะก่อนที่มวลน้ำก้อนใหญ่น้ำแข็งดินโคลนแล้วก็หินจะไหลมาตามเส้นทางน้ำอย่างรวดเร็วแล้วมาถึงบริเวณจุดผ่านแดนที่อยู่ห่างออกไป22กิโลเมตรในเวลา7นาทีต่อมานะคะนั่นหมายความว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะได้กวาดทำลายพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วมากขนาดนี้รุนแรงจนสามารถทำให้ทุกอย่างที่ขวางหน้าเนี่ยพังทลายหายไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนของประชาชนสิ่งปลูกสร้างต่างๆไปจนถึงระบบติดตามที่คอยเก็บข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนภัยด้วยค่ะข้อมูลฝั่งเนปาลชี้ว่าทานน้ำแข็งดินและหินในอุทยานแห่งชาติลังตังพังถล่มลงมาในเวลาประมาณ 8:37 นาทีตามเวลาในเนปาลค่ะก่อนที่กองพยากรณ์น้ำท่วมเนปาลจะได้รับแจ้งว่ามีมวลน้ำก้อนใหญ่จากทิเบตไหลเข้ามาในระบบแม่น้ำโพเตโกชีส่งผลให้มีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยไปยังโทรศัพท์มากกว่า 600,000 เครื่องนะคะแต่การเตือนภัยดังกล่าวคุณผู้ชมยังไม่เร็วพอค่ะเห็นได้จากความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่สถานีเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ติดตามต่างๆที่ติดตั้งตามเส้นทางน้ำได้รับความเสียหายจำนวนมากหยุดทำงานหรือว่าหายไปกับสายน้ำค่ะจุดนี้ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดหนึ่งนะคะของระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นโจทย์ใหญ่คือการทำอย่างไรให้ระบบเตือนภัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีด้วยค่ะทั่วโลกพูดถึงกันมากนะคะเรื่องของการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับเหตุทานน้ำแข็งถล่มค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะโดยมีการให้ความสำคัญกับการติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนภูเขาค่ะอย่างที่เห็นในภาพจะมีทั้งดาวเทียมนะคะแล้วก็โดรนคอยบินเก็บข้อมูลสำรวจดูนะคะแล้วก็มีการตรวจจับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิประเทศที่ตามปกติแล้วเนี่ยคนเดินขึ้นไปสำรวจได้ยากนอกจากนี้ก็ยังมีเรดาร์แล้วก็เซ็นเซอร์คอยตรวจจับความเคลื่อนไหวและแรงสั่นสะเทือนมีกล้องตรวจจับความร้อนค่ะสถานีตรวจวัดอากาศดูอุณหภูมิความหนาของหิมะไปจนถึงการตรวจสอบรอยแตกร้าวของชั้นหินข้อมูลทั้งหมดนี้ค่ะจะถูกส่งต่อไปประมวลผลแล้วก็คาดการความเสี่ยงนะคะโดยนี้ยังไม่นับรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้เก็บข้อมูลตรงจุดอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็มีการวัดระดับน้ำในแม่น้ำแต่ว่าพื้นที่เสี่ยงอยู่ใกล้พรมแดนค่ะดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือข้ามประเทศด้วยค่ะ
จริงๆแล้วนะคะจีนและเนปาลมีความร่วมมือในการติดตามและรับมือกับภัยพิบัติอยู่แล้วแต่ว่าเหตุน้ำท่วมในรอบนี้ส่งผลให้ทางการเนปาลเนี่ยต้องออกมาย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันให้มากขึ้นค่ะซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของทานน้ำแข็งและระดับน้ำด้วยนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์และลดผลกระทบจากภัยพิบัติหลังจากเนปาลกังวลค่ะว่าการได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพออาจจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการคาดการณ์และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติใหญ่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันนะคะว่าทั้งจีนและเนปาลรักษาความร่วมมือในด้านอุตุนิยมวิทยาการจัดการทรัพยากรน้ำไปจนถึงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติค่ะหลังจากที่ในช่วงวันแรกๆหลังเกิดเหตุมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทางฝั่งของชาวเนปาลบางส่วนนะคะที่ออกมาตั้งคำถามถึงการให้ความร่วมมือของจีนในการแจ้งเตือนภัยพิบัติค่ะฮินดูกุชหิมาลัยครอบคลุมตั้งแต่อัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียเนปาลภูฏานบังกลาเทศจีนมาจนถึงเมียนมานะคะในจำนวนนี้คุณผู้ชมหลายประเทศมีประเด็นข้อขัดแย้งระหว่างกันจุดนี้อาจจะกลายเป็นข้อจำกัดสำคัญข้อหนึ่งนะคะของการร่วมมือเพื่อจัดการกับภัยพิบัติเลยก็ว่าได้ค่ะ

0: ชัยชนะและการคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ของวอลเลย์บอลสาวไทยครั้งนี้ไม่มีคำว่าฟลุกนะคะไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยค่ะแต่นั่นเกิดจากการวางแผนการวางโครงสร้างของทีมเบื้องหลังอย่างรัดกุมมีทั้งการวิเคราะห์สถิติดักทางคู่แข่งมีเรื่องจิตวิทยาการกีฬาแล้วก็มี7เซียนเข้ามาช่วยด้วยนะคะมาถอดรหัสเบื้องหลังความสำเร็จแบบเจาะลึกกับคุณวิริยะตันนุกุลกิจค่ะ คุณวิริยะอีกสักครั้งหนึ่งเบื้องหลังความสำเร็จนะคะมันมีเรื่องของแท็กติกวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างโค้ชชินนี่เขาเป็นคีย์แมนคนสำคัญเลยนะคะ
1: ใช่ครับก็คือการเข้ามาของโค้ชชินเนี่ยมีมาในเรื่องของสถิตินะครับเห็นแท็บเล็ตที่เขาถือเนี่ยเขาก็จะถือแท็บเล็ตแล้วจุดหนึ่งที่เวลาที่ผมไปดูในสนามที่เห็นเนี่ยเวลานักกีฬาจะเสิร์ฟเนี่ยเขาจะหันไปมองโค้ชชินโค้ชชินก็จะบอกว่าตำแหน่งไหนนะฮะผมเชื่อว่าเมื่อกี้ผมย้อนกลับไปที่ภาพหน่อยดูเป็นร้อยรอบพันรอบแล้วตอนนี้นะ คือแฟนวอลเลย์บอลตอนนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยยังมูฟออนไม่ได
2: ้
1: เพราะคำว่าวอลเลย์บอลสาวไทยไปโอลิมปิกเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โคตรยากนะครับยากมากๆแต่ตอนนี้เราทำได้แบบไม่ได้ยืมจมูกคนอื่นหายใจอ่ะเพราะทุกครั้งเราต้องพึ่งพาคนอื่นนะแต่ครั้งนี้เราไปได้จริงและแทบไม่มีดราม่าเรื่องต่างๆเลยนะก่อนหน้านี้ยังมีดราม่าเรื่องด้วยแต่นี่เราชนะแบบใสสะอาดจริง
2: ๆครับ
1: เนอะ
2: พูดถึงโค้ชชินแล้วเนี่ยโค้ชออสล่ะพี่ต้องซีนี่ ผมเห็นในคลิปคุณบอกมาดูเป็นร้อยรอบพันรอบ
1: ครับ
2: จะร้องไห้ตามจริงๆนะตอนที่โค้ชออสเอามือแบบปิดหน้าร้องไห้ตอนที่เราชนะแล้วอ่ะ
1: เขาพยายามมากๆคือพยายามมาตั้งแต่ปี2004นะครับทำทุกอย่างแต่ว่ามาสำเร็จในรอบนี้เพราะว่าผู้เล่นในเจนที่2เจนที่3
2: ครับ
1: ส่วนหนึ่งที่ได้สัมผัสนะคือตอน2016เนี่ยผมก็ทำข่าวอยู
2: ่
1: โค้ชดุกว่านี
2: ้ครับ
1: นะคือตอนนี้โค้ชมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะ
2: คนละเวอร์ชันเลย
1: คนละเวอร์ชันเลย
2: ตอนปี2004เข้ามาใหม่ๆเป็นโค้ชออสแบบเจนหนึ่งยุคหนึ่งดุมาก
1: ดุมาก
2: แต่ตอนหลังไม่ใช่
1: ไม่ใช่เหมือนกับว่ารู้แล้วว่านักกีฬาเนี่ยอันไหนผ่อนได้ก็ผ่อน
2: ครับ
1: อันไหนลุยเต็มที่ก็ต้องลุย
2: ดีกว่าเดิมไหม
1: ดีกว่านะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือโค้ชออสบอกฝึกซ้อมเนี่ยหนักมากเคยมีนักกีฬาบอกว่าเวลาวิ่งถ้าทำอะไรไม่ได้เนี่ยโค้ชออสก็จะให้วิ่งจนกว่าทำได้ดูซิมันจะตายไหมอะไรอย่างงี้ไหมแต่ว่ารอบนี้เหมือนกับว่ามีการแบบผ่อนหนักผ่อนเบา
0: ฮะ
1: มีเราได้เห็นภาพน่ารักน่ารักนะซึ่งมันก็เป็นภาพที่ดีตอนแรกๆเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมไม่ดุเหมือนแต่ก่อนเพราะดุไม่ดุเหมือนแต่ก่อนเนี่ยความเข้มข้นมันอาจจะไม่เหมือนรุ่นเจ็ดเซียนแต่ผมมองว่าณเวลานี้เนี่ยมาแนวทางที่ถูกแล้วฮะพอคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมในรูปแบบนี้นะผมว่าโค้ชออสเนี่ยเขาก็มาถูกทางว่าตึงไปก็ไม่ดีหย่อนมากไปก็ไม่ดี
2: สายกลาง
1: สายกลางถูกไหมไม่งั้นไม่มีรูปคำก็ใช่ไหมสายกลาง
0: แล้วก็สายมู
1: สายมูโอ้โหเมื่อวานนี้ผมมั่นใจอ่ะโค้ชออสออกมาบอกว่าบอกเลยว่าใครที่บนอะไรเอาไว้อ่ะก็นั่นก็หน่อยละกันเพราะในตอนนี้ในโซเชียลส่วนใหญ่ก็วิ่งนะวิ่งกันเพียบเลย
2: คุณรัศมีแขก่อนเลย
1: คุณรัศมีแ
2: ขร้อยรอบ
1: เมื่อวานคุณรัศมีแขบอกว่าและเอเชียนเกมอ่ะโอ้ไม่บนเพิ่มเลยค่ะแค่นี้ก็จะไม่รู้ว่าจะวิ่งไปยังไงเพราะเยอะมากว่ากลัวจะทำได้เพราะว่าเป้าหมายต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคือเขาได้ไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกแล้วได้แชมป์เอเชียสมัยที่4แต่สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่เคยได้คือเหรียญทองเอเชียนเกม
0: ทำได้มากที่สุดเหรียญเงิน
1: เหรียญเงินในปี2018ตอนนั้นเราแพ้จีนในรอบชิงชนะเลิศนะครับมาครั้งนี้เขาก็เชื่อมั่นว่าเฮ้ยโอกาสมาแล้วนะฮะแต่ว่าต้องดูคู่แข่งอย่างจีนแล้วก็ญี่ปุ่น
2: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เอเชียนเกมนะฮะเขาจะไม่ส่งทีมชุดใหญ่มาหรอก
2: ครับ
1: แต่ผมว่าตอนนี้เต็มสูบแล้วแน่นอน
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงสไตล์ของโค้ชออสไปแล้วที่ปรับให้มันเบาขึ้นเหมาะกับผู้เล่นในเซตนี้นะคะแล้วรุ่นพี่เจ็ดเซียนล่ะคุณวิริยะนอกจากรุ่นพี่คือคนปูทางคือคนตอกเสาเข็มไว้ให้น้องๆแล้วในการวางแผนทำทีมในครั้งนี้รุ่นพี่เจ็ดเซียนเองก็มีส่วนนะคะ
1: ใช่ครับก็เข้ามาด้วยนะครับก็ทางด้านของกัปตันกิฟต์วิลาวันอภิญพงษ์แล้วก็วนาบัวแก้วนะครับอ่อนอุมาสิทธิรักษ์รวมถึงนุสราต้อมคำหรือว่าหน่องปลื้มจิตเนี่ยก็ยังแวะเวียนเข้ามาในแคมป์ทีมชาติไทยคอยบอกคอยสอนน้องๆอย่างน้องปื้มจิตมานี่ก็เลี้ยงกาแฟบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: สอนแบบเลี้ยงกาแฟ
1: อ่ะมีฮะก็มีลักษณะแบบนั้นอัน
2: นี้จิตวิทยา
1: จิตวิทยานะฮะจิตวิทยาด้านการกีฬาอย่างแท้จริง
0: ค
1: ือถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์สืบสาย นะฮะเมื่อวานไปหาคำตอบมาว่าทำไมเซต5เนี่ยเราถึงไม่เป็นเครื่องดีเซลแล้วเมื่อวานนี้ต้องขอย้อนบรรยากาศที่สนามบินหน่อย
2: ครับ
1: คือทุกคนกำลังสนุกนะฮะกำลังแบบชื่นชมแต่ผมก็เดินรอบๆไปผมเห็นท่านอาจารย์สืบสายเนี่ยมองอยู่ห่าง เหมือนแม่ดูลูกเลยน
0: ะ
1: ดูว่าเฮ้ยเนี่ยพวกเขาประสบความสำเร็จผมก็เลยถามเลยว่าทำยังไงครับตอนเซตที่5เนี่ยถึงประสบความสำเร็จได้คือทุกครั้งเราจะมีปัญหาใช่ไหมครับท่านบอกมาว่าคือเราต้องเริ่มแต้มแรกให้ได้แต่ถ้าเราเป็นรองปั๊บใครที่ทำแต้มแรกในตอนนั้นได้เนี่ยจะได้โบนัสเหมือนกับว่าตอนที่เราเจอจีนเซตที่5ใช่ไหมเราโดนไป 2-0
3: ครับ
1: แล้วบีมพิมพิญญาเนี่ยตบลงไป1แต้มคนนั้นได้โบนัสถูกป่ะเออพอคิดแบบนั้นเออจริงไงมันก็จะเล่นง่ายขึ้นเล่นได้สบายขึ้นแล้วก็เล่นให้เป็นตัวเองขึ้นถูกไหมฮะ
0: ค่ะคุณวิริยะบอกว่าจุดอ่อนหรือว่าจุดบอดของทีมก่อนหน้านี้หนึ่งเลยเราอาจจะแกว่งถ้าเกิดว่าเราเป็นตามอยู่เนี่ยนะคะเราอาจจะแกว่ง2คือปัญหาเรื่องการสื่อสารก็เลยมีการใช้จิตวิทยาการกีฬาเนี่ยเข้ามาอุดจุดอ่อนตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับเขามีการทำวันทีมวันทีมก็หมายถึงว่านำนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยไปเหมือนไปละลายพฤติกรรมอะไปแบบให้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับตรงนี้ถือว่าลดช่อง

0: บ้างได้เป็นอย่างดีเพราะท่านอาจารย์สืบสายท่านมองว่าที่จริงนักกีฬาสาวไทยเก่งนะครับเล่นดีมีฝีมือแต่ว่าขาดเพียงแค่จิตวิทยาที่จริงก็ผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเห็นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาทำมาตลอดอยู่แล้วเขาทำมาตลอดทำแบบเนี้ยทุกปีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วไม่เคยเห็นเลยก็คือเรื่องจิตวิทยาเอาแบบเข้มข้นอ่ะก็คือปีนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ทำประสบความสำเร็จได
1: ้นะบนป้าเขียวเนี่ยอันนี้จิตวิทยาไหมอ
0: ันนี้ก็สายมูเยอะนะก็เนี่ยคือน้องๆนักกีฬาเขาไปเล่นที่ลีกสหรัฐเยอะแล้วก็ไปบนเทพีสันติภาพออกไปแล้วก็ได
1: ้พูดไปเนี่ยขำๆนะบอกบนป้าเขียวบนเทพีสันติภาพเอาไว้แต่อันนึงเลยที่ผมดูเนี่ยจากเจนเจ็ดเซียนมาเจน2เจน3คือนักกีฬาเราเนี่ยเล่นในลีกต่างประเทศเยอะอันนี้มีส่วนไหม
0: มีส่วนมากคือตอนนี้ไปทำมานะฮะ14คนในชุดนี้มีเล่นในลีกต่างประเทศทั้งหมด10คนนะครับ10คนเป็นสหรัฐอเมริกา6คน
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเนี่ย4คนนะฮะแต่อีก4คนที่เหลือเนี่ยผมมั่นใจว่าณเวลาเนี้ยต้องมีข่าวดีต้องมีทีมอื่นมาจีบแล้วล่ะไปเล่นลีก
1: แน่นอนแน่น
0: อน 100% ฮะได้ไปโอลิมปิกเกมได้แชมป์เอเชียขนาดนี้ไม่ได้ได้ไงอยู่ที่ว่าจะยุโรปตอนนี้เลือกได้ละจะยุโรปสหรัฐหรือว่าญี่ปุ่น
2: การไปเล่นในลีกต่างประเทศมันก็ทำให้ตัวของนักกีฬามีประสบการณ์แล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณวิริยะเล่าถึงจิตวิทยาการกีฬามีเสียงของอาจารย์สืบสายนะคะเชิญค่ะ
3: พอผ่านจากญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยพอมาถึงจีนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัจจัยความเชื่อเดิมละมันเป็นปัจจัยภายนอกละเราต้องบอกว่าหนึ่งคุณจะต้องเจอกองเชียร์แน่นอนคุณจะต้องเจอกดดันจากคนรอบข้างแน่นอนจะเห็นไหมคะว่าเซต5เนี่ยเราชาเลนจ์กันแบบแทบจะทุกแต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้เขาอยู่กับตัวเขาเองได้แล้วบังเอิญโค้ชออสก็ฉลาดในการที่จะเปลี่ยนเอาบุ้งเอาเพียวกันนุ่มนิ่งลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับทุกอย่างมันลงตัวหมดตัว mentality ของเด็กเองเนี่ยก็คือเลิกในส่วนที่จะเป็นเครื่องดีเซลแล้วนะคะนะเราคุยกันมาตั้งแต่รอบแรกๆเลยแล้วเราก็ฝึกกันมาตั้งแต่แข่งคู่แรกๆเลยค่ะซึ่งมันเป็นเกมง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบหนึ่งต้องทำให้ได้เลยเต็มแรงอันที่สองก็คือต้องอยู่ให้ได้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เนี่ยเราใช้เครื่องดีเซลแต่เราไปโอลิมปิกเนี่ยเราเจอนิวเคลียร์นะคุณชมมาตั้งแต่ต้นแน่นอนฮะแฟนวอลเลย์บอลไทยอ่ะ20กว่าปีเราอยากจะไปโอลิมปิกกันเนา
2: ะ
1: ตอนนี้เราก็ต้องเชียร์ต้องชมไงชื่นชมกับความสำเร็จแต่โอลิมปิกเนี่ยอันนี้ปึกนะทุกทีมนี่คือแถวหน้าของโลกทั้งนั้น
0: 12ทีมก็อาจจะมีอีกทีมนึงก็คือทีมจากทวีปแอฟริกาที่เราก็น่าจะมีโอกาสแต่ตอนนี้ผมว่าทั้งหมดอ่ะมองไปไกลกว่านั้นมองลึกๆว่า1เก็บชัยชนะนัดแรกในโอลิมปิกเกมให้ได
1: ้
0: นะหรือว่ามีแต้มลึกๆเขาก็หวังว่าขอให้ติดเหรียญเหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้ผมว่ามองแบบนี้แน่นอนและอีกจุดหนึ่งเขาเริ่มมองแล้วไงว่าไม่อยากให้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเขาก็ทำทีมวางต่อไปซึ่งทางโค้ชออสเนี่ยตอนเข้ามาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาเตรียมพร้อมเรื่องเยาวชนเอาเด็กกลุ่มอายุ16ปีซึ่งตอนนี้มันก็ฉายแววอยู่ที่กลุ่มนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่ไปคว้าอันดับที่7ในศึกชิงแชมป์โลก
1: ครับ
0: ชุดนี้แหละเขาวางเอาไว้ถึงปี2032ถูกไหมฮะคือ2032เด็กๆชุดนี้เนี่ยจะมีอายุประมาณ 22-23 ปี
1: ครับ
0: มันถือว่าเป็นช่วงพีคของนักกีฬาพอดีเพื่อที่จะไปต่อในบริสเบนแล้วตอนนี้อ่ะถ้าพูดถึงณเวลานี้เราได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมก่อนถึง2ปีนะครับ
1: ครับ
0: เรามีเวลามากมายเลยครับที่จะเฟ้นหานักกีฬาคนใหม่นะฮะคือใน14คนนี้ผมก็มั่นใจว่าก็คงได้ไปหมดแหละแต่ว่าเขาก็ยังไม่ปิดโอกาสคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วการแข่งขันในทีมมันก็จะมากขึ้นแต่และอีกจุดหนึ่งก็คือเยาวชนผมว่าตอนนี้แบบโอ้โหพีคอะตบกันกระจายอะเพื่อหวังที่จะขึ้นไปเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่พอรู้แล้วไงว่ากีฬาเนี้ยเราสามารถโค่นคนตัวใหญ่ได
1: ้ครับคิดแบบเข้าข้างหน่อยได้ไหมอันนี้ผมเข้าข้างเลยเราเนี่ยเล่นในลีกต่างประเทศเยอะเจอหน้าค่าตาก็คุ้นๆกันอยู่แล้วเนี่ยโอกาสของเราที่จะชนะเกมแรกหรือหลายๆเกมหรือเก็บเหรียญเนี่ยอันนี้ผมคิดแบบเข้าข้างแสดงว่าเรามีโอกาสใช่ไหม
0: ตอนนี้ทุกคนก็มองแบบนั้นแล้วนะเพราะการไปโอลิมปิกเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะแต่พอไปยืนอยู่จุดนั้นแล้วผมคิดว่าเขาก็มองลึกๆว่าอยากได้ผลการแข่งขันที่ดีนะถ้าไปเป็น1ใน12นี่ยากมากๆเลยครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมติเอาง่ายแค่ผ่านรอบ2ให้ได้ผมว่าก็น่าจะเป็นความสำเร็จที่แบบสุดๆของน นักวอลเลย์บอลสาวไทยในยุคนี้เลย
2: ค่ะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวไปเอเชียนเกมก่อนแล้วค่อยไป LA 2028มีการเตรียมทีมยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงความผิดหวังมาเป็นความสำเร็จในวันนี้ยังไงบ้างคะ
0: เวลาเตรียมทีมเนี่ยค่อนข้างเยอะเอาง่ายๆก็คือว่าเดี๋ยวไปเอเชียนเกมเนี่ยนักกีฬานะนักกีฬาวันพฤหัสนี้นะครับจะเข้าไปเจอกับท่าน

0: การที่จะไป LA 2028ผมว่าตอนนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่เอางบประมาณทุ่มให้เขาเต็มที่เลยคือเราก็อยากได้ผลการแข่งขันที่ดีในการแข่งขันไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกและเราก็ต้องการระยะยาวให้เราไปโอลิมปิกเกมได้ทุกครั้งด้วย
1: ค่ะอ้าวชื่นใจกันต่อแล้วก็ส่งกำลังใจกันต่อที่แน่ๆนะวันนี้นอกจากชัยชนะและความสำเร็จแล้วเป็นการฟื้นศรัทธาให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลอีกครั้งหนึ่งด้วยขอบคุณคุณวิทยาค่ะ
2: ข่าวดีจริงๆขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเรื่องของพืชสวนโลกครับอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับเดิมเขาจะจัดที่อำเภอคงอันนี้คุยก่อนล่วงหน้า2ปีมาแล้วจะจัดที่อำเภอคงที่โคราชตอนหลังเนี่ยเขาไปศึกษาแล้วเหมาะว่าอำเภอคงมันอาจจะไม่พร้อมย้ายไปที่ปากช่องโคราชชาวบ้านก็ไม่สบายใจครับบางคนทำที่พักทำร้านเอาไว้รองรับสำหรับพืชสวนโลกเอาไว้แล้วแม้จะมีเสียงคัดค้านเสียงเรียกร้องของชาวบ้านให้ทบทวนสุดท้ายวันนี้ครม.เขาเคาะครับย้ายไปจัดพืชสวนโลกที่ปากช่องโคราชคำถามก็คือแล้วชาวบ้านล่ะที่เขาเสียโอกาสไปจะเป็นยังไงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะมีวิธีในการบริหารจัดการความรู้สึกของคนที่อำเภอคงอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณถนนชัยกุลสิงห์ครับ
3: ป้ายการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก2029ที่ถูกติดตั้งไว้บริเวณถนนมิตรภาพตำบลเทพไลอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานับตั้งแต่มีการอนุมัติโครงการในปี2565บริเวณนี้มีเนื้อที่กว่า678ไร่ปัจจุบันได้มีการปรับพื้นที่ไปบ้างแล้วบางส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพไลระบุว่าที่ผ่านมาท้องถิ่นได้มีการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอดทั้งการทำประชาพิจารณ์การขอใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายการขุดสระเก็บกักน้ำจืดไว้รองรับงานกว่า600,000ลูกบาศก์เมตรโดยใช้งบประมาณจากกรมชลประทานไปแล้วกว่า100ล้านบาทและกำลังรออนุมัติงบประมาณราว88ล้านบาทเพื่อจัดทำแผนแม่บทหรือมาสเตอร์แพลนซึ่งมีความล่าช้าและนำมาสู่การประเมินของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีความพร้อม
4: รอไปรอมาก็งบมาสเตอร์แพลนก็ไม่ออกนะครับจนวันดีคืนดีก็มีสภาพัฒน์นะครับมาประเมินว่าไม่มีความพร้อมนะครับก็เราก็งงว่าไม่มีความพร้อมได้อย่างไรในเมื่ อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศหรือ AIPS เนี่ยนะครับเขาก็อนุมัติให้เราเป็นพื้นที่ในการจัดงานนะครับแล้วก็เขาก็ลงมาตรวจพื้นที่ปีละ2ครั้งนะครับตรวจความคืบหน้าเพียงแต่เราไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการทำมาสเตอร์แพลนในการออกแบบรายละเอียดต่างๆ
3: การย้ายพื้นที่การจัดงานทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่พอใจและออกมาคัดค้านโดยตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินใจของรัฐบาลเอื้อประโยชน์ทางการเมืองและกลุ่มทุนที่มีที่ดินอยู่ในอำเภอปากช่องหรือไม่ยืนยันว่าอำเภอคงมีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าอำเภอปากช่องส่วนกรณีที่ภาครัฐอ้างว่าการจัดงานที่อำเภอคงต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ภาครัฐควรลงทุนเพื่อพัฒนาความเจริญในพื้นที่อยู่แล้ว
5: ไอ้ส่วนที่คุณว่าต้องใช้เงินเพิ่มมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานแสดงว่าคุณมาวางแผนไว้เมื่อไหร่หรือคุณยังไม่ได้ทำถนนเส้นนี้จะถูกประมูลหรือยื่นซองหรืออะไรไม่รู้เลยนะครับในวันที่2หรือ3เนี่ยนะครับ 2,800 ล้านนั่นเป็นเรื่องของรัฐบาลรถไฟฟ้าความเร็วสูงมันไม่เสร็จมันโทษคนเมืองคงไม่ได้คุณอย่าเอาเงินพวกนี้มารวมกันมันเป็นเงินโครงสร้างพื้นฐานพอมารวมกันมันเป็นหมื่นล้านจริงแม้แต่มอเตอร์เวย์ที่จะผ่านอำเภอคงเนี่ยฮะมันก็เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอามารวมมันก็อย่างนั้นเลยครับเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่เคยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมานานๆแล้วคุณมารวมยอดทีเดียวมันก็ดูเยอะแต่ในขณะเดียวกันตรงนู้นนะครับมันพัฒนามาเรื่อยๆเป็นเงินก้อนใหญ่ๆมามันก็เพิ่มอีกนิดหน่อยแต่คุณรู้ไหมครับว่าในอดีตถมไปเท่าไหร่แล้วให้พูดเรื่องจริงนะฮะตรงนี้ครับ
3: ล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครม.มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามมติสสช.เสนอพื้นที่กว่า874ไร่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพนะครับกำลังจะถูกใช้เป็นพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกแห่งใหม่ครับเนื่องจากรัฐบาลมองว่ามีความพร้อมในเชิงพื้นที่และมีโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมครับ
6: จากผลการศึกษาของสภาพัฒน์มีการเปรียบเทียบของความพร้อมระหว่าง2พื้นที่การจัดงานพบว่าหากจัดที่อำเภอคงจะต้องใช้งบประมาณราว 14,45 ล้าน

0: บาทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมยังไม่มีความสะดวกมีข้อจำกัดด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมที่พักที่มีโรงแรมเพียง3แห่งจำนวน91ห้องและมีความเสี่ยงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนขณะที่อำเภอปากช่องจะต้องใช้งบประมาณราว 4,281 ล้านบาทมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งโรงพยาบาลที่พักและมีความพร้อมเชิงศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและภาครัฐไม่ต้องลงทุนเพิ่มผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอปากช่องมองว่าการย้ายพื้นที่การจัดงานมายังอำเภอปากช่องเป็นเรื่องที่ดีและเห็นว่าไม่ได้แย่งพื้นที่การพัฒนาความเจริญจากอำเภอคงโดยโรงแรมหลายแห่งมีความพร้อมอยู่แล้ว
1: ก็เป็นธุรกิจที่มีจำนวนห้องพักเนี่ยประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ถึง 20,000 ห้องนะฮะที่จะซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลบิ๊กเมาน์เทนงานดนตรีต่างๆมันมีคอนเสิร์ตอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความพร้อมในเรื่องที่พักค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีพืชสวนโลกด้วยเนี่ยผมว่ามันคงจะเกิดขึ้นอีกเยอะนะฮะไม่ใช่แค่ 20,000 ห้องแล้วนะฮะมันอาจจะหลายๆหมื่นห้องเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้ก็จะมีนักลงทุนที่จ่อพื้นที่ซื้อพื้นที่ทิ้งไว้แล้วก็น่าจะพร้อมที่จะพัฒนาในโครงการใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะ
0: นายสวัสดิ์มังกรวัฒน์นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดนครราชสีมาระบุว่าไม่ว่าภาครัฐจะตัดสินใจเลือกพื้นที่ใดก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นทำให้จังหวัดเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญจะต้องมีความชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายมีเวลาเตรียมตัวรองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี2572ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่พักปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีห้องพักที่จดทะเบียนถูกต้องมากกว่า 10,000 ห้องโดยสภาพัฒน์ประเมินว่าหลังการจัดงานครั้งนี้จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดหมุนเวียนกว่า 18,000 ล้านบาทถนนชัยคุณสิงห์ทีมข่าวไทย PBS รายงาน
2: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสามวันตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ประธานานายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569
0: ประธานนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบราติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ประธานนายชอบคัตมีซิโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทาชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: วันนี้เวลา 7:23 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยในครั้งนี้โอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งการฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีกจำนวน4ตัวรวม8ตัวโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์โดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์เช่นภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัว
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสิทธิ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชารัฐกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ
2: วันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพ ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในช่วง100วันจะเป็นพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมเปรียบเสมือนผู้สืบสานมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.
1: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: วันนี้เวลา 10:00 น.บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอสวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอสวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุและวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานและวัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลและถวายพระไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือครอบครัวแจ้งอรัญยิกนางสาวอัมไพอุไรเวโรจนากรและคณะบริษัทยูเซเว่นฟินสเทคจำกัดและนางกิมไนท์สิริพฤกษาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำแระวัดนาห่อมและวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดเสรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 19:00 น.สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัทไอเดียเวิร์สคอมมูนิเคชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
1: คณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆรวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันเช่นโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติและในวันนี้ที่พระที่

0: นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเช่นโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางในสังคมจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมชินัยมีชัยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณชินัยค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้าใครอยู่ไม่ถึงช่วงท้ายรายการเนี่ยเสียดายจริงๆต้นรายการนั้นมันแค่ตัวอย่างเป็นแค่ออเดิร์ฟ
1: ครม.สัญจร
2: ถูกต้องก่อนที่นายกรัฐมนตรีเขาจะเปิดบ้านที่สมุทรปราการไปดินเนอร์พักร่วมรัฐบาล6กันยายนเดินสายครม.สัญจรเวทีแรกที่สงขลาเนี่ยอันนี้เป็นออเดิร์ฟนะครับท่านผู้ชมก็เห็นแล้วว่านายกรัฐมนตรีเอนเตอร์เทนแค่ไหนมีเป่าแซกมีงานเลี้ยงตอนเย็นก็ร้องเพลงร่วมกันกับคนที่ร่วมงานนะครับปิดท้ายภารกิจครม.สัญจรครับนายกเปลี่ยนบทไปเล่นบทนายกสายมูบ้างมูอยู่แล้วขอพรนะครับบอกขอดังๆปังๆไม่พังนะ
3: สัญจรครั้งแรกของครม.อนุทิน2กับ2พรรคร่วมภูมิใจไทยเพื่อไทยบรรยากาศชื่นมื่นนายกหยอดหวานผ่านอาจารย์เชนตลอดทริปเจตนาไม่เป็นอื่นหวังสะท้อนสัมพันธ์อย่างแน่นปึกแต่ก็จะขอคอนเฟิร์มเอกภาพเสียงข้างมากในสภาผ่านดินเนอร์พักร่วมบอกหนูหนิมเจอกันบ้านบางพลี6กันยายนนี้นะคาดว่าคงเปิดคอนเสิร์ตเต็มวงแน่ๆเพราะ2วัน1คืนที่ใต้เปิดออเดิร์ฟกันแล้วอาจารย์เชนจับไมค์ร้องเพลงนายกหนูเป็นทีมซัพพอร์ตยืนให้กำลังใจไม่ห่างแต่กลับโดนแย่งซีนรัฐมนตรีพึ่งขึ้นหอมแก้มฟอดใหญ่เล่นเอาอาจารย์เชนไปต่อไม่ถูกเลยค่ะฝ่ายค้านลุกขึ้นมาจิกกัดก็มัวแต่ฟ้อนเล็บเต้นหลับหลังนายกหนูโชว์ครบร้องรำทำเพลงโชว์ความสามารถพิเศษเป่าแซกโซโฟนเพลง Fly Me to the Moon แต่โดนบิดเป็นความถนัดไม่ทำหน้าที่ผู้นำซะงั้น

0: ภาพแสดงภาวะผู้นำกับทิพย์ครม.สัญจรใต้ก็มีให้เห็นไม่ขาดโหมดการทำงานเข้มข้นจริงจังลงพื้นที่ทีตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายสั่งการลั่นวาจาพร้อมเชือดถึงขนาดใครผิดพลาดก็ชี้ให้ดูที่กระโดดน้ำทำเอา2รัฐมนตรีในครม.พิพัฒน์สุริยะเกี่ยงกันผีชีพมาแล้ว
1: คนสุดท้ายไม่ต้องแนะนำรัฐศาสตร์ทิชชูผู้ว่าสงขลาผมชี้จุดกระโดดน้ำให้เขาแล้วถ้าปีนี้มีปัญหาอีกเรามาดูเขาดูตรงนี้นะครับถามว่าจะลงเองหรือจะใช้เชือกห้อยมีอยู่แค่นั้นนะครับผมคิดว่าเขาดูแล้วเขาไม่ให้เกิดปัญหาแน่นอน
0: แต่ที่ไม่เคยขาดและขาดไม่ได้นายกหนูกับภาพจำนายกสายหมู่งานไหนงานนั้นงานนี้เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อกวนอูเทน้ำชาให้ถวยเทพก่อนตีกลองลั่นคล้องขอพรดังๆปังๆไม่พังนะเกตมณีกับผลึกไทย PBS รายงาน
2: วันนี้ตรงกับ1กันยายนค่ะเป็นปีที่36ของการสูญเสียสืบนาคเสถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพื่อส่งเสียงไปถึงปัญหาเรื่องการลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นป่าตะวันตกวันนี้มีการจัดงานรำลึกที่ห้วยขาแข้งค่ะช่วงเช้าวันนี้มีพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่นายสืบนาคเสถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและวางพวงมาลารำลึกหน้าอนุสาวรีย์ค่ะนายสมโพจน์มณีรัตน์อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งบอกว่าพื้นป่าตะวันตกเนื้อที่รวมกันแล้วกว่า1,200,000ไร่ใน17พื้นที่อนุรักษ์ไม่ใช่แค่เป็นบ้านของสัตว์ป่าแต่ยังเป็นแหล่งผลิตโอโซนและต้นน้ำหล่อเลี้ยงคนไทยฝั่งตะวันตกและภาคกลางแม้ประชากรสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นแต่ปัญหาใหม่ก็คือแหล่งอาหารและน้ำในป่าชั้นในไม่เพียงพอประกอบกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ป่าชั้นในทำให้กลุ่มสัตว์กินพืชออกมาหากินนอกโซนอนุรักษ์เข้าไปในพื้นที่ชุมชนและสิ่งที่ตามมาก็คือสัตว์นักล่าอย่างเสือโคร่งค่ะ
3: ด้านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ครับบอกว่าขณะนี้พบเสือออกหากินทั้งในพื้นที่ชุมชนที่อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับเข้าไปโจมตีไปกัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนะครับมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังมีทีมนักวิจัยเฝ้าติดตามใกล้ชิดครับถ้าพบพฤติกรรมไม่กลับเข้าป่าชั้นในอันนี้ต้องวางแผนในการจับย้ายครับ
2: วันนี้ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ฉบับใหม่เพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์เดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2558นะคะพร้อมเปิดช่องทางยื่นคำขอออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยขยายประเภทกิจกรรมจากเดิม10ประเภทเป็น16ประเภทโดย6กิจกรรมใหม่ที่บรรจุเพิ่มคือกิจการพลังงานทดแทนโทรคมนาคมสาธารณูปโภคการจัดการขยะสวัสดิการกรมป่าไม้และการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงพร้อมปรับระยะเวลาอนุญาตสูงสุดเพิ่มเป็นไม่เกิน30ปีค่ะ
3: ท่านผู้ชมครับคืนนี้นะครับตอบโจทย์เราจะคุยกันครับถึงหลายประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจในเวลานี้นะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
2: ข่าวค่ำคืนนี้เราจะลากันไปด้วยพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดนะคะช่วงนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะในระยะ2วันนี้อุตุนิยมวิทยายังมีประกาศแจ้งเตือนรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะสำหรับคืนนี้ประเทศไทยตอนบนยังมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งสิ้น34จังหวัดค่ะเรามาดูรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยนะคะสำหรับคืนนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะโดยคืนนี้นะคะวันที่1กันยายนมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งสิ้น34จังหวัดเริ่มจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงนะคะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะตามมาด้วยพื้นที่เสี่ยงน้อยนะคะทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษค่ะตามมาด้วยพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงภัยก็จะลดลงมาเหลือ30จังหวัดนะคะโดยยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสูง2จังหวัดที่อำนาจเจริญและอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงน้อยอีก28จังหวัดดังนี้ค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มนอกจากนี้นะคะแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะและทิ้งท้ายนะคะฝากเตือนสำหรับผู้ที่กำลังมีแผนจะเดินทางไปยังแถวบริเวณประเทศจีนตอนใต้และก็เกาะไต้หวันนะคะขณะนี้มีพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าโซเดลปกคลุมอยู่แถวบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะคะคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนเข้ามาใกล้กับบริเวณเกาะไต้หวันในช่วงประมาณวันเสาร์อาทิตย์ถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: น้ำท่วมเนปาลที่เบตเสียชีวิตทะลุ 1,000 คนเปรูจับตาทะเลสาบทานน้ำแข็ง528แห่งวันเหตุซ้ำรอยประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในเงาสงครามสีจับมือปูตินกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์จับตาฤดูหนาวอันยากลำบากของยูเครนรัสเซียเตรียมยกระดับโจมตีภาคพลังงานมองบทบาทโดรน AI ในสมรภูมิทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
1: จากวันที่7เสี้ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลก

0: อลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้หนึ่งทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17 นาฬิกาทางไทย PBS
1: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: ถ้าสมมติว่าผมใช้ของรัฐบาลอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ว่างานที่ผมออกมาเนี่ยออกแบบมาเนี่ยมันสามารถจะผลิตได้ไหม
1: ก็ดีค่ะแต่ว่าก็จะติดปัญหาตรงที่แบบว่าด้วยความที่มันรวมหลายๆอันมาด้วยกันก็จะมีเรื่องช้าบ้าง
2: ถามว่าดีไหมมันดีนะทุกอย่างมันดีและมันก็ต้องระวังเกี่ยวเรื่องของพวกวิชาชีพด้วย
3: TSAI Passport ตามที่เราเคยได้ใช้จากโปรแกรมอื่นๆจากโมเดลอื่นๆมาเนี่ยมาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคุณภาพยังไม่ถึงบอกว่ามือไม่ถึง
4: อย่ามาพูดกันเรื่องเสียงวิจารณ์เลยเพราะว่าถ้าจะมาบอกว่ามันไม่ดีเท่าของฟรีเนี่ยอันนี้คือไม่จริงแน่นอนครับถึงแม้ว่าไม่ว่าจะใช้น้อยรัฐบาลไม่ได้เสียประโยชน์พี่น้องประชาชนไม่ได้เสียประโยชน์เพราะเราเป็น pay per use แต่ความตั้งใจคืออยากลดความเหลื่อมล้ำครับเพราะฉะนั้นมาใช้กันเยอะๆนะครับอย่าเสียสิทธิ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตอบโจทย์นะคะวันนี้เป็นวันแรกสำหรับการเปิดให้ใช้ THAI Passport นะคะซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงดีอีทำเพื่อที่จะยกระดับทักษะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของคนไทยให้ก้าวข้ามค่าเฉลี่ยโลกนะคะซึ่งมีคนลงทะเบียนประมาณ 1,340,000 กว่าคนวันที่มีคนใช้วันแรกเนี่ยอยู่หลักแสนประมาณไม่เกิน 200,000 ฮะแต่ตัวเลขอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าคนที่เข้ามาใช้แล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้หรือไม่สามารถที่จะยกระดับการใช้งานจนเอาไปทำมาหากินได้หรือเปล่านะตัวชี้วัดน่าจะอยู่ตรงนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดคุยไม่บอกว่าเป็นการให้คะแนนแต่ว่าเป็นการประเมินวันแรกแล้วกันนะคะว่าประสบการณ์จากผู้ใช้ THAI Passport วันนี้เป็นนักวิชาการดีหรือเปล่าและจะกลายเป็นทักษะที่จับต้องและเอาไปทำมาหากินได้หรือไม่อยู่ในรายการกับเราวันนี้นะคะอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์เข้าไปใช้ตั้งแต่กี่โมงคะเป็นรายแรกหรือเปล่าคะ
1: คงไม่ใช่รายแรก
0: ไม่ใช่รายแรกนะคะ
1: คือจริงๆนะเราต้องลงทะเบียนก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนมาระยะเวลาหนึ่งเราลงทะเบียนไปล่วงหน้าหลายวันแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอเขาเปิดมาวันที่31เนี่ยผมยังไม่ได้ใช
0: ้
1: ผมเพิ่งมาใช้วันนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ผมก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยเพราะว่าผมลงทะเบียนแล้ว
0: ให้คะแนนได้ไหมคะว่าเป็นไงบ้าง
1: คือมันต้องดูว่าการให้คะแนนเนี่ยจะให้คะแนนจากอะไร
0: สมมุติว่าเป้าหมายของเขาคือการยกระดับให้คนไทยใช้งาน AI จนถึงในระดับที่เอิร์นได้เอิร์นก็คือทำมาหากินได้หา
1: เงินได
0: ้เลิร์นและเอิร์น
1: คำถามคือ KPI หรือตัวชี้วัดน่ะถ้าใช้คะแนนเนี่ยเราจะให้คะแนนจากอะไรสมมติว่าได้80ก็คือ A ได้70คือ B เราวัดจากทำ examFinal exam
0: 50%
1: ทำ midterm กี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: มันต้องมีไอตัววัดตรงนี้ก่อนมันถึงจะให้คะแนนได
0: ้ซึ่งมันคืออะไรคะอาจารย์
1: คือเป้าหมายที่มันควรจะเป็นจริงของโครงการซึ่งตัวนี้จะเป็นจำนวนยูเซอร์ที่รีสเตอร์5ล้านคนจำนวนคอร์สที่เรียน
0: อ
1: ย่างเงี้ยถ้าส่วนตัวผมว่าจากตรงนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้อย่างนี้เข้าไปในไส้ในนิดนึงอาจารย์คือถ้าเกิดเราแบ่งออกมาเพื่อที่จะคุยเป็นหัวข้อหัวข้ออันแรกก็คือความหลาก

0: หลายของไอ้ตัวเลือกที่อยู่ใน
1: โมเดล
0: ความหลากหลายของโมเดลว่ามันหลากหลายหรือเปล่าคือถ้ามันหลากหลายเยอะเนี่ยเนื่องจากเป็นการกวาดไปทุกกลุ่มคนทุกอาชีพมันก็อาจจะดีใช่ไหมฮะอันที่สองคือความสามารถของแต่ละโมเดลมันถึงหรือเปล่าอันที่สามคือหลักสูตรที่ให้เรียนเริ่มที่ความหลากหลายของโมเดลก่อนอาจารย์ความหลากหลายของโมเดลอาจารย์คิดว่าผ่านไหมฮะตอบโจทย์ไหมฮะ
1: คืออย่างนี้เราต้องเข้าใจเรื่องให้ความรู้ท่านผู้ชมก่อน
0: ค่ะ
1: นะว่าทำไม AI มันต้องมีหลายโมเดลแล้วตอนนี้มันมีคำฮิตมากเลยเขาเรียกว่าฟอนเทีย
0: แนวหน้า
1: ฟอนเทียโมเดลคือโมเดลที่มันแบบลงทุนกันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านซึ่งประเทศไทยเราไม่มีวันทำได
0: ้
1: ซึ่งเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ต่างประเทศฟอนเทียโมเดลอย่างเช่นพวกเรารู้จักกันดี ChatGPT Gemini Claude เนี่ยเขามีหมดเลยนะในนี้มีครบหมด
0: ในนี้มีหมดก็คือเรามีแบบฟอนเทียหมด
1: แต่ฟอนเทียเนี่ยฟอนเทียเลเทสต์ฟอนเทียหรือว่าโอฟอนเทียอันนี้ต้องดูกันนะ
0: คือใหม่สุดหรือว่าเก่าสุดใช่ไหมฮะ
1: ถ้ามันฟอนเทียมันมีหลายเจเนอเรชันถูกไหมรถ EV อ่ะตั้งแต่เจน1วิ่งได้40โลเจน2วิ่งได้100โลเจน3ตัวนี้เท่าไหร่โอ้โหวิ่งได้600-700โลอ่ะ
0: ไฟทีนึงที่อยู่นี่ฟอนเทียไหนคะอาจารย
1: ์คือเขามีชื่อฟอนเทียใหม่ๆให้เห็นแต่ว่าผมมาใช้ฟอนเทียแบบจ่ายตังอยู่เดือนละ20เหรียญประมาณสัก600-700บาทก็ลองให้มันทำอะไรเนี่ยมันสู้ตัวที่ผมจ่ายตังไม่ได้อันนี้ก็คือมันอาจจะชื่อฟอนเทียเดียวกันแต่ capability มันถูกลิมิตอะไรป่ะเราไม่ทราบ
0: ความสามารถไม่เท่ากัน
1: ใช่แต่ที่ตัวฟรีเนี่ยผมไม่ได้ใช้ตัวฟรีใช่มั้ยผมก็ต้องไปลองใช้ตัวฟรีดูตัวฟรีบางอย่างมันก็ทำได้ดี
0: นะแต่ถ้าตัวฟรีเราก็ฟรีอยู่แล้วโดยไม่ต้องเข้าไป THR Passport
1: ถูกๆ คือความคาดหวังคนเนี่ยคาดหวังว่ามันต้องดีกว่าตัวฟรีก่อน
0: ใช่
1: แต่ที่ท่านจะเอา to be fair กับทางรัฐบาลด้วยเนี่ยตัวชีวะต้องชัดผมยกอย่างเอาเห็นภาพเลยถ้าตัวฟรีคือว่ามันแปลภาษาอังกฤษได้ไหมคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทุกคน
0: เ
1: จอเทคภาษาอังกฤษเยอะโอ้บทความยาวๆเนี่ยถ้ามันแปลให้ได้หรือว่าคุณจะตอบเมลคอร์ริสปอนเดนต์แบบคุณไม่ได้จบไอวิลีกอ่
0: ะ
1: คุณเขียนเมลไปหาฝรั่งอ่ะคุณต้องเขียนดีๆให้มันเวลสตรั
0: ค
1: เจอร์ใช่ไหมเหมือน IELTS 7ขึ้นไปคือคุณจะต้องเทนส์คุณต้องได้ถูกป่ะการเขียนเอสเซย์อะไรเงี้ยไอพวกAIมันจะเก่งคนนี้มากเลยแล้วก็จะลองกับตัวฟรีถ้าลองกับตัว AI Passport เนี่ยว่ามันแปลออกมาแล้วมันอะไรยังไงผมว่าอันนี้มันน่าจะพอๆกัน
0: แสดงว่าโปรแกรมถ้าเกิดจะแปลอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้อง
1: แปลอย่างเดียวเนี่ยผมว่าพอๆกันหมดแต่ผมว่าเป็น Advanced User พอผมสั่งให้มันทำอะไรปุ๊บมันสร้างหัวข้อมาปุ๊บผมจะสร้างหัวข้อบรรยาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นสไลด์มาทั้ง10หน้าสมมติมันสร้างเสร็จเนี่ยถ้าเป็นตัวที่ผมจ่ายให้บอกว่า Make PowerPoint สร้างสไลด์ชั้นหน่อยสิช่าง Infographic ชั้นหน่อยสิอันนี้ที่ผมลองเนี่ยต่อให้เป็นฟอนเทียโมเดลเท่ากันนะ
0: มันก็ยังทำไม่ได้
1: มันทำไม่ได้สร้างพอพอมันบอกเดี๋ยวช้าก่อนเดี๋ยวมันจะทำเป็นบูลเลตให้สไลด์ที่หนึ่งเป็นบูลเลตตึ
0: ๊
1: กแต่มันไม่ได้ทำสไลด์ขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะทำเป็นแล้วคุณอ่ะไปเข้าแคนวาไปเข้าพ
0: อ
1: พอพ
0: มันก็เลยช้าเอาอย่างนี้ก่อนที่อาจารย์จะเข้าไปใช้เนี่ยอาจารย์มีความคาดหวังว่ามันจะทำได้
1: ผมคาดหวังว่ามันต้องทำได้ใช
0: ่แบบที่อาจารย์จ่ายเงินเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนเขาบอกเนี่ยเขาจะให้โปรเรา
1: คืออย่างนี้ความคาดหวังเราน
0: ะ
1: เราก็จะเลิกไงจ่ายเดือนหกเดือนละ600บาทเนี่ยเลิกเลยเราก็อันสับสกายนั้นมาใช้อันนี้ใช่ไหมล่ะ
0: แต่อาจารย์ยังไม่เลิกใช่ไหม
1: มันมีเรื่องนึง to be fair มันมีเรื่องของความจำด้วยเมมโมรีที่มันจำว่าเราเล่นอะไรมาแล้วก็เรื่องของ context window เคยยินไหม context window
0: context window
1: ภาษาชาวบ้านเลยพูดคุณเปิดมาใหม่กับมันคุณจะคุยเรื่องทำอาหารแล้วกัน
0: อ๋อมันก็จะ
1: ทำแกง
0: ทึมมันก็จะ
1: แบบแกงเผ็ดย่างอะไรว่ามาคุยไปเนี่ยมันจะเริ่มจำว่าคุณคุยอะไรกับมันคุณลากมันมาสักชั่วโมงหนึ่งคุณคุยมันสัก20-30หน้าแล้วเนี่ยมันยังจำได้ว่าตอนแรกคุณพูดอะไรไอตัวแพงอ่ะมันจะคอนเทนต์วิดีโอจะว่างมันจะไม่ลืมแต่ตัวถูกเนี่ยพอคุยปุ๊บไอ้มันลืมไปละเริ่มใหม่ผมเคยลองตัวจ่ายตังค์นะสมมติว่าผมสมัครเป็นปริญญาใช่ไหมผมคุยมานานเนี่ยมันเหมือนมันจำผมได้แล้วผมเริ่มใหม่เลยเป็นนายจอนแล้วกันนายเจมส์แล้วกัน
0: แล้วมันจำ
1: ไม่รู้เรื่องเลยมันไม่มีไอเดียอะไรเลยจ่ายตังค์เหมือนกันน
0: ะ
1: มันต้องมี learning curve ของมันว่าเราคุยอะไรกันเราแล้วมันจำแล้วมันปรับอะไรอย่างนี้ตรงนี้ผมยังเล่นที่ AI Pass เนี่ย AI Pass เนี่ยไม่ถึงตรงจุดนั้นเพราะว่ามันเพิ่งเปิดถ้าใช้ผม
0: แต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตอนที่อาจารย์ไปซื้อ20เหรียญเนี่ยตอนที่อาจารย์เริ่มต้นไอชุดตัว20เหรียญเนี่ยมันดีกว่าไอตัว AI Passport
1: คือที่มันดีกว่าคือไม่เอาเรื่องความทรงจำหรือ Context Window นะ
0: ค่ะ
1: เอาเรื่องให้มันทำงานแบบเสร็จคือผมอยากให้มันทำแบบให้มันเสร็จไปเลยให้พอมีหัวข้อมาเรียบร้อยแล้วเอาไลน์มาเรียบร้อยแล้วขี้เกียจเอาไปเข้า PowerPoint ก็สั่งให้มันสร้างเพราะว่ามันทำได้ตั้งแต่ Day 1เลยหรืออินโฟกราฟิกสวยๆเคยเห็นไหม
0: ค่ะ
1: มันทำได้แต่นี่มันก็ทำเป็นโครงมาแล้วมันบอกว่าลองไปใช้โปรแกรมสร้างกราฟิกทำต่อสิที่ผมเจอวันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องให้ผมเล่นสักพักนึงแล้วค่อยอัพให้ผมด้วยรู้ว่าผมไปผ่านคอร์สเรียนก่อนมันมี96คอร์สใช่ไหมพอเรียนถึงคอร์สไหนปุ๊บมันจะให้ฟีเจอร์พออันนี้ผมไม่อาจจะทราบได้แต่ไม่กล้าวิจารณ์มาก
0: อาจารย์ต้องไปเรียนก่อนหรือเปล่าคะหมายถึงว่าเรียนใน
1: คือผมอยากให้มันมีแผนผังที่ชัดเจนว่าไอ้ฟีเจอร์สร้าง PowerPoint ฟีเจอร์เด็ดๆอ่
0: ะ
1: ทำอินโฟกราฟิกสวยๆอะไรเงี้ยช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าจะไปเอาอันนี้ได้เนี่ยต้องไปเรียนคอร์สอะไรบ้างไม่รู้ไงแต่ถ้าเกิดผมแอดวานซ์แล้วอ่ะผมไม่เรียนได้ป่ะผมเทคแซมได้ไหมมีแซมมาถ้าผมต่อให้แซมได้ผมได้รับแอดวานซ์ฟีเจอร์กระโดดขึ้นมาตรงนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ยังไม่ชัด
0: แต่อาจารย์อาจจะไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าคะ
1: คืออย่างนี้เวลาเราวัดโครงการพวกนี้ให้คำแนะนำอันนี้ส่วนตัวนะ
0: ค่ะ
1: ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะผมก็เหมือนกับชาวบ้านคนหนึ่งเราไม่ควรวัดจากจำนวนคนว่ามันต้อง1ล้านคนทำไมมันไม่ถึง5ล้านไม่ควรวัดจากจำนวนเซอร์ติฟิเคทเบสว่าเอามาลงเอ็นโรลกี่คอร์สได้เซอร์ไปกี่ใบแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะตั้งโจทย์จากว่าเหมือนกับเซอร์ติฟิเคทเบสเปลี่ยนเป็นสกิลเบสหรือว่าจำนวนคนเนี่ยที่คุณพูดมาถูกคนนี่มันใครบ้างอ่ะคุณว่ามันต่างกันเยอะไหม
0: เยอะสิคะสมมติ
1: อาจารย์
0: ก
1: ับ
0: น
1: ักเรียน
0: อาจารย์กับดิฉันอย่างเงี้ยก็คนละระดับเลยใช
1: ่หมอพยาบาลคุณว่าคนมันมีหลายอาชีพอ่ะหรือว่า use case ของคนที่ใช้ AI มันเหมือนกันป่ะล่ะ
0: ไม่เหมือน
1: ถ้าคุณ target อย่างนั้นว่ามีกลุ่มใครอะไรไงบ้างแล้วกลุ่มคนที่เขาด้อยโอกาสหรือว่ามันเกิดการแก็บสกิลแก็บนะเขาเรียกมันไม่อี
0: คอคนไม่เท่าเทียม
1: คนไม่เท่าเทียมกันอ่ะถ้าคุณเอาแบบว่า access คุณว่าจะ access ว่าคุณทำให้มันเกิด access เท่าเทียมกันเข้าใจป่ะทุกคน access ได้หมดสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนเรียนไม่จบปริญญาตรีจนจบด็อกเตอร์เข้าได้หมดผมว่าทำแบบนี้ไม่ได
0: ้อย่างนี้อาจารย์กลับมาที่เป้าหมายของเขาเนี่ยนะฮะของ DE ที่เขาบอกว่าเพื่อยกระดับทักษะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ของคนไทยให้ก้าวข้ามค่าเฉลี่ยโลกแต่อาจารย์เนี่ยเกินค่าเฉลี่ยไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ดีเหมือนที่คิดไว้กับสมมุติดิฉันเข้าไปดิฉันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วบอกว่าเอ๊ะมันดีไอ้ตรงเนี้ยมันจะถือว่าความสำเร็จของโครงการมันนับได้ไหมถ้าเกิดทำให้คนอย่างดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันได้ประโยชน์
1: คือกลับมาเรื่องเดิม
0: ค่ะ
1: มันไม่ใช่ว่าจำนวนเขาว่าใครมาเช็คอินเท่าไหร่รีเทิร์นเท่าไหร่หรือเรียนผ่านไปกี่ได้ไปกี่ใบไม่นับตรงนั้น มันต้องเป็นมิชชั่นเบสที่มันเป็นเอาคัมที่มันอาชีพได้เลยว่าต้องทำเป็นยูสเคสอะไรออกมา
0: ซึ่งอันนี้ไม่มี
1: คือเขาอาจจะยังไม่ได้รีลิสออกมาก็ได้ผมไม่รู้ไงผมยังไม่อยากวิพากษ์เขาไงแต่ถ้าเกิดเป็นมิชชั่นเบสเนี่ยคุณเข้าไปแล้วคุณต้องทำนู่นทำนี่ได้คุณสามารถจะแอดวานซ์ยูร์แคเรียร์พาร์ทได้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณมี AI literacy มากขึ้นคุณเอา AI เป็นใช้เป็นทูลในการทำงานของคุณไม่ใช่ว่าคุณจะใช้ AI กี่โมเดลเข้าไปเล่นแล้วกี่โมเดลคุณจะได้ผมพูดใช่ไหมไม่ได้วัดจากเทคนิคตรงนั้นแต่ว่าจากเอาคำที่ว่าคุณไปใช้มาแล้วเนี่ยคุณเปลี่ยนจากยูสเซอร์ที่เรียนรู้ธรรมดาไปเป็นแบบยูสเซอร์ขาประจำแล้วมีเอ็กซ์เพรียนไปสร้างชิ้นงานทำพอพอยสร้างภาพกราฟิกคุณเอาไปส่งงานให้กับลูกค้าคุณได้เอาไปส่งกับเจ้านายคุณได้คุณได้เงินเดือนเพิ่มคุณมีรายได้เพิ่มมันต้องตั้งแบบนั้นเป็นมิชชั่นเบสKPI
0: แสดงว่าถ้าเกิดเราดูก็คือความหลากหลายของโมเดลมีใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะบางรุ่นมันอาจจะเป็นรุ่นเก่ามันไม่ได้เป็นรุ่นใหม่จนสามารถทำได้ทุกอย่างใช่ไหมฮะความสามมันก็ตามมาด้วยความสามารถว่ามันอาจจะไม่ถึงกับที่อาจารย์คาดไว้ว่ามันควรจะเป็นแต่ว่ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยคืออย่างนี้คือไอ้ความยากของโครงการนี้คือมันหวานกลุ่มผู้ใช้กว้างมากใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าสมมุติว่าเราจะเฉพาะกลุ่มไปแค่นักวิชาการหรือคนทำงานโรงแรมเนี่ยมันอาจจะวัดผลได้ง่ายกว่านี้ทีนี้มันจะวัดยังไงคะอะไรมันจะคือควรจะคือ KPI ถ้าเกิดอาจารย์ลองจะนึกดูว่าสำหรับโครงการที่มันมีจุดเริ่มต้นมาแบบเนี้ย
1: คือผมคิดว่าอย่างนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่สายนะคือเราจะมีดัชบอร์ดอันหนึ่งที่มีการวัดเอาท์คัมเบสเรามาเซตตัว KPI กันใหม
0: ่เซต KPI ใหม่เลย
1: เซตใหม่หมดเลยถ้ารัฐบาลฟังอยู่ก็อยากจะให้เอาเนี่ยเอานี้ไปใช้เลย คือเราจะไม่เอา KPI คิดว่ามาลิเตอร์กี่คนใช้โมเดลไปเท่าไหร่ได้เซอร์ฟิเคทไปกี่ใบไม่เอา
0: ถ้างั้น KPI ควรจะเป็นอะไร
1: KPI คืออย่างที่คุณพูดเมื่อกี้เลยมีอาชีพอะไรบ้างและอาชีพเหล่านี้ก่อนที่เขาจะมี AI ใช้อ่ะเขาก็มี limit capability ถูกไหมหรือว่าใช้เวลา3ชั่วโมงแต่พอเขามี AI ใช้เขาใช้ AI เป็นเนี่ยเขาเหลือ3นาทีเขาทำงานชิ้นเดิมเนี่ยเสร็จแล้วหรือคุณ1คนเท่ากับคน10คนเคยดูไซอิ๋วที่เฮ่งเจียมันถอนขนออกมามี10ตัวป่ะต้องแบบนั้นเลยมันทำที่มาช่วยผมน
0: ะ
1: ผมเคยสร้างสไลด์3ชั่วโมงตอนนี้ผมเหลือ3นาทีเพราะนั้นใน3ชั่วโมงเนี่ยผมมีเอาคำสไลด์ออกมาเป็น100อ่
0: ะ
1: ซึ่งผมไม่มีวันทำได้มันโอเวอร์ลิมิตของ human capability ถูกไหมถ้าเราเซตตัวนี้ออกมาว่าก่อน AI ทำได้แค่นี้ as is และหลังจากเรียนแล้วออกมาเป็นอาชีพนี้น
0: ะ
1: มีเอาคำนี้ออกมาเป็น to be แล้วก็วัดเป็นชิ้นเป็นอันออกมาเลย
0: อ
1: ันนี้ผมว่าชัดเลยแล้วรัฐบาลจะไม่โดนด่าเลย
0: สมมุติว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียกว่าวัด KPI ใหม่เนี่ยที่อาจารย์เข้าไปเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันว้าวบ้างอาจารย์ที่รู้สึกว่าแบบแหมเกินคาดอะไร
1: ผมค
0: ิ
1: ดว่างานพื้นฐานง่าย
0: ๆ
1: งานสรุปข้อมูลงานแปลภาษาอังกฤษอันนี้ผมว่ามันทำได้เลย
0: แต่เราก็ได้จากฟรีอยู่แล้วนี่ฮะ
1: ก็ต้องมาที่บอกไงว่าเรามาเปรียบเทียบกันว่าไอ้ฟรีมันแปลไงไอ้ตัวนี้มันแปลยังไงถ้ามันพอๆกับฟรีรัฐบาลโดนแน
0: ่
1: ถูกป่
0: ะ
1: เพราะนั้นมันควรจะว้าวมากกว่านี้คือหมายความว่าไอ้ตัวชี้วัดที่ผมบอกเป็นทักษะเป็นสกิลเบสตัวนี้ผมยังไม่เห็นไงถ้าทำนี้ออกมาได้พอเขาทำของฟรีเนี่ยตัวนี้ไม่ได
0: ้
1: ถ้าใช้ของฟรีเนี่ยตัวทักษะนี้จะไม่ได้เพราะว่ามันมีลิมิเตชันแต่พอมาใช้ของ AI Path เนี่ยทักษะเนี่ยเขาสามารถจะก้าวข้ามไปได
0: ้
1: อันนี้ผมว่าจบเรื่องนี้คนจะมานินทาว่าใช้งบไม่คุ้มจบเลยแต่ไม่ใช่ว่าคนสมัครร้านหนึ่งเป็นเปรย์ยุทธก็จ่ายแค่นี
0: ้
1: มันก็ไม่อาชีพโกงโครงการเพราะโครงการต้องการให้คนมีสกิลผมว่าสำหรับผมไม่ต้องถึง5ล้านคนหรอกเอาว่ามีสกิลแล้วพัฒนาตัวเองได้มีรายได้มากขึ้นเนี่ยเอาสักล้านคนนี้ก็หรูแล้วอะถูกว่าทำให้คนไทยลืมตาอ้าปากลดแก็บตรงนี้ลงไม่ใช่ access gap นะที่ผมพูดตอนต้นรายการ
0: ลดแก็บ
1: คุณต้องดูว่าแก็บอะไรผมหมายถึง skill gap ไม่ใช่ access gap
0: ค่ะ
1: เขาจะ access gap ไหม
0: access gap คือการเข้าถึงใช่ไหม
1: ทุกคนเข้าถึงได้หมดอย่างตอนนี้ผมถามหน่อยอินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยมี access gap ไหม
0: ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแต่คุณว่าคนใช้มือถือเนี่ยเก่งเท่ากันไหม
0: ไม่เท่า
1: อันนี้ก็เหมือนกันคุณเปิดมา AI พาร์ทเหมือนกันเข้าโมเดลได้เหมือนกันแต่คุณว่ามันเรียกพลังออกมาได้เหมือนกันไหม
0: ถ้าเกิดเราจะลดช่องว่างหรือแก็ป
1: ต้องเซต use case ขึ้นมา
0: use case คือกลุ่ม
1: อาช
0: ี
1: พคนใช่ถูกต้อง
0: ถ้างั้นอาจารย์คิดว่าอาชีพไหนควรจะต้องได้รับการดูแลก่อนได้รับการเลือกก่อนว่าต้องมีความรู้ด้าน AI ค่ะ
1: ผมเขียนมาด้วย
0: ค่ะ
1: โกเข้าสุดท้ายอะไร5ล้าน literate ต้องการ literate ทั้งหมด5ล้าน
0: 5ล้านคน
1: ต่อไปก็คือคุณว่าวัน activate สักกี่คนเพราะมันลิงก์เตอร์ที่มาไม่ activate นะคุณก็จะ activate ลิงก์ไม่เหมือนกันนะ
0: คือเท่าที่ดูวันนี้แสนกว่า
1: แต่ลิงก์เตอร์เท่าไหร่อ่ะเป็นล้าน
0: เป็นล้านล้านกว่าค่ะ
1: สมมติผมบอกว่า activate โกผมนะ 3.5 ล้านจาก5ล้านหรือครึ่งหนึ่งก็ถือว่าโอใช่ไ
0: หมใ
1: ช่ activate จากนั้นเนี่ยมันเรียกทีบละเท่าไหร่บางคนเข้ามาเนี่ยเลิกไปละ
0: บางคนเข้ามาลองเฉยๆ
1: แล้วว่ามีแต่คนบ่นมีแต่คนแบบนักวิชาการอะไรมาเงี้ยถามว่าคนที่ไปต่อผมให้2ล้านแล้วกันมันรีแอคทิเวตยังไม่จบแค่นี้จากนั้นเขาจะคอมพลีทสกิลเขาอัพสกิลเขาได
0: ้
1: ผมให้ล้านนึงแล้วกันล้านห้าเอาล้านห้า
0: อันนี้สมมติฐานคือ5ล้าน
1: คือไล่มาเรื่อยๆก่อนไล่มาเรื่อยๆก่อนแล้วถ้าคุณไม่ถึง5ล้านแต่แรกเนี่ยคุณก็ทอนลงมาไงคิดว่าเอนจิเนียร์ค่อยๆทอนลงมาคราวนี้พอคอมพลีทสกิลแล้วเนี่ยคุณเรียนคอร์สหมดแล้วเนี่ยคุณผ่านไอ้แท้หมดแล้วเนี่ยผมถามว่าสกิลที่คุณคอมพลีทในการเรียนมันวอลิฟายไหม
0: verify ก็ค
1: ือวัดได้ว่ามันทำได้จริงมั้ยมันยังไม่ได้คุณต้องมีขั้นตอนในการเอาสกิลเนี้ยไป verify ทีว่าเขาสามารถจะผ่านมิชชั่นที่ทำชิ้นอันออกมาได้อันนี้คือได้ละไม่ใช่แค่เรียนเข้าใจผมป่ะบางคนไปกดเรียนๆๆได้เซอร์ได้เซอร์ไม่ได้ไม่เดี๋ยวนี้คุณรู้ป่ะคุณเรียนออนไลน์เนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเพราะเขาสามารถจะเอาคำตอบอ่ะไปเซิร์ชอีกเครื่องนึงแล้วตอบว่าข้อนี้มันตอบอะไรไม่มีประโยชน์อ่ะเข้าใจว่าคุณเข้าใจเรียนเอาเซอร์ป่ะแต่คุณต้องเรียนแบบว่าเอาสกิลมาทำอะไรสักชิ้นหนึ่งตรงนี้จะวัดยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าอย่างนี้สมมติเราไม่เอาตัวเลขรัฐบาลเราสมมติกันเล่นๆแล้วกันว่าสมมติมีคนลงทะเบียน1ล้านมีคนเข้าไปใช้1แสนแล้วก็มีคนอยู่กับมัน 50,000 มีคนเอาไปใช้ได้จริง20,000
1: เดี๋ยวเอาคอมพิวต์สกิลกัน
0: คอมพ
1: ิวต์
0: สก
1: ิ
0: ล 40,000
1: แล้ว verify สกิลว่ามันทำงานได้จริงเนี่ยอาจจะเหลือแค่20,000เอง
0: 20,000
1: อย ยังไม่จบยังไม่จบมีต่ออีก
0: มีอีกเหรอ
1: มีอีกก็คือจากนั้นไอ้สองหมื่นนะสามารถจะแอปพลายแอดเวิร์กได้ไหม
0: เอาไปใช้งานจริง
1: จะไปวัดยังไงมันออกนอกระบบ AI พาร์ทไปแล้วอะ
0: ให้ตัวเลขกลมๆ50 ต่อ 50เหลือหมื่นหนึ่งก็ได้ค
1: ่ะโอเคนะยังไม่จบยังไม่จบเคยทำงานอยู่กี่ชั่วโมงไงที่ผ่านมาก่อนมี AI 3วันแบบผมอะเหลือ3ชั่วโมงได้ไหมวัดยังไงอะเข้าใจไหมจำนวนชั่วโมงที่ประหยัดไปเวลามนุษย์ในโลกมนุษย์ที่ประหยัดไป
0: อาจารย์แบบมาตรฐานสูงมากเลยอะ
1: ไม่มันต้องเซตเป็น use case ไง
0: โอเค
1: มันไม่สเปซสปาร์ไม่ได้แ
0: ต่เอา5อา
1: ชีพ5อาชีพเอาคนมาเลย5อาชีพแล้วมีคนเฝ้าดูเลยตั้งแต่ต้นแล้วมีศูนย์แบบ learning center ของหลวงอ่ะคุณว่ามันมีศูนย์ฟิสิคอลไหมมันมีถูกไห
0: ม
1: ห้องสมุดประชาชนกระทรวงมหาดไทยก็เป็นที่ที่ว่าจะมามิงเกิลกันมีคนมาโคชชิ่งมาดูที่อะไรมันต้องฟิสิคอลแล้วไง
0: เคยเห็นแบบในต่างประเทศเขาจะมีเหมือนกับเป็น
1: เมนเตอร์เซ็นเตอร์เอาของที่มันล้างๆที่ไม่ค่อยมีคนใช้เนี่ยเอามาแล้วก็ส่งคนไป
0: ถูก
1: นะแล้วก็คนในโครงการนี่แหละแล้วเราก็หาชุดตัวอย่างให้มาได
0: ้
1: ไม่ต้องเยอะหรอกเอาหมู่บ้านหนึ่ง5คน10คนพอแล้วให้มันเป็นแชมเปี้ยนให้เห็นว่ามันทำงานได้จริงแล้วเอามาตรงนี้มา PR แล้วก็ว่าไปดีรัฐบาลซะอีก
0: แสดงว่าถ้าเกิดเราเจาะจงกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย มันอาจจะไม่ต้องลงแรงเยอะมาก
1: แต่ผลโฟกัส
0: ผลมันจะได้แบบเหมือนกับเท่าๆกันหรืออาจจะมากกว่าใช่ไหม
1: แล้วสุดท้ายนะที่จบแล้วนะมันออกมาเป็นเงินที่เขาได้เท่าไหร่รายได้ที่เขาได้เพิ่มหรือชีวิตเขาดีขึ้นยังไงเอาแบบรู้ทำเลยตั้งแต่ผมเรียนโครงการเรียนพัฒน์บอกมา6เดือนเนี่ยผมเคยได้เงินเดือน 30,000 ตอนนี้เป็น 35,000 ละเพราะงานผมเร็วขึ้นผมมีเวลาไปอยู่กับครอบครัวไปสัมภาษณ์อ
0: าจารย์คิดว่าจากล้านคนเนี่ยจากล้านคนจะเหลือมาถึงจุดนี้ได้กี่คน
1: เอาสัก 50,000 ก็บุญแล้วแต่สำหรับผมอาชีพนะ
0: ใช่
1: อาชีพถ้าทำให้คน 50,000 คนมีชีวิตเปลี่ยนได
0: ้ถ้าสมมติมา5ล้าน5 25ก็
1: 2,500
0: ก็ไม่แย่นะอาจารย์นะ
1: too bad ก็โอเคอ่ะใช่ไหมล่ะนี่ผมแนะนำว่ามันต้องมีอะไรที่มันวัดได้อย่างนี้ม
0: ี
1: เทสติโมเนียลมีแชมเปี้ยนมีอะไรมีสัมภาษณ์ไทยเวียดก็ไปถามได้นี
0: ่
1: ใช่ไหมไปถามว่าเล่นแล้วเป็นไงผมเลิกเล่นไปแล้วหรือมันไม่เก่งเท่าอะไรมันมีแต่ข่าวลบถูกไหมมันทำให้คนเนี่ยแทนที่สมัครสัก3ล้านเนี่ยมันเหลือล้านหนึ่งเพราะกังวลกลัวสแกนไทยดีแล้วเขาจะเอาข้อมูลเราไปนี่ไม่จริงนะ
0: ไม่จริง
1: คือเขามีข้อมูลคุณอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คุณจะไทยดีทางรัฐเขามีของคุณอยู่แล้วคุณสแกนเนี่ยมันจะผูกตัวคุณอะเข้ากับแอคเคาท์คุณ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นสิ่งที่คุณควรทำคืออะไรรู้ไหมสแกนให้เรียบร้อยลงทะเบียนให้เรียบร้อยแต่คุณต้องระวังเวลาคุณขี่อะไรลงไปอย่าไปถ่ายไปส่งเรื่องส่วนตัวเลขบัญชีธนาคารใส่พาสเวิร์ดคุณอย่าไปทำแล้วคุณมากลัวรัฐบาลทำไมคุณไม่กลัวพวกฟอนเทีย
0: มันเอาคือประเด็นนี้อาจารย์ก็คือจริงๆแล้วข้อมูลไปถึง
1: ค
0: ุ
1: ณกลัวคนไทยใช่ไหมทำระบบมาให้ใช้แต่คุณยอมไปจ่ายฝรั่งแล้วคุณคิดว่าฝรั่งอ่ะ600บาทต่อเดือนเนี่ยมันไม่เอาคุณไม่จริงนะทุกตัวที่คุณจ่าย600บาทมันเอาคุณหมดเอาทุกเม็ดคุณพิมพ์อะไรมันก๊อปปี้หมดเอามาขายตรงขายต่อหมด
0: แต่อาจารย์ก็สมัคร
1: ใช่แต่ผมมีวิธีไงผมไม่บอกมันว่าผมเป็นปริญญาไงผมจะไม่ใส่ชื่อราคาโปรโพสอลอะไรsensitive data ผมไม่ใส่ผมทำเป็น x เป็น y หมดผมแปลงกายหมด
0: อ๋อคือเอาแค่ตัว structure เอาแค่โครงสร้างมันมา
1: ต้องฉลาดใช่อย่างเงี้ยควรจะสอนป่ะล่ะอย่างเงี้ยมันควรจะอยู่ในหลักสูตรสอนป่ะล่ะถ้าอยู่ในหลักสูตรสอนได้มันจะดีมากเลยให้คนระวังเวลา
0: คือในเนี้ยเขามีหลักสูตรด้วยไอ้โครงการ THR Passport อาจารย์เข้าไปดูหลักสูตรยังคะ
1: มันต้องสอนเรื่องพวกนี้ไง
0: อาจารย์เห็นหลัก
1: เข้าไปดูแล้วเข้าไปดู
0: เป็นมีมั้ยคะ
1: ยังดูไม่หมดแต่ว่าผมดูหลักสูตรมันพื้นๆไม่ได้ลึกมากมันอาจจะมีลึกกว่านี้เหมือนก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันยากขึ้นยากขึ้นเนี่ยยังไม่ได้ไปยังวิพากษ์ไม่ได้เดี๋ยวขอไปเล่นสักพักหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งเรามาเจอกันใหม่ก็ได้นะผมยกอย่างนะ
0: ค่ะ
1: คุณจะให้ AI คุณอยากให้คนไทยใช้ AI คล่องใช่ไห
0: ม
1: ชื่อบริษัทที่คนใส่ไหมชื่อบริษัทลูกค้าจะทำโพสต์อย่างเงี้ย
0: ไม่ควร
1: ไม่ควรคุณก็เป็นบริษัท A โอเคป่ะบริษัท A
0: ใช่
1: บริษัท L X ชื่อลูกค้าคุณใส่ไหม
0: ไม่ควร
1: ไม่ควร
0: ค่ะ
1: ก็เป็นลูกค้าเจมจอนจิ๋มติ๋มเลยว่าไป
0: แดงดำอะไรเงี้ยนะ
1: เลขบัตรประชาชนเลขบัญชี
0: ไม่ควร
1: ก็เป็น XX อะไรว่าไปถูกไหมชื่อพนักงานลงชื่อผู้บริหารไม่ควรตรงนี้ถามว่าควรจะมีสกิลแบบนี้ไหมไม่ใช่ไปถวายพานได้หมดเพราะนั้นทุกคนเนี่ยเรากลัวผิดพลาดเรากลัวว่าชื่อเราเข้าไปจะมีคนมาก๊อปพร้อมเราเอาไปก๊อปปี้กลัวคนไทยทำที่ไหนได้พอถูกส่งไปฟอนเทียมันเอาหมดทุกเม็ดเลย มันฉลาดขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: ตอนนี้คุณรู้จักซัตเทียไหมซัตยานาเดลล่า CEO Microsoft ที่เป็นคนอินเดีย
0: ค
1: ุณว่า CEO ระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่

0: ขาวนะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่มีหรอกคนอินเดียตอนนี้คุณดูดิ Google Microsoft Steve Ballmer XCO Bill Gates ต้องปล่อยให้คนที่เข้าใช่ไหมคนที่คนพิกถาการ Microsoft มาทำ Cloud Computing ทำ Azure ทำ Office 365ให้พวกเราใช้กันหัวได้เซฟเพราะว่า

0: 10เหรียญแล้วก็ต้องจ่ายข้อมูลเ
1: น
0: ี่ย
1: เหรอฉลาดฉลาดใช่ๆมันเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่ามันคือ reverse information paradox
0: ค่ะ
1: paradox คือย้อนแย้ง reverse คือมันย้อนกลับคุณคุยกับมันเนี่ยถ้าคุณไม่บอกคุณเป็นปริญญาคุณเป็นไทยPSเนี่ยมันก็ตอบกลางๆนะ
0: ใช่ๆ
1: คุณต้องแบบเอาข้อมูลคุณไปถวายพานให้มันก่อนผมเป็นอาจารย์ผมทำอาชีพนี้เพราะงี้เท่ากับคุณกำลังคายความลับธุรกิจคุณให้มันตรงนี้เขาเรียกว่า shadow AI AI เงาตัวนี้ผมว่าน่ากลัวที่สุด
0: ใช่
1: เพราะว่ามันจะเริ่มฉลาดเรียนรู้แล้วต่อไป competency เราอยู่ไหน
0: แล้วมันจะเข้ามาภาษาอังกฤษเขาเรียก manipulate ก็คือมาควบคุมความคิดและเขาเรียกว่า
1: จะออกไปเรียกตั้ง
0: วิญญาณของเราอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันควบคุมได
0: ้คุมได้
1: เขาเรียกไซเบอร์โดมิเนนต
0: ์ค่ะ
1: คือต้องเอาทำไม่เอาใบที่ใบได้ดูมันพูดแล้วมันงงๆอะไรเงี้ยคือข้อมูลที่มันถูกส่งมามันถูกmanipulate
0: ใช่
1: นะแต่ก่อนมันแฮกอะไรแฮกระบบแฮกดาต้าตอนนี้มันไม่แฮกดาต้าแล้วมันแฮกใจคุณ
0: สุดท้ายจานเวลาเกือบหมดแล้วเพลินมาก
1: เพลินมาก
0: ถ้างั้นเราไม่ควรใช้ AI เหรอคะ
1: ไม่ตรงข้ามเลยลงทะเบียนใช้แต่อย่าใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไปแล้วจะคิดว่ามันไม่เท่าตัวฟรีนะก็กลับมาใช้ตัวฟรีใช่ไหมในบางงานแต่ตัวที่มันมีให้ใช้เนี่ยแปลภาษาอังกฤษอะไรที่มันทำ entry level ได้เนี่ยก็มันก็ not too bad ก็ใช้ไปสิแต่เราจะไม่ไปเอาความลับอะไรไปให้มันนึกออกปะแล้วก็เรียกร้องอย่างรัฐบาลว่าให้ปรับอัพสกิลให้เรานิดนึงว่ามี use case ให้เราเราอาชีพแหล่วิศวกรหมอแพทย์พยาบาล
0: คือจัดมาเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นครูเป็นหมอเนี่ยคุณเข้าห้องนี้ห้องนี้ใช่ไหม
1: คุณเป็นแบบคนที่แบบด้อยโอกาสหรือไม่เท่าเทียม access gap ไม่มีแล้วจบทุกคนได้หมดแต่สกิลแกร็บอีควิตี้แกร็บมันไม่มีไงพอทำตัวนี้ขึ้นมารับรองเลยนะคนที่เติมเพิ่ม
0: แสดงว่าถ้าเกิดรัฐบาลถ้าสมมติคุณชัยชนกทำเนี่ยอาจารย์เชียร์ใช่ไหมฮะ
1: ผมคิดว่าเขามาไกลแล้วเขามาแบบเขาโกแล้วอะต้องไปแล้วอะแต่เขาทำไงได้ให้มันเป็นอนุสาวรีย์ที่เขาทำขึ้นมาแล้วมันเป็นประโยชน์ดีกับตัวเขาดีกับพับถูกไหมฮะเขายังมีเวลาที่แก้ไขได้เขาเพิ่งเริ่มแค่วันสองวันเองลองดู
0: ได้ค่ะ
1: หวังว่าจะเป็น voice จากคนใช้คนหนึ่งแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือรายการตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เปิดข้อมูลนักวิทยาศาสตร์พบสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนทานน้ำแข็งในเนปาลจะพังถล่มขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงทะลุ 1,000 คนแล้วยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้ประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในเงาสงครามสีจับมือปูตินกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์จับตาฤดูหนาวอันยากลำบากของยูเครนรัสเซียเตรียมยกระดับโจมตีภาคพลังงานมองบทบาทโดรน AI ในสมรภูมิEconomy Unwrappedแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายวอลเลย์บอลหญิงไทยเครื่องยนต์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาหมื่นล้านบาท
0: สวัสดีครับพบกันโลกกับไทย PBS ครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ที่เนปาล นะครับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยน้ำท่วมในเนปาลยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในวันที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ทะลุ 1,000 คนแล้วครับตัวเลขที่เนปาลพบผู้เสียชีวิต 1,010 คนผู้สูญหายอีก 3,916 คนในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติสูงถึง590คนโดยประมาณจาก39ประเทศนะครับส่วนจีนพบผู้เสียชีวิต16คนและผู้สูญหายอีก546คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยในเนปาลยังเต็มไปด้วยความยากลำบากครับหัวใจสำคัญในปฏิบัติการกู้ภัยคืออุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งน่าจะมีคนงานติดอยู่ภายในอุโมงค์จำนวนหลายร้อยคนหลังจากเหตุน้ำท่วมจากการพังถล่มของทานน้ำแข็งทำให้ดินและเศษซากปรักหักพังไปปิดทางเข้าและทางออกของอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย11แห่งส่วนนี้เป็นคลิปวิดีโอความยาวประมาณ20วินาทีถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของ

จีนแสดงให้เห็นนาทีทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มครับ AFP ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลคลิปวิดีโอชิ้นนี้แล้วนะครับบันทึกไว้จากจุดชมวิวในเขตจีหลงของทิเบตขณะที่ผลการประเมินภัยพิบัติเร่งด่วนของเหตุการณ์นี้ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่จัดทำข้อมูลความเสี่ยงเผยแพร่โดยสำนักข่าว ABC พบสัญญาณบ่งชี้ก่อนที่ทานน้ำแข็งบนภูเขาจะพังถล่มลงมาจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวเมื่อวันที่24สิงหาคมเขาพบว่าน้ำภายในทานน้ำแข็งเคลื่อนตัวเร็วขึ้นก่อนจะพังถล่มน้ำจากการละลายของทานน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอย่างเห็นได้ชัดครับนักวิทยาศาสตร์ยังตรวจพบรอยแตกร้าวลุกลามเข้าไปบริเวณลาดชั้นหินโดยรอบไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุด้วยสะท้อนให้เห็นว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้าอ่อนแออย่างมากแม้ว่าทั้งสองประเทศจะเคยประชุมร่วมกันเมื่อวันที่27พฤษภาคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติครอบคลุมไปถึงภัยจากทานน้ำแข็งบนเทือกเขาสูงแต่ทั้งสองประเทศยังไม่ได้จัดตั้งกลไกการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือภัยที่เกี่ยวข้องกับทานน้ำแข็งในพื้นที่ประสบภัยนะครับประเมินกันว่าพื้นที่ทายน้ำที่มีเวลาเตือนภัย10นาทีขึ้นไปจะลดความเสียหายได้มากกว่านี้ถ้าเนปาลมีระบบเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงพอวันนี้นายกรัฐมนตรีเนปาลออกมาเรียกร้องให้นานาชาติร่วมกันแก้ปัญหาโลกร้อนเนื่องจากภูมิภาคหิมาลัยจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงนี้มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากเนปาลเปรูก็เป็นอีกประเทศที่เสี่ยงเผชิญภัยจากทะเลสาบทานน้ำแข็งนะครับทาโลกออฟบิทคืนนี้ชวนไปสำรวจความเสี่ยงของทะเลสาบทานน้ำแข็งในเปรูครับ

0: ผ่านน้ำแข็งบนเทือกเขาแอนดิสในเปรูที่กำลังละลายกลายเป็นสายน้ำไหลลงมาจากภูเขาสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแต่สำหรับชุมชนด้านล่างความเคลื่อนไหวนี้คือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นทุกเมื่อภัยพิบัติจากธารน้ำแข็งบริเวณพรมแดนเนปาลกับจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัญญาณเตือนถึงอีกฟากหนึ่งของโลกหลังจากผู้เชี่ยวชาญเปรูระบุว่าเทือกเขาแอนดิสกำลังเผชิญความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน
1: Lo que sucedió en Nepal viene a ser un tipo de evento de movimiento de masa de origen glaciar. Este tipo de situaciones la tenemos también presente en el Perú, tanto en los Andes como en los Himalayas compartimos la presencia de gran cantidad de glaciares y presencia de población cerca de ellos. En ese sentido, tenemos pues varios lugares identificados en el Perú. Desde el INAIGEM venimos generando conocimiento para comprender mejor estas situaciones y sobre todo en la Cordillera Blanca tenemos identificadas algunas localidades que tendrían una exposición a peligros similares al evento que hemos visto en el caso de Nepal.
0: สถาบันวิจัยธารน้ำแข็งและระบบนิเวศภูเขาแห่งชาติสำรวจพบว่าเปรูมีทะเลสาบธารน้ำแข็ง528แห่งที่เสี่ยงเกิดน้ำล้นทะลักในจำนวนนี้58แห่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากจุดเสี่ยงที่สุดจุดหนึ่งคือทะเลสาบเปากาโกชาซึ่งตั้งอยู่เหนือเมืองอูรัสในแคว้นอังกัชแบบจำลองของนักวิจัยพบว่าหากเกิดหิมะหรือมวลน้ำแข็งถล่มลงสู่ทะเลสาบจนทำให้น้ำล้นทะลักอาจมีประชาชนประมาณ 27,407 คนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากน้ำท่วมนี่ไม่ใช่เพียงสถานการณ์สมมุติเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเกิดหินถล่มลงสู่ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่เพิ่งก่อตัวขึ้นบริเวณภูเขาวัลลูนาราคูดันมวลน้ำให้ล้นทะลักก่อให้เกิดน้ำท่วมและโคลนถล่มไหลไปถึงเขตชานเมืองอูรัสทำลายบ้านเรือนหลายสิบหลังความเสี่ยงทำให้หลายชุมชนต้องเตรียมพร้อมรับมือสะท้อนที่เห็นจากการฝึกเด็กนักเรียนให้อพยพขึ้นสู่พื้นที่สูงทันทีที่เสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นเนื่องจากโรงเรียนและหมู่บ้านใกล้เคียงตั้งอยู่ใต้ทะเลสาบหมายเลข513ซึ่งอาจเกิดน้ำล้นหากมีหิมะถล่มลงมาสำหรับเปรูภัยพิบัติจากธารน้ำแข็งจึงไม่ใช่ความเสี่ยงในอนาคตแต่เป็นภัยที่เกิดขึ้นแล้วขณะที่เหตุการณ์ในเทือกเขาหิมาลัยย้ำเตือนว่าเมื่อชุมชนตั้งอยู่ด้านล่างธารน้ำแข็งและภูเขาที่ไม่มั่นคงการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยอาจเป็นเครื่องตัดสินความเป็นความตายของคนหลายหมื่นคน
2: คุณผู้ชมครับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างสะท้อนให้เห็นชัดเจนจากธารน้ำแข็งปีเตอร์มันบนเกาะกรีนแลนด์

0: แตกตัวครั้งใหญ่เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับเราไปดูตำแหน่งที่ตั้งของธารน้ำแข็งแห่งนี้กันก่อนธารน้ำแข็งปีเตอร์มันตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกรีนแลนด์ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการแตกตัวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2020นอกจากนี้ยังถือเป็นการสูญเสียแผ่นน้ำแข็งลอยน้ำครั้งใหญ่ที่สุดของธารน้ำแข็งปีเตอร์มันนับตั้งแต่ปี2012ด้วยคือวันนี้เรามีภาพถ่ายดาวเทียมของโคเปอร์นิคัสเซนทินัล1จากองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA นำมาให้คุณผู้ชมได้ดูพัฒนาการนะครับจะเห็นการเสื่อมสภาพของธารน้ำแข็งตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งแผ่นน้ำแข็งแยกตัวกลายเป็นเกาะน้ำแข็งขนาดมหึมาครับเกาะน้ำแข็งมีความหนาประมาณ150เมตรครอบคลุมพื้นที่ 76.4 ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่กว่าเกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กด้วยนี่เป็นภาพเปรียบเทียบกันนะครับเกาะน้ำแข็งนี้อาจจะไปขวางเส้นทางเดินเรือในแถบอาร์กติกเนื่องจากมันสามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้เป็นเวลานานหลายปีครับและเมื่อเวลาผ่านไปก็จะแตกตัวออกมาเป็นสิ่งกีดขวางเส้นทางเดินเรือในขณะที่หลายประเทศกำลังมองเส้นทางเดินเรือในพื้นที่นี้เพื่อบรรเทาปัญหาการเดินเรือผ่านจุดคอขวดยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลางขณะที่มหาอำนาจเองก็แข่งขันช่วงชิงอิทธิพลเหนือพื้นที่ในอาร์กติกกันมากขึ้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าเกาะน้ำแข็งอีก2แห่งมีแนวโน้มจะแยกตัวออกจากธารน้ำแข็งปีเตอร์มันในอนาคตอันใกล้อีกด้วยซึ่งนี่เป็นผลจากภาวะโลกร้อนที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยครับความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังส่งแรงกระเพื่อมเป็นวงกว้างนะครับหลังจากวันนี้สหรัฐขู่ยกระดับการโจมตีอิหร่านให้หนักหน่วงมากขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์คลิปวิดีโอจาก AI แสดงให้เห็นการโจมตีเกาะคาร์กจนแหลกเป็นจุนแต่เจ้าหน้าที่อิหร่านออกมาปฏิเสธโพสต์ของผู้นำสหรัฐและความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็สะท้อนถึงการข่มขู่การยกระดับการโจมตีอิหร่านให้หนักหน่วงมากขึ้นนะครับหลังจากเมื่อวานนี้สหรัฐเปิดฉากถล่มเกาะลารักของอิหร่านนำมาสู่การโจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบ1เดือนผู้นำสหรัฐยังให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของ Fox News ว่าอิหร่านกำลังกลายเป็นประเทศล้มเหลวจากมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐด้วย
1: The financial hits that we're giving them, we're hitting them very hard. Nobody's ever been hit like this. And they're a failing nation right now.
0: เวลานี้ประธานาธิบดีอิหร่านเดินทางยืนคีกิสถานนะครับไปร่วมการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ก็ยื่นเงื่อนไขให้สหรัฐปฏิบัติตามกรอบ MOU ที่เคยลงนามกันไว้
2: آن به صراحت میگویم چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد
0: วันเดียวกันผู้นํา10ประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ก็รวมตัวกันที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กิสถานนะครับมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเข้าร่วมการประชุมด้วยการประชุมในปีนี้เป็นวาระครบรอบ25ปีของการก่อตั้ง SCO ชูเรื่องของการผลักดันโลกหลายขั้วอำนาจและความร่วมมือของกลุ่ม Global South ครับย้อนกลับไป SCO ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1996ในฐานะของเซี่ยงไฮ้ไฟฟ์ระหว่างจีนรัสเซียคาซัคสถานคีร์กิสสถานและทาจิกิสสถานเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทด้านพรมแดนหลังสิ้นสุดสงครามเย็นและการล่มสลายของสหภาพโซเวียตช่วงปลายปี1991นะครับแต่คุณผู้ชมครับ SCO ไม่ใช่พันธมิตรต่อต้านสหรัฐหรือชาติตะวันตกแม้ว่าเราจะเห็นจีนรัสเซียและอิหร่านเข้าเป็นสมาชิกก็ตามนะครับเนื่องจากกลุ่ม5ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางที่ลงท้ายด้วยคำว่าสถานยังคงมีสายสัมพันธ์ยึดโยงกับรัฐบาลสหรัฐอย่างต่อเนื่องส่วนอินเดียเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจครับเดินหน้าชูความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์ SCO จึงเป็นเหมือนกลไกในการกระจายความเสี่ยงจากสหรัฐที่ตอนนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้จากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับขณะที่จีนและรัสเซียก็หวังใช้พื้นที่ในการประชุม SCO เป็นเครื่องมือสร้างระเบียบโลกที่ไร้อิทธิพลของสหรัฐมาครอบงำรัสเซียยัง

0: ต้องการรักษาความสัมพันธ์กับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียอิหร่านและประเทศในเอเชียกลางทั้งทางเศรษฐกิจและการทูตขณะเดียวกันรัสเซียก็ยังต้องการรักษาอิทธิพลในแถบยูเรเชียเอาไว้เนื่องจากไม่ต้องการพึ่งพาจีนมากจนเกินไปในวันที่รัสเซียก็เผชิญแรงกดดันจากสงครามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะครับการพบหารือนอกรอบระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำรัสเซียน่าสนใจครับทั้งสองคนยืนยันความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันในวันที่เงาของสงครามความขัดแย้งมันทาบทับโดยเฉพาะสงครามยูเครนซึ่งจีนปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือรัสเซียมาโดยตลอดนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตานะครับนอกจากนี้ผู้นำอินเดียก็หารือกับผู้นำรัสเซียด้วยถึงเส้นทางเดินเรือทะเลเหนือหรือ Northern Sea Route ผ่านแถบอาร์กติกที่เมื่อสักครู่ผมอธิบายไปหลังจากจีนเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านอาร์กติกเพื่อบรรเทาปัญหาการค้าโลกจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญในวงการประชุม G20 ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐนะครับสหรัฐได้เปิดทางให้รัฐมนตรีคลังรัสเซียกลับเข้ามาร่วมการประชุมอีกครั้งถือเป็นครั้งแรกของการเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเองนับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเปิดฉากขึ้นเมื่อปี2022นำมาสู่คำถามว่าตอนนี้รัสเซียกำลังถูกโดดเดี่ยวบนเวทีโลกจริงหรือไม่ครับนับถอยหลังตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนก่อนที่สมรภูมิรัสเซียยูเครนจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับแต่ปีนี้ยูเครนอาจจะต้องเผชิญศึกหลายด้านไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของความหนาวเหน็บเท่านั้นหลังจากภาคพลังงานก็ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องขณะที่รัสเซียกำลังยกระดับเทคโนโลยีโดรนและ AI ในสมรภูมิด้วยคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
1: ฤดูหนาวปีนี้มีแนวโน้มเป็นฤดูหนาวที่ยากลำบากที่สุดของยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานเต็มรูปแบบเมื่อปี2022หลังการโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานระหว่างทั้งสองฝ่ายทวีความรุนแรงมากขึ้นในระยะหลังเมื่ออุณหภูมิลดลงยูเครนจึงเป็นฝ่ายต้องรับมือกับความเสี่ยงที่จะไม่มีพลังงานเพียงพอสำหรับฤดูหนาวครั้งนี้ในขณะเดียวกันสมรภูมิของสงครามเทคโนโลยีก็ยังน่ากังวลหลังปรากฏรายงานว่ารัสเซียเริ่มใช้โดรนโจมตีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผ่านชิปของบริษัท NVIDIA และไม่มีมนุษย์ควบคุมนิวยอร์กไทมส์มองว่านี่อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงอนาคตแบบดิสโทเปียที่หุ่นยนต์สังหารสามารถเคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าชี้เป็นชี้ตายด้วยตัวเองและมองเป้าหมายเป็นเพียงข้อมูลการโจมตีปั๊มน้ำมันเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิต3คนถือเป็นกรณีแรกที่มีพลเรือนเสียชีวิตจากโดรนโจมตีของรัสเซียที่ติดตั้งระบบในลักษณะนี้แต่เทคโนโลยีดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งหมดยูเครนเริ่มใช้โดรนที่มีระบบ AI ช่วยเลือกและติดตามเป้าหมายมาตั้งแต่ปี2024แต่ในขอบเขตที่จำกัดเพียงช่วงสุดท้ายก่อนการโจมตีนอกจากนี้รัสเซียหันมาใช้โดรนโจมตีที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ตมากขึ้นเช่นกันซึ่งสกัดกั้นได้ยากยิ่งกว่าโดรนที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัดการขยับตัวของรัสเซียส่งสัญญาณว่าสมรภูมิในฤดูหนาวนี้ยูเครนต้องเจอศึกหลายด้านนอกเหนือจากความท้าทายด้านพลังงานแม้ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาการจัดหาพลังงานของยูเครนจะเผชิญความท้าทายเป็นทุนเดิมแต่ผลกระทบจากความเสียหายยังไม่ปรากฏอย่างเต็มที่ด้วยสภาพอากาศที่อบอุ่นและช่วงกลางวันที่ยาวกว่าแต่เมื่ออุณหภูมิลดลงและเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมการใช้ชีวิตและการทำงานจะยิ่งยากลำบากมากขึ้นตามปกติฤดูหนาวของยูเครนอาจยาวนานถึง6เดือนช่วงที่หนาวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมอุณหภูมิอาจติดลบ20องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่างลบ 4.8 ถึง2องศาเซลเซียสแต่หลังปี2022โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมีนาคม2024เป็นต้นมาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกแห่งในยูเครนล้วนเคยตกเป็นเป้าการโจมตีทั้งสิ้นจนทำให้ฤดูหนาวครั้งนี้กลายเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดแม้การซ่อมแซมและการฟื้นฟูยังดำเนินต่อไปแต่โครงสร้างที่เสียหายจำนวนมากอาจไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ทั้งหมดขณะที่คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรประบุเมื่อช่วงต้นปีว่ายูเครนสูญเสียกำลังผลิตไฟฟ้าไปแล้วประมาณ 70% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนสงครามและกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนไฟฟ้าสูงถึง 6.3 กิกะวัตต์นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหรือเทียบเท่ากับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของเดนมาร์กทั้งประเทศ Council for Information Resilience ในกรุงลอนดอนวิเคราะห์ว่าการโจมตีของรัสเซียต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเกือบ 60% ระหว่างเดือนตุลาคม2025ถึงเมษายนที่ผ่านมามุ่งเป้าไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจาก 31% ในช่วงฤดูหนาวปีก่อนหน้าโดยยูเครนมีสถานีจ่ายไฟในลักษณะนี้มากกว่า 3,000 แห่งส่งผลให้ยากต่อการป้องกันอย่างครอบคลุมเมื่อเทียบกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่มีอยู่ประมาณ120แห่งขณะที่อีก1จุดอ่อนสำคัญคือเงินทุนและการจัดหาอุปกรณ์กองทุนสนับสนุนพลังงานยูเครนหรือยูเครน Energy Support Fund กลไกหลักของนานาชาติในการจัดหาอุปกรณ์ให้บริษัทพลังงานของยูเครนที่ได้รับความเสียหายได้ทำสัญญาความช่วยเหลือไปแล้วมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์แต่สำนักเลขาธิการประชาคมพลังงานของยูเครนระบุว่ายังขาดเงินทุนประมาณ520ล้านดอลลาร์สำหรับความต้องการเร่งด่วนก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวอุปทูตยูเครนประจำประเทศไทยเรียกร้องการสนับสนุนจากไทยและนานาประเทศสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
0: คุณผู้ชมครับเมื่อเราพูดถึงมณฑลไหหนานของจีนภาพจำของหลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศชายทะเลนะครับแต่ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้กำลังเป็นจุดจอดเรือสินค้าและท่าเรือขนส่งขนาดใหญ่สะท้อนภาพของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังจากทางการจีนได้เปิดดำเนินมาตรการด่านศุลกากรเต็มรูปแบบทั่วทั้งเกาะเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ลงพื้นที่สำรวจโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยในตลาดใหม่แห่งนี้ครับ
2: แม้จะเป็นช่วงวันธรรมดาแต่บรรยากาศริมชายหาดฮอลิเดย์เมืองไหโคยังเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ออกมาพักผ่อนและเล่นน้ำทะเลครับเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของมณฑลเกาะแห่งนี้สำหรับการพักตากอากาศแต่เมื่อมองออกไปจากจุดนี้ไม่ไกลนักเราจะเห็นเรือสินค้าขนาดใหญ่กำลังสัญจรเข้าออกท่าเรือขนส่งเป็นอีกภาพที่ทำให้เห็นถึงการยกระดับเกาะท่องเที่ยวให้กลายเป็นเขตการค้าเสรีระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบ
3: จากที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวริมทะเลนะครับของมณฑลไหหนานหรือว่าเกาะไหหลำครับมณฑลทางตอนใต้ของจีนตอนนี้ทางการได้นำนโยบายเขตการค้าเสรีมาใช้นะครับเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือการค้าเสรีมาตรการทางภาษีที่จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามานะครับรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของที่นี่ทำให้ไหหนานกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนี้ครับ
2: ไหหนานเริ่มยกระดับเป็นเขตศุลกากรพิเศษเต็มรูปแบบทั่วทั้งเกาะตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2025ครับเพื่อทำให้ทั้งเกาะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภาษีโครงสร้างพื้นฐานอย่างท่าเรือซินไห่จึงกลายเป็นด่านตรวจสำคัญในการคัดกรองสินค้าระหว่างไหหนานกับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งสินค้าไทยมีโอกาสได้ประโยชน์จากนโยบายภาษีนำเข้าเป็นศูนย์รวมถึงกฎการเพิ่มมูลค่า 30% หากนำวัตถุดิบไทยมาแปรรูปในไหหนานจนได้สัดส่วนจะส่งเข้าขายในตลาดจีนได้โดยยกเว้นภาษีศุลกากรทันทีเป็นทางลัดสู่ตลาดที่มีผู้บริโภคกว่า 1,400 ล้านคนขณะเดียวกันในย่านวัฒนธรรมอย่างถนนโบราณฉีโหลสะท้อนความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมระหว่างอาเซียนกับจีนนโยบายฟรีวีซ่าที่เปิดกว้างครอบคลุมมากกว่า80ประเทศช่วยหนุนธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทยไหหนานควบคู่กับมาตรการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เพดานสูงสุดเพียง 15% ดึงดูดทั้งทุนและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติประกอบกับสิทธิทางการบินที่7ที่เปิดทางให้สายการบินของไทยสามารถใช้ไหหนานเป็นจุดแวะพักเพื่อบินต่อไปยังประเทศที่3เสริมศักยภาพโลจิสติกการเดินทางและการขนส่งในภูมิภาคขณะที่การเติบโตของห้างสรรพสินค้าปลอดภาษี CDF Mall จุดดึงดูดของนักช็อปกำลังซื้อสูงอาจช่วยเปิดพื้นที่ให้แบรนด์ไทยเข้ามาเปิดตลาดเช่นเดียวกับศูนย์บริการสุขภาพบ่อเอาสำหรับธุรกิจบริการและการแพทย์ของไทยทั้งศูนย์ดูแลสุขภาพนวดแผนไทยสปาและธุรกิจเวลเนสแต่ท่ามกลางโอกาสในภาคบริการและการค้ายังมีความท้าทายจากมาตรการสุขอนามัยพืชหรือ SPS ความซับซ้อนของเงื่อนไขการพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากสงครามการค้าและการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจโลกที่ต้องวางแผนอย่างรอบด้านเขตการค้าเสรีไหหนานจึงไม่ใช่แค่สนามการค้าทั่วไปแต่คือสะพานยุทธศาสตร์เชื่อมไทยจีนภายใต้กรอบอาเซบโจทย์สำคัญของไทยหลังจากนี้คือการเร่งปรับตัวด้านมาตรฐานและการจับคู่ธุรกิจเชิงรุกเพื่อให้สินค้าและภาคบริการของไทยเข้าไปอยู่ในตลาดของจีนได้อย่างยั่งยืน ธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงานจากเมืองไหโขมณฑลไหหนานประเทศจีน
0: การคว้าตั๋วโอลิมปิกของทีมนักตบลูกยางสาวไทยทำให้กีฬาวอลเลย์บอลถูกพูดถึงเป็นวงกว้างนะครับแต่สำหรับไทยวอลเลย์บอลอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬาครับเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยติดตามใน Economy Unwrap แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษีครับ
4: กีฬาวอลเลย์บอลไทยไม่ใช่แค่เรื่องของกีฬาครับแต่นี่คือเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาที่มีมูลค่ามากกว่า10,000 ล้านบาทที่สำคัญนะครับอิทธิพลของวอลเลย์บอลไทยเนี่ยยังส่งผลต่อโลกของกีฬาวอลเลย์บอลทั่วทั้งโลกอีกด้วยและที่สำคัญนี่คืออุตสาหกรรมที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับเศรษฐกิจของเราทำไมวอลเลย์บอลที่มีแค่ไม่กี่คนเล่นในสนามถึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจบ้านเราขนาดนี้ติดตามกันได้ใน Economy Unwrapped ครับนี่คือกีฬาประเภททีมที่ถือว่ามีผู้ติดตามมีคนดูมากที่สุดในกลุ่มชนิดของกีฬาไทยและทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของเอเชียและเป็นหนึ่งในทีมที่ทั่วโลกให้การจับตาและก็สนใจแต่ว่าเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การแข่งขันกีฬาครับมันมีมิติในเรื่องของเศรษฐกิจมีมิติในเรื่องของเม็ดเงินต่างๆที่มันเข้ามามากมายที่ช่วยขับเคลื่อนมิติทางสังคมรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของโฆษณาได้อีกเช่นกันเครื่องมือนี้นะครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าตัวของวอลเลย์บอลเองเนี่ยมันมีจุดขายไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการแข่งขันแต่จุดขายมันมีเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆมีจุดขายในเรื่องของอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดได้มากมายและเป็นโมเดลที่ค่อนข้างถูกน่าจับตาเนื่องจากว่ากีฬาวอลเลย์บอลของไทยเนี่ยแม้เราจะเป็นนักกีฬาตัวเล็กแต่จริงๆแล้วโมเดลการพัฒนาทีมวอลเลย์บอลของเราเนี่ยมันสามารถต่อสู้กับทีมยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกได้และในมิติของธุรกิจเองวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยอย่างที่บอกครับว่านี่คืออุตสาหกรรมที่ภาคเอกชนมองเห็นมูลค่าของการจัดการแข่งขันหรือแม้กระทั่งตัวของสินทรัพย์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากไม่ว่าจะเป็นตัวนักกีฬาหรือแม้กระทั่งการจัดลีกการแข่งขันต่างๆและวอลเลย์บอลไทยนะครับคือเครื่องมือในการพัฒนากีฬาที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจากการได้เจอทีมยักษ์ใหญ่อันดับท็อปๆไปว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาบราซิลหรืออิตาลีคือประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียอย่างที่บอกครับว่าการที่เรายังคงรักษาอันดับโลกหรือว่ารักษาการเล่นในแมตช์การแข่งขันระดับโลกได้เนี่ยมันทำให้วอลเลย์บอลไทยเนี่ยยังอยู่ในสายตาของโลกยังถูกโฟกัสอยู่ไม่ได้หายไปไหนและยังอยู่ในสถานะของผู้นำในภูมิภาคเอเชียที่เป็นทั้งจุดขายแล้วก็เป็นทุนภาพลักษณ์ที่ไทยสร้างมาใช้เวลาหลายสิบปีไม่เพียงแต่โมเดลของการเล่นที่มีความคล่องตัวนะครับที่จะให้สู้กับทีมใหญ่ๆที่ตัวสูงกว่าและโลกเองเขาก็ชอบมากๆเลยแต่ในมิติของเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคืออุตสาหกรรมภาคเอกชนที่เขามองถึงเรื่องของศักยภาพที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการตลาดที่คุ้มค่าต่อการลงทุนส่วนในมิติของธุรกิจสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรตติ้งการถ่ายทอดสดที่ก็พุ่งกระฉูดทุกครั้งหรือรวมไปถึงการถ่ายทอดออกทางออนไลน์ที่ก็ถือว่ามีคนติดตามดูค่อนข้างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ใช่แค่ในไทยเท่านั้นนะครับเพราะว่ายอดการสมัครสตรีมมิ่งระดับโลกอย่าง BBTV ก็สูงกว่า 30% ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมาจากแฟนชาวไทยครับพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่ากำลังซื้อแล้วก็ความโรยัลตี้ของผู้ชมที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยกลายเป็นตลาดใหญ่ที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ไม่อาจจะเสียเราไปได้เลยภาพที่สะท้อนถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ชัดเจนครับก็ย้อนกลับไปเมื่อปี2025ที่ไทยได้มีการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกครับด้วยงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 1,224 ล้านบาทแต่ไทยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนกลับมาได้มากถึง 8,400 ล้านบาทครอบคลุมทั้งมูลค่าของสื่อการใช้จ่ายในพื้นที่แล้วก็การท่องเที่ยววอลเลย์บอลหญิงคือหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของการใช้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดโลโก้แล้วก็ภาพลักษณ์ของนักกีฬามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศพร้อมกับระบบดิเวสสปอนเซอร์ที่ขยายวงกว้างไปสู่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแล้วก็สินค้ากีฬาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับจากรายงานของ Volleyball Asia Market Analysis ในเมื่อปี2023ที่มีการจัดทำโดย Asian Sponsorship News นะครับมีข้อสรุปที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าอนาคตของวอลเลย์บอลเนี่ยจะอยู่ที่เอเชียและบรรดาประเทศเอเชียทั้งหมดเนี่ยไม่มีประเทศใดสะท้อนข้อความนี้ได้ชัดเจนเท่ากับประเทศไทย พราะกว่า 50% ของฐานแฟนบอลที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยก็อยู่ที่เอเชียแต่รายได้สปอนเซอร์ส่วนใหญ่นะครับกับกระจุกตัวอยู่ที่4ประเทศหลักก็คือไทยอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็จีนที่สำคัญนะครับในปีนี้ไทยก็ขึ้นแท่นเป็นผู้นำที่เป็นตลาดของสปอนเซอร์วอลเลย์บอลรายใหญ่ของเอเชียด้วยมูลค่าถึง 7.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว237ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนถึง 31% ของตลาดรวมทั้งหมดอีกด้วยในเอเชียอีกทั้งเรื่องการสาน

0: ่อบุคลากรหรือแม้กระทั่งตัวนักกีฬาที่อาจจะต้องวางแผนในระยะยาวตัวสำรองที่จะขึ้นมาเล่นแทนรุ่นพี่ที่ต้องรีไทร์ไปหรือแม้กระทั่งการวางโครงสร้างอุตสาหกรรมการวางโครงสร้างลีกมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำกันบ้านเพิ่มเพราะอย่าลืมว่านี่คือกีฬาประเภททีมแค่ไม่กี่ประเภทที่เราสามารถยืนอยู่ระดับโลกได้แล้วก็มีทั้งกระแสมีทั้งแฟนคลับไม่ใช่แค่ชาวไทยแต่เป็นแฟนคลับจากทั่วโลกดังนั้นแล้วการวางแผนในระยะยาวอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ไม่ว่าจะเป็นสมาคมวอลเลย์บอลไทยหรือแม้กระทั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือรัฐบาลไทยหรือบุคลากรต่างๆอาจจะต้องวางแผนให้เราทักษะมาตรฐานอยู่ในระดับที่เรียกว่า world class แบบนี้เอาไว้ได้ต่อไปในอนาคตครับนี่คือทั้งหมดของ Economy Unwrapped ในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันครับ
1: ช่วงนี้ติดตามเวลารับทันโลกวันนี้ครับ
2: เกิดเหตุหญิงพกอาวุธมีดไล่แทงประชาชนกลางจตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กมีเหยื่อถูกแทงเสียชีวิต1คนและผู้ก่อเหตุถูกตำรวจยิงวิสามันในที่เกิดเหตุนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กระบุว่าเป็นเหตุโจมตีที่ไม่ทันตั้งตัวและไม่ทราบแรงจูงใจเจ้าหน้าที่ยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแกรนด์แคนยอนและยังมีผู้สูญหายอีก15คนขณะที่ทางอุทยานประกาศยกระดับมาตรการจำกัดการใช้น้ำบริเวณขอบด้านใต้หลังกระแสน้ำทำลายระบบท่อส่งน้ำหลักภายในหุบเขาวิกฤตไฟป่าก่อให้เกิดหมอกควันหนาทึบปกคลุมหลายเมืองบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราทางการสั่งปิดโรงเรียนและเตือนประชาชนให้อยู่ในอาคารกระทรวงสาธารณสุขอินเดียเผยประชาชนกว่า 3.4 ล้านคนเสี่ยงป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจเกิดเหตุคาร์บอมถล่มสถานีตำรวจโอโฮสกาเลียนเต้รัสกาเทกัสของเม็กซิโกมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนทางการระบุว่าเป็นฝีมือของกลุ่มอาชญากรรมที่ก่อเหตุแก้แค้นหลังสมาชิกถูกจับกุมจีนแสดงความกังวลอย่างมากหลังผู้แทนระดับสูงไต้หวันได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Pacific Islands Forum ที่หมู่เกาะปาเลาโดยระบุว่าการปรากฏตัวของไต้หวันในเวทีระดับภูมิภาคเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเอดัวบาลาดูอดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสช่วงปี1993ถึง1995และผู้วางรากฐานการแปลรูปรัฐวิสาหกิจครั้งใหญ่ถึงแก่อสัญกรรมในวัย97ปีผู้นำทางการเมืองร่วมแสดงความเสียใจต่อรัฐบุรุษผู้ปฏิรูปประเทศจอห์นเทอร์นัสอดีตหัวหน้าทีมวิศวกรรมฮาร์ดแวร์เข้ารับตำแหน่ง CEO คนใหม่ของบริษัท Apple อย่างเป็นทางการแล้วแทนที่ทีมคุกที่ก้าวลงจากตำแหน่งโดยเทอร์นัสจะเข้ารับช่วงต่อในช่วงตลาดสมาร์ทโฟนที่กำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยี AI
1: และนี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของนักวิจัยชาวชิลีที่คิดค้นอุปกรณ์ช่วยเหลือเพนกวินที่ได้รับบาดเจ็บจากการติดอวนประมงครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

0: ู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพงษ
1: ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
0: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
1: เป็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
0: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
1: เราก็ไม่หยุด
0: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
1: เริ่ม7กันยายนนี
2: ้จากวันที่7เสี้ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
3: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้าน

0: ากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7 มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
1: ้ขออนุญาตครับขออนุญาตครับบินมอเตอร์ไซค์จ้องแล้วเรียบร้อยฝ่าไฟแดงครับพี่ฝ่าไฟแดงไปตอนท้ายไปโรงพักโอ้โน
2: วันนี้สามัญชนคนไทยนะครับมาติดตามการทำงานของตำรวจอินฟลูนะครับไอ้แบงค์ซาวเจ้าของวลีเด็ดนะครับแกไม่รอดแน
1: ่ได้เลยพี่ได้เลย
3: เกินไปวุ้นะอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้แม่มันจังหอมฉุย
1: แกไม่รอดแน่จอดขี่บนฟุตบาทมาเลย
4: ส่งข้าวเสร็จพี่
1: เราปีนฟุตบาทมานะเราปีนฟุตบาทมาแล้วก็ลงเราก็มาติดไฟแดงต่อผมเห็นเมื่อกี
5: ้นี่คือเรื่องราวของตำรวจที่อยู่ใกล้ชิดกับสามัญชนคนไทยมากที่สุดตำรวจชั้นประทวนคนไม่มีดาวบนบ่าแต่ชีวิตกำลังเป็นดาวดังในโลกโซเชียล
6: ในโซเชียลหรือชาวบ้านจะรู้จักว่าตำรวจน็อตครับ
5: ตำรวจชั้นผู้น้อยหลายคนชีวิตต้องแขวนอยู่บนความเสี่ยงและอันตรายและบางคนต้องแบกภาระหนี้เพราะรายได้ไม่พอรายจ่าย
7: ตำรวจที่ผมไปตรวจเยี่ยมมา252โรงน้องครับใครกู้เงินบ้างร้อยละ80ถึง 90% กู้
5: จริงไหมกับสมมติฐานที่ว่าหากชีวิตตำรวจชั้นผู้น้อยดีขึ้นมีรายได้ที่เพียงพอจะไม่มีการเก็บสวยรับสินบน
8: มันไม่มีความลับในหลายคดีที่เราไปทำเมื่อมีตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยเชื่อมโยงถึงผู้บัญชาเรามีการดำเนินการทุกระดับ
7: บางคนเขาอาจจะไม่อยากรับเลยก็ได้แต่บอกเฮ้ยลงเรือลำเดียวกันแล้วนะต้องเอาผมเป็นแกะขาวอยู่ในแกะดำผมจะทำยังไง

ับเชิญสิครับขอต้อนรับคนช่างฝันคนมุ่งมั่นนักเดินทางสวัสดีครับขอต้อนรับนักเดินทางทุกท่านที่กำลังเดินทางอยู่บนถนนหลวงอยู่บนเส้นทางในประเทศไทยของเราขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของพวกท่านทุกคนนะครับตำรวจจราจรที่ดูแลท่านอยู่บนท้องถนนเนี่ยตำรวจทุกคนในประเทศไทยเรามีอยู่ประมาณ 200,000 กว่านายไม่สิ 200,000 กว่าคนเพราะว่ามีทั้งตำรวจผู้หญิงตำรวจผู้ชายนะครับในบรรดาตำรวจ 200,000

0: แสนกว่าคนเนี่ยกลุ่มนึงเป็นตำรวจบริหารดูแลด้านนโยบายด้านการจัดการต่างๆแต่ตำรวจส่วนใหญ่ที่ลงมาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการเป็นตำรวจชั้นประทวนตำรวจเหล่านี้ครับเขาทำหน้าที่หลากหลายดูแลด้านการจราจรดูแลด้านการออกเป็นสายตรวจทำหน้าที่จับกุมปราบปรามคนร้ายให้บริการประชาชนตำรวจเหล่านี้อยู่ในเครื่องแบบที่มันภูมิฐานมากเลยครับเป็นเครื่องแบบที่ดูแล้วมันน่าภาคภูมิใจครับแต่ชีวิตจริงเขากับมีชีวิตที่ไม่ง่ายนักวันนี้เราจะตามดูชีวิตของบรรดานายตำรวจที่เป็นตำรวจชั้นประทวนว่าชีวิตจริงๆของเขานั้นเป็นอย่างไรกัน
1: สามัญชนคนไทยตำรวจน้อย100 ล้านวิว

0: ันนี้สามัญชนคนไทยนะครับมาติดตามการทำงานของตำรวจอินฟลูนะครับไอ้แบงค์ซาวชื่อฉันแบง
1: ค์ย้อนสอนฝ่าไฟแดงแกไม่รอดแน่
2: แกไม่รอด

0: สวัสดีครับจ่าแบงค์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมจากสามัญชนคนไทยนะครับไทย PBS วันนี้อยากจะมาขอติดตามการปฏิบัติหน้าที่นิดนึงครับ
1: โอเคเลยกำลังจะออกไปพอดียินดีเลยครับยินดีครับ
0: เห็นแต่ว่าอยู่ในคลิปหลายๆคลิปเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหมีคนติดตามเยอะมาก
1: ครับผม
0: ครับผมเดี๋ยวจะขอชวนคุยนิดนึงนะครับ
1: ได้ครับยินดีเลยครับ
0: ครับผม
1: เวลาออกปฏิบัติหน้าที่ก็จะใส่แมสใส่ผ้าบัฟนิดนึงครับกันฝุ่นกันควันครับ
0: ครับในช่องทางของดาแบงค์เนี่ยครับมีคนติดตามเยอะมากเลยเหมือนกันนะครับตอนนี้นี่แต่ละช่องทางมันมีคนติดตามเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้คือช่องทางที่คนติดตามเยอะที่สุดคืออยู่ใน Facebook ครับ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้อยู่ที่ 450,000 ครับผม
0: อยากทราบว่าทำไมตั้งชื่อว่าไอ้แบงค์ซาวครับ
1: ผมเป็นคนอีสาน
0: ค
1: ำว่าอ้ายนี่ก็เลยมาจากคำว่าพี
0: ่ครับ
1: แบงค์ที่เป็นชื่อผมเองแต่ว่าซาวเนี่ยผมอยากให้มันเข้ากับลูกของตำรวจตำรวจคือลูกของผมคือการจับการจับภาษาอีสานคือการซาวการคว้าไว
0: ้โอเค
1: อันนี้คือที่มาของแบงค์ซาวครับไม่ใช่แบงค์20แต่อย่างใดนะครับพี่ครับสติ๊กเกอร์ใช่ไหมครับ
2: ได้เลย
1: ครับผมครับผมโอ้กระเป๋าร่วงครับ
2: ได้เลยครับ
0: เฮ้ยปรากฏการณ์ใหม่มากน่าสนใจเมื่อกี้ผมเห็นว่ามีคนมาขอสติ๊กเกอร์จากแบงค์ด้วยแล้วก
1: ็
0: เห็นว่ามีคนขออยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับทุกวันนี้ก็จะมีคนมาขอสติ๊กเกอร์เยอะ
0: ครับผมวันนี้มีอยู่ในตัวบ้างไหมครับผมอยากได้สักอัน
1: วันนี้ก็มีสติ๊กเกอร์เป็นประมาณนี้ครับ
0: โอ้โหนี่ทำอย่างดีเลยนะครับเนี่ยมีแบบปั๊มนูนๆด้วย
1: ครับผมเอาไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆ FC กันครับ
0: โอ้ครับผมขอหนึ่งอันนะครับ
1: ได้เลยครับได้เลย
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับผม
0: ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปออกไปปฏิบัติหน้าที่กัน
1: ได้เลยครับ
0: ครับผมผมขออนุญาตซ้อนท้ายจ่าแบงค์ไปด้วย
1: ได้ครับยินดีเลยครับ
0: ครับผมปฏิบัติหน้าที่นะครับกับไอ้แบงค์ซาวนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับปกติแล้วนี่เหตุพบบ่อยมากๆนี่มักจะเป็นอะไรบ้างครับ
1: ที่พบบ่อยมากๆก็ฝ่าไฟแดงกับย้อนสอนนี่ก็จะเจอบ่อยครับแล้วก็ถ้าเป็นเคสแนวแต่งรถก็จะไปเจอแบบที่ไม่ชอบติดเป็นป้ายทะเบียนครับแล้วก็ถ้าเป็นแนวรถบิ๊กไบค์หน่อยก็จะไม่ติดเป็นป้ายทะเบียนแล้วก็พับไว้อย่างนี้ครับก็จะเจอบ่อย
0: ครับผมความรู้สึกจากการได้นั่งซ้อนท้ายตำรวจเป็นครั้งแรกในชีวิตรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่อาจจะเคยเข้าใจผิดไปนะครับได้เห็นว่าพอเราไปสวมรองเท้าตำรวจมองในมุมตำรวจเนี่ยก็น่าเห็นใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกฎกติกาการจราจรบนท้องถนนเนี่ยมันก็มีอยู่ชัดเจนแต่ก็มีคนจำนวนมากเลยครับที่ยังทำผิดก

0: กดนะครับโอ้นี่ผมอยู่ด้วยแป๊บเดียวนี่ก็มากันเกือบ10คนแล้วนะฮะ
1: อย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นขาวแดงก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าจอดไม่ได
0: ้ครับผม
1: แต่นี่ผมก็จะเตือนก่อนเตือนก่อนจับแต่ถ้าเขาไม่ออกผมก็จะจับ
0: อ๋อครับ
1: พี่ครับขาวแดงนะครับพี่ขาวแดงจอดไม่ได้นะขยับหน่อยครับถ้าจอดไม่ได้ออกเลยถ้าจอดไม่ได้เลื่อนออกเลยครับไปจอดซ้อนคันนะครับ
0: จริงๆมันก็จะมีแบบคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: บางทีเขาก็แบบประมาณว่าถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วรถก็ยังไปได้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่มองดูว่าเวลาถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วอ่ะผลเสียคืออะไรอะไรเราต้องมองดูผลเสียด้วยครับว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้แล้วอย่างเช่นเราจอดรถแบบนี้แล้วคันอื่นเขาจะสะดวกเป็นเราไหม
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็ประจำอย่างเช่นตรงนี้คือป้ายรถประจำทางครับป้ายรถประจำทางแล้วรถประจำทางก็ไม่สามารถเข้าไปจอดที่ป้ายได
0: ้อย่างนี้เวลาเขาเห็นตำรวจนี่คือเขารู้เลยไหมฮะว่าเขาต้องขยับละ
1: ประมาณว่าเป็นอัตโนมัติ
0: เห็นวิ่งเข้ารถกันหมดเลยเพราะที่นี้ก็คือจับได้เลยถูกไหม
1: ใช่ครับตรงนี้คือทางเดินเส้นรถประจำทางไม่สามารถจอดได
0: ้
1: ก็ถ้าเจอก็ปรับไม่เกิน 2,000 บาทเห็นนั่นไหมครับ
0: โอ้ย้อนสอนอีกแล้ว
1: ตรงนี้ก็อย่างที่เห็น
0: โอ้เมื่อกี้นี่คือเขาก็เลยแบบหันกลับเลยนะฮะ
1: ใช่ผมก็มีการเตือนก่อนนี่ก็บีบแตรเตือน
0: แค่ผมนั่งมาในระยะทางสั้นๆเนี่ยก็มีคนที่จอดรถผิดที่มีคนที่ขับย้อนสอนมีคนที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกคือมีหลายๆอย่างนะฮะเกิดขึ้นภายในเวลาสั้นๆเท่านั้นเองและจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะควบคุมกฎหมายแล้วก็ทำให้ผู้คนต่างๆเนี่ยปฏิบัติตามกฎนะครับ

0: การเป็นข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือว่าเป็นข้าราชการอื่นๆนะครับเป็นอาชีพที่มั่นคงครับ
1: สิบตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวหรืออ้ายแบงสาวเรียนจบปริญญาตรีด้านการบัญชีนะครับเมื่อ6ปีก่อนเขายอมทิ้งเงินเดือน 25,000 บาทอาวุธม.6 มาสอบเป็นนาย10ตำรวจ
0: ที่เราเลือกที่จะมาเป็นข้าราชการตำรวจอันดับแรกคือหลักๆเลยป้าข้างบ้านครับป้าข้างบ้านเราก็ฟังเสียงอาจจะเป็นเสียงนกเสียงกาไปละกันเขาก็ประมาณว่าเรียนจบป.ตรีได้เป็นอะไรไหมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยทางครอบครัวของเราทางแม่ทางพ่ออยากให้เราเป็นข้าราชการเราก็เลยไปเห็นเขาเปิดสมัครก็เลยลองสมัครสอบดูพอได้มีโอกาสสอบติดก็เลยเลือกมาเส้นทางนี้ได้เลยเงินเดือนชั้นประทวนก็เบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณ 15,000 ครับสำหรับบรรจุปีแรกนะครับ
2: ครับ
0: โอ้ตั้งแต่กี่โมงพี่เนี่ย
3: 6 โมงเช้า
0: โอ้ยาวเลย
4: อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นภาพที่แปลกใหม่สำหรับผมมากนะครับก็คือภาพที่ได้เห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินเข้าหาตำรวจซึ่งก็คือจ่าแบงค์แล้วก็มาพูดคุยมาขอสติ๊กเกอร์บางคนก็ขอถ่ายรูปคู่นะครับผมว่าเป็นความแปลกใหม่มากเพราะว่าตั้งแต่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมกลัวตำรวจไม่ค่อยจะอยากเข้าใกล้นะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยไม่มีใครอยากเข้าใกล้ตำรวจหรอกครับแต่มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยพอมีผู้คนนะครับได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของจ่าแบงค์แล้วก็ได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงนะครับ
0: จอดไม่จอดใช่ไหมได้เลย
5: แกไม่รอดแน
0: ่จอดกันส่งคนที่ไหนจอดกันให้จอดเดี๋ยว
6: แย่น้องหน่อยไม่ได้หรอพ
0: ี่น้องอะไรเนี่ยมันจะรุ่นพ่อผมแล้วเนี่ยบอกให้จอดไม่จอด
6: ช่วยหน่อยไม่ได้เนี่ยผม
0: จะช่วยออกใบสั่งให้ครับ
4: รวมถึงบุคลิกของเขาแล้วก็วิธีการตัดคลิปของเขาที่มันดูเป็นมิตรนะครับผู้คนเนี่ยรู้สึกว่ามีความใกล้ชิดกับตำรวจมากขึ้น
6: ตามแผน
5: แกไม่รอดแน่
0: จอดซ้ายเลยครับพี่ฝ่าไฟแดงนะจอดก่อนครับจอดก่อนครับเอาครั้งนี้ก่อนพี่ครับสวัสดีครับได้เลยครับเอาไปเลยครับ
6: สบาย
0: ครับ
4: แล้วผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางภาพลักษณ์ที่น่าสนใจนะครับแล้วจริงๆ FC เขานี่ไม่น้อยเลยครับเห็นสติ๊กเกอร์เนี่ยเตรียมมาผมว่าเป็นร้อยนะครับแต่เชื่อว่าอีกไม่นานแป๊บเดียวเนี่ยก็หมดแล้วเพราะลำพังเท่าที่เราอยู่กับจ่าแบงค์เนี่ยผมว่าก็แจกกันไปอาจจะสัก50ชิ้นแล้วก็ได้นะฮะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: คร
4: ับ
0: สวัสดีครับครับผมครับโอเค
4: ช่วยเล่าสวัสดิการของข้าราชการตำรวจให้ฟังนิดนึงว่ามันครอบคลุมอะไรไงบ้าง
0: ก็เท่าที่ได้ใช้นะครับแล้วที่ใช้ก็มีบ้านพักให้ฟรีแล้วก็มีการรักษาพยาบาลอย่างเงี้ยการไปหาหมอลูกแล้วก็ผู้สมรสภรรยาอย่างเงี้ย
4: ผมสามารถถามเงินเดือนจ่าแบงค์ได้ไหมครับตอนนี
0: ้ตอนนี้ได้ครับเงินเดือนของผมตอนนี้ก็ทำงานมาเกือบ6ปีก็เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ20,000 นิดๆครับ
4: 20,000 นิดๆทำงานมา6ปีก็ขึ้นมาประมาณ 5,000 บาท
0: ใช่ครับ
4: 1ขั้น2ขั้นเนี่ยถ้าคิดเป็นตัวเงินเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ครับขั้นหนึ่งนี่คือขึ้นมาประมาณสักกี่บาท
0: ก็สำหรับชั้นประทวนขั้นหนึ่งก็จะประมาณอยู่500บาทประมาณนี
4: ้ตอนนี้จ่าแบงค์ครอบครัวมีกี่คนครับที่อยู่ด้วยกัน
0: ก็ตอนนี้ผมก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกคนนึง
4: ครับผม
0: ก็ลูกตอนนี้5ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3อยู่
4: ครับผมถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงค่าใช้จ่ายในบ้านในครอบครัวเราเนี่ย 20,000 บาทที่ได้อยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมันครอบคลุมไหม
0: ต้องบอกว่ามันไม่พออ
4: ืม
0: สําหรับเราเป็นเสาหลักของบ้าน
4: ครับ
0: ค่าใช้จ่ายหลักๆก็จะอยู่ที่เรา
4: อืม
0: ถึงแม้จะมีสวัสดิการบ้านพัก แต่ว่าค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายค่าอุปโภคต่างๆเป็นเราแล้วก็ค่ากินค่าเทอมลูกอะไรเง
4: ี้ยครับผมค่าอินเทอร์เน็ต
0: ค่าอินเทอร์เน็ตค่ามือถือต่าง
4: ๆ
0: รวมๆแล้ว20,000 บาทตรงนี้ณตอนนี้มันยังไม่พอผมก็มีทําอาชีพเสริมเหม
4: ือ
0: นเม
4: ื่
0: อก่อนก็จะมีออกไปขับไรเดอร์บ้างข
4: ับ
0: ไรเดอร์บ้างใช่ครับก็เราทําเป็นอาชีพเสริมแบบเวลาว่างงานเรา
4: จากการได้พูดคุยกับจ่าแบงค์นะครับก็ทำให้ได้เห็นตำรวจในอีกมุมนึงนะครับได้เห็นว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนนึงเนี่ยในสังคมเรานะครับแล้วก็มีโจทย์ยากๆในชีวิตด้วยเช่นกันนะครับเรื่องของเงินเดือนที่ก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายซึ่งก็ต้องดูแลครอบครัวอยู่หลายส่วนสิ่งที่ทำให้ผมเซอร์ไพรส์ก็คือว่าตำรวจเองเนี่ยก็มีอาชีพที่2 อยู่หลายอาชีพนะครับจ่าแบงค์เองก็ลองมาหลายอาชีพแล้วที่จ่าแบงค์มีเพื่อนฝูงกันที่รู้จักกันเนี่ยครับเขาทําอาชีพเสริมเป็นอาชีพอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าเกิดเป็นอยู่ที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
4: ครับ
0: ก็มีเพื่อนผมที่ทําก็จะมีที่เยอะที่สุดก
4: ็
0: คือขับไรเดอร์ขับไดรเวอร์เพิ่มมีรองลงมาก็จะเป็นพวกขายของขายเสื้อผ้าขายออนไลน์อย่างเช่นผมเนี่ยก่อนที่ผมจะมาเป็นไอ้แบงค์ซาวเหมือนทุกวันเนี้ย
4: ครับ
0: ผมทํามาเยอะมากคือผมทั้งขายออนไลน์ท
4: ั
0: ้งไปขับเป็นไรเดอร์ก็ไปเป็นมาแล้ว
4: แต่สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นภาพที่แปลกดีก็คือว่าพอถอดเครื่องแบบตำรวจออกเนี่ยบางครั้งตำรวจหลายๆคนที่เป็นชั้นประทวนเนี่ยก็กลายไปสวมเครื่องแบบไรเดอร์ก็แปลว่าในคนหนึ่งคนเนี่ยบางครั้งก็เป็นตำรวจบางครั้งก็เป็นไรเดอร์บางครั้งก็เป็นพ่อค้านะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ความรู้สึกที่มีต่อตำรวจเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกันครับ
1: อินฟลูเอนเซอร์เป็นหนึ่งช่องทางหารายได้เสริมที่นำมาจุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดีทุกวันนี้จะเห็นว่ามีตำรวจชั้นประทวนหันมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์กันมากขึ้นเรื่อย
4: ว่าพอจ่าแบงค์มาทำเป็นอินฟลูเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเสริมกับอาชีพการงานของเรายังไงบ้างอ่ะ
0: ก็การทำอินฟลูนะครับเหมือนมาประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ทุกคนได้เห็นว่าเราปฏิบัติหน้าที่อย่างยังไงโปร่งใสหร
4: ือ
0: ว่าซื่อตรงยังไงเป็นการโชว์ผลงานไปด้วยในตัว
4: คิดยังไงครับกับคำพูดหรือว่ามุมมองที่ประชาชนเนี่ยมักจะมีกันว่าตำรวจเนี่ยมักจะรับสวยโดยเฉพาะเนี่ยเวลาที่เราเห็นตำรวจจราจรกดกระจกลงมาเนี่ยเจรจาก่อนเลยเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ
0: ก็ผมไม่รู้นะครับว่ายุคก่อนๆเนี่ยเขาเป็นระบบมายังไงหรือว่าประชาชนน่ะรู้จักตำรวจในด้านไหนบางคนก็อาจจะแบบเจอตำรวจที่แบบรับสวยบ้างในยุคก่อนๆแต่พอมาถึงยุคเราเนี่ยผมพยายามที่จะลบคำนั้นออกไปแต่ก็มีนะครับที่แบบเวลาเราไปตรวจเรายังไม่ได้ออกข้อหาเลยเขายื่นเงินให้ก่อนแล้วซึ่งผมก็บอกว่าไม่ได้นะครับอันนี้คือการติดสินบนเจ้าพนักงานพอมาเจอเราในยุคนี้เราต้องลบคำนั้นออกไปให้ได้

ป็นเพลงของวงอังกฤษชื่อวงว่า Bad Fingers ชื่อเพลงว่า Carry On Till Tomorrow เนื้อเพลงสั้นๆบอกว่าฉันจะเป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างสิ่งที่ฉันเป็นและฉันเชื่อและฉันจะทำให้มันดีที่สุดทุกๆวันที่พูดเรื่องเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันอาจจะเข้ากับเรื่องราวของชีวิตของตำรวจผู้น้อยท่านหนึ่งจริงๆเราเห็นตำรวจเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าพวกเขาทำงานหนักแต่อีกมุมนึงคนก็จะมองว่าตำรวจมีกฎหมายอยู่ในมือก็อาจจะใช้กฎหมายไปในทางที่ชอบเรียกเก็บผลประโยชน์รับสินบนนั่นก็ทำให้ภาพพูดของตำรวจเสียหายค่อนข้างมากเลยทีเดียว

0: นายตำรวจชั้นผู้น้อยท่านนี้อยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านชื่อว่าตำรวจน็อต
1: กระผม10ตำรวจเอกอิสระสินพูนผลครับผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนครหลวงปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ครับในโซเชียลหรือชาวบ้านจะรู้จักว่าตำรวจน็อตครับ
2: มาตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยมา
3: แต่มันชอบขับรถบ้าน
2: มาตรงนี้มามานี่มาอยู่นี่ใบขับขี่อยู่ไหน
3: เดี๋ยวเอาใบขับขี่ให
2: ้ใบขับขี่อยู่ไหนเอออ่ะคนนี้มีคนนี้ล่ะเนี้ยมีอ่ะเสื้อแดงมาอันนี้ของเราใช่ไหมมันมีรูอ่ะเนี่ยมันปลอมอ่ะ
3: ไปไหม
2: มาไปโรงพักมาขึ้นรถกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อย
0: ตำรวจน็อตน่าจะคุ้นเคยกับหลายๆคนที่มีอยู่ประมาณ2,400,000คน
4: สวัสดีครับรถเป็นไรครับพี
5: ่น้ำหมดครับ
4: น้ำมันหมด
5: มันจะหมดแล้วน้องแจ้งเป็นรูปเพื่อเดี๋ยวจะกี่ด้วยให้ครับ
4: อันนี้ที่ไปที่ปั๊ม
5: เดี๋ยวไปที่ปั๊มเดี๋ยวเข้าบ้านบ้านเลย
4: เดี๋ยวที่ไปปั๊มเดี๋ยวเติมน้ำมันให้ไปอย่าออกเส้นข่าวนะ
5: ครับ
4: ไปฝั่งนู้นเลยพี่เติม40 บาทพี่ผมเติมให้ไปนะ
5: ขอบคุณมาก
4: พี่ครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับขออนุญาตครับไปไหนเอ่ย
1: มาเสียค่าปรับค่ะ
0: เสียค่าปรับ
1: เมื่อคืนรถกดเกิดอุบัติเหตุตรงไฟแดงเนี่ยจะขึ้นสะพานจะแซงแต่ทีนี้มันตรงนั้นเป็นยูเทิร์นพอดี
0: ครับ
1: เกาะไป
0: เราอยู่งานสายตรวจเนี่ยเราพบเจอเหตุการณ์ที่ได้ช่วยเหลือประชาชนเยอะแยะเลยช่วยเหลือรถเสียช่วยเหลือคนเดินข้างทางแล้วเรามีทักษะในการใช้กล้องที่จักติดหมวกขับมอไซค์เที่ยวเนี่ยเอามาบวกกับใส่มอไซค์ใส่ตรวจแล้วให้ใส่ชุดตำรวจช่วยชาวบ้านก็เป็นเลยเป็นภาพออกมาที่เห็นครับ
2: ปัญหาที่พบบ่อยๆคือชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก
0: สวัสดีครับเรียกจอดทำไมรู้ไหมเนี่ยอาดับเครื่องให้หนูก่อนคนหน้าใส่แต่ว่าคนหลังไม่ใส่จะไปไหนกันครับ
3: ไปถอนฟันค่ะ
0: ไปถอนฟันมีหมวกไหม
3: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วจะเอาค่าปรับหรือว่าจะเอาหมวก
3: เอาหมวก
0: เอาหมวกอันนี้หมวกเก่าแล้วด้วยแล้วก็ไม่มีที่บังลมแล้วด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ยังไม่ปรับมาแจกหมวกก่อน
3: ค่ะ
0: ดีไหมดูดีเนี่ยกี่ปีแล้วนี่
3: ไม่รู้
0: มันไม่มีอะไรจะให้กันแล้วมั้งเนี่ยแจกใหม่แล้วกันนะมาขออนุญาตครับไปงานบนทันใจดีไหม
3: ท
0: ัน
3: ใจ
0: มาอยากได้หมวก
3: ได้หมวกอยู่หนูขับตะลิ้งแต่ไม่มีหมวก
0: โอเคได้อันเนี้ย
4: ขอบค
0: ุ
4: ณคร
0: ับ โอ
4: ้โหไม่เคย
0: โชคดี
4: ว่าจะโชคดีขนาด
0: โชคดีโชคดีครับไป
3: นี่ก็เสียค่าปรับใจหายแวบแล้ว
0: โอเคครับไป
4: นี้ไม่ค่อยมีกระตังอยู่เสียค่าปรับเสร็จเลย

0: เอาไหมวันนี้40ที่เหลือกินกันเท่าไหร่ลูก
1: เพิ่มมา13ช่วงง
0: าน
2: ตัว20
1: รายละเอียด
0: คนละ20
1: พยาบาล
0: พี่ให้ไปรวมไปเป็น80แล้วกัน
3: ครับ
0: ตั้งใจเรียนนะเอาโอเคลูกปากินขนมพี่แก
3: ครับ
0: ครับผมเล็กน้อยเล็กน้อยตั้งใจเรียนกันนะ
4: ตำรวจน็อตเนี่ยแกน่ารักด้วยเพราะแกมีจิตวิทยาภาพพจน์ตำรวจนะครับไม่ใช่เฉพาะกับสังคมนะครับที่บอกว่าตำรวจไม่ดีตำรวจรับสินบนตำรวจขี้โกงเด็กเองก็กลัวตำรวจพ่อแม่เนี่ยชอบขู่เด็กๆว่าเดี๋ยวถ้าไม่กินข้าวเอาตำรวจมาจับนะถ้าไม่ทำกันบ้านเอาตำรวจมาจับนะเพราะฉะนั้นเด็กจะฝังใจกลัวตำรวจบางทีตำรวจน็อตอาจจะเข้าใจประเด็นนี้ดีเวลาแกเจอเด็กๆแกจะแกล้งทำให้เด็กตกใจกลัวก่อนเด็กก็เออตำรวจน่ากลัวจริงๆแต่เสร็จแล้วแกเปิดเผยความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตำรวจคือน่ารักอ่ะให้ขนมเด็กให้ตังเด็กอ่ะเด็กก็เริ่มตระหนักว่าไอ้ที่เข้าใจว่าตำรวจน่ากลัวเป็นเรื่องไม่จริงนี่หว่านี่ไงเจอมากับตัวเลยตำรวจน่ารักมากเลย
0: เนี่ยมี60เนี่ยไม่รู้ได้เท่าไหร่หมดตัวแล้วฝาก60ไปให้แม่ค้าเลี้ยงเด็กกลุ่มหนูหนุนแค่นี้แหละสู้ๆ
5: คร
0: ับ กระโดดให้ดูสักทีเปิดแล้วเปิดแล้ว
5: ใส่แล้วเปล่าเนี่ย
0: ออกตัวไม่ใส่เพิ่งเปิด
4: ตำรวจรัฐนี่แกช่วยทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับไปช่วยดูแลหาข้าวหาปลาหาน้ำหาเสิร์ฟอะไรให้กิน
0: ไปงั้นยังไงขอตัวก่อนกินให้สดชื่นเย็นไหม
5: เย็นครับ
6: เฮ้ยเฮ้ยขึ้นมา
7: เส้นทางมันยุ่งเบิ่งเลย
6: เรามาคุยดีๆอย่าให้ใช้กำลังรับทราบ
5: เรื่องยายไม่ใช่ผมนะมี
6: ชูมือ
8: เห็นภาพลักษณ์ใจดีอ่อนโยนแต่เมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่จับกุมปราบปรามก็ดุดันไม่แพ้ใครนะครับ
0: ไประงับเหตุบุคคลคุ้มคลั่งใช้สารเสพติดเขาทำร้ายญาติจนได้รับบาดเจ็บ
6: เราทำร้ายญาติทำไมหัวแตกอะไรทะเลาะกันเราเล่นยาล่าสุดเมื่อไหร่
5: ผมไม่ได้เล่น
6: เอาคุณคุยกันตรง
5: ๆเอาตรงๆผมกินกาแฟทุกวัน
6: ตรวจเนี่ยตรวจ
0: แล้วระหว่างที่เราจะดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยเขาวิ่งหนีลงน้ำ
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
5: ตรงนั้นมาตีตาหัวใจสีชมพู
0: วิ่งไล่กันตะเลิด
6: เฮ้ย
5: พี่ตา
6: เฮ้ย

0: มน้ำตายนะเว้ย
1: เฮ้ยขึ้นมาคุยกันดีๆ
0: ไปเร็ว
2: ๆล็อกไปแล้ว
1: เอางี
2: ้ไม่เอาเขาหาเราทำ
1: ถ้าเองไม่ขึ้นเดี๋ยวเอากู้ภัยเอาเรือมาแล้วก็ล็อกเองในน้ำ
3: แชร์อยู่ในน้ำ3ชั่วโมงเรากล่อมกันทุกวิถีทางบอกว่าตำรวจกลับไปแล้วเอาญาติพี่น้องเอาผู้ใหญ่บ้านเอาเพื่อนมาแล้วไม่ยอมขึ้นจนต้องเราขึ้นเรือไปแบบกะว่าจะไปอุ้มในน้ำก็หนีขึ้นมาขึ้นมาก็ยอมแบบจับกันแต่โดยดี
4: เมื่อถามถึงสิ่งที่อยากสะท้อนจากตำรวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที
3: ่จริงๆเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะสิ่งที่ผู้ปฏิบัติอย่างเราคาดหวังมาแต่ก่อนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเริ่มเห็นได้ว่ามีการพัฒนาดีขึ้นมาเรื่อยๆความคาดหวังในอนาคตก็บางทีผู้ปฏิบัติเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก็ดูให้มีความปลอดภัยมีมาตรฐานแล้วก็ค่าเสี่ยงภัยในส่วนนี้ก็ดูให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติประมาณนี้ครับ

0: ขณะนี้ผมกำลังเดินทางไปดูการทำงานของตำรวจทางหลวงนะครับอยู่บนถนนสายพระราม2ที่มาจากธนบุรีไปปากท่อทางลงปากใต้ครับจะไปภาคใต้ใช้ถนนเส้นนี้ครับ
1: สองสองพุทธกจากวังมะนาว
2: สองสองพุทธกตัวสอง
1: รับแจ้งจาก1193ประชาชนแจ้งมาว่ามีรถบรรทุกขับแช่ขวาช่วงเลยปตท.คลองโกนมุ่งหน้าวังมะนาวรายละเอียดส่งให้ในไลน์เป็น
0: ข้อที่สังเกตการคือเนื่องจากทุกวันนี้เราจะพบว่าผู้ขับขี่รถบรรทุกจำนวนมากเลยมักจะขับรถชิดขวาซึ่งผิดกฎจราจรไม่ได้ชิดขวาเฉพาะแซงแต่ชิดขวาแล้วก็แช่ยาวไปเลยครับตอนนี้มีการแจ้งผู้กระทำความผิดนะครับเป็นรถบรรทุกขับไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายขับแช่ทางขวาตั้งแต่คลองโคลนมาเรื่อยเลยครับตอนนี้ทางตำรวจทางหลวงเจอผู้กระทำความผิดแล้วครับก็จะขับตามขับตามเสร็จปั๊บก็แจ้งโดยโทรโคงให้จอดเข้าข้างทางในพื้นที่ที่ปลอดภัย
2: รถ6ล้อด้านหน้านะครับทะเบียน715856เพชรบุรีเดี๋ยวจอดด้านซ้ายข้างหน้าบริเวณสะพานลอยนะครับเดี๋ยวจอดซ้ายด้านหน้าที่ปลอดภัยนะครับรถ6ล้อ5856นะครับจอดด้านหน้าที่ปลอดภัยนะครับ

ตำรวจไม่อนุญาตให้เราลงไปถ่ายทำใกล้ๆนะครับให้เราเฝ้าสังเกตการจากภายในรถนะครับจะว่ากล่าวตักเตือนหรือจะจับหรือจะให้ใบสั่งก็สุดแท้แต่วิจารณญาณของนายตำรวจที่ลงไปสอบสวนอยู่ข้างนอกครับ

0: อันนี้เป็นเพลงร็อกมันๆดุดันของวงดนตรีอังกฤษเหมือนกันชื่อวงว่า Free F R E E นักร้องนำคือ Paul Rogers ชื่อเพลงว่า All Right Now มันมีเนื้อร้องท่อนแรกที่ว่า There she stood on the street แม่เห็นเธอยืนอยู่ตรงริมถนนผมนึกถึงเพลงนี้ตอนที่ผมนั่งอยู่ในรถของนายตำรวจทั้งสองท่านนะครับที่กำลังปฏิบัติภารกิจที่ทางหลวงถนนสายพระราม2นะครับผมนั่งมองว่าผู้คนก็ขับรถผ่านไปมากมายมีบางคนยืนอยู่ริมถนนมันอาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าไม่มีตำรวจทางหลวงที่จะคอยดูแลจัดระเบียบความเรียบร้อยให้เนี่ยโลกของเราประเทศของเราท้องถนนของเราคงอันตรายน่าดูเหมือนกันนะครับ
1: ตำรวจก็เป็นสามัญชนคนไทยคนหนึ่งนะครับพวกเขาเองก็มีชีวิตมีปัญหาทั้งในระดับส่วนตัวและระดับโครงสร้างที่สามัญชนคนไทยต่างก็ต้องร่วมกันขบคิด
0: คุณสลาวุฒิพื้นเพคนที่ไหนครับ
2: ผมเป็นคนจังหวัดราชบุรีครับ
0: คุณสลาวุฒิจบการศึกษาระดับไหนครับ
2: ผมจบปริญญาตรีครับตอนมาเป็นตำรวจ
0: สาขาอะไรครับ
2: ผมเรียนวิศวะ
0: ผมเรียนวิศวะด้วย
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมไปเรียกเรียนฝึกอบรมด้านตำรวจนะครับ
2: ทำงานมาก่อนแล้วทีนี้ที่บ้านเขาอยากต้องการมีความต้องการอยากจะให้เป็นตำรวจ
0: มีครอบครัวแล้ว
2: มีครอบครัว
0: มีภรรยามีลูก
2: ครับ
0: ลูกเรียนหนังสือยังครับ
2: เรียนอยู่ป.6 ครับ
0: เงินเดือน 20,000 กว่ามันพอไหมครับ
2: เพราะผมทำงาน2คนครับ
0: อ๋อเมียช่วยทำงานด้วย
2: ครับ
0: แล้วก็เคยพยายามหาอาชีพเสริมอะไรเงี้ยไหมครับ
2: ก็มีครับแฟนเขาทำพวกเบเกอรี
0: ่ครับ
2: เสริมด้วย
0: ครับแล้วตัวคุณจรัลก็ช่วยด้วย
2: ก็ช่วยครับ
0: ครับทำให้พออยู่ได้ไหมครับ
2: อยู่ได้ครับแต่ก่อน
0: ครับสรุปว่าเงินเดือนของการเป็นตำรวจชั้นประทวนนี่ต้องมีอาชีพจาก
2: ใช่ครับ
0: คนข้างเคียงหรือไม่ตัวเองก็ต้องทำด้วยใช่ไหมครับเวลาปฏิบัติเคยเจอเหตุการณ์ที่อันตรายไหมครับ
3: อ๋อมี
1: ผมได้พูดคุยกับพันตำรวจตรีสุพนัทบัณฑิตไทยหรือสารวัตรโก้ถึงปัญหาที่ตำรวจชั้นประทวนหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชามาพูดคุยปรึกษา
0: เขามาปรึกษาว่าขอความช่วยเหลืออะไรในฐานะผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาบ้างไหมครับในเรื่องเดิมเลยครับเรื่องหนี้สินเรื่องการงานเรื่องอะไรต่างๆนะครับ
3: ก็ถ้าสมมติหนี้สินใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องเซ็นเอกสาร
0: ครับ
3: รับรองความพืชบ้างจะไปขอกู้บ้างอะไรบ้างเงี้ยครับ
0: แต่ถ้าเกิดกู้ก็ไม่สำเร็จแล้วมีทางอื่นที่มันจะก้าวข้ามไปสู่เรื่องการคอร์รัปชันการรับสินบนการอะไรเพราะตำรวจมีโอกาสในเรื่องแบบนี้พอเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายมีประชาชนผู้กระทำความผิดแล้วโอกาสที่มันจะต้องเงินใต้โต๊ะมันก็เกิดขึ
3: ้
0: น
3: ในเรื่องประเด็นเรื่องการทำไม่ถูกกฎหมายทั้งหลายแหละครับทั้งการรับสินบนบ้างการไปเรียกรับหรืออะไรเงี้ยครับก็มีทางนโยบายจากข้าราชการอยู่แล้วว่าอันนี้เราห้ามเด็ดขาดอยู่แล้วครับเพราะถ้าพกมาอะไรมาเงี้ยเป็นแต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองนะเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราได้นะครับและยิ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะอะครับพวกกล้องพวกอะไรพวกเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเอ้ยผมไม่ได้ทำนั่นอย่างนี้เพราะทุกคนมีหลักฐานหมด
4: จากการที่ผมและพี่สันมาโนดพุตตานได้ลงพื้นที่สัมผัสชีวิตตำรวจชั้นประทวนทำให้เข้าใจปัญหาและโจทย์ชีวิตของแต่ละคนเพื่อให้สามัญชนคนไทยได้เห็นภาพที่กว้างขึ้นถึงระบบและโครงสร้างของตำรวจชั้นประทวนของไทยผมมีนัดคุยกับพันตำรวจเอกจตุรวิทย์คดชนุ่มหรือรองเทนปัจจุบันเป็นรองผู้บังคับการกองตรวจราชการ4สำนักงานเจรตำรวจซึ่งเป็นคนที่มีโอกาสลงไปทำงานสัมผัสชีวิตตำรวจในหลากหลายพื้นที่ในประเทศ
5: สายตรวจมีกี่คนเนี่ยพี่จิรศักดิ
6: ์ตอนนี้ผ่านละ3คนครับ
5: ผ่านละ3คนตำรวจโดยส่วนมากบอกยังไงรู้ไหมครับยังไม่ถึง24ชั่วโมงอย่าเพิ่งแจ้งนะครับ
7: ไม่มาใช่ไหมอ๋อลงพักอยู่แค่นี้ไม่มาใช่ไหม
5: จริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าแตกขาของโรงพักคือพนักงานวิทยุ
8: ตำแหน่งหน้าที่ที่พี่เทนกำลังทำอยู่เนี่ยครับคือตำแหน่งอะไรแล้วก็มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างครับ
9: ก็ตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการกองตรวจราชการ4สำนักงานเจรตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับหน้าที่หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่าง
8: ครับ
9: อันดับแรกคือการออกตรวจนะครับมันเป็นเหมือนฝ่ายที่เราไปอะไรนะออดิตไปตรวจสอบการทำงานของบุคลากรที่อยู่ภายใต้องค์กรของเราอันดับที่2เนี่ยเราไปสะท้อนมุมมองแนวคิดความคิดความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของเขาว่าเขาได้รับความยากลำบากยังไงบ้าง
8: พี่เทนได้ทำหน้าที่มาเนี่ยครับสังเกตเห็นอะไรในชีวิตของตำรวจชั้นประทวนบ้างครับ
9: ข้าราชการตำรวจนะครับพี่ถือว่าเป็นข้าราชการตำรวจที่เป็นบุคคลที่บางคนก็โอเคนะบางคนก็น่าสงสารบางคนสอบเข้าตำรวจได้ไม่ใช่ว่ามาจากฐานะที่ร่ำรวยบางคนก็ยากจนปากกัดตีนถีบอยากเป็นข้าราชการเพื่อที่จะมีสวัสดิการให้กับคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ต้องสอบแข่งขันกับคนอื่นเป็นร้อยเป็นพันเพื่อที่จะมีโอกาสสักครั้งนึงที่ได้สวัสดิการภาครัฐในการที่จะดูแลบางคนโอ้โหมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยกินดีอยู่ดีแต่ต้องมาทำงานภายใต้แนวเดียวกัน
8: ครับผมส่วนในเรื่องของชีวิตตำรวจมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะนะครับเรื่องนึงที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือพี่เทนก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เดินทางไปทำงานที่ศาลนะครับแล้วก็สอบถามกับตำรวจที่นั่นเนี่ยปรากฏว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะถึง90%เลยทีเดียวที่ทุกคนเนี่ยมีหนี้
9: ตำรวจที่ผมไปตรวจเยี่ยมมา252โรงพักทางเขตภาคอีสานตอนบนน้องครับใครกู้เงินบ้างร้อยละ80ถึง 90% กู
8: ้หลังจากที่ได้คุยกับพี่เทนนะครับก็ทำให้เห็นประเด็นหลากหลายเลยทีเดียวนะครับก็คือตำรวจชั้นประทวนเนี่ยอย่างแรกเลยที่เขาจุดประเด็นขึ้นมาก็คือว่าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับคนที่จบม.6แล้วก็มีเรื่องนึงที่พี่เทนพูดถึงก็คือว่ามันน่าจะมีการให้เวลาการเรียนแล้วก็ให้มีประสบการณ์จริงเนี่ยก่อนที่จะมาปฏิบัติงานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันจะมีส่วนในการที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆซึ่งผมก็คิดว่าเขาก็ต้องการที่จะนำไปสู่ในเรื่องที่ว่ารายได้ที่มันน้อยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่อาจจะเริ่มต้นในตอนที่การศึกษาต่างๆก็อาจจะยังไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นนะครับเราคุยกันมาว่ารายได้อาจจะไม่ค่อยเพียงพอมันเกี่ยวข้องไหมครับพี่ที่เราก็ได้ยินว่าตำรวจเนี่ยก็ยังเก็บสวยตำรวจก็ยังพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือไถเงินการที่ตำรวจรายได้น้อยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมฮะ
9: คือทุกอย่างเนี่ยพี่มันเกี่ยวกันหมดแม้กระทั่งนิสัยแม้กระทั่งความจำเป็นถ้าไม่มีคนให้ก็จะไม่มีคนรับถ้าไม่เคยเห็นก็จะไม่ทำ
8: ครับ
9: ถ้าไม่ชินก็จะคึกคักเขินแต่ทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นเป็นปัจเจกบุคคลบางคนเขาอาจจะไม่อยากรับเลยก็ได้แต่บอกเฮ้ยลงเรือลำเดียวกันแล้วนะต้องเอาก็มีบางคนนี่อยากจะเดินหนีอยากจะถอยหลังกลับมามันก็จะย้อนกลับมาดามแรกว่าแล้วความเจริญในหน้าที่การงานผมจะมีไหมผมเป็นแกะขาวอยู่ในแกะดำผมจะทำยังไง
8: ครับเอ๊ะถ้าฟังจากพี่เทนแบบนี้เนี่ยสมมติฐานที่บอกว่าถ้าตำรวจมีเงินเดือนสูงขึ้นแล้วจะไม่ทุจริตแปลว่าถ้าฟังแบบนี้อาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาหรือเปล่าครับ
9: มันขึ้นอยู่กับคำว่าพอ
8: ผมชอบคำตอบนี้นะครับแต่ว่าพอดีว่ามีคนบางกลุ่มใช่ไหมครับจากที่เราคุยกันมาเนี่ย
9: ใช่
8: คือเขาไม่พอนี่สิครับพี่เทน
9: นี่แหละ
8: หมายถึงว่าไม่ใช่ความรู้สึกว่าไม่พอนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้รับมายังไม่เพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่ของเขาต้องดูแลพ่อแม่ต้องอะไรครับก็คือกลับไปที่คำถามเดิมว่าถ้าการที่เราให้เงินเดือนตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยสูงขึ้นจะทำให้เขาหลีกเลี่ยงการทุจริตได้มากขึ้นหรือเปล่าม
9: ันเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งในการที่เขาจะตัดสินใจได้ว่าจะทุจริตหรือไม
8: ่โอ้นะฮะ
9: ผมไปสัมภาษณ์น้องๆถามมาหมดแล้วนะเหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกัน
8: ครับ
9: น้องครับใครมีเงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเหลือไม่ถึง 2,000 บาทมีไห
8: ม
9: ผมถามพี่ว่ามีไหม
8: ต้องน่าจะมีนะฮะ
9: มีคนเป็นผู้บังคับบัญชาอย่างผมพุทธแมนออนเดอะไรท์จ็อบน้องคนนี้ต้องไม่ไปอยู่ในจุดที่ร่อแหลมและเสี่ยงต่อการทุจริตจะให้น้องคนนี้ไปเป็นชุดจราจรไหมเฮ้ยน้องพี่ให้แสนนึงปล่อยพี่ไปเถอะของแค่นี้เอง

0: เพราะว่าเขาก็มีไม่พออยู่แล้วก็จะมีโอกาสที่เขาจะรับ
1: แบบที่ผมบอกไงว่าเมื่อมีคนเสนอประกอบกับตัวเองมีภาระแต่ถ้าเกิดน้องคนนี้นะรวยพ่อแม่เป็นเจ้าของโรงสีเอาของเงินพ่อแม่มาใช้วันละพัน
0: ครับ
1: ผมยื่นให้พี่ร้อยหนึ่งถามหน่อยเด็กคนนี้มันได้จากพ่อแม่มาวันละพันเนี่ยโอ้พี่ดูถูกผมมากเลยจับเลยดีกว่าเพราะอะไรเพราะเขามีอำนาจเขามีดุลพินิจผมไม่เอ
0: า
1: ผมไม่เอาหรอกผมไม่เสี่ยง
0: ที่จะเสี่ยง
1: ผมไม่เสี่ยงที่จะเอาหรอกเพราะผมมีพ่อแม่ผมอยู่ผมมีนู่นอยู่ผมได้มาวันในขณะนี
0: ้
1: ผมไม่ทำ
2: สามัญชนคนไทยตั้งคำถามเชิงโครงสร้างว่าถ้าเงินเดือนตำรวจชั้นปฏิบัติการเยอะขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างพออยู่พอกินจะช่วยให้การทุจริตในหน้าที่การงานน้อยลงไหมคำตอบจากพี่เทนบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่คำตอบแบบ1บวก1เท่ากับ2แบบนั้นเพราะบางทีก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลความจำเป็นของคนคนนั้นวัฒนธรรมของกลุ่มบางคนไม่อยากทำแต่ดันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กระทำผิดและปฏิเสธไม่ได้
0: เราก็คุยกันนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่ารายได้เนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นมันก็อาจจะไม่ได้มากมายอะไรผมก็ถามไปว่าแล้วมีโอกาสที่เขาจะขยับเงินเดือนเนี่ยขึ้นไปได้ยังไงบ้างนะครับมีประเด็นหนึ่งที่พี่เทนเล่าแล้วผมคิดว่าน่าสนใจนั่นคือว่าการที่ตำรวจจะได้รับการเลื่อนขั้นนั่นก็คือการที่จะมีเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นด้วยเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับจริงๆแล้วเนี่ยสองอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ดีมากแค่ไหนสองก็คือว่าแต่ว่าคนที่จะเป็นคนที่มีบทบาทในการเลื่อนตำแหน่งเขาจริงๆเนี่ยก็คือผู้บังคับบัญชาฉะนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์ครับที่คนบางคนเราอาจจะเรียกง่ายๆก็ได้ว่าเด็กนายนะครับก็คือว่าอาจจะสนิทชิดเชื้ออาจจะให้บริการผู้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นอย่างดีแต่คนนั้นอาจจะไม่ได้ให้บริการพี่น้องประชาชนดีก็ได้นะครับแต่ปรากฏว่าคนคนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ได้เลื่อนขั้นในขณะที่คนที่ให้บริการพี่น้องประชาชนได้ดีมากเนี่ยแต่อาจจะไม่ค่อยได้ประจบประแจงเจ้านายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งแบบนั้นเนี่ยก็กลับกลายเป็นคนที่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนไม่ได้เลื่อนขั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอาจจะบอกว่าเป็นปัญหาเชิงระบบหรือว่าโครงสร้างก็ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องนึงที่พี่เทนเนี่ยเขาก็แนะนำและผมคิดว่าน่าสนใจก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนน่าจะมีส่วนร่วมในการประเมินการทำงานของตำรวจนะฮะผมว่านี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนสามารถร่วมลงคะแนนได้ตำรวจเนี่ยน่าจะทุ่มเททำงานนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตของเขามันมีผลต่อการเลื่อนขั้นและก็การขึ้นเงินเดือนของเขาด้วยครับ

0: นำเสียงสะท้อนจากตำรวจชั้นผู้น้อยเดินทางมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อมาบอกผู้มีอำนาจรวมไปถึงสอบถามถึงแนวคิดและนโยบายต่างๆทั้งต่อการทำงานของตำรวจเองและการดูแลสามัญชนคนไทยอย่างเราผมมีนัดพูดคุยกับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: งบประมาณที่จะเป็นเงินเดือนเป็นค่าจ้างตำรวจเนี่ยมันพอเพียงไหมครับ
2: ต้องเรียกว่าในหมวดของงบประมาณนะครับอันนี้เราจำกัดอยู่แล้วเนื่องด้วยว่าการจะขอขึ้นเงินเดือนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเป็นภาพรวมของประเทศก็ต้องมองถึงข้าราชการส่วนอื่นด้วย
1: เรามีนโยบายยังไงที่จะช่วยเหลือหรือจัดการให้โดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวนซึ่งเขาเงินเดือนน้อยอยู่แล้วครับ
2: จะพยายามลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของเจ้าที่ตำรวจชั้นประทวนครับ
1: ลดยังไงครับเช่น
2: จัดโครงการอาหารกลางวันนะครับสนับสนุน2เนี่ยจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือให้กับเจ้าที่ตำรวจให้ครบถ้วน
1: มีปัญหาเยอะไหมครับปัญหาหนี้สินของตำรวจนะคร
2: ับต้องยอมรับว่าเจ้าที่ตำรวจเราในการสำรวจเมื่อปี2563เราพบว่าเจ้าที่ตำรวจกว่า 75% มีปัญหาเรื่องหนี้สิน
1: แสดงว่าเกินแสนนาย
2: เกินแสนนายมีปัญหาเรื่องหนี้สินวิธีการแก้ไขก็คือเราจะมารวบรวมว่าหนี้ในระบบของข้าราชการตำรวจที่ท่านไปกู้เนี่ยบางคนเนี่ยกู้หลายสถาบันการเงิน
1: ครับ
2: จากนั้นก็จะมาคุยกับสหกรณ์ตำรวจให้ปล่อยกู้เพื่อไปชำระหนี้ค้างชำระของสถาบันการเงินทั้งหมดเพื่อรวมให้ตำรวจรายนั้นน่ะมีเจ้าหนี้รายเดียวคือ

0: สากล
1: มีตัวเลขไหมครับตำรวจทั้งหมดที่เป็นหนี้นี่เป็นหนี้สินตำรวจรวมกันแล้วกี่พันล้านกี
0: ่ในตัวเลขทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นที่เรารวมไว้หนึ่งหมื่นกว่านายเนี่ยเกือบร้อยล้าน
1: เกือบร้อยล้าน
0: เกือบร้อยล้านอันนี้เป็นที่เรากำหนด
1: เฉพาะที่เขาร่วม
0: ในระบบที่ควบคุมการหนึ่งหมื่นราย
1: ประชาชนจำนวนมากอีกกลุ่มใหญ่ๆก็ยังมองตำรวจในแง่ลบ
0: ครับ
1: ยังมองว่าเกี่ยวข้องกับรีดไถ
0: ครับ
1: รับสวยคอร์รัปชันสินบนอะไรต่างๆทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายมีแนวทางมีวิธียังไงที่จะแก้ปัญหาตรงนี
0: ้
1: ให
0: ้ครับ
1: ให้เป็นรูปธรรมครับ
0: ในเรื่องนี้ยืนยันว่าเราจะต้องหามาตรการต่างๆในการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าที่ตำรวจเพื่อไม่ให้ใช้ดุลพินิจผมยกตัวอย่างเช่นมีเจ้าที่ตำรวจจราจรมีภาวะการซุ่มเสี่ยงจากการที่ผู้กระทำผิดกฎจราจรเสนอให้ทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกใบสั่งไม่ต้องถูกดำเนินคดีเราก็ยึดในหลักนี้แล้วมาพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีจะนำระบบ e-ticket มาใช้ต่อไปใบสั่งเนี่ยเมื่อออกใบสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วการชำระเนี่ยนะครับก็ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เปิดช่องทางในการร้องเรียนเรามีหมายเลขด่วนในการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งเป็นสายตรงของผบ.ตร.นะครับคือหมายเลข1599โดยในเรื่องนี้นะครับผมเรียนว่าเรายอมรับว่าข้าราชการตำรวจเราเนี่ยเงินเดือนน้อยนะครับแต่ว่าคำว่าเงินเดือนน้อยค่าของชีพสูงเนี่ยก็ไม่ใช่ใบเบิกทางในการไปกระทำผิดกฎหมาย
1: แล้วอย่างเรื่องตำรวจชั้นผู้น้อยก็ไม่ได้อยากไปรีดไถแต่บอกนายสั่งมา
0: อ๋ออย่างนี้ยิ่งต้องโดนใหญ่เลยครับในระบบของสำนักงานชาติเรารับไม่ได้กับเรื่องพวกนี้แต่ถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดกระทำความผิดอาจจะเป็นปัจเจกคนหรือกลุ่มบุคคลจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเรื่องวินัยต้องเด็ดขาดครับ
2: วันนี้สามัญชนคนไทยได้นำเสนอเสียงของตำรวจความคิดความเห็นเรื่องราวต่างๆจากตำรวจหลายๆระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นประทวนเรื่อยไปจนถึงระดับผู้บัญชาการได้ฟังปัญหาชีวิตส่วนตัวได้สัมผัสชีวิตและการงานของพวกเขาได้เห็นการทำหน้าที่ของพวกเขาในหลายๆรูปแบบที่เราอาจจะนึกไม่ถึงรวมไปถึงการที่พวกเขาพยายามดูแลช่วยเหลือตัวเองด้วยผมในฐานะที่สังเกตและเฝ้าติดตามเรื่องราวมาตลอดอยากนำเสนอความคิดเห็นในฐานะสามัญชนคนไทยคนหนึ่งออกมาในรูปแบบของเพลงเพลงนี้ถูกตั้งชื่อว่าขอใจตำรวจไทยหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้ว่าวงกลมของการสอดส่องดูแล

นายกท่านมีหน้าที่กำกับดูแลตำรวจตำรวจท่านมีหน้าที่ดูแลประชาชนดูแลทุกคนบนความเท่าเทียมตำรวจไทยเขาก็คือคนไทยประชาชนไทยใส่ใจดูแลดูแลตำรวจไทยและสอดส่องดูท่านนายกรัฐมนตรีด้วย

0: ำนันผู้ใหญ่บ้านหน้าที่มากต้องจับไพ่ไฮโลให้จงได้ทั้งน้ำท่วมไฟไหม้กำนันเห็น
1: ผมจะพาไปพบกับกำนันที่ได้รางวัลกำนันแหนบทองคำสองสมัย
0: หัวควายถูกลักผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยตามเช้าจะหลดเย็น
1: ผู้ใหญ่บ้านหญิงนักพัฒนาผู้เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นจากไร่ข้าวโพดเป็นผืนป่ากว่า 1,000 ไร
2: ่เหมือนเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตในป่าชุมชนเราสามารถเข้ามาซื้อหาจับจ่ายได้โดยไม่เสียเงิน
1: สามัญชนคนไทยตอนกำนันผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำวันอังคารที่8กันยายนเวลาใหม่ 22:00 น.ทางไทย PBS
3: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
4: ้เรื่องราวของนกสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่อาศัยอย่างปลอดภัยทั้งในและนอกเขตอนุรักษ์แต่ยังต้องรับมือกับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมถดถอยโดยมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นตัวเร่งสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
5: สัมผัสเส้นเนี่ยมันหายจากคนไทยไป16ปีแล้วเราได้กลับคืนมาให้คนไทยอ่ะ
6: นักมวยแชมป์โลกผู้พ่ายแพ้บนสังเวียนชีวิต
5: ผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังไป
7: น่าลื่นเลิงจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อผมต้องยกคำว่าครูให้คำว่าครูอะไรจะทำให้ชีวิตเขากลับมายิ่งใหญ
6: ่ข้ามอดีตที่ผิดพลาดเอาชนะใจตัวเองสู่การต่อสู้ครั้งใหม่
5: ใช้ทั้งแรงของครูและแรงของเด็กมาสอนเขาแล้วผมมีความสุขอ่ะ
6: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครชีวิตใหม่อำนาจรื่นเริง3กันยายนนี้
8: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBSต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพง
9: ษ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
8: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
9: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
8: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
9: เราก็ไม่หยุด
8: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:15
9: เริ่ม7กันยายนนี
10: ้ไฟป่ายังหนักนะครับที่บริเวณป่าผายอง9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
11: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25ปียังรอคอยการช่วยเหลือ
12: PBS เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
11: PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต
13: ล้อเนี่ยนะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าพื้นฐานที่สุด
14: ของการเคลื่อนที่
13: ของการเคลื่อนที่แล้วสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากหุ่นยนต์หลายๆตัวของเราไม่ว่าจะเป็น Sojourner Spirit Opportunity Curiosity หรือ Perseverance ก็ตามเนี่ยคือล้อทั้ง6เนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ครับ
14: มันก็น่าจะยังไม่มีวิธีที่ดีกว่าหรือว่าวิธีอื่นที่มันอาจจะดีก็อาจจะไม่สามารถที่จะวิ่งบนพื้นราบได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่า
15: ส
14: Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสุงเนินครับ
13: สวัสดีครับผมอิงจิรศิษย์อัศวกุลครับ
14: กลับมากับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับคุณอิง
13: ครับหากจะว่ากันตามตรงเนี่ยการสำรวจพื้นผิวของดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์เนี่ยนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเราอาจจะเห็นว่าโอเคมันมีหุ่นยนต์ที่ถูกส่งลงไปลงจอดแล้วก็สามารถที่จะเป็นโรเวอร์เนาะเป็นหุ่นยนต์โรเวอร์สามารถเดินสำรวจอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร
14: ์
13: แบบตัว Ingenuity ก็ได้ในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีในการเดินทางเพื่อสำรวจพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงต่างๆหรือวิธีในการที่เราใช้ให้หุ่นยนต์ของเราอะเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆเพื่อสำรวจพื้นผิวชั้นบรรยากาศของตัวดาวเคราะห์ดวงต่างๆครับคุณเติ้ล
14: ครับ
13: และมันไม่จำกัดอยู่แค่ดวงจันทร์หรือดาวอังคารเพราะว่าเราก็เคยมีการส่งตัวบอลลูนไปยัง
14: ดาวศุกร
13: ์ดาวศุกร์ด้วยเหมือนกันอย่างนี้ครับเราจะมาสำรวจหลายๆความเป็นไปได้หลายๆวิธีการในการเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B ของดาวเคราะห์ดวงต่างกันครับ
14: ครับ
13: โอเคงั้นอันดับแรกวิธีที่หลายๆคนจะเห็นภาพเยอะมากเลยและทุกคนก็คงจะใช้วิธีเดียวกันก็คือวิธีการใช้ล้อเนาะล้อเนี่ยน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าพื้นฐานที่สุด
14: ของการเคลื่อนที่
13: ของการเคลื่อนที่แล้วก็มนุษยชาติรู้จักล้อกันมามากกว่าหมื่นปีแล้วคุณเติ้ล
14: ครับ
13: ก็ใช้ในการทุ่นแรงในการเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับ
14: ครับ
13: หากว่ากันตามตรงเมื่อเราไปดูที่ล้อของหุ่นยนต์โรเวอร์หรือรถยนต์คันต่างๆที่เคยใช้งานเนี่ยเราจะพบว่าล้อเนี่ยมันมีความหลากหลายมากเลยคุณเติ้ล
14: อ
13: ันแรกก็คือรถยนต์บนดวงจันทร
14: ์
13: ตัวรูน่าโรเวอร
14: ์ครับ
13: เนี่ยรูน่าโรเวอร์เนี่ยเป็นรถยนต์4ล้
14: อมันกับรถบนโลก
13: มันกับรถบนโลกนี่แหละซึ่งถามว่าโอเคก็เป็นพื้นฐานแล้วเนาะที่เราบอกว่ารถยนต์ก็ต้องมี4ล้อเรารู้จักกันมาเป็นแบบนั้นเนาะแต่ทีนี้เมื่อเรากลับไปมองกับหุ่นยนต์ที่บนดาวอังคารกันบ้างอะทำไมมี6ล้
14: อ
13: มันน่าสนใจมากนะว่าทำไมถึงมี6ล้อทั้งที่จริงๆแล้วหากว่านำตรง4ล้อเพียงพอไหมก็เพียงพอถูกไหมคุณเติ้ล
14: ครับ
13: แล้วทำไมเขาถึงเลือกที่จะมี6ล
14: ้อ
13: เอาเริ่มต้นจากหุ่นยนต์ตัวแรกเลยแล้วกันที่ถูกส่งไปยังดาวอังคารและทำการสำรวจด้วยล้อชื่อว่าโซเ
14: จเนอร
13: ์ไปกับตัว
14: Mars Pathfinder
13: ครับซึ่งแนวคิดการออกแบบ
14: 997เลยนะฮะถือว่าเป็นโรเวอร์ตัวแรกบนดาวอังคาร
13: ถูกต้องครับซึ่งหากเราว่ากันตามตรงเนี่ยวิธีคิด6ล้อเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนอันนี้เพราะจริงๆแล้วหากเรามองกันเนี่ยมันจะมีทั้ง4ล้อและ8ล้อด้วยเหมือนกันแต่ที่มันเหลือแค่6ล้อเนี่ยเพราะมันอยู่ตรงกลางก็คืออยู่ระหว่างล้อแบบ4ที่มีจํานวนล้อที่น้
14: อ
13: ยหากล้อใดล้อนึงมันพังหรือมันตายไปเนี่ยรถมอเตอร์ขับไม่ได้ใช่ไหมครับกับ8ล้อเนี่ยที่จำนวนมันเยอะเกินไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีที่เขาใช้อ่ะมันคือกลไกที่เรียกว่าล็อกเกอร์โบกี้ครับล็อกเกอร์โบกี้เนี่ยหากเราไปดูเนี่ยเราพบว่าล้อทั้ง6ล้อเนี่ยมันถูกเชื่อมกันอยู่ที่จุดหมุนคานงัดเดียวกัน
14: ครับ
13: ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยทำให้ล้อทั้ง6เนี่ยมันสามารถสัมผัสกับพื้นได้ตลอดเวลาและไม่ว่าล้อข้างใดข้างนึงเนี่ยมันกำลังปีนก้อนหินอยู
14: ่
13: ล้ออีก6ล้อล้ออีก5ล้อเนี่ยมันก็ยังสัมผัสกับพื้นผิวได้อยู่แล้วมันก็สามารถไถตัวเองไปได้
14: ครับก็จริงๆฟิสิกส์การทำงานของล้อรถใดๆก็ตามเนี่ยมันก็คือแรงเสียดทานเนาะยิ่งมีล้อเยอะก็ยิ่งมีแรงเสียดทานเยอะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกรถที่มันต้องปีนต้องไต่อย่างเช่นรถตักดินเนี่ยถึงได้ต้องเป็นตีนตะขาบเพราะว่ามันต้องการเพิ่มผิวสัมผัสระหว่างตัวหน้าล้อกับตัวพื้นให้ได้เยอะที่สุดนั่นเอง
13: และลดการที่จะติดหล่มด้วยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะว่าล้อเนี่ยเป็นสิ่งที่อินเอฟฟิเชียนต์มากเลยธรรมชาติ
14: ครับ
13: เพราะว่าอะไรเพราะบนพื้นผิวธรรมชาติทั่วไปเนี่ยไม่ได้เรียบเนาะ
14: ใช่ๆ
13: มันมี
14: ไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนที่วิวัฒนาการมาแล้วมีล้อนะฮะ
13: ถูกต้องเราไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนบนโลกใบนี้ที่มีล้อเลยในการเคลื่อนที่ถูกไหมครับ
14: ครับ
13: แต่มนุษย์เราก็เลือกที่จะใช้ล้อเพราะเป็นวิธีที่เอฟฟิเชียนต์ที่สุด
14: ในแง่การออกแรงเชิงกลละกัน
13: ถูกต้องในแง่การออกแรงเชิงกลล้อก็เหมือนกันจริงๆแล้วหากว่ากันตามตรงวิธีที่ดีสุดในการสำรวจดาวอังคารหรือพื้นผิวภูเขาคืออะไรครับคือใช้คนเดิน
14: ใช่เหมือนที่เราคุยกันไปในตอนใช้หุ่นยนต์สำรวจถ้ำสำรวจดวงจันทร์ดาวอังคารอะไรก็แล้วแต
13: ่ถูกต้องครับ
14: อีลอนมัสก์ก็ได
13: ้ออ
14: ปติมัสที่แบบเป็นคนเดินอันนั้นน่าจะอีฟิเชียนที่สุด
13: ถูกต้อง
14: ปีนป่ายได้ด้วยมีสามารถที่จะ

0: มีมือปีนป่ายตามซอกตามหน้าผาแทรกตัวเข้าไปก็พูดตรงๆก็เหมือนตามหลักวิวัฒนาการที่สิ่งมีชีวิตเราเติบโตขึ้นมาใช่ไหม
1: ซึ่งโอเคแน่นอนปลายทางของเราต่อให้เรามีหุ่นเราบอกว่าเราใช้หุ่นยนต์ในการเดินเนี่ยเราก็อยากจะสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเดินด้วยเท้าได้ขยับแข้งขยับขาได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในเชิงของตอนนี้เราทำได้ไหม
0: ก็ยังยากอยู่
1: มันก็ยังยากอยู่ที่เราจะสร้างหุ่นยนต์ที่มีสมองสร้างหุ่นยนต์ที่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถแยกกันเคลื่อนที่เท้าซ้ายเท้าขวาได้และก็ยังมีสมดุลอยู่ที่ดีได้
0: ก็เดี๋ยวนี้ที่เห็นกันใน TikTok ที่เป็นหุ่นยนต์เต้นๆแล้วก็เต้นอยู่ก็ตายไปเลย
1: แล้วก็ดิ่น
0: ก็ดิ่นอย่างเราคงไม่อยากให้มันเกิดอะไรแบบนั้นขึ้นบนดวงจันทร์หรือดาวอังคาร
1: ถูกต้องเงินมูลค่า 8,000 ล้านหายไปในพริบตาเพราะมันดิ่นอยู
0: ่
1: อะไรอย่างนี้ก็แน่นอนครับกลับมาที่ล็อกเกอร์โบกี
0: ้
1: ล็อกเกอร์โบกี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ออกแบบมาตั้งแต่ยุค90แล้วเพราะเรามีความคิดว่าเราอยากจะส่งหุ่นยนต์โรเวอร์ไปเดินเล่นบนดาวอังคารหรือบนดวงจันทร์แบบนี
0: ้
1: นะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปว่าจุดหมุนทั้งหมดมันอยู่ในจุดเดียวกันและไม่ว่ามันจะขยับล้อข้างใดข้างหนึ่งมันเกยหินอยู่หรือว่าเอียงอยู่เนี่ยล้ออีก5ล้อก็ยังสามารถเคลื่อนที่ไปได้วิธีนี้สามารถทำให้มันสามารถไถตัวเองไปยังพื้นที่ต่างๆได้แม้จะขรุขระก็ตาม
0: ครับ
1: แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากหุ่นยนต์หลายๆตัวของเราไม่ว่าจะเป็น Sojourner Spirit Opportunity Curiosity หรือ Perseverance ก็ตามเนี่ยคือล้อทั้ง6เนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ครับข้อจำกัดนั้นคืออะไรรู้ไหมข้อจำกัดนั้นคือมันไม่สามารถที่จะขึ้นเนินที่ลาดชันสูงมากได
0: ้
1: เพราะมันจะติดลม
0: ครับ
1: และมันจะไม่เคลื่อนที่มันจะเหมือนว่าคุณพยายามที่จะเอารถเก่งอีโคคาร์ก็ได้อะพยายามที่จะขึ้นเขาที่มันมีความชันสูงมากๆอย่างนั้นนะครับมันก็จะไถพยายามจะขึ้นไปแต่มันก็จะไหลลงมาแบบนี้ทำให้
0: คือแรงเสียดทานที่ล้อสร้างมันสู้แรงโน้มถ่วงไม่ได้
1: ใช่มันไม่สามารถที่จะตะกายขึ้นไปได้พูดอย่างนี้เลยดีกว่าและโอกาสที่ติดลมก็สูงเพราะล้อมันเยอะแบบนี้ครับดังนั้นมันก็จะอยู่ได้ประมาณแค่แบบ20องศาเท่านั้นนะครับประมาณนี้นี่คือข้อด้อยของล็อกเกอร์โบกี
0: ้
1: แต่ถามว่าทำไมลงใช้อยู่กันล่ะคุณได้ลองต่อไหมครับ
0: ก็มันก็น่าจะยังไม่มีวิธีที่ดีกว่าหรือว่าวิธีอื่นที่มันอาจจะดีก็อาจจะไม่สามารถที่จะวิ่งบนพื้นราบได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่า
1: จริงๆก็คือประมาณนั้นเรายังคิดวิธีอื่นไม่ออกเพราะวิธีอื่นที่เราคิดออกนั่นก็คือวิธีในการเดินดังนั้นก่อนที่เราจะไปการเดินเราควรจะไปด้วยวิธีที่แปลกและพิสดารกว่านั้นก่อนครับคุณเติ้ล
0: ครับ
1: นั่นคือวิธีการกระโดด
0: อันนี้น่าสนใจช่วงหลังเราเห็นแบบแนวคิดหุ่นยนต์กระโดดในการสำรวจอวกาศเยอะมาก
1: ถูกต้องเพราะอะไรเพราะการกระโดดคือการเคลื่อนที่แบบไม่สูญเสียมวลการใช้ล้อก็เป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่สูญเสียมวลเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: แต่มันอีกวิธีนึงที่เราสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลมากเหมือนกันนั่นคือการกระโดดโอเคสมมติว่าเราอยากจะเคลื่อนที่จากใต้หน้าผาขึ้นไปอยู่บนยอดของหน้าผาแบบนี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยเราอาจจะคิดกันว่าโอเควิธีที่เราจะขึ้นที่แบบทั่วๆไปเนี่ย
0: uh-huh.
1: คือการที่ปีนขึ้นไปเน
0: า
1: ะ
0: ปีนขึ้นไป
1: หรือว่าเราบอกว่าโอเคเรามีเครื่องยนต์จรวดละกันเราก็
0: จุดจรวด
1: ขึ้นไปเลยแต่วิธีการเหล่านั้นเนี่ยอย่างการปีนก็ยากใช่ไหมครับหรือการจุดเครื่องยนต์จรวดเนี่ยก็ส่งเสียเชื้อเพลิงเยอะดังนั้นอีกวิธีนึงที่เราคิดว่าเราอยากจะทำกันแล้วก็มีความคิดว่าจะทำกันมาสักพักนึงละคือการกระโดด
0: ครับ
1: ด้วยการสร้างหุ่นยนต์ที่อาจจะดูหน้าตาว่าแปลกๆหน่อยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีส่วนที่เป็นยืดหยุ่นได
0: ้
1: เพื่อรองรับการกระโดดซึ่งหุ่นยนต์พวกเนี้ยเมื่อเราคิดกันแล้วอ่ะมันสามารถกระโดด
0: ครับ
1: ด้วยความสูงที่มากกว่า100ถึง200เมตรได
0: ้
1: คือสามารถกระโดดขึ้นไปได้สูงกว่าตัวมันอ่ะหลายร้อยเท่า
0: โดยเฉพาะในดาวที่มีแรงโน้มถ่วงน้อยอย่างเช่นดาวอังคารหรือดวงจันทร
1: ์
0: ดวงจันทร์นี่ชัดเจนมากเพราะว่าแรงโน้มถ่วงน้อยมาก
1: และข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ผิวที่มีความขรุขระสูงได้ภูมิประเทศขรุขระสูงได้เช่นอยู่บนเขาอยู่ในหลุมอุกกาบาต
0: ก็จำข้ามไปเลย
1: ใช่กระโดดข้ามไปได้เลยซึ่งวิธีนี้เอฟฟิเชียนต์มากแต่ก็มีข้อด้อยอยู่คืออ
0: ะไรฮะเราอาจจะควบคุมทิศทางการตกของมันลำบากหรือเปล่า
1: ด้วยและท่าทางการตกก็ลำบากด้วยเหมือนกันฮะ
0: คือเราจะมั่นใจได้ไงว่าแรงที่เราคำนวณหุ่นยนต์ตัวเล็กๆเองอาจจะมีพลังประมวลผลไม่ได้เยอะดังนั้นการสั่งกระโดดแต่ละครั้งอาจจะต้องคำนวณดีๆไม่ให้มันไปตกไกลกว่าจุดที่เราอยากให้ไป
1: จุดนั้นก็จุดหนึ่งแต่คุณนึกภาพว่าการตกลงมาเนี่ยท่าทางมันจะเป็นยังไง
0: อ๋อมันก็อาจจะเป็นยังไงก็ได้แล้วก็ ก็อาจจะคว่ำ
1: ใช่ถูกต้องมันจะความการรักษาโมเมนตัมระหว่างที่มันกระโดดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆกล้าพูดได้เลย
0: ต่อให้เราการถ่วงน้ำหนักเอาไว้อะอย่างที่เรารู้กันว่าแรงโน้มถ่วงบนดาวดวงอื่นมันไม่เหมือนโลกมันน้อยกว่าเพราะมันน้อยกว่าเนี่ยจุดที่คุณพยายามจะถ่วงเซนเตอร์ออฟกราวิตี้เอาไว้เนี่ยกว่ามันจะหมุนมาถึงตรงนั้นอะยานอาจจะถึงพื้นก่อนแล้ว
1: ถูกต้องดังนั้นถามว่าจะใช้ไจโรสโคปได้ไหมก็น่าจะพอได้ใช้เรียกชั่นคอนโทรลวิวได้ไหมก็น่าจะพอได้แต่ถึงอย่างนั้นคุณนึกภาพว่าถ้าคุณยิ่งใส่ของเข้าไปมากเท่าไหร
0: ่ก็ยิ่งหนักขึ้น
1: หนักขึ้น
0: ก็กระโดดได้น้อยลง
1: ได้น้อยลงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่คุณใส่เข้าไปก็ได้น้อยลงเช่นกันนั่นก็เป็นเหมือนจุดที
0: ่
1: เทียบกันอยู่ว่าจะไปทางไหนดีกว่ากัน
0: ก็เลยมีช่วงหลังแล้วมีเทรนว่าก็ทำยานให้มันเป็นกลมกลิ้งไปซะเลย
1: เป็นลูกบอลกลิ้งๆไปเลย
0: ใช่เหมือนทองญี่ปุ่นที่ทำโซลาร์คิว
1: ถูกต้องตัวโซลาร์คิวเนี่ยนับว่าผมต้องพูดว่าฉลาดมากเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เขาเลือกบริษัทที่จะเข้าไปทำด้วยเน
0: ี่
1: ย
0: บริษัทโปรดผมเลย
1: ทอมมี่
0: ใช่บริษัททำของเล่น
1: ทำของเล่นครับ
0: คือเมื่อก่อนหลายคนน่าจะเคยเล่นกันที่มันเป็นแบบรถไฟอะไฟต่อๆนะบริษัทเดียวกันกับที่ทำตัวโซลาร์คิว
1: ใช่ครับคือวิธีคิดเขาฉลาดมากนะเพราะว่าคุณลองนึกภาพว่าบริษัทไหนที่ทำหุ่นยนต
0: ์
1: ขนาดเล็กในความเชี่ยวชาญด้านมอเตอร์ขนาดเล็กหรือกลไกขนาดเล็กแล้วก็รูปอยู่ในรูปทรงขนาดเล็กแบบนี
0: ้แล้วก็มีเฮอริเทจมรดกมาเป็นหลายสิบปีสิบปี
1: ถูกต้อง
0: บริษัททำของเล่น
1: บริษัทของเล่นแน่นอนซึ่งการจับมือครั้งนี้ผมมองว่าเป็นดีลที่ฉลาดมากเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าheritage ที่เขามีอยู่อ่ะเขาสามารถเอามาใส่ในหุ่นยนต์ตัวนี้ได้และเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโอเควัสดุพวกนี้ความทนทานเป็นยังไงการขึ้นรูปเป็นยังไงแล้วเราจะทำยังไงให้ของพวกนี้มันสามารถเคลื่อนที่ได้โอเคโซลาร์คิวมันไม่ได้เป็นล้อที่สมมาตรนะมันเป็นล้อที่ไม่อาจสมมาตรซึ่งเวลาเคลื่อนที่ไปมันสามารถที่จะตะกุยดินไปได้ข้างหน้าได้แปลว่ามันจะล้อมันจะไม่หมุนฟรี
0: อ
1: ่ะมันจะเป็นแบบนั้นซึ่งวิธีการ
0: เหมือนแบบว่าเพิ่มเซอร์เฟซในการที่มันเกาะไถไปตามพื้นได
1: ้ถูกต้องซึ่งวิธีนี้คือแบบว่าผมมองครั้งแรกผมรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ใช่บริษัทของเล่นเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะใช่มันคิดไม่ได้นะคือผมก็ถ้าเป็นผมแบบคิดเร็วๆผมก็อาจจะเป็นล้อธรรมดาแล้วก็ให้มันเคลื่อนที่หมุนไปข้างหน้าธรรมดาเออแต่วิธีคิดนี้เนี่ยคือแบบว่าฉลาดมากๆเลยมันสามารถที่จะเดินบนทรายเดินบนดินได้จริงๆอย่างเงี้ยครับแบบนี้ซึ่งโอเคเรากลับมาที่โรเวอร
0: ์
1: กันนิดนึงก่อนละกันก่อนที่เราจะบอกว่าโอเคโรเวอร์ที่เราว่าล็อกเกอร์โบกี้เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมครับซึ่งก่อนหน้านี้ถามว่าก่อนล็อกเกอร์โบกี้เรามีโรเวอร์ที่ไม่ได้ใช้วิธีการนี้ไห
0: ม
1: คำตอบก็คือก็มีนั่นก็คือของโซเวียตที่ไปลงจอดบนดวงจันทร
0: ์ลูนาคอต
1: ลูนาคอตตัวลูนาคอตเนี่ยเป็นโรเวอร์8ล้อ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งโรเวอร์8ล้อที่ผมพูดได้เลยว่ามันใหญ่มากตอนที่ผมดูครั้งแรกของตอนเด็กๆเนาะผมก็บอกว่าโรเวอร์มันจะใหญ่
0: อันนิดเดียว
1: อันนิดเดียวใช่ไหมจริงๆแล้วมันแบบอันใหญ่กว่าคนอีกนะ
0: ปรากฏไปดู1ตอน1คือแบบเฮ้ยใหญ่กว่าคนอีกใหญ่เท่ารถแบบรถจริงๆอะรถแบบขับได
1: ้ SUV อะไรอย่างเงี้ยได้อะคือมันใหญ่มากแล้วเป็นรถ8ล
0: ้อ
1: ซึ่งถามว่าทำไมต้องมี8ล้อก็อย่างที่ผมพูดไปก็คือลดการติดลมและสามารถที่จะเคลื่อนที่ในพื้นผิวที่ขรุขระได้แบบนี้ดังนั้นแปลว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนคิดกันเวลาเราไปสร้างหุ่นยนต์หรือโรเวอร์ลงจอดบนพื้นผิวต่างๆนั่นคือระบบซัสเพนชั่นระบบช่วงล่างถูกไหมครับแปลว่าระบบช่วงล่างคือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากๆของโรเวอร์และหลายๆคนก็เลือกจะใช้วิธีที่มีสูตรสำเร็จแล้วเช่นจีนกับอินเดียตัวยูตู้สองหรือตัวปลักยานที่เป็นโรเวอร์ที่ไปลงจอดกับตัวจันทรายาน3เนี่ยพวกนี้ใช้ตัวล็อกเกอร์บุกกี้หมดเลยแต่ทีนี้นาซาก็บอกว่าเขารู้แล้วแหละว่าปัญหาของล็อกเกอร์บุกกี้อ่ะมันคืออะไรดังนั้นเราจะไม่เลือกใช้รถแบบ6ล้อต่อแต่เราจะลดเหลือแค่4ล้อพอ
0: ก็เลยเป็นที่มาของโรเวอร์รุ่นใหม่ของ NASA ที่ใช้4ล้อ
1: ที่ใช้4ล้อแทน
0: ครับ
1: ซึ่งมันแปลกมากเลยนะจากเดิมที่เราบอกว่าเราอยากมี6ล้อเพราะว่าโอเคอาจจะเป็นว่าเรื่องของความทนทานเนาะว่าต่อให้ล้อนึงเสียไปแล้วก็ยังสามารถที่จะขับต่อได้หรือว่าเป็นเรื่องของการยึดเกาะพื้นผิวแต่กลายเป็นว่าเราบอกว่ายิ่งล้อเยอะยิ่งเป็นปัญหา
0: ถ้
1: าอีก
0: จริง
1: ถูกมั้ยครับนั่นก็เป็นเพราะว่า

0: ระบบ suspension หรือช่วงร่างที่ออกแบบมาเนี่ยมันอยู่ในจุดหมุนเดียวจุดข้อต่อเดียวแบบนี้
1: อือฮึซึ่ง NASA เองเนี่ยโกงมากเพราะว่าช่วงหลังถ้าเราไปดูดีไซน์การออกแบบโรเวอร์ในโครงการ Artemis เนี่ยนะที่เป็นโครงการที่ NASA ไปสนับสนุนทุนเอกชนเนี่ยเราจะพบว่าพวกโรเวอร์เอกชนเนี่ยก็4ล้อทั้งนั้นเลยนะทั้งที่จริงๆแล้วถ้าอย่างที่คุณอิงบอกว่ามันดีอ่ะNASA ก็คงบอกว่าเออพวกคุณก็ทำ6ล้อมาแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกบริษัทเทรนมาว่าเป็นทำ4ล้อแต่ว่า NASA กำลังรู้อะไรที่เราไม่รู้อยู่
0: อือถูกต้องผมก็คิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วพูดยังไงดี6ล้ออ่ะมันเป็นระบบที่ไม่ได้ efficient ขนาดนั้นแล้วก็ค่อนข้างเปลืองมวลเยอะ
1: ต้องเสียไปให้ล้อเพิ่มอีกตั้ง2ล้อ
0: ถูกต้องไม่น้อยนะมวลไม่น้อยนะเพราะว่าแต่ละล้อต้องมีมอเตอร์ของตัวเองเนาะ
1: ครับ
0: อืม
1: แบบในขณะที่ lower jaxa ยังเป็น6ล้ออยู่นะแย่มาก NASA มีของดีไม่ยอมบอกเพื่อนนะ
0: ครับนั่นแหละครับก็อย่างเรามองภาพมันเร็ว
1: ๆ
0: ตัวแรกคือ Viper
1: ครับ
0: Viper เนี่ยจะถูกไปลงจอดบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร
1: ์
0: เพื่อตามหาน้ำเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าขั้วใต้ดวงจันทร์เนี่ยพื้นผิวภูมิประเทศของมันเนี่ยครุขามากเลย
1: ไปด้วยหลุมอุกกาบาตแล้วก็เนินชันต่าง
0: ๆถูกต้องและก็ไม่มีแสงด้วยฮะซึ่งไวเปอร์ต้องเอาชีวิตรอดตรงนั้นให้ได้
1: สภาพแวดล้อมสุดขั้วมาก
0: ๆถูกต้องซึ่งตอนแรกเราก็คิดกันว่าไวเปอร์ก็น่าจะมี6ล้อนะแต่พอเราไปดูดีไซน์ของมันก็พบว่า
1: 4
0: ล้อ
1: แล้วเป็นแบบทรงแบบตันๆเรีย
0: บๆเหมือนเต่า
1: เ
0: หมือนเต่าเนาะ
1: ใช่
0: ก็ที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าตัวไวเปอร์อะมันต้องเคลื่อนที่บริเวณพื้นผิวที่มันมีความชันสูงมากๆการที่เราเอาหุ่นยนต์จากยอดเนินอะลงไปที่ใต้เนินของลูกกระบาดเน
1: า
0: ะเนี่ยมันจะต้องพบกับความชันที่สูงมากดังนั้นรถแบบ6ล้อเนี่ยมันมีโอกาสที่ถลายสูงกว่าและอีกอย่างนึงคือการตะกายขึ้นมามันยากกว่าเราเลยใช้แบบ4 wheel drive แทนแบบนั้นครับ เราก็เลยเห็นว่าคิดกันแบบบนโลกง่ายๆแล้วกันเราไม่เคยเห็นรถ6ล้ออะตะกายขึ้นไปแบบโฟตะกายขึ้นภูมิประเทศเนินแบบ
1: เราเห็นก็ขับรถ4 wheel
0: 4 wheel ที่แบบว่าไปปีนหน้าผาไปปีนแม่น้ำไปปีนน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นอย่างนั้นถูกไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้แต่รถแบบ4 wheel อ่ะมันสามารถทำแบบนั้นได
1: ้ครับ
0: ฮะ
1: หรือว่าแบบเวลาที่เขาแข่งรถกันในทะเลทรายที่แบบเป็นรถ4 wheel แล้วแบบปีนเนินทรายมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้มากเลยในทางฟิสิกส์แต่มันเอ๊ะทำไมเขาทำกันได้
0: เพราะว่าหลบช่วงล่างนี่แหละโจทย์สำคัญที่อยู่ที่ช่วงล่างช่วงล่างรถทุกวันนี้พูดกันตรงๆเลยมันสามารถที่จะแยกได้แล้วว่าอยากให้กำลังเครื่องอ่ะมันไปอยู่ที่ล้อไหนถูกไหมครับเช่นบอกว่าอยากให้ไป
1: ล้อก็จริงแต่ว่าคุณจะถ่ายน้ำหนักไปที่หน้าหรือหลัง
0: แล้วก็บอกว่าจะไปที่ล้อซ้ายล้อขวาแบบนี้บอกว่าโอเคเครื่องตอนเนี้ยรถมันอยู่บนหินก้อนข้างซ้ายเนอะข้างขวาไม่มีหินเนอะแปลว่าเราต้องเอาแรงทั้งหมดอะไปที่ล้อซ้ายถูกไหมครับอย่างเงี้ยรถทุกวันนี้มันทำอย่างนี้ได้แต่ประเด็นคือถ้าช่วงล่างเราไม่ได้ออกแบบมาให้ทำแบบนี้ได้อะก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับที่เราจะให้รถของเราอะมันเคลื่อนที่ไปยังบุกเบิกไปยังพื้นที่ที่มันขรุขระหรือยากต่อการเคลื่อนที่เนาะแบบนี้เหมือนกันไวเปอร์ก็เหมือนกันไวเปอร์ออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันในการที่จะเคลื่อนที่ไปยังพื้นผิวต่างๆได้และมีอีกโจทย์หนึ่งมีอีกโปรเจกต์หนึ่งดีกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผมเห็นข่าวแล้วผมชอบมากเลยมันชื่อ Ernest เนี่ยเป็นภาพที่ผมเห็นตอนแรกเป็นภาพของหุ่นยนต์กำลังเดินอยู่กลางทะเลทรายโคโลราโดครับโดยตัว Ernest เนี่ยชื่อของมันคือ Exploration Rover for Navigating Extreme Slope Terrain
1: ครับก็คือออกแบบมาเพื่อการปีนความชันที่สุดขั้วเอ็กซ์ตรีมมากๆ
0: ถูกต้องเขาบอกว่าเนี่ยมันคือการออกการพัฒนาโลเวอร์ให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบ6ล้อแบบเดิ
1: ม
0: และสามารถท้าทายขีดจำกัดทางวิศวกรรมได้มากกว่าหุ่นยนต์รูปแบบเดิมๆเป็นอย่างมาก
1: โดยที่ใช้4ล้อ
0: โดยใช้แค่4ล้
1: อ
0: โดยแนวคิดของเขาเนี่ยอยู่ที่การทำระบบช่วงล่างแบบใหม่คือ Active Suspensionคือมันสามารถคือจากเดิมที่ผมบอกไปว่าระบบ6ล้อแบบตัวล็อกกี้โบกี้
1: อ
0: ่ะมันเป็นระบบแบบพาสซีฟใช่ไหมครับคือล้อทุกล้อมันกดและใช้แรงสปริงในการกดเนาะอ่ะฮะแต่ตัวเนี้ยมันคือการที่เราเอามอเตอร์อ่ะ ไปควบคุมเลยว่าจะให้ล้อไหนมันเคลื่อนที่ยังไงแล้วมันสามารถที่จะทำท่าแปลกๆได้อย่างเช่นการที่เราให้มันตะกายเดินแบบเนี้ยเดินซ้ายขวาแบบนี้ได
1: ้เดินซ้ายขวา
0: อ่ะฮะโดยเรามาพูดถึงหน้าตาของตัวเออร์เนสต์กันก่อนละกันนะครับเออร์เนสต์เนี่ยหน้าตามันเหมือนกับเต่าเหมือนกันแหละอ่ะแต่เป็นเต่าที่รอบเนี้ยขาหน้าเขาอะสามารถที่จะขยับได้อ่ะฮะเหมือนเป็นแขนอยู่อย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะยกเขาเรียกอะไรยกขาซ้ายยกขาขวาแบบนี้ได
1: ้ก็เหมือนกับท่าการปีนป่าย
0: อืมถูกต้องโดยที่มันยังคงเป็นล้ออยู
1: ่
0: และระบบของเขาออกแบบมาเพื่อที่จะออกแบบมาเพื่อที่จะปีนตามเนินและระบบต้องสามารถที่จะคิดได้เองว่าตัดสินใจได้เองว่าจะเป็นการปีนจะเป็นการตะกายหรือจะใช้ท่าทางแบบไหนเพื่อที่จะเคลื่อนที่ไปยังจุดนั้นได
1: ้ครับ
0: ซึ่งเป็นระบบที่ล้ำมากผมพูดอย่างนี้เลยละกันว่ามันเป็นระบบที่ล้ำมากๆเพราะว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อนแน่นอนถูกไหมครับ
1: ใช่ใ
0: ช่ในการที่บอกว่าโอเคหุ่นยนต์ต้องคิดได้เองว่าคือการแค่หุ่นยนต์สามารถคิดได้เองว่าจะหลบหลีกสิ่งขีดขวางยังไงได้
1: ฉลาดมากแล้วเราใช้กับ perseverance ที่บอกว่าโหคิดได้เองเพราะว่าลดช่วงเวลาการติดต่อสื่อสารกับโลกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่อันนี้คือมันสามารถคิดได้เองถึงขั้นว่าตอนเนี้ยเขาอยากจะตะกายด้วยท่าแบบไหนซึ่งเขาบอกว่ามีท่าตะกายมากถึง11ท่าเลยนะในการที่จะตะกายขึ้นไปยังเนินหรือว่าถลายลงมาจากเนินหรือว่าถ้ารถติดหล่มจะเป็นยังไงต้องทำยังไงนะครับซึ่งเขาบอกว่าวิธีเนี้ยเขาเชื่อว่าจะสามารถที่จะเอาไปพัฒนาใช้กับหุ่นยนต์โรเวอร
1: ์
0: ที่ใช้กับบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารต่อไปได้อย่างแน่นอน
1: ซึ่งคนที่ทำตัวเออร์เนสต์ก็ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าแห่งการทำโรเวอร์ก็คือ JPL นั่นเอง
0: ถูกต้องครับ JPL ทำตัวเออร์เนสต์ขึ้นมาและถามว่าทีเนี้ยเอาไหมซึ่งล่าสุด NASA เพิ่งปล่อยคลิปออกมาเป็นคลิปเออร์เนสต์กำลังเดินอยู่บนเทรลไซด์โคโลราโดและมันเป็นการทดลองสอบที่เขาบอกว่ายากลำบากที่สุดที่เคยมีมาซึ่งเขาบอกว่าเป็นการทดสอบระยะเวลายาวนานถึง7วันโดยใช้ชั่วโมงในการขับเคลื่อนยาวนานถึง37ชั่วโมงและตัวเออร์เนสต์เนี่ยสามารถที่จะตะกายไปยังพื้นผิวต่างๆได้เร็วกว่าหุ่นยนต์แบบ Perseverance ถึง10เท่า
1: โหดมาก
0: คือเร็วกว่า10เท่าเนี่ยผมพูดได้เลยว่ามันไม่ธรรมดามากๆนะถูกไหมครับและที่เออร์เนสต์เนี่ยมันยังสามารถที่จะตัดสินใจทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีคนควบคุม
1: ค
0: ือวิศวกรเดินตามเออร์เนสต์จริงแต่ว่าวิศวกรไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลย
1: ปล่อย
0: เขาไปเรื่อยๆเขาสามารถที่จะข้ามอุปสรรคต่างๆเขาได้เองสามารถเดินบนสโลปที่มีความชันมากกว่า20องศาได
1: ้
0: สามารถที่จะตะกายทรายได้สามารถที่จะลงเนินเองได้ทำทุกอย่างได้เองหมดเลยนับว่าเออร์เนสต์เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในอนาคตที่น่าสนใจมากๆของการสำรวจทั้งดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตก็ว่าได้ครับ
1: ครับเข้าใจแล้วสรุปก็คือต่อให้เราบอกว่าปลายทางเราก็น่าจะเน้นไปที่การใช้คนสำรวจหรือใช้หุ่นยนต์ที่อาจจะมีขาเดินได้ปีนป่ายได้แต่สุดท้ายแล้วในช่วงเวลาอันไกลเราก็ยังคงต้องพึ่งพาล้อแล้วก็หุ่นยนต์อยู่จะ6ล้อจะ4ล้ออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วล้อก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่พาเราวิ่งไม่ได้แค่บนโลกแต่ว่าบนดาวเคราะห์ดวงอื่น
0: ด้วยเหมือนกัน
1: สนใจมาก
0: นะครับสุดท้ายแม้เราจะมีเทคโนโลยีใหม่เช่นเฮลิคอปเตอร
1: ์
0: ก็ตามแต่เฮลิคอปเตอร์ก็ต้องลงจอดบนพื้นอยู่ดี
1: ครับ
0: หรือเราจะมีบอลลูนแบบที่เคยทำกับเวก้าก็ตามสุดท้ายบอลลูนก็ต้องตกลงมาอยู่ดีตามแรงโน้มถ่วงแสดงว่าสุดท้ายเราก็ต้องออกแบบระบบลงจอดหรือระบบที่เคลื่อนที่บนพื้นผิวอยู่ดี
1: ครับ
0: ดังนั้น
1: มรดกเป็นพันๆปีเป็นหมื่นปีของมนุษย์ที่บรรพบุรุษเรามอบเอาไว้ให้ล้อนะครับใครอย่าไปเชื่อครับว่าล้อของมนุษย์จะได้ไปดวงจันทร์และดาวอังคารด้วยน่าสนใจมากก็รอดูแล้วกันว่าอนาคตของการสำรวจพื้นผิวนะจะไปในทิศทางไหนก็จับตาดู 2-3 ภารกิจเนาะก็คือมีว่า ตัวไวเปอร์จะไปลงจอดแล้วก็สำรวจดวงจันทร์ได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ next generation rover mars rover ที่จะไปสำรวจดาวอังคารจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็บน youtube ของ thaipbs podcast แล้วก็ช่อง thaipbs หมายเลข3ด้วยครับตอนนี้ผมต้นนัทนนท์ดวงสุขเนินครับ
0: ผมมิ้งเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
1: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันจักรยานยนต์เอนดูโรที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทำให้นักแข่งหญิงเสียชีวิตค่ะตอนนี้ตำรวจสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปแล้วนะคะแต่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับใครตอนนี้ประเด็นสำคัญที่กำลังถูกตั้งคำถามก็คือเรื่องของป้ายบอกทางและการดูแลความปลอดภัยซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้จัดงานค่ะมีการตั้งคำถามว่าป้ายทั้งหมดรวมถึงมาตรการที่เกิดขึ้นได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่

0: อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันจักรยานยนต์ Enduro รายการ Caltex Enduro Festival 2026สนามอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะด้านหน้าก็คือนักแข่งหญิงคนหนึ่งถูกนักแข่งชายหมายเลข117พุ่งชนที่ด้านขวาทำให้รถล้มบาดเจ็บต่อมานักแข่งหญิงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหนึ่งในข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุก็คือเรื่องของป้ายบอกทางซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานค่ะเราวงกลมให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในวงกลมสีแดงอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะจะเป็นตำแหน่งที่ชัดเจนค่ะว่าป้ายอยู่ตรงไหนเล็กเกินไปหรือเปล่าซึ่งตามกติกาของสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติหรือ FIM ระบุว่าขนาดของแผ่นป้ายลูกศรบอกทิศทางต้องไม่ต่ำกว่า24x14เซนติเมตรแม้ว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่สรุปว่าอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุอะไรหรือว่าเกิดจากป้ายบอกทางมีขนาดเล็กหรือไม่แต่ว่านักแข่งหมายเลข117เขาอ้างว่ามองไม่เห็นป้ายบอกทางจนทำให้รถพุ่งชนกับนักแข่งหญิง
1: ที่ขี่ที่เจ็บเหมือนแกจะให้ผมแจ้งแล้วทีนี้ผมไม่เห็นป้ายแฮโลไม่เห็นป้ายแฮโลแล้วทีนี้ปึ๊บเปิดคันเร่งออกมาตัวเปลี่ยนเลนมาก็เห็นพี่เขาแล้วมันก็เบรกรถไม่อยู่แล้วพี่เขาก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับผมก็เลยตั้งใจวกกลับมาดูพี่สาวแล้วก็พี่ครับเป็นอะไรไม่มากไหมครับไม่รู้ตัดสินใจยังไงด้วยที่เพิ่งเคยขี่แข่งครั้งแรกๆครับก็ไม่รู้ว่าพอตัดสินใจลงไปก็มันก็เอาคืนไม่ได้
0: จากการตรวจสอบสถานที่จัดงานพบว่าใช้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าริมอ่างเก็บน้ำลำตะคองของกรมชลประทานค่ะผู้ดูแลสถานที่บอกว่างานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งผู้จัดงานเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิได้ขออนุญาตใช้สถานที่อย่างถูกต้องขออนุญาตใช้เสียงกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและได้ประสานขอความร่วมมือกับทีมกู้ภัยในพื้นที่ให้เข้ามาดูแลเพื่อรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: ผมเตรียมความพร้อมทุกอย่างครับผมเป็นคนดำเนินงานวางอพปรเป็นจุดกู้ภัยกู้ชีพเป็นจุดและทีนี้น้องเขาไปเกิดเหตุอยู่ที่ทางที่ว่าเส้นทางที่ว่าเขี่ยรถสามารถเข้าไปแบบรวดเร็วได้ปฐมพยาบาลได
3: ้แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
2: ครับผมคือทุกครั้งที่จัดงานก็จะเตรียมพร้อมอย่างนี้ทุกอย่างครับ
3: ที่ผ่านมาเคยจัดมาหลายครั้งหรือยังครับ
2: หลายครั้งแล้วครับ
0: นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยอธิบายนะคะว่าเอ็นดูโรเป็นการแข่งขันประเภทจักรยานยนต์กึ่งวิบากและบรรจุให้เป็นหนึ่งในกีฬาอาชีพประกาศในราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐานใ

0: การจัดการแข่งขันชัดเจนต้องขออนุญาตจากหน่วยงานค่ะนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเช่นก่อนแข่งขันต้องนำรถทุกคันมาตรวจสภาพชุดแข่งและหมวกกันน็อกต้องได้มาตรฐานต้องมีรถเบอร์ศูนย์เปิดทางมีการสำรวจเส้นทางก่อนแข่งขันรวมถึงวิธีการปล่อยตัวซึ่งจะมีส่วนลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ
1: ต้องมีระเบียบของการจัดการแข่งขันนะครับใครเป็นผู้ควบคุมแข่งขันใครเป็นนายสนามนะครับนักแข่งมีลายเส้นถูกต้องหรือเปล่ารุ่นการแข่งขันมีรุ่นอะไรบ้างมีรถมอเตอร์คอร์สมาด้วยไหมหรือมีแต่รถเอนดูโรอย่างเดียว อันนี้หมายถึงว่ามันจะต้องมีเรื่องของประกันอุบัติเหตุมาเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องไปสำรวจเส้นทางซะก่อนว่าวิ่งระยะทางเท่าไหร่เมื่อเราได้เส้นทางแล้วนะครับก็จะมีการติดตั้งป้ายสัญญาณต่างๆนะครับตรงนั้นจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะเลี้ยวขวานะครับตรงนั้นทางอันตรายนะครับเพราะเนี่ยจะต้องมีป้ายสัญญาณนะครับและในเส้นทางนั้นเนี่ยมันจะมีการวางจุดพยาบาลนะครับรถพยาบาลนะครับเมื่อในบางส่วนเนี่ยรถพยาบาลเข้าไปไม่ถึงก็จะต้องมีหน่วยปฐมพยาบาลหรือว่าพาราเมดิกเนี่ยเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วรถพยาบาลนี่ก็สามารถมาด้วยรถจักรยานยนต์ด้วยต้องมีพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะมีการอบรมในการปฐมพยาบาลผู้แข่งขันรถจักรยานยนต์ไม่ใช่หน่วยปฐมพยาบาลธรรมดานะครับจะต้องเป็นผู้ที่ชำนาญการทีเดียว
0: สำหรับการแข่งจักรยานยนต์อินดูโรรายการที่เกิดเหตุจัดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยที่ตำรวจภูธรปากช่องจังหวัดนครราชสีมาณเวลานี้ยังไม่ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากยังไม่มีครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาแจ้งความซึ่งรายการแข่งขันที่เกิดขึ้นมีนักแข่งจากทั่วประเทศกว่า500คันร่วมแข่งขันด้วยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปจัดซื้อชุดกีฬาให้กับเด็กนักเรียน7โรงเรียนในพื้นที่ตำรวจสภ.ลมสักนำกำลังเข้าจับกุมผู้ก่อเหตุที่ใช้มีดทำร้ายร่างกายนายกอบต.บ้านติ้วเสียชีวิตค่ะส่วนภรรยาได้รับบาดเจ็บนะคะเบื้องต้นผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีปากเสียงกันกับผู้เสียชีวิตจนทำให้เกิดบันดาลโทสะและลงมือก่อเหตุตำรวจสภ.ลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นำกำลังเข้าจับกุมตัวนายพิภพอายุ48ปีข้าราชการประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วภายในบ้านพักในพื้นที่ตำบลบ้านติ้วอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังก่อเหตุใช้มีดทำร้ายนายหลักทรัพย์คำโสมอายุ61ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วเสียชีวิตและทำร้ายภรรยาของนายหลักทรัพย์จนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายพิภพได้เดินทางไปพูดคุยเรื่องงานกับผู้เสียชีวิตที่สำนักงานอบต.บ้านติ้วตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 นของวันที่30สิงหาคมจากนั้นเวลาประมาณ 20:00 นได้มีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องงานและปัญหาส่วนตัวจึงได้ใช้มีดทำร้ายนายกอบต.และภรรยาก่อนที่จะหลบหนีนายพิภพอ้างว่าลงมือก่อเหตุเพราะว่าบันดาลโทสะไม่ได้มีการวางแผนหรือบ่มีเจตนาฆ่าพร้อมกับกล่าวแสดงความสำนึกผิดและขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมระบุว่าหากย้อนเวลากลับไปได้จะอดทนและอดกลั้นมากกว่านี้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าก่อนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุชุลมุนเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในพื้นที่และมีผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามค่ะคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจการแจ้งข้อกล่าวหาและคำรับสารภาพของผู้ต้องหายังเป็นเพียงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมซึ่งผู้ต้องหายังคงมีสิทธิ์ต่อสู้ในคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวถึงวิพากษ์วิจารณ์ถึงของกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านติ้วนะคะว่านอกจากความขัดแย้งเรื่องของการทำงานแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวมาด้วยซึ่งตำรวจกำลังเร่งสอบปากคำเพิ่มเติมและสรุปหาสาเหตุที่แน่ชัดค่ะเขตราชทีวีประกาศว่าชุมชนมักกะสันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยเขตอัคคีภัยนะคะเพื่อเป็นการปลดล็อกขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือแต่ว่าในมุมมองของชาวบ้านที่รับความเสียหายค่ะมองว่าการช่วยเหลือนั้นยังไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นสภาพความเสียหายของชุมชนมักกะสันริมคลองแสนแสบจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลที่มีบ้านเสียหายรวม25หลังค่ะหนึ่งในผู้ประสบภัยบอกว่าขณะเกิดเหตุเกิดขึ้นช่วงประมาณ 3:30 ตัวเองกำลังนอนหลับ ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าไฟไหม้จึงรีบภรรยาพาภรรยา

0: ออกมาจากบ้านโดยที่ไม่ทันหยิบทรัพย์สินออกมาและหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมไฟไหม้ได้แล้วก็พบว่าบ้านของเขาเสียหายทั้งหมดขณะที่การช่วยเหลือจากสำนักงานเขตแจ้งว่าได้รับเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านประมาณ 50,000 บาทและค่าตกใจคนละ 3,500 บาทแต่ส่วนตัวเขามองว่าเงินเหล่านี้ยังไม่เพียงพอ
1: มัน2ชั้นเนี่ยตามหลักมันต้องเป็นแสนนะอันนี้เขาให้ว่าเขาตีราคาให้ 50,000 2ชั้นนะแต่วันที่8เนี่ยเขาจะให้ค่าทำขวนอะไรคนละ 3,500
2: แล้วอยู่กันกี่คนในบ้าน
1: อยู่3คน
2: มีเรายายและใ
1: ครแล้วก็มีญาติคนหนึ่งอุ้ยบ้าน2ชั้น 50,000 จะพอหรือ
0: ด้านผู้อำนวยการเขตราชเทวีเปิดเผยว่าจากการสำรวจพบพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ1ไร่มีบ้านเสียหายประมาณ25หลังค่ะเบื้องต้นทางเขตได้ออกประกาศให้พื้นที่ไฟไหม้เป็นพื้นที่ประสบเหตุอัคคีภัยเพื่อปลดล็อกขั้นตอนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาเคลียร์พื้นที่ประมาณ1เดือนนะคะหลังจากนั้นจะสร้างบ้านมั่นคงเพื่อให้คนที่ได้รับผลกระทบย้ายกลับเข้าไปอยู่ซึ่งคาดว่าใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 8-9 เดือนส่วนผู้ที่มาลงชื่อขอรับการเยียวยาช่วยเหลือล่าสุดมี35ครัวเรือนซึ่งเขตมีงบประมาณในการช่วยเหลือเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมบ้านหลังละไม่เกิน 70,000 บาทส่วนพม.จะช่วยเยียวยาค่าเช่าบ้านในช่วงที่ผู้ได้รับผลกระทบต้องอพยพไปอาศัยยังพื้นที่อื่นชั่วคราวประมาณ 27,000 บาท
3: ตอนนี้ที่สำรวจเบื้องต้นประมาณ 22-25 ครับ25ครัวเรือนครับ
2: มีประชาชนที่มาลงชื่อเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากเขตนี่กี่คนนะคะ
3: ครัวเรือนทั้งหมด35ครัวเรือนครับ
2: ในส่วนของแนวทางการให้ความช่วยเหลือของเขตนี่เป็นอย่างไรบ้าง
3: ของทางสำนักงานเขตก็จะออกหนังสือรับรองนะครับแล้วก็เสนอไปทางที่สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอไปที่กรมป้องกันนะครับให้ความช่วยเหลือในเรื่องของค่าก่อสร้างบ้านนะครับไม่เกิน 70,000
0: สำหรับการเกิดสาเหตุเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะแต่มีรายงานจากคนในพื้นที่ว่าเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้น่าจะมาจากการจุดไฟของชายที่มีอาการป่วยทางจิตอาศัยอยู่ในชุมชนและชายคนดังกล่าวได้เสียชีวิตแล้วนะคะส่วนการรื้อถอนโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังจากเหตุไฟไหม้ยังไม่มีความคืบหน้าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อเปิดทางเข้าถึงจุดต้นเพลิงให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรวมทั้งการนำรถยนต์ที่ติดค้างอยู่ออกมาค่ะเนื่องจากยังมีอุปสรรคเรื่องของโครงสร้างเหล็กที่ทรุดตัวลงมาทับถมกันหลายชั้นขณะที่ผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบต้องปรับตัวเริ่มมีการจับจองพื้นที่ค้าขายรอบๆเพื่อระบายสินค้าอย่างที่อาคารศรีวรจักรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ประมาณ300เมตรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาด้วยค่ะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจับกุมแบบคาหนังคาเขานะคะเจ้าหน้าที่จับทหารพราน3คนที่ลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเป็นการจับกุมพร้อมกับของกลางหลายรายการนะคะมีทั้งปืนลูกซองยาวรวมถึงซากสัตว์ซึ่งพรานกำลังชำแหละเพื่อแบ่งกันซากหมูป่าเพศเมียน้ำหนัก39กิโลกรัมถูกชำแหละปืนลูกซองยาว4กระบอกพร้อมกับกระสุนรถกระบะโตโยต้า4ประตูสีบรอนซ์ทองและอุปกรณ์เดินป่า24รายการนี่เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยตรวจยึดไว้ได้จากพรานป่าในขณะที่ช่วยกันชำแหละหมูป่าแบ่งกันนายเอกชัยแสนดีหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยเปิดเผยว่าหลังจากได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนต้องสงสัยเข้ามาที่บริเวณป่ากลุ่มสุรินทร์หมู่14ตำบลคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เขตป่าไม้ส่วนที่กำลังร่วมกับทหารพรานกองร้อยที่1306ออกลาดตระเวนบริเวณป่าดังกล่าวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยจนสามารถจับพรานป่าได้3คนคือนายนิยมนายโสภาและนายวิไลซึ่งกำลังชำแหละหมูป่าของกลางเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมค่ะก่อนที่ทั้งหมดจะให้การรับสารภาพว่าร่วมกันออกล่าสัตว์ป่าจริงเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาความผิดตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติปี2507และพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนปี2490พร้อมกับนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าตะเกียบเพื่อดำเนินคดีค่ะประจวบเหมาะกับในวันที่1กันยายนนะคะเป็นปีที่36ของการสูญเสียสืบนาคเสถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์

0: ป่าห้วยขาแข้งซึ่งตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองค่ะเพื่อเป็นการส่งเสียงถึงปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตกนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีการจัดงานเพื่อระลึกถึงที่ห้วยป่าขาแข้งช่วงเช้าวันนี้มีพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนายสืบนาคเสถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและวางพวงมาลารำลึกที่หน้าอนุสาวรีย์หลังจากเมื่อคืนวานนี้มีการจุดเทียนและคบเพลิงรำลึกถึงผลงานของสืบนาคเสถียรซึ่งความพยายามจากปณิธานของสืบก็ทำให้ประชากรสัตว์ป่าในระบบห่วงโซ่อาหารเพิ่มขึ้นในผืนป่าตะวันตกนายสมโภชมณีรัตน์อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเปิดเผยว่าพื้นป่าตะวันตกเนื้อที่รวมกว่า 1.2 ล้านไร่ใน17พื้นที่อนุรักษ์ไม่ใช่แค่บ้านของสัตว์ป่าค่ะแต่ว่าเป็นแหล่งผลิตโอโซนและเป็นต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยฝั่งตะวันตกและภาคกลางด้วยแม้ว่าประชากรสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นแต่ว่าปัญหาใหม่ก็คือแหล่งอาหารรวมถึงน้ำในป่าชั้นในไม่เพียงพอประกอบกับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญทำให้ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ป่าชั้นในกลุ่มสัตว์ที่กินพืชจึงออกมาหากินโซนนอกพื้นที่อนุรักษ์และก็ลุกเข้าไปในพื้นที่ชุมชนขณะที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ระบุว่าขณะนี้พบเสือออกหากินทั้งในชุมชนพื้นที่อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีโดยกลุ่มเสือได้ไปโจมตีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านจึงได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังมีทีมนักวิจัยเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดหากพบพฤติกรรมไม่กลับเข้าป่าชั้นในก็ต้องวางแผนเพื่อจับย้าย
1: โดยประมาณเนี่ยเรามีเสือวัยรุ่นอายุ2ปีขึ้นไปเนี่ยที่ออกนอกพื้นที่อยู่ตอนนี้ประมาณสัก4คอกโดยประมาณนะคะโดยประมาณ4คอกบวกลบนิดหน่อยซึ่งแต่ละคอกเนี่ยก็จะมีลูก2 3ถึง4ตัวนะคะแล้วบางตัวเนี่ยอาจจะติดคอล่าไม่ทันบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะออกไปนอกพื้นที่อันนี้ก็คือเสือวัยรุ่นค่ะที่ออกจากนอกพื้นที่ไป
0: วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ฉบับใหม่เพื่อปรับปรุงเกณฑ์เดิมซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี2558ค่ะพร้อมกับเปิดช่องทางยื่นคำขอออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นจะได้ขยายประเภทกิจกรรมจากเดิม10ประเภทเป็น16ประเภทโดย6กิจกรรมใหม่ที่บรรจุเพิ่มก็คือกิจการพลังงานทดแทนโทรคมนาคมสาธารณูปโภคการจัดการขยะสวัสดิการกรมป่าไม้และการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมหรือความมั่นคงพร้อมกับปรับระยะเวลาอนุญาตสูงสุดเพิ่มเป็นไม่เกิน30ปีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ใช่การปล่อยให้ใช้ป่าอย่างไร้ข้อจำกัดเพราะยังคงห้ามใช้ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าชายเลนอนุรักษ์หรือว่าป่าชุมชนอย่างเด็ดขาดโดยร่างกฎกระทรวงนี้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและได้รับความเห็นชอบสูงสุดถึง 84.78 ค่ะกว่า3สัปดาห์ที่ยากลำบากค่ะสำหรับการฟื้นฟูเยียวยาขวัญและกำลังใจหลังจากเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์บุรีนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันแรกที่โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์เต็มรูปแบบค่ะท่ามกลางมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดแต่ว่าผู้ปกครองบางคนก็ยังยอมรับนะคะว่ายังคงเป็นห่วงสภาพจิตใจของลูกหลานอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีช่วงเช้าวันนี้ผู้ปกครองเดินทางมาส่งลูกหลานหลังจากที่ต้องเรียนออนไลน์มากว่า3สัปดาห์ค่ะโดยโรงเรียนจัดระบบคัดกรองนักเรียนถึง3จุดมีครูประจำแต่ละจุดด้วยนะคะจุดแรกเป็นการตรวจสัมภาระสิ่งของในกระเป๋านักเรียนเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายจุดที่2เป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะหากไม่พบสิ่งผิดปกตินักเรียนจะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าก่อนที่จะเดินเข้าอาคารเรียนส่วนกรณีที่เครื่องสดสัญญาณหรือว่าพบสิ่งผิดปกตินักเรียนจะถูกส่งไปยังจุดที่3เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและสแกนซ้ำขณะเดียวกันตำรวจสภ.ปลายบางได้จัดกำลังหมุนเวียนมาเข้าดูแลความปลอดภัยรอบบริเวณโรงเรียนในช่วง1เดือนแรกของการกลับมาเปิดเรียนพร้อมกับดูแลการจราจรทั้งช่วงเช้าและก็หลังเลิกเรียนด้วยถึงอย่างนั้นค่ะมาตรการเข้มข้นขึ้นก็จริงนะคะแต่ผู้ปกครองบางส่วนก็ยอมรับว่ายังคงมีความกังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่มาตรการรักษาความปลอดภัยที่โรงเรียนเตรียมไว้ก็ทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นและมองว่าหลังจากได้มีเวลาพักฟื้นฟูจิตใจการที่ให้เด็กๆกลับมาเรียนที่โรงเรียนก็ถือเป็นเรื่องดี
2: ก็ยังมีกังวลนิดนึงแต่ก็เชื่อมั่นในความปลอดภัยของทางโรงเรียนอยู่
3: อะไรที่เรายังมีความรู้สึกกังวล
2: ก็ ก็หลายเรื่องก็พูดไม่ออกพูดไม่ถูกเลย
3: แต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะมีการกลับมาเรียนออนไลน์ไหมหรือว่ากลับมาเรียนออนไลน์แบบนี้ดีแล้วอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ก็เรียนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่เรียนออนไลน์มันก็อีกแบบนึงแต่ถ้าเรียนแบบนี้มันจะดีกว่า
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก็ย้ำนะคะถึงความมั่นใจในมาตรการดูแลความปลอดภัยค่ะส่วนกรณีที่ครูและบุคลากรที่ยังขาดแคลนก็อยู่ระหว่างการสรรหาโดยคาดว่าจะมีครูเข้ามาเพิ่มเติมในภาคเรียนที่2ระหว่างนี้โรงเรียนก็จะใช้วิธีหมุนเวียนครูเข้าสอนและขณะนี้ก็ยังไม่มีครูที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายออก
4: ก็ขาดไปก็คือเราทดแทนโดยช่วยกันดูแลแต่อีกไม่นานก็ประมาณไม่เทอมที่2แล้วเขาจะครบครับก็จะได้ทดแทนครบหมดครับส่วนใหญ่ก็ถ้าอย่างนี้ไม่คุณครูช่วยกันดูแล
0: โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะเลื่อนการสอบออกไปประมาณ1สัปดาห์ค่ะจากกำหนดเดิมในช่วงกลางเดือนกันยายนโดยช่วงปิดเรียนที่ผ่านมามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อชดเชยให้กับนักเรียนนะคะขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้เตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ามาดูแลนักเรียนในช่วงสัปดาห์แรกของการกลับมาเรียนออนไซต์โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มที่ยังมีความกังวลหรือว่ารู้สึกไม่พร้อมที่จะกลับเข้าสู่โรงเรียนการดูแลจะเน้นไปที่การให้คำปรึกษาและติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อนักเรียนค่อยๆปรับตัวกลับเข้าสู่สภาพแวดล้อมเดิมท่ามกลางสถานการณ์ไฟใต้ค่ะคาดการว่าในปลายเดือนกันยายนนี้รัฐบาลจะเดินหน้าการเปิดโต๊ะพูดคุยสันติสุขนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าการแก้ปัญหาทุกหน่วยงานนั้นต้องจับมือกันแต่ยังไม่กล้าฟันธงค่ะว่าปัญหาจะจบในรัฐบาลยุคนี้หรือไม่การเปิดรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้ว่าจะนำมาสู่การปรับปรุงเรื่องของการสื่อสารรวมถึงแผนการปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์โดยเฉพาะมาตรการแก้ปัญหาชายแดนใต้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันให้ชัดเจน
5: สมัยก่อนบอกบูรณาการนายกกับคนรัฐมนตรีมหาดไทยก็คนหนึ่งนะวันนี้คนเดียวกันละมันคำว่าบริการมันเห็นเป็นรูปธรรมเพราะนายรัฐมนตรีกำกับดูแลตำรวจกองทัพในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลฝ่ายปกครองเพราะฉะนั้นเราก็จะจากนี้ไปก็จะเห็นว่าแนมเพอตำรวจทหารความมั่นคงพลเรือนเนี่ยก็จะร่วมกันทำงานกันไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนบุคลากรให้เหมาะสมแล้วต้องทั้ง4คน5คนนี้ที่เป็นหัวนี่ต้องทำงานร่วมกันให้ได
0: ้นายรัฐมนตรีระบุว่าการแก้ไขปัญหาไฟใต้ต้องได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันและสิ่งสำคัญก็คือต้องมีปิดช่องเจรจาต้องเคารพกฎหมายซึ่งรัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่ไม่กล้ายืนยันว่าปัญหาจะจบในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ขณะที่นายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงโดยต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ให้เข้มแข็งและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วนนายธนสุวรรณานนท์หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้บอกว่ายินดีให้ทุกกลุ่มที่เห็นต่างเข้าร่วมการพูดคุยสันติภาพซึ่งกำลังดำเนินการอยู่พร้อมกับเตรียมแผนเชิญองค์กรปลดปล่อยปัตตานีหรือพูโลและกลุ่มอื่นๆเข้าร่วมพูดคุยด้วยขณะที่ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เสนอแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ค่ะแม้ว่ากรมควบคุมโรคจะย้ำนะคะว่าโควิด-19 ยังไม่พบการระบาดรุนแรงแต่ว่ายอดผู้ติดเชื้อที่กลับมาพุ่งสูงขึ้นในเดือนเดียวเกือบ 50,000 คนค่ะหลายภาคส่วนต้องมีการยกระดับเฝ้าระวังรวมถึงควบคุมโรคนะคะอย่างที่เรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะงดให้ญาติเยี่ยมแดนแรกรับหลังจากที่พบผู้ต้องขังติดเชื้อประมาณ50คนหน้าเรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงมีญาติเดินทางมาเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติค่ะโดยเป็นรอบเยี่ยมผู้ต้องขังแดน2ซึ่งยังเปิดเยี่ยมได้ตามปกติส่วนแดนแรกรับแดน1และแดน3ประกาศงดเยี่ยม1เดือนรวมถึงงดเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ด้วยหลังจากที่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในเรือนจำ นายชัยรัตน์โภคสุพัฒน์

0: ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรองเปิดเผยว่าผู้ต้องขังที่ติดเชื้อประมาณ50คนส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงค่ะจึงได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมกับงดการเยี่ยมในพื้นที่ที่กำหนดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดนอกจากนี้ยังทำความสะอาดพื้นที่พักอาศัยห้องน้ำและพื้นที่ส่วนกลางมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีอากาศถ่ายเทและแสงแดดส่องถึงขณะเดียวกันก็ยังพบผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคหิดหลายคนจึงต้องเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยและการรักษาด้วยด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้นะคะพบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 99,691 คนเฉพาะสิงหาคมเกือบ 50,000 คนค่ะเสียชีวิต15คนในช่วงเดือนมกราถึงสิงหาคมนะคะซึ่งถือว่าคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ร้อยละ 0.04 พร้อมกับยืนยันว่าข้อมูลที่มีการแชร์ว่าโควิด-19 กลับมาระบาดหนักเป็นข้อมูลเก่าที่ถูกนำเผยแพร่ซ้ำและขณะนี้ยังไม่พบการระบาดรุนแรงโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางโดย14คนจาก15คนมีอายุ60ปีขึ้นไปและส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวส่วนสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดยังอยู่ในกลุ่มโอมิครอนค่ะโดย NB 1.8.1 พบมากร้อยละ50แม้ว่าจะแพร่ได้เร็วแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าทำให้โรครุนแรงขึ้น
1: มันก็ระบาดมาประมาณสัก6เข้าปีที่6แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบว่าส่วนใหญ่มันเริ่มลดความรุนแรงลงเป็นการปรับตัวของไวรัสด้วยที่เขาจะสามารถที่จะแพร่เชื้อต่อไปเขาจะลดความรุนแรงลงบวกกับประชากรโลกเองก็มีภูมิคุ้มกันอยู่ด้วยในระดับหนึ่งนะคะสายพันธุ์ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปได้ด้วยธรรมชาติที่เขาเป็นไวรัสในกลุ่ม RNA มันจะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์อยู่บ่อยๆอยู่แล้วแต่มันไม่ได้รุนแรงอะไรมันอาจจะมีการหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้นะคะแต่เราสามารถจัดการมันได้ด้วยมาตรการต่างๆที่เราคุยกันเรามียารักษานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ว่าให้ตระหนักไว้ว่าโรคนี้มีมันเป็นโรคประจำถิ่นมันเดี๋ยวมันอาจจะมีการระบาดขึ้นมาได้เรามีมาตรการการจัดการ
0: แพทย์หญิงจุไรยังระบุถึงสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ที่ยังน่ากังวลค่ะพบผู้ป่วยแล้วกว่า 330,000 คนเสียชีวิต48คนโดยกลุ่มที่ป่วยสูงก็คือเด็กวัยเรียนขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงแนะนำให้กลุ่ม608และผู้สูงอายุสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดล้างมือและเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หากป่วยควรที่จะแยกตัวและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นเพื่อลดการแพร่เชื้อค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในเนปาลและทิเบตเพิ่มขึ้นทะลุ 1,000 คนแล้วนะคะและก็ยังคงมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 4,000 คนค่ะขณะที่องค์การสหประชาชาติเตือนว่ายังมีผู้รอดชีวิตหลายหมื่นคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทหารกองทัพเนปาลช่วยกันขนสิ่งของบรรเทาทุกข์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเร่งนำไปแจกจ่ายให้กับผู้รอดชีวิตตามชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและดินถล่มหลายแห่งซึ่งบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงจากเส้นทางทางบกได้ค่ะทำให้ทีมกู้ภัยต้องใช้อากาศยานเป็นพาหนะสำหรับปฏิบัติภารกิจเท่านั้นทางการเนปาลเดินหน้าส่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมากกว่า 20,000 นายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางเวลาที่ล่วงเลยมาเกือบ1สัปดาห์โดยนายกรัฐมนตรีเนปาลระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้ประสบภัยที่ติดค้างออกมาได้แล้วมากกว่า 11,000 คนรวมทั้งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคมได้แล้วในบางพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังยืนยันด้วยว่าทางการกำลังเร่งซ่อมแซมถนนเข้าสู่เขตนูวาคอตซึ่งเป็นหนึ่งในเขตที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมากที่สุดเพื่อให้ทีมกู้ภัยและสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าถึงประชาชนได้สะดวกขึ้นด้านองค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีประชาชนในเนปาลประมาณ 65,000 คนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนทั้งน้ำสะอาดระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัยนอกจากนี้ก็ยังมีเด็กอีกมากกว่า 22,000 คนที่ต้องการการคุ้มครองดูแลและคาดว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า5ปีอีกประมาณ 2,600 คนที่ต้องเข้ารับการรักษาภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรงด้วยเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ UN Women ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ระบุว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอาจจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ประสบภัยกับการเผชิญการค้ามนุษย์รวมถึงการแสวงหาประโยชน์และความแรงทางเพศได้โดยเฉพาะเด็กและสตรีในพื้นที่ที่มีมากกว่า 43,000 คนขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนปาลรายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,010 คนแล้วและยังมีผู้สูญหาย

0: อีกมากกว่า 4,000 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติประมาณ590คนจาก39ประเทศส่วนสถานการณ์ในทิเบตทางการจีนยังคงยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่16คนและมีผู้สูญหายอีก546คนค่ะโค้ชออสกิติพงษ์รัชตักเรียนไกลหัวหน้าทีมฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะพร้อมที่จะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกมปี2028ที่สหรัฐอเมริกาค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวัน
1: หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกรวมถึงได้สิทธิ์ไปลุยศึกชิงแชมป์โลก2027ด้วยการคว้าแชมป์เอเชียที่จีนล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ออกมาเปิดเผยว่าความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากพลังใจของคนไทยทั้งประเทศโดยระยะเวลาอีก2ปีต่อจากนี้จะเร่งทำงานร่วมกับกกท.ในการสร้างและดึงนักกีฬารุ่นใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดสำหรับศึก LA 2028หลังจากนี้ทีมตบสาวไทยจะไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกเอเชียนเกม2026ในเดือนกันยายนนี้โดยไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีซสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปพร้อมตั้งเป้าสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ต่อที่ชนะทิพย์สงกระสินพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นนำทัพ BG ปทุมรวมฝึกซ้อมโชว์สื่อมวลชนเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่ภายใต้การคุมทัพของวลาดิเมียร์วูโยวิชโดย BG มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นต่างชาติหลายตำแหน่งซึ่งชนะทิพย์ยอมรับว่าสไตล์การเล่นของทีมจะดุดันและแข็งแกร่งขึ้นเพื่อเป้าหมายความสำเร็จซึ่ง BG จะประเดิมไทยลีกนัดแรกด้วยการบุกไปเยือนน้องใหม่ปัตตานีในวันที่4กันยายนนี้เวลา1ทุ่มตรงที่สนามกีฬาตีละสุนลานนท์จังหวัดสงขลาต่อที่เกษตรศาสตร์ FC เปิดตัวทีมชุดสู้ศึกไทยลีก2พร้อมฉลองการอยู่บนเวทีลีกพระรองของไทยครบ10ปีภายใต้แนวคิด One for All All for One ที่สนามอินทรีจันทรสถิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งยังเน้นย้ำจิตวิญญาณ KU สปิริตชูความสามัคคีการทำงานร่วมกันและการรวมพลังกันของทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนให้เกษตรศาสตร์ก้าวสู่ความสำเร็จในฤดูกาลนี้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งถือเป็นแบบอย่างของสถาบันการศึกษาที่ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพสู่อาชีพปิดท้ายที่นักกีฬาไทยร่วมชิงชัยในศึกกีฬาชนเผ่าเลล่อนครั้งที่6ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนที่ประเทศคีร์กีซสถานซึ่งเป็นกีฬาเชิดชูวิถีชีวิตและกีฬาพื้นบ้านของชนเผ่าเลล่อนโดยมีนักกีฬากว่า 3,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันมีทั้งกีฬาพื้นบ้านและกีฬาแบบดั้งเดิมนอกจากนี้ยังมีงานแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าโดยครั้งนี้มีนักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขัน11คนแข่งขันใน2ประเภทคือยิงธนูและยิงธนูจากหลังม้าเพื่อคว้าชัยในรายการนี้พร้อมกับแสดงศักยภาพในกีฬาทางเลือกและกีฬาเชิงประวัติศาสตร์พร้อมกับเชื่อมความสัมพันธ์กับนานาชาติผ่านการแข่งขันกีฬา
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะนะคะ

0: ตอนนันทมานพ
1: ข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สะได้สวย
2: โอ้นมัสการหลวงอาธรรมโม
3: เจริญพรโยมเมา
2: จะไปไหนเหรอเจ้าขาย
0: ายจะไปด้วยแหละจ๊ะ
2: อุ้ยใครว่ายายจะไปด้วยแค่ทักทายเฉยๆดูๆแล้วหลวงอาธรรมโมเนี่ยก็หล่อดีนะ
4: แหมยายนี่พระนะ
2: อุ้ยไม่ได้คิดอะไรสักหน่อย
0: จริงอ่ะ
2: หลวงอาธรรมโมเจ้าคะหมู่นี้ต้องระวังนะเจ้าคะข่าวเฉาเรื่องสีกากับพระเยอะมากสติเจ้าค่ะสติ
3: บทเรียนเรื่องนี้มีอยู่มากมาย
4: บทเรียนอะไรหรอครับหลวงอา
5: เมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมแล้วไซเราต้องละกิเลสทั้งปวงเพื่อมุ่งสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากวัฏสงสารสู่หนทางนิพพาน
6: ภิกษุณีอุบลวรรณาเถรีถึงแม้จะสละแล้วซึ่งเส้นผมไม่พัดแป้งแต่งหน้าแต่ก็ยังงามหาทิฏฐิไม่ได้เฮ้ยถ้านางไม่ออกบวชนางกับข้าก็ต้องได้ครองคู่กันแน่จะไปไหนหรือท่านภิกษุณีอุบลวรรณาเถรีคนงามแม้จะโกนหัวบวชเป็นภิกษุณีแต่ความงามไม่ได้ลดน้อยลงเลย
7: ท่านนันทมานพเราถือเพศบรรพชิตถือศีลถือธรรมเรื่องความงามไม่ควรเป็นเรื่องที่จะเอามาคุยกันอีก
6: ก็ใช่แต่ทุกครั้งที่ข้าเห็นท่านเนี่ยข้ายังเห็นความงามอยู่เสมอถ้าหากเราทั้งคู่ไม่ได้เป็นศิษย์พระตถาคตคงจะได้เป็นคู่รักคู่สมรสกันนะ
7: ข้าขอเตือนท่านเราควรคิดมุ่งมั่นเฉพาะการบำเพ็ญเพียรเท่านั้นข้าขอตัวก่อน
6: ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็งามข้าต้องได้นางมาเป็นของข้าผู้เดียวต้องแอบไปห้องนางก่อนที่นางจะกลับมา
8: ฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิ
6: รี
7: หยุดนะท่านรู้หรือไม่สิ่งที่ทำอยู่น่ะคือบาปที่ให้อภัยไม่ได้จะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด
6: สิ่งที่ข้าสนมีเพียงเจ้าเท่านั้นนะจ๊ะ
7: ข้าขอเตือนท่านหยุดการกระทำอันชั่วร้ายนี้เสีย
6: กิเลสข้ามันพรุ่งพล่านยากที่จะหักห้ามใจเสียแล้ว
7: นี่อย่านะช่างชั่วร้ายหยาบคายทำเช่นนี้นะหายนะจะมาเยือนท่านนะนี่อย่าไม่นะอย่าเอาไปเอาไปนะนี่อย่าไม่อย่านะ
6: ในที่สุดข้าก็ได้เป็นเจ้าของแม่อุบลวรรณาเถรี
7: บาปกรรมของท่านช่างมากเหลือเกินท่านต้องได้รับกรรมที่ท่านก่อไว
6: ้มาเจี๊ยบเกิดอะไรขึ้นไม่อุบลวรรณาเถรีช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยดึงข้าขึ้นไปที
0: งั้นก็ต้องตกลงไปอยู่ในนรกนะสิฮะ
3: ใช่แล้วอย่างแรกก็ผิดศีลข้อกาเมและในเรื่องนี้คนที่ถูกทำร้ายก็เป็นพระภิกษุณีอรหันต์เสียด้วย
0: โอ้โหเรียกว่าโทษหลายเด้ง
3: เรื่องกาเมนะแค่คิดก็ไม่บริสุทธิ์แล้วโดยเฉพาะกับพระกับผู้ที่ครองศีลครองธรรมสมาธิและสติจะช่วยให้เราอยู่ในศีลในธรรมการประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างมุ่งมั่นย่อมเป็นเกราะที่ดีที่จะช่วยให้เราหลุด

0: สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับพยาบาลใกล้เกษียณจังหวัดพะเยาเตรียมอาชีพรองรับเลี้ยงจิ้งหรีดหลายสายพันธุ์ออกจำหน่ายสร้างรายได้มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือนชาวบ้านน้ำคำน้อยจังหวัดยะโสธรทำคันเบ็ดจากไม้ไผ่ส่งจำหน่ายให้คนวางเบ็ดตามทุ่งนาเป็นรายได้เข้าครอบครัวหลังฤดูทำนาจุฑามาศผูกโพพาไปดูภูมิปัญญาชาวบ้านวังน้ำเย็นจังหวัดน่านรวมกลุ่มหาปลาด้วยการกั้นแควหรือการเบี่ยงทางน้ำจับปลาตามโขดหินมาทำอาหารพื้นถิ่นหนุ่มวิศวะที่จังหวัดลพบุรีครับเขาตัดสินใจลาออกจากงานประจำทิ้งเงินเดือนหลักแสนของเขานะครับหันมาทำไอศกรีมขายด้วยเป็นไอศกรีมที่เป็นสูตรของไอศกรีมไทยกับไอศกรีมเจลาโต้ครับซึ่งส่วนของเจลาโต้เนี่ยเป็นสไตล์ไอศกรีมแบบอิตาเลียนนะครับเอามาผสมได้อย่างเข้ากันลงตัวแล้วก็ใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมด้วยครับเป็นการผสมระหว่างไอติมไทยกับไอติมเจลาโต้สไตล์อิตาเลียนนะครับที่มีเอกลักษณ์เด่นก็คือเนื้อสัมผัสที่เนียนแน่นหนืดแล้วก็ละลายในปากได้เร็วนะครับพร้อมกับส่วนผสมมีเนื้อผลไม้แต่ละชนิดที่เขาก็เอาผลไม้ดังจากแต่ละจังหวัดมาผสมนะครับอย่างทุเรียนมาจากระยองชัยภูมินี่เป็นแนวคิดของนายนนทนัทตุลสมคิดนะครับเป็นหนุ่มวิศวกรรมโทรคมนาคมที่เขาลาออกทิ้งเงินเดือนหลักแสนแล้วมาเปิดร้านไอศกรีมกับเครื่องดื่มนะครับชื่อร้านไอศกรีมไอติมไทยชัยบุรีครับเป็นแบบเกรดพรีเมียมเลยครับที่ถนนกาญจนาคมตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีทุกขั้นตอนเขาเลือกสรรวัตถุดิบมาเองหมดเลยครับแล้วก็คิดสูตรต่างๆทำสดใหม่ทุกวันนะครับมีให้เลือกมากกว่า30รสชาติไม่ได้แต่งสีหรือว่าแต่งกลิ่นเลยครับอย่างรสตาลตะโนดรสทุเรียนรสกะทิมะพร้าวอ่อนรสนมสดพรีเมียมนะครับรวมถึงมีไอศกรีมปั่นและเครื่องดื่มต่างๆด้วย
1: จุดแตกต่างของร้านเรานะฮะเราจะพยายามที่จะไม่ใช้พวกสารแต่งกลิ่นหรือว่าแต่งรสเติมกลิ่นอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยเราจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะมะพร้าวก็มะพร้าวหัวกะทิแท้ๆนะครับตัวที่เป็นทุเรียนเป็นพวกผลไม้นะครับเราก็จะใช้ผลไม้สดผลไม้จริงเอามาทำดังนั้นลูกค้าบางคนมาทานที่ร้านเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไอติมทุเรียนเราไม่เป็นสีเหลืองนะครับเพราะเราไม่ได้เติมสีเข้าไปเราจะใช้เนื้อทุเรียนมาผสมกับกะทิหัวกะทิออกมาได้สีไหนก็จะเป็นสีนั้นตาลเราก็จะใช้เอาน้ำตาลไปเคี่ยวนะฮะแล้วก็มาผสมกับกะทิออกมาก็จะได้เป็นสีที่ออกน้ำตาลหน่อยๆนะครับทุกตัวเราจะพยายามไม่ได้แต่งสีไม่ได้แต่งกลิ่นเพิ่มจะใช้แบบนี้ทั้งหมดเลย
0: การผสมผสานระหว่างไอติมไทยกับไอติมเจลาโต้สไตล์อิตาเลียนนะครับทางร้านเนี่ยต้องการให้ได้เนื้อสัมผัสของไอศกรีมที่ดีแล้วก็มีความแตกต่างจากไอติมไทยครับที่ไอติมไทยจะเป็นเนื้อทรายแล้วก็ไม่ได้เหนียวมากเหมือนกับไอติมต่างประเทศนะครับซึ่งสูตรของร้านเนี่ยจะอยู่ในระดับที่กลางๆนะครับเพื่อให้เหมาะกับคนไทยด้วย
1: ก็มาเที่ยวลพบุรีนะครับก็อยากให้มาลองทานไอศกรีมนะครับที่เป็นไอติมไทยนะครับเจลาโต้ผสมกันนะครับก็คืออาจจะไม่ได้เหมือนไอติมไทยจ๋าไม่ได้เหมือนเจลาโต้จ๋าๆเราจะอยู่ตรงกลางก็ถ้ามาเที่ยวลพบุรีก็อยากให้ลองชิมดูก็ไม่ไกลจากพระปางสามยอดหรือรถไฟสถานีรถไฟนะครับเราก็อยู่ใกล้ๆอยู่กับตึกกาแฟตาแพะถ้ามาไม่ถูกก็เสิร์ชกาแฟตาแพะได้เลยแล้วก็มาอยู่ที่ตึกเดียวกัน
0: มีทั้งเปิดขายหน้าร้านขายปลีกขายส่งนะครับสั่งกลับบ้านก็ได้เริ่มต้นกระปุกละ35บาทนะครับหรือว่าครึ่งกิโลกรัมหรือว่า1กิโลกรัมก็มีเหมือนกันทางร้านจะมีถุงกับแพ็คเกจิ้งบรรจุเก็บความเย็นไปให้กับลูกค้าด้วยหรือว่าสั่งแบบปั่นก็ได้นะครับโดย1ปั่นเนี่ยจะตักได้สักประมาณ80ถึง100ถ้วยเลยครับ ก็ตอนนี้เพิ่งเปิดมาได้สัก3เดือนเองแต่ว่ากระแสตอบรับดีมากนะครับซึ่งพื้นฐานครอบครัวเขาเนี่ยก็เคยขายกะทิกับไอติมที่จังหวัดชัยภูมิมาก่อนก็เลยเอามาปรับปรุงให้เป็นสูตรเฉพาะตัวของตัวเองมากขึ้นด้วยครับส่วนรายนี้ครับเหลือเวลาทำงานอีกไม่ถึงปีก็จะเกษียณแล้วก็เลยต้องหาลู่ทางสร้างรายได้กันต่อนะครับเลยทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดภายในบ้านของตัวเองที่พะเยานะครับเป็นพยาบาลตอนนี้เริ่มเห็นรายได้เป็นรูปเป็นร่างนะครับมีเงินเข้าเดือนนึงกว่า 10,000 บาทเลยครับอีกปีนึงก็จะเกษียณแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้สบายใจได้เพราะว่ามีหนทางสร้างรายได้ต่อชัดเจนแล้วนะครับตัวเองก็รู้สึกมีคุณค่าด้วยด้วยการเลี้ยงจิ้งหรีดหลายสายพันธุ์ที่บ้านนะครับของนางพัชรีพวงมาลัยพยาบาลวัย59ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยาครับเขาเตรียมเลี้ยงจิ้งหรีดมาตั้งแต่1ปีที่ผ่านมาครับโดยเปิดเป็นฟาร์มชื่อ3อเริ่มต้นจาก2บ่อก่อนนะครับจนตอนนี้มีมากกว่า12บ่อแล้วครับเลี้ยงทั้งพันธุ์ทองแดงทองดำสดดิ้งแล้วก็จิ้งโกร่งด้วยครับพออายุครบกำหนดก็เก็บขายได้ช่วยกันกับสามีครับเก็บผลผลิตจิ้งหรีดเตรียมส่งขาย
2: ประมาณสักประมาณ10ถึง15กิโล

0: แปรรูปด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเน้นทอดส่งตามร้านอาหารนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ทำงานอยู่นิยมกันมากครับให้โปรตีนสูงด้วยเราก็เลี้ยงอย่างสะอาดด้วยครับส่วนจิ้งหรีดสดอันนี้ก็มีกลุ่มลูกค้าซื้อไปเอาเป็นเหยื่อตกปลาก็มีหรือว่าเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงก็ได้ครับ
1: ราคาจำหน่ายโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นซื้อหน้าฟาร์มนี่ก็จะราคาก็จะประมาณอยู่ที่140 บาท

ปัจจุบันนี้ขายดีมากนะครับแต่ว่ายังจำหน่ายแบบออนไลน์ไม่ได้เพราะว่ายังผลิตไม่พอกับความต้องการลูกค้าครับเดี๋ยวหลังจากนี้พอเกษียณอายุราชการแล้วนะครับก็จะพัฒนาแบบเต็มตัวให้มีผลผลิตมากขึ้นด้วยครับก็มีความตั้งใจไว้ครับเดี๋ยวพอเกษียณเมื่อไหร่จะพัฒนาเรื่องของแพ็กเกจนะครับในการบรรจุให้สะอาดแล้วก็น่ากินกินได้ง่ายได้ซื้อง่ายขายคล่องกันด้วยครับที่ยะโสธรครับช่วงนี้หลังที่เข้าสู่ฤดูฝนนะครับแล้วก็ปักดำนาเสร็จแล้วชาวบ้านก็เลยมาหารายได้เสริมกันเลือกทำคันเบ็ดจากไม้ไผ่นะครับคุณผู้ชมเป็นรายได้ดีเพราะว่ามีคนต้องการคันเบ็ดเอาไปตกปลาตามทุ่งนาเยอะทีเดียวแต่ว่าเราจะทำได้แค่ไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็หมดช่วงหน้าน้ำแล้วครับนำกระบอกไม้ไผ่ลำใหญ่เลยครับเอามาผ่าเตรียมเหลาเพื่อทำเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่ครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านหมู่บ้านน้ำคำน้อยตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองยะโสธรนะครับพากันหันไปเหลาคันเบ็ดจากไม้ไผ่ส่งขายกันเนื่องจากตอนนี้ครับว่างเว้นจากการทำนาบางคนเนี่ยก็จะเดินทางไปประกอบอาชีพรับจ้างในตามตัวเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับแต่บาง

0: ส่วนก็หันมาทำเบ็ดแบบนี้ขายกันเริ่มจากไปหาตัดไม้ไผ่บ้านหรือว่าไผ่สีสุกนะครับที่ลำต้นแก่เต็มที่เลือกที่ลำตรงแล้วก็สวยนะครับแต่ตระเวนไปหาซื้อไม้ไผ่จากชาวบ้านในละแวกชุมชนลำละ50บาทนะครับเอามาตัดเป็นท่อนยาวสักประมาณ90เซนติเมตรนะครับแล้วก็ไปผ่าเป็นซีกเล็กๆพอสวยงามใช้มีดที่คมเหลาให้เกลี้ยงเลยครับส่วนปลายอีกด้านก็เหลาให้เล็กกว่าอีกด้านหนึ่งสามารถโค้งงอได้ครับเอาไว้ผูกติดกับตัวเบ็ดเพื่อใส่เหยื่อล่อให้ปลามาติดเบ็ดได้ครับ
1: แต่ว่าช่วงนี้เบ็ดนี่คือขายดี
2: ดีจนเฮ็ดน้ำมาท่านช่วงนี้แหละ
1: ช่วงมันช่วงหน้าฝนเน
2: า
1: ะ
2: ก้อนหอดก่อก้อนจานฝนฟ้าฝนดีบ่ยังมานั่งถาวกับพี่เฮ็ดนี่เพิ่นก็เจ้าน้ำมาท่านมันบ่แม่นแนวเฮ็ดเฮ็ดได้ง่ายๆเนาะ
1: เบ็ดมืดเต็มที่ได้พอจักหลัง
2: 2-300
1: บ้านประมาณนี
2: ้แต่เจ้าอยู่ทั้งนอกนั่นผัวเมียกูทั้งนอกเนี่ยเขาเจ้าเจงได้ผู้ละ400ตรงร้านค้าขายของช่ำทั้งนอก
0: แต่การทำเบ็ดขายก็มีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าจะทำได้เฉพาะในช่วงหน้าฝนหลังจากฤดูการปักดำไม่กี่เดือนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีน้ำขังตามทุ่งนาแล้วชาวบ้านเขาก็นิยมเอาพวกเบ็ดพวกนี้ไปวางตกปลากันนะครับก็เลยมีลูกค้ามาสั่งทำเบ็ดค่อนข้างมากเดี๋ยวพอหมดหน้านี้แล้วนะครับก็ไม่สามารถขายเบ็ดได้แล้วเพราะว่าไม่มีคนมาซื้อครับ
1: มาหลับถึงบ้านเลย
2: มาหลับถึงบ้านโทรมาสั่งแหละก็เมาเป็นอาทิตย์ละ4-5 มื้อถึงจะโทรกับเขาเมา
1: ขายยังไงบ่เนี่ย
2: ก็ขายคือก็มีเท่าไหร่ก็ขายเขาซ้ํานั่นน่ะ150
1: 101ต่อ150บาท
2: แม่นกว่าที่เฮาได้จักมัดเฮาก็นับไป7มัด8มัดก็10มัดก็ว่าไปตามนวนๆของสิเฮาเฮ็ดได้
1: พอข้ามาหลับถึงบ้าน
2: แม่นครับ
1: หมายถึงว่าตลาดนี่บ่ห่วงบ่ต้องห่วงกันบ่ตลาดนี่ขายดี
2: นําบ่ทัน
1: อ๋อเฮ็ดนําบ่ทันเลย
2: แม่นหลายดูหน้าปากทางนี่เพิ่นก็มาสั่งบันเพชรเนี่ยเปลี่ยนหมุนเวียนกันจังซี่ว่าผู้นี้มาเปลี่ยนกันเนี่ยออกไป
3: นอกกันตอนนี้ในบ้านเฮาเหลือแต่เจ้าครับที่เฮ็ดอยู่มื้อนี
2: ้1 2 3 4ก็พูนทั้งดอนเหลืออยู่4 5เจ้า
1: บ่หลายเจ้าดอกติ
0: หลังจากเหลาเสร็จแล้วนะครับก็จะนำไปรมควันไฟเพื่อป้องกันแมลงมากัดกินเนื้อไม้ไผ่ครับแล้วก็ช่วยให้คันเบ็ดในแข็งแรงมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นด้วยแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งเลยครับจากนั้นเอาไปผูกติดกับตัวเบ็ดก็เสร็จแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยส่งขายราคา100หลังต่อ150บาทนะครับส่วนพ่อค้าที่มารับซื้อก็จะเอาไปขายต่อทั้งในจังหวัดยะโสธรแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยก็ถือได้ว่าเป็นรายได้เข้าครอบครัวอีกทางหนึ่งดีกว่าไปรับจ้างที่อื่นนะครับเพราะว่าได้อยู่กับบ้านมีเวลาเป็นของตัวเองครับบางครั้งลูกค้านะครับก็มาสั่งทำเบ็ดชนิดต่างๆถึงที่บ้านเลยก็ทำให้ได้เพราะว่ามีเบ็ดหลายอย่างให้เลือกใช้งานครับส่วนคู่รักหนุ่มสาวที่พิษณุโลกนะครับหันมาเอารถตู้โบราณแบบวินเทจนะครับมาทำเป็นฟู้ดทรัคแล้วก็ขายขนมปังปิ้งเนยสดแท้มีกาแฟสดเครื่องดื่มต่างๆในสไตล์แคมปิ้งด้วยครับใช้รถตู้แบบวินเทจนะครับเปิดเป็นรถฟู้ดทรัคชื่อว่ากินนมกาลาดทราย2019นะครับขายขนมปังปิ้งเตาถ่านแล้วก็มีนมสดแท้มัทฉะกาแฟสดพร้อมเครื่องดื่มอื่นๆนะครับมาอยู่ที่บริเวณลานกว้างใต้ต้นจามจุรีใกล้เคียงวัดจันทร์ตะวันตกถนนชัยยานุภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกที่นายพิสิทธิ์และนางสาววรรธนาวงศ์วดีสองสามีภรรยามาเปิดขายในช่วงกลางวันนะครับระหว่างที่รอเล่นดนตรีร้านอาหารตอนกลางคืนขนมปังปิ้งเตาถ่านที่นี่ใช้ขนมปังโฮมเมดมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเราก็เลือกใช้เนยสดแท้เป็นเนยนำเข้าครับไม่มีไขมันทรานทำให้ขนมปังปิ้งเนี่ยกรอบมันวาวแล้วก็มีกลิ่นหอมน่ากินนะครับต่างจากขนมปังปิ้งที่เคยเห็นโดยทั่วไปที่เขาจะใช้มาการีนทาขนมปังนะครับมีไส้ให้เลือกเนยน้ำตาลเนยนมเนยถั่วสังขยาไข่ไมโลนมพริกเผาหมูหยองแยมสับปะรดต่างๆจิ้นละ25บาท
4: ไปตั้งร้านเล็กๆเป็นรถเข็นที่ริมทางเหมือนกันค่ะแล้วก็ขายขนมปังปิ้งกับนมสดยอดขายดีค่ะก็เลยขยับขยายร้านค่ะขยายร้านเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะร้านริมทาง
5: เริ่มจากรถเข็นก็เริ่มเป็นร้านแบบห้องเป็นล็อกเนี่ยครับทำล็อก
6: แล้วอยากให้อธิบายในเรื่องของขนมปังของเราเนี่ยมันแตกต่างจากคือเรามีความตั้งใจให้มันเป็นยังไง
4: ค ขนมปัง

0: ที่หนูใช้ก็เป็นขนมปังที่ใช้เนยแท้ค่ะค่ะแล้วก็เป็นปิ้งด้วยเตาถ่านค่ะมันก็จะหอมทั้งเตาแล้วก็หอมเนยค่ะส่วนพวกใช่จะเหมือนแบบเลียนแบบของโบราณเลยค่ะ
1: ใส่ครับ
0: ใส่ก็จะกวนเองค่ะก็จะเป็นสังขยาชาไทยใบเตยมีมะพร้าวค่ะไส้เผือกส่วนไส้มาตรฐานของเราก็จะเป็นพวกเนยนมพริกเผาหมูหยองไมโลนมช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแยมสตรอเบอรี่สับปะรดค่ะ
2: ส่วนเครื่องดื่มนะครับมีนมสดกาแฟสดแล้วก็อีกหลากหลายครับโกโก้เมนูชาก็มีโซดาก็มีเริ่มต้นแก้วละ35-45บาทนะครับซึ่งการขายขนมปังปิ้งแล้วก็นมสดนี้เป็นอาชีพที่เริ่มต้นมาจากความตั้งใจหารายได้พิเศษในช่วงระหว่างเรียนเมื่อก่อนนะครับจนกลายเป็นอาชีพในปัจจุบันนะครับก็มาจอดรถนะครับตอน10โมงถึงสัก6โมงครึ่งนะครับตอนเย็นแล้วก็ไปเล่นดนตรีช่วงกลางคืนกันต่อก็ไปอุดหนุนกันได้ลานกว้างใต้ต้นจามจุรีใกล้เคียงกับวัดจันทร์ตะวันตกหาง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เตรียมไปงานเทศกาลอาหารกันแล้วมีของดีเยอะมากนะครับที่จังหวัดระยองเป็นงานกินดีช็อปดีหนุน SME และไทยช่วยไทยร้านอาหารมาออกร้านกว่า200ร้านค้าเลยครับขนมหม้อแกงทุเรียนหมอนทองระยองเจ้าเดียวในจังหวัดนะครับที่ใช้ทุเรียนสินค้า GI มาปั่นในเนื้อไข่แล้วก็กะทิครับนี่เป็นตัวอย่างอาหารที่ได้รับมอบป้ายร้านอาหารของดีระยองการันตีอาหารอร่อยให้แก่ร้านค้า78แห่งนะครับซึ่งการจะได้รางวัลต้องคัดเลือกประกอบด้วยรสชาติอาหารครับความคุ้มค่าความสะอาดและการใช้ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระยองมาเป็นวัตถุดิบของจังหวัดระยองเลยนะครับมาเป็นส่วนประกอบอาหารด้วยทั้งหมดนี้นำมาแถลงข่าวเตรียมจัดงานกินดีช็อปดีสนับสนุน SME ระยองและไทยช่วยไทยครับงานจะมีวันที่4ถึง6กันยายนนี้ครับที่ลานหน้าอาคารที่ทำการหอการค้าจังหวัดระยองเตรียมไปเที่ยวกันได้ครับพบกับร้านอาหารเด็ด200ร้านค้าครับแล้วก็อาหารพื้นถิ่นโดยเฉพาะการกระตุ้นให้ร้านค้าพัฒนาคุณภาพนะครับเพื่อมาขอดพิจารณารับป้ายร้านอาหารของดีระยองที่ช่วยการันตียอดขายได้จริงครับ
3: ก็ต้องบอกว่ามีหลายๆร้านที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆร้านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบางร้านที่ได้ปีที่แล้วอยากได้บ้างจังนะครับปีนี้ก็เลยมาถึง200กว่าร้านค้าเลยนะครับในการสมัครแต่ว่าเราก็มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงนะครับเพราะว่าได้เนี่ยประมาณแค่1ใน3เท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าปีหน้าเราก็จะพัฒนาอีกว่าถ้าเผื่อร้านค้าไหนเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาเมนูขึ้นไปอีกนะครับว่าจะต้องใช้ของดีของจังหวัดระยองนะครับจะต้องมีสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับคือพูดง่ายว่าแค่บอกสตอรี่ก็อร่อยแล้วนะครับยังไม่ทันได้กินเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอร่อยแล้วคุณต้องมีสตอรี่ที่ดีด้วยครับแล้วก็จะต้องทำยังไงเรื่องของการคอนทริบิวต์สู่สังคมด้วยครับ
4: ขออนุญาตนะคะ
2: ตอนนี้มีอยู่78ร้านค้าที่ได้รับมอบป้ายร้านอาหารของดีระยองไปแล้วครับก็จะต่อยอดไปเปิดขายในงานเทศกาลอาหารต่างๆต่อไปส่วนร้านที่ยังไม่ได้รับป้ายครับก็ยังส่งอาหารเข้ามาให้พิจารณาประกวดแข่งขันกันได้ในช่วงของปีต่อไปเพื่อรับป้ายแบบนี้ไปการันตีคุณภาพของร้านครับพาคุณผู้ชมไปดูภูมิปัญญาชาวบ้านที่บ้านวังน้ำเย็นกันนะครับตอนนี้เขาที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านเนี่ยอาศัยช่วงว่างเว้นจากการทำไร่ทำนารวมกลุ่มกันออกไปหาปลานะครับด้วยการกั้นแควหรือว่าการเบี่ยงทางน้ำเพื่อจับปลาที่ติดอยู่ตามโขดหินนะครับเอามาทำเป็นอาหารพื้นถิ่นกันหลายเมนูเลยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
5: ฝน
4: ที่โปรยปรายลงมาไม่เป็นอุปสรรคต่อการหาปลาของชาวบ้านวังน้ำเย็นตำบลเมืองลีอำเภอนามื่นจังหวัดน่านที่รวมตัวกันออกมาหาปลาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรียกกันว่าการกั้นแควหรือการเบี่ยงทางน้ำให้ไหลไปอีกทางเพื่อสร้างพื้นที่น้ำตื้นสำหรับจับปลาขนาดเล็กนำกลับไปทำอาหารพื้นบ้านค่ะ

0: ถามมาวันนี้เขาเรียกว่าอะไร
1: เขาเรียกว่ากั้นแควเอาน้ำอีกฝั่งนึงมาอีกฝั่งนึงเพื่อน้ำมันแห้งครับแล้วก็เราก็หาปลานะครับ
0: เราจะเลือกทำเลยังไงบ้าง
1: ครับทำเลเลือกได้ทุกที่ครับถ้ามีน้ำถ้ามีน้ำไปสองฝั่งหรือสามฝั่งอะไรเงี้ยเลือกได้ทุกที่นะครับ
0: เลือกพื้นที่แคบที่สุด
1: ครับเลือกพื้นที่ที่แคบที่สุด
2: วิธีการกั้นแควชาวบ้านจะช่วยกันขนก้อนหินขนาดเล็กใหญ่หรือขนาดพอดีมือมาเรียงปิดกั้นทางน้ำเป็นชั้นๆถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่อาศัยแรงงานและความสามัคคีของคนในชุมชนค่ะ
3: วิธีการกั้นแควของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาจะกั้นทั้งหมด3ชั้นด้วยกันค่ะชั้นแรกก็คือจะเป็นหินนะคะชั้นที่2ก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นแผ่นพลาสติกค่ะเป็นถุงพลาสติกนะคะเป็นชั้นที่2ค่ะส่วนชั้นที่3ค่ะก็คือจะใช้ใบตองเนี่ยแหละค่ะในการกั้นน้ำค่ะโดยใช้ดินค่ะทับอีกทีนึงนะคะตอนนี้น้ำก็ไหลเบาลงแล้วค่ะ
2: เมื่อการให้น้ำไหลผ่านได้น้อยที่สุดจนมองเห็นก้นแม่น้ำลีชาวบ้านก็จะเริ่มลงมือจับปลาด้วยมือเปล่าบางคนก็จะใช้สวิงช่วยจับบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานบ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติค่ะ
3: นี่ค่ะปลาที่เราออกมาจับกันในวันนี้นะคะตัวแรกเลยค่ะอันนี้คือปลาบู่ห้วยค่ะตัวขนาดเล็กนะคะเป้าหมายของเราในวันนี้นะคะคือตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือปลามันค่ะเป็นปลาเก็ดนะคะตัวของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เฮ้ยนิ่มใหญ่เลย
4: ตัวเล็กตัวน่าจะมา
3: ตัวเล็กเลยตัวเล็กเลยตัวเล็กไปเลยอ่ะ
4: กระชอนปลากั้งมาจาก
3: ไหนแล้วอ่ะปลากั้งค่ะเขาเรียกว่าจับปลามือเปล่านะคะไม่ธรรมดาตัวใหญ่ด้วยนะคะความภาคภูมิใจของเราในวันนี้คือการจับปลากั้งค่ะหรือว่าปลาช่อนนะคะนี่ค่ะจับปลาด้วยมือเปล่า
5: ขอสามโมโจนะ
2: ธรรมชาติของปลาขนาดเล็กในแม่น้ำลีทั้งปลาบู่ลำห้วยปลาก้างปลากระทิงจะซุกซ่อนตัวอยู่ใต้ก้อนหินเพื่อหลบกระแสน้ำการจับจึงต้องค่อยๆยกก้อนหินออกทีละก้อนแล้วใช้มือควานจับขึ้นมาทีละตัวค่ะ
6: ปลากระทิงแต่ที่นี่เขาเรียกปลาหลาด
3: ปลาหลาด
6: ถ้าทางภาษากลางเรียกปลากระทิง
3: ปลากระทิงเหรอหืมตัวยังใหญ่เลยปลากระทิงค่ะสมบูรณ์มากเลยนะคะที่นี่ค่ะเราได้แบบปลาหลากหลายมากเลยค่ะ
2: หรืออีกวิธีคือการนำทรายมาวางดักไว้ก่อนจะขึ้นจากน้ำก็มาแวะเก็บค่ะ
7: ดักทรายเขาเรียกว่าทรายถ้าปลามันขึ้นมามีเข้าที่น้ำแห้งแล้วนะหน้านี้ถ้าเราตั้งกันแควปลาจะขึ้นอย่างเดียว
3: หน้านี้คือปลาเขาจะว่ายทวนน้ำขึ้นมาเหรอคะแสดงว่าถ้าเกิดน้ำมันเริ่มแห้งนี่เดี๋ยวปลาเขาก็จะว่ายขึ้นมาที่ไซเรา
7: ครับ
3: เดี๋ยวเราก็ไปหาด้านล่างก่อนก่อนจะกลับแล้วก็มาแวะเก็บไซทีได้ปลาแน่นอน
7: ได้แน่นอน
3: ตอนสำคัญคือสวิงนะคะก็จะคอยช้อนหาปลาค่ะนี่ไม่ใช่งานวัดแต่อย่างใดนะคะมาช่วยกันหาปลาค่ะเพื่องานของเราในวันนี้นะคะคนเยอะมากค่ะช่วยไหมคะจะกุ้งเหรอคะ
8: กุ้งตัว
3: อ๋ออุ้ยกุ้งตัวใหญ่นะพี่กุ้งปล่อยอะคะ
8: โอ้ได้ปลาบู่นี่ตัวน
3: ี้ปลาอะไรนะคะ
8: ปลาบู
3: ่ปลาบู่อะคะเขาเรียกอะไรปลาบู่ลำห้วย
8: ค่ะ
3: ได้คนละตัว2ตัวนะคะ
8: ปลาบู่น้อยปลาบู่
3: ปลาบู่น้อย
8: เหรออันนี้ปูหินเขาเรียกปูหิน
3: ปลาบู่ปลาบู่ค่ะ
8: ปลาบู่แล้ว
3: ปลาบู่
8: ปลาบู่

0: ากน้ำก็กลับมาแวะเก็บใส่ที่วางดักไว้ได้ทั้งปลาก้างและปลามันมาหลายตัวค่ะเมื่อจับปลาได้มาพอทำอาหารแล้วชาวบ้านก็จะมาช่วยกันรื้อก้อนหินที่กั้นแม่น้ำออกให้สายน้ำกลับมาไหลดังเดิมค่ะ
1: ถ้าหาเสร็จเราก็ปล่อยน้ำเข้าเหมือนเดิมให้ปลาเข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับอีกประมาณเดือนหรือ2เดือนแล้วก็มาตึดมาแก้กั้นใหม่ปลามันก็มีตามธรรมชาติของมันนั่นเองครับ
0: หลังจากจบภารกิจการจับปลาชาวบ้านก็จะนำวัตถุดิบสดๆเดินทางไปยังกระท่อมข้างแม่น้ำเพื่อเตรียมปรุงอาหารมื้อเย็นร่วมกันค่ะเมนูยอดนิยมประจำฤดูฝนคงหนีไม่พ้นแกงผักกูดใส่ปลาแกงยอดหวายใส่ปลาและปลาย่างค่ะ
2: แกงผักกูดใส่ปลาค่ะแล้วเครื่องปรุงใช่ไหมคะมีหอมแดงกระเทียมมะแขวนข้าวมิ้นตะไคร้ใส่กะปินิดหน่อยมีพริกค่ะตำรวมกันแล้ววิธีทำก็เอาตั้งหม้อฮะตั้งหม้อน้ำใส่ให้เดือดนะเดือดแล้วก็ค่อยใส่พริกใส่พริกน้ำพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ผักกูดลงไปก็ใส่ปลาแล้วก็ใส่แล้วไม่ต้องคนถ้าคนละปลาจะเละแล้วก็คาวด้วยตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่พริกลงไปน้ำเดือดแล้วก็ใส่หน่อไว้สุกพอสุกแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วเอาปลาใส่แล้วก็เทหน่อไว้ลงไปเราไม่ต้องคนก็ใส่ปลาบูกุ้งแล้วก็ปลาจาดแค่นั้นนะคะ
0: ส่วนปลาตัวใหญ่ก็นำมาคลุกเคล้ากับเกลือเสียบไม้ย่างบนไฟอ่อนๆพอเริ่มสุกก็ส่งกลิ่นหอมชวนให้ลิ้มลองค่ะสุขของชาวบ้านวังน้ำเย็นไม่ได้วัดกันที่มูลค่าของเงินทองแต่วัดกันที่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติความสามัคคีและรอยยิ้มรอบวงข้าวในกระท่อมเล็กๆท่ามกลางสายฝนที่ช่ำเย็นสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความสุขของชาวนาเมืองจังหวัดน่านค่ะ
3: การกั้นควายแบบนี้ครับถือว่าเป็นการหาปลาที่ไม่ยุ่งยากนะครับเราก็ได้จำนวนปลาที่พอดีกับการเอามาทำกินในครอบครัวครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีครับเพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโก้ครับจนตอนนี้มี82ตัวแล้วก็มีลูกนกฟลามิงโก้เกิดใหม่6ตัวเลยครับไปชมกันได้ที่สวนจัดแสดงนกฟลามิงโก้บริเวณโซนแอฟริกาครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: าวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
1: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS Kingbit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
4: สวัสดีครับผมเชฟบุ๊กและน้องไข่ตุ๋นครับไข่ตุ๋นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับรายการฟู้ดเวิร์คเราจะพามาเที่ยวกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับผมพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วโหสวัสดีค้างเลยเพราะว่าผมจะมาตามหาข้าวสายพันธุ์โบราณขึ้นชื่อของที่นี่นะครับพร้อมกับพาไปรู้จักอาหารพื้นบ้านที่มีชื่อว่าข้าวหยดครับเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันเลยนะครับว่าวันนี้จะสนุกและอร่อยแค่ไหนครับผมไข่ตุ๋นนำไปเลยลูกไปเร็วเร็วเร็วไปแล้ววันนี้นะครับผมได้นัดกับพี่เอ็กเกษตรกรของหมู่บ้านวัดอู่ตะเภาจะเป็นไกด์นำเที่ยวและเป็นคนให้ความรู้กับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเอ็กครับผม
5: สว
4: ั
5: สดีครับพี่บู๊ครับ
4: วันนี้มาหาพี่เอ็กเพราะว่าจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับข้าวและเขาบอกว่าที่เนี่ยนอกจากจะมารู้เรื่องข้าวมาตามหาวัตถุดิบแล้วจริงๆเขาบอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
5: ใช่ครับ
4: พี่เอ็กเขาเลยเตรียมรถไว้ให้ผมแล้วอันนี้เขาเรียกรถอะไรนะฮะ
5: อันนี้จะเป็นอีแท็ก
4: อีแท็กจริงๆมันก็คือรถไถที่เราใช้ทำนาถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: แต่เราเอามาประยุกต์ก็คือทำให้เป็นที่แบบให้นักท่องเที่ยวนั่งได้
5: ใช่ครับ
4: ไปคุยกันต่อที่นาเลยก่อนตอนนี้ผมขอนั่งแบบชมวิวบรรยากาศก่อน
5: ขึ้นทางหลัง
4: ทางนู้นข้างหลังขึ้นเดี๋ยวโอ้โหเก่งด้วย

0: ันนี้เป็นข้าวเชยครับเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง
1: ชื่อมันประสาทจี๊ดจีนอ่ะ
0: คือเดิมแบบชื่อเขาอ่ะไม่รู้ว่าข้าวพันธุ์อะไรแต่คนที่เอามาคือเจ็กเชยเป็นคนเอามา
1: คนมาปลูกคือเจ็กเชยเขาเรียกข้าวเจ็กเชย
0: คือเขาไปเอาพันธุ์มาจากอีกที่นึงจากรู้สึกข้าวมันจะเป็นจะมาจากอุทัยธานีพอมาถึงสระบุรีแล้วเขาให้ผลผลิตที่ดีและนุ่มลง
1: แสดงว่ามันก็ต้องมีรสชาติหรือมีอะไรที่พิเศษกว่าข้าวทั่วไปไหม
0: ก็คือเขาอยู่ในข้าวถ้าจัดประเภทของข้าวก็คือข้าวรสจืดคือเป็นข้าวพื้นแข็ง
1: ข้าวแข็งก็ตระกูลข้าวเสาไห้ประมาณนั้น
0: คือประเทศไทยดีอยู่ตรงนึงความพิเศษของดินแต่ละพื้นที่มีความพิเศษแต่ละพื้นที่ไม่เหมือน
1: ก็คือเหมือนกับที่พี่เอ็กบอกว่าเอาพันธุ์จากอุทัยแต่พอมาปลูกที่สระบุรีเนี่ยปรากฏว่ารสชาติมันต่างกันไปเลยเราก็เลยเรียกเป็นข้าวพันธุ์เจ๊กเชยเลย
0: ใช่ครับ
1: เอาจุดเด่นของรสชาติมันเลยดีกว่า
0: ตัวเจ๊กเชยของเขานะครับคือ1เขาหุงตั้งแต่เช้าเย็นๆไม่บูดและข้าวหุงขึ้นหม้อ
1: โหนี่ก็ถือว่าเป็นแบบวัตถุดิบที่แบบเพื่อสุขภาพเลยนะ
0: ครับผมแล้วก็อย่างนึงมันมีธาตุเหล็กสูงคือมันเป็นความพิเศษของที่ดินที่สระบุรีก็คือธาตุเหล็กเขาสูงเขาก็จะเหมือนเกี่ยวกับเลือดจะเก่ง
1: แปลว่ามันดีในเรื่องของแบบเป็นวัตถุดิบเพื่อสุขภาพแหละถ้าพูดง่ายๆนะ
0: ใช่ตอนนี้ก็คือปลด GI Thailand ไว้ประมาณปี4
1: คือข้าวเจ๊กเชยเนี่ยเป็น GI ของพื้นที่นี้แล้ว
0: ก็ครับผมจด7อำเภอของสระบุรี
1: ก็คือถือว่าเป็น GI ของจังหวัดสระบุรีแล้ว
0: ใช่คร
1: ับ น่าสนใจนะผู้ชมข้าวเจ๊กเชยนะครับปกติแล้วจะนิยมปลูกในฤดูนาปีเป็นข้าวที่ทนต่อสภาพแวดล้อมและให้ผลผลิตได้แค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับ
0: ข้าวนาปีจะมีการทำพิธีตั้งแต่ปากตะแรกการปากหวานปากดำจนมาถึงท้องเหมือนคนท้อง
1: อ๋อเหรอนี่เพิ่งรู้เลยเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่รู้เลยเนาะคือมันมีตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ช่วงตั้งท้องจนเก็บเกี่ยวต้องบอกมีประเพณีมีพิธีหมดเลยทุกที่ต้องทำไหมหรือเป็นเฉพาะพื้นที่เรา
0: ก็คือประเพณีการเกี่ยวข้าว

0: ิงเป็งทุกที่หวานประมาณพฤษภาถ้าหวานแห้งถ้าปักดำก็ประมาณไม่เกิน12สิงหาเขาจะไม่เริ่มปักดำแต่ว่าวันที่12สิงหาเขาจะสิ้นสุดเขาจะไม่ทำอะไรแล้วคือจะไม่หวานข้าวกันแล้วคือล่าสุดละคือเขาเรียกว่าล่าคือไม่ได้ละข้าวนาปีข้าวเจ๊กเชยจะเกี่ยวเร็วสุดก็คือ5ธันวา
1: เนี่ยแหละคือที่หนึ่งที่พี่เอ็กเขาอยากให้คนมาเที่ยวเนี่ยอยากจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโบราณเนี่ยเขาทำกันยังไง
0: ทูปนี้นะครับก็คือปกติเขาต้องไหว้แม่โพศพลงก่อนแต่ต้องเป็นผู้หญิงไหว้ไม่ใช่ผู้ชายแต่วันนี้ผมจะบอกแค่เจ้านาไว้ก่อนว่าเราจะเก็บเกี่ยว
1: อ๋อเพราะวันนี้เราไม่มีผู้หญิงมาเลย เรามาเฮ้ยนี่ไง ไอ้ผู้หญิงนี่ ไปเลยตุ๋นนำ โอ้หญ้าสูงแบบนี้สังเกตง่ายคืออะไรรู้ไหมครับแปลว่าไม่มีสารเคมีถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามีสารเคมีคุณก็จะไม่เห็นหญ้านี่เลยนะกินเรียบร้อยแล้วมาชิมแล้ว หนูเป็นหมาลูกไม่ได้เป็นวัว พี่เขาบอกผมคร่าวๆว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดจะเกี่ยวแบบหมดทั้งนาเนี่ยก็ต้องเอาผู้หญิงมาทำพิธีนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราแค่เหมือนกับสาธิตให้ดูในรายการพี่เอ็กก็เลยแบบว่าเดี๋ยวพี่เอ็กแบบขออนุญาตก่อนเป็นชั่วคราวแล้วเดี๋ยวจะเริ่มมาเกี่ยวกันอีกทีตอนนี้เขาก็เริ่มเกี่ยวกันไปแล้วใช่ไหม
0: ก็คือเนี่ยเขาจะเอาไม้ดัดให้เนื้อเขาเรียกเนื้อข้าวให้นอนเป็นทางเดียวแล้วเขาจะเกี่ยวง่าย
1: อ๋อนี่คือเราทำไว้เตรียมเกี่ยวแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เกี่ยวด้วยเพราะว่าช่วงหน้าหนาวลมมันแรง
0: ใช่ครับลมหน้าหนาวมันแรงสองเขาให้ลมไปทางเดียวกันเนี่ยเวลาลมมันพัดหมุนนะครับมันจะล้มไปควายวาแล้วเวลาคนเกี่ยวระวังยากมันจะเกี่ยวมือ
1: ล้มไปทางไหนก็จะเกี่ยวไปทางเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าวนไปวนมาบางทีก็ฟันกันเองอยู่นะเกี่ยวกันเอง
0: มือเราเนี่ยครับเวลาเกี่ยวเวลาเขาพันปุ๊บมือเราจะไปเกี่ยวก้อย
1: อ๋อจะโดนนิ้วเอาอันตรายอ่ะคุณผู้ชมมีความรู้อ่ะมาที่นี่นี่คือรู้แบบวิธีแบบโบราณจริงๆเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้พี่เอกทำพิธีอยู่นะครับก็คือไหว้ขออนุญาตบอกว่าอะไรพี่เอกเราบอก
0: ก็คือบอกเจ้าแม่เจ้านาบอกแม่โพศพวันนี้จะมาเกี่ยวข้าวนะวันนี้แม่เจ็บนะลูกขออนุญาตในการเกี่ยว
1: อ๋อคือเหมือนกับว่าเราทำให้เขาเจ็บเวลาเราเกี่ยว
0: ใช่ครับ
1: เออมันเป็นความเชื่อเนาะแล้วก็จะทำให้เหมือนการทำงานของเราราบรื่นผลผลิตดีอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช่ครับ
1: ก่อนไปเกี่ยวนิดนึงข้าวเนี่ยอายุของมันเริ่มจากแบบหวานเลยกี่เดือน
0: ถ้าเป็นนาปีจะเริ่มตั้งแต่พฤษภาแล้ว
1: ตอนนั้นยังไม่มีฝนเลยเนาะยังร้อนอยู่เลยนะ
0: ใช่ครับเขาถ่ายค่าหญ้าอะไรเงี้ย
1: เตรียมที่เตรียมดิน
0: เตรียมดินครับพอพฤษภานี่ก็ประมาณพฤษภามิถุนาก็เริ่มหวานถ้าจะเอาก้านะครับก็จะหวานช่วงมีน้ำถ้าตรงไหนที่น้ำดีเขาจะหวานก้าแต่ถ้าตรงไหนที่หวานที่ไม่มีน้ำเขาก็จะถ่ายแห้งแล้วก็หวานไว้รอฝนตก
1: การปลูกข้าวแบบข้าวเจ๊กเชยหรือข้าวแบบโบราณเนี่ยเราจะไม่ไปทำอะไรกับมันเลยเราจะใช้สภาพแวดล้อมใช้ธรรมชาติใช้ฤดูฝนฟ้าแดดในการปรุงรสของมันให้ไข่ตุ๋นรอที่รถดีกว่าถ้างั้นเราจะได้ลงไปเกี่ยว
0: ตรงเนี้ยแก่แล้วข้าว
1: ดูรวงดูยังไงดูเหลืองๆอย่างนี้เลย
0: ครับผม
1: อันนี้แก่เหลืองหมดเลยอ๋ออันนี้มันมีเขียวอยู่
0: อันนี้แก่เต็มที่แต่อันเนี้ยรู้สึกว่าข้าวเขาเวลาโดนฝนแล้วมันเข้าเมล็ดไม่เต็มที
1: ่
0: แล้วเขา
1: ก็คือจะไม่แก่แล้ว
0: ก็คือเขาไม่เข้าเมล็ดมันฝ่อไปแล้วเขาก็ไปสีแล้วก็ตอนนี้จะเป็นข้าวรีบ
1: เป็นข้าวราคาถูกว่างั้นนะก็คือแยกเป็นคนละเกรดว่างั้น
0: ใช่ครับ
1: ผมพอจะรู้วิธีเกี่ยวแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดจะมาลองก็ต้องมีคนที่รู้มาด้วยนะครับอ๋อนี่คือปัญหาคือถ้ามีฝนจะเห็นเลยว่ามันด่างๆหน่อยเนาะ
0: ใช่ครับดูรวงครับไอ้นี่คือข้าวไม่เกี่ยวอยากลงข้างหลัง
1: ผมไปเอาหมามาก่อนเพราะว่าไม่ยอมหยุดเลยอ่ะตัวนี้เดี๋ยวผม

0: อยากลงจากมาดูกันเขาอยากรู้พี่เอ็กเขาอยากรู้ว่าเกี่ยวยังไงมันจะดูแบบว่าดูรกๆหน่อยแต่นี้คือมันเป็นแบบธรรมชาติจริงๆถูกไหมครับ
1: คือปกติมันต้องทางเดียวกันแต่นี้เราเนื้อเขาไม่ทัน
0: พอเนื้อไม่ลมพัดไปก่อน
1: มันหมุนก่อนชนะเขาจะดูว่าทางไหนเขาจะไม่ดันสวนลม
0: การทำนาแบบที่พี่เอ็กทำเนี่ยคือแบบออร์แกนิกใช้ธรรมชาติใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันดีกว่าการทำแบบใช้ปุ๋ยหรือว่าทำแบบเร่งผลผลิตยังไงบ้าง
1: คือหนึ่งการปรุงอาหารอะเราปรุงในอาหารข้างบนแต่พืชอะปรุงอาหารเราจากดินเอาแร่ธาตุที่อยู่ในดินเราเนี่ยขึ้นมาอยู่ในเมล็ดข้าวไม่ได้เป็นยาแต่ข้าวเป็นองค์ประกอบของยาวัตถุดิบสมบูรณ์เข้ากันได้ปุ๊บเขาก็จะเป็นตัวยาที่ดีสำหรับเราแต่ถ้าเราเอาอะไรใส่ที่มันเป็นอันตรายต่อเราเขาก็จะดูดซับเข้าไปในเมล็ด
0: โอ้โหอันนี้พี่เอกพูดได้แบบคมมากนะคุณผู้ชมลองฟังลองคิดดีๆว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมรับประทานข้าวปริมาณเท่าไหร่เทียบกับหมูเนื้อไก่ผักเรากินข้าวเยอะกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าในข้าวที่เรากินอ่ะมันมีสิ่งที่ไม่ปลอดภัยอยู
1: ่ใช่ครับ
0: หรือสิ่งที่ไม่ดีอยู่
1: ใช่ครับ
0: หรือไม่มีประโยชน์ที่สมควรจะมีอยู่แปลว่าชีวิตเรานี้แย่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เช่นกินอะไรที่บำรุงแต่ทุกอันที่คุณกินเนี่ยคุณกินข้าวเยอะกว่าหมดเลย
1: ใช่ครับใบตรวจหรือใบอะไรก็แล้วแต่ไม่สำคัญเท่ากับคนที่ทำแล้วกินของตัวเอง
0: ใครจะมีใบว่าออร์แกนิกอะไรแค่ไหนไม่สำคัญดูก่อนเลยว่าเจ้าของสวนเจ้าของไร่เจ้าของนากินผักตัวเองไหม
1: ใช่ครับ
0: ดูได้เลยอันนี้ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็กินเขาหมดแล้วที่เขาเก็บมาด้วยอ่ะอร่อยเลยเพราะจริงเหรอถ้าเกิดข้าวแบบปลูกแบบออร์แกนิกแบบนี้มันจะหวานเหรอ
1: มันกรอบมันต้นเขากรอบเขากัด
0: คือมันกัดแล้วเขาก็รู้สึกมันหวานนะเน
1: า
0: ะมันก
1: ็น่าจะมีรสชาติหวานเขาชอบ
0: นี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่เอ็กจะมาสอนผมต่อว่ากว่าจะออกมาเป็นเมล็ดข้าวให้พวกเราได้กินกันนั้นต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้มันดูแบบแห้งกว่าที่เราไปเกี่ยวเมื่อกี้พี่เอ็ก
1: ครับผมอันนี้ก็คือเราจะผึ่งไว้ประมาณ2แดด3แดด
0: ก็เกี่ยวแล้ววางไว้ก่อน
1: วางไว้ก่อนแล้วก็อีกสักวันหรือ2วันเขาก็จะไปมัด
0: ก็คือค่อยไปเก็บ
1: กรรมวิธีคนสมัยก่อนมันจะมีถ้าอย่างน้อยอย่างเงี้ยจะฟาดแต่ถ้าเยอะเขาก็จะนวดเริ่มแรกก็อาจจะใช้สัตว์เดินวน
0: มาถึงย่ำไปเรื่อย
1: ๆย่ำไปแล้วให้เม็ดร่วงลงครับ
0: ก็จะได้ข้าวเปลือกเนี่ยที่หล่นลงมาข้างล่าง
1: ครับผม
0: ส่วนที่เหลือตัวนี้ก็คือฟางถูกไหม
1: ใช่ครับตีเสร็จแล้ว
0: ตีเสร็จแล้วเอาข้าวเปลือกมาใส่กระด้งคือให้ลมมันพาพวกเศษผงหรือเศษเปลือกข้าวบางทีออกไปใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ที่เราไม่ต้องการเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ผมสังเกตอย่างนึงกระด้งพี่เอ็กมันแปลกๆมันไม่กลม
1: ก็คือเขาทำลีลีไงครับ
0: อ๋ออันนี้มันคือกระด้งที่ออกแบบมาเพื่อไว้ฝัดข้าวโดยเฉพาะ
1: ก็คือชาวภูมิปัญญาชาวบ้าน
0: มันจะมีความนูนเหรอครับเท่าที่มอง
1: นูนครับ
0: อ๋อเหมือนความนูนแล้วมันจะทำให้เม็ดที่ได้น้ำหนักอ่ะมันจะไหลตามมาไอ้เบาๆมันจะลอยไปด้านน
1: ู้นก็คือเราฝัดเสร็จแล้วเขาก็จะคัดเม็ดสวยอย่างเงี้ยครับ
0: ถ้ามาสังเกตที่กระด้งครับตัวที่คัดอ่ะมันเหมือนกับเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับ
1: ตาไม้
0: มันเป็นตาไม้เขาจะเอาตาไม้มาตรงกลางแล้วเหมือนกับพวกเศษเล็กๆอ่ะมันจะไม่ผ่านตาไม้มาเขาคิดได้ยังไงเนาะเหมือนเครื่องกลอะไรสักอย่างเลยเนาะแต่เป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
1: คือเขาทำไปด้วยทำแบบนี้พอผิดพลาดเขาก็จะแก้ทำไปเรื่อย
0: ภูมิปัญญาเนาะ
1: ครับผม
0: ตอนที่คัดเนี่ยมันจะออกเอียงมาข้างหลังนิดๆเอียงหน่อยๆ
1: เราเอียงหน่อย
0: ๆเอียงหน่อย
1: ๆโอ้ยน้ำเข้าตัวไป
0: อันนี้คือที่หล่นตรงนี้คือข้าวที่เราเอาถ
1: ู
0: กไหมแต่ที่ไม่ใช่ข้าวที่เอามันจะถูกปลิวออกไปพอฝัดเสร็จแล้วได้ข้าวเปลือกมาแล้วเราไปสีได้เลยไหม
1: ถ้าข้าวเฉยๆนะครับคือข้าวใหม่เขาจะไม่ค่อยนิยมกินเขาเรียกข้าวใหม่ก็คือข้าวปีนี้
0: เหมือนหุงแล้วที่เขาบอกไม่ขึ้นหม้ออะไร
1: หนึ่งไม่ขึ้นหม้อแล้วก็ถ้าสำหรับคนป่วยที่จะกินข้าวต้มโอเคดีเพราะยางเขากำลังเยอะ
0: อ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นคนทำอาหารในเวลาหุงแล้วแบบบางคนบอกทำไมข้าวมันดูเหนียวๆอันนี้คือข้าวใหม
1: ่ข้าวใหม่ก็คือมันแล้วแต่สายพันธุ์แต่เจ๊กเชยเนี่ยเขาจะมียางในข้าวเจ๊กเชยจะเก็บไว้1ปีที่เขาจะกินข้าวเก่ากัน
0: หมายถึงเก็บเป็นข้าวเปลือกนะ
1: ครับผม1
0: แล้วค่อยมาสีก
1: ็
0: คือผ่านไป1ปีมาสีได้แบบนี้เป็นข้าวเมล็ดสั้นเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าถามว่าเวลาหุงแล้วเขายืดตัวได้ประมาณ1เท่า
0: 2
1: เท่าต
0: ัวคือดูแบบนี้เหมือนสั้นแต่เวลาหุงแล้วจะยืดตัวได้เยอะก็คืออารมณ์เหมือนพวกข้าวเสาไห้เม็ดใหญ่ๆอย่างนั้นเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อได้ข้าวที่สีเสร็จแล้วชาวบ้านที่นี่ก็มักจะเอามาหุงแบบหุงข้าวเช็ดน้ำนะครับคือการเทน้ำต้มข้าวทิ้งก่อนครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นจึงเติมน้ำใหม่แล้วต้มต่อจนกว่าจะหุงสุกครับแต่นอกจากจะเอามาหุงข้าวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าคนที่นี่จะทำเป็นอาหารจานแบบไหนได้บ้างครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผมจะทำอะไรให้ชิมครับวันนี
2: ้ข้าวผัดไข่ค่ะ
0: ใส่น้ำมันหมูลงไปก่อนรอให้น้ำมันร้อน
2: จ้าค่อยใส่กระเทียมเจียว
0: ใส่กระเทียมลงไปครับกระเทียมเจียวเหลืองแล้วใส่หมูสับลงไปครับหมูสับแล้วก็ตามด้วย
2: แครอท
0: ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับ
2: น้ำมันหอย
0: ปรุงรสแล้วต่อไปใส่ไข่ลงไปใส่ข้าวลงไปนะครับน้ำที่เห็นนะหายไปหมดแล้วเนาะจากที่ดูเมื่อกี้เป็นน้ำน้ำเนาะก็ใส่ข้าวปุ๊บแห้งเลยโอ
2: ้ข้าวมันจะดูด
0: ถ้าเราผัดตอนแรกมาแห้งๆมันก็จะร่วนไปเลยใช่ไหมแม่
2: ใช่ถ้าชอบหวานก็เติมน้ำตาลถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส
0: ่ก็ปรุงรสได้เลยเสร็จแล้วครับจานนี้มีชื่อว่า
2: ข้าวผัดไข่ผัดหมู
0: ข้าวผัดสูตรโบราณคุณผู้ชมจุดเด่นของข้าวผัดไข่ผัดหมูสูตรโบราณนะครับก็ต้องยกให้ข้าวเจ๊กเชยเลยครับที่นำมาผัดแล้วนะครับไม่เกาะกันเป็นก้อนร่วนแล้วก็หอมและสามารถซึมซับรสชาติได้ดีมากๆครับแล้วทีเด็ดคือความหอมจากน้ำมันหมูแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับต้องบอกว่าใครได้กลิ่นรับรองเป็นหิวแน่นอนครับจานนี้ที่นี่ยังมีอาหารพื้นบ้านที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นอีกด้วยซึ่งก็จะทำมาจากข้าวเจ๊กเชยเหมือนกันครับผมจะเป็นอาหารพื้นบ้านแบบไหนเดี๋ยวผมขอเข้าไปคุยกับแม่จำลองก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับขออนุญาตนั่งก่อนเลยอ่ะข้าวหยดมันคืออะไรครับแม่พอเราฟังข้าวหยดคุณผู้ชมผมจะนึกถึงข้าวสังหยดพัทลุงอย่างเงี้ยไม่ใช่
3: ข้าวสังหยดนั้นพัทลุงนั้นเป็นชื่อข้าว
0: คือชื่อสายพันธุ์แต่อันนี้มันเป็นชื่ออาหาร
3: ชื่ออาหาร
0: ที่คุณแม่ทำอยู่นี่คือโม่ข้าวเหมือนทำแป้งข้าวนั่นแหละเหมือนทำแป้งข้าวเจ้านะครับอันนี้คือเอาข้าวเจ๊กเชยไปแช่น้ำต้องแช่นานไหมครับ
3: 4ชั่วโมงอ
0: ่
3: ะ
0: 4ชั่วโมงแล้วก็มาโม่ด้วยโม่หินผมอยากรู้นิดนึงว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่จะใช้แป้งข้าวเจ้าในการทำอาหารหรือขนมเลยการโม่แป้งเองแบบนี้กับการใช้แป้งสำเร็จมันต่างกันยังไงครับ
3: ต่างกันคือว่าแป้งเราโม่เองนี่
0: เรา
3: จะ
0: ไม
3: ่ได้ไปซื
0: ้อ
3: ต้องโม่เอง
0: ใช่รสชาติจะต่างกัน
3: รสชาติมันจะต่างกันหน่อยเพราะว่าของเรามันมีน้ำแช่ไปในตัวเสร็จคือแป้งที่สำเร็จมามันคือเป็นแป้งที่เขาโม่แห้งแล้วเขาก็ไปตากหรือไม่งั้นเขาต้องไปอบก่อน
0: ถ้าเป็นแป้งสำเร็จเนี่ยมันจะแห้ง
3: จ้ะ
0: มันจะไม่ค่อยหนึบใช่ไหม
3: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นแป้งสดๆแบบนี้มันก็เหมือนมันจะมีน้ำอยู่ด้วย
3: จ้ามีน้ำอยู่ด้วย
0: ผมลองได้ไหมแม
3: ่ได้ค่ะ
0: ผมก็อยากโอ้มันออกน้อยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิกว่าจะหยดแต่ละหยดแล้วกว่าจะได้แป้ง
3: ใ
0: กล้จะหมดแล้วมันได้หน่อยเดียวเองแม
3: ่เดี๋ยวพอเราอันนี้ไปเสร็จปุ๊บเราดูน้ำแป้งแล้วมันข้นไปเราก็เติมน้ำ
0: อ๋อเราจะเติมน้ำเพิ่มปริมาณได้
3: จ้าเติมน้ำหกรอบเท
0: หกรอบเทอ๋อมันต้องนับด้วยหรอ1 2 3 4 5 6แบบนี้เหรอแล้วก็เททีนึง1 2 3 2 3 4 3เอ๊ะทำไมแม่ไม่หลงกลผมล่ะครับเมื่อกี้พอเราโม่แป้งเสร็จแล้วแม่ก็เอาไปกรองมาแล้วก็คนไปเรื่อยๆต้องคนกี่นาทีอะแม่
3: ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ฮะคนกี่นาทีนะ
3: ชั่วโมง
0: คนอยู่อย่างเงี้ยนะ
3: จ้า
0: โอ้โหแม่ไม่ร้อนเหรอเนี่ยมันร้อนนะนี่ตรงนี
3: ้ไม่ร้อนทนได
0: ้ไม่ร้อนเหรอกำไรวัดไหนทำไมมันทนร้อนได้
3: วัดหนองโป่ง
0: แม่มีสักองค์ไหมล่ะ
3: มีอยู่แค่นี้แหละ
0: อ๋อมีแค่นี้นะเท่าต่อตรงนี้เลย
3: ไม่พออ
0: ันนี้คือน้ำดอกอัญชันนะคุณผู้ชม
3: ดูได้เลยเนี่ยเป็นอะไรเห็นไหม
0: ได้ดูอยู่ตั้งใจ
3: ดูในหม้อ
0: ดูในหม้อโอเคนึกว่าดูแม่หลังจากคนจนเหนียวได้ที่แล้วเราก็จะรีบนำไปใส่ลงบนแม่พิมพ์ข้าวหยดกันครับโอ้โหมาแล้วร้อนๆมาเลยคุณผู้ชมเทแล้วตัวนี้จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆเส้นขนมจีนนะครับข้างล่างจะเป็นรูเดี๋ยวเราต้องกดแล้วก็ข้างหน้าเป็นน้ำที่เป็นอุณหภูมิปกติทีนี้มันต้องรีบเพราะว่าแป้งเนี่ยเห็นคุณแม่บอกว่าถ้าเหนียวกว่านี้ก็กดไม่ได้หรือถ้าเหลวกว่านี้กดแล้วก็ไม่เป็นตัวเหมือนลอดช่องเลยยากมากเวลาทำครั้งนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5 คนขอบคุณทุกคนที่มาช่วยมากขอบคุณพี่เอครับขอบคุณแม่บุญครับผมขอบคุณน้องด้วยนะครับผมพอลงปุ๊บแล้วเอาขึ้นได้เลยมั้ยหรือต้องแช่ไว้ก่อน
3: ได้เลย
0: น้ำไม่ร้อนอ๋อถ้าน้ำร้อนไม่ได้
3: จ้ะ
0: สวยๆเลยแบบนี้อันนี้คือเรียกว่าข้าวหยดแล้ว
3: ข้าวหยด
0: จะทำเป็นสีอัญชันก็ได้เป็นสีขาวก็ได้
3: ได
0: ้สีเขียวก็เป็นใบเตย
3: จ้ะ
0: แล้วเราเอาไปทำอะไรกินครับ
3: เอาไปใส่กับน้ำซุปมีน้ำซุป
0: กินแบบก๋วยเตี๋ยวเหรอ
3: จ้ะใส่ผักใส่ข้างล่าง
0: ใส่ผักแล้วก็ใส่เส้น
3: ใส่เส้นแล้วก็ใส่ไข
0: ่ใส่ไข่ผมคีบให้ใส่ไข่ครึ่งฟองโอ้ยนี่มันราเมงนี
3: ่กระเทียมเจียวหอมผักชีน้ำราดแล้วก็พริกไทย
0: น้ำซุปมีอะไรใส่อะไรบ้างอะแม
3: ่ห
0: มูอ๋อน้ำซุปเป็นหมูกับชายเท้าคุณผู้ชมเยาะพริกไทยหน่อยนึงเสร็จแล้วข้าวหยดน้ำซุปข้าวหยดคำแรกในชีวิตผมหอมน้ำซุปอร่อยคุณผู้ชมผมว่ามันคล้ายรสช่องแต่มันเป็นรสช่องที่มันเข้ากับความเป็นน้ำซุปอ่ะโอ้ใครมาเที่ยวที่นี่ไม่ได้กินนี่เหมือนมาไม่ถึงเลยนะนักท่องเที่ยวมาได้กินไหมเนี่ย
3: สั่งก็ได้กินถ้าเขาไม่สั่งก็ไม่ทำ
0: ก็เป็นคนตรงนะบางที
3: เดี๋ยวทำแล้วเขาไม่กินของเราก็เสียสิ
0: ถ้าสั่งได้กินนะผมต้องบอกเลยว่าจุดเด่นนะครับตัวน้ำซุป

0: ตัวในเนี่ยก็เหมือนกับน้ำซุปที่เรารับประทานในก๋วยเตี๋ยวแหละมีความเข้มข้นความหวานจากหัวไชเช้าแล้วก็หมูที่นุ่มแต่ที่เด็ดคือตัวข้าวหยดตอนแรกผมนึกว่าจะเหมือนเกี๊ยวหมี่คุณผู้ชมไม่เหมือนข้าวหยดเนี่ยมันจะมีความลื่นกว่าเกี๊ยวหมี่แล้วก็แป้งอ่ะมันนุ่มแต่มันมีความหนึบนิดๆมันเลยแบบต้องบอกว่ามันจะมีความคล้ายกับเส้นอุด้งในแบบญี่ปุ่นก็ต้องบอกว่าเนี่ยคือเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวโบราณแบบไทยๆได้เลยนะผมว่าสามารถเอาไปต่อยอดทำอาหารได้อีกหลายอย่างเลยนะแม่ข้าวหยดน้ำซุปแม่งวงปะ
1: แม่งวงทำอยู่ตลอดแม่งวง
0: ตอนนี้จะมาโชว์ฝีมืออะไรแล้วครับแม่
1: ขนมหม้อแกง
0: มันใช้แป้งที่เราโม่ทำได้เหมือนกันเหรอ
1: ได้ค่ะ
0: อ๋อเหรอปกติขนมหม้อแกงก็ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าอยู่แล้วเนาะ
1: จ
0: ้
1: า
0: แต่อันนี้จะเป็นแป้งแบบโม่ใหม่ๆแสดงว่ามันก็จะไม่เหมือนกับขนมหม้อแกงที่ผมเคยกินดูดีๆนะอันนี้เป็นสูตรโบราณไม่ใช้เตาอบครับใส่น้ำมันก่อนอันนี้น้ำมันอะไรอ่ะ
1: น้ำมันหม
0: ูน้ำมันหมูแล้วมันเป็นของหวานได้เหรอ
1: ได้ค่ะ
0: แต่ผมเพิ่งรู้นะว่าทำหม้อแกงก็ใช้น้ำมันหมูได้ทำไมแม่ไม่เอาไว้ไม่เอาเตานี้ไปเตานั้นคืออะไรอ่ะ
1: เตานี้เอาไว้ใส่ตูด
0: ใ
1: ส
0: ่
1: ไม้ถึงขานี่เอาไว้เอานี่มาวาง
0: เอาไว้อบ
1: ถ้ามันร้อนจัดหน้ามันก็จะบวมขึ้นมาแล้วมันจะแตกให้แค่อุ่นๆอย่างนี
0: ้อ๋อข้างล่างต้องอุ่นๆ
1: อุ่นไ
0: ว้อ๋อเวลาทำหม้อแกงนี่ต้องเป็นไฟบนไฟล่างต้องน้อยๆ
1: ใช่ไฟล่างน้อย
0: ครับแล้วทำไมต้องเอาหอมไปเผาก่อนอย่างนั้นคือทำอะไรอ่ะ
1: คั่วให้มันหอม
0: เหมือนหอมเจียวที่ใส่หม้อแกง
1: หอมเจียวให้มันหอมจ้ะ
0: ผมก็นึกว่าเขาเอาหอมเจียวที่ทำข้างนอกแล้วมาโรยถ้าเป็นแบบโบราณต้องทำแบบนี้เลย
1: ทำโบราณแบบนี
0: ้หม้อแกงแบบสูตรโบราณแท้ๆเลย
1: จ้ะคือมันจะไม่เข้ากับเนื้อแป้งไงที่โรยๆพอเราใส่แป้งเข้าไปเราก็ต้องคนแป้ง
0: คือเราจะผัดในกระทะนี้เลยโ
1: อ
0: ้จะกวนในกระทะนี้เลยอุปกรณ์อันนี้คือไม้ไผ่คือมันเป็นแบบโบราณเขาใช้แบบน
1: ี้
0: เลย
1: แต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำก็ทำให้ดู
0: ก็ต้องทำแบบนี้เลยแล้วเราเอาตะหลิวลงไปคนมันไม่ได้หรอ
1: คือต้องการให้ถาดมันเป็นมันแล้วมันจะไม่ติดถาด
0: อ๋อถ้าเราเอาตะหลิวไปคนเดี๋ยวถาดมันน้ำมันไม่ทั่ว
1: น้ำมันก็ไม่ทั่วมันก็อยู่ในตูดข้างๆมันก็ไม่โดน
0: โอ้
1: อย่างนี้เราเอียงถาดมันจะ
0: คือมันเป็นภูมิปัญญาหมดเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมรับหน้าที่ทำหอมแทนแม่ก่อนเดี๋ยวให้แม่ไปผสมแป้งอันนี้ได้แล้วผมออกก่อนระหว่างนี้ที่แม่ผสมก็มีแป้งที่โม่ไข่แล้วก็กะทิใส่น้ำตาลปี๊บ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: เขาจะใช้มือบี้นะครับเวลาทำขนมโบราณเพราะว่าเขาจะรู้ว่ามันละเอียดหรือยังถ้าใช้ช้อนคนเนี่ยมันไม่รู้ใช่ไหมบางทีมันเป็นเม็ดอยู่ข้างล่างเทลงไปในพิมพ์นะครับผมอ่ะจัดเลยแม่เอามาวางบนเตานี้นะถ่านมาวางบนหน้าอย่างเงี้ยหรอเตาข้างล่างเนี่ยมันจะมีถ่านน้อยมากเลยนะคือไฟอ่อนๆเลยแล้วเขาจะเน้นความร้อนที่ด้านบนนะครับก็เป็นการอบแบบให้หน้ามันไหม้หม้อแกงสูตรนี้อายุสักกี่ปีแล้วครับ
1: นานแล้วจำไม่ได้ตั้งแต่ยายแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ตั้งแต่รุ่นยายแม่เลยเหร
1: อ
0: ปีนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: จะ70แล
0: ้
1: ว
0: โหแข็งแรงจังเลยอ่ะ
1: แป้งกับน้ำมันมันเข้ากันแล้วมันจะระถึงกันหมดไง
0: อ๋อ
1: ตะกี้นี้น้ำมันมันลอยอยู่ข้างบน
0: หน้าอย่างเดียว
1: พอมันเกิ่มปุ๊บ
0: ต้อง
1: เขาเรียกเกิ่มแล้วเมื่อกี้ที่มันเห็นเป็นแผ่นๆนะ
0: มันเกิ่มอ๋อถ้ามันเป็นแผ่นนี้คือเกิ่ม
1: ใช่พอกวนไปเสร็จ
0: จะเป็นภาษาที่เขาใช้กันจริงๆใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ใช่ของแม่คนเดียวนะ
1: จ้ะ
0: ไม่ใช่สับวัยรุ่นของแม่นะโอเคอันนี้ผ่านไปประมาณ30นาทีแล้วโอ้โหอันนี้คือสุกแล้วหอมมากเลยคุณผู้ชมหอมมากขอลองชิมแบบร้อนๆเลยนะครับมันไม่เหมือนหม้อแกงแบบเพชรบุรีจริงด้วยอ่ะมันจะเป็นเนื้อแบบหนึบหนึบอ่ะคุณผู้ชมหวานน้อยแต่ที่เด่นมันคือบนหน้ามันจะกรอบกรอบครับไม่เหมือนหม้อแกงทั่วไปที่กินแล้วมันก็หอมกลิ่นเตาถ่านด้วยน้ำมันหมูมันรู้สึกนะว่ามันนะแต่มันไม่เลี่ยนมันอร่อยอ่ะวันนี้นะครับได้มารู้จักกับสุดยอดวัตถุดิบ GI ของจังหวัดสระบุรีอย่างข้าวเจ๊กเชยนะครับผมแล้วก็นำมาแปรรูปให้เป็นข้าวหยดเกิดไอเดียอยากจะลองเอาข้าวหยดเนี่ยอาหารพื้นบ้านแบบไทยๆเนี่ยมาทำให้เป็นยากิโซบะในสไตล์ญี่ปุ่นดูครับเรามาเริ่มจากการทำซอสยากิโซบะกันก่อนเลยนะครับซอสสูตรนี้นะครับเป็นแบบง่ายๆคุณสามารถทำตามเองได้ที่บ้านเลยนะครับผมอันดับแรกผมจะเริ่มจากวัตถุดิบแบบไทยๆที่เราประยุกต์มาใช้นะครับน้ำมันหอยประมาณ2ช้อนครับซอสมะเขือเทศครับอีก2ช้อนครับต่อมาเป็นวูเตอร์ซอสหรือว่าซอสที่ออกรสชาติเปรี้ยวสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์อีก2ช้อนครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับก็ให้มีรสชาติในสไตล์แบบญี่ปุ่นสักนิดหนึ่งด้วยโชยุครับอันนี้จะใส่แค่ช้อนเดียวนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับประมาณ1ช้อนครับน้ำตาลทรายนะครับไม่หวานมากคนให้เข้ากันเลยครับเดี๋ยวผมก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยในกระทะก่อนเลยครับใส่กระเทียมลงไปครับ เราเจียวกระเทียมจนหอมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เป็นเนื้อหมูนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่หรืออะไรก็ได้แต่ชอบนะครับบางสูตรเขาก็ใช้พวกแฮมหรือว่าเบคอนก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ผักลงไปครับกระหล่ำปลีกับแครอทครับแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปครับแล้วก็ตามด้วยข้าวหยดเลยครับเสด็จน้ำนิดนึงนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยนี่เลยครับต้นหอมนะครับแล้วก็หอมใหญ่ครับปรุงรสเลยครับด้วยซอสนะครับปริมาณนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมจะใส่ซอสเยอะหน่อยนะสัก3ช้อนไปได้เลยครับหรือ4ช้อนก็ได้นะหลังจากนั้นเวลาผัดระวังนิดนึงเพราะว่าข้าวหยดนั้นมีความนุ่มนะครับถ้าเราผัดแรงเดี๋ยวจะเละนะผัดจนซอสเข้ากับตัวข้าวหยดของเราได้ดีแล้วนะครับก็จัดลงในจานเลยครับผมโรยหน้าด้วยสาหร่ายสักนิดนึงครับเสร็จแล้วครับยากิโซบะข้าวหยดครับเอาวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยๆมาประยุกต์เป็นอาหารในสไตล์ญี่ปุ่นครับนี่ต้องบอกว่าหน้าตาน่ารับประทานมากนะครับผมมาหลังจากชิมแล้วนะครับต้องบอกว่าจุดเด่นและจุดแตกต่างเลยนะครับมีกลิ่นและรสชาติเหมือนกับยากิโซบะในสไตล์ญี่ปุ่นเลยแต่ความพิเศษคือปกติเส้นยากิโซบะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบที่เป็นแบบเหนียวนะครับหรือว่าเหนียวหนึบแต่ว่าพอเป็นข้าวหยดนะครับทำให้ได้รสชาติยากิโซบะที่แตกต่างออกไปคือเป็นลักษณะเส้นที่นุ่มลื่นแล้วก็ดูดซับรสชาติของซอสได้ดีครับทำให้เวลากินแล้วรู้สึกว่ารสชาติของซอสนั้นไม่จัดจ้านจนเกินไปผมถือว่าเป็นรสชาติยากิโซบะที่แปลกใหม่สำหรับใครที่ชอบเส้นแบบนุ่มๆอยากให้ได้ลองกันนะครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับภูมิปัญญาชาวบ้านของคนที่นี่ตั้งแต่การปลูกข้าวจนมาถึงการแปรรูปออกมาเป็นอาหารได้หลากหลายแบบต้องขอขอบคุณชาวบ้านที่นี่จริงๆครับที่ให้ความรู้และประสบการณ์กับผมในวันนี้ถ้าหากใครอยากมาลองนะครับสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ลองมาเที่ยวกันดูนะครับหมู่บ้านวัดอู่ตะเภาจังหวัดสระบุรีครับ

0: วรรษแห่งความมุ่งมั่นส่วนที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้หนึ่งทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17 นาฬิกาทางไทย PBS
1: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงษ์สทัศน์สุขพงษ์
3: และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
2: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
3: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
2: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
3: เราก็ไม่หยุด
2: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:15
3: เริ่ม7กันยายนนี
4: ้เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ ร้องทุกไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

ถ้าไอ้นี่โตไปจะรอดไหมจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมทำงานรับผิดชอบอะไรได้ไหมการเรียนก็ตกทุกปีแก้ตลอดอะไรเงี้ยใช่แต่พอสุดท้ายแล้ววันนี้มาทำให้มันดีขึ้นได้จากสิ่งที่เราชอบก็เลยทำให้เห็นว่าแบบไม่ได้บอกว่าการเรียนไม่ดีแต่ถ้าเราชอบอะไรสักอย่างนึงก็ขอให้ตั้งใจกับสิ่งนั้นให้มากที่สุดก่อน

ครับสวัสดีครับผมชื่ออภิชาติทิพย์สนิทกุลชื่อเล่นชื่อโปเต้ก็ปัจจุบันทำร้านจักรยาน BMX ครับชื่อท่าว่าบันนี่ฮอปเป็นการเริ่มต้นของผมเอาง่ายๆถ้าเราจะเข้าไปในพื้นที่หนึ่งที่มันมีรั้วกั้นอยู่ถ้าเราโดดข้ามรั้วได้ก็เหมือนการเปิดอะไรสักอย่างแล้วแต่เราไม่ต้องจับประตูเปิดโดดไปบันนี่ฮอปก็คือการเข้าไปในสักที่หนึ่งแล้วเจอรั้วแล้วโดดข้ามไปเลยไปกับจักรยานจริงๆก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยจะมีเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยรอบๆเลยเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จะเล่นจักรยานกันปั่นจักรยานไปแบบท้ายซอยแล้วก็จะแต่งจักรยานกันตั้งแต่เด็กแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่ใช่ BMX คือแต่งตามสไตล์เด็กๆอ่ะไปซื้อน็อตกึ่งสีๆมาใส่บ้างหรือว่าบางอาทิตย์เบื่อสีรถแล้วก็ลอกสีแต่งให้มันเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะเพื่อนบางคนเอากรอบไฟหน้ามอเตอร์ไซค์มาติดรถจักรยานด้วยพ่อจะช่วยทำหมดเลยตั้งแต่เด็กฉะนั้นตั้งผมจะรู้ชิ้นส่วนจักรยานพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วพอจบป.6ขึ้นม.1มันเข้าอีกวัยหนึ่งเพื่อนๆเริ่มโตขึ้นอายุพอ11 12 13มันก็เริ่มไม่ค่อยสนใจจักรยานแล้วตอนนั้นเราเองก็เริ่มไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วก็เลยตั้งแต่ขึ้นม.1นั่นแหละคือหายจากจักรยานไปเลยพอขึ้นม.1ตอนนั้นสิ่งที่เข้ามาใหม่คือเริ่มฟังเพลง

0: พอฟังเพลงมาได้สักปีหนึ่งเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ามือมันว่างๆมันอยากจะตีกลองไหมหรืออยากจะทำท่าอะไรไหมก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นกีตาร์แล้วพี่ชายที่เป็นญาติกันที่อยู่บ้านเนี่ยกันตอนนั้นนะเขาเล่นกีตาร์เป็นผมก็เลยไปขอกีตาร์เขามาแล้วก็บอกให้เขาช่วยสอนหน่อยม.6 รู้แล้วว่าเราชอบดนตรีมากๆก็ไปเรียนพิเศษเพิ่มเรียนทฤษฎีดนตรีเรียนปฏิบัติเรียนทุกอย่างเพื่อเตรียมพร้อมจะสอบดนตรีเข้ามหาลัยแล้วก็สุดท้ายก็สอบเข้ามหาลัยเรียนดนตรีพอผมเข้าไปเรียนดนตรีจริงๆเนี่ยดนตรีก็ชอบยังคงชอบยังสนุกอยู่แต่มันเริ่มค่อยๆรู้สึกว่าเราสนุกกับการเล่นดนตรีมากกว่าที่เราเข้าไปเรียนเข้าไปรู้เข้าไปสัมผัสเข้าไปได้ลองทำจริงๆมันเกินกว่าที่เราคิดไว้เราแค่ต้องการเล่นดนตรีเพื่อความสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าดนตรีมันไม่ค่อยใช่สิ่งที่เราอยากทำต่อตอนเข้ามหาลัยปีหนึ่งตอนนั้นมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันแล้วใช้ไปได้ประมาณครึ่งปีมอเตอร์ไซค์โดนขโมยตอนนั้นในมหาลัยเริ่มฟิกเกียร์เริ่มนิยมแล้วผมก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยจักรยานอะไรมันสวยดีก็เลยเหมือนเดิมขอแม่ซื้อจักรยานมือสองไปหาจนได้นะเป็นฟิกเกียร์ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ได้กลับมาปั่นจักรยานอีกครั้งตอนอายุ20เชื่อไหมว่าคิดอย่างเดียวว่าตอนนั้นว่าเลิกเรียนคือปั่นจักรยานเลิกเรียนคือปั่นจักรยานไม่ไปไหนเลยปั่นเล่นในมหาลัยเล่นฟิกเกียร์ได้ปีนึงเริ่มรู้สึกว่าฟิกเกียร์มันทำท่าทางได้ไม่ค่อยถนัดเพื่อนคนนึงในกลุ่มตรงนั้นแหละมันก็ขายบิ๊มเบ็กมือสองมาให้เราแต่พอซื้อคันนั้นมาปั่นเล่นได้เรื่อยๆกลับกลายเป็นว่าเราเริ่มจากฟิกเกียร์คันเดิมของเราน้อยลงเพราะกลับรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบีเมสมันสนุกวะหลังจากนั้นพอเริ่มทำอะไรกับรถบีเมสได้มากขึ้นเล่นท่าได้มากขึ้นก็รู้ว่าเริ่มชอบบีเมสแล้วขายฟิกเกียร์เลยก็เล่นมาอีกแหละก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจะมาได้ทำเป็นสิ่งที่ชอบนะปัจจุบันเล่นไปได้2ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังอยากทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มใช่ไหมเราก็เลยได้ไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วแม่อยากให้เด็กอยากออกไปเจออะไรข้างนอกมากขึ้นด้วยแม่ก็เลยให้ไป
1: คือแม่มีความคิดว่าอยากจะให้เขาทำทุกอย่างที่เขาอยากจะทำในขอบเขตที่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ใช่ไม่ได้เลวร้ายอะไรเขาอยากทำอะไรก็ทำขอไปเรียนภาษาแม่ก็บอกอ่ะไปอยากไปก็ไปก็ให้ไปทำงานนะ
0: สำหรับผมคือการโดดเนินคืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่มันขึ้นเหนือแล้วลอยไปสูงๆแล้วไปลงหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนั่นคืออีกสกิลหนึ่งที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมจะทำได้พอผมอยู่ที่นู่นผมกระโดดได้ผมรู้สึกว่าแบบเปิดโลกอีกแบบนึงสนุกมากมันตื่นเต้นที่ออสเตรเลียคนใช้จักรยานกันเยอะมากๆที่นู่นมีเลนจักรยานแทบจะทุกที่จะเป็นซ้ายสุดของถนนพอเราเห็นคนใช้จักรยานเยอะๆแล้วเราได้เอาจักรยานไปใช้ตรงนั้นเองด้วยเพราะว่าไปไหนมาไหนผมก็ปั่นไปนะมันก็เลยเริ่มรู้สึกอินมากขึ้นว่าแบบเฮ้ยที่นี่มันคนยอมรับจักรยานแล้วคนให้พื้นที่จักรยานชอบไปเรื่อยๆทีนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าร้านจักรยานเต็มไปหมดเลยแล้วร้านที่นี่มันสวยมากเลยมันมีจักรยานมันแต่งสวยอะไรแขวนเต็มไปหมดเข้าบ่อยๆเข้าก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอยากทำงานที่นี่จังเลย
1: แล้วเขาก็ไปสมัครทำงานมีร้านจักรยานอยู่20กว่าร้านเขาไปสมัครหมดไม่มีใครรับเขาเลยและแต่ว่าเขาไปสมัครแล้วเจ้าของร้านบอกว่าไม่มีตังค์จ้างแม่ก็บอกว่างั้นก็ไปทำให้เขาฟรีสิไปเลยบอกเขาว่าเราไม่เอาตังค์แต่ขอไปทำแต่ก็ไปทำนะ
0: แต่ร้านที่ไปก็เป็นร้านรถจักรยานวินเทจทำพวกเสือหมอบวินเทจกับรถพวกรถทัวริ่งวินเทจแต่ว่าไม่เป็นไรขอแค่เป็นจักรยานก็พอแค่รู้สึกว่าอยากทำอะไรกับจักรยานมากกว่าแค่ขี
1: ่แล้วเขาไปอยู่เมเบิล อันนั้นเห็นชัดเลยว่าเขาชอบจักรยานมากเพราะว่าเขาแอบเอาจักรยานไปด้วยโดยที่แม่ไม่รู้ทุกช่วงชีวิตเขาเนี่ยจะมีจักรยานตลอดตั้งแต่อนุบาลก็จะมีคันเล็กหน่อยพอเขาโตก็จะมีคันโตคันใหญ่ขึ้นหน่อยตามตัวเขาไปอะค่ะ
0: แล้วมันเป็นเหมือนความฝันว่าตอนนั้นเรามันอายุ20กว่าๆใช่ไหมดูแต่ YouTube ก็แบบโอ้ฝรั่งเล่นกันแบบลอยอย่างนี้ตีลังกาสนามก็สวยสมัยนั้นบ้านเราไม่มีสนามให้เล่นพอเราไปเห็นตรงนั้นแล้วเราว้าวมากแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เนี่ยมันเหมือนที่เราดูใน YouTube เลยยังไม่ใช่เลยแต่เราเห็นกับตาเลยแบบสุดท้ายแล้วเวลาว่างผม 80% ผมอยู่สเก็ตพาร์คอย่างเดียวเลย

0: ก็เริ่มเห็นแล้วว่าลูกเราชอบพอกลับมาเมืองไทยเขาก็บอกเขาไม่ทำดนตรีแล้วเขาจะทำจักรยาน
1: อันนี้ที่โดนมาเองนะ
2: แต่ที่สุดแล้วถึงจะอยู่ที่ออสเตรเลียยังไงผมก็ยังคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยคิดถึงเพื่อนแต่พอผมกลับมาที่นี่ผมก็ยังมาสมัครงานร้านจักรยานอยู่ดีและก็ยังมาทำเพียงแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นร้านที่อยู่ที่เมืองไทยวันที่เข้ามาสมัครร้านอยู่ที่เมืองไทยบอกความต้องการกับทางร้านกับทางเจ้าของเขาไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าผมอยากมีร้านเป็นของตัวเองรู้ตัวเองแล้ววันที่กลับมาทำงานตรงนั้นครบได้2ปีพอเขาจบออกมาเปิดตัวเองผมรับซ่อมเสือมอบเสือภูเขาก่อนด้วยซ้ำก็ยังไม่ใช่จักรยาน BMX ตรงนี้แต่ยังคงเป็นจักรยานเพราะบอกแล้วว่าที่สุดแล้วว่าขอแค่ว่าให้เป็นจักรยานก็เริ่มมีคนเอารถมาให้ซ่อมบ้างเอามาให้ล้างบ้างหรือบอกให้ช่วยหาอะไรให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มทำแต่พอกลับมาเปิดซ่อมมันต้องเอาตัวเองลงไปทำเยอะเกี่ยวกับแล้วพอซ่อมมันต้องใช้เวลาในรถจักรยานคันนึงบางครั้งใช้เวลาเป็นวันในการทำแค่สิ่งหนึ่งพอเราไม่มีจุดยืนที่เป็นตัวชัดเจนเดี๋ยวก็เสือหมอบเดี๋ยวก็เสือภูเขาแล้วก็รถแม่บ้านแล้วก็รถนู่นนี่นั่นมาหมดทุกแบบทุกประเภทรถบ้านรถอะไรมาหมดทำไปได้สักพักสักปีนึงก็ยังชอบอยู่นะแต่รู้สึกว่ามันต้องทำอะไรเพิ่มมากกว่านี้มันแค่นี้มันไม่พอแล้วได้จังหวะเอากว่าโชคดีว่าเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยที่อยู่สมุทรปราการเหมือนกันเนี่ยพ่อเพื่อนน่ะเขาเป็นน่าจะเป็นเซลล์บริษัทนำเข้าจักรยานBMXยี่ห้อหนึ่งในเมืองไทยแล้วผมก็ได้ไปซื้อของที่นั่นแล้วผมก็เลยได้ไปเจอกับตัวพ่อเพื่อนแต่ซึ่งพอผมไปเจอเห็นว่าทำร้านจักรยานอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเอาBMXไปขายหน่อยไหมเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ่ายรูปไปแล้วก็ไปโพสที่ร้านเราถ้าขายได้วิ่งมาเอาทีละคันแล้วเขาแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ผมก็โอเคถ้าอย่างนั้นผมเอาพอเริ่มทำเนี่ยมันก็เริ่มจาก2คันมันก็เริ่มเป็น3คันขายได้ทำไปเรื่อยๆผมก็เฮ้ยเอาเว้ยมีคนซื้อเว้ยมาทางนี้ดีกว่าทำไมพอมาอย่างนี้แล้วมันชัดเจนแล้วคนเข้ามาทางเราพอเราทำอะไรที่มันชัดเจนกับกลายเป็นว่าคนมาเห็นแต่ก่อนนั้นไม่เคยเชื่อตัวเองว่าจักรยานนี้มันคงทำอะไรไม่ได้เหมือนที่ตอนเราไม่ได้ถูกยอมรับเหมือนกันพอเราได้รับความรู้สึกอย่างนั้นเราก็ไม่เคยมั่นใจว่าสิ่งนี้มันจะทำได้จักรยานBMXณเวลานั้นมันยังมุมมองของคนในบ้านเรายังมองว่ามันคือจักรยานที่ไม่ได้มีความจำเป็นมันคือการเล่นสนุกซึ่งการเล่นสนุกเป็นธรรมดาแหละว่าผู้ใหญ่อาจจะมองว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นในชีวิตและคันหนึ่งเป็นหมื่นๆอาจจะไม่ได้มีพ่อแม่มากมายที่จะมาซัพพอร์ตลูกให้ลูกเล่นจักรยานแบบนี้ได้แล้วเล่นไปด้วยอะไรเล่นแล้วก็เจ็บก็เลยไม่คิดว่ามันจะสามารถทำอะไรให้เราได้ทั้งที่เราชอบมันนั้นแต่ไม่ได้เชื่อมันในตัวมันพูดจริงๆกลับไปเชื่อมันในสิ่งที่คิดว่าที่เราเห็นว่าเสือบอกเสือเขาน่าจะทำอะไรได้ให้เราได้จุดหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่ผมเห็นได้ว่าพ่อแม่พาลูกมาซื้อตัวเล็กจักรยานเด็กๆ BMX เด็กๆที่พ่อแม่จะยอมมาซื้อรถให้ลูกไปเล่นอะไรแบบนี้ซึ่งคนอาจจะมองไงว่ามันเสี่ยงมันอันตรายเจ็บแขนหักกระโหลกตลอดแต่ทุกวันนี้คนเปลี่ยนไปเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเริ่มเชื่อมั่นว่ามันน่าจะมีตัวตนมากขึ้นกว่าสมัยก่อนมันก็ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีคนที่ยังชอบยังสนใจตรงนี้อยู่มันไม่ใช่แค่กลุ่มวัยรุ่นอย่างเดียวแล้วแหละที่อยากเล่น BMXผู้ใหญ่หลายคนที่ผมบอกซื้อไปเพื่อแค่สนองความต้องการวัยเด็กแล้วก็ไปปั่นเล่นสนุกออกกำลังกายไม่ได้เล่นท่าแล้ว50บอกโอ้โดดไม่ไหวแล้วแต่โดดไม่ไหวแต่ยังอยากอยู่บนรถBMXอยากห้อมมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยเจอผมไม่คิดว่ามันจะมีแต่พอมันทำได้แล้วกลายเป็นว่าทุกคนเริ่มเข้ามาหาเราวันนี้ก็ยอมรับว่าก็ภูมิใจในสิ่งที่ทำเพราะทำมันมาโดยไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมาได้ขนาดนี้ผมว่าสำหรับผมการทำ180ก็เป็นท่าที่เซฟแล้วก็ผมค่อนข้างที่จะทำท่านี้ได้กับทุกๆที่ทุกๆอุปกรณ์

0: มันเป็นเบสิกพื้นฐานง่ายๆที่คนเล่นจักรยานทุกคนต้องเล่นมันดูง่ายแต่ทำให้สวยไม่ง่ายทำโพสิชันร่างกายให้สวยในการเล่นไม่ง่ายการที่เปลี่ยนบ้านเป็นร้านน่ะผมไม่ได้รู้สึกความแตกต่างอะไรเลยไม่รู้สึกตรงนั้นผมรู้สึกสบายใจด้วยซ้ำที่ว่าผมไม่ต้องเดินทางไปไหนตื่นมาทำนู่นทำนี่ผมก็ลงมานี่เลยแล้วการที่ผมทำร้านที่บ้านข้อดีคือผมจัดการอะไรทุกอย่างได้เองได้ไม่ยากมันก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ต่างอะไร
1: ตอนนั้นคือคิดว่าอยากทำเหรอทำไปเลยลูกไม่ว่าลูกอยากลองทำอะไรแม่จะสนับสนุนอยากทำนี่อ่ะไปทำทำนี่ไปทำอะไรคือแม่ก็ให้เวลาเขาอะแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจตลอดคือถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองรักมันจะมีความสุข
0: วันแรกที่ไปถึงออสเตรเลียนะแล้วไปเจอร้าน VMX ที่นู่นซึ่งไม่เคยเจอภาพแบบนี้ในเมืองไทยเราเลยร้านใหญ่มากจักรยานเป็น100คันร้านมี2ชั้นพูดได้คำเดียวเดินไปในนั้นแล้วบอกเพื่อนว่าผมตายในนี้ได้เลยผมขอนอนตายในนี้ผมรักว่าทุกครั้งที่ออกไปปั่นกลับมารถผมเช็ดตลอดผมเช็ดขนาดว่าผมซื้อน้ำยาเช็ดยางด้วยนะยางเงาเหมือนรถยนต์ตลอดเช็ดเสร็จผมสามารถนั่งมองรถอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้เป็นชั่วโมงจนเที่ยงคืนผมเช็ดเสร็จตั้งแต่4ทุ่มเงี้ยผมก็นั่งดูก็พลิกไปพลิกมาปรับโน้มแบบนี้มากไปกว่านั้นผมเอาจักรยานไว้ในห้องนอนด้วยบางครั้งเคยเอาขึ้นไป4คันแล้วก็นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เห็นต่างร้านแล้วก็หลับมองจักรยานจนหลับไปเลยอย่างแรกก่อนผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายตัวเองขั้นกลางระหว่างว่าทำได้กับทำไม่ได้ทำไม่ได้อาจเกิดการล้มบ้างบาดเจ็บอะไรบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันอาจเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ในทางกลับกันพอเราทำได้อะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน amazing มันต้องใช้ความพยายามเพราะกว่าจะได้แต่ละหนึ่งท่าไม่ใช่ทำแบบๆได้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกกว่าที่ได้เอาจักรยานกระโดดขึ้นไปสักที่นึงและได้ขี่อยู่บนนั้นซึ่งปกติคนทั่วไปเขาไม่ทำกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจริงสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเราควรเซฟตี้และมันมีทางเซฟตี้ของมันอย่างแรกเลยอุปกรณ์เซฟตี้เราควรจะใส่หมวกกันน็อกถุงมือบ้างหรือถ้าบางคน อยากจะให้ปลอดภัยเยอะก็อาจจะใส่สนับซอกสนับเข่าอย่างนี้ป้องกันมันจะมีอุปกรณ์ป้องกันให้เราใส่อยู่แล้วครับใช่ฉะนั้นมันไม่ได้เจ็บจนทำให้เรารู้สึกว่าเราจะเลิกทำถ้านับจริงๆอ่ะเราเล่น BMX มาตั้งแต่ปี2010ฉะนั้นเรามีกลุ่มเพื่อนเรามีสังคมนี้เรามีคอมมูนิตี้นี้ฉะนั้นเราเป็นที่รู้จักเหมือนกันถึงแม้เราจะไม่ได้คนเก่งอะไรอ่ะแต่คนกลุ่มนี้มันเล่นกันอยู่ประจำอ่ะ
2: ถามว่าบีเมกมันจริงๆก็ปั่นคนเดียวได้ครับแต่ว่ามันน่าเบื่อครับพอเราถึงจุดหนึ่งในการฝึกซ้อมท่ามันถ้ามันมีเพื่อนขี่มันจะทำให้เราอยากจะเล่นมากขึ้นแต่ถ้าขี่คนเดียวอ่ะถ้าเราแบบใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะมันจะเบื่อครับกีฬาทุกประเภทครับถ้ามีเพื่อนอ่ะเล่นได้จะดีมากเลยครับตอนนี้นะครับผมว่ามันโตขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากครับจากเมื่อก่อนคือสื่อโซเชียลมันไม่มีเลยครับตอนนี้มันเข้าถึงง่ายถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยยังไงมันก็ทำให้กีฬาประเภทนี้โตขึ้นได้อยู่แล้วอย่างเช่นสนามทุกวันนี้มีสนามทั่วประเทศเลยครับคือมันดีตรงที่ว่าพอสื่อเข้าไปถึงอ่ะคนก็เข้าถึงกีฬาประเภท BMX ได้ง่ายครับแล้วมันก็จะทำให้กีฬาประเภทนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆครับมันเป็นความรักในกีฬาประเภทนี้ครับแล้วอยากจะส่งต่อให้เด็กๆรุ่นต่อไปครับก็เลยนั่นแหละไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันคือการทำด้วยความตั้งใจครับนี่สิ่งสำคัญเลยครับ
0: เรียกว่าขอเป็นส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยเป็นคนหนึ่งที่ได้ทำให้จักรยานดีเล็ก

ตรงนี้มันมีตัวตนในประเทศไทยอยากให้วงการมันโตขึ้นอยากให้พ่อแม่หลายคนมาเห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่ลูกได้ออกกำลังกายนะได้สุขภาพนะได้เพื่อนนะถ้าได้มีโอกาสได้เผยแพร่สิ่งเหล่านี้ไปให้เด็กๆ

0: ทุกเรื่องไม่ใช่แค่จักรยานครับทำมันให้ด้วยใจก่อนคือถ้าเรามีเป้าหมายเลยมันก็ดีแต่สำหรับผมในวันนั้นที่ผมทำอ่ะผมยอมรับว่าผมไม่ได้มีเป้าหมายขนาดนั้นแต่ผมกลับอยู่กับมันตรงนั้นเพราะใจรักอ่ะผมอ่านเยอะมากผมเล่นเยอะมากผมหาข้อมูลเยอะมากแล้วผมไม่ได้อยู่กับแค่ประเภทเดียวทุกสิ่งมันมีความสำคัญหมดอยากให้ทุกคนมองว่าอย่าตัดสินสิ่งที่คนอื่นทำว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้สิอย่างนี้ดีกว่าไหมอย่างนู้นดีกว่าไหมผมว่าทุกคนมีทางของใหม่ของใครของมันขอให้ตั้งใจและเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำเราเท่านั้นที่รู้ตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่ขอให้ตั้งใจให้จริงและรู้ให้จริงรู้ให้ลึกศึกษาให้หมดผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณทำที่คนอื่นมองว่าเล็กวันหนึ่งมันจะไม่เล็กว่าแล้ววันหนึ่งคนแล้วสุดท้ายคนจะเข้าใจแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาเคยคุยกับตัวเองแหละว่าคงจะเล่นจนกว่าจะเล่นไม่ไหววันนี้ตอบตัวเองได้เลยว่าผมยังมีรุ่นพี่ที่ยังอายุ50ที่ขี่กันแบบพิ้วๆเลยแล้วผมก็ยังมองเขาว่าในเมื่อเขา50เขายังเล่นได้แล้วเราเพิ่ง30กว่าเราก็จะเล่นอยู่กว่าเราจะเล่นไม่ไหวผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วกันซึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามันเป็นอะไรแต่ผมคงขาดไม่ได้แล้ววันนี้ผมตอบได้เลยคงไม่เลิก
1: แม่ก็ดีใจนะที่เขามาถึงจุดนี้ได้คือมันเป็นความชื่นใจเหมือนเขาก็คือที่สุดของชีวิตเราอะคนคนหนึ่งที่เราพยายามที่จะแบบเลี้ยงเขาขึ้นมาแล้วเขาไม่ต้องเป็นดังที่เราคาดหวังแต่ในชีวิตเป็นจริงอะมันคือสิ่งที่ชื่นใจอะก็อยากจะบอกว่าเราอ่ะมีสิทธิ์จะคาดหวังได้แต่เราก็ต้องมองความเป็นจริงว่าลูกเราเขาชอบอะไรเขาอยากทำอะไรถ้าเราซัพพอร์ตเขาได้เราไม่ต้องให้แบบโอ้มีเงินเป็นล้านไม่ใช่อาจจะเงินหลักสิบหลักร้อยแล้วก็ให้เขาไปเถอะเขาอยากทำอะไรให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองมันจะทำให้เขาเหมือนเข้มแข็งขึ้นคือชีวิตเขาเราเลี้ยงเขามาก็จริงแต่ชีวิตมันต้องเป็นของเขาการกลับมาของเต้ทำให้แม่ได้ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆแบบมันคือความสุขที่แท้จริงอ่ะ
0: ว่าบ้านก็เป็นที่ที่ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเหนื่อยยังไงแค่ไหนกลับมาบ้านมันคือที่ที่เรามีความสุขและเรารู้สึกเป็นพื้นที่ของเราอ่ะเราแฮปปี้ที่สุดแล้วไม่ว่าจะเหนื่อยจากไหนมาแล้วกลับมาบ้านก็คือมีพ่อมีแม่มีครอบครัวผมว่ามันคือที่ที่เราอุ่นใจอ่ะไม่ว่าเราจะเจออะไรมาแล้วกลับมาบ้านเรารู้สึกสบายใจแน่นอน
1: บ้านค
0: ือ
1: ที
0: ่
1: ที
0: ่
1: อบอุ่นที่ที่เราอยากกลับมาทุกครั้งไม่ว่าจะมีความสุขความทุกข์อะไรอ่ะเป็นที่เดียวที่เราคิดถึงเป็นอันดับหนึ่งเราจะต้องมาที่นั่น

0: ครับ
1: โอ้
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: มากขอบคุณนะครับ
2: ถ้ายังไม่ถามขอบคุณ
3: ไอ้ยากล้อง
4: สำหรับวันนี้สวัสดีชาวไทยทั่วประเทศ
5: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ุษย์เธ
1: ออาหารที่สุดยอดและการบริการที่สุดยอด
2: ดูแลลูกค้าด้วยหัวใจกันนะ
3: เขาเป็นนักชิมระดับเทพอย่างนั้นเหรอครับ
4: อาหารที่พร้อมทานที่สุดเชฟจะทำการเสิร์ฟให้ถึงมือลูกค้า
2: เมนูเรียกน้ำย่อยนี้ทำโดยเชฟหัวร้านไม่ฟังความเห็นใครแต่ก็ยอมปรับความคิดของตัวใหม
5: ่แรนเมซงโตเกียวโดนวิจารณ์เละแล้ว
6: ถ้าลูกค้าไม่มาที่ร้านเราก็ต้องออกไปหาลูกค้าถึงที
7: ่ร้านอาหารระดับ B แต่3ดาวเลยค่ะ
2: เป็นการกำหนดระดับโลกเลย
6: ฝีมือนายยังไม่ถึงระดับของร้านเราง
3: ั้นผมขอลาออกก็แล้วกัน
6: ยอมรับซะว่าผมเป็นเชฟไม่ได้บ้าม
7: าถึง10อันดับ
3: คราวนี้ล่ะคิมิโ
8: นะสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
9: เวลามันอยู่ในบ่อใต้น้ำอะครับแล้วมีแสงตกกระทบอะครับมันมีสีเขียวคล้ายปีกแมลงทับอะครับพอแสงตกกระทบมันก็เหมือนอัญมณีอะครับที่อยู่ในน้ำในแหล่งน้ำของป่าจาก
10: จุดเด่นของประกันปลามหาชัยนี่เราเจอที่ประเทศไทยที่เดียวในโลกแล้วเขาเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มาก
11: ๆถ้าป่าจากหมดก็ปลากัดก็ไม่เหลือที่แล้ว
10: ใช่ครับ
8: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
12: เรื่องราวของนกสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่อาศัยอย่างปลอดภัยทั้งในและนอกเขตอนุรักษ์แต่ยังต้องรับมือกับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมถดถอยโดยมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นตัวเร่งสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
13: ออกผจญภัยไปพร้อมกับไซมอนริฟนักเดินทางผู้ไม่หยุดตั้งคำถามเพื่อทำความรู้จักสแกนดิเนเวียในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
14: ที่ปลายขอบของยุโรปผมจะไปตะลุย5ประเทศนอร์ดิกสุดยอดสุดยอดเลย
13: ฟยอร์ดสุดตระการตาพื้นป่าและทะเลอันกว้างไกลจากธรรมชาติอันสุดขั้วสู่วิถีชีวิตและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนริฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้

0: ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตถะภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทธัตถะภะคะวะโต

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: วันนี้จริงๆตื่นเช้ามาก็อยากจะยิ้มสวยๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแล้วก็ได้เห็นกันแต่ว่าเรื่องแรกที่อยากจะพูดเนี่ยหลายคนบอกว่าอาจจะยิ้มไม่ค่อยออกครับราคาน้ำมันนะครับตามคาดเลยครับหลังจากที่ราคาตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องบ้านเราปรับตามไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นกลุ่มดีเซลขึ้นถึง75สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนกลุ่มเบนซินขึ้น60สตางค์ต่อลิตรมาดูราคาตี5เช้าวันนี้กันหน่อยครับราคาขายปลีกน้ำมันเพิ่มทั้งดีเซลและเบนซินเลยนะครับถ้าเป็นเบนซิน95เนี่ยตอนนี้จะไปอยู่ที่47บาท28สตางค์ต่อลิตรแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะครับก็60สตางค์ต่อลิตรนะครับแก๊สโซฮอล์95จะอยู่ที่38 29สตางค์ต่อลิตร91 37บาท92สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 33บาท29สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E85 29บาท23สตางค์ต่อลิตรนะครับอย่างที่บอกไปว่าดีเซลเนี่ยขึ้นค่อนข้างแรงนะครับ75สตางค์ต่อลิตรเกือบบาทอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมราคาใหม่เช้าวันนี้34บาท14สตางค์ต่อลิตรสำหรับดีเซล B20 แล้วก็ดีเซลปกติอยู่ที่39บาท14สตางค์ต่อลิตรกลายเป็นว่าตอนนี้ดีเซลเนี่ยใกล้ๆจะกลับมา40อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่เนี่ยมันก็ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาอัปเดตล่าสุดก็จะมีน้ำมันที่เป็นน้ำมัน UAE นะครับคุณผู้ชมน้ำมันเมอร์บันนะครับที่พบว่าตอนนี้เกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันเป็นน้ำมันที่มีความสำคัญมากทั่วโลกต้องการเพราะเป็นน้ำมันที่ความบริสุทธิ์เนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้วก็กำมะถันต่ำนะครับก็จะเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ชี้วัดสถานการณ์ในตะวันออกกลางได้ดีทีเดียวนะครับหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อเพราะว่ายังเป็นช่วงขาขึ้นของน้ำมันอยู่นะครับ
0: ค่ะราคาน้ำมันดีเซลมันสะท้อนได้นะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้สถานการณ์วิกฤตพลังงานเนี่ยค่ะยังไม่ได้คลี่คลายขึ้นเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณามาตรการต่างๆเพื่อประคับประคองค่าครองชีพให้กับประชาชนต่อไปนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนของสินค้าหลายๆอย่างที่ประชาชนใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่ว่าถ้าจะไปดูเรื่องของมาตรการที่รัฐบาลออกมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วเลยไม่แน่ใจนะคะว่าสิ้นเดือนนี้เมื่อจบโครงการแล้วเนี่ยค่ะรัฐบาลจะมีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนยังไงในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันแพงแบบนี้นะคะ
2: ครับเมื่อวานนี้ไปดูในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าไม่บ่นแล้วชินแล้วเดี๋ยวก็มีมติออกมาช่วงค่ำๆไหวตัวทันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าติดตามมติแล้วก็ออกไปเติมกันก่อนที่จะมามีผลตีห้าในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าชินแล้ว
1: แต่ไม่อยากจะบอกคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าเมื่อวานนี้ใครติดตามวันใหม่ไทย PBS ตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็ส่งสัญญาณจากข่าวต่างประเทศที่มีการรายงานแล้วว่าราคาน้ำมันตลาดโลกมันปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็บอกว่าอยากจะให้จับตาว่าวันพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้จะมีการปรับราคาน้ำมันหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนถ้าได้ติดตามคงไปเติมน้ำมันสำรองเอาไว้รอเรียบร้อยแล้วเต็มถังไว้ก่อนก่อนที่จะปรับขึ้นเช้าวันนี้นะฮะ
2: คุ
1: ณผู้ชมก็ติดตามรายการของเรากันได้นะครับมีข่าวสารต่างๆก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามอย่างทันท่วงทีแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้1กันยายนเป็นปีที่36ของการสูญเสียสืบนคเสถียรนะครับอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งครับท่านตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะส่งเสียงถึงปัญหาเรื่องของการลักลอบล่าสัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตกครับเมื่อวานนี้ที่ห้วยขาแข้งมีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงสืบนาคเสถียรมีพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นายสืบนาคเสถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและวางพวงมาลารำลึกหน้าอนุสาวรีย์ครับนายสมโภชมณีรัตน์อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเปิดเผยว่าผืนป่าตะวันตกเนื้อที่รวมกว่า 1.2 แสนไร่ใน17พื้นที่อนุรักษ์ไม่ใช่แค่เป็นบ้านของสัตว์ป่าแต่เป็นแหล่งผลิตโอโซนและต้นน้ำหล่อเลี้ยงคนไทยทั้งฝั่งตะวันตกและภาคกลางแม้ประชากรสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นแต่ปัญหาใหม่ก็คือแหล่งอาหารและน้ำในป่าชั้นในไม่เพียงพอประกอบกับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ป่าชั้นในทำให้กลุ่มสัตว์กินพืชต้องออกมาหากินนอกโซนอนุรักษ์เข้าไปในพื้นที่ชุมชนแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสัตว์นักล่าอย่างเสือโคร่งนะครับ

0: ทางผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ระบุว่าขณะนี้พบเสือออกหากินทั้งชุมชนพื้นที่อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีไปโจมตีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังมีทีมนักวิจัยเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าหากพบพฤติกรรมไม่กลับเข้าป่าชั้นในจะต้องวางแผนในการจับและขนย้ายครับ
1: โดยประมาณเนี่ยเรามีเสือวัยรุ่นอายุ2ปีขึ้นไปเนี่ยที่ออกนอกพื้นที่อยู่ตอนนี้ประมาณสัก4คอกโดยประมาณนะคะโดยประมาณ4คอกบวกลบนิดหน่อยซึ่งแต่ละคอกเนี่ยก็จะมีลูก2 3ถึง4ตัวนะคะแล้วบางตัวเนี่ยอาจจะติดคอล่าไม่ทันบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะออกไปนอกพื้นที่อันนี้ก็คือเสือวัยรุ่นค่ะที่ออกจากนอกพื้นที่ไป
0: ขณะที่เมื่อวานนี้ครับคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ฉบับใหม่เพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์เดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2558พร้อมกับเปิดช่องทางยื่นคำขอออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยได้ขยายประเภทกิจกรรมจากเดิม10ประเภทเป็น16ประเภทโดย6กิจกรรมใหม่ที่บรรจุเพิ่มขึ้นมาก็คือกิจการพลังงานทดแทนโทรคมนาคมสาธารณูปโภคการจัดการขยะสวัสดิการกรมป่าไม้และการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมหรือความมั่นคงพร้อมกับปรับระยะเวลาอนุญาตสูงสุดเพิ่มเป็นไม่เกิน30ปีด้วยนะครับ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้นกกรงหัวจุกไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วนะคะสัตว์คุ้มครองเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารัฐบาลได้มีการปลดล็อกแล้วก็ให้ประชาชนสามารถเลี้ยงทั่วไปได้แล้วนะคะแต่ว่ารัฐบาลเองก็บอกนะคะว่าแม้ว่าจะให้เลี้ยงทั่วไปได้แล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการช่วยเหลือคนที่เลี้ยงนกนะคะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้อย่างเสรีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็กังวลเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้ามันเสรีปุ๊บเนี่ยค่ะนกกรงหัวจุกถ้าหากว่าไปผสมพันธุ์กับนกที่เป็นแบบนกชนิดอื่นเนี่ยค่ะมันก็จะอาจจะมีสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยค่ะทางผู้เลี้ยงเขาก็มั่นใจนะคะว่าเขาจะสามารถควบคุมกันได้ค่ะนางสาวรัชนาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากการประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ยกเลิกการกำหนดนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองถือเป็นการปรับกติกาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสซึ่งการเลี้ยงนกกรงหัวจุกที่แพร่หลายในชุมชนเนี่ยค่ะแล้วก็ผูกพันกับวิถีของประชาชนคือในพื้นที่เนี่ยเขาเลี้ยงกันมาอย่างยาวนานนะคะนอกเหนือจากมิติทางวัฒนธรรมแล้วยังสามารถต่อยอดการเพาะพันธุ์การเลี้ยงแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดอาชีพแล้วก็รายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นตั้งแต่ผู้เพาะเลี้ยงอาหารแล้วก็อุปกรณ์ไปจนถึงกิจกรรมการแข่งขันการเดินทางซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.ก็มีแผนรองรับเพื่อส่งเสริมอาชีพแล้วก็รายได้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วนะคะขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำนะคะว่าประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเลิกการกำหนดนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเริ่มตั้งแต่1กันยายน2569เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกของพี่น้องภาคใต้ส่งเสริมการเพาะพันธุ์และก็ลดการล่านกธรรมชาติโดยย้ำนะคะบอกว่าการปลดล็อกไม่ได้แปลว่าจับนกจากป่าได้แต่การล่านกป่าเนี่ยยังผิดกฎหมายเหมือนเดิมนะคะส่วนทางด้านนายดุสิตพรมอ่อนแกนนำเครือข่ายผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกจังหวัดตรังก็ออกมาระบุนะคะว่าการเลี้ยงนกกรงหัวจุกถือว่าเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานรวมทั้งกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศแต่ถ้ากฎหมายเดิมยังมีการใช้บังคับอยู่นะคะแล้วก็นกกรงหัวจุกยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจะทำให้การเลี้ยงการจำหน่ายหรือว่าการเพาะพันธุ์นกชนิดนี้ยุ่งยากและอยู่ในแวดวงที่จำกัดแต่เมื่อปลดล็อกจะทำให้ทุกคนสามารถเลี้ยงนกได้อย่างเสรีค่ะ
3: ในปัจจุบันจริงๆคนทุกๆภาคเนี่ยก็คือเลี้ยงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่อยากให้ปลดเพราะว่า แน่นอนเมื่อนกกรงหัวจุกมันอยู่ในภายใต้กฎหมายเนี่ยซึ่งมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยการเลี้ยงหรือว่าการจำหน่ายหรือการเพาะพันธุ์ก็แล้วแต่มันก็จะมีอยู่ในวงที่ค่อนข้างที่จำกัดแล้วก็เหมือนที่ทราบมาก่อนหน้านี้ก็คือกระบวนการพวกนี้มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับกว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆกว่าจะได้ครอบครองแบบถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเขาปลดล็อกเนี่ยทุกคนก็สามารถเลี้ยงได้แบบเสรีนะครับแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยสบายใจมากขึ้นที่จะเลี้ยงแล้วก็ผมคิดว่าเหมือนที่เขาบอกว่าจริงๆการปลดล็อกตรงนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งผมมองว่าจริงๆมีผลแน่นอนครับเพราะว่าหลังจากปลดล็อกเนี่ยก็น่าจะมีลักษณะของการซื้อขายไปที่ง่ายขึ้นนะครับทำให้คนมีการแลกเปลี่ยนเงินตราในระบบไม่ว่าจะเป็นกองอาหารหรืออะไรต่างๆครับผม
2: ท้ายมติของครม.เนี่ยค่ะมีประเด็นสำคัญที่ระบุเอาไว้ด้วยนะคะว่าหากเมื่อใดก็ตามที่มีการไปจับนกป่าหรือว่ามีการส่งเสริมการเลี้ยงนกป่าก็อาจจะมีการนำนกกรงหัวจุกกลับเข้าบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอีกครั้งดังนั้นเนี่ยค่ะตนเองจึงอยากให้สมาชิกเครือข่ายผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกทุกท่านช่วยกันดูแลอย่าให้มีการจับนกป่าหรือถ้าหากว่ามีเบาะแสการซื้อขายนกป่าก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยขอให้ส่งเสริมการเลี้ยงการเพาะการซื้อขายเฉพาะนกเลี้ยงที่มีกันอยู่แล้วในปัจจุบันเท่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันและอนุรักษ์นกกรงหัวจุกเอาไว้ตลอดนะคะ
0: ซึ่งประเด็นนี้มีการพูดถึงกันเยอะมากนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ผมเข้าไปดูในกลุ่มคนรักนกกรงหัวจุก V2 ก
2: ็
0: โพสต์เรื่องของการปลดล็อกแล้วก็การมีผลบ้างครับใช้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกเหมือนกันคือหลายคนที่เข้ามาแล้วอาจจะเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ไปโพสต์ถามเหมือนกันบอกว่าเข้าใจได้ว่าซื้อได้เฉพาะนกที่เพาะเลี้ยงนกที่ไปจับในป่าเนี่ยทำไม่ได้แต่เวลาเขาไปซื้อกับฟาร์มหรือไปซื้อกับคนมันพอจะมีวิธีในการที่จะบอกเขาได้ไหมว่านกที่เขากำลังจะซื้อเนี่ยเป็นนกที่ไม่ได้จับมาจากป่าซึ่งมีคนมาให้คำแนะนำเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งเอาจริงๆอันนี้ผมยอมรับว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้แต่ก็จะมีหลายคนที่มาแสดงความเห็นคอมเมนต์บอกว่าถ้าเป็นนกเลี้ยงเป็นนกที่เพาะพันธุ์ไม่ได้จับมาจากป่าขนมันจะแบบสวยกว่ามันจะนิ่งกว่า 70% อะไรประมาณนี้เขาจะมีตัวเลขที่เขาแบบคุยกันแล้วเขาก็จะแบบเป็นกลุ่มเพื่อที่จะทำให้ไม่มีการไปลักลอบจับนกป่าเพื่อเอามาขายอีก
2: อ
0: ันนี้ก็จะเห็นความพยายามของคนที่ชื่นชอบนกกรงหัวจุกที่มีการพูดคุยกันประเด็นนี้เหมือนกันนะ
2: หรือว่าจะต้องมีการออกใบรับรองไหมคะคุณผู้ชมว่านกกรงหัวจุกตัวที่เราจะซื้อเนี่ยออกมาจากบ้านไหนเราไปซื้อมาจากใครเป็นการยืนยันว่าเราไม่ได้ไปจับมาจากป่าอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับพอปลดล็อกแล้วมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการควบคุมเรื่องของการดูแลอย่างที่เราเห็นในโลกออนไลน์มีความเคลื่อนไหวคือมันต้องมีวิธีการในการสังเกตคนที่เขาเลี้ยงเขาก็ต้องมาชี้แนะด้วยเหมือนกันว่าจะต้องสังเกตอย่างไรถ้าเกิดว่าใครจะซื้อไปเลี้ยงจริงๆเรื่องของการปลดล็อกมันก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของคนในพื้นที่นะคุณผู้ชมเราจะเห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนานต่อเนื่องหลายปีมีการเปรียบเทียบในเชิงมิติทางเศรษฐกิจบอกว่าถ้าเทียบกับเวียดนามเนี่ยนกปลอดหัวโขนเนี่ยเขาปลดล็อกมานานแล้วและเวียดนามเขามีการส่งขายต่างประเทศด้วยแล้วก็เวียดนามเนี่ยถือว่าคนที่ชื่นชอบนกเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่เวียดนามทั้งที่ไทยก็มีเหมือนกันแต่ว่าไทยเนี่ยห้ามซื้อขายเลี้ยงได้อย่างเดียวเพื่อความสวยงามตอนนี้แหละพอปลดล็อกแล้วเราก็น่าจะได้เห็นมิติทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะจริงๆในโลกออนไลน์มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายมากนะคะคุณผู้ชมบางส่วนก็มีความกังวลบอกว่าถ้าหากว่ามีคนเลี้ยงกันไปหมดเนี่ยค่ะก็กลัวว่านกตามธรรมชาติโดยเฉพาะนกกรงหัวจุกเนี่ยจะมีน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่มีเลยนะคะแต่ว่าในโลกออนไลน์บางคนก็มาพูดคุยกันบอกว่าถ้ามันเสียงไม่ดีอ่ะคนเลี้ยงเขาไม่เก็บเอาไว้หรอกยังไงเขาก็ต้องปล่อยสู่ธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะแล้วบางคนก็บอกว่าการปล่อยสู่ธรรมชาติแบบนั้นนะคุณผู้ชมมันก็มีความเสี่ยงอีกที่เราจะได้เห็นนกกรงหัวจุกเนี่ยที่มันบินไปทั่วประเทศเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะไปผสมพันธุ์แล้วก็แพร่พันธุ์กันได
4: ้
2: มันอาจจะคล้ายๆกับนกพิราบที่อยู่ทั่วไปเลยก็ได้ในอนาคตอย่างนี้นะคะซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะนี้เราอาจจะมองไปตามที่ชาวเน็ตเนี่ยเขามีการสันนิษฐานกัน
0: ครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับก็อย่างที่เรานำเสนอไปนะครับว่าเรื่องนี้จริงๆมันก็มีประเด็นเรื่องของคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ก่อนที่จะปลดล็อกแล้วด้วยซ้ำนะครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้พอปลดล็อกแล้วก็จะมีคำถามตามมาเลยครับเรื่องของการกำกับดูแลการควบคุมการที่จะทำให้ไม่มีการไปจับนกจากป่ามาเพื่อเอามาขายเนี่ยจะทำอย่างไรด้วยนะครับ
4: ครับเดี๋ยวรอติดตามทิศทางหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของสัตว์นะครับแต่ดูเรื่องของสัตว์ที่มันเป็นผลพวงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวกันหน่อยพอเศรษฐกิจชะลอตัวการจับจ่ายซื้อมันก็ลดน้อยลงครับมันกระทบกับภาคการท่องเที่ยวอย่างสวนสัตว์ที่จังหวัดสมุทรปราการครับปรากฏว่านักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนมีภาพนี้ที่กำลังกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้ครับ คำถามคือคนอยู่ไหน
2: มี1คน
0: 1คน
2: บนสแตน
4: คือถ้ากล้องไม่แพนมาเนี่ยนึกว่าไม่มีคนแล้วพอกล้องแพนมาทางขวาปุ๊บอ้าวมียังมีอยู่
2: ค่ะ
4: 1คนท้วนนะครับภาพนี้กำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์คุณผู้ชมหลังจากนักท่องเที่ยวเขาโพสต์ภาพขณะไปชมการแสดงช้างที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโดยมีคนดูเนี่ยอยู่บนอัฒจันทร์1คนท้วนครับแต่การแสดงก็ยังคงเดินหน้านะครับช้างยังออกมาทำการแสดงเหมือนเดิมแม้จะมีคนซื้อบัตรเข้ามาชม1คนเท่านั้นพอไปพูดคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเขาเปิดเผยแบบนี้เขาให้ข้อมูลบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงต่อเนื่องแต่แม้ว่านักท่องเที่ยวจะลดลงก็จริงแต่เขากำชับแบบนี้นะครับผอ.กำชับบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ให้มีการจัดแสดงทุกรอบตามปกติเจ้าหน้าที่จะต้องทำการแสดงทุกรอบตามปกติแม้ว่าคนดูจะเหลือเพียง1คนก็ตามก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับและปรากฏว่าหลังจากคลิปที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่เนี่ยกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์มีคนแชร์กันเยอะมากปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาให้กำลังใจสวนสัตว์แห่งนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันเยอะมากเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่ก็ยังไม่ขนาดนั้นครับคือเขามีการเปรียบเทียบนะบอกว่าการท่องเที่ยวนะเวลานี้มันซบเซามากๆและฟื้นตัวยังไม่เต็มที่นับตั้งแต่วิกฤตโควิด-19 แล้วอะครับปัจจุบันเนี่ยมีคนเข้าชมไม่ถึง 1,000 คนต่อวันหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ 20% เท่านั้นเมื่อเทียบกับช่วงโควิด-19 จากเดิมก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีรถบัสนำนักท่องเที่ยวทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปเข้ามาเที่ยวที่สวนสัตว์แห่งนี้ค่อนข้างมากแต่ปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเหลือไม่ถึง5%แล้วนะครับส่วนตลาดนักท่องเที่ยวไทยเขาบอกว่าชะลอตัวเหมือนกันไม่ใช่แค่ต่างชาติแต่ว่าคนไทยก็ชะลอตัวเหมือนกันปัจจัยหนึ่งมันมาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็กำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้นจำนวนมากรวมถึงช่วงนี้มันเป็นช่วงโลซีซั่นด้วยแต่ถ้าไปดูเรื่องของต้นทุนของสวนสัตว์เนี่ยเขาบอกว่ายังคงอยู่นะครับทั้งเรื่องของการดูแลสัตว์กว่า 6,000 ชีวิตไม่ใช่แค่สัตว์อย่างเดียวสวนสัตว์เขามีพนักงานที่ต้องดูแลด้วย120คนรวมถึงค่าน้ำค่าไฟอาหารสัตว์และค่ารักษาพยาบาลก็ยังต้องจ่ายเหมือนเดิมนักท่องเที่ยวหายก็จริงลดน้อยลงก็จริงแต่ทุกอย่างในสวนสัตว์ยังเหมือนเดิมจึงอยากให้รัฐบาลเนี่ยเร่งออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองรวมถึงการดึงกรุ๊ปทัวร์กลับมาเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและก็ใช้จ่ายต่อทริปสูงมากครับ
5: ก็มีผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเป็นธุรกิจที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มีจำนวนเจ้าที่พนักงานกว่า100คนมีบรรดาสิงสารสัตว์ก็จะหลายชนิดนับรวมชีวิตแล้วก็หลายพันชีวิตนะครับก็รายจ่ายประจำแล้วเราก็จะต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นปกตินะครับแต่ว่ารายรับเมื่อมันลดน้อยลงเราก็หวังนะครับหวังว่าคงจะดีขึ้น
4: ไม่ใช่แค่สวนสัตว์อย่างเดียวนะครับพอเราไปสอบถามผู้ประกอบการก็เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เขาก็สะท้อนด้วยเหมือนกันบอกว่าเจอภาพเดียวกันเลยนักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลายร้านก็เลยหวังพึ่งช่วงวันหยุดยาวแล้วก็เทศกาลเนี่ยครับคือถ้าเกิดว่ามันมีช่วงหยุดยาวมันมีช่วงเทศกาลก็หวังว่าจะดึงลูกค้าแล้วก็ประคองรายได้ให้อยู่รอดต่อไปครับ
6: ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยนะเศรษฐกิจแย่ก็แย่กระตุ้นเงินก็ไม่ฟื้นตัวถ้าว่าปาดใดเศรษฐกิจแบบนี้มันก็แย่เราก็ต้องเข้าใจนะจะไปเอาจีวูฟ้าผู้ผ่าไม่ได้หรอกนี่เราขายใส่ว่าขายมานานลูกค้าเราพอมี
4: ผู้ประกอบการยังมองด้วยนะครับบอกว่ามาตรการไทยเที่ยวไทยที่กำลังจะออกมาก็อาจจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักได้บ้างแต่ว่าที่สำคัญกว่าก็คือต้องทำอย่างไรให้เศรษฐกิจดีประชาชนอยากออกมาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยนี่น่าจะเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับณเวลานี้ที่จะกระตุ้นให้คนออกมาท่องเที่ยวพอพูดถึงเรื่องของคนที่ออกมาท่องเที่ยวคุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้อยู่คุณดิเรกศรีวิเชียรนะครับบอกว่าผมลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าสมุทรปราการมีสวนสัตว์ด้วยผมก็เคยเข้าไปรับชมนานมากมาหลายปีแล้ว
0: ครับ
4: จนตอนนี้ลืมไปแล้วว่ามีเหมือนกัน
2: ค่ะก็มีสัตว์หลายชนิดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยค่ะ โรงเรียนก็พาเด็กๆไปทัศนศึกษาไปที่สวนสัตว์กันนะคะแล้วถ้าถามถึงไทยเที่ยวไทยคุณผู้ชมจะมีหรือเปล่ารัฐบาลกำลังพิจารณาอยู่นะคะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่แล้วก็ของบประมาณอยู่นะคะซึ่งงบประมาณเนี่ยค่ะจะต้องไปเอามาจากไหนจากพ.ร.บ.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องรอนะคะเพราะว่ายังไม่เข้าครม.ต้องผ่านกรรมการกลั่นกรองที่ใช้เงินกู้พลก. 400,000 ล้านบาทก่อนนะคะซึ่งการพิจารณาเงินเนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วก็ดูรายละเอียดนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนหลังจากนั้นก็เอาโครงการนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ซึ่งมีนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่หลายคนก็คาดการณ์นะคะบอกว่าน่าจะออกมาช่วงไฮซีซั่นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือเปล่า
4: ครับใช่มั้ย
0: เพราะตอนนี้ก็กันยายนแล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะปีใหม่แล้วแล้วเป็นช่วงไฮซีซันวันหยุดก็เยอะปีใหม่ก็หยุดยาวอีกนะฮะหรือว่าจะล่วงไปถึงปีใหม่ไทยสงกรานต์ปีหน้าเลยไหมโอ้โหนี่ก็ไม่รู้นะต้องติดตามกันต่อ
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: แต่คุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่ารอละรอที่จะลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวไทย plus นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าหาพื้นที่ที่จะไปเที่ยวกันก่อนหรือว่าถ้าหากว่าพอจะมีกำลังเนี่ยสามารถเดินทางไปเที่ยวแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวได้นะคะ
0: ครับพูดถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจนะครับตอนนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองกันอยู่ก็คือการเทียบท่าของเรือรบ USS อับราฮัมลิงคอนของสหรัฐอเมริกานะครับที่คาดว่าจะมีกำลังพลมากกว่า 5,000 นายมาแวะท่องเที่ยวที่จังหวัดชลบุรีครับ 5,000 นายคือตัวเลขนี้ค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมถ้าเทียบกับเครื่องบินลำใหญ่ๆเนี่ยลำหนึ่งบรรทุกผู้โดยสารได้เต็มลำเนี่ย300กว่าคนแล้วของว่าเทียบเท่ากับเครื่องบิน 15-16 ลำเล
4: ย
0: ที่จะมาพร้อมกันแล้วมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีตามกำหนดการตีหนึ่งที่ผ่านมาจะต้องเทียบท่าที่ชลบุรีนะครับแต่ณเวลานี้เรายังไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่าเรือได้เทียบท่าแล้วหรือยังครับแต่เมืองพัทยาบอกว่าตอนนี้มีการเตรียมพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แล้วครับเมืองพัทยาขึ้นป้ายข้อความต้อนรับกำลังพลสหรัฐอย่างเป็นทางการบริเวณทางเข้า Walking Street พัทยาใต้ครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนสำคัญของเมืองพัทยาผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงและธุรกิจบริการในพื้นที่เขาบอกว่าตอนนี้เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่กำลังจะเดินทางเข้ามาแล้วนะครับก็คือกลุ่มกองกำลังพลกองเรือสหรัฐในครั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของภาคการท่องเที่ยวพัทยาเนื่องจากมีกำลังพลกว่า 5,000 นายมีระยะเวลาพักเรือ 2-6 กันยายนก็คาดว่าจะเกิดการใช้จ่ายกระจายไปยังธุรกิจหลายประเภททั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางรถรับจ้างร้านค้าและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีการประเมินนะครับว่าอาจจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่กว่า100ล้านบาทเลยครับ
7: เบื้องต้นนะคะก็มันได้ข่าวดีเนาะมันก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนรู้สึกว่าอ้าวมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วแล้วยิ่งเป็นคนต่างชาติแล้วเป็นอเมริกันอย่างเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วพอเป็นทหารอเมริกันซึ่งเราล้างหายกันไปนานมากอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าได้ข่าวเนี่ยได้ความสนุกสนานน่ะได้กระตุ้นคนในเมืองแล้วก็คนที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อที่จะมารอดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามเรื่องจำนวน 5,000 ต้องมองก่อนว่าพัทยาเนี่ยรองรับคนเป็นแสนเนาะถามว่า 5,000 เยอะมั้ยไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้ขนาดว่าจะต้องมาอิมแพคอะไรมากมายแต่กระตุ้นไหมก็บางส่วนค่ะช่วยอยู
0: ่ขณะเดียวกันครับเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้เตรียมแผนรองรับอย่างเต็มที่หลังมีการประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองตำรวจท่องเที่ยวตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยววางมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกตลอดช่วงเวลาที่กำลังพลอยู่ในพื้นที่นะครับมาตรการสำคัญครอบคลุมการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตามแหล่งท่องเที่ยวจุดสำคัญเส้นทางเข้าออกเมืองรวมถึงการดูแลด้านการจราจรการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการประสานผู้ประกอบการโรงแรมสถานบันเทิงธุรกิจบริการให้ช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้กำชับผู้ประกอบการให้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการหรือเอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนรวมถึงให้พนักงานรักษาความปลอดภัยและกาดตามสถานบันเทิงปฏิบัติหน้าที่อย่างสุภาพถ้าพบเหตุผิดปกติให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการป้องกันเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวครับ
8: ครับก็ในส่วนตรงนี้เราก็

0: กว่าในส่วนของพื้นที่ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะที่ดื่มที่กินของเมืองพัทยาเราเนี่ยเราก็ได้เพิ่มกำลังในส่วนของสายตรวจก็ดีหรือกำลังพลส่วนอื่นที่เราบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจตม.ตำรวจท่องเที่ยวรวมถึงฝ่ายปกครองของอำเภอบางละมุงเนี่ยก็ได้บูรณาการร่วมกันโดยจะเป็นจุดเช็คพอยต์ให้กับกำลังพลภาคส่วนที่จะร่วมปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเพื่อดูแลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในส่วนของพื้นที่ที่เขาจะไปเที่ยวกันนะครับ
1: สำหรับเรือรบ USS อับราฮัมลิงคอนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับมีกำหนดเทียบท่าตอน 1:00 ที่ผ่านมาที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีการยืนยันครับว่าเรือได้เทียบท่าแล้วหรือไม่ต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงเช้าวันนี้ด้วยนะครับส่วนเรือรบ USS Frank E. Petersen จะเทียบท่าที่ท่าเรือศรีราชาเวลา 13:00 นวันนี้ครับบ่ายโมงนะครับจากนั้นกำลังพลทหารกว่า 5,000 นายก็จะยกพลขึ้นบกนักข่าวใช้คำนี้เลยนะฮะเดินทางเข้าพักผ่อนท่องเที่ยวเมืองพัทยาหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางเป็นเวลานานกว่า250วันสำหรับการขึ้นฝั่งของทหารเรือสหรัฐครั้งนี้กองทัพสหรัฐมีกฎระเบียบและข้อห้ามที่ทหารทุกนายต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับข้อระมัดระวังต่างๆด้านวัฒนธรรมข้อกฎหมายของไทยข้อห้ามต่างๆของประเทศไทยเพื่อไม่ให้กระทำผิดกฎหมายแล้วต้องมีวินัยมีความประพฤติที่เหมาะสมทั้งในและนอกเครื่องแบบด้วย
2: ค่ะกฎระเบียบข้อห้ามที่ระบุเอาไว้เนี่ยค่ะห้ามเล่นกีฬาทางน้ำทุกประเภท
1: ครับ
2: อันนี้ก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ชม
1: สกีอะไรต่างๆ
2: ไม่ได้
1: บานาน่าโบ๊ท
2: ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะคะอันนี้ห้ามใช้สารเสพติดอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมห้ามขับรถยนต์ขับขี่จักรยานยนต์อันนี้ก็ห้ามนะไม่ได้เพราะว่าต้องมีใบขับขี่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าทหารอเมริกันเนี่ยคืออยากจะมาลองทดสอบขับขี่รถบ้านเราอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้
2: นะคะ
1: ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมหลายท่านแสดงความเห็นกันมาในไลฟ์ของเรานะครับคุณวาสนาเนี่ยบอกว่ามาถึงหรือยังคะอีนะฮะมีอีด้วยนะครับคุณผู้ชมตอบคำถามนี้ครับคือถ้าไปดูในเพจ Facebook ของเรือรบ USS Abraham Lincoln เนี่ยยังไม่ได้มีการอัปเดตล่าสุดนะครับแต่ถ้าไปดูโพสต์ล่าสุดมีการโพสต์คลิปนี้ครับซึ่งจริงๆอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณ1วันที่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นโพสต์ที่ระบุว่าตอนนี้เรือรบ Abraham Lincoln กำลังแล่นผ่านช่องแคบมาลากาและช่องแคบสิงคโปร์แล้วก็เขาใช้คำว่า chillingกำลังแบบชิวๆเลยก็คาดว่าน่าจะกำลังมุ่งหน้ามาประเทศไทยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วหรือยัง
3: ครับแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ในพื้นที่พัทยาที่ตอนนี้เขาตื่นตัวเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ก็คือที่คุณเชอร์สารเล่าไปเมื่อสักครู
1: ่ครับ
3: ครับอยากให้คุณผู้ชมได้ดูโพสต์นี้ดีกว่าเป็นโพสต์เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ในพัทยาอย่างเดียวแต่ที่จังหวัดอื่นอย่างนครราชสีมาปรากฏว่าร้านก็กระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกัน
1: ครับ
3: เอาภาพนี้ไปโพสต์เลยคุณผู้ชมแล้วก็คือหลายๆคนก็แตกตื่นกันว่าเอ้าทหารอเมริกันเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับทีเนี้ยร้านเนี่ยก็มีการตอบคอมเมนต์เพิ่มเติมแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่จักราชก็คืออำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นร้านที่อยู่ในชนบทเล็กๆคุณผู้ชมลองดูจากคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเขาบอกว่าร้านเนี่ยเขาอยู่ในชนบทเล็กๆแล้วก็คือใช้ AI ทำขึ้นมานะตอนนี้ตอบไม่ทันแล้วนะครับก็คืออยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยเข้ามากินเนื้อย่างที่ร้านของเขาในช่วงที่มันมีกระแสข่าวลักษณะแบบนี้ก็คือโหนกระแสไปด้วยเลยไม่ใช่แค่ที่พัทยาแต่ว่าจังหวัดอื่นๆก็อยากให้คนเนี่ยเข้ามารับประทานอาหารด้วยเหมือนกันก็ทํา AI ขึ้นมาเลย
1: ครับจะบอกว่ามีอีกโพสต์นึงทีมงานนะส่งไปในไลน์แล้วนะพอดีผมเพิ่งเจอผมว่าอันนี้น่าสนใจเป็นโพสต์ในกลุ่มครอบครัวและเพื่อนของทหารเรือที่อยู่บนเรือรบ USS Abraham Lincoln ต้องบอกว่าเป็นโพสต์ในกลุ่มเพื่อนและครอบครัวนะครับคุณผู้ชมเขาโพสต์ใจความแบบนี้สวัสดีค่ะกำลังมองหาตัวแทนบริษัททัวร์วางแผนว่าดิฉันเนี่ยอยากจะไปเซอร์ไพรส์สามีตอนที่เรือเทียบท่า ไม่ทราบว่ามีใครเคยประสานงานเรื่องนี้บ้างไหมช่วยหน่อยกำลังประสานบริษัททัวร์จะมาเซอร์ไพรส์สามีตอนท่าที่เรือเทียบท่า
3: โอ้โห
1: เอาละนี่ภรรยากำลังเดินทางมา
2: ไม่รู้ใครจะเซอร์ไพรส์ใครนะ
1: นะครับเนี่ยวางแผน

0: กันมาเที่ยวหาสามี
1: คุณผู้ชมมันก็มีความหมายนะคะสำหรับการเดินทางมาเทียบท่าเนี่ยค่ะเพราะว่าคือเขาไม่ได้แบบเทียบท่าแล้วก็ไม่ได้ยกพลขึ้นบกแบบนี้เนี่ยมานานเป็นร้อยวันเนี่ยนะคะแล้วก็เงินสะพัดที่ทางผู้ประกอบการออกมาระบุเนี่ยค่ะนับร้อยล้านบาทมันมาจากไหนคุณผู้ชมเพราะว่าตามข้อมูลก็มีการรายงานจากในพื้นที่บอกว่าพอทหารเนี่ยลงเรือมาปุ๊บเนี่ยค่ะบางส่วนเนี่ยได้มีการไปจองที่พักจองโรงแรมในพื้นที่กันบ้างแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะต้องการเปลี่ยนบรรยากาศในการพักผ่อนขณะเดียวกันตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยค่ะก็มีการติดต่อประสานงานคนที่เป็นผู้ประกอบการยกตัวอย่างเช่นนี่ตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามีพวงมาลัยผ้าไทยที่ได้รับการติดต่อบอกว่าให้ทำขึ้นมาเพื่อต้อนรับทหารอเมริกา
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยค่ะเขาก็จะมีรายได้จากส่วนนี้ด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการก็มีลูกจ้างใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีเงินที่ได้รับมาแล้วก็ส่งต่อกันไปให้กับลูกจ้างมันก็เป็นเงินสะพัดที่เกิดขึ้นนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะในพื้นที่ยังมีแบบว่ากิจการอื่นๆที่ได้รับประโยชน์จากการที่ทหารอเมริกันขึ้นบกในรอบนี้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้เนี่ยต้องมาเตือนกันนะคะสำหรับคนที่กำลังหางานทำหรือว่าจะสมัครงานแล้วก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะล่าสุดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีผู้เสียหายกว่า30คนไปรวมตัวกันแจ้งความนะคะหลังจากที่พวกเขาเนี่ยไปสมัครงานกับบริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งแต่กลับถูกพนักงานในบริษัทนะคะลักลอบนำบัตรประชาชนไปสวมรอยขอสินเชื่อซื้อโทรศัพท์มือถือบางคนเนี่ยค่ะถึงขั้นติดเครดิตเลยค่ะไม่สามารถซื้อบ้านได้ค่ะผู้เสียหายนำหลักฐานเป็นบิลเรียกเก็บค่าโทรศัพท์มือถือแล้วก็แชทหลักฐานที่คุยกับพนักงานบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกชักชวนให้เข้าไปสมัครงานโดยอ้างบอกว่าให้นำบัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้าเพื่อส่งเอกสารสมัครงานซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญนะคะที่ผู้เสียหายเนี่ยนำมามอบให้กับตำรวจสภ.เมืองอุตรดิตถ์เพื่อแจ้งความดำเนินคดีหนึ่งในผู้เสียหายเล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยว่างงานก็เลยไปหางานในกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อกลุ่มว่าหางานอุตรดิตถ์ก่อนที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นพนักงานของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองอุตรดิตถ์ก็โพสต์รับพนักงานผู้เสียหายก็เลยทักข้อความไปสอบถามรายละเอียดค่ะแล้วก็ถูกชักชวนให้ไปกรอกใบสมัครทิ้งไว้หลังจากนั้นนะคะพนักงานคนดังกล่าวก็ออกอุบายให้นำบัตรประชาชนตัวจริงไปเสียบเข้าที่เครื่องอ้างว่าต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนอกจากนี้ยังให้มีการสแกนใบหน้าด้วยนะคะหลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่างานที่สมัครไปก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาอีกเลยจนล่าสุดเห็นมีคนโพสต์ให้ระวังถูกนำข้อมูลบัตรประชาชนไปแอบอ้างซื้อโทรศัพท์มือถือตัวเองจึงเอะใจไปเช็คข้อมูลจากเครดิตบูโรเพราะว่ามีแผนที่จะซื้อบ้านนะคะปรากฏว่าชื่อของตัวเองเนี่ยค่ะไปติดเครดิตบูโรซะอย่างนั้นในประวัติพบว่าค้างจ่ายค่าโทรศัพท์มูลค่า 20,000 บาททั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยมีประวัติขอสินเชื่อซื้อโทรศัพท์มาก่อนจึงเชื่อว่าอาจจะถูกนำข้อมูลไปใช้ซื้อโทรศัพท์แล้วก็มีปัญหาเรื่องของเครดิตค่ะ
2: ยอดเสียหายประมาณ 21,000 บาทค่ะ
3: ข้อโทรศัพท์ออกมาออกไปใช่ไหมยี่ห้ออะไรโทรศัพท์ครับ
2: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าเขาโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรไปแต่ว่ามันมีที่พี่เขาส่งมาให้ก็คือว่าเอาชื่อหนูไปกู้ค่ะกู้ซื้อโทรศัพท
3: ์แล้วตอนนี้ไอ้ทางฝั่งเขานี่เขาว่าไงบ้างเขามาคุยกับเรา
2: หนูยังไม่ได้ติดต่ออะไรกับเขาเลยค่ะก็คือเขาไม่ติดต่ออะไรมาเลยหนูก็ไม่ได้ติดต่อไปเพราะว่ากลัวแบบถ้าทักไปว่าอะไรเขาแล้วแบบเขาจะฟ้องกลับมาอะไรเงี้ยค่ะก็กลัวเหมือนกัน
3: แล้ววันนี้มาที่สภ.นี่ต้องการยังไงครับ
2: ต้องการจะแจ้งความค่ะแล้วก็อยากให้ยกเลิกเครดิตบูโรค่ะเพราะว่าหนูก็เสียหายเนาะหนูก็ไม่อยากติดเป็นแบ็คลิสต์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอนาคตหนูก็จะกู้ซื้อบ้านซื้ออะไรเหมือนกัน
1: เช่นเดียวกับผู้เสียหายอีกคนนะคะที่เธอไปผ่อนโทรศัพท์ยี่ห้อ Samsung แต่ปรากฏว่ามีบิลเรียกเก็บค่าโทรศัพท์2บิลทีนี้เมื่อตรวจสอบบิลอีกใบก็พบว่าเป็นยอดเรียกเก็บที่ 20,000 บาทเหมือนกันในบินเนี่ยระบุว่าเธอซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Oppo ทั้งที่เธอไม่ได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวเลยนะคะทีนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าตัวเธอเองก็เคยไปสมัครงานกับพนักงานรายนี้เหมือนกันแล้วก็เคยนำบัตรประชาชนไปเสียบแล้วก็สแกนใบหน้าจึงคาดว่าก็อาจจะ

0: โอนเหมือนกันค่ะ
1: มันมีจดหมายแจ้งหนี้มาพอดีหนูผ่อนซัมซุงอะผ่อนในแอปคือได้จ่ายตรงทุกงวดแต่นี่มันมีจดหมายแจ้งมาหนูก็เลยงงว่าทำไมมันยอดต้อง 20,000 เพราะหนูเอาซัมซุงไงไม่ได้เอา Oppo อะค่ะยอดมันเยอะมากอะ 20,000 กว่าเงี้ย
2: Oppo เหมือนกันเลยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่
0: ทางด้านพันตำรวจโทมนัสกันเที่ยวรองผู้กำกับการสภ.เมืองอุตรดิตถ์ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบบริษัทขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้มีบริการให้ผ่อนโทรศัพท์มือถือผ่านไฟแนนซ์เบื้องต้นก็เรียกพนักงานไฟแนนซ์ของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปล่อยสินเชื่อเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจว่าคนที่ยื่นเรื่องทำเอกสารขอสินเชื่อซื้อโทรศัพท์เป็นใครกันแน่ก่อนที่จะมีการเรียกพนักงานบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกกล่าวหาเนี่ยค่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันด้วยนะคะถ้าพบการกระทำความผิดนำข้อมูลของคนที่สมัครงานไปยื่นขอสินเชื่อผ่อนโทรศัพท์มือถือจริงโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยค่ะก็เข้าข่ายความผิดแล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ
3: ครับมีคุณผู้ชมบอกเลยว่าโอ้โหพนักงานทำแบบนี้ได้อย่างไรแล้วก็มีการเตือนกันด้วยบอกว่าถ้าไปสมัครงานนี้ต้องตั้งข้อสังเกตนะ
4: ครับ
3: อย่างเคสแรกที่คุณศิริมาเล่าไปน่าสนใจมากคุณผู้ชมคือมารู้ตัวอีกทีคือติดเครดิตบูโรถามว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้ใบแจ้งยอดอะไรยังไงทำไมไม่ถึงมาถึงที่บ้านหรืออย่างไรพอไปตรวจสอบเนี่ยคือมันมีความเป็นไปได้แบบนี้คุณผู้ชมตำรวจเนี่ยเขาอธิบายเพิ่มเติมพอมีการตรวจสอบจากบริษัทไฟแนนซ์ก็คือที่อยู่ในการจัดส่งอ่ะ
4: ค
3: ือไม่ได้ส่งมาที่บ้านเขาไงเอออาจจะไปส่งมาที่คนที่ไปยื่นเอกสารในการขอสินเชื่อไฟแนนซ์ในการออกโทรศัพท์มือถือทีเนี้ยเจ้าตัวที่เขาเป็นเจ้าของบัตรเขาก็ไม่รู้ตัวมารู้อีกทีคือจะไปซื้อบ้านพอไปเช็คเครดิตบูโรอ้าวไม่ผ่านคุณผู้ชมแล้วเคสแบบนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกหลายคนแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยนะครับ
0: ค่ะเสียชื่อบริษัทด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทำให้คนที่ไปสมัครงานเขาเสียโอกาสด้วยนะคะ
4: มันมีข้อสังเกตอยู่นะคุณผู้ชมไปสมัครงานเนี่ยต้องสแกนหน้าเอาบัตรประชาชนไปเสียบเนี่ยมันก็ใช้คำว่าผิดปกติได้เลยเพราะว่าหลายคนก็แสดงความเห็นมาแบบนี
0: ้
4: เพราะไม่น่าจะมีที่ไหนที่ไปสมัครงานแล้วต้องสแกนหน้าแล้วก็เสียบบัตรประจำตัวประชาชนคือเขาอาจจะอ้างว่าไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอะไรต่างๆแต่ส่วนใหญ่คือเขาจะให้เราเนี่ยไปขอประวัติอาชญากรรมมาเองแล้วเอามายื่นประกอบการสมัครงานแต่ไม่มีหรอกที่ผู้ประกอบการเขาจะแบบเดี๋ยวเอาไปตรวจสอบเองเอาบัตรประชาชนมาอะไรในลักษณะแบบนี้แล้วจริงๆทางตำรวจเขาเปิดช่องทางที่เราสามารถยื่นขอใบรับรองเรื่องของประวัติอาชญากรรมออนไลน์แล้วด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเราจะต้องเดินทางไปเพื่อไปขอแต่ปัจจุบันเนี้ยสามารถทำได้ผ่านทางออนไลน์ crd.go.th นี่ผมลองเข้ามาล่าสุดเนี่ยเช้าวันนี้เลยเข้าได้นะคุณผู้ชมมันจะเป็นเว็บไซต์ของทางตำรวจนะครับกองทะเบียนประวัติอาชญากรเข้าเว็บไซต์นี้ครับแล้วคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ถ้ายืนยันตัวตนผ่านไทยดีปุ๊บเราสามารถขอรับเป็นไฟล์ PDF เขาจะส่งอีเมลไปให้ว่าคุณมีประวัติอาชญากรรมต่างๆหรือเปล่าแล้วคุณปริ้นใบนั้นแหละไปใช้ในการสมัครงานไม่ต้องเอาบัตรประชาชนอะไรให้เขาไปเสียบบัตรไปสแกนหน้า
0: อ
4: ันนี้เอามาเตือนกันไว้นะครับเราสามารถขอด้วยตัวเองได้ถ้าเขาต้องการใบนี
0: ้ค่ะคนที่จะไปสมัครงานก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะไปสมัครงานเพราะว่าคือเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาบัตรประชาชนของเราไปเสียบแบบนั้นนะ
3: ครับเอามาเตือนกันนะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเรื่องที่โลกออนไลน์มีการพูดถึงกันอย่างมากแล้วก็มีการแชร์ภาพเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันจักรยานยนต์เอนดูโรที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับอุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลทำให้นักแข่งหญิงเสียชีวิตครับแล้วก็เป็นเรื่องที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากนะครับซึ่งพอไปตรวจสอบในทางคดีเนี่ยตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครแต่มันมีประเด็นที่ต้องตามกันต่อก็คือป้ายบอกทางแล้วก็การดูแลเรื่องของความปลอดภัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดงานถูกตั้งคำถามครับว่าสิ่งเหล่านี้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่ครับ

คลิปนี้คุณผู้ชมกำลังถูกแชร์ในโลกออนไลน์แล้วก็มีการพูดถึงคือจังหวะที่คันข้างหน้าสุดคือผู้เสียชีวิตที่เขาเป็นนักแข่งหญิงครับกำลังขี่รถจักรยานยนต์อยู่ปรากฏว่าฝั่งขวาสุดเนี่ยมีนักแข่งอีกคันนึงขับขึ้นมาแล้วปรากฏว่าชนเธอเข้าอย่างจังนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันจักรยานยนต์ Enduro รายการ Caltech Enduro Festival 2026อยู่ที่สนามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานักแข่งหญิงคนหนึ่งถูกนักแข่งชายหมายเลข117

0: พุ่งชนทางด้านขวาเลยทำให้รถของเธอเนี่ยล้มนะครับจังหวะนี้เลยครับกำลังขี่อยู่ในการแข่งขันถูกชนเข้าอย่างจังจนรถของเธอเนี่ยล้มหลังจากนั้นมีการพยายามในการช่วยเหลือนะครับก็คือนักแข่งคนอื่นพยายามช่วยเหลือนำตัวหญิงคนนี้ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแต่ปรากฏว่านักแข่งหญิงคนนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับหนึ่งในประเด็นที่หลายคนสงสัยก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละครับในพื้นที่คุณผู้ชมลองดูจากที่เราวงกลมสีแดงๆเอาไว้นี่คือป้ายบอกทางถามว่าถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่หรือคนที่ไม่เคยเข้ามาตรงจุดนี้ก่อนเนี่ยจะรู้ไหมนี่ว่าเป็นป้ายบอกทาง
1: มันเล็กมากเลยนะ
0: ขนาดเรามองผ่านจอยังแทบไม่เห็นเลย
1: ค่ะ
2: ครับ
0: แล้วคนที่เขาแข่งอยู่ในสนามเราต้องใช้ความไวคุณผู้ชมจะเห็นไหมเนี่ย
2: โหมันเสี้ยววินาทีน่าจะมองเห็นได้ยากหรือเปล่านะครับป้ายมันเล็ก
0: คือเล็กมากจริงๆนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าป้ายมันเล็กกว่ามาตรฐานหรือไม่ซึ่งตามกติกาของสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติหรือว่า FIM ระบุแบบนี้บอกว่าขนาดของแผ่นป้ายลูกศรบอกทิศทางต้องไม่ต่ำกว่า24x14เมตรแต่อันนี้มันถึงหรือเปล่า
2: น่าจะเซนติเมตรไหมครับเซนติเมตรใช่ไหม
0: ครับ
1: อ๋
2: อโอเค
0: ครับคุณผู้ชม
2: แต่ผมเมื่อกี้ผมนึกภาพตามแล้วมันใหญ่ไปหน่อย
0: ครับ24x14เซนติเมตร
2: ครับ
0: แล้วคุณผู้ชมลองดูภาพนี้สิ
2: ถึงไหมอ่ะผมว่าไม่น่านะ
1: ไม่น่าถึง
2: ไม่น่าถึงนะถ้าดูจากป้ายนี
0: ้ครับ
1: คือถ้า24เซนติเมตรก็เกือบ1ไม้บรรทัด
2: ครับ
1: อันนี้มันดูไม่ถึงอ่ะคุณผู้ชม
0: เล็กมากๆแล้วติดอยู่ตรงต้นไม้นะครับคือเรื่องนี้แม้ว่าตำรวจจะยังไม่สรุปว่าอุบัติเหตุเกิดจากป้ายบอกทางมีขนาดเล็กหรือไม่แต่ว่านักแข่งหมายเลข117อ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยมองไม่เห็นป้ายบอกทางพอป้ายมันเล็กอ้างว่าตัวเองไม่เห็นป้ายบอกทางก็เลยทำให้ระหว่างการแข่งขันเนี่ยขี่รถไปพุ่งชนกับนักแข่งหญิงคนนี้ครับ
3: มาเจอพี่ที่ขี่T7งั้นแกจะให้ผมแจ้งแล้วทีนี้ผมไม่เห็นป้ายแอโร่ไม่เห็นป้ายแอโร่แล้วทีนี้ปึ๊บเปิดคันเร่งออกมาตัวเปลี่ยนเลนมาก็เห็นพี่เขาแล้วมันก็เบรกรถไม่อยู่แล้วพี่เขาก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับผมก็เลยตั้งใจวกกลับมาดูพี่สาวแล้วก็พี่ครับเป็นอะไรไม่มากไหมครับไม่รู้ตัดสินใจยังไงด้วยที่เพิ่งเคยขี่แข่งครั้งแรกๆครับก็ไม่รู้ว่าพอตัดสินใจลงไปก็มันก็เอาคืนไม่ได้
0: ไปดูเรื่องของกายภาพในการจัดพื้นที่การแข่งขันกันหน่อยนะครับจากการตรวจสอบสถานที่จัดงานเนี่ยพบว่าใช้พื้นที่ว่างเปล่าริมอ่างเก็บน้ำลำตะคองของกรมชลประทานโดยผู้จัดงานเขาไปขออนุญาตใช้สถานที่นี้อย่างถูกต้องนะครับมีการขออนุญาตใช้เรื่องของเสียงกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็มีการประสานขอความร่วมมือทีมกู้ภัยในพื้นที่ให้เข้ามาดูแลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินผู้ดูแลสถานที่บอกแบบนี้บอกว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเขาจัดมาแล้วถึง3ครั้งครับผู้จัดงานเนี่ยเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิส่วนคดีความผู้จัดงานบอกว่าขอให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยืนยันบอกว่าทั้งนักแข่งที่ขี่รถชนและผู้จัดงานต้องรับผิดชอบครับ
4: ครับผมเตรียมความพร้อมทุกอย่างครับผมเป็นคนดำเนินงานวางอพปรเป็นจุดกู้ภัยกู้ชีพเป็นจุดและทีนี้น้องเขาไปเกิดเหตุอยู่ที่ทางที่ว่าเส้นทางที่ว่าเขี่ยรถสามารถเข้าไปแบบรวดเร็วได้ประถมพยาบาลได
5: ้แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
4: ครับผมคือทุกครั้งที่จัดงานก็จะเตรียมพร้อมอย่างนี้ทุกอย่างครับ
5: ที่ผ่านมาเคยจัดมาหลายครั้งหรือยังครับ
4: หลายครั้งแล้วครับ
0: คุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ชื่นชอบเรื่องของการแข่งรถเรื่องของความเร็วเรามาทำความรู้จักกับการแข่งขันครั้งนี้กันหน่อยนะครับนายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยอธิบายบอกว่าเอนดูโรเป็นการแข่งขันประเภทจักรยานยนต์กึ่งวิบากและถูกบรรจุเป็นหนึ่งในกีฬาอาชีพที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐานในเรื่องของการจัดการแข่งขันอย่างชัดเจนนะครับเช่นเรื่องของอะไรบ้างเขาบอกว่าต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานเช่นสมาคมกีฬาแข่งขันจักรยานยนต์ถ้าแข่งในทางหมู่บ้านก็ต้องไปขออนุญาตอบต.อำเภอหรือจังหวัดหรือถ้ามีส่วนใดจัดแข่งบนทางหลวงก็ต้องไปขออนุญาตกับกรมการขนส่งทางบกและพยาบาลสนามก็ต้องผ่านการอบรมเพราะถ้าเกิดเหตุอะไรพยาบาลสนามต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดครับ
6: ผู้จัดนี่จะต้องมีระเบียบของการจัดการแข่งขันนะครับใครเป็นผ ผู้ควบคุมแข่งขันใครเป็นนายสนามนะครับนักแข่งมีลายเส้นถูกต้องหรือเปล่ารุ่นการแข่งขันมีรุ่นอะไรบ้างมีรถมอเตอร์คอร์สมาด้วยไหมหรือมีแต่รถเอนดูโรอย่างเดียว อันนี้หมายถึงว่ามันจะต้องมีเรื่องของประกันอุบัติเหตุมาเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องไปสำรวจเส้นทางซะก่อนว่าวิ่งระยะทางเท่าไหร่เมื่อเราได้เส้นทางแล้วนะครับก็จะต้องมีการติดตั้งป้ายสัญญาณต่างๆนะครับตรงนั้นจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะเลี้ยวขวานะครับตรงนั้นทางอันตรายนะครับแล้วเนี่ยจะต้องมีป้ายสัญญาณนะครับแล้วในเส้นทางนั้นเนี่ยมันจะมีการวางจุดพยาบาลนะครับรถพยาบาลนะครับเมื่อในบางส่วนเนี่ยรถพยาบาลเข้าไปไม่ถึงก็จะต้องมีหน่วยปฐมพยาบาลหรือว่าพาราเมดิกเนี่ยเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะฮะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วรถพยาบาลนี่ก็สามารถมาด้วยรถจักรยานยนต์ด้วยต้องมีพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะมีการอบรมในการปฐมพยาบาลผู้แข่งขันรถจักรยานยนต์ไม่ใช่หน่วยพยาบาลปฐมพยาบาลธรรมดานะครับจะต้องเป็นผู้ที่ชำนาญการทีเดียว
0: คือไม่ใช่แค่สถานที่ที่ต้องพร้อมอย่างเดียวรถในการแข่งขันก็ต้องพร้อมด้วยเหมือนกันนะครับถ้าไปดูมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยอื่นๆเพิ่มเติมก่อนแข่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องนำรถทุกคันมาตรวจสภาพรถทุกคันก่อนจะลงสนามต้องมาตรวจสภาพก่อนว่ารถมีความพร้อมหรือไม่ชุดแข่งแล้วก็หมวกกันน็อกต้องได้มาตรฐานด้วยต้องตรวจสอบด้วยเหมือนกันที่สำคัญก่อนจะมีการแข่งขันจะต้องมีรถเบอร์ศูนย์ครับรถเบอร์ศูนย์ถามว่าทำหน้าที่อะไรรถคันนี้เขาบอกว่าจะทำหน้าที่ในการเปิดทางรถเบอร์ศูนย์จะเปิดทางไปสำรวจเส้นทางก่อนการแข่งขันแล้วก็วิธีการปล่อยตัวก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยมีส่วนในเรื่องของการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับการแข่งขันครับ
6: การปล่อยรถนะครับ Enduro ก็จะปล่อยรถทุกๆ60วินาทีหรือ1นาทีโดยรถที่มีขนาด CC ใหญ่กว่าจะต้องไปก่อนรถเร็วกว่านะครับต้องไปก่อนหรือนักแข่งที่เป็นเกรด A นักแข่งที่เป็นมืออาชีพแล้วก็ต้องออกไปก่อนนักแข่งที่ฝีมืออ่อนกว่ารถ CC น้อยกว่าเป็นรถประเภทจ่ายตลาดอย่างนี้ครับก็มีแข่งกันก็ต้องปล่อยไปทีหลังนะครับนักแข่งผู้ชายก็ต้องไปก่อนจะให้รถช้าไปก่อนให้ผู้หญิงไปก่อนคันหลังมาเขาเร็วกว่าเขาก็จะมาชนเราได้เราต้องให้รถที่ใหญ่ๆไปเลยถ้ามีแข่งร่วมกับรถยนต์ด้วยรถยนต์ก็ต้องออกไปก่อน
0: ถ้าไปดูการแข่งขันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งล่าสุดนะครับเป็นการแข่งขันจักรยานยนต์ Enduro รายการที่เกิดขึ้นเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาและก็มีนักแข่งจากทั่วประเทศกว่า500คันร่วมการแข่งขันมีรายได้จากสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะนำไปจัดซื้อชุดกีฬาให้กับเด็กนักเรียน7โรงเรียนในพื้นที่นะครับส่วนเรื่องของความคืบหน้าทางคดีจากการไปตรวจสอบเนี่ยตำรวจภูธรปากช่องยังไม่มีการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากยังไม่มีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดินทางมาแจ้งความกับทางตำรวจด้วยนะครับ
1: ค่ะการขี่มอเตอร์ไซค์แนว Enduro เนี่ยคุณผู้ชมตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าคือไม่จำเป็นต้องขี่เร็วเสมอไปนะคะแต่ว่าสำคัญคือต้องเน้นการควบคุมรถทักษะการทรงตัวแล้วก็การใช้เกียร์หรือว่ารอบเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพราะว่าถ้าดูจากพื้นที่อะค่ะคุณผู้ชมบางจุดเป็นเนินบางจุดเป็นพื้นที่ขรุขระนะคะการใช้ความเร็วเนี่ยก็ต้องมีความชำนิชำนาญในพื้นที่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าบางถ้าเป็นบางช่วงเนี่ยที่จะต้องโค้งเนี่ยก็ต้องแบบใช้ความเร็วให้มันเหมาะสมแล้วก็แกนกลางของลำตัวเนี่ยต้องแข็งแรงมากๆเพราะว่ารถเนี่ยมันก็มีน้ำหนักมากพอแล้วนะคะแล้วก็ไม่นับรวมความชินของเส้นทางด้วยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันก็เลยเป็นเหมือนกับกีฬาที่หลายๆคนบอกว่ามันต้องใช้ความสามารถแล้วก็ฝึกฝนมาพอสมควรเลยนะคะ
7: ครับดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับนายกบอกว่าเป็นการประชุมที่ประสบความสำเร็จแล้วก็บอกว่าครั้งต่อไปจะไปสัญจรที่ภาคอีสานนะครับถ้ามาดูมติครม.เมื่อวานนี้ออกมาก็มีหลายมตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนพัฒนาฟื้นฟู5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับรวมถึงมีการเห็นชอบเป็นเมกะโปรเจกต์หรือว่าโครงการขนาดใหญ่รถไฟทางคู่ระยะที่2รวมแล้ว6โครงการด้วยกันครับนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนายเอกนิตินิติธันประภาสนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ร่วมกันแถลงมติครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทิน2ที่ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ5จังหวัดคือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานี เพื่อรับฟังปัญหาติดตามการดำเนินนโยบายพร้อมกับเห็นชอบเดินหน้าแผนและโครงการครอบคลุม4เรื่องสำคัญเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติรวมถึงการลงนามเดินหน้า2โครงการขนาดใหญ่คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาพร้อมกับมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการเร่งด่วนขนาดใหญ่ด้านคมนาคมขนส่งใน6รูปแบบขออภัยนะครับในรูปแบบรถไฟทางคู่ระยะที่2รวม6โครงการโดยเป็นเส้นทางสายใต้3โครงการวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทส่วนอีก3โครงการเป็นมติเห็นชอบหลักการในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ประกอบไปด้วยโครงการช่วงปากน้ำโพเด่นชัยโครงการช่วงเด่นชัยเชียงใหม่และโครงการช่วงชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องเร่งทบทวนแผนงานตามข้อสังเกตเพิ่มเติมและเสนอครม.ต่อไปโดยนายกบอกว่าคาดหวังให้มีการเชื่อมต่อจากหาดใหญ่ไปถึงสุไหงโกลกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับภูมิภาคอื่นๆของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านครับ
8: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอาทิให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการด้านการเงินและภาษีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจซอฟท์โลนและค่าธรรมเนียมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมทั้งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเป้าหมายของรัฐบาลคือทำให้คนในพื้นที่มีโอกาสมีรายได้และสามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาค
7: นายกยังบอกด้วยว่าครม.นอกสัญจรขออภัยครม.นอกสถานที่ครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้ตนเองเนี่ยคิดว่าคงต้องมีรูปแบบของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศครั้งต่อไปนายกบอกว่าจะเป็นภาคอีสานครับคุณผู้ชมหลายคนกำลังคิดว่า
1: จังหวัดไหน
7: นครราชสีมาหรือเปล่านะช่วงนี้ยิ่งกำลังมีข่าวเด
1: ี๋
7: ยวจะเล่าให้ฟังข่าวต่อไปพอดีเลยนายกบอกว่าอุดรธานีครับอุดรธานีถือว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจเศรษฐกิจในภาคอีสานก็อุดรธานีเนี่ยจะเป็นจังหวัดต่อไปที่จะจัดครม.สัญจร นะครับ
1: คุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณเชอสารบอกไปว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของนครราชสีมาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของการจัดงานพืชสวนโลกค่ะจริงๆคือเขามีกำหนดที่จะจัดขึ้นในปี2572ที่อำเภอคงนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยครม.มีมตินะคะเปลี่ยนพื้นที่การจัดงานให้เป็นอำเภอปากช่องโดยให้เหตุผลน่าสนใจนะคะบอกว่าพื้นที่อำเภอปากช่องเนี่ยเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่จำเป็นต้องซื้อที่ดินเพิ่มเติมนะคะทำให้ช่วยลดภาระงบประมาณของภาครัฐในระยะยาวได้ค่ะไม่แน่ใจว่าเหตุผลนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคุณผู้ชมลองพิจารณาร่วมกันนะคะเพราะว่าที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบทบทวนมติครม.เมื่อวันที่16พฤศจิกายน2564และวันที่4มกราคม2565ส่วนของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยเฉพาะสถานที่การจัดงานนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาพ.ศ. 2572ปรับพื้นที่จัดงานจากป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่มีการดำเนินการสรุปผลการศึกษาความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่จัดงานโดยที่ปากช่องเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่ต้องซื้อที่ดินเพิ่มเติมช่วยลดงบประมาณของภาครัฐในระยะยาวได้ค่ะ
9: ให้ทบทวนมติเดิมและปรับพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสดโลกในจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาอำเภอคงเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและกรอบเวลาการจัดงานระดับนานาชาติโดยพื้นที่ปากช่องมีองค์ประกอบที่รองรับการจัดงานนะคะทั้งทางด้านคมนาคมสาธารณูปโภคที่พักและการรองรับผู้เข้าชมอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจึงไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมค่ะสำหรับงบประมาณนะคะกรอบการจัดงานยังคงเดิม 4,281 ล้านบาทตามมติครม.เมื่อวันที่4มกราคม2565ค่ะ
10: พอผลครม.ออกมาแบบนี้ชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกยังไงคุณผู้ชมชาวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาบอกว่ารู้สึกเศร้าต่อการจากไปของผืนป่า678ไร่ที่ถูกโค่นเพื่อเตรียมพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกและอีกเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือรัฐบาลไม่ฟังเสียงของประชาชนค่ะ
11: เศร้าที่สุดนะครับก็คือเรามีรัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงประชาชนโดยเฉพาะรัฐบาลที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นคนเป็นพรรคที่อยู่ในพื้นที่และพรรคที่อยู่ในโคราชนะครับเป็นพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยครับเราเสียใจมากครับที่มีตัวแทนมีรัฐมนตรีที่ไม่ฟังเสียงประชาชนไม่อยากสร้างโอกาสให้พื้นที่ตรงนี้ไปมองเห็นแต่พัฒนาแล้วเหยียบย่ำเขาใหญ่จนมันเสียหายเพิ่มเติมนะ
10: ส่วนชาวอำเภอคงอีกคนก็บอกว่ารู้สึกเสียใจมากกับการย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกนะคะเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยตั้งความหวังเอาไว้กับงานนี้อย่างมากแล้วก็มีความคิดว่าจะมีการรำเพื่อโปรโมทงานเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2567เรื่อยมาโดยมีนางรำเป็นชาวบ้านที่เป็นทั้งผู้สูงอายุเป็นเด็กร่วมกันประมาณ 1,300 คนแต่ว่าตอนนี้กลับต้องผิดหวังแทบจะร้องไห้อะค่ะเพราะเหมือนกับถูกแย่งไปค่ะ
12: เสียใจเนาะเสียใจแบบว่าบอกไม่ถูกคือทำไมทำกับเราแบบนี้คือถ้าอยากเอาไปนะต้องเอาไปแต่ที่แรกไปที่แรกเลยคุณจะเอาไปก็เอาไปเลยไม่ต้องมาลงที่นี่เราไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เสนอแบบอยากได้นะให้มาลงที่บ้านเราอะไรอย่างนี้นะคือทางจังหวัดเขาเสนอมาเราไม่ได้ว่าเขาอยู่อำเภอลงอำเภอคงนะอะไรเงี้ยใช่ไหม
13: แล้วตอนนี้เราเสียดายป่าไม้เราไหมตอนนี้
12: เสียที่ขุดเป็นคลองยาวเลยนะเห็นไห
13: ม
12: ขุดเป็นคลองยาวแล้วก็พื้นที่ของชาวไร่ชาวนาผมไปกี่ไร่ละป่าหาเห็ดโอ้โหไปหมดเลย
10: พื้นที่ที่เคยทำมาหากินป่าหาเห็ดก็หายไปคุณผู้ชมก็คาดว่าจะมีงานพืชสวนโลกมาช่วยทำให้คนในพื้นที่เนี่ยมีรายได้ก็ไม่มีด้วยนะคะตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้บอกว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวหลังจากที่ครม.มีมติเห็นชอบให้ย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกจากอำเภอคงไปยังปากช่องหลังจากก่อนหน้านี้แกนนำก็มีการแสดงท่าทีนะคะว่าจะมีการชุมนุมปิดถนนมิตรภาพ2จุดนั่นก็คือแยกบ้านวัดแล้วก็แยกสีดานะคะ
0: คุณผู้ชมเมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายประเด็นน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงก็คือเรื่องของการทำประกันภัยให้ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนครับประกันภัยก็จะดูแลครอบคลุมทั้งเรื่องของอุทกภัยวาตภัยแล้วก็เหตุแผ่นดินไหวหลายคนบอกว่าก็เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับแทบจะทุกครั้งที่เราได้เห็นภาพของประชาชนรอเรื่องของการเยียวยาจากภาครัฐแต่หลังจากนี้อาจจะเปลี่ยนไปครับโดยจะเป็นลักษณะที่รัฐบาลจ่ายค่าประกันภัยให้แก่ประชาชนหากเกิดเหตุภัยพิบัติ3ประเภทอย่างที่เกริ่นไปก็จะมีการจ่ายเงินส่วนแรกให้ทันทีซึ่งแตกต่างจากแบบเดิมที่จะเห็นภาพเช่นนี้ครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเตรียมเอกสารแล้วก็ทยอยเข้ายื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินเยียวยาที่อบต.ฝายแก้วอยู่ที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับนางสาววัลภาเอี่ยมอดุงหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วเปิดเผยบอกว่าขณะนี้อบต.ฝายแก้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการดำรงชีพรอบแรกเนี่ยสูงสุด 6,700 บาทต่อครัวเรือนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 9,000 บาทสำหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ล่าสุดเนี่ยมีประชาชนเดินทางเข้ามาใช้บริการยื่นเรื่องแล้วกว่า400คนโดยในวันนี้ครับ2กันยายนก็จะเปิดให้ยื่นเป็นวันสุดท้ายด้วยภาพนี้เราเห็นขึ้นบ่อยนะครับเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นบ่อยสำหรับเหตุการณ์อุทกภัยทุกครั้งก็จะมีประชาชนมายื่นเรื่องกันแบบนี้แต่ประเด็นเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัตินะครับเมื่อวานนี้น่าสนใจที่มีมติครม.ที่น่าสนใจก็คือเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการช่วยเหลือไปสู่รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจากที่เราได้เห็นประชาชนเนี่ยต้องมารอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลปรับรูปแบบใหม่ไปสู่การจ่ายเงินในรูปแบบของประกันภัยแทนครับ
8: จากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชน

0: เมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้า
1: ประกันภัยที่ว่าจะครอบคลุมอะไรบ้างพวกเราจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับไปดูรายละเอียดกันหน่อยสำหรับการทำประกันภัยจะครอบคลุม3ภัยหลักครับก็คืออุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมอันนี้เจอกันทุกปีแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยนะครับนอกจากนี้ประกันภัยยังครอบคลุมเรื่องของวาตภัยหรือว่าภัยจากพายุและที่สำคัญที่เจอกันก่อนหน้านี้ก็คือภัยจากแผ่นดินไหวหลายพื้นที่ก็เจอเหมือนกันนะครับดูเรื่องของหลักเกณฑ์กันหน่อยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้แบบนี้ในกรณีของอุทกภัยน้ำท่วมครับให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทันทีน้ำท่วมปุ๊บประกันภัยจ่ายก่อนเลย 10,000 บาทเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยไปประเมินแล้วก็เยียวยากันเพิ่มเติมแต่ต้องจ่ายก่อน 10,000 บาทนะครับ
2: ส่วนกรณีวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวเนี่ยค่ะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันนะคะแล้วก็จ่ายเพิ่มตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแล้วก็ยังครอบคลุมกรณีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาระบุด้วยนะคะว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐจากเดิมที่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนแล้วค่อยเยียวยาก็เปลี่ยนมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้ารัฐบาลจะเป็นคนจ่ายเบี้ยประกันให้ซึ่งการเยียวยาไม่จำกัดจำนวนครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำก็จะครอบคลุมทุกครั้งค่ะ
3: อันนี้คือเป็นการครอบคลุม3ภัยย้ำนะคะคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะหากมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นหลายครั้งโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติในครั้งนี้ก็จะครอบคลุมทุกๆครั้งที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาล
2: ที่ประชุมครม.ได้มีการมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะไปเร่งดำเนินการการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็เร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือว่าปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมนะคะซึ่งงบประมาณในการซื้อประกันภัยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลบอกนะคะว่าต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 15,000 ล้านบาทแต่ถ้าหากว่าไม่ซื้อเนี่ยคุณผู้ชมการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยต่อปีเนี่ยค่ะไม่ต่ำกว่า 45,000 ล้านบาทนะคะ
1: มันมากกว่านั้นนะ
2: การประหยัดงบประมาณเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ความเสี่ยงของภัยพิบัติต่างๆเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งหลังจากนี้ด้วยนะคะ
4: ภาพที่เราเคยเห็นว่าพอเจอสถานการณ์แต่น้ำท่วมเจอพายุเจอลมพัดหลังคาปลิวแล้วประชาชนต้องเตรียมเอกสารเพื่อที่จะไปยื่นต่อคิวกันแล้วก็ขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะต้องไปดูว่าขั้นตอนในการที่จะมีการจ่ายเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนเช่นสมมติว่ามีการประกาศว่าพื้นที่ตำบล นี้หมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติปุ๊บจ่ายไปเลยทุกบ้านเลยทันทีไหมโอนเข้าบัญชีเลยไหมหรือว่าก็ยังต้องไปยืนยันตัวตนที่สำนัก งานอำเภออบต.หรือยังไงตรงนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมาคงจะต้องรอหลังจากนี้แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่น่าจะเป็นภาพที่เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับเตรียมความพร้อมกันหน่อยเพราะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับมีการออกมาประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง30จังหวัดที่จะเสี่ยงกับฝนตกหนักนะครับอย่างในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงเป็น2พื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักปัจจัยเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เจอกับร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณลาวด้วยเหมือนกันก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกเหนือวันนี้เจอกับฝนตกหนักไล่เรียงกันไปในแต่ละพื้นที่นะครับอย่างในพื้นที่ของภาคเหนือภาคเหนือวันนี้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่นะครับวันนี้ฝนค่อนข้างตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายครอบคลุมไปถึงพื้นที่ของลำปางตาก น่านแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้คาดการณ์ว่าจังหวัดเหล่านี้จะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ70%ของพื้นที่

0: และถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิในช่วงเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22ถึง24องศาเซลเซียสและถ้าไปดูในช่วงบ่ายช่วงบ่ายอุณหภูมิก็จะขยับสูงขึ้นเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง33องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างที่บอกไปว่าจะมีปัจจัยเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณลาวตอนบนก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็จะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มี6จังหวัดที่คาดการณ์นะครับว่าจะเจอกับฝนตกหนักมากที่สุดก็คือในพื้นที่ของบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดยโสธรฝนจะตกมากที่สุดก็คือช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าก็จะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางถ้าขยับลงมาดูวันนี้ก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับโดยจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักก็คือลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองตกหนักมากที่สุดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนในช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและถ้ามาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกครับวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักมากที่สุดคือจังหวัดนครนายกจังหวัดตราดรวมไปถึงพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้เจอกับปัจจัยของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณอันดามันแล้วก็พื้นที่ของอ่าวไทยนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนขอให้ประชาชนต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็คือพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดก็คือนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลาช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: 6นาฬิกา12นาทีกับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันครับพูดถึงภัยพิบัติชายแดนเนปาลจีนตอนนี้ผ่านพ้นมาแล้ว1สัปดาห์นะครับท่ามกลางการเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องขณะที่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังขยับมากขึ้นเรื่อยๆและล่าสุดในฝั่งเนปาลเนี่ยทะลุ 1,000 คนไปแล้วนะครับคุณวินิษฐา
2: เมื่อมีเยอะขนาดนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการจัดการกับร่างผู้เสียชีวิตที่ไม่มีที่เก็บก็ดีแล้วก็ไม่มีที่ฝังด้วยนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำท่ามกลางความพยายามช่วยเหลือจากนานาชาติค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนนี้ยังทยอยเดินทางเข้าไปในพื้นที่นูวาคอตซึ่งบ้านเรือนพังเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มสัปดาห์ที่แล้วนะคะภารกิจขุดค้นซากปรักหักพังยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่เกิดภัยพิบัติมาวันนี้ครบ1สัปดาห์แล้วท่ามกลางภาพของอาคารที่จมอยู่ในกองดินโคลนท่วมสูงเมื่อวานนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลเพิ่มขึ้นเป็น 1,050 คนนะคะแล้วก็มีตัวเลขผู้สูญหายอีกราว 4,000 คนในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย583คนรวมถึงคนที่คาดว่าติดอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกอย่างน้อย639คนส่วนตัวเลขคนที่ทางการช่วยเหลือออกมาได้แล้วมีมากกว่า 11,000 คนนะคะแล้วก็ในฝั่งของทิเบตสื่อทางการจีนรายงานยืนยันผู้เสียชีวิตอยู่ที่16คนสูญหาย546คนในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติ261คนรวมอยู่ด้วยรายงานการประเมินเบื้องต้นจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติระบุว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้มีเศษซากความเสียหาย คิดเป็นน้ำหนักรวมอย่างน้อย 2.2 ล้านตันซึ่ง

0: จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะคะก็คือชิ้นส่วนอาคารบ้านเรือนหินตะกอนดินโคลนต่างๆหลังจากผ่านภัยพิบัติใหญ่มา1สัปดาห์นะคะตอนนี้ในปากำลังต้องเร่งจัดการกับร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากส่วนใหญ่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้วิธีนำไปฝังอยู่จุดนี้เป็นป่าชานกรุงกัดมันดุใช้วิธีฝังศพหมู่นะคะก่อนจะฝังเนี่ยเขาก็เก็บตัวอย่าง DNA เอาไว้ถ่ายภาพใบหน้าและรายละเอียดเฉพาะบุคคลแล้วก็ออกเลขประจำตัวของแต่ละร่างไว้ช่วยให้ครอบครัวไปตามหาได้ในภายหลังหลายครอบครัวขณะเดียวกันร่วมกันจัดพิธีศพอันนี้อยู่ที่วัดในกัดมันดุเป็นความเชื่อทางศาสนานะคะยังไม่เจอร่างก็จริงแต่ว่าถือเป็นการทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณให้ไปสู่สุคติหลังจากที่หลายบ้านพยายามออกตระเวนค้นหาญาติตามศูนย์พักพิงตามห้องเก็บศพแต่หลายวันแล้วก็ไม่พบนะคะอีกที่หนึ่งที่จิตวันชาวเนปาลหลายร้อยคนพร้อมใจการเดินทางฝ่าสายฝนไปร่วมพิธีจุดเทียนไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่บริเวณหลุมฝังศพหมู่จุดที่ฝังร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยพวงมาลัยและเทียนที่นำเอามาไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตนับร้อยที่เขาบอกว่าร่างเนี่ยลอยมาตามแม่น้ำเจ้าหน้าที่ต้องเร่งฝังร่างเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ห้องเก็บศพในหลายพื้นที่แออัดไม่สามารถรองรับร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมได้อีกแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่ในปากำลังเร่งแก้ไขตอนนี้นะคะก็คือการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่ามีคนติดอยู่ไม่ต่ำกว่า600คนที่รายงานไปตอนต้นทางกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเนี่ยเปิดเผยคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปปฏิบัติการกู้ภัยนะเป็นภาพของทีมกู้ภัยที่เชี่ยวชาญการขุดอุโมงค์ของอินเดียเองเนี่ยอยู่ในภารกิจพยายามเข้าไปเร่งค้นหาช่วยชีวิตคนงานที่คาดว่ายังติดค้างภายในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำในราสูวาอันนี้อีกภาพหนึ่งเป็นโดรนตรวจจับความร้อนบินเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยจะเห็นโครงสร้างเพดานโค้งเห็นผนังอุโมงค์ทอดยาวไปในความมืดแต่ว่าข้างล่างเนี่ยโคลนท่วมทะลักขึ้นมาสูงเหลือช่องว่างอยู่ไม่เท่าไหร่เองนะคะโคลนน่าจะกินพื้นที่ไป 80-90% แล้วช่องว่างเหลือเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าจุดนี้น่าเสียดายไม่ได้เห็นสัญญาณของผู้รอดชีวิตข้างในแต่อย่างใดค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะฝั่งจีนในทิเบตเนี่ยสื่อทางการจีนรายงานบอกว่าตอนนี้ขบวนรถนะเครื่องจักรหนักแบ็คโฮต่างๆเข้าไปถึงใจกลางพื้นที่ภัยพิบัติได้แล้วนะคะฝ่าเส้นทางที่ดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังเข้าไปถึงบริเวณด่านพรมแดนจีหลงตั้งแต่ช่วงคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาพยายามไปเร่งเปิดทางแล้วก็ค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่เนี่ยเปิดเผยว่าเป้าหมายเร่งด่วนตอนนี้คือการเคลียร์พื้นที่แล้วก็เสริมความแข็งแรงของชั้นถนนที่โดนน้ำท่วมเพื่อเปิดเส้นทางปลอดภัยให้มีทีมกู้ภัยเนี่ยเดินเท้าเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุได้ง่ายขึ้นแทนที่แต่เดิมเนี่ยต้องปีนป่ายไปตามโขดหินริมลำน้ำมีความอันตรายสูงแล้วก็การเสริมฐานถนนเนี่ยอาจจะทำให้รถบรรทุกหรือเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ได้เพิ่มเติมไปเร่งกู้ร่างผู้เสียชีวิตและทางกระทรวงการต่างประเทศจีนเองก็ส่งอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ชุดที่2เข้าพื้นที่นะคะพร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจ DNA เข้าไปช่วยในป่าด้วยแล้วนอกจากนี้ยังมีรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะประกาศส่งทีมกู้ภัยฉุกเฉิน44นายสนับสนุนปฏิบัติการค้นหากู้ภัยในเขตราสูวาโดยเฉพาะการเร่งค้นหาชาวเกาหลีใต้9คนที่เป็นพนักงานของบริษัทพลังงานสูญหายระหว่างปฏิบัติงานในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเช่นกันก่อนหน้านี้รัฐบาลเนปาลเนี่ยปฏิเสธเรื่องของการรับความช่วยเหลือในเรื่องของทีมกู้ภัยทั่วไปจากต่างชาตินะคะแต่ว่าเป็นการร้องขออุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเป็นอย่างเช่นเครื่องตรวจจับสัญญาณชีพหรือตู้แช่ขนาดใหญ่สำหรับรักษาศพและสะพานเหล็กสำเร็จรูปเพื่อพยายามไปเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดนายกรัฐมนตรีเนปาลเนี่ยเปิดเผยว่าตอนนี้มีเงินและสิ่งของช่วยเหลือจากนานาชาติหลั่งไหลเข้ามาคิดเป็นมูลค่ารวมตอนนี้กว่า42ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ 1,400 ล้านบาทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจะได้นำไปใช้ฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปค่ะทิ้งท้ายข่าวที่เนปาลกันด้วยภาพนี้นะคะหลายคนน่าจะพอคุ้นตาต้นคลิปเห็นไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่านี่เป็นภาพไวรัลที่หลายคนบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและความทรหดในเขตนูวากอดบ้านหลังนี้สีเขียวๆเนี่ยรอดพ้นจากแรงปะทะของน้ำป่า ของน้ำที่ไหลลงมาจากต้นน้ำแล้วก็ดินโคลนรอดมาได้ทั้งที่รอบๆบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหมดนะคะมีผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวจีนเนี่ยเมื่อวานลงพื้นที่ไปในจุดนี้รายงานว่าพบเบื้องต้นว่าตัวอาคารเนี่ยโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปัจจัยที่ทำให้บ้านหลังนี้รอดมาได้เนี่ยยังสรุปไม่ได้นะคะอาจจะเป็นความแข็งแรงของโครงสร้างตำแหน่งที่ตั้งภูมิประเทศโดยรอบรวมถึงทิศทางแล้วก็แรงปะทะของกระแสน้ำป่าที่ไหลผ่านไปสองข้างของตัวบ้านพอดีซึ่งก็ยังคงต้องรอการตรวจสอบเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมต่อไปเพราะมีหลายคนแสดงความสนใจเรื่องของบ้านหลังนี้ที่รอดมาได้ยังไงอะนะคะแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่ตัวอาคารที่รอดนะเพราะว่าคนที่เข้าไปหลบครอบครัวที่อาศัยอยู่แล้วก็หลบอยู่ข้างในระหว่างที่น้ำพัดมาเนี่ยรอดชีวิตทั้งหมดแล้วก็อพยพออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดด้วยนะคะ
1: ครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรานำเสนอภาพต่างๆเหล่านี้สิ่งที่ตามมาก็คือทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากยกเลิกการเดินทางไปประเทศเนปาลจนทำให้การท่องเที่ยวของเนปาลถึงขั้นต้องออกมาโพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่าเนปาล is not closed ประเทศเนปาลไม่ได้ปิดทั้งหมดแต่ว่ามันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วก็พื้นที่ที่ยังสามารถท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็บอกว่าสนามบินก็ยังเปิดตามปกติสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เจอกับภัยพิบัติก็ยังเปิดตามปกติแล้วก็ระบุบอกว่าการเดินทางมาเที่ยวของคุณมันมีความหมายต่อพวกเรามากๆเพราะจะสามารถช่วยฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เพราะว่าหลายคนพอเห็นข่าวแบบนี้แล้วก็อาจจะกังวลแล้วก็กลัวไม่กล้าเดินทางไปแต่ว่าจริงๆยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังสามารถเดินทางได้แล้วก็ยังปลอดภัยอยู่ด้วยนะคร
0: ับ อันนี้ที่เห็นคืออยู่ตอนกลางของประเทศยังมีอีกหลายภาคที่ยังเดินทางไปได้อยู่ปลอดภัย
2: ค่ะคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันหน่อยค่ะสอแววตึงเครียดหนักอีกละลอกหนึ่งนะคะหลังจากที่สหรัฐอิหร่านเพิ่งจะเปิดฉากปะทะกันรอบใหม่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดสหรัฐโจมตีอิหร่านรอบใหม่แล้วนะคะ
0: โดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าถ้าอิหร่านตอบโต้อีกเนี่ยจะเจอถล่มหนักกว่าเดิมนะคะขณะที่ฝั่งผู้นำอิหร่านส่งสัญญาณประนีประนอมย้ำว่ามองการทูตการเจรจาเป็นแนวทางหลักในการยุติความขัดแย้งค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าสหรัฐตอนนี้เริ่มปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC เวลา 12:00 นวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นที่สหรัฐตอบโต้ที่อิหร่านพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซช่วงไม่นานมานี้รวมถึงโจมตีทหารอเมริกันในภูมิภาคสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศนะคะรวมถึงที่เกาะเคเชมเมืองบันดาอับบาสแล้วก็สนามบินในเมืองจิรอฟการโจมตีล่าสุดของสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วรอบนึงนะเป็นรอบแรกในระยะเวลากว่า1เดือนแล้วก็เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมัน2ลำถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเองเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความยืนยันว่าการโจมตีรอบล่าสุดของสหรัฐเป็นสิ่งที่ชอบทำนะคะทำไปเพื่อตอบโต้ความพยายามอันล้มเหลวของอิหร่านในการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงการที่อิหร่านยิงขีปนาวุธ8ลูกใส่ฐานทัพสหรัฐก่อนหน้านี้ในจอแดนพร้อมขู่ซ้ำด้วยว่าถ้าอิหร่านคิดจะตอบโต้สหรัฐจะโจมตีโต้กลับให้รุนแรงและหนักหน่วงกว่าเดิมขณะเดียวกันสกอตต์เปอร์เซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยเตือนนะคะว่าสหรัฐเตรียมจะเปิดฉากใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระลอกใหม่คาดว่าจะเริ่มจัดการกับธนาคารที่เกี่ยวข้องเนี่ยภายในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็วางแผนจะมีมาตรการต่อธนาคารเพิ่มเติมอีกแห่งหนึ่งในสัปดาห์หน้าส่วนฝั่งอิหร่านท่าทีของทางกลาโหมเนี่ยยังแข็งกร้าวนะคะอย่างโฆษก IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการโจมตีครั้งนี้เช่นเดียวกันกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านย้ำระหว่างการแถลงข่าวประจำสัปดาห์บอกว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำที่เป็นการรุกรานใดๆจากสหรัฐรอดพ้นการตอบโต้ส่วนโมฮัมหมัดวาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุชัดเจนว่าหากศัตรูไม่ต้องการให้อิหร่านส่งออกน้ำมันออกจากอ่าวเปอร์เซียก็จะไม่มีใครส่งออกน้ำมันจากที่นี่ไปได้เช่นกัน ขณะที่มาซูดเปเชชเคียนประธานาธิบดีอิหร่านแถลงระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีร์กิสถานนะคะยืนยันว่าอิหร่านยังมองการทูตและการเจรจาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและย้ำว่าอิหร่านไม่ได้เป็นผู้เริ่มสงครามแต่ว่าอิหร่านเนี่ยทำไปเพื่อป้องกันตนเองก่อนหน้านี้เปเชชเคียนส่งสัญญาณประนีประนอมนะคะบอกว่าอิหร่านเนี่ยพร้อมจะกลับเข้าสู่กรอบข้อตกลงตามบันทึกความเข้าใจที่เคยทำเอาไว้กับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนหากอีกฝ่ายยอมปฏิบัติตามพันธกรณีผูกพันเช่นเดียวกันสถานการณ์ความตึงเครียดที่กลับมาระอุรอบใหม่นี้นะคะไม่เพียงแต่ทำลายความหวังทางการทูตเท่านั้นแต่ว่ายังสร้างความกังวลระลอกใหม่ต่อตลาดพลังงานโลกหลังราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นทันทีตั้งแต่การโจมตีรอบใหม่ช่วงสุดสัปดาห์ส่วนเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบพากันปรับขึ้นหมดนะคะทั้งเบรนท์ทั้งเวสต์เท็กซัสตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4% ด้วยกันหลังจากที่ทางกองทัพสหรัฐออกมาประกาศว่าโจมตีอิหร่านไปแล้วจากการที่ต้องตอบโต้เรื่องที่อิหร่านพุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์นะคะก่อนหน้านี้ก็เรือ2ลำเนี่ยเมื่อวันจันทร์โดนโจมตีในระยะเวลาห่างกันแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นถ้าอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานที่เขาบริษัทที่เขาติดตามเรื่องของการเดินเรือในแถบอ่าวซึ่งก็เป็นสิ่งที่สหรัฐบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยอมไม่ได้รวมถึงการพยายามวางทุ่นระเบิดต่างๆแต่ว่าก็มีคำถามถึงยุทธศาสตร์ที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังทำอยู่ตอนนี้เหมือนกันเพราะว่าอีกแค่ 2-3 เดือนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วแล้วสิ่งที่ทำอยู่ก็ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นและชาวอเมริกันก็ยิ่งไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทรัมป์จะหาทางลงยังไงต่อ
1: แต่มีลงอยู่นะทองราคาทองคือเช้านี้อาจจะต้องลุ้นกันเลยนะ 4,300 กว่าๆนี่จะหลุด 4,300 หรือเปล่าคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ใครที่แบบถือทองอยู่นี่อาจจะยิ้มออกเพราะว่าเกิน 70,000 อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้น่าจะต่ำกว่า 70,000 เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังเป็นช่วงขาลงสำหรับทองใครที่เป็นเซียนทองซื้อทองเก็บไว้เมื่อวานนี้เดี๋ยวรอดูราคาเช้าวันนี้น่าจะลงอีก
2: ค
1: ่
2: ะ
3: ครับทองลงแต่น้ำมันขึ้น
1: ครับ
3: คุณผู้ชมจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อประเด็นนี้ปรับเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยมาพูดถึงเรื่องของการละเล่นที่เรามักจะชอบเล่นกันตอนเด็กๆพอโตขึ้นบางทีก็ไม่ได้ทำแล้วเลิกเล่นไปแล้วคุณผู้ชมนึกถึงอะไรบ้างทั้ง3ท่านนึกถึงอะไรบ้างมันก็จะมีหมากเก็บ
1: ครับ
3: ดีดลูกแก้ว
1: ผมดีดลูกแก้ว
3: ใช่ไหมฮะดีดลูกแก้วต้องมีกระโดดเชือกกระโดดเชือกนี่ก็ต้องเล่นกันทุกคนไห
2: ม
3: แต่พอทุกวันนี้คุณวินิจฐานมาไม่ได้เล่นแล้วไง
0: บางคนเขาหันมาฮิตออกกำลังกายเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้แบบเป็นคาร์ดิโอกระโดดเชือกก็มีหลายคนบอกว่าเป็นกิจกรรมโปรดในวัยเด็กจนโตมาก็ดีนะคะเช่นเดียวกับชาวอเมริกันคนนี้เธอบอกว่านึกย้อนถึงความทรงจำดีๆตอนเด็กก็เลยสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาสำหรับการละเล่นนี้โดยเฉพาะหวังจะสานฝันวัยเด็กให้เป็นจริงค่ะย้อนกลับไปช่วงเด็กหลายคนกระโดดเชือกเนี่ยคือยิ่งใครกระโดดได้แบบนี้นะคุณผู้ชม2เส้นพร้อมกันเขาเรียกดับเบิลดัตช์คือจะเท่มากจะเก่งมากในหมู่เพื่อนๆนะคะการละเล่นแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณชาฮีรารีดสมิธอาจารย์สอนภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ในวิทยาลัยคนนี้ชื่นชอบเหมือนกันตั้งแต่ยังเด็กแล้วนะคะถึงขนาดที่ว่ามีอยู่วันนึงตอนเธอเรียนอยู่ป.3ครูขอให้วาดภาพสิ่งที่อยากจะให้มีอยู่จริงในสักวันนึงเธอบอกว่าเธอวาดภาพเครื่องแกว่งเชือก2เส้นสำหรับเล่นกระโดดเชือกแบบดับเบิลดัตช์ก็คือเห็นภาพร่างไปแล้วไม่ต้องบอกว่าชอบขนาดไหนตอนนี้ความฝันของเธอเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นจริงแล้วเอามาโชว์คุณครูประจำชั้นตอนป.3 ด้วยนะเพราะว่านี่แหละคือเครื่องกระโดดเชือกแบบดับเบิลดัตช์ที่แกว่งเชือกพร้อมกันได้2เส้นแกว่งได้เป็นจังหวะไม่ต้องรอให้เพื่อนมาช่วยแกว่งให้นะคะขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ประมาณราวตากผ้าเธอก็บอกว่าแบบนี้คือขนไปเล่นที่ไหนก็ได้ที่มีพื้นที่พอส่วนจะให้แกว่งกี่ทีสั่งการผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ได้ป้อนตัวเลขเข้าไปจะเล่นก็กดเริ่มนะสะดวกทีเดียวคุณรีดบอกว่าเธอเป็นลูกคนเดียวอ่ะคือไม่มีพี่น้องจะเล่นแบบนี้ทีไม่มีใครมาช่วยแกว่งเชือกให้นะคะต้องรอพักกลางวันถึงจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยก็เลยมีความฝันอยากจะมีเครื่องเล่นแบบนี้ขึ้นมาเธอจึงนำสิ่งประดิษฐ์ของเธอเนี่ยไปให้กลุ่มนักกระโดดเชือกลองใช้ด้วยเหมือนกันนะครับผลตอบรับกลับมาน่าประทับใจทีเดียวหลายคนบอกว่าคือช่วยในการซ้อมได้มากนะ ธอจึงหวังว่าเครื่องกระโดดเชือกดับเบิลดัชของเธอเนี่ยจะได้รับการต่อยอดและจัดจำหน่ายในตลาดต่อไปเนี่ยสังคมที่ถ้าเกิดว่าใครเป็นลูกคนเดียวอยากเล่นการละเล่นอะไรก็ตามที่ไม่ได้มีคนมาช่วยเล่นหรือมาเล่นด้วยนี่ก็เป็นทางออกเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นยังไงเครื่องออกกำลังกายแบบใช้พื้นที่เยอะนิดนึงแต่สนุกหรือเปล่าแทนที่จะไปเข้าฟิตเนสเบื่อๆถ้ามีเครื่องนี้ก็ได้อยู่นะคะ
3: นึกถึงตอนเด็กๆไงที่บอกว่าบางทีเพื่อนก็จะชอบเถียงกันว่าใครเป็นคนถือเชือกอันนี้ไม่ต้องแล้วมีเครื่องด้วยอาจจะใช้สถานที่กว้างซะหน่อยแต่มันก็ทำให้หลายๆคนได้เอนจอยร่วมกันนะ
0: แต่เราอยากถือเชือกนะจังหวะบางทีมันได้ป่วนเพื่อนดีเหมือนกัน
2: หรือว่าอยากปาดน้ำ
1: ช่วงที่ผ่านมามันเหมือนมีกระแสกระโดดเชือกแล้วเขาบอกว่ามันช่วยเผาผ่านแคลอรี่ได้มากกว่าการวิ่งด้วยซ้ำถ้าเทียบแบบด้วยระยะเวลาใช่ไหม10นาทีเผาได้เป็น100แคลอะไรแบบนี
0: ้แต่จะเป็นกระโดดคนเดียวนะ
1: ใช่กระโดดคนเดียว
0: ปวดเข่าแล้ว
1: อันนี้ก็สำคัญเนาะอาจจะต้องดูเข่าดูข้ออะไรกันด้วยตามอายุตามวัยนะครับ
3: ครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณมินิฐา
0: ขอบคุณคร
3: ับ ขอบคุณครับ
1: ไปดูปฏิบัติการของตำรวจห้วยขวางนะครับยังคงเดินหน้าสุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่รัชดาห้วยขวางนะครับก็ตรวจมาต่อเนื่องเป็นคืนที่3ครับรอบนี้ไปสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานร้านด้วยคุณผู้ชมคิดว่าจะเจออะไรล่ะครับร้านที่เข้าไปตรวจเนี่ยคือร้านที่ชื่อว่า KL Club นะครับตั้งอยู่บนถนนเทียมร่วมมิตรเป็น1ใน6เป้าหมายที่ตำรวจสน.ห้วยขวางและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตดินแดงลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่ย่านรัชดาห้วยขวางเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมจากการตรวจสอบพบว่าในร้านจัดโต๊ะให้บริการ28โต๊ะปิดให้บริการเที่ยงคืนครับแต่ว่าพอไปสุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานร้านและลูกค้าที่มาใช้บริการ8คนพบว่ามีพนักงานของร้าน1คนที่มีสารเสพติดในร่างกายครับก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีไปตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจร้านเป็นคาเฟ่นะครับ2แห่งที่ตั้งห่างจากร้านแรกไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งร้านแห่งนี้ก็มีการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานของร้านแล้วก็ลูกค้าแต่ว่าไม่พบสารเสพติดแต่การจัดตั้งโต๊ะแล้วก็เก้าอี้อยู่ในตำแหน่งที่กีดขวางทางเท้าครับทางเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ดำเนินคดีกับเจ้าของร้านตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองส่วนอีกร้านหนึ่งชื่อว่าร้านโฟกพระนครเป็นอีกร้านที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมีลักษณะต้องสงสัยครับเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการมีการยึดเอกสารเอาไว้ตรวจสอบส่วนสถานบริการและสถานประกอบการที่เหลืออีก3แห่งในจำนวนนี้พบ2แห่งครับและเข้าตรวจสอบร้านปิดให้บริการส่วนอีก1แห่งไม่พบความผิดนะครับก็คือจาก3แห่งที่ไปตรวจมี2แห่งที่เปิดอีก1แห่งปิดไม่พบความผิดด้วยนะครับสำหรับการลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่ห้วยขวางของตำรวจสน.ห้วยขวางได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นคืนที่3นะครับเป้าหมายก็คือจะเข้าไปตรวจค้นสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ40แห่งเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมยาเสพติดค้าประเวณีอาวุธและการก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการครับ
2: คุณผู้ชมมาดู AI Passport กันหน่อยนะคะวันที่2แล้วทั้ง2ท่านได้ไปลองใช้งานกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าวันแรกเราลองแล้วใช่ไหม
3: ใช่
2: วันที่2ได้ใช้บ้างไหม
1: เต็มโควต้าเหมือนเดิม
2: โอ้คุณแบบทดลองทุกวันแล้วก็เต็มโควต้าทุกวันอันนี้คุ้มนะรัฐบาลจ่ายเงินให้คุ้มนะคุณผู้ชมวันที่2ของการใช้งานเนี่ยจากการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีการไปโพสต์ในเพจทางการของโครงการพบว่าเกินครึ่งตำหนิการใช้งานค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะมีความคิดเห็นของประชาชนที่ระบุถึงการใช้ AI Passport เนี่ยค่ะเขาไปแสดงความคิดเห็นโครงการนี้กว่า250คอมเมนต์ในช่วง22ชั่วโมงที่ผ่านมานี่นะคะก็คือไปแสดงในเพจของโครงการเลยก็ประมวลผลด้วย AI เนี่ยค่ะนายทันทีสุขโชติรัตน์ผู้เชี่ยวชาญ Big Data ก็เปิดเผยนะคะว่ามีความเห็นเชิงลบและข้อตำหนิต่อโครงการ 56% ที่บอกว่าตำหนิขีดความสามารถของระบบส่วนคนที่ชื่นชมเนี่ย
1: มี
2: 3.2%
3: มีเหมือนกัน
1: ก็มี
3: แต่มีน้อย กว่าความเห็นเชิงลบ
1: แต่มันก็ยังไม่ได้ครบ 100% อาจแสดงว่ามีความเห็นแบบกลางๆแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมที่เหลือ
4: โดยเฉพาะนะครับเรื่องตำหนิความสามารถของระบบเนี่ยอยู่ที่ 31% อยู่ในหมวดใหญ่มากที่สุดเลยน
5: ะ
4: เช่นแบบว่าเรื่องการสร้างภาพนะฮะเจนรูปเนี่ยเจนภาพมีจำนวนจำกัดนะครับข้อความภาษาไทย

0: ในภาพทำมาแล้วเพี้ยนนะฮะเครดิตโควต้าหมดเร็ววิดีโอความคมชัดความยาวเนี่ยยังจำกัดหรือแม้กระทั่งระบบช้าค้างล่มมีเออร์เรอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะนำไปปรับปรุงนะครับแต่คอมเมนต์ที่ดีนะครับก็มีอยู่นะครับมีอยู่ประมาณ 3.2% นะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถของระบบในมุมที่ว่ารวมตัว AI เอาไว้ใช้ได้หลากหลายนะครับก่อนใช้งานง่ายอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของตัวอะไรอะเรื่องของหลักสูตรการเรียนรู้ทักษะน่าสนใจโอ้อันเนี้ยถือว่า 1.2% เลย
1: ในทันทีเสนอให้พิจารณาปรับให้โครงการเพื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างประสิทธิภาพและวัดผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงความย้อนแย้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้บริหารโครงการระบุว่าจะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศแต่ส่งเพียงข้อความคำสั่งหรือว่าพร้อมไปประมวลผลเท่านั้นแต่ในข้อกำหนดการใช้งานของโครงการหมวด3ข้อ 1.3 กับระบุชัดเจนว่าข้อความคำสั่งแล้วก็ไฟล์แนบถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการนำข้อมูลหรือว่าคำสั่งในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐส่งไปประมวลผลยัง AI ต่างประเทศก็อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลได้และจำเป็นต้องตีความหรือแก้ไขเอกสารให้ชัดเจนขณะที่อีกคนนึงก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะคนนี้ค่ะคุณผู้ชมนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนพร้อมกับนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณนำพยานหลักฐานเข้ายื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยมีผู้ที่ถูกกล่าวหา5คนประกอบด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ปลัดกระทรวง DE เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประธานคณะร่าง TOR และบุคคลที่เกี่ยวข้องจากบริษัท Human Intelligenceสำหรับนายชัยชนกเป็นข้อกล่าวหาตามความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธและความผิดปกติของโครงการกลับไม่หาวิธีหยุดยั้งซึ่งหนึ่งในข้อพิรุธสำคัญก็คือการกำหนดสเปคใน TOR ด้านการประชาสัมพันธ์ที่ระบุว่าต้องประชาสัมพันธ์บนจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดทั่วประเทศจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอแต่พบผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่สามารถตอบโจทย์เงื่อนไขนี้ได
2: ้โครงการนี้เนี่ยเขียนสเปคเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์ในจอประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นไม่ซึ่งมีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกก็คือต้องประชาสัมพันธ์บนจอบิลบอร์ดไม่ต่ำกว่า400จุดทั่วประเทศข้อ2คือต้องประชาสัมพันธ์นะคะในจอของร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 6,000 จอไม่ต่ำกว่า 1,500 สาขาแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์ในห้างไม่ต่ำกว่า200จุดซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็กล้าพูดได้เลยนะคะว่านับนิ้วได้ว่ามีเจ้าของจอประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเนี่ยกี่รายที่สามารถที่จะทําในส่วนนี้ได้ซึ่งเราก็ยืนยันมาตลอดนะคะว่าบริษัทนั้นเนี่ยก็เสมือนหนึ่งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับเป็นผู้บริหารชุดเดียวกัน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ระบุถึงกรณีที่นางสาวรัชนกเนี่ยค่ะไปร้องปปช.เพื่อเอาผิดตนและผู้บริหารกระทรวง DE ปมล็อกสเปคโครงการนายชัยชนกยืนยันนะบอกว่าไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากังวลส่วนโครงการ THAI Passport ที่ถูกนำมาโจมตีทางการเมืองบ่อยครั้งแล้วก็ถูกมองว่าตัวเองนั้นตกเป็นเป้านะคะนายชัยชนกระบุว่าควรใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสโดยทำให้ประชาชนรับรู้เรื่องโครงการนี้มากขึ้นและหวังว่าประชาชนจะทดลองใช้ส่วนตัวเองขณะนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะอะไรรู้ไหม
3: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเขาอยากจะเก็บสิทธิ์ให้กับประชาชน
3: โอ้ยยังมีอีกเยอะเลย
4: สิทธิ์เหลือเยอะเลย
3: เหลือเยอะเลย
1: ว่าเดี๋ยวพอลงไปปุ๊บเนี่ยประชาชนจะเสียสิทธิ์ไงจะไปแย่งสิทธิ์ประชาชนเดี๋ยวก็โดนว่าเอาอะไรอย่างนี้เปล่า
5: ครับแต่ว่าตอนนี้เช็คยอดได้เลยลงได้เลยนะครับเพราะยอดเหลือเยอะมากเลย
1: ค่ะ
5: ลองไปทดลองใช้กันดู
1: ค ค่ะเมื่อวานในโลกออนไลน์สนุกมากคุณผู้ชมมีคนไปโพสต์ตั้งกระทู้นะแล้วก็บอกว่าอยากจะให้คนที่ทดลอง AI Passport เนี่ยค่ะมาโชว์ผลงานการเจนรูปด้วย AI Passport ในราคางบประมาณที่รัฐบาลตั้งเอาไว้เนี่ย 1,600 ล้านบาทกันหน่อยมีคนแบบว่าแสดงผลงานกันเยอะมากเลย
3: เป็นยังไงบ้างคร
1: ับ คุณ2คนไปแสดงบ้างหรือเปล่าส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาใช้เพื่อที่จะทําโปรโมทประชาสัมพันธ์สินค้าแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่คุยกันเยอะเนี่ยค่ะคือเรื่องของภาษาก็คล้ายๆกับที่คุณภัทรชัยได้มีการโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นไปว่าพอเวลาเราจะทําโปรโมทหรือว่าทําอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะคุณผู้ชมภาษาเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาไทยมันก็เลยอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไปเลือกโมเดลหรือว่าในรูปแบบที่มันมีภาษาไทยเนี่ยอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าความหลากหลายมันก็จะน้อยด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยไปทำคลิปแล้วก็คือเหมือนกับให้พูดอะค่ะ
3: ครับ
1: แต่ไม่ใช่ภาษาไทยอะ
3: เป็นภาษาอะไรไม่รู้ใช่ไหม
1: ภาษาอะไรก็ไม่รู
3: ้อุ้ยคุณเขียนพร้อมไม่ดีหรือเปล่า
4: เราใช่ไหม
1: ดูที่พร้อมนะต้องลองกันใหม่แต่ว่าต้องลองวันใหม่นะเพราะว่ามันเต็มโควต้าแล้ว
3: ใช่แต่ตอนนี้น่าจะมาแล้วเพราะว่าเมื่อวานที่ผมใช้เต็มโควต้าแล้วมันจะเข้าตอนตีสองตอนนี้น่าจะมีแล้วเดี๋ยวลองใช้ดู
4: เมื่อวานนี้เช็คคอมเมนต์อย่างที่คุณศิริมาบอกดีใจมากเจอเพื่อนเยอะเลย
3: ครับ
4: เจอเพื่อนเยอะเลยบอกว่าภาษาเพี้ยนให้ดูอีกสักครั้งได้ไหมเผื่อเมื่อวานบางคนคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ได้เห็นนะที่ผมลองเจนเมื่อวานแล้วก็ลองโชว์ให้กับทีมงานของเราให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเนี่ยภาษามันเป็นแบบนี้
3: เนี่ยคุณใส่พร้อมไม่ดีเนี่ยคุณภัทรช
4: ัยคุณลองดูพร้อมที่ผมใส่สิผมว่าผมก็ใส่ละเอียดอยู่นะเนี่ย
3: ละเอียด
4: เออ
3: ใช่ไหม
4: แต่อาจจะละเอียดยังไม่พอแหละเนี่ยภาษามันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมมันคือยอมรับตรงๆว่าถ้าเกิดจะเอาไปใช้มันก็ยังใช้ไม่ได้แหละ
3: ครับ
4: เออยังใช้ไม่ได้เพราะภาษามันเป็นแบบนี
1: ้นี่คุณผู้ชมในโลกออนไลน์เนี่ยมีตัวอย่างอันนึงให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะคือเขาเหมือนกับเขาขายหมูปิ้งแล้วเขาพยายามจะแบบเหมือนกับเนี่ยทำโปรโมทหมูปิ้งนี่คุณผู้ชมป้ายไวนิลหมูปิ้งโบราณนี่ได้ภาษาอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันก็เป็นหมูปิ้งนะ
4: ก็โบราณไงคุณศิริมา
1: ก็คือภาษาโบราณหรอ
4: เป็นแบบนี้หรือเปล่า
3: แต่เราก็อ่านไม่ออกอยู่ดี
1: ใช่ไหมคะ
3: ใช่ไหมครับ
1: ลองกันต่อไปคุณผู้ชม
3: คือเห็นเลข10อะแต่ก็ไม่รู้ว่าคือ10ไม้หรือว่า10บาทหรือ10อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะลองแสดงความเห็นกันมาได้นะครับคุณผู้ชมว่าแต่ละท่านเนี่ยเล่น AI ของรัฐบาลแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมันจริงๆมันก็มีหลายตัวเนาะหลายโมเดลก็ลองดูกันได้นะครับบางโมเดลทำวิดีโอบางโมเดลทำรูปภาพบางโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆแบบนี้นะครับ
4: ครับคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับช่างไฟกันหน่อยครับช่างไฟจู่ๆเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าช็อตของช่างไฟที่เขาไปทำงานที่งานมหกรรมลิเกจังหวัดอ่างทองสุดท้ายเสียชีวิตครับจังหวัดที่เขาเนี่ยขึ้นไปติดตั้งไฟครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองแล้วก็ทีม EMS โรงพยาบาลชัยโยเข้าไปช่วยเหลือคนงานถูกกระแสไฟฟ้าช็อตบาดเจ็บสาหัสคือร่างเขาเนี่ยค้างอยู่บนเสาของโครงเหล็กโดมภายในวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งเวทีในร่มนะครับแล้วก็เตรียมจัดงานบริเวณสถานที่จัดงานของโครงการมรดกศิลปะถิ่นอ่างทองส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์หรือว่ามหกรรมลิเกครับซึ่งบริเวณใต้โดมขนาดใหญ่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปพบร่างของนายอัมพลตรุษเงินอายุ31ปีถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงช็อตอย่างแรงคือจังหวะที่ถูกไฟฟ้าช็อตเนี่ยเสียงมันดังสนั่นไปทั่วบริเวณเลยนะครับก็เลยส่งผลทำให้เขาเนี่ยหมดสติแล้วก็ร่างของเขาเนี่ยห้อยค้างอยู่บนโครงของหลังคาโดมความสูงมันหลายเมตรครับสร้างความตกใจให้กับคนงานและก็ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมากหลังจากเกิดเหตุเนี่ยพอรู้แล้วว่าร่างไปค้างอยู่บนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการประสานรถกระเช้าจากเทศบาลในพื้นที่เพื่อขึ้นไปนำร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บลงมาอย่างเร่งด่วนการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บอกว่าค่อนข้างยากลำบากนะครับเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยทีนี้เมื่อนำร่างลงมาสู่พื้นดินได้แล้วครับก็พบว่าผู้บาดเจ็บมีบาดแผลไหม้ตามร่างกายเจ็บปวดรุนแรงแล้วก็อยู่ในอาการสาหัสเจ้าหน้าที่มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนแต่เนื่องจากถูกไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงก็เลยทำให้คนงานคนนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ย ทราบว่าผู้บาดเจ็บเป็นคนงานที่มาจัดงานแล้วก็ติดตั้งเดินสายไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคาราวานสินค้าและงานมหกรรมลิเกขณะที่กำลังจะปีนขึ้นไปปฏิบัติงานบนโครงเหล็กก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรช็อตอย่างรุนแรงท่ามกลางความตกใจของ

0: ของแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านรวมถึงคนงานที่เขาอยู่ระหว่างการทำงานในพื้นที่ด้วยครับ
1: นั่งอยู่ได้เสียงดังบึ้มไงไปเห็นประกายไฟมันปุ้มเลยนะแต่ว่ามีคนมาคว้าช่องมาช่องก็เลยวิ่งมากันเห็นเขาห้อยอยู่
2: เขาอยู่ข้างบนหลัง
1: บน
2: แล้วเขาขึ้นไปทำอะไรครับป้า
1: ต่อไฟ
2: ต่อไฟ
1: ต่อไฟให้งานเนี่ยต่อไฟลาว
2: เขาจะมีงานอะไรนะ
1: จะมีงาน
2: งาน
1: อะไรตาม
2: น
1: ิเกอ๋อ
2: แล้วคือเขากำลังทำงานอยู่
1: จ้ะเขาทำไฟอยู่
2: เป็นโดนจัดงานใช่ไหมคะ
1: จ้ะจ้ะใช่โดนจัดงานเขารับเหมาก็ได้รับเหมาอยู
2: ่ได
1: ้ไฟมันประกายบึ้มเลยอะ
2: ตกใจมากไหมป้า
1: ตกใจเลยนึกว่าเขาจุดพลุอะไรนะไฟช็อต
0: เนี่ยครับแม่ค้าที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าเสียงมันดังมากตอนแรกเข้าใจนึกว่ามีคนจุดพลุอะไรสุดท้ายไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกไฟฟ้าช็อตอยู่ด้านบนนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วก็เตรียมจะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปสำหรับงานมหกรรมลิเกที่จะจัดขึ้นในวันที่3-6กันยายนนี้ก็เพิ่งจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นกรณีการจัดเวทีกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับเวทีนี้จัดอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากซึ่งหลายคนมองแบบนี้บอกว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายจากกระแสน้ำและก็ลมพายุฝนด้วยโดยจุดเกิดเหตุก็เป็นเวทีกลางในร่มภายในโดมของวัดซึ่งเป็นเวทีจัดแสดงอีกแห่งหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันตอนนี้หลายคนก็ยังเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยงานที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือ3กันยายนนะครับ
3: และช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬานะครับเช้านี้พบกับคุณไพฑูรย์ รัตติวิริยะพงษ์นะครับเราตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันแบดมินตันรายการไชน่ามาสเตอร์วิลกุลวุฒิก็ไปแข่งด้วยนะ
4: ใช่นะครับก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนนะหลังจากที่กองเชียร์ไทยนะครับก็ดีใจกับวอลเลย์บอลไปแล้วมาดีใจกับแบดมินตันต่อนะครับซึ่งรายการนี้ก็ถือเป็นรายการที่มีความสำคัญกับเอเชียนเกมที่กำลังจะมาถึงด้วยนะครับวิลกุลวุฒิครับรอดพ้นการตกรอบแรกไปอย่างหวุดหวิดหลังแซงชนะคู่แข่งจากญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบ2ในศึกแบดมินตันที่ประเทศจีนครับแบดมินตันเบอร์โทร750รายการไชน่ามาสเตอร์ครับแข่งขันที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนเปิดฉากทำการแข่งขันรอบแรกไปแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งไฮไลท์ของไทยครับเริ่มจากประเภทชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกและเป็นมือ3ของรายการลงสนามดวลกับยูชิธนากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่นซึ่งเกมนี้ครับวิลกุลวุฒิทำกองเชียร์ไทยลุ้นกันเหนื่อยเมื่อเป็นฝ่ายพลาดท่าแพ้ไปก่อนในเกมแรกด้วยคะแนน15-21ก่อนจะมาแก้มือครับเอาชนะคืนในเกมที่2ด้วยคะแนน21-14ต้องไปโดนกันต่อในเกมที่3ซึ่งในเกมตัดสินนี้เองครับทั้ง2ฝั่งยังสู้กันได้อย่างสูสีก่อนที่สุดท้ายแล้ววิลกุลวุฒิครับจะเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปอย่างหวุดหวิดด้วยคะแนน22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปแบบลุ้นระทึกครับเข้าไปพบกับลู่กวางซูนักกีฬาจากจีนเจ้าถิ่นมืออันดับ30ของโลกในรอบ2ส่วนประเภทหญิงเดี่ยวครับน้องเมซ้ายสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกผ่านเข้ารอบ2ไปแบบไม่ยากเย็นครับหลังเอาชนะหว่องลิงชิงมือ36ของโลกจากมาเลเซียไป2เกมรวดคะแนน21-14ทั้ง2เกมผ่านเข้ารอบ2เข้าไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรประวีช่อชูวงมือ8ของโลกจากไทยมาในรอบแรก ปิดท้ายที่ประเภทคู่ผสมครับโอโม่ภคพลกีรารัตน์สกุลจับคู่กับปอป้อทรัพย์สิริและแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกเร่งเครื่องแซงชนะอย่างโกซวนกับฟูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไต้หวันไป2-1เกมคะแนน13-21 21-13และ21-11เจองานหนักในรอบ2ครับเมื่อต้องพบกับฝึงยานเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีนในรอบต่อไปสำหรับแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์ครับถือเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่นักกีฬาไทยใช้เรียกฟอร์มก่อนจะไปทำศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นซึ่งแบดมินตันในเอเชียนเกมครับจะแข่งขันกันระหว่างวันที่20-29กันยายนนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีแล้วกันนะครับเพราะว่าในศึกชิงแชมป์โลกก่อนหน้านี้มี2นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเมรัชนกก็มีอาการเจ็บหลังแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเธอมีรายชื่อลงแข่งในวันนี้นะฮะส่วนอีกคนหนึ่งที่เจ็บก็คือบาสเดชาพลอันนี้เป็นความหวังคู่ผสมเจ็บเข่านะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่ได้ลงแข่งก็ลุ้นกันว่าบาสเนี่ยจะหายทันในเอเชียนเกมหรือเปล่าไปดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับกับสโมสร BG ปทุมซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าโอ้ทำแฟนบอลผิดหวังมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้พวกเขามาโฉมใหม่นะครับหวังว่าจะพลิกสไตล์การเล่นสร้างความสุขให้กับแฟนบอลให้ได้นะครับฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้ครับแฟนบอลจะได้เห็นการพลิกโฉมสไตล์การเล่นของ BG ปทุมที่มีความดุดันและแข็งแกร่งเพื่อเป้าหมายในความไล่ล่าความสำเร็จในวงการฟุตบอลไทยครับกัปตันเจชนะทิพย์สงกระสินครับพร้อมด้วยตังสารัตน์อยู่เย็นนำทัพนักเตะ BG ปทุมลงฝึกซ้อมโชว์สื่อมวลชน ในการเตรียม

0: ความพร้อมครับลุยศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2026ถึง2027ซึ่งปีนี้บีจีปทุมครับมีลุ้นแชมป์ทั้ง4ถ้วยทั้งแชมป์ไทยลีกรายการ FA ครับลีกครับรวมไปถึง AFC Champions League 2ซึ่งบีจีปทุมครับอยู่ภายใต้การคุมทีมของวลาดิเมียร์วูโยวิชเฮดโค้ชชาวมอนเตเนโกโดยปีนี้บีจีปทุมมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นต่างชาติใหม่แบบยกชุดซึ่งเก็บไว้เพียงราดิลซานตาน่าศูนย์หน้าชาวบราซิลเพียงรายเดียวเท่านั้นขณะที่แข้งไทยก็ยังนำโดยแกนหลักอย่างชนาทิพย์สารัตรวมไปถึงสุรชาติสารีพิมพ์และสราณนอนุอินซึ่ง2คีย์แมนของทีมครับทั้งเจและตังยืนยันว่าปีนี้บีจีปทุมมีความพร้อมที่ดีมากเนื่องจากทุกคนในทีมทั้งนักเตะไทยและต่างชาติพยายามเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันโดยสไตล์การเล่นของทีมครับจะเพิ่มความดุดันและแข็งแกร่งขึ้นเพื่อเป้าหมายในการไล่ล่าความสำเร็จครับ
1: ทุกคนมีเรามีนักฟุตบอลต่างชาติเข้ามาเยอะแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนเป็นมืออาชีพทุกคนน่าจะสามารถที่จะผลักดันซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นกว่าเดิมผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยทุกทีมเนี่ยมีผู้เล่นต่างชาติเยอะแน่นอนว่าความเข้มข้นของฟุตบอลไทยน่าจะมีความเพิ่มขึ้นมีความแข็งแรงกันมากขึ้นก็หวังว่าทีมเราเนี่ยจะสามารถที่จะรักษามาตรฐานให้ดีขึ้นในทุกๆนัดนะครับอาจจะก่อนนี้พวกเราอาจจะเป็นคลื่นทะเลมากไปหน่อยก็หวังว่าเราจะรักษามาตรฐานในการเก็บชัยชนะให้ได้ตั้งแต่นัดแรกให้ได้ครับ
2: เป้าหมายส่วนตัวครับก็อยากที่จะได้แชมป์ไทยลีกอยู่แล้วครับผมตั้งเป้าไว้ในทุกๆปีอยู่แล้วแล้วก็ผมก็คิดว่าทั้งทีมแล้วก็นักเตะทุกๆคนนะครับก็คงจะมีเป้าหมายที่เหมือนกับผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็อยากทำให้สำเร็จอีกครั้งนึงครับเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ถือว่าล้มเหลวเนาะที่เราตั้งเป้าที่จะเป็นแชมป์ในทุกๆปีอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่เรามีการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับ2เดือนกว่าแล้วก็ได้ผู้เล่นใหม่เข้ามาผมก็คิดว่าเราก็น่าจะมีความพร้อมที่จะไปท้าชนกับบุรีรัมย์กับ BU หรือท่าเรืออะไรเงี้ยครับก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับ BG ครับ
0: จีปทุมครับจะประเดิมไทยลีกนัดแรกด้วยการบุกไปเยือนน้องใหม่ปัตตานี FCแข่งขันกันในวันที่4กันยายนนี้เวลา1ทุ่มตรงซึ่งจะแข่งกันที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาครับ
3: คือการเปลี่ยนนักเล่นที่เป็นชาวต่างชาติแบบโอ้โหยกทีมของบีจีปทุมหลายคนก็ตั้งตารอฟอร์มการเล่นเนาะเพราะว่าเราต้องไปเจอกับปัตตานีซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ด้วยก็อยากดูว่าการเล่นของบีจีปทุมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไหน
0: ใช่นะครับเพราะว่าบีจีปทุมเนี่ยก่อนหน้านี้โดนวิจารณ์เยอะคือทุกอย่างพร้อมหมดแหละเรื่องของการจ่ายเงินเดือนเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเดียวที่ไม่พร้อมก็คือเรื่องของใจนักเตะปีนี้ก็หวังว่าจะสู้กันเต็มที่ตั้งแต่นัดแรกนะครับไปดูเรื่องของกีฬาคนพิการกันบ้างนะครับล่าสุดคุณอินทัศน์ก็เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเก็บประสบการณ์รวมถึงไปเก็บเรื่องราวดีๆนะครับนำมาฝากกันกับการใช้กีฬาสู้ชีวิตของน้องๆเหล่านี้นะครับโอกาสการเล่นกีฬาของเด็กพิการครับถือว่ามีไม่มากนักถ้าเทียบกับคนปกติส่งผลให้กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเวทีสำคัญครับของเด็กพิเศษทั่วเมืองไทยได้ใช้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียมซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็คือน้องเอมวิภากาจากอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากไปติดตามเรื่องราวของเธอได้ครับจากรายงานของคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ
4: ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเด็กพิเศษทั่วเมืองไทยร่วมชิงชัยในศึกกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมไฮไลท์อยู่ที่กรีฑาแข่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับวิ่ง200เมตรหญิงประเภท T20ความบกพร่องทางสติปัญญารุ่นอายุ10ถึง15ปีรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าน้องแอมภวิกาสุมนโกศีนักเรียนวัย13ปีจากจังหวัดตากในลู่วิ่งที่6วิ่งนำโด่งเข้าเส้นชัยแบบม้วนเดียวจบเวลา 30.47 วินาทีคว้าเหรียญทองตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงแข่งขันรายการนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของพิมพ์ชนกเรืองสงครามจากพิจิตรปัญญานุกูลและเหรียญทองแดงเป็นของนันพัฒน์สว่างสุขจากลพบุรีปัญญานุกูลครับความสำเร็จในครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับน้องแอมและเพื่อนๆรวมถึงครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนขยายโอกาสเด่นบัวราชรังสรรค์อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้กับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน16คนได้เล่นกีฬาอย่างมีความสุขซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวไร่ชาวสวนในพื้นที่ครับโดยน้องแอมเผยกับทีมข่าวกีฬาไทย PBS พร้อมกับหลั่งน้ำตาว่าเป้าหมายของเธอในการเล่นกีฬาเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพทางร่างกายจิตใจและสติปัญญารวมถึงต่อยอดผลงานสู่ทีมชาติไทยตามรอยศิษย์เก่ารุ่นพี่บุญกองเสน่ห์พูดนักกีฬาพิการประเภทลานทีมชาติไทยครับ เพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว

0: ให้แม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายในอนาคต
1: อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติหาเงินให้แม่ค่ะเพราะว่าตอนหนูเด็กๆหนูเห็นแม่ลำบากแล้วก็แม่หาเงินให้หนูเวลาหนูอยากได้อะไรเขาก็จะซื้อให้หนูค่ะเงินเดือนไม่ถึงหลักหมื่นค่ะแค่7-8 พันเองค่ะอยากให้แม่ไม่ต้องลำบากในแบบอยู่บ้านสบายสบายค่ะตอนหนูเด็กๆอ่ะแม่เขาบอกว่าแม่อยากได้บ้านหลังนี้มากลูกถ้าหนูโตไปอ่ะหนูซื้อบ้านหลังนี้ให้แม่ได้ไหมถึงหนูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะแม่เข้าใจเพราะว่าตอนแม่เด็กๆอ่ะแม่ก็อยากได้แล้วเงินมันก็ไม่ได้หาง่ายๆมันก็ต้องเลิกด้วยความลำบากแล้วก็ความอดทนค่ะ
2: ก็คือชุดที่แล้วเราได้ไประดับประเทศของรายการต้นกล้ากีฬาเก่งก็เลยเอาน้องมาปั้นต่อๆครับก็คือไม่ได้มีอะไรมากครับคือน้องชุดเนี้ยผมอยากทำให้เขานั้นมีโอกาสเพราะว่าน้องๆโรงเรียนผมนะครับเป็นลูกชาวไร่ชาวนาครับน้องแอมนะครับตอนนี้ผมดูจากสรีระเขาแล้วก็ในเรื่องของกีฬานะครับผมก็อยากจะสนับสนุนน้องไปจนถึงทีมชาติครับเพราะว่าผมมองน้องครับน้องเป็นคนมีความตั้งใจถ้าน้องเป็นคนที่น้องจะเป็นคนที่แบบถ้าได้ทำอะไรแล้วน้องจะไม่ค่อยยอมแพ้ครับน้องจะสู้จนสุดของเขาครับอย่างซ้อมอยู่โรงเรียนครับบางทีเจ็บป่วยหรือว่าเป็นอะไรครับน้องเขาจะไม่ค่อยบอกผมถ้าผมให้น้องเขาฝึกเขาก็จะฝึกไปเรื่อยๆครับ
3: สวนโกสีโรงเรียนเด่นวัวลาบรังสรรค์จังหวัดตากสถิติ 30.47 วินาที
0: ปัจจุบันน้องแอมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ภายใต้การเรียนการสอนเหมือนกับนักเรียนปกติแต่ครูผู้สอนจะใช้หลักเกณฑ์วัดผลที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปครับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมส่วนผลการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายประเภททียี่สิบอายุ10-15 ปีรอบชิงชนะเลิศแชมป์เป็นของวรวิทย์ศิริรัตน์จากน่านปัญญานุกูลเวลา 24.92 วินาทีเหรียญเงินเป็นของอนันตชัยสุรพันธ์จากราชประชานุเคราะห์19จังหวัดนครศรีธรรมราชและทองแดงเป็นของสุภวิทย์พุ่มประทุมจากพิจิตรปัญญานุกูลอินทัศน์เพชรประสมกูลไทย PBS รายงานจากจังหวัดบุรีรัมย์
4: ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับน้องแม้จะตัวเล็กนะแต่ใจใหญ่นะครับหวังจะใช้กีฬาเนี่ยสร้างความสำเร็จไปซื้อบ้านให้แม่นะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวอันนี้เป็นเรื่องราวของความฝันเหมือนกันนะครับกับนักกีฬาคนหนึ่งที่ทุ่มเทสุดชีวิตนะครับหวังที่จะไปเป็นตัวแทนทีมชาติแข่งเอเชียนเกมให้ได้นะครับไปต่อกันที่ความฝันของเบนซ์ครับอัธพลแสงเทพนักชกเกินร้อยทั้งพลังใจและน้ำหนักตัวที่ยอมทิ้งอาชีพทิ้งรายได้มาเข้าแคมป์ทีมชาติโดยหวังจะตามความฝันครับได้ไปแข่งขันเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมมวยสากลไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครับซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในอีก10วันข้างหน้าซึ่งการเตรียมทีมกำปั้นไทยในครั้งนี้ครับทางสมาคมกีฬามวยสากลได้เปิดโอกาสรับนักกีฬารุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมและมากกว่า90กิโลกรัมเข้าแคมป์เป็นครั้งแรกเนื่องจากมวยสากลมีการปรับเปลี่ยนรุ่นเน้นไปที่รุ่นใหญ่ที่หาได้ยากในเมืองไทยโดยหนึ่งในนักชกรุ่นใหญ่ครับที่เข้าแคมป์เก็บตัวในครั้งนี้ก็คือเบนซ์อัธพลแสงเทพในวัย29ปีซึ่งทันทีที่ทราบข่าวครับก็หอบหิ้วความฝันทิ้งอาชีพสอนมวยมีรายได้กว่า 50,000 บาทต่อเดือนเพื่อเข้ามาฝึกฝนในแคมป์ทีมชาติด้วยความฝันครับอยากจะไปชกเอเชียนเกมซึ่งตลอดระยะเวลากว่า5เดือนที่ทุ่มเทฝึกซ้อมเบนซ์ลดน้ำหนักจาก163กิโลกรัมลงมาอยู่ที่126กิโลกรัมเรียกว่าทำทุกอย่างแบบเต็มที่แม้ตอนนี้จะยังไม่รู้อนาคตครับว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปจะสมหวังหรือไม่ก็ตามครับ
5: ตั้งใจถ้าคิดว่าได้ไปเอเชียนเกมก็อยากจะได้น้ำหนัก120เพราะว่าโค้ชเขาอยากให้ถึง120ครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณ126ครึ่งผมเป็นหัวหน้าครอบครัวครับผมออกจากบ้านมาอยู่กับแฟน2คนได้4ปีกว่ามาจากศูนย์เลยครับแล้วก็มาตั้งใจทำงานด้วยกันตอนนี้มีคอนโดมีบ้านมีคอนโดมีรถยนต์มีรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าก็ยังต้องผ่อนทุกเดือนเบ็ดเสร็จแล้วเดือนนึงผมต้องทำงานให้ได้เดือนละ 50,000 เพื่อจ่ายทุกอย่างครับอยากจะซักเซสตัวเองครับเพราะว่าคิดว่าปีนี้ก็29แล้วอาจจะต่อยได้อีกไม่นานก็อยากจะมาต่อยให้ได้ครับเพราะว่าสากลเขาเพิ่งเปิดปีแรกรุ่นใหญ่ปกติไม่มีก็เลยมาลองดูครับเกิน 100% เลยครับเพราะว่าจากผมต่อยมวยไทยไม่เคยวิ่งมีแต่ปั่นจักรยานกับเดินเร็วมาซ้อมนี่วิ่งโอ้โหวิ่งกระจายเลยจากคนวิ่งไม่ได้

0: วิ่งแค่ประมาณ200-300เมตรก็เหนื่อยแล้วกลายเป็นวิ่ง4โลได้5โลได้โค้ชเขาก็พยายามกระตุ้นตลอดถ้าไม่ไหวก็ไปนิดนึงไปนิดนึงไปนิดนึงเอาให้ได้เหมือนเพื่อนก็ทำได้ครับตื่นเต้นครับอยากไปครับอยากไปตั้งใจมากได้ไปก็จะทำให้เต็มที่ครับทำให้ได้ครับ
1: เรียกได้ว่ายังต้องลุ้นกันหนักนะครับสำหรับเบนซ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจครับว่าสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยจะตัดสินใจส่งเขาไปแข่งหรือไม่โดยจะมีการประกาศรายชื่อครับพร้อมจำนวนรุ่นที่จะส่งไปที่นาโกย่าในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งทีมข่าวกีฬาไทย PBS เองก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับส่งให้กับเบนซ์โดยขอให้มีชื่อไปชกเอเชียนเกมให้สมกับที่ทุ่มเทและก็ตั้งใจเอาไว้นะครับ
2: ยังต้องรอลุ้นอยู่ว่าจะได้ไปไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมเลยก็คือความพยายามลดน้ำหนัก40โลอ
3: ่
2: ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
1: หวังว่าแม่อยากขอเคล็ดลับบ้างเหมือนกันนะครับตอนนี้กำลังเจอปัญหากับการลดน้ำหนักอยู่เหมือนกันนะครับ
3: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับเปิดให้ท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูนนะครับก็เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: กำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
1: ้จากวันที่7เสี้ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
2: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
3: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
2: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย PBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วันดี
4: พื้นที่ความสุขของทุกคน
5: อาหารที่สุดยอดและการบริการที่สุดยอด
6: ดูแลลูกค้าด้วยหัวใจกันนะ
7: เขาเป็นนักชิมระดับเทพอย่างนั้นเหรอครับ
8: อาหารที่พร้อมทานที่สุดเชฟจะทำการเสิร์ฟให้ถึงมือลูกค
6: ้
8: า
6: เมนูเรียกน้ำย่อยนี้ทำโดยเชฟโหรันไม่ฟังความเห็นใครแต่ก็ยอมปรับความคิดของตัวใหม
9: ่แรนเมซงโตเกียวโดนวิจารณ์เละแล้วถ้าลูกค้าไม่มาที่ร้านเราก็ต้องออกไปหาลูกค้าถึงที
10: ่ร้านอาหารระดับ B แต่3ดาวเลยค่ะ
6: เป็นการกำหนดระดับโลกเลย
9: ฝีมือนายยังไม่ถึงระดับของร้านเราง
7: ั้นผมขอลาออกก็แล้วกัน
9: ยอมรับซะว่าผมเป็นเชฟไม่ได้บ้าม
6: าถึง10อันดับแรก
7: คราวนี้ล่ะคิมม
2: ีโนเตอร์สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
0: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปัน